0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียนแห่งความสุขและความสนุกกับรายวิชาภาษาไทยอยู่กับครูมณิตาสาเลค่ะวันนี้เรามีนัดหมายกันใช่ไหมคะเด็กๆนักเรียนปลายทางเช่นกันใช่ไหมคะวันนี้จะเป็นภาคปฏิบัติของการพูดแสดงความคิดเห็นดังนั้นวันนี้จะเป็นบทบาทนักเรียนเสียส่วนใหญ่หากคุณครูปลายทางนะคะมีกิจกรรมเหมือนกับฝั่งของต้นทางให้คุณครูหรี่เสียงโทรทัศน์แล้วเราจะมาพบกันท้ายคาบอีกครั้งหนึ่งในขณะเดียวกันหากนักเรียนต้องการจะชมเป็นแนวทางก็สามารถที่จะเปิดชมกิจกรรมไปพร้อมๆกับเราได้นะคะซึ่งวันนี้เด็กๆของเราก็เตรียมตัวที่จะมา ปฏิบัติการพูดนะคะรวมไปถึงกิจกรรมวันนี้จะเป็นกิจกรรมการประเมินด้วยเช่นกันดังนั้นในส่วนนี้นะคะให้เด็กๆเตรียมตัวให้พร้อมนะคะบทต้องพร้อมแล้วก็กายและใจสำหรับการประเมินในครั้งนี้ด้วยค่ะแต่อย่างไรก็แล้วแต่นี่คือการฝึกหัดและมันเป็นการฝึกหัดการพูดครั้งแรกดังนั้นไม่ต้องกังวลจนเกินไปเพราะนี่คือการพัฒนาสเต็ปที่1เป็นพัฒนาก้าวที่1ดังนั้นมาดูกันค่ะว่าเมื่อจบกิจกรรมนี้แล้วเด็กๆจะได้อะไรบ้างไปดูกันในช่วงในส่วนของจุดประสงค์การเรียนรู้ค่ะมาดูนะคะเด็กๆดูซิว่าได้ฝึกพูดไปแล้วเนี่ยหนูจะทำอะไรได้บ้างและมันเป็นสิ่งที่หนูจะต้องแสดงให้ครูเห็นว่าหนูทำได้นะคะ 1. นักเรียนจะต้องบอกหลักการพูดแสดงความคิดเห็นได้หนูจะต้องตอบครูได้ว่าเวลาหนูพูดแสดงความคิดเห็นหนูต้องใช้หลักอะไรบ้างพิจารณาหลักอะไรบ้าง 2. นักเรียนจะต้องพูดแสดงความคิดเห็นต่อเรื่องพระอภัยมณีตอนพระอภัยมณีหนีนางผีเสื้อสมุทรได้ซึ่งเด็กๆมีประเด็นกันเรียบร้อยแล้วคราวนี้ก็เป็นหน้าที่หนูที่จะต้องออกมาและพูดแสดงความคิดเห็นนั่นเองค่ะในอีกส่วนหนึ่งนะคะก็คือการใช้ถ้อยคำและท่าทางโต้แย้งอย่างสุภาพตรงนี้นะคะก็จะเป็นการพูดแสดงความคิดเห็นเช่นกันแต่เป็นลักษณะของการแย้งกันนะคะก็คือใช้เหตุผลโต้แย้งเพื่อที่จะให้มีความคิดเห็นที่หลากหลายมากขึ้นนั่นเองโดยที่เราจะมีเกณฑ์ของความสุภาพนะคะเข้ามาในส่วนของการประเมินด้วยดังนั้นมันจะเป็นการสื่อสาร2ทางคือมีผู้พูดเพื่อนำเสนอความคิดและมีผู้ฟังที่คอยสนับสนุนแล้วก็โต้แย้งมานั่นเองนะคะดังนั้นช่วยกันคะแนนการโต้แย้งจะเป็นคะแนนพิเศษนะลูกเอาละพร้อมมั้ยลูกตื่นเต้นไหมตื่นเต้นคุณครูก็ตื่นเต้นอ่ะก่อนอื่นทำใจให้ร่มร่มทำใจให้สบายมาดูกันอ่ะมาดูสิ่งนี้กันก่อนในเมื่อเราอ่านวรรณคดีกันมาแล้วเนาะคุณครูก็อยากจะให้เด็กๆได้รับข่าวสารเกี่ยวกับการอ่านด้วยเช่นกันนะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันจะมีคำพูดหนึ่งที่บอกว่าเด็กไทยอ่านหนังสือไม่เกิน8บรรทัดณปัจจุบันเป็นอย่างนั้นไหมลูกเป็นหรือไม่เป็นบางคนบอกเป็นค่ะหนูอ่าน2บรรทัดเองหรือบางคนบอกไม่ค่ะไม่จริงเลยหนูถ่ายฟรีทั้งคืนเลยนะคะก็ลองดูละกันค่ะอ่ะดูนะจากพฤติกรรมการอ่านหนังสือของคนไทยล่าสุดนะคะนี่คือเขาบอกว่าใช้เวลาอ่านหนังสือเฉลี่ยอยู่ที่เท่าไหร่2ชั่วโมงต่อวันเยอะนะลูกคราวนี้หนูคิดว่า2ชั่วโมงอ่านมากกว่า8บรรทัดมั้ยลูกใช่ไหมนะคะคราวนี้มาดูค่ะว่าในกลุ่มหนูนะมันจะมีช่วงอายุ12ถึง19ปีเนี่ยเขาบอกว่าจะเน้นอ่านตำราเรียนก็คืออ่านเพื่อไปสอบอ่านเพื่อไปเรียนใช่หรือไม่หนูอยู่ในกลุ่มแบบนี้ไหมเรา10เท่าไหร่15บางคน14ใช่ไหมคะก็จะเป็นเน้นอ่านตำราเรียนแต่เมื่อช่วงอายุผ่านไปนะคะก็คือกลุ่มของคนอายุ20ถึง39ปีจะเน้นอ่านหนังสือพัฒนาตนเองเช่นหนังสือเกี่ยวกับจิตวิทยาการพูดหรือว่าการพัฒนาตัวเองเฉพาะด้านนะคะแล้วก็มีส่วนของ50ปีขึ้นไปเนี่ยจะเน้นอ่านหนังสือสุขภาพส่วนเจนซีนะคะเจนซีอ่านหนังสือเป็นเล่มๆสามารถจับต้องได้มากกว่าสำหรับหนูเนี่ยเจนซีไหมลูกอะเจนไหมใช่ไหมซีไหมซีส่วนเจนเอ็กซ์รู้จักเจนเอ็กซ์ไหมห้ามมองที่ครูเจนวายเจนเอ็กซ์นะคะผู้ใหญ่

ใหญ่ก็จะเน้นอ่านอีบุ๊กนะคะประมาณนี้เนาะลองดูแล้วกันค่ะว่าพฤติกรรมการอ่านของเราเนี่ยอยู่ในกลุ่มสำรวจหรือเปล่าตรงกันไหมเอ่ยเนาะในส่วนนี้ค่ะทำให้เห็นว่าการอ่านหนังสือของเรามากขึ้นนั่นเองในขณะเดียวกันการอ่านหนังสือเรียนก็จะช่วยทำให้เราพัฒนาการอ่านวิชาการมากขึ้นนะคะทำให้เราเข้าใจเนื้อหาวิชาการแต่ในขณะเดียวกันคุณครูอยากจะแนะนำค่ะจากข่าวนี้ค่ะทำให้เห็นว่าพฤติกรรมการอ่านของคนไทยมีความเพิ่มมากขึ้นเพราะเราอยู่ในยุคที่มีข้อมูลข่าวสารค่อนข้างเยอะดังนั้นอยากให้นักเรียนอ่านมากๆอย่างเช่นการพูดแสดงความคิดเห็นของเราใช่ไหมคะถ้าหากเราใช้ความรู้สึกหรือว่าแค่ฟังครูเล่าให้ฟังเนี่ยค่ะมันเป็นการแสดงความคิดเห็นที่มีน้ำหนักเบาแต่ถ้าหนูใช้วิธีการอ่านโดยหาข้อมูลเพิ่มเติมอะค่ะน้ำหนักของการแสดงความคิดเห็นจะมีน้ำหนักมากขึ้นและการพูดของเราจะมีความน่าเชื่อถือมากขึ้นเพราะเรามีการอ้างอิงถูกต้องไหมดังนั้นค่ะการพูดแสดงความคิดเห็นในวันนี้เนี่ยมันต้องอาศัยการอ่านและการอ่านเป็นเรื่องสำคัญมากๆเพราะมันทำให้เรารู้อะไรมากกว่าแค่ในห้องเรียนนะคะนี่คือจุดกระตุ้นที่อยากให้เด็กๆได้สนใจเกี่ยวกับการอ่านแล้วก็ให้ความสำคัญกับการพูดแสดงความคิดเห็นอย่างมีหลักการอ่านเยอะๆแล้วเราจะรู้มากขึ้นค่ะถัดมาค่ะเข้าสู่ช่วงเพิ่มพูนปัญญาวันนี้เราจะเข้าสู่ช่วงเพิ่มพูนปัญญาวันนี้เราจะเข้าสู่ช่วงเพิ่มพูนปัญญาเร็วหน่อยนะคะเนื่องจากว่าวันนี้เรามีกิจกรรมการปฏิบัติเนาะในช่วงนี้ค่ะเราจะมาทบทวนนะคะเกี่ยวกับการแสดงความคิดเห็นสักเล็กน้อยส่วนแรกนะคะรูปแบบการพูดแสดงความคิดเห็นจะหมายถึงการเสนอข้อคิดเห็นดังนั้นนักเรียนสามารถนำเสนอความคิดเห็นได้อย่างเต็มที่นะคะรวมถึงการแสดงข้อสันนิษฐานการประเมินค่าและการวิจารณ์ซึ่งนักเรียนสามารถใส่ความคิดเห็นมองว่ามันอาจจะเป็นสิ่งที่เราเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยก็ได้แต่สำคัญที่สุดก็คือเราต้องใส่เรื่องของข้อสนับสนุนที่เป็นหลักฐานนะคะซึ่งคุณครูให้หนูดูในสมุดดูในหนังสือแล้วก็ศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมนั่นเองมาดูนะคะว่าเด็กๆจะสามารถค้นคว้าได้ลึกซึ้งแค่ไหนค่ะคราวนี้มาดูส่วนประกอบเวลาเราพูดถึงหลักการพูดแสดงความคิดเห็นเนี่ยมันจะมีเราไม่จำเป็นจะต้องแบบว่าพูดแค่ว่าเราเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยแต่มันมีหลักการพูดที่ทำให้รู้สึกว่าเรามีความเป็นมืออาชีพมากขึ้นคือเราเกริ่นก่อนว่าเราจะพูดถึงประเด็นใดนะคะดังนั้นเรามีจำนวนตั้ง 5-6 คนใช่ไหมคนเปิดเนี่ยควรจะเกริ่นนำให้น่าสนใจว่าเรามีประเด็นอะไรที่เราจะมาพูดคุยกันส่วนที่2เป็นการแสดงความคิดเห็นซึ่งส่วนนี้จะเป็นส่วนที่หนูจะต้องยืนยันจุดยืนและหาข้อมูลมาสนับสนุนนะคะส่วนที่3คือการสรุปอย่าเพิ่งจบโดยที่หนูอ่านบทประพันธ์มาอ้างอิงจบแล้วหนูเดินออกไปเลยนะหนูควรจะจบให้น่าสนใจเช่นอาจจะทิ้งคำถามไว้ให้ผู้อ่านหรือว่าให้ผู้ฟังเนี่ยคิดตามให้ผู้ฟังคิดตามว่าแล้วฉันคิดอย่างไรหรือหนูจะสรุปเพื่อเน้นให้ผู้ฟังรู้สึกคล้อยตามเราเช่นเห็นไหมล่ะคะจากที่เราเคยบอกกันว่านางผีเสื้อสมุทรมีความร้ายร้ายในรูปแบบของตัวร้ายแบบตัวละครแบนมันทำให้เห็นแล้วว่านางเนี่ยถูกกำหนดมาแล้วว่าให้ร้ายแบบนี้นะคะดังนั้นก็คือสามารถเน้นย้ำได้นั่นเองนะก็อยู่ที่ลีลาเด็กๆค่ะว่าหนูจะสรุปอย่างไรในส่วนสรุปกังวลไหมลูกไม่จำเป็นต้องพูดยาวนะไม่ต้องใช้ข้อความมากมายเพียงแต่สรุปให้มันกระชับแล้วก็ทิ้งจุดประสงค์บางอย่างไว้เช่นจะทิ้งคำถามหรือทิ้งข้อคิดนะคะตรงนี้ค่ะจะเป็นส่วนที่ทำให้การจบเนี่ยมันประทับใจนั่นเองค่ะค่ะถ้าหากนักเรียนบอกว่านักเรียนฟังความคิดเห็นของเพื่อนแล้วรู้สึกว่าไม่เห็นด้วยเลยเราจะทำอย่างไรดีวันนี้นักเรียนสามารถที่จะสนับสนุนเพื่อนก็ได้หรือจะโต้แย้งก็ได้ดังนั้นดูนะคะหนูจะโต้แย้งแล้วได้คะแนนจะเป็นอย่างไรหากหนูอยากโต้แย้งหนูสามารถพูดได้ลักษณะนี้ค่ะคือการโต้แย้งเนี่ยมันเป็นการแสดงความคิดเห็นต่างจากฝ่ายตรงข้ามโดยหนูจะต้องบอกว่าหนูไม่เห็นด้วยเพราะอะไรโดยนำหลักฐานพูดถึงหลักฐานพูดถึงเหตุผล

าเป็นข้อสนับสนุนความคิดเห็นของตัวเองเข้าใจไหมลูกไม่เห็นด้วยเพราะอะไรแต่ต้องใช้ข้อความเชิงบวกนะคะส่วนใหญ่เวลาเราโต้แย้งอะค่ะถ้าจะให้คนฟังรู้สึกดีรู้สึกไม่โดนหักหน้าวิธีการคือเรานำเสนอความคิดเห็นเชิงบวก

0: ความขัดแย้งได้นี่คือส่วนข้อที่ควรระวังนะคะสำหรับการโต้แย้งหากกลุ่มใดวันนี้นะหากกลุ่มใดสามารถโต้แย้งได้ในวันนี้ก็จะมีคะแนนพิเศษให้ด้วยค่ะอ่ะต่อไปคราวนี้ค่ะคุณครูก็เลยอยากจะให้เด็กๆได้กำหนดเกณฑ์กันก่อนว่าหนูจะให้คุณครูเนี่ยประเมินอย่างไรนะคะรวมถึงตัวเองประเมินตัวเองอย่างไรดังนั้นเปิดสมุดแล้วเดี๋ยววันนี้จะให้เด็กๆได้ลองประเมินตัวเองดูค่ะว่าเมื่อหนูออกมาพูดแล้วหนูจะให้คะแนนตัวเองอย่างไรนะคะโดยที่มากำหนดกิจกรรมมากำหนดเกณฑ์พร้อมกันค่ะอ่ะข้อที่หนึ่งเด็กๆเสนอครูได้เลยหนูคิดว่าการพูดแสดงความคิดเห็นเนี่ยควรพิจารณาจากสิ่งใดได้บ้างเรื่องอะไรดีการสรุปหรอเราเน้นการสรุปเลยไหมในทั้ง3ส่วนไหมแสดงว่าเราต้องพิจารณาทั้ง3ส่วนทั้ง3ส่วนได้ค่ะเราพิจารณาจากองค์ประกอบแสดงว่าคุณครูจะต้องตรวจดูในเรื่องของส่วนนำใช่ไหมลูกส่วนนำแล้วก็มีเนื้อหานี่คือภาพรวมแล้วก็มีสรุปได้ค่ะเมื่อครูพิจารณาส่วนประกอบเรียบร้อยแล้วเป็นองค์ประกอบที่นักเรียนอยากให้คุณครูช่วยพิจารณาใช่ไหมแล้วหนูจะให้ครูพิจารณาอะไรต่อดีคะข้อมูลหลักฐานการสนับสนุนเพราะว่ามันคือการแสดงความคิดเห็นได้เลยนักเรียนก็จะสบายใจถ้าหนูเป็นผู้กำหนดเกณฑ์เองนะโอเคมีเรื่องอะไรอีกคะ
1: การสื่ออารมณ์และการใช้คำพูด
0: ว้าวการสื่ออารมณ์และการใช้คำพูดนะคะก็คือเรื่องของอวัจนภาษาใช่ไหมลูกขอเป็นอวัจนภาษาก็คือพวกท่าทางใช่ไหมคะอวัจนภาษาเรามองท่าทางน้ำเสียงใช่ไหมลูกแล้วก็เมื่อกี้หนูบอกว่าคำพูดแสดงว่าหนูมองภาษาด้วยใช่ไหมขอเป็นถ้อยคำสำนวนพิจารณาพวกถ้อยคำสำนวนแล้วกันจะได้ชัดขึ้นอย่างเช่นใช้คำแล้วมันสื่อความหมายดีได้ไหมคะลูกประมาณนี้ได้ไหม20คะแนนนะคะ20คะแนนส่วนคะแนนการพูดโต้แย้งก็จะเป็นคะแนนพิเศษโดยที่ครูมองว่าเราใช้เกณฑ์เดียวกันได้ไหมเอ่ยได้ไหมเพียงแต่ว่าเราจะให้น้ำหนักในเรื่องของการใช้ภาษาน้อยกว่าเพราะว่ามันคิดแบบฉับพลันถูกต้องไหมนะคะได้ค่ะพร้อมไหมจดเกณฑ์เสร็จหรือยังขอคุยกับปลายทางก่อนนะนักเรียนปลายทางคะหนูสามารถใช้เกณฑ์แบบเดียวกันหรือจะเพิ่มเติมเกณฑ์ปรับเปลี่ยนเกณฑ์ตามความเหมาะสมได้เลยนะคะตรงนี้คุณครูให้สิทธิ์นักเรียนและต่อไปนะคะคุณครูจะนำเด็กๆ เข้าสู่ช่วงที่ตื่นเต้นที่สุดแล้วก็คือช่วงของการทำกิจกรรมแล้วนะคะพร้อมเนาะพร้อมไหมลูกถ้าพร้อมแล้วขอนำทุกคนเข้าสู่ช่วงท้าทายความคิดท้าทายความคิดวันนี้อย่าเพิ่งตื่นเต้นกิจกรรมของเราก็คือสื่อสารทัศนะต่อพระอภัยมณีตามวิถีคนรุ่นใหม่มาดูกันนะคะว่าคนรุ่นใหม่อย่างเราจะนำเสนอมุมมองเกี่ยวพระอภัยมณีอย่างไรโดยที่วันนี้จะให้แบ่งเป็นกลุ่มซึ่งแต่ละกลุ่มเนี่ยจะมีหัวข้อเรียบร้อยแล้วนะคะและนักเรียนจะแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับพระอภัยมณีตามประเด็นที่เลือกไว้เมื่อเพื่อนำเสนอเสร็จฟังนะในขั้นตอนที่3ค่ะคือนักเรียนจะต้องเป็นผู้ฟังผู้ฟังนะคะครูจะให้สิทธิ์ยกมือ1ครั้งต่อ1กลุ่มนะ1ครั้งต่อ1กลุ่มกลุ่มใดยกมือก่อนจะได้สิทธิ์ในการแสดงความคิดเห็นโต้แย้งหรือว่าสนับสนุนก่อนได้เลยนะคะก็จะมีคะแนนพิเศษให้ คราวนี้พร้อมไหมคะ

คุณครูให้เวลาเตรียมตัวจะเตรียมตัวไหมหรือจะลุยเลยได้ค่ะได้คุณครูจะให้เวลาเตรียมตัว5นาทีค่ะแล้วเด็กๆจะต้องเข้าสู่การนำเสนอความคิดเห็นกันนะคะ

0: 4 3 2 1ทุกคนคะหมดเวลาหมดเวลาเตรียมตัวแล้วนะคะเข้าสู่การปฏิบัติกันอย่างเต็มรูปแบบค่ะตอนนี้นะคะขอให้ทุกคนอยู่ในบริบทของการเป็นผู้ฟังนั่งตัวตรงรักษากิริยาในฐานะผู้ฟังกิตติมศักดิ์ของเรานะคะส่วนนักเรียนปลายทางนะคะก็สามารถที่จะรับชมเกี่ยวกับการแสดงความคิดเห็นนะคะก็คือการสื่อทัศนะต่อพระอภัยมณีตามวิถีคนรุ่นใหม่นั่นเองโดยวันนี้คุณครูจะให้นักเรียนได้ออกมาแสดงความคิดเห็นซึ่งจะขอสุ่มนะคะจะขอสุ่มโดยใช้หมายเลขละกันเนาะใช้หมายเลขค่ะกลุ่มที่จะนำเสนอกลุ่มแรกคือกลุ่มที่1ค่ะเชิญค่ะเชิญค่ะ
1: เรียนคุณครูที่เคารพและสวัสดีเพื่อนๆชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ทุกคนนะครับพวกเราในนามกลุ่มที่1จะมานำเสนอเรื่องแง่คิดเรื่องพระอภัยมณีกับสังคมยุค2025ครับ
2: ในเรื่องแรกนะคะก็จะเป็นความสำคัญของความรักในเรื่องพระอภัยมณีจะเน้นย้ำถึงความสำคัญของความรักและความสัมพันธ์ในชีวิตเช่นความสำคัญของคนและยักษ์อาจไม่ได้สมบูรณ์แบบเหมือนกับคนทั่วไปที่รักกันค่ะ
3: ต่อมาก็จะเป็นในเรื่องของการยอมรับความแตกต่างนะครับเรื่องพระอภัยมณีนะครับแสดงให้เห็นถึงความยอมรับความแตกต่างของความหลากหลายของคนและวัฒนธรรมหรือความเชื่อนะครับเช่นความเชื่อเรื่องมูเตลูที่นางผีเสื้อสมุทรนะครับได้ฝันว่าพระอภัยมณีและสินสมุทรจะหนีไปจากนางนะครับนางก็เลยกังวลและก็สังหรณ์ใจคิดว่าเรื่องที่ฝันนั้นอาจจะเป็นเรื่องจริงครับ
4: ต่อมานะคะก็จะเป็นความกล้าหาญและการตัดสินใจค่ะพระอภัยมณีต้องเผชิญกับสถานการณ์ที่ยากลำบากจึงต้องพาลูกของตนออกจากนางผีเสื้อสมุทรค่ะ
1: ต่อมานะครับบทบาทของสตรีเรื่องพระอภัยมณีแสดงให้เห็นถึงบทบาทของสตรีในสังคมและวัฒนธรรมเช่นผีเสื้อสมุทรเป็นตัวแทนของความรักที่ซับซ้อนและไม่สมดุลครับ
2: ต่อมาในเรื่องสุดท้ายนะคะการปรับเปลี่ยนและการปรับตัวเรื่องพระอภัยมณีแสดงให้เห็นถึงการปรับตัวของตัวละครที่ต้องเผชิญกับความท้าทายและการแก้ไขปัญหาค่ะ
5: โดยรวมแล้วนะครับเรื่องพระอภัยมณียังคงมีความเกี่ยวข้องกับสังคมในยุค2025ในหลายๆด้านและสามารถให้แง่คิดและบทเรียนทันให้สำหรับคนที่อยู่ในยุคปัจจุบันครับ
0: จบแล้วปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะครูให้เวลาทุกคนยังยืนนะคะครูให้เวลาในการแย้งค่ะสนับสนุนได้แย้งได้มีไหมคะมีไหมเอ่ยสนับสนุนหรือแย้งมีไหมคะมีไหมเอ่ย1 2 3ตอนนี้ยังไม่มีใครแย้งนะคะกลุ่มนี้แสดงว่าเพื่อนเห็นด้วยนะคะค่ะก็สำหรับข้อเสนอแนะของครูนะคะก็คือของหนูเนี่ยนำเสนอได้ดีนะคะแล้วก็ในเรื่องของประเด็นต่างๆก็นำเสนอมีความหลากหลายเนื่องจากเรามีสมาชิกกันหลายคนดังนั้นการแบ่งประเด็นครูเห็นด้วยนะคะแล้วก็ในส่วนของคำว่ามูเตลูภาษาเราจะปรับได้ยังไงคะเด็กๆคิดออกไหมเพื่อนๆมูเตลูความเชื่อในอะไรสิ่งเหนือธรรมชาติเชื่อในสิ่งเหนือธรรมชาติค่ะประมาณนี้นะนี่คือข้อเสนอแนะค่ะปรับคำก็จะดีมากเลยค่ะค่ะเชิญค่ะต่อไปมาดูกลุ่มถัดมานะคะว่าจะเป็นอย่างไรจากข้อเสนอแนะกลุ่มที่1ไปเด็กๆก็น่าจะมีแนวทางในการปรับของตนเองแล้วใช่ไหมคะมาดูกลุ่มถัดมาค่ะกลุ่มที่1อยากชมกลุ่มใดต่อคะมาดูกันค่ะหมายเลขกลุ่มไหนดี4นะคะได้ค่ะกลุ่มที่4เชิญค่ะ
6: เรียนคุณครูที่เคารพและเพื่อนเพื่อนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ดิฉันและเพื่อนเพื่อนสมาชิกในกลุ่มขอนำเสนอความคิดเห็นเรื่องคำไวยพจน์เรื่องพระอภัยมณีค่ะโดยเรามองว่าพ พระอภัยมณีตอนพระอภัยมณีหนีนางผีเสื้อสมุทรมีคำศัพท์ที่น่าสนใจอย่างมากมีการเล่นคำเล่นเสียงทำให้บทประพันธ์มีความไพเราะที่สำคัญเรามีข้อสังเกตว่ามีการใช้คำที่มีความหมายเหมือนกันแต่เขียนไม่เหมือนกันจึงอยากชวนทุกคนมาชมคำไวยพจน์ที่ปรากฏในบทประพันธ์เรื่องพระอภัยมณีกันค่ะ
7: ผมจะมาเสนอคำไวยพจน์ที่มีความหมายถึงยักษ์ในที่นี้คือผีเสื้อสมุทรจากการสำรวจนะครับผมพบว่ามีคำยักษ์นางยักษ์นางยักษ์สียักษ์สาอสุรีอสุราครับ
8: ต่อมานะครับผมขอเสนอคำว่ากษัตริย์คำพจน์ที่มีความหมายว่ากษัตริย์จากการสำรวจของผมนะครับพบคำว่าหงกษัตริย์เบื้องปรเมศพระทรงเดชพระภูมิพระทรงศักดิ์เจ้าฟ้าในทาตีบทมารครับคำที่ผมพูดมาทั้งหมดนี่นะครับบางคำเป็นการสร้างคำเพื่ออ้างอิงถึงกษัตริย์ส่วนใหญ่เป็นคำราชาศัพท์ครับ
9: ค่ะจากการสำรวจคำไวยพจน์ที่มีความหมายเหมือนกันนะคะเราคิดว่าทำให้บทประพันธ์นั้นมีความไพเราะมากขึ้นแต่บางคำอาจจะอ่านยากสำหรับคนรุ่นใหม่ค่ะขอบคุณค่ะ
0: มีกลุ่มไหนจะแย้งจะเสนอเพิ่มเติมคะเพื่อนได้มา2ประเด็นสำหรับคำไวยพจน์นะคะมียักษ์และกษัตริย์ซึ่งในที่นี้จะหมายถึงอะไรเอ่ยยักษ์ก็คือกล่าวถึงนางผีเสื้อสมุทรนะคะนั่นหมายความว่าคำไวยพจน์ที่หนูหามาเนี่ยมันเป็นคำที่หมายถึงยักษ์และกษัตริย์โดยที่บางคำนั้นอาจจะไม่ใช่คำไวยพจน์แต่เป็นการใช้คำราชาศัพท์เพื่ออ้างถึงนั่นเองค่ะมีใครเพิ่มเติมอีกบ้างใครรู้จักคำไวยพจน์เพิ่มเติมอีกจะได้คะแนนเพิ่มนะมีไหมมีไหมแล้วคะแนนบวก10นะจริงหรอใช้การสนับสนุนแทนการโต้แย้งได้ค่ะสำหรับกลุ่มนี้มีไม่เอ่ยเนี่ยเพื่อนบอกว่ามีคำไวยพจน์แล้วอ่านง่ายหรืออ่านยากนะลูกอ่านยากขึ้นไวยพจน์ทำให้อ่านยากขึ้นจริงหรือเปล่าจริงหรอจริงไหมคุณครูอยากให้ได้คะแนนเพิ่มนะเนี่ยมีไม่เอ่ย5 4 3 2 1ทุกคนยังไม่กล้าสนับสนุนนะคะไม่เป็นไรค่ะขอบคุณกลุ่ม4ที่มานำเสนอคำศัพท์กันนะคะเชิญค่ะเมื่อสักครู่นะคะกลุ่มที่4ก็ได้ให้ข้อสังเกตเกี่ยวกับคำไวยพจน์นะคะซึ่งเด็กๆอ่านมองว่าคำไวยพจน์สำหรับเด็กๆเนี่ยทำให้บทประพันธ์นั้นอ่านยากขึ้นนะคะเพื่อนๆปลายทางมองว่าไงคะสนับสนุนความคิดเห็นนี้หรือจะโต้แย้งดีสามารถที่จะสนับสนุนและโต้แย้งกับคุณครูปลายทางได้เลยนะคะส่วนต่อมาค่ะให้กลุ่ม4เลือกว่าอยากฟังกลุ่มไหนต่อคะเชิญค่ะหมายเลขกลุ่ม5เชิญค่ะปรบมือเป็นกำลังใจให้เพื่อนหน่อยค่ะ
10: เรียนท่านคณะกรรมการและสวัสดีเพื่อนๆชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ทุกคนด้วยนะครับวันนี้นะครับพวกเรากลุ่ม5ครับจะมาเสนอแนวคิดเกี่ยวกับเรื่องพระอภัยมณีครับผมมีคำถามให้กับทุกคนว่าจริงๆแล้วเนี่ยผีเสื้อสมุทรครับเป็นเหยื่อหรือว่าเป็นผู้ร้ายในเรื่องของความรักกันแน่ครับเรามาพูดในเรื่องความรักในสมัยก่อนนะครับทุกคนก็คิดว่าสมัยก่อนเนี่ยก็เป็นความรักเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่สวยงามใช่ไหมครับแต่กลับมาในปัจจุบันครับปัจจุบันเนี่ยความรักมีตั้งหลายแบบครับเช่นความรักแบบ healthy relationship หรือว่าความรักแบบ toxic relationship ครับซึ่งในปัจจุบันเนี่ยถ้าเกิดสมมุติเราอ่านเรื่องพระอภัยมณีเนี่ยมันก็จะมีทั้ง2แบบครับซึ่งก็จะเกิดคำถามนี้ขึ้นมาครับส่วนแล้วผมก็จะพาไปดูนะครับว่าเรามีบทอ้างอิงอะไรกันบ้างครับ
11: บทแรกนะคะพี่ขอบุตรสุดใจเอาไปด้วยเป็นเพื่อนม้วยเหมือนสุดามารสีขอลาแก้วแววตาไปธานีอย่าลาคีขุ่นข้องให้หมองมัวจากบทประพันธ์นี้นะคะนางผีเสื้อสมุทรแสดงให้เห็นว่านางรักสามีและลูกมาก แต่ความซื่อสัตย์และความเชื่อใจของนางก็ยังซื้อใจพระอภัยมณีไม่ได้เลย
12: ประพันธ์ที่สองนะคะพระอภัยมณีเห็นผีเสื้อความกลัวเหลือไหว้คว้างอยู่กลางหนยักษ์กระโจมโถมทับแทบอับจนพอเห็นคนอยู่ที่หาดตวาดคืน
13: จากบทประพันธ์นะครับได้สร้างคำถามขึ้นมาว่าผีเสื้อสมุทรต้องทำอย่างไรถึงทำให้พระอภัยมณีกลัวได้รักแบบไหนถึงเป็นแบบนี้แสดงว่าผีเสื้อสมุทรต้องทำอะไรสักอย่างที่ไม่ดีและแบบนี้จะเรียกว่ารักได้อย่างไรครับ
14: นางผีเสื้อสมุทรเป็นเหยื่อของความรักหรือเป็นผู้ร้ายในสายตาคนรุ่นใหม่ครับก็อยู่ที่ความคิดและมุมมองของแต่ละคนนะครับส่วนพวกเราคิดว่าเป็นเหยื่อของความรักครับเพราะการที่ให้ความรักเขาไปแล้วไม่ได้ความรักกลับมาเป็นสิ่งที่จะรู้เมื่อมีความรักครับแต่ในบางครั้งนางผีเสื้อสมุทรก็ทำเกินไปนะครับแล้วสุดท้ายนี้นางผีเสื้อสมุทรเป็นเหยื่อของความรักหรือว่าเป็นตัวร้ายนะครับก็อยู่ที่ความคิดของแต่ละคนครับ
0: เอาละค่ะแล้วเราล่ะคะจะมองว่าเป็นเหยื่อหรือเป็นผู้ร้ายในความคิดเห็นของเด็กๆมองว่าส่วนใหญ่แล้วน่าจะเป็นเหยื่อใช่ไหมลูกทิศทางการความคิดเห็นนะคะก็มองว่าน้องผีเสื้อสมุทรอาจจะเป็นเหยื่อมีใครเห็นต่างไหมคะมีไหมเอ่ยไม่จริงๆขอเป็นตัวร้ายมีไม่เอ่ยหรือสนับสนุนก็ได้นะผมก็มองว่าแบบนั้นฉันก็มองว่าแบบนั้นขอสักกลุ่มได้ไหมอยากแจกคะแนนปลายทางยกมือกันแย่แล้วใช่ไหมคะโอ้มีแล้วค่ะกลุ่ม2มายืนตรงนี้ได้เลยอ่ะเพื่อนๆแหวกทางหน่อยมาค่ะไป2คนได้ค่ะโอ้โหกลัวนะคะมาจ้ะตัวแยงได้อย่างอิสระเลยนะคะเชิญค่ะ
15: เมื่อกี้หนูแล้วก็เพื่อนนะคะขอสนับสนุนในความคิดเห็นของเพื่อนที่ว่าส่วนใหญ่มีมุมมองไปทางที่จะเป็นเหยื่อนะคะเพราะว่าเหมือนในรู้สึกว่าในความสัมพันธ์นะคะเหมือนว่าผีเสื้อสมุทรเนี่ยรักพระอภัยมณีมากเลยนะคะรักมากแต่ว่าในขณะเดียวกันค่ะพระอภัยมณีกับไม่มีความรู้สึกรักกลับเลยทั้งที่อยู่ด้วยกันมาตั้งนานอุตส่าห์มีลูกกันก็แล้วก็ยังค่ะก็ยังไม่รักกันสักที
0: เป็นฝ่ายสนับสนุนนี่เองค่ะแล้วมีใครจะแย้งทั้งตัวแทนกลุ่ม2แล้วก็กลุ่ม5บ้างคะมีไหมคะเพิ่มอีกได้นะตอนนี้กลุ่ม2ได้ไปแล้วบวก10มีไหมคะมีไหมคะประเด็นนี้น่าสนใจนะจะโกยคะแนนไหมคะจะกอบกู้คะแนนไหม5 4 3 2 1ยังนะคะโอเคค่ะไม่เป็นไรค่ะยังไงก็เป็นประเด็นที่น่าสนใจแล้วก็ทำให้เด็กๆรู้สึกตื่นตัวมากขึ้นนะคะอยากจะมาแสดงความคิดเห็นร่วมกันนั่นเองจริงๆกลุ่มนี้นะคะจุดเด่นเลยคือเลือกประเด็นได้น่าสนใจนะคะแล้วก็ชูความคิดเห็นของตัวเองได้อย่างชัดเจนมีจุดยืนเนื้อหาหนักแน่นตรงนี้คุณครูชื่นชมค่ะค่ะก็กลุ่ม5ผ่านไปค่ะขอบคุณทั้งกลุ่ม2และกลุ่ม5ค่ะเชิญค่ะปรบมือให้เพื่อนหน่อยต่อมานะคะเราจะมาดูนะว่ากลุ่มถัดไปคือกลุ่มใดดีกลุ่ม5คะอยากฟังใครคะกลุ่ม5คะ
16: กล
0: ุ่
16: มที
0: ่
16: 3
0: ค่ะกลุ่มที่3เชิญค่ะ
17: การแสดงความคิดเห็นนะครับเรื่องพระอภัยมณีตอนหนีนางผีเสื้อสมุทรนะครับเรียนคุณครูที่เคารพและสวัสดีเพื่อนๆชั้นมัธยมศึกษาปีที่3นะครับกับผมเด็กชายเตนิธิพันนันและเพื่อนๆกลุ่มที่3จะขอนำเสนอมุมมองความคิดเรื่องมุมมองคนรุ่นใหม่ตัวละครหญิงในเรื่องพระอภัยมณีได้รับความยุติธรรมหรือไม่ครับ
18: ค่ะโดยพวกเรานะคะมองว่าคนในยุคก่อนส่วนใหญ่มักจะมองว่านางผีเสื้อสมุทรเนี่ยเป็นยักษ์หญิงที่ใจร้ายไปรักตัวพระอภัยมณีมาด้วยความหลงไหลเป็นตัวแทนของความน่ากลัวแล้วก็ตันหานั่นเองค่ะ
19: ส่วนสำหรับหนูนะคะในมุมมองของคนยุคใหม่นะคะเราจะมองว่าเป็นผู้หญิงคนรักที่ซื่อ

0: ัตว์มีความรักเดียวใจเดียวแต่กลับถูกทอดทิ้งเพราะว่ารูปลักษณ์ไม่งามแล้วก็ถูกลดคุณค่าเพราะตนเป็นยักษ์ค่ะ
1: สำหรับผมนะครับบทพันธ์ที่แสดงถึงความน่ากลัวและตัณหาเนี่ยคือนางผีเสื้อเหลือโกรธโลดทะลึ่งโตดังหนึ่งยุคุณขุนสไลลุยทะเลโคมคามออกตามไปหมุดไทยแทบจะล่มถล่มทลาย
2: ต่อมานะครับสำหรับผมนะครับที่ผมคิดว่าผีเสื้อสมุทรถูกทอดทิ้งเพราะผมอ้างอิงมาจากบทประพันธ์นี้ครับนิจจาเอ๋ยเคยอยู่เป็นคู่ชื่นทุกวันคืนค่ำเช้าไม่เศร้าหมองจนมีลูกปลูกเลี้ยงเคียงประคองมิให้ข้องเครื่องขัดพระอัจฉาอยู่ดีๆหนีเมียมาเสียได้เสียน้ำใจน้องรักเป็นหนักหนาจึงอุตส่าห์พยายามสู้ตามมาขอเป็นข้าบาทบงพระทรงธรรม
3: สำหรับข้อคิดนะครับตัวละครผีเสื้อสมุทรครับเป็นตัวละครอีกตัวหนึ่งที่ไม่ได้รับความยุติธรรมสักเท่าไหร่ครับถึงจะเป็นอสูรแต่ก็ยังมีหัวใจรักเดียวใจเดียวครับไม่เคยทอดทิ้งพระอภัยมณีไปไหนแต่คนเป็นพ่ออย่างพระอภัยมณีและลูกในไส้ของตนเองอย่างสินสมุทรกลับทอดทิ้งเธอไปเพราะแค่ตนเป็นยักษ์จึงไม่ได้รับความรักและโดนลดคุณค่าเพราะแค่ผีเสื้อสมุทรไม่ได้มีรูปลักษณ์ที่งาม
4: ครับผม
0: แล้วเพื่อนๆล่ะคะคิดยังไงกับเกี่ยวกับตัวละครหญิงในพระในเรื่องพระอภัยมณีได้รับความยุติธรรมหรือไม่อย่างไรคะขอบคุณค่ะ
5: เราเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยคะกับประเด็นเรื่องของการหาความยุติธรรมให้กับนางผีเสื้อสมุทรนะคะจากตัวร้ายตอนนี้กลุ่มที่3ก็มีความรู้สึกเห็นอกเห็นใจพวกเขานะคะตัวละครนี้มากขึ้นดังนั้นมีใครจะแย้งหรือมีใครจะสนับสนุนบ้างคะให้เวลานะ5 4 3 2 1หมดเวลาไม่มีใครแย้งใช่ไหมไม่เป็นไรค่ะถ้าอย่างนั้นคุณครูก็ให้กลุ่มเรานะคะกลับที่โต๊ะได้เลยแล้วก็ขอชื่นชมอย่างนึงคือเรามีการพูดนำเสนออย่างเป็นธรรมชาติมากขึ้นและพยายามใช้สายตาในการแสดงความคิดเห็นรวมถึงแสดงความเป็นเจ้าของข้อความด้วยคำว่าสำหรับผมคิดว่าสำหรับฉันรู้สึกว่าตรงนี้ค่ะยิ่งเน้นย้ำความเป็นเจ้าของความคิดเห็นนั้นๆ นะคะค่ะขอบคุณค่ะกลุ่มสุดท้ายของเราไม่สุ่มแล้วเชิญค่ะ
6: เรียนคุณครูที่เคารพและสวัสดีเพื่อนๆชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ทุกคนดิฉันเด็กหญิงณัชยารำไหกาและเพื่อนๆสมาชิกในกลุ่มที่2ค่ะวันนี้เราจะมาพูดในเรื่องของประเด็นแสดงความคิดเห็นในเรื่องของบทประพันธ์ในตอนของพระอภัยมณีขออภัยค่ะในบทประพันธ์พระอภัยมณีตอนหนีนางผีเสื้อสมุทรแสดงถึงการบูลลี่มากเกินไปหรือไม่ค่ะสำหรับตัวหนูนะคะหลังจากอ่านในเรื่องของบทประพันธ์เนี่ยแสดงให้เห็นว่าในบทประพันธ์เนี่ยแสดงถึงการบูลลี่ในลักษณะของบอดี้เชมิ่งมากเลยนะคะ
7: ซึ่งหลักฐานที่เห็นได้ชัดนะครับจะเป็นตอนที่ทุสีกล่าวว่านางอียักษาตาโตโมโหมากรูปก็กากปากก็เปาะไม่เหมาะเหม็งนมสองข้างอย่างกระโปรงดูตรงเตงผัวของเองข้าละอาไม่น่าชมครับ
8: ครับจากบทประพันธ์นะครับก็เป็นการบูลลี่อย่างเห็นได้ชัดเลยนะครับก็คือรูปก็กากก็หมายถึงว่าผีเสื้อสมุทรมีหน้าตาที่ไม่ดีครับแล้วก็นมสองข้างอย่างกระโปรงดูตรงเตงอันนี้ไม่ต้องขยายความเพิ่มเลยนะครับก็คือเป็นการบูลลี่ 100% เลยนะครับก็คือสามารถทำให้ผีเสื้อสมุทรนั้นรู้สึกน้อยใจหรือเสียใจได้ครับ
9: ค่ะจากบทประพันธ์และการแสดงความคิดเห็นที่เพื่อนพูดมานะคะส่วนตัวหนูเนี่ยหนูรู้สึกว่าในยุคสมัยของสุนทรภู่เนี่ยมีการยึดบิวตี้สแตนดาร์ดมากเลยค่ะถ้าหากเป็นสมัยของเราเนี่ยถ้าหากเป็นสมัยปัจจุบันของเรานะคะจะมีการเปิดกว้างและสนับสนุนให้ทุกคนมั่นใจในรูปร่างหน้าตาของตัวเองมากกว่านี้ค่ะเพราะฉะนั้นมันจะไม่เกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นค่ะแล้วเพื่อนๆปลายทางล่ะคะคิดเห็นยังไงบ้างสามารถพูดคุยกันได้ในห้องภาษาไทยม.3 DLTV 9นะคะขอบคุณค่ะ
5: ปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะมีใครเห็นต่างหรือสนับสนุนดีคะ5วินาที

0: ยกไหมยกไหมเชิญค่ะอ่ะมาเลยค่ะไม่รู้เพื่อนจะเห็นต่างเห็นแย้งนะคะมาดูกัน
1: ค่ะสำหรับกลุ่มพวกหนูนะคะพวกหนูขอสนับสนุนค่ะเพราะพวกหนูเห็นด้วยว่าในยุคนี้นะคะก็คือเขาจะไม่มีการบูลลี่เชมมิ่งเกี่ยวกับรูปร่างหน้าตาหรือว่ารูปลักษณ์ต่างๆค่ะก็เหมือนสิ่งที่เพื่อนพูดมาเลยค่ะว่าสมัยก่อนอาจจะยึดติดกับรูปร่างหน้าตามากเกินไปค่ะ
0: ค่ะก็เป็นการสนับสนุนนะคะแล้วก็เป็นปัญหาสำคัญที่เกิดขึ้นในยุคปัจจุบันและมองว่าแม้แต่ในวรรณคดีเองก็ไม่ควรมีนั่นเองค่ะขอบคุณกลุ่มนี้มากๆค่ะอ่ะแล้วก็ผู้ที่เข้ามาร่วมสนับสนุนด้วยค่ะปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะนักเรียนส่วนใหญ่ก็จะพยายามหาข้อมูลมาสนับสนุนนะคะเพื่อที่จะทำให้ความคิดเห็นของตัวเองนั้นชัดเจนมากขึ้นแต่อย่างไรก็แล้วแต่ค่ะหลายๆกลุ่มนะคะก็พยายามที่จะโฟกัสหรือว่าเน้นไปที่เรื่องของการหาข้อสนับสนุนจนบางครั้งบางกลุ่มนะลูกหนูจะเป็นการนำเสนอความรู้มากกว่าแสดงความคิดเห็นนะคะซึ่งอาจจะลืมไปว่าเรามาเน้นความคิดเห็นนั่นเองเดี๋ยวคุณครูจะให้ข้อเสนอแนะเพื่อให้นักเรียนปรับแก้ได้นะคะต่อไปนะคะคุณครูอยากจะให้เด็กๆนะคะมั่นใจในการแสดงความคิดเห็นมากขึ้นเนื่องจากว่านี่คือครั้งแรกของเราที่จะออกมาพูดหน้าห้องแบบนี้แม้ว่าไม่สมบูรณ์แบบเท่าไหร่นักแต่มันจะเป็นก้าวแรกที่เราจะพัฒนาต่อไปได้เราจะเก่งขึ้นค่ะนักเรียนสู้ๆนะลูกเอาละค่ะช่วงสุดท้ายของเรานะคะขอเข้าสู่ช่วงนี้ค่ะช่วงพินิจคำไทยพินิจคำไทยวันนี้ขอเสนอคำว่าเขตขันหมายถึงเขตแดนที่กำหนดไว้หรือว่าเป็นเขตแดนกั้นนั่นเองเขตขันควรจะเขียนแบบใดระหว่างนอหนูทอทงการันกับนอเนทอมุนโทการันหนึ่งหรือสองเอาล่ะคำตอบข้อนี้คือสองค่ะนอเนทอมุนโทการันนั่นเองอ่ะคราวนี้เขตขันเขียนให้ถูกนะคะจดไว้ค่ะแล้วพบกันใหม่ในครั้งถัดไปโดยครั้งหน้านี้เราจะขึ้นเรื่องใหม่กันในหน่วยการเรียนรู้ที่2ซึ่งเป็นเรื่องของการพิจารณาคำสอนจากพระบรมราโชวาทดังนั้นหนังสือภาษาไทยนะคะก็จะเป็นหนังสือวรรณคดีเช่นเดิมค่ะแล้วพบกันอีกครั้งนึงในชั่วโมงถัดไปกับเรื่องราวใหม่ๆที่รอเราอยู่สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
2: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

ถ้าในชุมชนใดมีขยะความมักง่ายความโลภความเห็นแก่ตัวมันจะไม่สามารถที่จะกำจัดขยะที่อยู่ภายนอกได้วัดจึงเน้นเรื่องสั่งสอนเรื่องที่เป็นคุณธรรมจริยธรรมและความมีจิตสำนึกในการที่เราจะคัดแยกขยะในใจของเราด้วยมีทานมีศีลและมีภาวนาการขจัดขยะที่อยู่ในจิตใจเราคือความโลภความเห็นแก่ตัวความมักง่ายเหล่านี้เนี่ยเขาเรียกว่าเป็นขยะที่อยู่ในใจของทุกคนที่มีดังนั้นความเจริญชุมชนไหนสังคมเมืองสังคมประเทศไหนถ้ามันมีความเห็นแก่ตัวคือความโลภ

0: ได้ฝ่ายเดียว 2. ความโกรธความเคร่งเครียด 3. ความหลงตัวเองหลงว่าเป็นตระกูลชั้นสูงไม่ต้องลดตัวลงต่ำอะไรต่างๆเหล่านี้ถ้ามันมี3อย่างนี่ขยะต่างๆมันก็จะเกิดขึ้นแต่ขยะที่สำคัญที่สุดน่ะขยะแห่งความเอาเปรียบเอารัดเอาเปรียบกันแต่ถ้าได้สละ3อย่างนี้ให้ทานรักษาศีลและภาวนามันก็จะละความโลภความโกรธความหลงลงไปคุณเราก็จะมีคุณธรรมด้านดีเข้ามาในจิตใจเนี่ยเป็นการล้างขยะภายในจิตออกไปแล้วในสังคมชุมชนบ้านเราเองหมู่บ้านเราชุมชนเราเมืองเราก็จะเกิดความสมัครสมานสามัคคีเกิดความร่มเย็นและความสะอาดทางด้านจิตใจ
1: แม่มาสอนวิธีการคัดแยกขยะนะลูกนะ
2: คร
1: ับ อันนี้คือขวดพลาสติกหนูก็ทิ้งตรงนี้อันนี้ขวดกระป๋องและอันนี้ก็ขวดแก้วเราคัดแยกแล้วเราก็แม่ก็จะเอาไปขายเป็นทุนให้ลูกการศึกษาเราเรียนแล้วก็ไปช่วยเหลือคนอื่นนะลูกนะ
2: ครับ
1: จ้า

0: ดีมากลูกเก่งมาก
1: ผมจะเอาเงินที่ได้ไปช่วยผู้กักตัวจากโรคโควิด-19 ครับ
2: ทานก็คือการให้การสละไม่ใช่ว่าให้สังฆทานหรือทำบุญใส่บาตรอย่างเดียวตรงหน้าบ้านเราตรงมุมบ้านตรงทางตรงไหนถ้าเราขี่จักรยานหรือเดินไปเราเห็นขยะถ้าเราสละขยะในใจได้เนี่ยหยุดแค่สักแวบหนึ่งแล้วก็เก็บขึ้นมาแล้วก็ใส่รถหรือก็ใส่ถุงไปให้บ้านเมืองสะอาดอย่างนี้เขาเรียกว่าเราได้ขจัดขยะในใจของเราออกไปแล้วก็ขยะทางภายนอกมันก็จะสะอาดขึ้นความเจริญขึ้นสิ่งแวดล้อมต่างๆมันก็ดีขึ้นแก่เรา

สิ่งภายนอกที่เราเห็นสิ่งแวดล้อมต่างๆได้รับประสบผลสำเร็จและได้รับการยกย่องเชิดชูจากผู้อื่นหมู่บ้านอื่นสังคมอื่นชุมชนอื่นจนเราได้รับการเชิดชูจากเจ้าฟ้ามหากษัตริย์เจ้าพระแผ่นดินก็เพราะเหตุทุกคนได้สละขยะในใจออกจะออกแค่ 20% ก็ช่างมันแต่ขอให้สละออกไปเขาจะทำไม่ดีก็ตามเขาจะผิดจะอะไรก็ตามเพราะทุกคนมันมีความผิดมีความไม่ดีด้านนู้นด้านนี้เหมือนทุกคนแต่เรามาปรับใจให้มันเข้ากับปล่อยวางรู้จักให้อภัยต่อกันและกัน

0: แม่ก็สายเลยเนี่ยอุ้ย
1: รถติดอะไรกันนี่ไม่ใช่กรุงเทพนะ ตื่น7 โมงยังทันเลยโรงเรียนอยู่แค่นี้เดินไปเดี๋ยวก็ถึง

0: ปู่ไม่ต้องไปส่งหรอกครับเดี๋ยวจอมพาขวัญข้าวไปโรงเรียนเอง
1: งั้นข้าฝากด้วยนะเจ้าจอม
0: สบายมากครับสวัสดีครับ
2: งั้นหนูไปนะคะสวัสดีค่ะคุณปู
3: ่
4: สวัสดีจ้าวันนี้ครูมีเพื่อนใหม่มาแนะนำให้รู้จักนะจ๊ะ จอมลองออกมาทำดูสิลูกมีใครออกมาช่วยเพื่อนได้ไหมจ๊ะ

0: ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วยนะ
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

จริงๆแล้วหลักยึดเนี่ยมันเริ่มมาตั้งแต่ผู้ก่อตั้งเมื่อไหร่ก็ตามที่ลูกค้าเข้ามาเราต้องให้สิ่งที่ดีที่สุดไม่มีการเอาเปรียบให้เขาได้ในสิ่งที่เขาจ่ายให้เขาได้ในสิ่งที่เขาควรจะได้แล้วก็พัฒนาองค์กรพัฒนาคนในองค์กรให้มีคุณธรรมเมื่อก่อนเนี่ยใครมีหน้าที่อะไรก็จะมี job description ออกมาว่าคุณน่ะมีหน้าที่อย่างนี้คุณมีหน้าที่อย่างนี้อย่างนี้เพราะฉะนั้นอะไรที่นอกเหนือจากงานที่ได้รับมอบหมายหรือใน job description แล้วก็จะไม่ทำเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็มีความรู้สึกว่าอันนี้มันเป็นการดูเหมือนจะเห็นแก่ตัวแม้ว่าเขาจะทำตาม job description ก็ตามแต่ว่าเมื่อดูแล้วเนี่ยคุณไม่ช่วยเหลือเพื่อนเหนื่อยแทบตายคือบางสิ่งบางอย่างเนี่ยอย่างบางครั้งจัดเลี้ยงมีงานเยอะในขณะที่ห้องพักไม่มีเพราะห้องพักก็จะว่างจัดเลี้ยงก็จะเหนื่อยมากๆก็ไม่มีใครช่วยสุดท้ายเราก็ปรับใหม่ค่ะอันนี้คือปัญหาขององค์กรเมื่อก่อนนะคะว่าจะไม่มีการช่วยเหลือกันไม่มีการอาสาไม่มีอะไรเลยสุดท้ายเราก็ปรับใหม่ว่าโอเคทุกคนต้องให้ทุกหน้าที่เราไม่ได้หมายความว่าเอาไปใส่ในหน้าที่โดยเราไม่เทรนเราก็มี process ของเราว่าทุกคนต้องจับมาเทรนคนทุกคนต้องเสิร์ฟอาหารจัดเลี้ยงเป็นต้องเสิร์ฟน้ำในจัดเลี้ยงเป็นเช่นเดียวกันเมื่อห้องพักเต็มจัดเลี้ยงว่างหรือคนอื่นว่างก็ต้องไปช่วยเพราะฉะนั้นทุกคนพี่หมายถึง every single one ทุกคน130คนในองค์กรต้องปูเตียงเป็นต้องล้างห้องน้ำเป็นต้องทำห้องเป็นนั่นคือเมื่อห้องมันเต็มแล้ววันรุ่งขึ้นต้องมีห้องต่อเลยเป็นไปไม่ได้ที่จะฝ่ายแม่บ้านจะทำได้ครบได้โดย complete และ 100% เพราะนั้นทุกฝ่ายที่ว่างไปช่วยได้การพัฒนาคนให้มีจิตที่เป็นอาสาเนี่ยมันเป็นพื้นฐานของมนุษย์ที่ควรจะเป็นทุกๆคนตอนนี้เรามี130คนเราก็จะพยายามพัฒนาทุกคนให้มีจิตอาสาอย่างเช่นการให้ใช้พลาสติกลดลงการทำการใช้ถุงกระดาษมากขึ้นการใช้ทุกอย่างเป็นวัสดุจากธรรมชาติพี่ต้องการให้ทุกคนมีส่วนร่วมพี่ซื้อกระดาษมาแล้วก็พับถุงกันเองเพราะฉะนั้นทุกคนในโรงแรมพับถุงเป็นทำถุงได้แล้วก็ทำถุงที่หิ้วอยู่ทุกวันเนี่ยค่ะคือถุงที่มาจากพนักงานเราทุกคนเพราะนั้นเขาเป็นจิตอาสาที่ทำให้แม้กระทั่งฝ่ายบัญชีฝ่ายจัดซื้อทุกคนเขาก็นั่งพับถุงโดยเฉพาะช่วงโควิดไม่มีอะไรทำเขาก็นั่งพับถุงกระดาษอย่างน้อยที่สุดเขามีงานทำในองค์กรนี้ค่อนข้างที่จะได้ผลพี่เชื่อว่าในอนาคตถ้าเขาเห็นเพื่อนช่วยกันทำเขาต้องมีความละอายแก่ใจว่าฉันจะอยู่ได้ยังไงโดยไม่ช่วยเพื่อนหรือไม่มีความเอื้อเฟื้ออย่างเช่นที่ในหลวงท่านตรัสไว้เหมือนกันว่าการบำเพ็ญประโยชน์ก็ทำให้เกิดความเอื้อเฟื้อแก่ในหมู่มวลมนุษย์และความสามัคคีมันก็จะเกิดขึ้นในองค์กรเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้มันก็จะสร้างความสามัคคีในองค์กรด้วยเหมือนกัน

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงทราบว่าป่าไม้ถูกทำลายราษฎรบุกรุกแผ่วถางป่าเป็นจำนวนมากจึงมีพระราชปณิธานอันแน่วแน่ในการรักษาสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะป่าไม้ทรงตระหนักถึงความสำคัญของป่าไม้อันเป็นแหล่งกำเนิดของต้นน้ำลำธารดังพระราชดำรัสที่ว่าพระเจ้าอยู่หัวเป็นน้ำฉันจะเป็นป่าป่าที่ถวายความจงรักภักดีต่อน้ำพระเจ้าอยู่หัวสร้างอ่างเก็บน้ำฉันจะสร้างป่า
1: โอ้โหซาบซึ้งจังเลยค่ะ
2: ใช่แล้วล่ะพระองค์ทรงแสดงความจงรักภักดีต่อในหลวงรัชกาลที่9ผ่านพระราชกรณียกิจในการดูแลรักษาป่าทั่วเมืองไทยที่ภาคเหนือท่านทรงทำโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ส่วนที่อีสานท่านทรงทำโครงการป่ารักน้ำโครงการเหล่านี้เปลี่ยนพื้นที่ที่แห้งแล้งมากๆให้กลายเป็นป่าเขียวชอุ่มเลยนะ
1: เราไปดูกันดีกว่าว่าท่านปลูกป่าได้ยังไง
3: บ้านกุดนาขามจังหวัดสกลนครพุทธศักราช2526
4: เด็กน้อยลูกผู้ใดนี่มาเฮ็ดอีหยังกันกลางถนนดีเดอร์ที่หลบทัน
1: ขอโทษด้วยค่ะขอโทษด้วยค่ะ
5: อ้าวนึกว่าผู้ใดบักจอยสิไปใส
4: ว่าสิไปหาเฮ็ดงานที่กรุงเทพแล้วพวกเจ้าล่ะมาเดินอีหยังกลางแดดฮ้อนๆจังซี
5: ่ค่อยสิไปเฮ็ดงานคือกันงานปลูกป่าน่ะ
4: อีหยังนะปลูกป่าบ้าไปแล้วบ่แล้งๆจังซี่สิปลูกเฮ็ดหยังปลูกไปก็ตายหมดเจ้าบ้าบ่ไปหางานในเมืองกับหมู่เฮาดีกว่าบักเถิง
5: บ่ไปดอกเจ้าบ่ฮู้แล้วว่าปีที่แล้วน่ะพระราชินีเฮ็ดโครงการป่ารับน้ำที่บ้านถ้ำติ้วแล้วเพิ่มที่กุดนาขามบ้านเฮาเนี่ยให้คนมาช่วยกันปลูกต้นไม้และดูแลป่าเฮ็ดเป็นอาชีพและมีรายได้ด้วยผ่านไปปีเดียวเห็นป่าสีเขียวเต็มไปหมดมีคนสมัครเข้าร่วมหลายเลย
4: ค่อยก็ว่าจะไปด้วยจะช่วยท่านเฮ็ดให้หมู่บ้านเฮามีป่าสีเขียวบ้างทีนี้พวกเฮาก็บ่ต้องไปเฮ็ดงานเฮ็ดการที่อื่น
6: บักจอยไปกันเถอะ
4: เจ้าไปผู้เดียวเถอะ
6: อ้าวอีหยังวะนี
4: ่เอ็งดูสิพระราชินีท่านมาช่วยหมู่บ้านเฮาแล้วหมู่เฮาเป็นคนที่นี่แท้ๆจังไดถึงบ่ช่วยกันอีกอย่างถ้าต้นไม้มันปลูกขึ้นก็แสดงว่าไร่นามันเฮ็ดได้คอยก็อยากเฮ็ดการเฮ็ดงานอยู่ที่บ้านอยู่กับพ่อกับแม่คือกันบักเถิงบักเถิงโว้ยคอยไปด้วย
2: นึกยังไงถึงอยากปลูกต้นไม้เนี่ย
7: ผมเห็นพระพันปีทรงปลูกป่าก็เลยอยากช่วยบ้างครับเมืองไทยจะได้มีต้นไม้เยอะ
2: ๆดีมากเลยแต่ท่านไม่ได้ทรงทำแค่เรื่องป่านะในท้องทะเลก็ทรงมีโครงการฟื้นฟูทรัพยากรชายฝั่งและท่านก็ยังทรงนำแนวคิดเกษตรทฤษฎีใหม่ของในหลวงรัชกาลที่9ทำเกษตรแบบผสมผสานมาสร้างความตัวอย่างให้ประชาชนด้วยนะแล้วนี่ดูนี่ในหลวงรัชกาลปัจจุบันและพระราชินีก็ทรงต่อยอดโดยพระราชทานจัดตั้งโครงการฟาร์มตัวอย่างต้านภัยโควิด-19ในหลายพื้นที่ทำให้คนที่ว่างงานหรือต้องกลับภูมิลำเนาได้มีงานทำเลี้ยงชีพต่อไปได้ด้วยนะ
1: หนูอยากเห็นมากเลย

0: กลับบ้านไปต้องขอให้คุณแม่พาไปดูซะแล้ว
1: ดีมากเลย
2: สมเด็จพระพันปีหลวงทรงเป็นกำลังสำคัญที่ช่วยรักษาป่าไม้และท้องทะเลของประเทศไทยตามที่พระองค์เคยตรัสว่าพระเจ้าอยู่หัวเป็นน้ำฉันจะเป็นป่าป่าที่ถวายความจงรักภักดีต่อน้ำนอกจากนี้ยังทรงก่อตั้งโครงการฟาร์มตัวอย่างอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อให้ประชาชนที่ตกทุกข์ได้ยากสามารถพึ่งตัวเองได้ซึ่งโครงการนี้ในหลวงรัชกาลปัจจุบันยังทรงสืบสานต่อมา

0: เป็นพระปฐมบรมราชโองการที่พระองค์จะสืบสานรักษาและต่อยอดแนวคิดของในหลวงรัชกาลที่9
1: นี่เป็นโครงการชลประทานอันเนื่องมาจากพระราชดำริทำไมได้โครงการนี้นะกระท้อนอร่อยๆแบบนี้ไม่มีทางได้กินหรอกนะ
2: ทุเรียนในรถเนี่ยสงสัยจะอร่อยกว่ากระท้อนปลาจีนสลัมมัง
1: พูดจาแบบนี้จะวัดกันใช่ไหมฮะ

0: Greet the teacher.
1: Good morning, class. Good morning, students and teachers around the countries who are watching on the LTV9, students on site and students off site. Welcome back again to our English class today with me, Teacher Game. How are you guys going today? How are you doing? How have you been? Are you happy?
2: Yeah.
1: Are you tired?
2: Yeah.
1: Okay, a little bit, I believe. นะครับ What about students back home? How are you today? นะครับลองตอบคุณครูปลายทางได้เลยนะครับวันนี้สบายดีหรือเปล่านะครับผม Everybody, are you ready? Everybody, shark.
2: Shark.
1: Oh wow, somebody got it wrong. Okay, one more time. Everybody, shark.
2: Shark.
1: Okay.นะครับ If I don't say everybody you don't do it okay everybody shark shark shark everybody shark shark shark everybody shark everybody shark shark shark shark shark shark shark nice all right everybody let's see the score for the student on site here นะครับ we have 5 groups นะครับคะแนนสะสมตอนนี้สำหรับนักเรียนต้นทางนะครับคะแนนนะครับ group 1 26นะครับ group 2 33 group 332, group 4, 15, you have to be hurry, huh? We almost finished the unit 1, huh? And group 5, huh? 25, huh? You have to be hurry, huh? Try harder. And I believe that the students who are watching on the LTV9, you still have, you also have like some score for you, huh? เดี๋ยวนักเรียนปลายทางนะครับครูเชื่อว่าคุณครูปลายทางน่าจะให้คะแนนสะสมบ้างแล้วนะครับเดี๋ยวเมื่อเราจบยูนิตหนึ่งนะครับเดี๋ยวคุณครูปลายทางช่วยให้รางวัลกับนักเรียนที่ตอบคำถามดีเด่นด้วยนะครับนักเรียนที่เป็นนักเรียนต้นแบบของห้องเรานะครับ Alright everybody let's see what we're going to learn today Alright everybody the today lesson is travel preparations number 2 Can anybody remember preparation what is it What does preparations means What does preparation mean To prepare something to getTo get something ready, right? Preparation. Everybody repeat after me. Preparation.
2: Preparation.
1: Okay, and today, objectives are, first, you will be able to identify the main idea from a reading passage again. You will use skimming and scanning last time. Can you remember? We have learned it already. เราเรียนเรื่อง skimming, scanning ไปแล้วนะครับ วันนี้เราจะใช้ skimming, scanning ในการอ่านเรื่องนี้นะครับ ในการอ่าน passage นะครับ AndYou will be able to write and present the steps for preparing your domestic travel. Now, domestic, what does it mean domestic? Can you remember?

0: We don't use subject or verb. We don't use subject or we don't use verb in an imperative sentence. We don't use subjects or in English we call we omit. We omit subject. Omit means we don't use it. Okay? Omit subject. Okay. And let's see. When we omit the subject, it still a sentence. Okay?มันยังคงเป็นประโยคอยู่แต่เป็นประโยคที่เราเรียกว่า imperative sentence so it means you can use subject or you can omit the subject like this you pack your belongings before traveling okay everybody read the sentence together you pack one to go your belongings before traveling นะครับ or you can say you should pack your belongings before traveling everybody together one to goThis sentence is also usable or correct. And you can omit the subject, you. You can say, pack your belongings before traveling. It's still correct, okay? Everybody read it together. Pack your belongings. One, two, go.
1: Pack your belongings before traveling.
0: Okay. This word is belongings. Belongings. Don't forget to put S. นะครับ. S. Belongings.
1: Belongings.
0: Okay. So,These three sentences are correct and usable, okay? นะครับทั้งสามประโยคนี้ถูกเหมือนกันแต่ถ้าเป็นรูปแบบที่สามเราเรียกว่าอะไรนะครับรูปแบบที่สามเราเรียกว่า imperative sentence คือเราละอะไรไว้นะครับเราละอะไรไว้ subject ไว้นะครับก็จะเป็นประโยคที่ให้คำสั่งหรือให้ขั้นตอนในการทำบางอย่างนะครับ alright see and now I want somebody from any groups who can answer meby using an imperative sentence I give you 2 points okay who can answer me Tony he is Tony okay in the pictures Tony got lost what does it mean lost when you travel you can get lost mean you don't know where it is oh can I go that way or can I go another side which way I should go right so it mean you get lost so Tony got lost in the cityWhat should he do? You can use an imperative sentence to answer, okay? And give you 2 points. Any group, นะครับ นักเรียนปลายทางสามารถตอบได้เลยนะครับ Tony, นะครับ got lost แปลว่าอะไรนะครับ got lost หลงทางในเมืองใหญ่นะครับเขาควรทำอย่างไรดีลองใช้ imperative sentence ซื้อนะครับผม 2 points กลุ่มไหนก็ได้นะครับกลุ่มไหนก็ได้โอเค group 2นะครับ
2: First trying to use the map
0: Okay, start with verb, try to use
2: the map.
0: Try to use the map.
2: Or ask the people from there.
0: Ask some people in the place, right? Thank you very much, group 2. Now, group 2. Okay, now, give you 2 points, now, group 2. Now. Okay, group 2. And one more group, any groups? Group 4, you want to try? Yeah, ring your bell, please. Okay. So, what should he do?
3: Open Google Map.
0: Open Google Map. Thank you very much, Group 4. Nice try. Let's see, everybody. You can ask some people or open Google Map. And then this one, everybody. He is Robert. Robert came to Bangkok for the first time. He came to Bangkok for the first time. He didn't know what's the best place to visit.What should he do? What's the best place to visit in Bangkok? Robert didn't know that. What should he do? Any group want to try? Imperative sentence นักเรียนปลายทางตอบคำถามได้เลยนะครับผม Robert นะครับมา Bangkok เป็นครั้งแรกนะครับ What should he do นะครับ He wants to know what's the best place นะครับที่ไหนน่าเที่ยวมากที่สุดแน่เขาอยากรู้จริงๆเลยนะครับผมที่ไหนนะมีกลุ่มไหนอยากลองไหมกลุ่มไหนอยากลองไหมOkay, group 5. Okay, you can take the mic, please.
3: If you have a guide, ask the guide where is the best place, or you can ask people in there.
0: Okay, ask the guides or people in the place, okay, at the place. Okay, thank you very much, group 5. Okay, group 5 now. So when he came to Bangkok, นะครับ, he asked some guys there. นะครับ. Okay, so you can use the imperative sentence, right, without

0: subject ask people there open Google map search for more information okay or find some police officer you can use verbs in the beginnings of the sentence to make an imperative sentence นะครับเราสามารถใช้ verb ขึ้นต้นประโยคได้เพื่อสร้าง imperative sentence นะครับ All right everybody and today นะครับ we will start the lessons by handout number 9นะครับคุณครูปลายทางสามารถแจกใบความรู้ที่9นะครับเรื่อง preparations for domestic travel ให้กับนักเรียนปลายทางได้เลยนะครับในเวลานี้สำหรับนักเรียนต้นทางนะครับตอนนี้เราก็ลองหยิบใบความรู้ที่9ขึ้นมาเลยนะครับใบความรู้ที่9เรื่อง preparations for domestic travel who can remember what is domestic travel what is domestic travel you travel in the country in our country right inside the country okay what is preparations preparation to get ready for the travel get ready for the travel นะครับall right everybody you can look at the handout and take some notes นะครับเดี๋ยวเราอ่านเรื่องนี้ไปพร้อมกันแบบคร่าวๆนะครับจากนั้นเราจะมีกิจกรรมตอบคำถามกันเหมือนเดิมครับลองจับใจความตรงไหนคำศัพท์ไหนเป็นคำศัพท์ใหม่ตรงไหนที่เราไม่เข้าใจเราเขียนไว้ได้เลยในใบงานของเรานะครับใบความรู้ของเรานะครับ preparations for domestic travel นะครับ first what is it everybody the first step of preparations of the preparation for domestic travel what should you do the first one plans yourTrips. What it is plan. ก่อนเราไปเที่ยวลำดับแรกเราต้องทำไงครับ plan. วางแผนครับ What can you do for the planning นะครับ The first one decide. What does it mean decide? Last time we have learned about decide. Decide. To choose where you want to go, right? Decide where you want to go. Choose where you want to go. เชียงใหม่ Bangkok กระบี่ภูเก็ตเลยอุบลราชธานี for examples andChoose the dates. What is the dates? Dates. The 4th of July, the 10th of August, okay? The 1st of December, for example, the dates. What is a date? วันที่นั่นเองนะครับแสดงว่านอกจากเลือกสถานที่ที่เราจะไปแล้วเราต้องทำเลือกอะไรอีกนะครับต้องเลือกวันเวลาที่เราจะไปด้วย And make a list of places you want to visit or things you want to do. Places to visit.For example, if you decide to go to Prajwab, what are on your list? First, going to Hua Hin Beach, for example. Next, you're planning to go to the night market, for example. And what should you do? You're planning to go shopping. You're planning to buy some souvenirs, for example. Activities or places in that city you want to visit. นะครับสำหรับ planning ขั้นแรกเราทำอะไรได้บ้างนะครับ1 design นะครับที่เราจะไปนะครับเลือกที่เราจะไป2เลือกวันที่และ3เลือกสถานที่และกิจกรรมโอเคไหม next one number two books your travels accommodation book what does it mean book we have another word that have the same meaning that has the same meaning book and another word reserve นะครับ reserve we have learned last time นะครับครั้งที่แล้วเราเรียนคำว่า reserve ที่แปลว่าบุกไปก่อนพอหลังจากเราวางแผนเลือกวันที่เลือกสถานที่แล้วเราต้องทำไงครับจองตั๋วนะครับจองตั๋วอะไรบ้าง travel จองตั๋วอะไรบ้าง transportation คือรถการเดินทางและ accommodation what does it mean accommodation คือที่พักนะครับ for example firstBook your transportations like a bus, train, or plane ticket. What is transportation? นักเรียนสามารถจดลงไปได้เลยนะครับคำศัพท์นี้ transportation แปลว่ายานพาหนะในการเดินทางนะครับไม่ว่าจะเป็น train คืออะไรครับ train รถไฟ bus คือรถประจำทาง and plane คือเครื่องบินนะครับตามงบประมาณของเรา and reserve a hotel rooms or find somewhere to stay.นอกจากจองตั๋วยานพาหนะแล้วเราต้องจองอะไรอีกนะครับจองตั๋วยานพาหนะต้องจองอะไรอีกนะครับจองโฮเทลคือที่พักโรงแรมรีสอร์ทต่างๆโอเคไหมอันนี้คือสเต็ปที่2นะครับผม What is step number 3 the third step What is the third step Prepare your documents What are documents Who can tell me Yeah some paper some sheets right นะครับผมWhat are the document? The first one, pack your ID. What is your ID? ID. Look at the pictures on the screen. What are your ID? IDs here means your driver license, your ID card, your important personal information. นะครับผมก็คือ ID ตรงนี้รวมถึงอะไรก็ตามที่ระบุตัวตนของเราเช่น driver license คืออะไรนะครับใบขับขี่ your ID card คืออะไรบัตรประจำตัวประชาชนนะครับถ้าเป็นนักเรียนอาจจะมี student card เอาไปด้วยก็ได้นะครับแล้วแต่เรานะครับผม and take your booking confirmation what are bookings confirmations booking confirmations are คืออะไรครับ confirmation เอกสารในการอะไรครับยืนยันว่าเราทำไงจองแล้วนะครับถ้าเราไปสนามบินแล้วเราไม่มี booking confirmation เลยเขาจะให้เราขึ้นเครื่องไหมครับไม่มีเราต้องมี booking confirmation เพื่อไปแลก boarding pass ใช่ไหมครับไม่ว่าจะเป็นตั๋วรถไฟเราต้องมี booking confirmation หมดเลย for travels and accommodation เช่นเดียวกันเราจะไปโรงแรมเราไปบอกเขาปากเปล่าได้ไหมว่าเราจองแล้วไม่ได้เราต้องมีสิ่งที่เรียกว่า confirmation คืออะไรเอกสารยืนยันว่าเราจองแล้วนะครับผมโอเค everybody shark everybody shark shark โอเค now we come up to step number 4 the fourth step what is the fourth step of the preparation pack your bag what do you normally pack in your bags นะครับในกระเป๋าเรามักจะแพ็คอะไรไป clothes what else clothes toiletries okay what else sorry special items นะครับผม for example you can pack your clothes your toiletries your special itemsYour camera, the special item หมายถึงอุปกรณ์เสริมต่างๆเช่น camera, map, นะครับ sunglasses, นะครับ sunscreen cream, okay, นะครับ and pack your bags with everything you need for your trips, นะครับในการเดินทางของบางคนอาจจะต้องมี special item พิเศษต่างๆเช่นอะไรถ้าเราจะไปเที่ยวทะเลน้ำตกก็อาจจะมีซองสำหรับกันน้ำอะไรแบบนี้ก็เป็นสเปเชียลไอเทมของแต่ละคนไปนะครับผมถ้าจะไปทะเลเราจะมีซันสกรีนครีมจะมีครีมกันแดดเรามีซันกลาสเซตมีหมวกต่างๆนะครับผมโอเคนะครับ and the last one number 5 step number 5 what should you do stay safe โอเค not the last one almost the last one นะครับ stay safe what can you do to stay safe what can you do to stay safe when you're travelingSo you should let somebody knows where you are going, and when you will be back. Why we should tell somebody before you travel? ทำไมเราถึงต้องบอกใครบางคนก่อนเราเดินทางเสมอ Yeah, for example, if you got kidnapped, นะครับถ้าเราถูกลักพาตัวไป or you lost in somewhere, นะครับคุณเราหายตัวไปในบางที่ไม่มีใครติดต่อได้หรือเราหลงป่าไม่มีสัญญาณพอเราหายไปเป็นเวลานานนะครับคนคนนั้นเขาจะได้ติดต่อได้นะครับจะได้รู้ว่าเราได้ไปไหนนะครับสามารถตามเราได้ทันท่วงทีช่วยเหลือเราได้ทันเวลานะครับผม or keep your belongings safe while traveling นะครับ what can you do to keep your belongings safe นะครับเราทำอย่างไรได้บ้างที่ทำให้ belongings ของเรา safe you have to lock your luggage or lock your baggage okayล็อกกระเป๋าด้วยทำไงอีกใช้อะไรอีกให้ belonging เรา safes ให้ belonging เรา safes ล็อกกระเป๋าแล้วก็เป็นไงบ้างเอาไว้ใกล้ตัวตลอดแล้วก็ใช้อุปกรณ์ในการป้องกันถ้าของที่ไหนที่สำคัญของไหนที่แตกหักง่ายเราก็ต้องเก็บให้ถูกนะครับมีระบบป้องกันมี bubble sheet นะครับมีของกันกระแทกด้วยเนาะนะโอเค and the last one you have to enjoy your tripWhat can you do to enjoy your trip? Enjoy your trip. You can have fun by exploring new places. นะครับ try to get lost in somewhere. นะครับเขาบอกว่าการที่จะไปเที่ยวที่ไหนให้สนุกเราต้องพาตัวเองไปหลงในที่ที่นั้นนะครับเราจะได้เกิดประสบการณ์ใหม่ๆเพราะว่า some paths could be found in some hidden places. เขาบอกว่าหนทางหรือสถานที่ที่สวยงามบางที่เนี่ยเราจะเจอมันได้เมื่อเราหลงทางไปเจอมันเท่านั้นนะครับผมโอเคไหมเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากให้สนุกในการเดินทางเราจง explore new places จงไปหาที่ใหม่ๆนะครับ and you can enjoy by takes lots of photos or pictures นะครับถ่ายรูปไว้เยอะๆนะครับเราจะทำให้เราสนุกมากขึ้นเก็บความทรงจำไว้มากมายเลยนะครับผมโอเคไหมแล้วก็อย่าลืม try new things ลองอะไรใหม่ๆเช่นลองอาหารที่เราไม่เคยทานนะครับผมลองอาหารที่เราไม่เคยทานเมื่อวานนี้คุณครูได้ไปร้านอาหารร้านหนึ่งแล้วเขาได้เสนอเมนูเป็นแมลงทอดนะครับเราอาจจะไม่เคยกินแมลงนี้นะครับภาษาอีสานเรียกว่าแมงจีซอนนะครับแมงจีซอนเคยได้ยินไหมแมงจีซอนนะครับคุณครูก็ไปลองทานนะครับปรากฏว่าชอบมากนะครับเรา try new thing เสมอนะครับเราเอาตัวเองไปลองสิ่งใหม่ๆเสมอเลยนะครับเราจะได้เปิดประสบการณ์ชีวิตของเราโอเคไหมMake sense everybody? Everybody shock?
1: Yeah.
0: Everybody shock shock?
1: Yeah.
0: Shock shock shock? โอเคนะนักเรียนปลายทางนะเราได้เรียนเรื่อง travel preparation ไปแล้วนะครับเมื่อกี้ How many steps are there? How many steps are there?
2: Six.
0: Six steps. The first step before you travel, domestic travel. The first step you should. What is the first step?
2: Plan your trip.
0: Plan your trip. The second step.Book your transportation, book your accommodation. Number three. Sorry? Prepare your document. For example, your ID, นะครับ and confirmations, right? Number four. Pack your bag. Number five.
2: Stay safe.
0: Stay safe. Keep yourself safe and keep your baggage and luggage safe. And number six.
1: Enjoy
0: your travel. Enjoy your trip.Okay, today everybody, everybody shock, everybody shock, shock, shock, everybody shock, shock, shock, shock,
1: shock.
0: Okay, so today I will check your understanding in the reading passage. นะครับ you can use the reading strategies, skimming, scanning. นะครับใช้กลยุทธ์ในการอ่านที่เราเคยเรียนไปในการอ่านเรื่องราวใน handout number 9นะครับในใบงานเรื่องนี้ที่เราเรียนไปเมื่อกี้นะครับเพื่อตอบคำถามคุณครูนะครับคำถามนี้กิจกรรมนี้มีชื่อว่า fishing quiz นะครับ What is fishing? Fishing
2: ตกปลา
0: ตกปลานะครับตกปลาซึ่งคุณครูมีโบนัสให้สำหรับกลุ่มที่ตอบถูกในแต่ละข้อนะครับโบนัสของเรา we have 14 numbers นะครับ 14 numbers นะครับ 1 2 3 4 5 6 7 until 14นะครับนักเรียนปลายทางคุณครูมีป้ายคะแนนโบนัสให้เหมือนเดิมเราเคยทำกิจกรรมนี้ไปแล้วนะครับโดยWe have the score 100, 200, 300, 400, and 500 under each animal, each ocean animal. นะครับเราเรียกสัตว์นะครับว่า animal แต่ว่ามีชื่อเรามีชื่อเรียกด้วยนะสัตว์ทะเลภาษาอังกฤษเรียกว่าอะไรมีใครรู้หรือเปล่าอันนี้ให้เสริมนะสัตว์ทะเลเราเรียกว่า marine นะครับ marine animals marine animal marine แปลว่าน้ำเค็มนะ marine นะครับ ocean animal หรือ marine animals นะครับ so we have 14 numbers 100 to 500 and we have only 5 questions เรามี5คำถามบางคำถาม you get 2 answer บางคำถามจะมี2คำตอบก็คือให้2กลุ่มเราตอบแค่อันเดียวก็พอถ้าบางคำถามถามถึง2อย่างเราเลือกตอบ1อันก็จะให้2คำตอบก็คือให้2กลุ่มโอเคไหมถ้าบางคำถามมี3คำตอบเราก็เขียนแค่คำตอบเดียวแต่ให้3คู่ให้3กลุ่มแต่ถ้าคำตอบของใครซ้ำกับเพื่อนที่ตอบถูกไปแล้วคุณครูจะบอกว่า taken แปลว่าคำตอบนี้ถูกใช้ไปแล้วนะครับ taken โอเคไหมถ้าคำตอบถูกคุณครูจะบอกว่า correct แต่ถ้าคำตอบผิดคุณจะบอกว่า almost หรือ very close แปลว่าอีกนิดเดียวใกล้แล้วนะครับใกล้แล้วนะครับ very close โอเคไหมแต่อย่าลืมนะถ้าคุณครูบอก taken แปลว่าเอาอีกคำตอบหนึ่งคำตอบนี้มีคนตอบไปแล้วโอเคไหมโอเค Are you ready
1: yes.
0: นักเรียนปลายทางสามารถยกมือตอบหรือเขียนตอบลงในสมุดได้เลยแล้วรอเฉลยคุณครูว่าเฉลยเป็นอย่างไรถ้าตอบถูก1คะแนนไปเลยแล้วก็เราจะได้คะแนนโบนัสจากกลุ่มแรกที่เลือกโอเคไหมนะครับโอเค The first question ready นักเรียนต้นทางเขียนลงในบอร์ดนะครับมี2บอร์ดนะครับคนไหนคนหนึ่งตอบก็ได้หรือจะยกทั้ง2บอร์ดเลยก็ได้นะครับถ้าตอบถูกก่อนทั้ง2บอร์ดก็2คะแนนไปเลยนะครับผม Group 2 use another side of the board โอเค All right the first questions นะครับ ready everybody shark นะครับใครเร็วใครได้นะครับผมโอเค you can use the handout number 9 to answer the question นะครับใช้ใบความรู้ที่9นะครับในการอ่านตอบด้วยนะช่วยกันในกลุ่มนะครับในเรียนปลายทางก็ช่วยกันได้นะ questions number 1นะครับ questions number 1What are three things you should start when preparing for a domestic travel? You should start three things you should start. Okay. Okay. นักเรียนปลายทางสามารถตอบได้เลยนักเรียนต้นทางใครเสร็จแล้วยกได้เลยนะครับผม three things นะครับ three things อันนี้การ okay almost

almost นะครับ three things you should start three things you should start you should one okay only one อะไรก็ได้ใน3อันนั้นนะครับผมใน3ใน3อัน you should start นะครับOnly one นะครับต้นทางตอบทีละอันได้นะครับตอบทีละอันได้นะครับ Three things 3อย่างที่เราชุด start นะครับในตอนเริ่มต้นในการที่จะเดินทาง Decide where you want to go correct นะครับ ID what is ID นะครับ explain explain two more thing decide taken taken taken almost almost นะครับ Group 2 say decide where you want to go นะครับ decide where you want to go and another groupเหลือ2คำตอบเหลือ2คำตอบ choose the date correct นะครับ one more group choose the date and one more groups confirmation reserve and belonging almost almost make a list correct นะครับ make a list correct นะครับผม group 2 group 5 and group 1นะครับผม group 2 group 5 and group 1นะ three things you can do first you decide where you want to go นะครับผมอยู่ในขั้นตอนแรกของการเดินทางนะครับนักเรียนปลายทางถูกไหมครับ decide where you want to go นะครับเลือกที่ที่เราจะไป number 2 choose your travel date นะครับเลือกวันที่ที่เราจะไป and number 3 make a list of activities นะครับเลือกสถานที่ที่และกิจกรรมที่เราจะไปโอเค group 2 which animal do you want which animal do you want we have 14 the crab number 6 right you want to click it on by yourself stand up and you can join and click the crabโอเคนะครับอันนี้มาคลิกให้นักเรียนต้นทางมาคลิกให้เลยแล้วก็นักเรียนปลายทางที่ตอบถูกนะครับนักเรียนจะได้คะแนนเท่ากับกลุ่มนี้เลยนะครับนักเรียนจะได้คะแนนเท่ากับกลุ่มนี้เลยนะครับโอเคต้นข้าว your friend can count 3 2 1 and ต้นข้าว will click it โอเคอ่ะ your friend can you help 3 2 1 3 2 1 you get 200 200นะครับ200นะครับ200นะครับ200นะครับ alright everybody the next group นะครับเมื่อกี้กลุ่มนักเรียนปลายทางนะครับได้คะแนน200เท่ากับกลุ่ม2นะครับที่เพื่อนๆเปิดให้กลุ่ม5นะครับ stand up and choose your animals นะครับ one person นะครับ one person one person โอเค your friend you need to count 3 2 1 okay okay all right everybody count 3 3 2 1 okay you can choose 100 100 100นะครับ100โอเค thank you very much and group 1 group 1 group 1โอเค group 1 arm นะครับ arm can your friend can count 3 3 2 1 jellyfish you get 400 400 400โอเค thank you very much arm โอเคNext question ready everybody shark shark shark โอเคนักเรียนปลายทางพร้อมนะครับคำตอบข้อที่2นะครับข้อที่2 one two go นะครับ number 2 what are two documents you should bring for your domestic trips นะครับ two things you should bring นะครับ ID card almost ID card and driver license we callNot ID card. ID card is very specific นะครับ ID card คือละเอียดเกินไปนะครับ Booking confirmation correct. Taken. ID okay. Group 4 first. Now ID at group 1 and group 4นะครับ ID นะครับผม ID นะโอเคกลุ่มปลายทางนะครับปลายทางนะ ID card หมายถึงบัตรประชาชนนะครับแต่ว่าถ้ากว้างๆเราพูดถึงต้องเตรียม ID ID เนี่ยรวมถึง driver license student card ด้วยนะครับ ID เฉยๆหมายถึงบัตรทุกอย่างเลยนะครับ ID บัตรประจำตัวทุกอย่างเลยนะครับแต่ถ้า ID card หมายถึงบัตรประชาชนนะครับผมแล้วก็ booking confirmation นะครับ booking confirmation จาก group 1นะครับผมโอเค2กลุ่มนะครับ group 1 and group 4นะครับนักเรียนปลายทางถูกไหมครับผมใครถูกนะครับรอคะแนนได้เลย group one ครับ group one can you shoot one animals ครับ can you send a new person come up โอเคนักเรียนปลายทางจะได้คะแนนเท่ากับกลุ่มเพื่อนกลุ่มหนึ่งนะครับผม can you count 3 2 1 3 2 1 500นะครับ500นะครับ500นะ the stingray ครับ500 and group 4 group 4นะครับ we still have 500นะครับเรามี500อีกนะครับเรามี500อีกนะครับเมื่อกี้นักเรียนปลายทางได้500เท่ากับเพื่อนเลยนะครับ group 4

ป็นกันครับ3 2 1 400 go for 400นะ400นะครับผมโอเคนะครับ next questions number 3 questions number 3นะ are you ready everybody ชากชากชากนักเรียนไปทางพร้อมนะครับ questions number 3What are three things you should include in your packing list for a domestic trip? นะครับ Three things you should include. นะ Clothes correct. Toiletry correct. One more. Taken. Correct. นะครับผมถูกแล้วนะครับถูกแล้ว Group 2, group 1 and group 3. นะครับ Group 2, group 1 and group 3. นะครับนักเรียนไปทางทันไหมเอ่ย3สิ่งที่เราจะต้องใส่ไปด้วยนะครับคือ1 clothes 2 toiletries and 3 special items special items นะครับผมนะเมื่อกี้กลุ่มไหนได้ก่อนกลุ่มแรก clothes group 2นะครับ group 2 again กลุ่ม2อีกแล้วนะครับกลุ่ม2ได้เลือกอีกแล้วและwho say toiletries group 3 and special item group 1นะครับ group 1โอเค let's see นะครับนักเรียนปลายทางจะได้คะแนนต่อไปนี้นะครับจากกลุ่ม2นะครับ new person can you come upโอเค stand up please โอเค your friend can you count 3 2 1 3 2 1 300นะครับ300 from group 2 group 3 group 3 your friend can you count 3 2 1 3 2 1 starfish you get 300นะand group 1 โอเค we still have 500นะครับหาให้เจอนะครับ500อยู่ไหนนะครับ group 1 can you count 3 3 2 1 turtle 200นะครับ200นะผมโอเค alright everybody we come up to questions number 4นะครับคำถามข้อที่4แล้วนะครับนักเรียนไปทางพร้อมนะครับใครตอบถูกได้คะแนนพิเศษไปเลยนะครับ Group number questions number 4 ready are you ready everybody shark everybody shark shark shark shark shark okay questions number 4 how can you make sure you are safe while having a domestic travel นะครับ make sure you are safe นะครับ two things นะครับ2อย่างนะมี2อย่างเลือก1อย่างนะcorrect taken sorry ถอเอ้ย misspelling correct and correct นะครับผมอ่ะรอบนี้ให้3กลุ่มแล้วรอบนี้ให้3กลุ่มนะครับ group 3 group 2 and group 4นะครับ group 3 and group 4นะครับผม let someone know คือบอกใครบางคนให้รู้ก่อนแล้วก็อีกอันหนึ่งคือ keep your belongingsafe นะครับผมกลุ่ม3เขามี strategy นะครับเขาจะเลือกคำตอบที่2ก่อนเพราะเขารู้ว่าคำตอบแรกจะมีบางกลุ่มเอาไปก่อนแน่นอนนะครับเดี๋ยวนักเรียนปลายทางนะครับลองดูว่าได้เท่าไหร่นะครับ group 3 which number okay come up anyone okay 3 2 1 100นะครับ100กรุ๊ป2เดี๋ยวกรุ๊ป2ได้บ่อยแล้วครูขออนุญาตให้กรุ๊ป4เลือกก่อนได้ไหมโอเคกรุ๊ป4มาเลือกก่อนแล้วกรุ๊ป4 next มานะฮะให้แบ่งเพื่อนบ้างนะครับกรุ๊ป4 can you count 3 2 1 100 and groupGroup 2 again. Bow come up, please. Okay. 500. เพื่อนๆต้องการ500นะ เปาต้องหาให้เจอนะครับ Okay, your friend count 3, 2, 1. 200. Okay. So we still have number 2, 5.12นะครับ25นะครับโอเค last questions number 5นะครับ only two groups นะครับ2กลุ่มนะครับ how can you enjoy a trip

Hurry up. Take lots of photos, correct? นะครับ One more, one more, one more. Have fun. Or almost, almost. New thing. What do you do with the new thing? Okay, you have already answered. ครับได้หนึ่งได้ข้อหนึ่ง New set, correct? นะครับผมอ่ะ New thing ได้อ่ะให้อีกหนึ่งนะให้อีกหนึ่งอ่ะครบแล้วนะครับ3คำตอบนะครับ3คำตอบโอเคได้แล้วนะครับโอเค Group 5, Group 2 and Group 4นะครับ Group เอา Group 3, Group 5, Group 3 and Group 4นะครับ explore new things and explore new place นะครับแล้วก็ take photos นะครับโอเค3กลุ่มนะครับกลุ่มนักเรียนปลายทางถูกไหมครับนักเรียนปลายทางถูกไหมถ้าถูกนะครับเดี๋ยวกลุ่มให้คะแนนเท่ากับกลุ่ม5กลุ่ม5 can you stand up and join me 1 2 3นะครับมี3ตัวให้เลือกนะครับมี3ตัวให้เลือกนะครับกลุ่ม4จะไม่มีสิทธิ์เลือกเหลือตัวไหนต้องเอาตัวนั้นนะครับผมโอเค3 2 1 Seahorse you get 500 500นะครับ500นะครับ group group 3 group 3 okay 3 2 1 300 นะครับ300นะครับโอเค and group 4 come up let's go 4 and have group 4 นะ the last one how many okay 3 2 1 100นะ100โอเคนะ let's see the score everybody let's see the score นะครับ so group 1 you have 1,100นะครับ 1,100 group 2 you haveGroup 2 you have 700นะครับ and group 3 you have 700นะครับ group 4 we have 600 and group 5 6นะครับ and the winner you get 3 points นะครับ group 1 group 1นะครับ group 2 and group 3 okay group 2 and group 3 700 give me a hand to yourself นะครับผมand group 5 600 giving hand นะครับผมโอเค all right everybody let's see what worksheet number 11 can you bring up worksheet number 11นะครับนักเรียนปลายทางนะครับครูปลายทางสามารถแจก worksheet number 11นะครับใบงานเรื่อง plan it นะครับใบงานหมายเลข11นะครับให้กับนักเรียนได้เลยนะครับ in this worksheet you have to think about place you want to visitand write a preparations for your domestic travel นะครับผมในใบงานนี้นะครับจะมีขั้นตอนทั้งหมด6ขั้นตอนที่เราได้เรียนไปนอกจากที่เราเรียนไปแล้วเราคิดว่าถ้าเราต้องเดินทางด้วยตัวเองนะครับเราจะทำอย่างไรได้อย่างไรได้นะครับผมเช่น plan a trip นะครับในขั้น plan a trip เราจะทำอย่างไรนะครับผมเช่น book a ticket reserve a hotel นะครับ or talk to my parents นะครับนะคุยลองคุยกับปรึกษาพ่อแม่ก่อนหรือ talk to my friends จะไปเที่ยวกับเพื่อนลองคุยกับเพื่อนไหมนะครับเป็นต้นนะครับใช้ imperative sentence นะครับขอไอเดียที่แตกต่างจากที่เราเรียนไปนะครับไม่มีผิดไม่มีถูกเราคิดว่าในขั้นนั้นเราอยากทำอะไรเช่นขั้น enjoy a trip มีความสุขตอนที่เราเรียนเขาบอกว่าถ่ายรูปเยอะๆใช่ไหมแต่เราบอกว่า enjoy a trip เราจะ play some water sport เล่นน้ำเราจะ take the boat ride ได้หมดเลยนะครับขอให้เป็น imperative sentence นักเรียนปลายทางสามารถคิดไอเดียของตัวเองได้เลยนะครับในเวลาประมาณ5นาทีนี้นะครับผมเวลา5นาทีนี้นะครับโอเคเริ่มทำได้เลยครับผม

0: All right, everybody shark.
1: Yeah.
0: Everybody shark, shark.
1: Yeah.
0: Are you done?
1: Yeah.
0: Okay, I think some people have already finished นะครับหลายคนน่าจะเสร็จแล้วนะครับหลายคนยังไม่เสร็จไม่เป็นไรนะครับให้ได้บางขั้นตอนนะครับให้เราได้ไอเดียเสร็จแล้วเรากลับไปทำต่อได้นะครับ I want a volunteer from any groups who can tell me what are your steps of preparations for domestic travel you can share to your friends okay any groups group 2 okay group 2 okay you can say first second third fourth นะครับ
2: Alright, so it's about my preparation for domestic travel to Chumphon.
0: Chumphon.
2: To Chumphon, yes. First, plan a trip. First of all, I'll ask my parents if I can go there.
0: Okay.
2: ก็คือจะถามผู้ปกครองก่อนค่ะว่าสามารถไปได้ไหมต่อมาก็จะ place the budget. ก็คือจะวางงบประมาณไว้ค่ะต่อมาก็จะเป็นBook a travel and accommodation. I decide to book the train ticket. ก็คือจองตั๋วรถไฟค่ะแล้วก็ในขั้นตอนที่สาม prepare documents. I will pack student IDs and ID cards. Four, pack bags. I'll make a list of needed stuff, like clothes and special stuff. And fifth.Stay safe. I'll tell my mom every hour or 10 minutes what am I doing or where am I going. And lastly, enjoy a trip. The way I enjoy a trip is have a quality time.
0: Okay.
2: Thank you.
0: Thank you very much. ต้นข้าว from Group 2. นะครับ ต้นข้าว from Group 2. นะครับ Nice jobs. I love what she said.Tell my parents every 5 to 10 minutes what where am I going นะต้องบอกผู้ปกครองตลอดเลยว่าจะไปไหนจะเดินทางไปไหนใช่ไหมครับผม alright see everybody I believe you can resume or continue your jobs your tasks right after the class นะครับ and don't forget to submit it to the teachers นะอย่าลืมกลับไปทำให้เสร็จแล้วก็ส่งคุณครูปลายทางด้วยนะครับผมคิดว่าแต่ละคนคงมีทริปเป็นของตัวเองคงมีวิธีการเตรียมตัวเป็นของตัวเองได้นะครับ and let's review everybodywhat we have learned today what we have learned today imperative sentence can you remember when do we use an imperative sentence to give a command to make a request and to offer instruction and in an imperative sentence we don't use subject or verb we omit subject right we omit subject okay now for irregular verb lists for today we have trees againthree verbs the first one นะครับ he seeks for something seek what is seek who know to find something new นะครับ hide and seek เราเคยเล่น hide and seek ไหมภาษาไทยเรียกว่าซ่อนหา hide คือซ่อน seek คือหาคือการค้นหา we use past simple seek sought sought okay seek sought sought and what about me I am what am I doing what am I doingteaching right am I teach and past simple touch and taught teach taught and the goalkeeper he's playing soccer he try to catch now catch the ball catch แปลว่าจับนะแปลว่าจับลูก catch caught and caught นะครับ all right everybody repeat after me seek sought sought teach taught taughtCatch, caught, caught. This is irregular verb list นะครับอันนี้เป็นคำกริยากลุ่มที่ผันหน้าตาผันรูปแบบนะครับแต่ but we also have some regular verbs นะครับ regular verb นะครับ Are you done everybody นักเรียนปลายทางได้เสร็จหรือเปล่าเอ่ยนะครับหน้านี้นะหน้านี้นะ irregular verbs and for regular verbs today we have 6-1 นะครับ everybody repeat after me hug backJog. All of these end with the same letter. What is that? G. So we pronounce g. G. Everybody repeat after me. G. Hug. Bag. Jog. So when we put ed after it, hug, we don't pronounce hug it. No, it's not hug it. It's not bag it. No. And it's not jogged. No. We pronounce it like the. Everybody, the.
1: The.
0: The.
1: The.
0: And then volume down. So this one, hug the.
1: Hug
0: the. And then we volume down. ครับ ลดเสียง the ลงมาเป็น hugged. มีเสียง the เบาๆนะครับ hugged.
1: Bagged.
0: Jogged. Now, book.
1: Book.
0: Now, book. Pack.
1: Hike.
0: Now, and all of these three words end with the same letter. It is k or k. Now, k k. So when we put ed, we don't pronounce booket, we don't pronounce packet, and we don't pronounce hiket. We pronounce t. Okay. Everybody t.
1: T.
0: Book t. And volume down. Booked.
1: Packed.
0: Hiked. So if it end with g, we pronounce the. Okay, g. If it end with g, we pronounce the. If it end with k, we pronounce the. Hugged, booked, bagged, packed, jogged, and hiked. Okay, make sense? All right. See. Next time, everybody, we will talk about world tour. Number one, นะครับ it's gonna be very interesting. Okay, world tour. Do you want to travel around the world?
1: Yeah,
0: I believe นะครับเชื่อว่าทุกคนอยากจะไปเที่ยวรอบโลกเหมือนกันนะครับ and you can prepare worksheet number 12 gap fill and worksheet number 13 concept map นะครับคุณครูปลายทางสามารถเตรียมใบงานที่12 gap fill and ใบงานนะครับ worksheet number 13นะครับใบงานที่13เรื่อง concept map ได้เลย and you can download all of the worksheets from worldwideweb.dltv.ac.th alright everybody are you tired?Are you happy?
1: Yeah.
0: A little bit. Are you hungry?
1: Yeah.
0: Sleepy?
1: Yeah.
0: นักเรียนปลายทางคงเหนื่อยแล้วนะครับ So today I have a course as usual นะครับ It say นะครับ Susan Heller นะครับเป็นนักท่องเที่ยวนะครับชื่อ Susan นะครับเขาได้กล่าวไว้ว่า When preparing to travel lay out your clothes and all your money then take half the clothes and twice the money เป็นคำพูดที่สร้างสีสันตลกๆนะครับนิดหน่อยนะครับฟังแล้วคำขันนิดๆนะครับซูซานบอกว่าการเตรียมตัวนะครับวันนี้เราเรียนเรื่องการเตรียมตัวไปท่องเที่ยวใช่ไหมเขาบอกว่าถ้าเราจะเตรียมตัวไปท่องเที่ยวเนี่ยมีวิธีการที่ง่ายมากคือยังไง 1. เอา your clothes and your money นะครับเอาเสื้อผ้ากับเงินมาวางไว้อย่างละครึ่งเสร็จแล้วก็ตัดเสื้อผ้าออกครึ่งนึงแล้วก็ท็อปอัพหรือเพิ่มเงินไปอีก1เท่านะครับผมอันนี้คือวิธีการเตรียมตัวไปเที่ยวที่ดีที่สุดคือต้องมีอะไรมากกว่าเสื้อผ้ามีเงินมากกว่าเสื้อผ้านั่นเองจริงหรือเปล่านะครับลองไปคิดดู alright everybody today I want you to leave our friends who are watching for on the LTV 9นะครับ by grinning I want you to grin grin is big smile grin grin everybody grin grin and then poke your cheek poke your cheek everybody do it poke your cheek okay we will do this to the your friends นะครับ back home นะครับ okay everybody see you again next time
3: Please thank the teacher.

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับนักเรียนสวัสดีคุณครูและนักเรียนที่รับชมอยู่ปลายทางนะครับพบกับครูปันรัตนภักดีนะครับในรายวิชาศิลปะสารทัศนศิลป์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3นะครับนี้นะครับเป็นเรื่องของการสร้างสรรค์งานภาพพิมพ์ต่อจากครั้งที่แล้วครั้งที่แล้วเราตั้งเป้าหมายความคืบหน้าไว้ที่กี่เปอร์เซ็นต์ครับ 40% หรือร้อยละ40นะครับวันนี้เราจะมาสร้างสรรค์กันต่อนะครับซึ่งวันนี้เราจะเรียนกันในเรื่องของภาพพิมพ์สร้างสรรค์เรื่องเดิมแต่เป็นครั้งที่3แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องทฤษฎีที่เราเคยเรียนกันไปก่อนหน้านี้ยังสามารถเอามาปรับใช้กับการเรียนในการปฏิบัติต่อได้นะคะเพราะสื่อสามารถเอาเนื้อหาที่เราเรียนกันภาคทฤษฎีแม่พิมพ์มีกี่แบบกี่ประเภทสามารถเอามาประยุกต์ใช้กับงานภาพพิมพ์อย่างง่ายชิ้นนี้ได้นะครับสำหรับวันนี้นะครับจุดประสงค์การเรียนรู้นะครับอย่างแรกนะครับในด้านความรู้สามารถบอกวัสดุอุปกรณ์แล้วก็เทคนิคในการสร้างสรรค์ผลงานภาพพิมพ์อย่างง่ายได้วัสดุอะไรใช้ยังไงอาจจะแสดงออกมาให้เห็นผ่านการปฏิบัตินะครับแล้วก็สามารถบอกได้ด้วยว่าใช้ทำอะไรนะครับต่อมานะครับในด้านทักษะกระบวนการคือสามารถสร้างสรรค์งานภาพพิมพ์ด้วยการใช้แม่พิมพ์วัสดุอย่างง่ายได้ซึ่งวันนี้จากที่ครูเห็นมีวัสดุที่แปลกตาไปจากครั้งที่แล้วนะครับเดี๋ยวมาดูว่ามีวัสดุของใครที่น่าสนใจเอามาทำเป็นแม่พิมพ์บ้างแล้วเดี๋ยวครูจะแนะนำนักเรียนปลายทางไปนะครับเผื่อที่จะได้เป็นแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์งานกันต่อไปส่วนในด้านของคุณลักษณะนะครับก็คือเห็นความสำคัญแล้วก็เห็นคุณค่าของวิธีการสร้างงานของศิลปินที่เขาเอามาใช้ในการสร้างสรรค์งานศิลปะซึ่งนอกจากเราจะเห็นของศิลปินมาแล้วเนี่ยตอนนี้ครูเชื่อว่าบางคนอาจจะต้องคิดวิธีการสร้างงานของตัวเองด้วยอาจจะต้องไปหยิบเอาวัสดุอะไรที่มันน่าสนใจมาสร้างสรรค์เป็นแม่พิมพ์ซึ่งอาจจะไม่เคยมีศิลปินท่านใดใช้มาก่อนเลยนะครับเดี๋ยววันนี้มาดูว่าจะมีขั้นตอนการทำงานอะไรน่าสนใจยังไงและมีผลงานของเพื่อนๆคนไหนน่าสนใจบ้างนะครับมาสำรวจวัสดุอุปกรณ์ในวันนี้กันก่อนนะครับว่าแต่ละกลุ่มมีวัสดุมีอุปกรณ์เพียงพอหรือพร้อมที่จะใช้ในการทำงานหรือเปล่านักเรียนปลายทางนะครับก็ดูและตรวจเช็ควัสดุอุปกรณ์ไปพร้อมๆกันเลยนะครับอย่างแรกวันนี้ทุกคนต้องมีผลงานภาพพิมพ์สร้างสรรค์ของตัวเองที่ความคืบหน้าร้อยละ40ตอนนี้ใครถึงร้อยละ40แล้วโดยประมาณยกมือให้ครูดูหน่อยครับใครถึงร้อยละ40แล้วใครเกินร้อยละ40แล้วมีคนเกินร้อยละ40ด้วยนะครับในห้องต้นทางคราวนี้คนที่ยังไม่ถึงร้อยละ40นะครับทั้งต้นทางและปลายทางนักเรียนอาจจะต้องเร่งมืออีกสักนิดนึงเพราะเราเหลือเวลาการทำงานภาพพิมพ์อีกแค่2ครั้งหลังจากนั้นเราจะเอางานภาพพิมพ์ชิ้นนี้มาสู่ขั้นตอนของการประเมินและการวิจารณ์งานเพราะฉะนั้นงานของเราจะโดนเพื่อนวิจารณ์แต่เป็นการวิจารณ์อย่างสร้างสรรค์ตามวิธีการของศิลปะนะครับเพราะฉะนั้นหนูไม่ต้องกังวลเรื่องคำพูดที่จะไม่ถูกใจนะครับเราจะวิจารณ์กันอย่างมีความรู้มีเหตุผลนะครับเพราะฉะนั้นทำงานให้สวยเพื่อที่จะได้รับฟังคำวิจารณ์เพราะๆและอยากฟังต่อมาดินสอยางลบอันนี้มีหรือไม่มีก็ได้ใครที่อยากจะจัดวางก็ยังจำเป็นต้องใช้นะครับกระดาษกาวอเนกประสงค์อันนี้ย้ำเลยว่าต้องมีเพราะหลังจากที่เราตีกรอบเข้ามา1เซนติเมตรแล้วให้เราติดกระดาษกาวอเนกประสงค์ไปเพื่อจะเป็นขอบเขตของงานแล้วเวลาหนูแกะกระดาษกาวออกเนี่ยจะได้เส้นของรอบผลงานที่คมมากๆนะครับต่อมากระดานรองวาดอันนี้เห็นห้องต้นทางหลายคนก็ติดลงไปบนโต๊ะเลยสามารถทำได้เหมือนกันนะครับแต่อาจจะต้องระมัดระวังว่าไม่ให้น้ำเนี่ยซึมลงไปที่โต๊ะเดี๋ยวอาจจะเกิดการชื้นแล้วก็การผุของไม้ได้นะครับต่อมาวัสดุที่นำมาทำเป็นแม่พิมพ์ครั้งที่แล้วเห็นใบไม้เยอะมากเลยแล้วขัดใจมากรู้สึกว่ามันควรจะมีอะไรประหลาดกว่านี้มาบ้างที่ครูน่าจะคิดไม่ถึงนะครับก็เลยเดี๋ยววันนี้จะดูว่ามีอะไรน่าสนใจบ้างแล้วเดี๋ยวจะได้แนะนำเพื่อนปลายทางไปเพื่อจะไปหาอุปกรณ์หรือแม่พิมพ์ที่คาดไม่ถึงมาใช้ในการสร้างสรรค์ผลงานกันบ้างนะครับจะได้อีกมุมมองนึงอีกมิตินึงบางอย่างที่เราคิดว่ามันไม่น่าจะทำได้อ่ะต่อมาสีโปสเตอร์อันนี้ต้องใช้อยู่แล้วหรือใครจะไปใช้สีน้ำก็ได้นะ ครูอนุญาตนะครับเพื่อที่จะได้ความโปร่งแสงบ้างทึบแสงบ้างในตัวงานจากคุณสมบัติของสีนะครับแล้วก็ผู้กันอันนี้ใช้สำหรับการระบายตัวสีลงไปบนแม่พิมพ์ในกรณีที่หนูเอาแม่พิมพ์จุ่มไปเลยอ่ะอาจจะทำให้ลายที่ได้ไม่คมเพราะฉะนั้นครูแนะนำให้ใช้วิธีการระบายลงไปจะดีกว่านะครับจานสีอันนี้ใช้ผสมสีครูเห็นผลงานของหลายๆคนใช้สีจากขวดเลยก็คือสีในขวดเป็นยังไงก็คือเทมาแบบนั้นเลยนะครับครูอยากให้ผสมสีนิดนึงเพื่อความเป็นธรรมชาติของงานนะครับแล้วก็งานเนี่ยจะได้ไม่ดูแข็งเกินไปคือจะให้ความรู้สึกที่ซอฟต์ลงอ่อนโยนขึ้นสื่อสารแบบสัมพันธ์กันมีความกลมกลืนอยู่ในงานในลักษณะแบบนั้นนะครับเพราะฉะนั้นอยากให้ผสมสีให้เป็นเฉดอื่นที่มีการลดค่าน้ำหนักเดิมจากสีในขวดลงบ้างจะทำให้ผลงานดูสมูทขึ้นดูมีชีวิตชีวาขึ้นและสื่อสารมากขึ้นนั่นเองนะครับต่อมานะครับภาชนะล้างผู้กันอันนี้สำคัญเวลาที่หนูเปลี่ยนไปใช้สีอื่นแม่พิมพ์ของหนูจะได้สีที่หนูต้องการจะได้ไม่เลอะสีที่คาอยู่ในผู้กันล้างให้สะอาดและสำคัญมากๆเราจะไม่แช่ผู้กันไว้นะครับถ้าใครเคยใช้ผู้กันแล้วแช่น้ำไว้ระวังว่าผู้กันของหนูจะเปื่อยแล้วขนหลุดเพราะฉะนั้นเวลาเราใช้ล้างแล้วเอาออกมาเช็ดและวางไว้ด้านข้างจนกว่าจะใช้ใหม่นะครับสุดท้ายคือผ้าสะอาดก็ใช้สำหรับการเช็ดพื้นที่การทำงานรอบๆความสะอาดเนี่ยสำคัญกับงานศิลปะนะบางคนอาจจะเคยเห็นศิลปินที่ทำงานแล้วเลอะเทอะเต็มไปหมดเลยนะเราก็จะเรียกว่าความเป็นศิลปินแต่จริงๆแล้วศิลปินแห่งชาติหลายๆท่านนะครับท่านแนะนำแล้วก็เป็นต้นแบบในเรื่องของการจัดระเบียบการทำงานอย่างตอนนี้ที่ครูเห็นในเพื่อนห้องต้นทางหลายคนมีการจัดระเบียบโต๊ะมีการวางสีมีการวางผู้กันอย่างเป็นระเบียบอันนี้เป็นการสร้างสรรค์งานศิลปะที่ถูกต้องนะครับและแนะนำให้ทำงานเราจะสะอาดจะป้องกันกันที่น้ำหกเลอะผลงานซึ่งครั้งที่แล้วเกิดขึ้นมาแล้วแต่โชคดีที่แก้ไขสถานการณ์ได้ทันนะครับถือว่ายอดเยี่ยมมากอันนี้ก็วิธีการใช้วัสดุแล้วก็อุปกรณ์นะครับที่อยากให้ทุกคนเอาไปปรับใช้กับการสร้างงานของตัวเองจะได้งานที่สวยไม่เลอะเทอะแล้วก็มีคุณภาพมากขึ้นนะครับมาถึงช่วงขอดูงานดีมีงานดีๆหลายงานเลยวันนี้ที่พอจะเป็นต้นแบบเป็นแรงบันดาลใจเนาะเราเรียกว่าเป็นแรงบันดาลใจเราจะไม่เรียกว่าเอามาก๊อปเนาะเป็นแรงบันดาลใจให้แบบเพื่อนๆต้นปลายทางได้ตอนนี้ครูมีอยู่2ผลงานที่น่าสนใจเดี๋ยวจะให้เพื่อนออกมาแนะนำนะครับว่าเพื่อนมีวิธีคิดยังไงแล้วก็มีลำดับขั้นตอนในการออกแบบวางแผนงานยังไงเดี๋ยวขอเชิญคนแรกก่อนเลยครับเชิญครับเป็นงานที่น่าสนใจมากๆนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยเพื่อนได้ทำพื้นหลังมาแล้วนะครับหนูเชิญด้านข้างครูได้เลย
3: สิ่งที่หนูออกแบบมานะคะก็จะทำเป็นแมงกะพรุนค่ะด้วยออกแบบ
2: จะออกแบบเป็นแมงกะพรุนตอนนี้หนูใช้อะไรทำที่ออกได้ลวดลายแบบนี้ใช้อะไรทำครับ
3: โดยการใช้น้ำยาล้างจานกับน้ำผสมกันค่ะแล้วก็ใส่สีลงไป
2: น้ำยาล้างจานกับน้ำผสมกันแล้วก็ใส่สีหนูใช้วิธีการเป่าให้ฟองขึ้นมาแล้วเอากระดาษลงไปแปะที่ฟองหรือว่าให้ฟองล้นลงมาที่กระดาษเลยครับ
3: ให้ฟองล้นลงไปที่กระดาษ
2: ให้ฟองล้นลงมาที่กระดาษเลยวิธีนี้ครูก็แนะนำเหมือนกันนะครับก็คือเป่าไปเลยแล้วก็ให้ฟองล้นลงมาที่กระดาษนะครับได้ลายที่คงที่แน่นอนแบบนี้ในกรณีที่หนูเอากระดาษไปแปะฟองเนี่ยบางทีพอเรายกกระดาษออกอาจจะทำให้ลายเคลื่อนได้เพราะฉะนั้นใช้วิธีการเป่าให้ฟองลงไปกองอยู่ในกระดาษแล้วรอให้แห้งจะดีกว่านะครับอันนี้เป็นตัวอย่างขั้นตอนและเทคนิคแรกของเพื่อนหนูวางแผนจะทำอะไรต่อครับ
3: ต่อไปก็จะจัดองค์ประกอบของแมงกะพรุนให้ดีขึ้นค่ะ
2: โดยจะใช้แม่พิมพ์อะไรบ้าง
3: ใช้เป็นเชือกค่ะ
2: ใช้เชือกมาทำเป็นส่วนของแมงกะพรุนนะครับขอเสียงปรบมือให้ตัวอย่างแรกของเราหน่อยครับเดี๋ยวมาดูตัวอย่างที่2นะครับซึ่งค่อนข้างจะมีความคืบหน้าของงานค่อนข้างเยอะเดี๋ยวมาดูว่าเพื่อนใช้เทคนิคอะไรไปแล้วบ้างและวางแผนจะทำอะไรในงานต่อเชิญครับ
4: ภาพนี้เป็นดอกทานตะวันนะครับจะใช้วัสดุธรรมชาติเป็นดอกลีลาวดีครับแล้วก็ใช้วัสดุที่มนุษย์สร้างขึ้นนะครับก็คือแปรงสีฟันตรงบริเวณนี้ครับ
2: โอเคครับแล้วหนูวางแผนจะทำอะไรต่อครับ
4: ทำพื้นหญ้าครับ
2: ทำพื้นหญ้าโดยใช้อะไรเอ่ย
4: โดยใช้แปรงสีฟันแล้วก็สำลีครับ
2: ดยใช้แปรงสีฟันกับสำลีอันนี้เป็นการใช้แม่พิมพ์ที่น่าสนใจแล้วก็ใช้เทคนิคที่น่าสนใจนะครับขอเสียงปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับมีตัวอย่างงานดี2งานนะครับให้พวกเราได้ดูแล้วก็สามารถเอาไปเป็นแรงบันดาลใจได้คราวนี้ครูมีข้อแนะนำนิดหนึ่งในเรื่องการระมัดระวังเทคนิคบางครั้งเราอาจจะเผลอระบายลงไปซึ่งการระบายไม่ใช่เทคนิคการพิมพ์นะครับงานชิ้นนี้จะต้องเกิดจากเทคนิคการพิมพ์ทั้งหมดการพิมพ์คือการทาสีลงไปบนแม่พิมพ์

และหลังจากนั้นเป็นการกดหรือประทับลงไปเราจะใช้เทคนิคนี้เท่านั้นนะครับยกตัวอย่างการนำแปรงสีฟันมาจุ่มสีแล้วดีดละอองสีลงไปเทคนิคแบบนี้เรียกว่าการสเปรย์ซึ่งนับเป็นการทำงานจิตกรรมถ้าการพิมพ์หนูจุ่มมาแล้วหนูต้องกดขนของแปรงสีฟันลงไปแบบนี้ถึงจะนับเป็นการพิมพ์เพราะฉะนั้นเช็คให้แน่ใจอีกครั้งนึงว่าเทคนิคที่เราจะทำเป็นการพิมพ์หรือไม่

เกิดจากการพิมพ์ล้วนๆและตรงกับจุดประสงค์ที่เราต้องการคือการสร้างสรรค์งานโดยใช้เทคนิคภาพพิมพ์วัสดุอย่างง่ายนั่นเองนะครับสำหรับขั้นตอนต่อไปนะครับก็คือขั้นตอนการลงมือสร้างสรรค์ผลงานภาพพิมพ์สร้างสรรค์ของเรานะครับโดยครั้งนี้กำหนดเป้าหมายความคืบหน้าอยู่ที่ร้อยละ80นั่นหมายความว่าหนูต้องทำแบบเกือบเสร็จแล้วเหลือแค่เก็บรายละเอียดนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้ให้ลงมือทำต่อสร้างสรรค์ต่อได้เลยแล้วก็อยากให้วางแผนนิดนึงว่าบางอย่างเนี่ยเราอาจจะมาประกอบเป็นบางภาพได้อย่างเช่นพวกคลิปหนีบกระดาษอาจจะเอามาใช้เส้นประกบเป็นขนนกได้ประกอบเป็นขนนกได้อย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นหนูลองประยุกต์ดูลองสร้างสรรค์ดูนะครับแล้วเดี๋ยวถ้าครูเจอวัสดุแม่พิมพ์อันไหนน่าสนใจหรือเทคนิควิธีการของเพื่อนคนไหนน่าสนใจเดี๋ยวครูจะแนะนำนักเรียนปลายทางไปนะครับตอนนี้ขอให้ทุกคนมีความสุขกับการสร้างสรรค์ผลงานครับ

นักเรียนปลายทางครับตอนนี้ครูมีวัสดุแม่พิมพ์ที่น่าสนใจอยู่สองอย่างนะครับอย่างแรกคือหวีนะครับหวีจากเพื่อนกลุ่มที่สองหวีเนี่ยสามารถใช้สร้างสรรค์ลวดลายได้เหมือนกันจากลักษณะที่เป็นซี่ของตัวหวีเนี่ยนะครับก็คือสามารถเอามาสร้างลวดลายในการพิมพ์ได้แต่หนูอย่าลืมว่าจะต้องเป็นการกดหรือการประทับลงไปเท่านั้นนะครับครูไม่แนะนำให้เอาหวีจุ่มสีแล้วปาดเพราะเป็นการปาดเนี่ยมันจะเป็นเทคนิคของการทำงานจิตกรรมนะครับหรือเป็นการวาดการลงสีแทนเพราะฉะนั้นแนะนำให้จุ่มสีแล้วแปะลงไปตรงๆนะครับถ้าต้องการลายเพิ่มก็คือแปะซ้ำในทิศทางที่ต่างกันอีกอย่างนึงที่น่าสนใจไม่น่าเชื่อว่าจะมีมาก็คือที่หนีบผ้านะครับตัวหนีบผ้าที่เราใช้ตากผ้านี่แหละอันนี้น่าจะใช้สร้างผลงานได้เป็นรูปร่างรูปทรงที่น่าสนใจหลายรูปร่างรูปทรงเหมือนกันนะครับอาจจะใช้ด้านข้างนี่แหละนะครับเป็นตัวทาสีหรือจุ่มสีแล้วก็กดประทับลงไปถ้าประกอบกันเป็นทิศทางวงกลมก็อาจจะได้ดอกไม้หนึ่งดอกหรือว่าเป็นตัวอื่นก็น่าจะทำได้เหมือนกันนะครับลองเอาไปเป็นแรงบันดาลใจแล้วก็ลองสร้างสรรค์ดูครับเดี๋ยวมีน่าจะมีอีกหลายอย่างเลยที่น่าสนใจในห้องต้นทางเดี๋ยวครูแนะนำไปนะครับ

0: ยกมือขึ้นครับทุกคนยกมือขึ้นตอนนี้มีแม่พิมพ์พิเศษอยู่ใต้เก้าอี้ของบางคนจะต้องใช้แม่พิมพ์ชิ้นนั้นในการสร้างสรรค์ผลงานหยิบออกมาเลยครับหยิบออกมาหยิบออกมาใครได้อะไรบ้างเอาละครับใครได้อะไรบ้างใต้เก้าอี้ครับใต้เก้าอี้ปรบมือ1ครั้ง2ครั้งเดี๋ยวครูจะไปเดินสำรวจนะครับว่าใครได้อะไรเป็นแม่พิมพ์พิเศษและจะใช้ในการทำงานยังไงนะครับใช้เฉพาะคนที่ได้นะไม่แชร์นะครับคนที่ได้เท่านั้นที่ต้องใช้ในการสร้างสรรค์ผลงานนะครับครูปลายทางสามารถทำลักษณะนี้กับนักเรียนปลายทางได้นะครับโดยการมอบแม่พิมพ์พิเศษให้และให้นักเรียนคนนั้นใช้ในการสร้างสรรค์ผลงานของตัวเองนักเรียนจะต้องวางแผนในการเปลี่ยนแปลงแบบที่ตัวเองออกไว้ใหม่นะครับซึ่งเป็นการใช้ความคิดสร้างสรรค์ที่จะเอาแม่พิมพ์ที่ให้มาทำให้เข้ากับงานเดิมที่ตัวเองออกแบบไว้นะครับเดี๋ยวเรามาดูจากกลุ่มนี้ก่อนเลยกลุ่มนี้ได้อะไรบ้างได้ลูกปัดครูขอดูหน่อยกลุ่มนี้นะครับได้ลูกปัดมานะครับได้ลูกปัดมาซึ่งลูกปัดเนี่ยในการสร้างงานนะครับอาจจะใช้วิธีการกลิ้งสีให้โดนลูกปัดและหลังจากนั้นปล่อยให้ลูกปัดกลิ้งไปเรื่อยๆนะครับก็คือเป็นการพิมพ์จากร่องรอยของลูกปัดนั่นเองนะครับมีอะไรน่าสนใจอีกบ้างอันนี้ใครได้ทำณัฐพลโอเคอันนี้ได้อะไรครับอันนี้ได้เป็นกระดาษลังนะครับที่โดนย่อยมาเพื่อใช้สำหรับการกันกระแทกนะครับอันนี้สามารถใช้ในการพิมพ์ได้เหมือนกันโดยการทาสีแล้วก็พิมพ์ลงไปเพราะฉะนั้นหนูอาจจะต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์เยอะขึ้นนิดนึงว่าจะดัดแปลงยังไงนะครับเชิญเลยมีอะไรอีกกาบมะพร้าวหั่นนะครับกาบมะพร้าวสับนะอันนี้สามารถใช้ได้เหมือนกันนะครับนักเรียนปลายทางถ้าเห็นแล้วสนใจอยากใช้ก็นำมาใช้ได้นะครับสำหรับกาบมะพร้าวสับเป็นเศษเล็กๆเอามาพิมพ์ในลักษณะของสี่เหลี่ยมได้นะครับกลุ่มนี้มีอีกไหมไม่มีแล้วเนาะครูขอเดินไปดูต่อกลุ่มนี้ได้อะไรครับดอกไม้อันนี้น่าสนใจดอกไม้นี้นะครับดอกไม้อันนี้ทำยังไงได้บ้างทาสีนะครับทาสีที่ดอกไม้และฟาดลงไปบนกระดาษเลยก็ได้ฟาดลงไปก็จะได้ลักษณะคล้ายๆกิ่งไม้นะครับฟาดลงไปเลยนะหรือว่าจะค่อยๆกดลงไปเป็นช่อดอกไม้ก็ได้เหมือนกันมีอะไรอีกไหมกลุ่มนี้ต้องมีสิต้องมีสิสำรวจดูให้ดีสิ
1: มันมีเหรอ
0: มีขอดูหน่อยเพื่อนไม่ทราบนะครับอันนี้ยางผูกผมนะครับยางผูกผมมีลักษณะเป็นวงสามารถใช้ได้เหมือนกันแต่ว่ารูปร่างเขาอาจจะอิสระนิดนึงเพราะฉะนั้นเป็นความท้าทายนะครับอยู่ใต้เก้าอี้คนไหนคนนั้นต้องเป็นคนใช้ไม่แชร์ให้คนอื่นนะครับไปดูต่อมาที่กลุ่มนี้บ้างกลุ่มนี้ได้อะไรบ้างครับมีขนนกครับขนนกนะครับขนนกอันนี้นะครับก็สามารถใช้สร้างสรรค์งานได้เหมือนกันนะครับมีความน่าสนใจเหมือนกันแล้วก็จะทำให้ลวดลายสวยขึ้นซึ่งงานของเพื่อนเนี่ยทำเป็นดอกไม้อยู่แล้วด้วยนะครับเวลาเอาขนนกมาทำเนี่ยก็จะง่ายขึ้นและมาถึงโจทย์โหพร้อมพิมพ์แล้วด้วยโจทย์ที่ยากที่สุดนะครับเป็นของเล่นของสุนัขนะครับเป็นลักษณะคล้ายๆกับเนื้อสเต็กทีโบนเนาะเดี๋ยวมาดูว่างานเดิมของเพื่อนนะครับที่ทำเป็นดอกไม้ไว้จะเอาแม่พิมพ์อันนี้ไปดัดแปลงสร้างสรรค์ยังไงให้น่าสนใจนะครับอันนี้เชิญมาดูกลุ่มสุดท้ายครับกลุ่มสุดท้ายได้อะไรมาบ้างของกลุ่มสุดท้ายได้อะไรมาบ้างครับมีสิลองหาใต้เก้าอี้นะครับใต้เก้าอี้เอาล่ะกลุ่มนี้ยังไม่ได้หาเลยมีนั่นไงอันนี้เป็นกบเหลาดินสอรูปแอปเปิลนะครับกบเหลาดินสอรูปแอปเปิลนะอันนี้นะครับ อันนี้มีรูปร่างที่ชัดเจนแล้วเพราะฉะนั้นหนูเอาไปสร้างสรรค์ได้เลยมีอีกสักชิ้นไหมล่ะมันจะไม่มีจริงๆหรอครูว่ามีเดี๋ยวครูหาให้นี่ไงอันนี้นะครับเป็นเชือกป่านนะครับเป็นเชือกป่านเชือกป่านอันนี้ง่ายนะใช้สร้างสรรค์ได้ง่ายๆเป็นของยูฟ่านะครับอ่ะเชิญเลยตอนนี้นะครับนักเรียนทุกคนสร้างสรรค์ผลงานจากแม่พิมพ์ของตัวเองนะครับแล้วก็สามารถแบ่งปันแม่พิมพ์จากคนอื่นด้วยแต่สำหรับห้องต้นทางนะครับแม่พิมพ์พิเศษที่ได้ไปจะต้องใช้สำหรับเจ้าของเก้าอี้ตัวนั้นเท่านั้นแล้วเดี๋ยวเรามาดูว่าเพื่อนมีวิธีการดัดแปลงงานที่ตัวเองวางแผนยังไงเพื่อที่จะได้เอาแม่พิมพ์ตัวใหม่ไปใช้กับงานเดิมของตัวเองได้นะครับตอนนี้ลงมือสร้างสรรค์ผลงานกันต่อเลยครับ

0: นักเรียนครับวันนี้นะครับการสร้างสรรค์งานภาพพิมพ์ของเราโดยใช้วัสดุอย่างง่ายนะครับจะมีเป้าหมายความคืบหน้าอยู่ที่ร้อยละ80ซึ่งวันนี้เพื่อนในห้องต้นทางหลายๆคนโดนท้าทายด้วยการให้แม่พิมพ์พิเศษไปแล้วก็ต้องใช้แม่พิมพ์นั้นไปใช้ในการสร้างสรรค์งานเดิมที่ได้ออกแบบไว้แล้วแสดงว่าจะต้องมีการดัดแปลงและพลิกแพงบางอย่างจากที่ได้วางแผนไว้เดี๋ยวจะให้เพื่อนได้ออกมาแบ่งปันเทคนิคนะครับว่าจากที่ได้รับโจทย์ไปเนี่ยเพื่อนมีเทคนิคในการสร้างสรรค์งานยังไงมีการดัดแปลงมีการเอาแม่พิมพ์พิเศษที่ได้ไปเนี่ยไปใช้ทำอะไรนะครับเดี๋ยวจะได้ให้เพื่อนขึ้นมาแบ่งปันแล้วก็ถ้านักเรียนปลายทางเนี่ยสนใจเทคนิคขั้นตอนไหนสามารถนำไปปรับใช้กับผลงานตัวเองได้นะครับอ่ะขอเชิญผลงานชิ้นแรกเลยครับนี่มีแม่พิมพ์ขึ้นมาด้วยนะคะภาคภูมิใจมากอันนี้เป็นแม่พิมพ์ที่ครูคิดว่าท้าทายที่สุดอ่ะหนูถือแม่พิมพ์ของหนูไว้เดี๋ยวครูถืองานให้อันนี้นะครับเป็นผลงานของเพื่อนที่พิมพ์ออกมาแล้วนะครับครูอยากทราบว่าตอนแรกก่อนหนูวางแผนไว้ว่ายังไง
1: วางแผนว่าจะสร้างเป็นป่าไม้หรือธรรมชาติครับ
0: สร้างเป็นป่าไม้หรือธรรมชาตินะครับแล้วหนูได้แม่พิมพ์พิเศษอะไรไปครับ
1: ได้เป็นของเล่นสุนัขครับ
0: ได้เป็นของเล่นสุนัขที่มีรูปร่างเป็น
1: เนื้อครับ
0: เป็นชิ้นเนื้อนะครับหนูจัดการยังไงกับชิ้นเนื้อที่ได้ครับ
1: ก็เลยเอาไปทาสีครับแล้วก็ทำเป็นโคนต้นไม้ครับ
0: เอาไปทาสีนะครับแล้วก็ทำเป็นโคนต้นไม้นะซึ่งถือว่าเป็นวิธีการที่น่าสนใจนะครับครูก็คิดไม่ถึงว่าจะทำยังไงแล้วครูก็ไม่ได้คิดไว้ก่อนด้วยแต่วิธีการที่เพื่อนจัดการกับวัสดุที่ได้ไปเนี่ยก็คือเอาแค่ส่วนต้นนะครับมาดัดแปลงโดยการพิมพ์เข้าไปเป็นส่วนโคนของต้นไม้ซึ่งมันช่างบังเอิญว่าในแม่พิมพ์เนี่ยสามารถเอาลวดลายนั้นมาใช้แทนต้นไม้ได้พอดีเหมือนกันและตอนนี้น็อตวางแผนจะทำอะไรต่อกับงานชิ้นนี้ครับ
1: ก็จะสร้างเป็นพุ่มหญ้าครับแล้วก็สร้างต้นไม้ไปเรื่อยๆครับ
0: อาจจะสร้างต้นไม้แล้วก็พุ่มหญ้าด้านหลังต่อไปเรื่อยๆนะครับซึ่งน็อตดูถูกใจกับแม่พิมพ์พิเศษที่ได้ไปถูกใจไหมครับ
1: ถูกใจครับ
0: ขอเสียงปรบมือให้น็อตหน่อยครับเป็นวิธีการจัดการที่น่าสนใจนะครับแล้วก็เหลือเชื่อครูไม่ได้คิดไว้เลยครูคิดแค่อยากจะแกล้งเด็กเฉยๆแต่ไม่ได้คิดสำรองไว้ว่าจะต้องจัดการกับแม่พิมพ์ยังไงนะครับซึ่งแม่พิมพ์อันนี้ยากเพราะว่าถ้าหยิบมาพิมพ์เลยทั้งชิ้นหนูจะได้เหมือนเนื้อสเต็กมา1ชิ้นบนใบงานของหนูนะครับบนชิ้นงานของหนูเพราะฉะนั้นวิธีที่เพื่อนจัดการคือเพื่อนเลือกใช้แค่ส่วนต้นของชิ้นงานเท่านั้นของแม่พิมพ์เท่านั้นก็เลยได้เป็นโคนต้นไม้สวยๆเฉยเลยการแกล้งของครูวันนี้ไม่สำเร็จนะครับเพื่อนสามารถแก้ไขปัญหาแล้วก็เปลี่ยนแปลงต้นแบบที่ได้ออกแบบไว้ก่อนหน้านี้ได้เดี๋ยวมีอีกผลงานนึงที่น่าสนใจนะครับเดี๋ยวมาดูว่าเพื่อนใช้เทคนิคอะไรบ้างซึ่งเพื่อนคนนี้ใช้เทคนิคการพิมพ์หลายประเภทมากๆนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่ามีอันไหนบ้างที่เราพอจะเอามาเป็นตัวอย่างได้ขอเสียงปรบมือให้โต้หน่อยครับงานน่าสนใจทีเดียวนะครับลองนำเสนอหน่อยว่าตอนแรกก่อนตอนแรกหนูวางแผนกับงานชิ้นนี้ไว้ยังไงครับ
2: ตอนแรกตั้งใจจะให้เป็นแจกันดอกไม้ครับ
0: ก็คือเป็นแจกันดอกไม้อยู่แล้วหนูได้ใช้แม่พิมพ์อะไรไปแล้วบ้าง
2: มีเป็นภาพพิมพ์ฉลุครับที่ว่าตัดแล้วก็วาดเอาแล้วก็มีเป็นขนนกที่ได้จากครูอีกทีนึงเหมือนกันครับ
0: มีเดิมก็คือมีภาพพิมพ์ฉลุที่หนูฉลุแม่พิมพ์ขึ้นมาเองอันนี้น่าสนใจนะครับก็คือเป็นแม่พิมพ์อีกรูปแบบนึงที่ภาพที่ได้จะเป็นภาพแบบเดียวกับแม่พิมพ์เลยนะครับซึ่งเพื่อนก็พิมพ์ออกมาเป็นดอกไม้แล้วก็แจกันนะครับนอกเหนือจากแม่พิมพ์ฉลุหนูใช้อะไรอีกครูเห็นเหมือนจะมีคัตตันบัตรไหม
2: ใช่ค
0: ่
2: ะ
0: มีคัตตันบัตรนะครับสำลีก้านหนูใช้ตรงไหนบ้าง
2: ใช้ตรงหัวกลมๆของคัตตันบัตรจะเป็นจุดๆตรงนี้แล้วก็มีเป็นก้านเอามาจุดเป็นจุดเล็กๆ
0: เพื่อนบอกว่าตรงก้านนะครับสำลีก้านเนี่ยเอามาใช้เป็นจุดของดอกไม้ที่อยู่ตรงกรอบด้วยแล้วก็ตรงกลางของแจกันดอกไม้ด้วยแม่พิมพ์พิเศษที่หนูได้คืออะไร
2: คือขนนก
0: ขนนกหนูเอาขนนกมาดัดแปลงยังไงครับ
2: เอาตรงส่วนของขนเนี่ยมาทำเป็นใบไม้ค่ะแล้วก็ตรงที่มันเป็นจุดๆเล็กๆก็เอามาเป็นดอกไม้เหมือนกันค่ะ
0: ที่จุดเล็กๆทำมาใช้ดอกไม้ด้วยนะครับแล้วก็มีการเอาส่วนที่กว้างหน่อยมาทำเป็นใบไม้เพิ่มเติมไปจากที่มีอยู่แล้วอันนี้ถือว่าเป็นเทคนิคที่น่าสนใจเหมือนกันหนูคิดว่าในงานชิ้นนี้หนูจะทำอะไรต่ออ
2: าจจะทำเป็นใบไม้แล้วก็เถาวัลย์เพิ่ม
0: คิดว่าจะใช้อะไรบ้างครับ
2: ใช้เป็นขนนกที่ได้จากครู
0: ยังใช้ขนนกอยู่เห็นไหมครับว่าแม่พิมพ์ชิ้นเดียวเนี่ยสามารถดัดแปลงแล้วก็สร้างสรรค์ได้หลากหลายรูปแบบมากๆเลยนะครับขอบคุณเทคนิคแล้วก็วิธีการสร้างสรรค์งานจากโต้ครับขอเสียงปรบมือให้โต้หน่อยตอนนี้นะครับเราได้แบ่งปันไปจากเพื่อน2คนซึ่งก็เป็น2คนที่ใช้เทคนิคในการสร้างสรรค์งานเยอะมากจริงๆแล้วในห้องต้นทางเนี่ยมีอีกหลายเทคนิคหลายวิธีที่เพื่อนเลือกใช้และน่าสนใจมากๆบางคนใช้วิธีการกั้นเทปไว้เพื่อที่จะสร้างพื้นหลังเพิ่มเติมไม่ให้เลอะตัวองค์ประกอบหลักของงานอันนี้ก็สามารถทำได้เหมือนกันนะครับเดี๋ยวครั้งหน้าเราน่าจะได้แบ่งปันเทคนิคขั้นตอนจากเพื่อนต้นทางกันอีกซึ่งมีวิธีการที่ค่อนข้างน่าประทับใจแล้วก็น่าแปลกใจมากๆว่ามีวิธีการแบบนี้ด้วยครูเองก็ไม่เคยใช้เหมือนกันในบางวัสดุแล้วก็บางวิธีการนะครับสำหรับครั้งต่อไปนะครับเราจะเรียนในเรื่องของภาพพิมพ์สร้างสรรค์ครั้งที่4ซึ่งเป็นการสร้างสรรค์ผลงานต่อในครั้งสุดท้ายนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะต้องไปสร้างสรรค์ให้ได้ 80% ครั้งหน้าจะสร้างสรรค์ต่อจาก 80% ต่อไปนะครับสำหรับในครั้งต่อไปนะครับสิ่งที่จะต้องเตรียมก็คืออุปกรณ์ชุดเดิมเลยแต่ครูอยากแนะนำว่าวัสดุที่จะทำมานำมาทำเป็นแม่พิมพ์อยากให้หนูหาที่แปลกๆใหม่ๆมาอีกเพราะว่าต้นทางเนี่ยสำคัญมากที่จะได้เป็นแรงบันดาลใจให้กับเพื่อนๆที่รับชมอยู่ปลายทางด้วยเพื่อนจะได้ไปหาแม่พิมพ์แปลกๆประหลาดใจมาใช้ในการสร้างสรรค์ผลงานอีกแล้วก็อาจจะมองไปในมุมมองที่ต่างๆกันอย่างที่น็อตกับโต้ได้ออกมานำเสนอเมื่อสักครู่นะครับก็ลองไปศึกษาหาวิธีดูจริงๆพวกวัสดุที่มีอยู่ในบ้านเราอะหลายๆอย่างเอามาใช้ได้แต่บอกแม่สักนิดนึงนะบอกแม่สักนิดนึงก่อนจะเอามาใช้นะครับสำหรับครั้งต่อไปนะครับขอให้คุณครูปลายทางนะครับได้เตรียมใบความรู้ที่2เรื่องภาพพิมพ์สร้างสรรค์ซึ่งจริงๆแล้วก็คือใบความรู้เดิมนั่นแหละนะครับใบความรู้นี้สำคัญที่จะเป็นแนวทางให้กับนักเรียนได้เลือกใช้เทคนิคการพิมพ์เทคนิคอื่นๆนะครับอย่างที่เจ้าโต้เนี่ยได้เลือกใช้การพิมพ์จากแม่พิมพ์ฉลุอันนี้ก็นอกเหนือจากการพิมพ์วัสดุอย่างง่ายนักเรียนก็สามารถไปศึกษาใบความรู้ใบนี้แล้วก็เอามาสร้างสรรค์โดยใช้การพิมพ์แบบประเภทอื่นใช้ได้นะครับสำหรับวันนี้นะครับเราก็ได้สร้างสรรค์งานภาพพิมพ์จากเป้าหมายเดิมร้อยละ40มาสู่เป้าหมายใหม่ร้อยละ80ซึ่งจากที่เห็นผลงานของหลายๆคนเริ่มมีภาพที่ชัดเจนและน่าสนใจมากๆแล้วนะครับวันนี้นะครับครูปันรัตนภักดีและเพื่อนๆในห้องต้นทางก็ขอแบ่งปันเทคนิคในการสร้างสรรค์งานภาพพิมพ์รวมแนวทางการแก้ปัญหาในกรณีที่ได้รับแม่พิมพ์พิเศษอย่างวันนี้นะครับซึ่งก็เป็นวิธีการแก้ปัญหาที่น่าสนใจมากๆวันนี้ก็ขอแบ่งปันเนื้อหาสาระในการสร้างสรรค์ผลงานดีๆไว้เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ
3: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: ที่นี่เป็นเพียงหมู่บ้านเล็กๆของชาติพันธ
1: ุ์ไทยโ
0: ยเราอยู่กันแบบพี่น้อง
1: จริง
0: เรื่องนี้เรามีผู้มาไขคำตอบและนี่คือแม่หลวงสังเวียนปารม
2: สวัสดีเจ้าตะกอนบ้านสันตังหลงก็เป็นหมู่บ้านเล็กๆเนาะที่บ่มีไผฮู้จักก็เป็นหมู่บ้านธรรมดาธรรมดาปกติแล้วคนไทยยองบ้านสันทังหลวงจะมีอาชีพทำเกษตรกรรมก็คือเยไฮยนาปลูกผักจุดเปลี่ยนของบ้านสันทังหลวงก็คือไปหลงเอาสมาชิกของหมู่บ้านไปสมัครเข้ารวมโครงการกับศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธุ์เพ็ญศิริในมูลนิธิชัยพัฒนานะเจ้าซึ่งเป็นโครงการดัดดำริของสมเด็จพระเทพก็ทำหื้อบ้านสันทังหลวงเป็นตีหู้จักนะเจ้าและก็สร้างชื่อเสียงให้บ้านสันทังหลวงก็คือการทำการท่องเที่ยวโดยชุมชนนะเจ้าเวลามีนักท่องเที่ยวมาเขาก็จะจ่ายอาหารพื้นถิ่นต้อนรับนักท่องเที่ยว
3: มีอาหารเขาก็มาแบ่งกันกินโดยผักของเขาบ่จ่ายสารเคมีเป็นผักอินทรีย์นะเจ้า
4: เขากินผักกินนี่แล้วกินแล้วสุขภาพแข็งแรงดี
0: นอกจากสุขภาพจะแข็งแรงแล้ว
1: อายุก็ยืนด้วย
5: เฮาอยู่กันแบบปีแบบน้องมีเรื่องหยังก็ปรึกษากันได้ตลอดเวลาเจ้า
2: สันทังหลวงเริ่มเปลี่ยนแปลงเริ่มสร้างรายได้แล้วก็เกิดการพัฒนามีอาชีพหลากหลายเกิดขึ้นเฮาจะเริ่มต้นจากปลายปีพ.ศ. 2558มาจนถึงปัจจุบันนะเจ้าการพัฒนาหมู่บ้านท่องเที่ยวโดยชุมชนเฮาจะมีการประชุมเนาะแล้วก็สอบถามเจ้าบ้านว่ามีภูมิปัญญาอย่างพองแล้วเขาก็จะมีการอบรมหรือความรู้นะเจ้าเขาจะปรับขบวนการตั้งแต่การทําอาหารการแสดงไปจนถึงการบริหารจัดการเรื่องรายได้นะเจ้าเพราะว่าสันทังหลวงจะจ้ายคนทุกช่วงวัยในการเข้ารวมกลุ่ม
0: จากความสามัคคีของคนในชุมชนแล้วการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีของชาวไทยองก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ชาวบ้านสันทังหลวงให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก
2: สมัยก่อนเนาะวิถีวัฒนธรรมของไทยองถูกเลือนหายไปคนแทบจะบ่ฮู้จักในคนรุ่นใหม่ปัจจุบันนี้จากการที่เราทำการท่องเที่ยวโดยชุมชนโดยใช้วิถีวัฒนธรรมของคนไทยองมาเป็นสื่อเช่นการแต่งกายภาษาอู่แล้วก็ของกาของกินพื้นบ้านนะเจ้าคิดว่าวิถีวัฒนธรรมของคนไทยองมันถูกลื้อฟื้นโดยปริยายนะเจ้าเพราะว่าต่อไปแม่หลวงก็ส่งต่อให้กับคนรุ่นใหม
6: ่หมู่เฮาจะพัฒนาและดูแลทรัพยากรในชุมชนให้อยู่ต่อไป
7: เข้าใจมาไว้ๆมีคนแม่แอลบ้านเฮาแห่มแล้ว
6: ต้องเมื่อแล้วเจ้าแล้วป้ากันเจ้าน้องขาเจ็บมา
7: ต้องไปเล่นเดี๋ยวเจ้าบ๊ายบาย
2: ไผที่มาแอวสันทังหลวงแล้วจะต้องอิ่มต้องอิ่มใจอิ่มปัญญาจะต้องมากินของกินคนยองอยู่อย่างยองแล้วก็มาดูวิถีชีวิตคนยองเพื่อเป็นการสืบสานวัฒนธรรมของคนยองต่อไปนะจ๊ะ

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: นี่อาทิตย์หน้าเธอจะขายอะไรที่งานโรงเรียนเหรอ
1: ก็วุ้นมะพร้าวไง
0: เรายังคิดไม่ออกเลยว่าจะขายอะไรดี
1: แล้วนอกจากนายปีนต้นไม้เก่งแล้วทำอะไรเก่งอีกล่ะ
0: ทำอะไรเก่งเหรอ
2: คุยอะไรกันอยู่เด็ก
1: ๆกำลังคุยเรื่องหาของไปขายที่โรงเรียนค่ะคุณปู
2: ่แล้วคิดได้หรือยังล่ะ
0: คือยังไม่รู้เลยครับยังคิดไม่ออกเลยอะ
2: ปู่ว่านะถ้าอยากจะลงทุนขายอะไรสักอย่างเราก็ควรจะเริ่มจากต้นทุนที่มีอยู่แล้ว
0: ต้นทุนที่มีอยู่แล้วคืออะไรเหรอครับ
2: ต้นทุนที่มีอยู่แล้วก็คือสิ่งที่เรามีอยู่แล้วอยู่ในบ้านอยู่ในสวนไม่ต้องไปหาซื้อให้เสียเงินไงล่ะ
1: จอมฉันรู้แล้วว่าอะไรคือต้นทุนของนาย
0: อ๋ออะไรเหรอ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีคุณครูที่ควบคุมอยู่ปลายทางแล้วก็นักเรียนปลายทางทุกคนนะคะแล้วก็สวัสดีนักเรียนต้นทางที่น่ารักของครูทุกคนค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งค่ะกับรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3กับครูกวางค่ะนางสาววัชริยาเดชาสิทธิ์นะคะครั้งที่แล้วนักเรียนได้เรียนเกี่ยวกับคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้านะคะรวมถึงประเภทประโยชน์แล้วก็โทษของมันเรียบร้อยแล้วนะคะวันนี้เดี๋ยวเราจะมาคุยกันนะคะว่าคลื่นเนี่ยมันคืออะไรนะคะผ่านเนื้อหาเรื่องคลื่นนั่นเองค่ะซึ่งสำหรับจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้นะคะก็คือนักเรียนจะต้องอธิบายการเกิดคลื่นได้แล้วก็ระบุประเภทของคลื่นที่แบ่งตามเกณฑ์ต่างๆได้นั่นเองค่ะเอาละค่ะอันนี้ก็เป็นจุดประสงค์การเรียนรู้นะคะคำถามที่ครูจะถามคำถามแรกนะคะง่ายๆเลยค่ะนักเรียนรู้จักคลื่นอะไรบ้างตอบมาเลยค่ะคลื่นไมโครเวฟคลื่นวิทยุอันนี้อะไรอีกคะมีรังสี X อันนี้เหล่านี้เป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าถูกต้องไหมมีอีกไหมอ้าวแชร์กันค่ะรังสีแกมมาอะไรอีกคะอินฟราเรดมีใกล้ๆตัวไหมใกล้ๆตัวมากเลยอะไรอย่างเงี้ยอัลตราไวโอเลตโอ้โหตอนนี้ทุกคนเนี่ยตอบกันนะคะอย่างมั่นใจนะคะห้องปลายทางก็น่าจะเหมือนกันเพราะว่าครั้งที่แล้วเราได้สืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ามาบ้างแล้วนะคะจริงๆแล้วเนี่ยเราอาจจะมีคำถามที่คำตอบที่แตกต่างจากเพื่อนห้องต้น

ทางก็ได้นะคะบางคนอาจจะตอบว่าคลื่นน้ำหรืออาจจะเป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าคลื่นวิทยุคลื่นไมโครเวฟคลื่นอินฟราเรดแสงรังสีอัลตราไวโอเลตรังสีเอ็กซ์หรือว่ารังสีแกมมาแบบนี้นะคะพวกนี้ก็เป็นคลื่นทั้งนั้นเลยนะคะเอาละต่อไปคลื่นที่นักเรียนรู้จักมีลักษณะเป็นอย่างไรโอ้โหพอคำถามนี้เงียบเลยนะคะคลื่นที่นักเรียนรู้จักเนี่ยมีลักษณะเป็นอย่างไรมันเป็นยังไงคะถ้าเกิดว่าต้องทำท่าทางเนี่ยมันเป็นท่าทางยังไงคะคลื่นเนี่ยเดี๋ยวดูภาพเด็กๆของเราที่อยู่ต้นทางนะคะที่กำลังทำลักษณะของคลื่นดูกลุ่มที่5โอ้โหนะทำยังไงคะนะคะตอนนี้เด็กๆก็กำลังทำลักษณะของคลื่นนะว่ามันน่าจะเป็นแบบนี้นะคะแล้วถ้าเกิดว่าเราต้องการทำให้เกิดคลื่นล่ะนักเรียนเราสามารถทำยังไงได้บ้างทำให้เกิดคลื่นทำยังไงได้บ้างคะทำยังไงดีคะบางคนบอกว่าซันบางคนบอกว่าเขย่าอันนี้ในกรณีของคลื่นอะไรดีบางคนบอกคลื่นเชือกคลื่นในเส้นเชือกบางคนบอกว่าคลื่นในทะเลในทะเลก็เป็นคลื่นอะไรนักเรียนคลื่นน้ำนะทำได้นะคะนักเรียนโอเคเอาล่ะทีนี้วันนี้ครูจะให้นักเรียนเนี่ยสร้างคลื่นให้ครูหน่อยนะคะผ่านกิจกรรมที่1นะคะเรื่องคลื่นสามารถดาวน์โหลดใบกิจกรรมนี้นะคะได้จาก www.dltv.ac.th นั่นเองนะคะซึ่งกิจกรรมนี้นะคะนักเรียนมีขั้นตอนในการทำเนี่ยเยอะเหมือนกันนะคะแต่ว่ามีภาพประกอบให้แบ่งออกเป็น2ตอนเดี๋ยวจะให้ศึกษาตอนแรกก่อนนะคะตอนแรกก่อนแล้วก็ตอบครูให้ได้ว่าวิธีการดำเนินกิจกรรมโดยสรุปของกิจกรรมในตอนที่1เนี่ยคืออะไรนะคะเป็นอย่างไรต้องตอบครูให้ได้ก่อนนะครูจะเช็คความเข้าใจของนักเรียนหลังจากที่นักเรียนเนี่ยได้อ่านใบกิจกรรมนี้แล้วนะคะอ่านให้ละเอียดนะคะให้รอบคอบนะแล้วเดี๋ยวเรามาตอบคำถามของครูกันค่ะให้เวลาศึกษาใบกิจกรรมได้เลยค่ะ

0: เอาละค่ะครูคิดว่านักเรียนน่าจะศึกษาวิธีการดำเนินกิจกรรมโดยสรุปของกิจกรรมตอนที่1เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราลองมาฟังเพื่อนห้องต้นทางสรุปให้เราฟังดีกว่าใครดีคะนักเรียนยกมือแล้วนะคะจากกลุ่มที่5เรามาฟังเพื่อนของเรากันเลยค่ะ
1: ครับสำหรับขั้นตอนแรกนะครับก็คือใส่น้ำลงไปในถังครับโดยที่ให้มีความลึกครับโดยประมาณ2เซนครับผมเสร็จแล้วนะครับใช้ดินสอครับแตะไปที่ผิวน้ำเบาๆครับ2ครั้งอย่างต่อเนื่องครับหลังจากนั้นครับสังเกตคลื่นที่เกิดขึ้นครับและลงบันทึกลงในใบงานที่1ครับหลังจากเสร็จขั้นตอนที่2นะครับก็จะเป็นขั้นตอนที่3นะครับคือให้วางเม็ดโฟมตามตำแหน่งในภาพครับผมเสร็จแล้วให้เพื่อเป็นแทนอนุภาคของน้ำครับและใช้ดินสอครับรีพีทขั้นตอนเดิมเลยครับผมเสร็จแล้วก็บันทึกผลงานลงในใบงานที่1ครับ
0: อ้าวขอเสียงปรบมือดังๆให้ตัวแทนจากกลุ่มที่5นะคะขอบคุณมากเลยนะคะสำหรับวิธีการดำเนินกิจกรรมโดยสรุปนะคะแอบมีการรีพีทมีการใส่ข้อมูลภาษาอังกฤษเล็กน้อยนะรีพีทก็คือทำซ้ำนะคะนักเรียนวิธีการดำเนินกิจกรรมโดยสรุปเดี๋ยวครูช่วยเพิ่มเติมให้นะคะเห็นภาพไหมคะนักเรียนเราจะต้องใช้ดินสอแตะผิวน้ำของถาดน้ำเบาๆ2ครั้งอย่างต่อเนื่องลักษณะนะคะต้องสังเกตลักษณะของคลื่นที่เกิดขึ้นเน้นย้ำนะคะนักเรียนที่อยู่ปลายทางแล้วก็คุณครูที่ควบคุมอยู่ปลายทางนะคะจะต้องให้นักเรียนเนี่ยจับนะคะดินสอในลักษณะที่เหมือนในภาพเลยนะคะต้องตั้งฉากนะคะกับผิวน้ำนะคะแล้วก็ลำดับถัดไปนะคะเมื่อเราใส่เม็ดโฟมลงในผิวน้ำแล้วให้ใช้ดินสอแตะผิวน้ำนะคะในถาดน้ำเบาๆอย่างต่อเนื่องแล้วเราก็สังเกตลักษณะของคลื่นแล้วก็การเคลื่อนที่ของเม็ดโฟมอันนี้เนี่ยจะมีเม็ดโฟมนะคะใส่ลงไปในถาดของเราด้วยเม็ดโฟมมันมีมวลที่เบามากดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเราเปิดพัดลมแรงเกินไปหรือว่าไม่ได้ทำอยู่ในห้องเนี่ยคุณครูจะต้องระวังค่ะว่ามันจะปลิวได้นะคะดังนั้นนะคะต้องระวังเม็ดโฟมดีๆนะคะเพราะว่ามันเบาค่ะเอาละค่ะอันนี้นะคะก็เป็นใบกิจกรรมที่ครูได้ให้นักเรียนที่อยู่ปลายทางนะคะแล้วก็ต้นทางได้ศึกษาเมื่อสักครู่นะคะเอาละทีนี้มาดูที่ใบงานกันดีกว่านะคะว่านักเรียนจะต้อง

บันทึกข้อมูลลงในใบงานที่1นะคะเรื่องคลื่นสามารถดาวน์โหลดใบงานนี้นะคะได้จาก www.dltv.ac.th นะคะสำหรับในตอนแรกเดี๋ยวครูจะให้นักเรียนเนี่ยลงมือทำกิจกรรมได้เลยนะคะแล้วเดี๋ยวตอนที่2

0: าละค่ะเดี๋ยวเราทำกิจกรรมตอนที่1เสร็จแล้วเรามาแลกเปลี่ยนผลการทำกิจกรรมร่วมกันดีกว่านะคะตัวแทนจากห้องต้นทางใครจะเป็นคนนำเสนอเป็นกลุ่มแรกดีกลุ่มที่4ได้ไหมคะกลุ่มที่4นะคะเดี๋ยวเรามาฟังตัวแทนจากกลุ่มที่4กันค่ะขอเสียงปรบมือดังๆเป็นกำลังใจให้เพื่อนของเราหน่อยค่ะ
1: เมื่อหนูใช้ดินสอแตะผิวน้ำ2ครั้งอย่างต่อเนื่องนะคะมันจะเป็นคลื่นที่กระจายตัวออกจากจุดศูนย์กลางค่ะและส่วนเมื่อวางเม็ดโฟมบนผิวน้ำเม็ดโฟมมีการกระเด้งกระทบผิวน้ำค่ะขึ้นลงค่ะ
0: โอเคค่ะอันนี้ตัวแทนจากกลุ่มที่4นะคะปรบมือให้เพื่อนอีก1ครั้งค่ะอันนี้นะคะก็คือเพื่อนของเรานะคะก็ได้นำสิ่งที่เขาสังเกตเห็นได้จริงๆนะคะมาเล่าให้เราฟังนะคะไม่รู้ว่าเพื่อนๆที่อยู่ปลายทางนะคะได้ผลการทำกิจกรรมเป็นอย่างไรนะคะนักเรียนแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพื่อนในห้องของเราได้รวมถึงสอบถามคุณครูที่ควบคุมอยู่ปลายทางได้เลยนะคะเอาละค่ะอันนี้ก็เป็นตอนแรกที่เราได้ทำกันนะคะมันมีคำถามท้ายกิจกรรมอยู่ไม่กี่ข้อนะคะข้อแรกเนี่ยถามเอาไว้ว่าการใช้แท่งดินสอแตะหรือรบกวนผิวน้ำเป็นการให้พลังงานชนิดใดแก่น้ำเรียนมาแล้วตอนม.2นะเกี่ยวกับพลังงานตอบพร้อมกันให้ครูชื่นใจหน่อยพลังงานอะไรคะนักเรียนพลังงานก้นถูกต้องเลยนะคะหรือเป็นพลังงานที่เกิดจากการทำงานนั่นเองค่ะต่อไปค่ะนักเรียนการใช้แท่งดินสอแตะหรือรบกวนผิวน้ำเนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงพลังงานอย่างไรบ้างเปลี่ยนแปลงพลังงานอย่างไรบ้างกลุ่มไหนจะเป็นตัวแทนตอบครูดีคะอาจจะต้องให้รายละเอียดหน่อยเอาเป็นตัวแทนตอบแล้วกันกลุ่มไหนดีคะกลุ่มไหนดีคะกลุ่ม2ดีไหมคะลองเล่าให้ครูฟังหน่อย
2: ค่ะก็การใช้ดินสอแตะหรือรบกวนผิวน้ำมีการเปลี่ยนแปลงพลังงานอย่างไรใช่ไหมคะมีการเปลี่ยนแปลงพลังงานก็คือคนเนี่ยส่งพลังงานไปยังดินสอใช่ไหมคะทำให้แล้วก็ดินสอเนี่ยส่งพลังงานไปยังที่ผิวน้ำทำให้ผิวน้ำเนี่ยค่ะมีลักษณะเป็นคลื่นค่ะ
0: ขอเสียงปรบมือดังๆให้วีนาเพื่อนของเราหน่อยนะคะการเปลี่ยนแปลงพลังงานเนี่ยมันเกิดขึ้นอย่างไรตอนที่เราใช้แท่งดินสอเนี่ยแตะที่ผิวน้ำนะคะนักเรียนเมื่อเราออกแรงขยับนะคะดินสอหรือที่วีนาบอกว่ามนุษย์หรือคนเรานี่แหละแตะผิวน้ำขึ้นลงเนี่ยมันเป็นการให้พลังงานกับดินสอค่ะนักเรียนพลังงานที่ดินสอได้รับจะถูกส่งต่อไปยังผิวน้ำเมื่อผิวน้ำได้รับพลังงานพลังงานก็จะถูกส่งต่อไปรอบทุกทิศทางของจุดที่ดินสอแตะผิวน้ำนั่นเองค่ะเอาละค่ะข้อต่อไปนะคะเมื่อเราวางเม็ดโฟมบนผิวน้ำแล้วใช้ดินสอแตะผิวน้ำของถาดเบาๆอย่างต่อเนื่องเม็ดโฟมเนี่ยมีการเคลื่อนที่อย่างไรและคลื่นที่เกิดขึ้นมีทิศทางการเคลื่อนที่อย่างไรคำถามข้อนี้นะคะอีกหนึ่งครั้งเมื่อวางเม็ดโฟมบนผิวน้ำแล้วใช้ดินสอแตะผิวน้ำของถาดเบาๆอย่างต่อเนื่องเม็ดโฟมเนี่ยมีการเคลื่อนที่อย่างไรอันนี้เม็ดโฟมมีการเคลื่อนที่อย่างไรนะคะและคลื่นที่เกิดขึ้นมีทิศทางการเคลื่อนที่อย่างไรจากที่ครูเนี่ยฟังการนำเสนอของเพื่อนห้องต้นทางแล้วก็ได้เดินสำรวจดูเนี่ยครูเชื่อว่าอันแรกเนี่ยตอบได้ว่าเม็ดโฟมเนี่ยเคลื่อนที่อย่างไรนะคะและคลื่นที่เกิดขึ้นหลังมันเคลื่อนที่อย่างไรนักเรียนลองอธิบายเป็นภาษาของนักเรียนง่ายๆให้ครูฟังแล้วเข้าใจหน่อยตัวแทนห้องต้นทางกลุ่มไหนจะตอบครูดีคะยกมืออย่างรวดเร็วเลยค่ะนักเรียนใครก็ได้ค่ะยกมือแล้วนะคะกลุ่มที่5เชิญเลยค่ะ
3: สำหรับเม็ดโฟมนะครับก็จะมีการขยับเป็นขึ้นลงครับผมแล้วก็ขึ้นเนี่ยมีการเคลื่อนที่ครับโดยการเป็นการขยับเป็นวงกลมครับโดยจุดศูนย์กลางคือดินสอครับผม
0: โอเคค่ะขอเสียงปรบมือให้ตัวแทนจากกลุ่มที่5ด้วยค่ะขอบคุณมากเลยนะคะสำหรับเม็ดโฟมนะคะก็จะมีการเคลื่อนที่ขึ้นลงในแนวดิ่งนะคะในขณะที่คลื่นหรือพลังงานเคลื่อนที่ไปอีกด้านหนึ่งของถาดน้ำอันนี้นักเรียนน่าจะสังเกตเห็นตอนที่ทำกิจกรรมแล้วนะคะแล้วการเคลื่อนที่ของเม็ดโฟมเนี่ยแสดงให้เห็นถึงการเคลื่อนที่ของอะไรเม็ดโฟมมันแทนอะไรครูได้บอกไปแล้วในใบกิจกรรมเขาได้ให้ข้อมูลแล้วเพราะฉะนั้นการเคลื่อนที่ของเม็ดโฟมแสดงให้เห็นถึงการเคลื่อนที่ของอะไรคะนักเรียน อนุภาคของน้ำถูกต้องเลยนะคะการเคลื่อนที่ของเม็ดโฟมเนี่ยมันก็จะสอดคล้องกับการเคลื่อนที่ของผิวน้ำหรืออนุภาคของน้ำนั่นเองเพราะเราพูดในกิจกรรมไปแล้วว่าเม็ดโฟมเนี่ยเราให้แทนอนุภาคของน้ำนะคะดังนั้นเนี่ยการเคลื่อนที่ของเม็ดโฟมกับการเคลื่อนที่ของผิวน้ำของหรืออนุภาคน้ำก็คือเคลื่อนที่ในทิศทางเดียวกันนะคะเอาต่อไปดังนั้นเนี่ยนักเรียนจะสรุปการเกิดขึ้นน้ำได้อย่างไรดังนั้นเราจะสรุปการเกิดขึ้นน้ำได้ว่าอย่างไรคะนักเรียนขึ้นน้ำเราอธิบายไปแล้วนะที่เราได้เห็นในถาดน้ำของเรานะคะพูดถึงพลังงานรวมถึงอนุภาคของน้ำแล้วเราจะสรุปได้ไหมว่าขึ้นน้ำมันเกิดได้อย่างไรเกิดจากอะไรคะนักเรียนขอตัวแทนตอบสักหนึ่งคนเดี๋ยวครูช่วยเพิ่มเติมในส่วนที่มันอาจจะยังไม่สมบูรณ์ให้เราลองพูดออกมาเป็นภาษาของเราก่อนดีกว่าจะสรุปการเกิดคลื่นน้ำได้ยังไงคะนักเรียนมันเกิดได้ยังไงอ่ะคลื่นน้ำอ่ะอยู่เฉยๆเกิดไหมไม่เกิดแต่มันเกิดขึ้นเพราะว่าคนหรือว่าตัวเราไปทำอะไรคะไปยุ่งกับมันใช่ไหมไปยุ่งกับมันใช่ไหมคะนักเรียนเมื่อกี้การที่เราไปยุ่งคือเราใช้ดินสอเนี่ยจุ่มลงไปในถาดน้ำแต่เรายุ่งในลักษณะอื่นได้ไหมนักเรียนเคยโยนก้อนหินลงไปในน้ำไหมแล้วเกิดคลื่นเหมือนกันไหมคะลักษณะเดียวกันดังนั้นเนี่ยการเกิดคลื่นน้ำนะคะนักเรียนมันเกิดจากการที่เราไปรบกวนหรือว่าไปให้พลังงานแก่น้ำเหมือนที่เมื่อกี้ที่เราคุยกันว่ามันไปยุ่งกับมันนั่นแหละนักเรียนก็คือการที่เราไปให้พลังงานกับมันนะคะซึ่งน้ำเนี่ยให้มันเป็นตัวกลางมันเป็นตัวกลางเมื่อได้รับพลังงานก็จะเกิดการสั่นซึ่งตัวกลางจะสั่นอยู่กับที่ถูกต้องไหมเหมือนเม็ดโฟมแต่พลังงานน่ะจะถูกส่งต่อออกไปเป็นทอดๆถูกไหมคะอันนี้นะคะก็คือการเกิดคลื่นน้ำนั่นเองนะคะเอาละต่อไปเรารู้จักคลื่นรวมถึงการเกิดคลื่นน้ำและเดี๋ยวเราลองมาดูคลื่นในอย่างอื่นบ้างนะคะถ้านักเรียนต้องการทำให้เกิดคลื่นเพื่อถ่ายทอดพลังงานจากด้านหนึ่งของสปริงไปสู่อีกด้านหนึ่งของสปริงนักเรียนสามารถทำได้อย่างไรคราวนี้เราจะต้องมีอุปกรณ์ให้กับนักเรียนก็คือสปริงนะคะทีนี้เราสามารถถ่ายทอดพลังงานจากด้านหนึ่งของสปริงไปสู่อีกด้านหนึ่งของสปริงได้อย่างไรเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะแล้วเดี๋ยวสังเกตไปพร้อมกันนะคะนักเรียน

เอาละค่ะนะคะเมื่อกี้ครูนะคะก็ได้สาธิตนะคะคลื่นที่เกิดขึ้นในสปริงแล้วนะคะว่าเราจะสามารถส่งพลังงานจากด้านหนึ่งของสปริงไปอีกด้านหนึ่งของสปริงเนี่ยได้อย่างไรนะคะเพื่อที่เราสามารถที่จะทำกิจกรรมในตอนที่2นะคะการสังเกตคลื่นในสปริงซึ่งเราจะต้องทำ2อย่างด้วยกัน1ก็คือเราจะต้องกระตุกปลายของสปริงไปด้านซ้ายและขวาในแนวตั้งฉากกับแนวของสปริงอย่างต่อเนื่องอันนี้นะคะคืออันแรกอย่างที่2เมื่อกระตุกปลายสปริงเข้าและออกในแนวเดียวกับแนวของสปริงอย่างต่อเนื่องเนี่ยผลการ

สังเกตจะเป็นอย่างไรเมื่อสักครู่นะคะนักเรียนน่าจะเห็นว่าครูได้ทำการผูกโบนะคะสีชมพูเอาไว้ตรงสปริงด้วยนะคะซึ่งตัวโบนี้นะคะนักเรียนก็จะได้สังเกตเห็นนะคะอนุภาคนะของสปริงได้ชัดเจนขึ้นนะเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวโบนี้ก็จะเป็นเหมือนเปรียบเสมือนเม็ดโฟมจากกิจกรรมที่แล้วนะคะแต่อันนั้นแทนน้ำอันนี้ก็คือแทนอนุภาคของตัวสปริงนั่นเองแล้วก็ได้เห็นทิศทางชัดเจนขึ้นนะคะอ่ะตอนนี้เดี๋ยวคุณครูจะให้นักเรียนที่อยู่ต้นทางนะคะได้สังเกตนะการเกิดคลื่นในสปริงนะคะแล้วก็บันทึกข้อมูลค่ะถ้าเกิดว่าพร้อมเดี๋ยวลงมือปฏิบัติกิจกรรมได้เลยค่ะ

เอาละค่ะเดี๋ยวเรามาตอบคำถามท้ายกิจกรรมกันนะคะในตอนที่2ค่ะคำถามข้อแรกครูถามว่าการกระตุกปลายของสปริงเป็นการให้พลังงานชนิดใดกับสปริงคะนักเรียนพลังงานอะไรคะนักเรียนเรียนมาแล้วตอนม.2พลังงานพลังงานกลนะพลังงานกลหรือพลังงานที่เกิดจากการทำงานนั่นเองค่ะต่อไปริบบิ้นสีแดงหรือของครูเนี่ยเป็นสีชมพูที่ผูกติดไว้กับสปริงเนี่ยเพื่อจุดประสงค์อะไรในกิจกรรมนี้คะนักเรียนเพื่ออะไรคะเพื่ออะไรเพื่อให้เห็นการเคลื่อนที่ของอะไรคะของถ้าไม่ผูกเห็นคลื่นไหมเห็นเอาแล้วผูกเพื่อสังเกตการเคลื่อนที่ของอะไรของสปริงหรืออนุภาคของสปริงนะคะก็คือเราจะใช้เป็นจุดสังเกตทิศทางการเคลื่อนที่ของสปริงหรือว่าตัวกลางนั่นเองอย่างที่เราทำคลื่นน้ำเราใช้เม็ดโฟมใช่ไหมคะอันนี้เราก็ใช้ริบบิ้นนั่นเองค่ะเมื่อกระตุกปลายของสปริงไปด้านซ้ายและขวาในแนวตั้งฉากกับแนวของสปริงคลื่นที่เกิดขึ้นเคลื่อนที่อย่างไรคะอันนี้คือกรณีแรกที่เราทำการทดลองเลยสะบัดสปริงไปซ้ายขวาในแนวตั้งฉากกับแนวของสปริงคลื่นที่เกิดขึ้นเป็นยังไงคะนักเรียนมันจะเคลื่อนที่ไปยังไงคะเอาเฉพาะคลื่นก่อนละกันยังไม่ต้องพูดถึงตัวริบบิ้นหรือว่าอนุภาคของสปริงเคลื่อนที่ยังไงคะนักเรียนไปเพื่อนบอกว่าเคลื่อนที่แนวเป็นยังไงคะแนวเดียวกับสปริงถูกต้องเลยนะคะนักเรียนลองมาดูให้เห็นชัดๆอีกหนึ่งครั้งเมื่อสะบัดสปริงซ้ายขวาใช่ไหมคะเราจะเห็นคลื่นที่เกิดขึ้นใช่ไหมคะนักเรียนที่เป็นเหมือนที่นักเรียนทำมือเป็นคลื่นเนี่ยมันจะเคลื่อนที่อย่างไรคะภาพสโลโมชันไปในแนวเดียวกับสปริงค่ะนะคะคลื่นก็จะเคลื่อนที่ไปตามแนวของสปริงนั่นเองต่อไปเมื่อเรากระตุกปลายของสปริงไปด้านซ้ายและขวาในแนวตั้งฉากกับแนวของสปริงริบบิ้นพูดถึงริบบิ้นนะคะที่ผูกติดกับสปริงไว้เคลื่อนที่ยังไงคะนักเรียนริบบิ้นริบบิ้นใช้การทดลองเมื่อกี้เลยนะคะดูดีๆค่ะครูมีภาพให้ดูอีกหนึ่งครั้งนักเรียนดูนะคะดูเฉพาะริบบิ้นนะคะเคลื่อนที่ยังไงคะน่าจะเห็นแล้วนะคะมันจะเคลื่อนที่กลับไปกลับมาใช่ไหมคะในแนวที่ตั้งฉากกับการเคลื่อนที่ของคลื่นทุกคนนึกภาพตามนะริบบิ้นเนี่ยเมื่อกี้มันที่เราผูกไว้มันจะเคลื่อนที่กลับไปกลับมาใช่ไหมคะบางคนอาจจะบอกว่าขึ้นลงใช่ไหมคะมันจะเคลื่อนที่กลับไปกลับมาในแนวตั้งฉากกับการเคลื่อนที่ของคลื่นนั่นเองเนาะคลื่นของเราไปทางไหนอันนี้ตั้งฉากค่ะนักเรียนต่อไปผลการสังเกตจากกิจกรรมนี้จะแปลความหมายได้ว่าอย่างไรสำคัญนะคำถามข้อนี้ผลการสังเกตจากกิจกรรมนี้จะแปลความหมายได้ว่าอย่างไรสำคัญแต่ว่าเราต้องใช้การเชื่อมโยงข้อมูลจากคำถามที่ครูถามมาทั้งหมดว่าพอเราสะบัดสปริงเนี่ยซ้ายขวานะคะทิศทางการเคลื่อนที่ของคลื่นและการเคลื่อนที่ของตัวริบบิ้นที่แทนอนุภาคของสปริงมันมีทิศทางที่เป็นยังไงกันคะนักเรียนไปในทางเดียวกันไหมถามอย่างนี้ก่อนอันนึงไปทางนี้อันนึงอยู่กับที่มันขวางกันหรือว่ามันไปในแนวทางเดียวกันคะมันขวางกันอยู่นะคะดังนั้นถ้าเกิดว่าเราจะแปลความหมายเนี่ยเราก็จะแปลได้ว่าการเกิดขึ้นในกรณีเมื่อกี้นะคะตัวกลางจะสั่นในแนวที่ตั้งฉาก

0: กับทิศทางการเคลื่อนที่ของคลื่นครูเขียนแบบนี้เนี่ยเข้าใจไหมคะนักเรียนตัวกลางก็คือแทนด้วยริบบิ้นแต่จริงแล้วริบบิ้นนี่แทนอนุภาคของสปริงนะก็คือตัวกลางจะสั่นในแนวตั้งฉากกับทิศการเคลื่อนที่ของคลื่นนะคะอันนี้เนาะต่อไปกรณีที่2ที่เราทำการทดลองเมื่อกระตุกปลายของสปริงเข้าและออกในแนวเดียวกับแนวของสปริงคลื่นที่เกิดขึ้นเคลื่อนที่อย่างไรและริบบิ้นที่ผูกติดกับสปริงไว้เคลื่อนที่อย่างไรผลการสังเกตจากกิจกรรมนี้จะแปลความหมายได้ว่าอย่างไรก่อนหน้านี้กรณีแรกครูย่อยคำถามยาวๆอันนี้เนี่ยเป็นคำถามสั้นๆแต่อันนี้ครูเอากรณีที่2แล้วมาสรุปเลยว่าจะตอบได้ไหมว่าคลื่นเนี่ยที่เกิดขึ้นน่ะเคลื่อนที่อย่างไรริบบิ้นที่ติดกับสปริงไว้เคลื่อนที่อย่างไรแล้วผลการสังเกตกิจกรรมเนี่ยเราแปลความหมายออกมาได้ยังไงก็อ้างอิงจากอันเมื่อกี้ได้เลยแต่ว่าให้เอามาเชื่อมโยงกับกรณีที่2ที่เราทำการทดลองไปพอตอบได้ไหมคะนักเรียนครูขอตัวแทนห้องต้นทางสักหนึ่งคนได้ไหมเดี๋ยวครูจะช่วยเพิ่มเสริมเติมเต็มในส่วนที่ขาดตกไปให้นะคะใครดีคะนักเรียนใครอยากจะแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพื่อนๆที่อยู่ปลายทางแล้วก็เพื่อนๆห้องต้นทางบ้างใครดีเอาขอสักหนึ่งคนลูกคิวไหมคะเอาไม่เอานะคะลองดูไหมเอาที่เราทดลองแล้วเราเห็นจริงเลยอันนี้คืออันที่เพื่อนเนี่ยสะบัดสปริงในลักษณะเข้าออกใช่ไหมคะเมื่อกี้กลุ่มที่4เป็นคนสะบัดใช่ไหมที่เห็นชัดๆใช่ไหมคะพอจะอธิบายให้ครูฟังได้ไหมได้ไหมคะนักเรียนขอสักหนึ่งคนใครก็ได้ค่ะเดี๋ยวมีคะแนนพิเศษให้เลยข้อนี้ลองตอบให้ครูฟังหน่อยคลื่นที่เกิดขึ้นเนี่ยเคลื่อนที่อย่างไรและริบบิ้นที่ผูกติดไว้เคลื่อนที่อย่างไรแปลความหมายได้ว่าอย่างไรลองดูเลยค่ะ
1: ค่ะเมื่อกระตุกปลายของสปริงเข้าและออกนะคะในแนวเดียวกับของสปริงเคลื่อนที่นะคะแล้วก็ริบบิ้นที่ผูกติดไว้เนี่ยจะเคลื่อนที่ไปในแนวเดียวกันค่ะแล้วพอเคลื่อนที่ไปในแนวเดียวกันเนี่ยจะสามารถแสดงได้ว่าหากเราคลื่นไปในเราดันคลื่นไปเข้าและออกเนี่ยค่ะตัวกลางก็จะเช่นกันค่ะ
0: อ๋อจะสั่นเช่นกัน
1: สั่นเช่นกันในทางเดียวกัน
0: คลื่นใช่ไหมคะปรบมือดังๆให้ตัวแทนจากกลุ่มที่2นะคะอันนี้นะคะก็คือที่เราทดลองในกรณีที่2นะคะนักเรียนตัวริบบิ้นเนี่ยนะคะก็จะใช้เป็นจุดสังเกตที่ทางการเคลื่อนที่ของสปริงนะคะที่เราจะเห็นว่ามันจะเคลื่อนที่กลับไปกลับมาเนาะในแนวที่ขนานกับการเคลื่อนที่ของคลื่นแปลความหมายได้ว่าการเกิดคลื่นในกรณีนี้นะคะนักเรียนตัวกลางจะสั่นในแนวที่ขนานกับทิศทางการเคลื่อนที่ของคลื่นนั่นเองกรณีแรกคือตัวกลางตั้งฉากใช่ไหมคะตัวกลางเนี่ยจะสั่นตั้งฉากกับทิศการเคลื่อนที่ของคลื่นแต่กรณีที่2มันจะขนานกันนะคะเอาละทีนี้ครูจะให้นักเรียนเอาชุดความรู้ที่นักเรียนได้จากการทำกิจกรรมนะคะมาศึกษาในใบความรู้ที่1เรื่องคลื่นซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้จาก www.dltv.ac.th นะคะนักเรียนจะได้เห็นว่าสิ่งที่เราได้ทำเนี่ยมันแบ่งเป็นประเภทของคลื่นเนี่ยได้กี่ประเภทอะไรบ้างแล้วใช้เกณฑ์อะไรในการแบ่งนะคะตอนนี้นะคะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวครูจะให้นักเรียนศึกษาใบความรู้ได้เลยค่ะ

0: เอาละค่ะนักเรียนน่าจะได้ศึกษานะคะใบความรู้เรื่องคลื่นไปแล้วน่าจะพอรู้แล้วนะคะว่าเกณฑ์ในการจำแนกคลื่นเนี่ยก็มีหลายเกณฑ์ด้วยกันก็สามารถที่จะจำแนกคลื่นได้ดังต่อไปนี้เดี๋ยวเรามาสรุปกันดีกว่านะคะคลื่นเนี่ยมันเป็นปรากฏการณ์ส่งผ่านพลังงานจากบริเวณหนึ่งไปบริเวณอื่นซึ่งแบ่งประเภทตามการอาศัยและไม่อาศัยตัวกลางนะคะได้เป็นคลื่นกลกับคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้านะคะโดยคลื่นกลเป็นคลื่นที่ส่งผ่านพลังงานกลโดยที่อนุภาคตัวกลางไม่ได้เคลื่อนที่ไปด้วยแต่จะสั่นอยู่กับที่นะคะส่วนคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเป็นคลื่นที่ส่งพลังงานแม่เหล็กไฟฟ้าโดยไม่อาศัยตัวกลางแต่จะอาศัยการเหนี่ยวนำสนามแม่เหล็กและสนามไฟฟ้านั่นเองค่ะแต่ถ้าเกิดว่าเราแบ่งประเภทของคลื่นตามทิศทางการเคลื่อนที่ของตัวกลางกับทิศทางการเคลื่อนที่ของคลื่นจะแบ่งได้เป็นคลื่นตามขวางกับคลื่นตามยาวซึ่งคลื่นตามขวางคือคลื่นที่มีการเคลื่อนที่ของตัวกลางเคลื่อนที่ตั้งฉากกับการเคลื่อนที่ของคลื่นส่วนคลื่นตามยาวก็คือคลื่นที่มีการเคลื่อนที่ของตัวกลางเคลื่อนที่ในแนวเดียวกับการเคลื่อนที่คลื่นนั่นเองค่ะวันนี้นะคะนักเรียนนะคะจะต้องนำสิ่งที่เราเรียนนะไปทบทวนบทเรียนด้วยนะคะซึ่งบทเรียนในครั้งต่อไปเราจะเรียนเรื่องส่วนประกอบของคลื่นการตระหนักถึงประโยชน์และอันตรายจากคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าสำหรับสิ่งที่ต้องเตรียมก็คือใบความรู้ที่1เรื่องส่วนประกอบของคลื่นใบความรู้ที่2คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าใบงานที่1ส่วนประกอบของคลื่นใบความรู้ที่1การสร้างอินโฟกราฟิกใบงานที่1เรื่องการตระหนักถึงประโยชน์และอันตรายจากคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเอกสารทั้งหมดนี้นะคะสามารถดาวน์โหลดได้จาก www.deltv.ac.th ค่ะค่ะสำหรับวันนี้ครูก็ขอฝากเนื้อหาความรู้ไว้เพียงเท่านี้นะคะแล้วเจอกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีค่ะ
1: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: โรงเรียนบ้านหนองบ่อเป็นโรงเรียนขนาดเล็กติดชายขอบจังหวัดอุดรธานีและหนองคายที่ได้เข้าร่วมโครงการโรงเรียนกองทุนการศึกษาขับเคลื่อนพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมเป็นบ้านหลังที่2ให้เป็นโรงเรียนต้นแบบตามพระราโชบายภายใต้การสนับสนุนอย่างเต็มกำลังของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1: โรงเรียนเราเข้าเป็นเรื่องกองทุนและเมื่อปีการศึกษา62ที่ผ่านมาเราได้รับคัดเลือกเป็นต้นแบบของการพัฒนาโรงเรียนให้เป็นบ้านหลังที่2ทางมอราชภัฏโดยท่านอาจารย์เนี่ยค่ะเข้ามาแนะนำมาดูว่าปัญหาเนี่ยทำไมเด็กใช้ DLTV แล้วถึงไม่ได้ผลอย่างเงี้ยค่ะคือเขาไม่ได้ใช้ออนไลน์ไม่ได้ใช้ตามแบบจานดาวเทียมแต่เขาจะใช้แบบออฟไลน์ก็คือโหลดบทเรียนจาก DLTV มาก่อนแล้วเด็กเนี่ยสามารถเข้าเรียนหรือดูกี่ครั้งซ้ำๆกี่รอบก็ได้เนี่ยค่ะ
2: ที่โรงเรียนบ้านหนองบ่อไม่มีครูที่จบเอกปฐมวัยค่ะจะเป็นครู1คนดูแลเด็กทั้ง2ห้องนะคะทางคุณครูนะคะก็ได้รับเทคนิคต่างๆได้รู้จากรูปแบบการเรียนการสอนของปฐมวัยที่เหมาะสมนะคะ
0: นอกจากการสร้างทักษะวิชาการแล้วมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานียังเสริมสร้างทักษะชีวิตแก่เด็กนักเรียนให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงปลูกผักเลี้ยงไก่เพื่อเข้าสู่โครงการอาหารกลางวันขยายผลดีนี้จากโรงเรียนออกสู่ชุมชนรอบข้าง
3: ได้เรียนรู้การปลูกผักไม่ใช้สารเคมี
4: มีผักบุ้งครับผลพาแล้วก็มะเขือครับมะนาวแล้วก็แก้วมังกรครับความรับผิดชอบครับเพราะว่าเวลาเป็นวันเสาร์อาทิตย์นะครับตอนเย็นก็จะได้มารดน้ำ
5: ในความรู้สึกนะครับแทนทางด้านพ่อและแม่ทุกๆคนนะครับที่สะท้อนกลับมาคือเด็กๆนะครับเวลามาโรงเรียนเนี่ยเขาจะมีความรับผิดชอบเขาจะมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยรู้จักช่วยพ่อแม่ทำงาน
6: สิ่งต่างๆที่เราได้ทำเนี่ยสามารถนะครับทำได้มากกว่านั้นคือเราค้นพบว่าพฤติกรรมเด็กๆที่ผ่านกระบวนการกิจกรรมเกษตรเพื่ออาหารกลางวันเนี่ยเขามีพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปเป็นพฤติกรรมที่มีลักษณะที่พึงประสงค์เช่นนะครับมีความรักมีความสามัคคีนะครับเด็กๆได้ช่วยเหลือกัน
0: ถึงวันนี้โรงเรียนบ้านหนองบ่อสามารถพัฒนาการเรียนการสอนให้ได้มาตรฐานมีทักษะวิชาการจนเป็นที่ยอมรับส่งผลให้ผู้ปกครองส่งบุตรหลานเข้ามาเรียนมากขึ้นขณะที่เด็กนักเรียนเองก็มีทักษะในการประกอบอาชีพมีวินัยมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่พร้อมที่จะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพต่อไป
7: สำหรับโรงเรียนกองทุนการศึกษาที่ทางมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีเราได้มีโอกาสได้เป็นเครือข่ายในการดูแลเนี่ยเป็นสิ่งที่ทางมหาวิทยาลัยภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งห่วงใยมากที่สุดก็คือการที่จะฝึกบ่มเพาะลักษณะนิสัยโดยเฉพาะทักษะอาชีพโดยเราก็เน้นไปที่โครงการอาหารกลางวันหรือเราเน้นไปที่ฟาร์มสคูลถ้าได้มีโอกาสเนี่ยก็คิดว่าอยากจะทำงานเกี่ยวกับโรงเรียนกองทุนนี้ต่อไป

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: ายเลยเนี่ยอุ้ย
1: รถติดอะไรกันนี่ไม่ใช่กรุงเทพนะ ตื่น7 โมงยังทันเลยโรงเรียนอยู่แค่นี้เดินไปเดี๋ยวก็ถึง

0: ไม่ต้องไปส่งหรอกครับเดี๋ยวจอมพาขวัญข้าวไปโรงเรียนเอง
1: งั้นข้าฝากด้วยนะเจ้าจอม
0: สบายมากครับสวัสดีครับ
2: งั้นหนูไปนะคะสวัสดีค่ะคุณปู่

0: คุณครู
1: สวัสดีจ้าวันนี้ครูมีเพื่อนใหม่มาแนะนำให้รู้จักนะจ๊ะจอมลองออกมาทำดูสิลูกมีใครออกมาช่วยเพื่อนได้ไหมจ๊ะ
2: หนูค่ะ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: Greet the teacher.
1: Good morning, class. Good morning, students and teachers from around the country who are watching on the LTV9 and student here on site. Welcome to our English class again today with me, Teacher Games. Everybody, how have you been? You have been great?
2: Yes.
1: What about students who are watching on the LTV9? How are you doing today? นะครับวันนี้เด็กๆเป็นอย่างไรบ้างนะครับสบายดีหรือเปล่านะครับลองตอบคุณครูปลายทางได้เลยนะครับ Everybody,Let's get ready before our start our class again. นะครับ Everybody shark.
3: Shark.
1: Everybody shark.
3: Shark.
1: Everybody shark. Shark.
3: Shark.
1: Shark. Shark. Shark. All right, you missed it. Okay, one more time. Everybody shark.
3: Shark.
1: Everybody shark. Shark. Shark. Shark. Shark.
3: Shark.
1: Shark. Great job. All right, everybody, let's see our score. นะครับคะแนนของนักเรียนต้นทางตอนนี้นะครับ Group one. You have 29นะครับ29นะครับผมเดี๋ยวพรุ่งนี้ไม่ใช่พรุ่งนี้นะครับผมคาบต่อไปนะครับ we are getting closer to the last episodes of unit 1 episode number 15นะครับเราใกล้เข้าถึง EP ที่15นะครับ EP ที่15นั่นคือ EP สุดท้ายของ unit 1นะครับผมซึ่งเราจะมีการให้รางวัลกลุ่มที่คะแนนสูงสุดด้วยนะครับ group 2 we have 39 group 3 we have 35นะฮะ group 4 we have 20 and group 5 we have 29นะครับ please try harder นะครับ I have already prepared some tokens and some prizes for you all นะครับผมนักเรียนปลายทางเช่นเดียวกันนะครับหลังจากจบยูนิตที่1นะครับผม15 EP แล้วนะครับคุณครูปลายทางสามารถให้รางวัลนักเรียนดีเด่นได้เลยนะครับผมโอเค everybody let's see what we're going to learn todayAll right, and today's lesson is World Tour number one. World Tour. What is World Tour? Who knows? World Tour. World. What does it mean, world?
3: Globe.
1: Earth or globe, right? And what about tour? To travel to many places. So, anybody want to travel around the world? Raise your hand. If you raise your hand, I pray for you madly. I pray for you and I wish you to success your dream นะครับ to succeed your dream sorry นะครับ and today we're going to take a look at world tour number one นะครับผม let's see the objectives for today you will be able to match vocabulary with correct meaning in context นะครับ new vocabulary again today but it's going to be more and even more interestingAnd number two, use a concept map to develop ideas for an imaginary city. You have to imagine your dream city, your dream land. And then we're going to write and talk about it. All right, everybody shark.
3: Shark.
1: Everybody shark.
3: Shark.
1: Shark, shark. Let's take a look at these pictures.What do you see in the pictures? What do you see in the pictures? นักเรียนปลายทางเห็นอะไรในรูปนี้บ้างครับนักเรียนต้นทาง What do you see? The city. What kind of city it is? With advanced technologies or low technology? High technology, right? This is my dream land, everybody. This is my dream land. I imagine about my dream city. I want to live in a very high technology, high IT, city.With full of technology and innovations. We have many buildings, many skyscrapers. Now skyscraper is a very tall building, now skyscraper. And a very high-tech vehicle, okay? And I want you to take a look at these questions. Everybody can you read it together? One, two, go. How does your dream land look like?Okay, your dream land. I want you all to imagine your dream land. It can be unreal or surreal. Don't need to be very realistic. สามารถ surreal หรือเกินจริงได้เป็น imaginary land ของเราเป็น dream land. Okay, let's think about it. นักเรียนปลายทางลองคิดถึงกับเมืองในจินตนาการของเราซิว่าจะเป็นเมืองแบบไหนนะครับผม Any group want to share? I give you one point today.Okay, any group, ต้นทางนะครับ any group want to say. You can say, I want a city or a dream. My dreamland has a lot of cars. My dreamland has a lot of buildings. My dreamland has a lot of wonderful things. such as technology, trees, or somebody can say my dreamland has lush greenery. นะครับ You can share if you want to. You can ring the bell. นะครับกลุ่มไหนอยากแชร์นะครับว่า dreamland ของเราเป็นแบบไหนลอง ring a bell ได้นะครับ1คะแนนมาเลยตั้งแต่เริ่มคลาสเลยวันนี้นะครับแบบไหนก็ได้กันแล้วแต่ของเรานะครับไม่มีผิดไม่มีถูกเลยนะครับ You can say my dreamland has นะครับ my dreamland has โอเคนะครับ group two waiting for microphone group five do you want to share do you want to share what is your dreamland for example my dreamland has high technology what about your dreamland นะครับนักเรียนปลายทางลองตอบเป็นกลุ่มปลายทางครับนักเรียนต้นทางมีกลุ่มไหนอยากแชร์ไหมOkay, group. Group. Okay, group 2 first and then group 5. Okay, group 2 and group 5. So.
0: I want my dream land to have a better environmental and maybe for us human to have a better health and help our different quirk to like to have a better life of living.
1: Okay, thank you very much group 2. So her dreamland is full of a better environment นะครับ green area stuff like that นะครับผม thank you very much group 2นะครับ group 2 and number group 5 do you want to share group 5นะครับนักเรียนปลายทางอย่าลืมแชร์ให้กับคุณครูปลายทางด้วยนะครับ
2: okay so my dreamland is like a peace land not too quiet but sometimes it still have some sound or I like natures a lot of greenery lushOkay. Like that.
1: Thank you very much, group 5. นะครับโอเค He said that he wants his land to have quiet area or to be peaceful, นะครับ to be peaceful, all right? Thank you very much, group 5. All right, C. What about your dreamland student who are watching on DLTV 9 offsite, นะครับนักเรียนปลายทางเป็นอย่างไรบ้างครับอยากจะให้ dreamland ของเรามีลักษณะเป็นอย่างไรบ้างลองแชร์ได้เลยนะครับผมAlright, everybody. And can you guess what we are going to learn today? Can you guess again? Guess about the world. About the world. What else? What else? You can guess from the questions. You can guess from the dreamland. What are we going to learn about? About the world. About the imaginary city. About the dreamland. Wonderful land. วันนี้เราจะเรียนเกี่ยวกับเมืองในฝันหรือในจินตนาการของพวกเรานะครับ And let's see before you learn anything you have to learn the vocabulary Can you bring up your notebooks and take notes for some new vocabulary today นะครับในเรียนปลายทางนะครับสามารถนำสมุดขึ้นมาได้เลยนะครับจดคำศัพท์เบื้องต้นก่อนนะวันนี้มีคำศัพท์ที่น่าสนใจมาให้เรียนนะครับบางคำ Alright, and the first vocabulary for today, นะครับ Everybody, can you take a look at the pictures? Everybody, can you take a look at the picture? Where is it? Where is it? At the beach, and you see the sun, sunset or sunrise? Okay, you can see the scenery, the view is very, very beautiful. So we have.Many word choices or alternative words for beautiful. You have learned beautiful. What else?
3: Stunning.
1: What else? Wonderful. Fantastic. Right? นะครับนักเรียนปลายทางน่าจะเราเรียนคำว่า beautiful ไปหลายคำมากนะครับ So today we have one more word. นะครับ one more word. นะครับ Let's take a look. นะครับถ้าเกิดเราเห็นภาพสวยๆมากนะครับเราเรียกว่า it's stunning ได้Or you can say it is magnificent นะครับคำนี้หรูขึ้นมามากกว่าคำว่า stunning อีก Everybody, I will turn on the audio twice นะครับ
4: Magnificent
1: One more time
4: Magnificent
1: One more time
4: Magnificent
1: Your turn, one, two, go One more time
3: Magnificent
1: ในเรียนปลายทางออกเสียงตามด้วยนะครับ So we stress on the syllable nif นะครับ magnificent magnificent everybody magnificent magnificent it's very very beautiful นะครับ magnificent นะครับ you can say it's stunning it's very fantastic it's fantastic or it's magnificent ได้นะครับผม And let's see the example sentence. The sunset on the beach was magnificent. Magnificent. สวยมากๆเลยสวยงามมากนะครับ So you stress on the first syllable, the second syllable, or the third syllable? You stress on the second syllable, magnificent, magnificent. And this word is an adjective. นะครับ เป็นคำคุณศัพท์นะครับ Adjective ในการบอกคุณสมบัติของบางสิ่งนะครับ Are you done?Next word นะครับนักเรียนปลายทางทันนะครับเราไปพร้อมกันเลยนะ Next word let's see this one นะครับ more than some and fewer than many นะครับ so when you travel she has traveled to Bangkok for more than one time but not like 100 times okay ถ้าเกิดเราไปสถานที่ที่หนึ่งนะครับจากรูปแล้วนะครับเขาคนนี้นะครับอาจจะไปเที่ยวไทยหลายครั้งแล้วนะครับ more than one more than some but fewer than manyถ้าเราไปหลายครั้งมากเราจะบอกว่า many times right ถ้าเกิดเราไปแค่ไม่กี่ครั้งเรียกว่า sometimes right ถ้าเกิดว่า more than sometime but less than many time sometime many time and in the middles like more than sometime but less than many time we say several นะ several นะ so I will turn on the audio twice the first time
4: several
1: second time
4: Several.
1: Your turn. Several.
3: Several.
1: นักเรียนไปทางออกเสียงตามไปด้วยนะครับ Several หมายถึงหลายครั้งนะครับหลายหลายนะครับหลายครั้งหลายคนหรือหลายสิ่งก็ได้นะครับผมแต่ว่าจะน้อยกว่าคำว่า many นะครับแต่ว่ามากกว่าคำว่า some เช่นคุณครูบอกว่า There are many students in the class ได้เหมือนกันหรือคุณครูจะบอกว่า There are several students in the class ได้เช่นเดียวกันนะครับ Several or many นะครับ There are several students.Let's see. She has visited Thailand several times. นะครับ เขาคนนี้ได้มาเที่ยวไทยหลายครั้งแล้วนะครับ หลายครั้งแล้วนะครับ She has visited Thailand several times. นะครับ Everybody, one more time. Several.
3: Several.
1: Several. You stress on the word the first syllable. All right, everybody. And the next one.

0: Breezy.
1: One more time.
0: Breezy.
1: Your turn. One, two, go. Breezy. Breezy. Okay, you stress on the word, on the first syllable, breeze. Breezy. Breezy. Now, and breezy is an adjective that you can use to describe something. For example, we enjoyed a breezy afternoon by the lake. นะครับเขาบอกว่าพวกเราได้มีช่วงเวลาที่ดีนะครับช่วงบ่ายของวันหนึ่งโดยเป็นช่วงบ่ายที่มีลมพัดนะครับมีลมพัดนะครับ by the lake อยู่ข้างชายหาดนะ Everybody one more time breezy breezy นะครับถ้าคำว่า breeze ที่ไม่เติม y เฉยๆนะ breeze แปลว่าลมนะ breeze แปลว่า wind นะครับแต่เติม y ไปก็เหมือน wind ก็เป็น windy breeze ก็เป็น breezy เช่นเดียวกันนะ breeze แปลว่าลมนะ and next one wow what do you see everybody what do you see in the picture what food is that what is this menu what is this dish it ต้มยำกุ้ง yes or no no it's what is that it's aSalad, right? Who loves salad? Who loves salad? นะครับมีใครชอบสลัดบ้างนะครับมีใครชอบสลัดไหมครับผมในประเทศไทยมีใครชอบสลัดบ้างนะ So when you eat or when you have salad, what do you put on? What do you pour on the salad? The sauce, right? The sauce and a liquid mixture, often containing oil, vinegars, and herbs, นะครับก็คือเหมือนซอสนะครับแต่ว่าซอสเนี่ยเราใช้กับทุกอย่างใช่ไหมเราใช้กับสเต็กเราใช้กับอาหารทุกอย่างเลยแต่ว่าสำหรับสลัดแล้วนะครับเขาจะมีสิ่งหนึ่งที่ใช้ในการกินคู่กับสลัดนะครับเป็นลิควิดมิกเชอร์สนะครับเป็นของเหลวที่ใช้รวมกับออยล์ก็คือน้ำมันวินิกาก็คือน้ำส้มสายชูแล้วก็เฮอร์บส์หรือเฮอร์บส์ก็คือสมุนไพรต่างๆเขาจำรวมกันนะครับสิ่งนี้นะครับเขานิยมใช้กับสลัดนะครับเขาจะมีชื่อเรียกเฉพาะนะครับสิ่งนี้เรียกว่าเดรสซิ่งนะครับI will turn on the audio twice, the first time.
0: Dressing.
1: One more time.
0: Dressing.
1: Okay, your turn. One, two, go.
2: Dressing.
1: นะครับ เรียนไปทางออกเสียงตามด้วยนะครับ Dressing. นะครับ For example, she added a tangy dressing to the salad. นะครับ The salad. นะครับ นี่เวลาที่เรากินสลัดเราก็จะใส่น้ำสลัดไปด้วยหรือว่าเรียกว่า Dressing ได้นะครับ Dressing. นะครับใส่ลงไปนะAre you done? Can you repeat after me one more time? Dressing.
2: Dressing.
1: คำว่า dressing ตรงนี้เป็นคำนามเป็นนาวนะครับหมายถึงน้ำที่ใช้กินคู่กับสลัดนะครับ dressing. And next one here. What do you see in the picture? What do you see? Who love cooking bakery? Who love bakery? You love cake. You love pie. You love Puff waffle, you love puff pastry, นะครับ And here is kind of like the basic ingredients to make some bakery, นะครับในการทำเบเกอรี่ทุกครั้งนะครับเราต้องมีสิ่งนี้เราเรียกว่าอะไรมันเขาเรียกว่าเป็นเบสนะครับหรือว่าสิ่งเริ่มต้นในการทำเบเกอรี่อื่นๆที่เป็นแป้งนะครับแน่นอนล่ะมันมีส่วนประกอบของ flour แปลว่าอะไรนะครับflower เขียนแบบนี้นะครับ f l o u r ออกเสียงเหมือนกับ flower ที่แปลว่าดอกไม้นะครับออกเสียงเหมือนกันนะครับออกเสียงเหมือนกันเลยแต่เขียนต่างกันนะครับ flower ตัวนี้แปลว่าแป้งนะครับเวลาที่เราจะทำเบเกอรี่เราจะเอา flower มาผสมกับ eggs กับไข่นะครับกับนมต่างๆเพื่อจะตีขึ้นเป็นเบสในการเอาไปทำเบเกอรี่อื่นๆเพื่อให้ไปอบแล้วมันขึ้นฟูถูกไหมนะครับสิ่งนี้นะครับเราจะมีชื่อภาษาไทยอาจจะไม่มีชื่อเรียกสิ่งนี้แต่เนื่องจากว่ามันเป็นวัฒนธรรมของชาวตะวันตกนะครับเขาจะเรียกสิ่งนี้แหละที่เอาแป้งมาผสมกับไข่กับนมต่างๆน้ำตาลต่างๆเป็นเบสในการขึ้นเบเกอรี่เนี่ยว่า batter นะครับ repeat after me batter batter โอเคสมัยนี้เรานิยมเรียกทับศัพท์ไปเลยนะครับในการสำหรับคนที่ทำเบเกอรี่ก็คือใช้ batter ในการขึ้นเบเกอรี่ต่างๆนะครับ listen to the audio twice นะครับ
0: batter batter
1: Okay. อันนี้จะเสียงเขาจะมีความเป็นอเมริกันนิดหนึ่งนะครับคือควบเสียง bat ตรงนี้จะถ้าเป็นบริทิชจะ better ถ้าอเมริกันก็ better นะครับ better เหมือนคำว่า better ถ้าเป็นอเมริกันก็ better นะครับ one more time
0: better
1: your turn one two go
2: better.
1: Okay. And batter or batter, he dipped

0: the fish in batter before frying it นะครับจริงๆอาหารไทยเดี๋ยวนี้เรามีนิยมทำด้วยเช่นเอาปลาไปทำอะไรครับชุบแป้งทอดอะไรแบบนี้นะครับก็ได้เหมือนกันนะครับ batter ก็คือส่วนผสมหลักในการก่อนจะขึ้นในการตีในการทอดหรือในการอบต่างๆนะครับ Are you done? ได้เรียนไปทางทันไหมครับนะครับ Everybody one more time batter and this one นะครับ who loves salad again? Who loves salad? What do you put on the salad? What do you put on the salad? Dre. What do you put on the salad? Dressing, right? But in salad, do you eat like a cabbage with the head of the whole head of cabbage? Yes or no? เวลาเรากิน cabbage นะครับเรากินกะหล่ำปีเรากินทั้งหัวเลยไหมไม่เวลา how can you make papaya salad or ส้มตำเราส้มตำเราเอามะละกอใส่ไปทั้งลูกเลยไหมไม่ what do you do ส้มตำ what do you with the papayaYou have to chop. Okay, chop คือหั่นนะครับแต่ว่าถ้าเราทำให้มันเป็นฝอยๆนะครับแบบนี้ be cut or torn roughly into thin strips นะครับเราจะเรียกกริยาคำนั้นว่า shred นะครับ shred นะครับแต่ถ้าเป็น adjective นะครับ participle adjective we call shredded นะครับ shredded alright everybody want to go
1: shredded
0: want to go
1: shredded
0: your turn shredded shredded โอเค shredded ก็คือรูปลักษณ์ที่เขาถูกทำให้เป็นฝอยๆนะครับฝอยๆนะครับผม so she added shredded lettuce to the sandwich นะครับใครรู้จัก lettuce บ้าง lettuce คำนี้นะครับ L E T T U Z E นะครับเป็นผักชนิดหนึ่งใครรู้จักบ้าง lettuce ไม่อ่านว่า lettuce นะครับไม่อ่านว่า lettuce นะครับ lettuce ก็คือผักสลัดนั่นเองที่เราใช้กินกับสลัดนะครับผมLettuce นะครับ everybody one more time shredded shredded บางคนบอกว่าไม่เห็นคุ้นเลยครับคุณครูจริงๆเราน่าจะคุ้นเวลาที่เรากินขนมปังไส้หมูหยองเขาจะเขียนไว้หน้าแพ็กเกจเลยว่า shredded pork นะครับก็คือหมูฝอยนั่นเองก็คือหมูหยองนั่นแหละนะครับที่เรารู้จักกัน shredded pork นะครับ shredded pork นะครับโอเคThat's all, everybody. That's all. How many words do you have today? วันนี้เราเรียนคำศัพท์กี่คำครับ How many words did you learn? นักเรียนไปทางเราเรียนคำศัพท์ว่า Six words. นะครับ Six words. Can you remember all of them? Can you remember all of them? จำได้หมดไหม จำได้นะครับ Times for hit it quick. So one point for each word. This one.The first one นะครับคำแรกใครได้กดเลยนะเดี๋ยวให้ดูก่อนเดี๋ยวครูจะนับ3 2 1นะครับนักเรียนปลายทางดูก่อนนะครับผมดูสภาพแวดล้อมดูกว้างๆนะครับน่าจะคือคำว่าอะไรนะครับนักเรียนปลายทางได้ไหมนะครับนักเรียนต้นทางรอครูน้ำครับ3 2 1 I think 4 first
2: Breezy.
0: One more time.
2: Breezy.
0: Breezy. Give a big hand to group number 4. So, can any groups make a sentence by using this word, breezy? Any group want to try? One point. Breezy. Easy. Can you make an easy sentence? For example, I love a breezy beach. For example, you can say anything. Breezy. Any group want to try?นะครับนักเรียนไปทางลองแต่งประโยคจากคำว่า breezy ได้ไหมเอ่ย TikTok TikTok นะครับลองนะครับลองไหมมีใครอยากลองไหมครับ Group 1 do you want to try Group 5 breezy you can say breezy school you can say breezy beach you can say breezy mountain ได้หมดเลยนะครับผมที่มีลมพัดได้หมดเลยนะครับผม you can say I love I want to go to นะครับได้หมดกลุ่มไหน want to sayOkay, group one. Okay, group one.
3: I love breezy days.
0: I love breezy days. Thank you very much, group one. นักเรียนปลายทางลองแต่งประโยคจากคำว่า breezy ได้ไหมครับ breezy นะครับ breezy. Okay, next one. Everybody, any group can try. This one นะครับนักเรียนปลายทางดูนะครับเอ๊น่าจะคือคำว่าอะไรนะครับผมนักเรียนปลายทางได้ไหมนะครับนักเรียนต้นทางนะครับ three. two, three, two. You out. Go fire. Three, one. Go. Three, ครับผมเรียนปลายทางลองตอบพร้อมเพื่อนเลยครับผม
2: Shredded.
0: One more time.
2: Shredded.
0: Shredded. What does it mean, shredded? เป็นอะไรรูปลักษณ์เป็นแบบไหนครับเป
2: ็
0: นฝอยเป็นเส้นนะครับยาว Thank you very much, group 3. นะครับ group 3. Shredded. Any group want to make a sentence by using the word shredded? Any group want to try?กลุ่มไหนอยากลองแต่งประโยคจากคำว่า shredded ได้ไหมครับผม TikTok มีกลุ่มไหนอยากลองไหมเอ่ย shredded papaya you can say shredded cucumber shredded lettuce shredded tomato ได้หมดเลยนะครับผมอยากแต่งประโยคไหมโอเคกรุ๊ปฝ่ายโอเคกรุ๊ปฝ่าย you can say I love eating shredded something ได้เลยนะครับโอเคโอเค
4: I love eating
0: carrots. I love
4: eating carrots.
0: Shredded
4: carrots.
0: Carrot. Okay, one more time. I love shredded carrot.
4: I love shredding carrots.
0: Thank you very much, group. Five. This one. Wow. นะครับ Let's take a look at this picture. นะครับ It's very very beautiful. นะครับนักเรียนปลายทางได้ไหมเอ่ยคำนี้คือคำว่าอะไรนะครับ Three, two, oneGroup 4ครับ Group 4นะครับผมโอเค Bright what is this word What is this word
5: Magnificent
0: One more time Magnificent
5: Magnificent
0: Magnificent
5: Magnificent
0: What does it mean Magnificent Very
5: very beautiful
0: Thank you very much Group 5 Group 4 Group 4 Magnificent Any group want to make a sentence You can use magnificent instead of beautifulYou can say the country Thailand is very magnificent. ได้ Thailand is magnificent. ได้เหมือนกันนะ Any group want to try make a sentence? Okay, group five again. Group five again. เสือ Okay, take the mic please.
6: Bangkok are so.
0: Bangkok.
6: Bangkok are so magnificent.
0: Okay. Repeat after me. Bangkok is Bangkok.
6: Bangkok
0: is very is so
6: is so
0: Bangkok is magnificent thank you very much go fine all right this one what is in the pot นะครับ what is in the pot นักเรียนปลายทางน่าจะได้นะครับนักเรียนต้นทางคิดออกไหมนะ3 2 1 good one ครับ
7: better
0: one more time
7: better
0: what does it mean better
7: แป้งที่ผสมกับนมกับไข่ค่ะ
0: โอเค thank you very much นะฮะ better นะ better นะเรียนปลายทางได้มั้ยครับผมโอเค group 1 thank you very much next one wow it's pretty difficult now this one now you can guess from here นะครับตลาดน้ํานะครับ floating market นี้นะครับผมเอ๊ะจะตรงกับคําไหนที่เราเรียนไปบ้างมั้ยนะนะครับI give you a clue นะครับ There are more than one tourist or more than one visitor here at the place นะครับ More than one person นะครับ More than one person or more than one visitor at the floating market in Thailand นะครับผม You use what which word นะครับ which word 3 2 3 3 2 1Three again. Go three again. Now go three again.
7: Several.
0: One more time.
7: Several.
0: Several. What does it mean? Several.
7: หลายครั้ง
0: หลายครั้ง Thank you very much. นะครับผม Several คือจำนวนมากนะครับแต่ว่าในที่นี้ไม่ได้หมายถึงหลายครั้งแต่อาจจะหมายถึงหลายคนนะมีหลายอย่างเราใช้ว่า There are several things or there are several people ได้เหมือนกันนะครับผมOkay, ma'am? Several, นะครับ Any group want to make a sentence by using several? Okay, group 5, นะครับ group 5, several, นะ
7: I go to Chiang Mai several times.
0: I go to Chiang Mai several times. Now, several, thank you very much, นะครับ Thank you very much, group 5, นะ Okay. You can say, I went, นะครับ I went to Chiang Mai several times, ได้นะครับใช้เป็น past simple, นะครับเพราะว่าเราไปมาแล้วนะหรือI have gone to Chiang Mai. Now, I have gone. ถ้าไม่ระบุเวลาชัดเจนแล้วก็ I have gone.

0: on to Chiang Mai several times ได้นะครับ This one นะครับนักเรียนปลายทางน่าจะได้นะครับนักเรียนต้นทางนะครับ What is this one you put on a salad นะครับ a salad bowl 3 2 1 Good one ครับผม
1: Dressing
0: What is dressing
1: น้ำสลัด
0: น้ำสลัด Thank you very much Dressing นะครับ Dressing นะครับผมAny good word to make a sentenceAny group can make a sentence by using dressing. Okay, group 5 again. นะวันนี้ group 5มาแรงมากนะครับ group 5นะครับ group 5. Okay. Jigsaw นะครับ
2: I put dressing on the salad.
0: I put dressing on the
2: salad.
0: Salad. Thank you very much group 5นะครับ group 5. Okay. คะแนนเป็นกอบเป็นกำเลยวันนี้นะครับ All right, everybody.Now it's time for worksheet 12, number 12, นะครับ gap fill นะครับ the teachers who are watching on DLTV 9, you can give this worksheet to the students นะครับ and in this worksheet นะครับ the student need to choose the base words from the box นะครับ we have some vocabulary on your right hand side of the on your right hand side นะครับ commonly several magnificentBetter, try, shredded, kayaking, dressing, and breezy นะครับคำศัพท์บางคำเป็นคำศัพท์ที่คุณไม่ได้ให้ไปเพราะว่าอยากให้เราสามารถคาดเดาได้จากบริบทนะครับคาดเดาได้จากบริบทคำไหนที่เรารู้แล้วทราบแล้วเรียนไปแล้วเราเอาไปใส่ได้เลยนะครับลองอ่านเรื่องราวนี้ชื่อเรื่องว่า Wonderland นะครับเป็นเมืองในฝันนะครับเป็นเมืองในฝันนะครับเขามีอะไรบ้างนะครับคุณครูปลายทางสามารถแจกใบงานได้เลยนะตอนนี้นะครับผม

All right, everybody, now I give you 3 minutes to finish this worksheet. Nah, there are 2, 4, 6, 8, 9, ครับ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. We have 9 vocabulary. เรามีคำศัพท์ทั้งหมด9คำนะครับให้เวลา3นาทีนะครับทำได้เลยนะครับนำคำศัพท์ด้านขวามือลงไปเติมในเรื่องราวของ Wonderland นะครับลองช่วยกันอ่านนะครับเป็นกลุ่มก็ได้เป็นคู่ก็ได้หรือเดี่ยวก็ได้นะครับผม 3 minutes นะครับ Let's start นะครับ3นาทีเริ่มได้เลยครับผม

All right, everybody, are you done? Have you finished? Any group hasn't finished? Any group? Okay, no one. ใครที่ยังไม่เสร็จไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวเราลองเอาเท่าที่ได้นะครับเดี๋ยวดูเฉลยพร้อมกันไปก่อนลองเฉลยพร้อมๆกันนะครับผม All right, everybody, Wonderland ครับ Wonder นะครับดินแดนที่เต็มไปด้วยความสงสัยนะครับเป็น Imaginary Land นะอันแรกตอบอะไรดีเอ่ยเขาบอกว่าเมืองนี้นะครับผมเป็นเมืองที่ many people love to visit here there are activity เราเจอคำว่า activity นะครับ activity เราน่าจะใช้คู่กับคำว่าอะไรนะ activity แปลว่ากิจกรรมแสดงว่าเมืองนี้มีกิจกรรมที่เยอะหรือน้อยเยอะเราใช้คำว่า several นะครับ several นะครับ and next one this city is bicycle friendly it's so children normally fly kites นะครับ fly kites คืออะไร flyKite คืออะไรนะครับ Kite เล่นว่าวนะครับเล่นว่าวแสดงว่าอากาศต้องเป็นยังไงครับอากาศที่นี่ต้องเป็นยังไงครับ Breezy or windy นะครับ Breezy นะครับถูกไหมครับถูกไหมนะฮะ Skydiving also famous here the nature is you can go swimming นะครับอากาศเป็นยังไงนะครับธรรมชาติเป็นยังไงนะครับ Nature เป็นแบบไหนอากาศดีหรือไม่ดีดีเราเรียกว่า the nature is magnificent you can go swimming or ไปว่ายน้ำได้ไปไหนได้อีกครับทำอะไรได้อีกคายัก king what is kayak kayak เป็นชื่อของกิจกรรมพายเรือแบบหนึ่งนะครับคายัก king and นะครับ who did it all correct นะครับไหนใครถูกหมดเลย4ข้อนี้โอเคเยี่ยมยอดมากนะครับนักเรียนปลายทางทันไหมครับผมนะครับ next oneYummy dishes นะครับจานอาหารเรื่องของอาหารการกินบ้างเขาบอกว่า Have you ever ใครจำโครงสร้างนี้ได้ Have ต้องมาคู่กับ verb ช่องไหนนะครับ Have ต้องมาคู่กับ verb ช่อง2หรือช่อง3ช่องที่3นะครับเราเรียก tense นี้ว่า tense present perfect tense ดังนั้นในตัวเลือกของเราทั้ง9คำมีกริยาช่องที่3อยู่เพียงคำเดียวคือคำว่า try แปลว่าคุณเคยลองอาหารจานนี้ไหมที่มันเยี่ยมยอดขนาดนี้นะครับต่อมาพาพายาสลัดสไปซี่สลัด made from ส้มตำพาพายาสลัดทำจากอะไรนะครับ shredded อะไร shredded พาพายาก็คือมะละกอที่หั่นฝอยแล้วเรียบร้อยนะครับแล้วก็สลัดพาพายาสลัดก็คือส้มตำเนี่ยมันจะต้องมีน้ำที่เราไปใช้ในการตำนะครับเราเรียกว่า sour salty and spicy dressing โอเคไหม dressingผัดไทย stir fry rice noodle dish commonly นะครับ commonly แปลว่าโดยปกติทั่วไปนะครับ common คือปกตินะครับผม stir fry rice noodle dish นะครับ served as a street food นะครับเขาบอกว่าผัดไทยเนี่ย commonly served แปลว่ามักจะเสิร์ฟกันในอาหาร street food ก็คืออาหารริมทางเป็นปกตินั่นเอง and the last one wonderland fried chicken นะครับเขาบอกว่าฟรายชิคเก้นหรือไก่ทอดเนี่ยก็ต้องเอาไปโคเทดคือเอาไปชุบอะไรก่อนนะชุบแบทเตอร์นะแบทเตอร์

who made it all correct นะครับใครทำถูกมาเลย give a big hand to yourself นะครับผม All right everybody now it's time to think about your own dreamland or wonderland นะครับ in this worksheet นะครับ worksheet number 13นะครับคุณครูอยากให้นักเรียนนะครับผม create your wonderland by using a concept map to guide your ideas นะครับจำได้ไหมก่อนเราจะเขียนบรรยายเรื่องราวต่างๆเราต้องมีการไกด์หรือ organize manage your idea ก่อนเราต้องมีการจัดการความคิดก่อนนะครับคิดว่าเราจะเขียนเกี่ยวกับอะไรเช่น environment wonderland ของเราเมืองในจินตนาการของเราคือ environment ธรรมชาติเป็นแบบไหน breezy sunny windy โอเคไหม snowy rainy ได้หมดเลยแล้ว activity เราทำอะไรได้บ้าง activity snorkelingscuba diving นะครับ flying kites swimming นะครับ shopping นะครับ traveling ได้หมดเลย food นะครับอาหารในเมืองวันเดอร์แลนด์ของเราจะมีอะไรบ้างนะครับ bugs insects fly grasshopper ตั๊กแตนทอดไหมนะครับผมเป็นเมืองในฝันของเราสามารถ create ได้ตามจินตนาการเลยนะครับตอนนี้คุณครูปลายทางสั่งงานให้กับนักเรียนแล้วก็ให้เริ่มทำได้เลยในเวลา5นาทีนะครับผมนักเรียนต้นทางและเรียนปลายทางสามารถทำได้เลยนะครับผมออกแบบก่อนว่าเมืองในฝันของเราจะเป็นแบบไหนนะครับผมโอเค5 minutes go on นะครับ5นาทีเริ่มได้เลยครับผม

0: Everybody shock. Everybody shock. Everybody shock shock. Shock shock. หลายคนเลยหลายคนเลยนะครับผมอยู่เมสเซจนะครับ Alright, I think you need more time to finish, right? But let's see some ideas นะครับน่าจะบางคนอาจจะยังไม่เสร็จไม่เป็นไรนะครับให้เราพอจะได้ไอเดียนะครับ So let's ask some of you นะครับ some of you นะครับGang, what is your wonderland? What are in the wonderlands? What about environment? Environment. Your environment in your wonderland.
1: Full of lush greenery.
0: Full of lush greenery, right? Okay, so it's gonna be a very green area or very green city. Thank you very much, Group 1. What about Group 4? Group 4, what are the activities you can do in your wonderland? Give me some of them.
2: Okay. Basketball.
0: Basketball. You can play basketball in your city, right? Thank you very much, Group 4. And Group 3, what are dishes you can do? What is the food that you put it in your wonderland?
3: Fried chicken.
0: Fried chicken. The land of fried chicken. นะครับ เป็นเมืองของไก่ทอดนะครับ จะเต็มไปด้วยไก่ทอด Thank you very much, Group 3. นะครับ Group 3. Alright, I hope you all นะครับ have a very creative idea นะครับ and let's be more creative. And next time, we will write and design your own wonderland by using this concept map to guide your idea นะครับครั้งต่อไปเราจะทำการเขียนเรื่องราวเกี่ยวกับ wonderland ของเราจากเรื่อง concept map นี้นะครับผมโอเค Alright, everybody, let's reviewWhat you have learned today, everybody? Some vocabulary. The first one. Now, an adjective for now. This one. Repeat after me. Dressing.
4: Dressing.
0: นักเรียนปลายทางด้วยนะครับผม Better.
4: Better.
0: This one. Magnificent.
4: Magnificent.
0: Breezy.
4: Breezy.
0: Several.
4: Several.
0: Okay, and shredded.
4: Shredded.
0: Okay. All right, everybody, for irregular verb list for today, นะครับ irregular verb list for today, we have the word feel, นะครับ How do you feel? I feel happy, นะครับ normal. I feel happy. What about past simple? Feel,
4: felt.
0: I felt happy. Or,Past participle, I have felt die. นะครับผม Feel, felt, felt. Repeat after me. Feel.
4: Feel.
0: Felt.
4: Felt.
0: Deal.
4: Deal.
0: What is deal?
4: To
0: make an agreement. Right? When you agree with someone. นะตกลงกันนะครับกับอีกคนหนึ่ง Deal, dealt,
4: dealt.
0: Repeat after me. Deal.
4: Dealt.
0: Dealt.And the last one, smell. Past simple, smelt.
4: Smelt.
0: Alright, everybody together. Feel, felt, felt.
4: Feel, felt, felt.
0: Deal, dealt, dealt.
4: Deal, dealt, dealt.
0: Smell, smelt, smelt.
4: Smell, smell, smell.
0: Okay, good job, everybody. And for regular verbs,Pronunciation today, I have 6 words. Pass. Everybody repeat after me. Pass.
4: Pass.
0: Kiss.
4: Kiss.
0: Miss.
4: Miss.
0: So you can see that all of these 3 words end with S. นะครับ So when you put ed, you don't pronounce pass it. No. No pass it. No kiss it. No. No miss it. No. นะครับเราจะไม่ออกเสียงว่าเสร็จนะครับแบบนั้นนะครับเราจะบอกว่าเสียงเธอนะครับ Pass เธอRepeat after me. Passed.
4: Kissed.
0: Missed. ให้มีถือเบาๆถือนะครับ And quiz. อันนี้เป็นตัวเสียงเสียงนะครับเสียง voice ครับ Repeat after me. Quiz.
4: Buzz.
0: Amaze. When you put ed, you pronounce the the the. Quizzed.
4: Buzzed.
0: Amazed.โอเคนะครับผมถ้าลงท้ายด้วย S ให้เป็นเสียงเธอถ้าลงท้ายด้วย Z เส เสียง Z หรือเสียง C ตัวนี้ให้เป็นเสียง The โอเค Next time everybody we will take a look and focus on world tour number 2 and it's going to be the last episode for unit 1 okay world tour and of course I have some prizes for the winner team okay so tomorrow or next time going to be the last day of unit 1 so try harder for your score okay and you have to prepare worksheet number 14 my wonderland and handout number 10 the do's of presenting okay and you can download all of the worksheet and handouts from world wide web dltv.ac.th all right everybody last but not least everybody shark everybody shark shark shark shark shark yufa everybody shark shark everybody shark shark shark shark shark shark nine I will leave the class with the quote from John Chet นะครับ an American author and professor นะครับเป็นคำพูดของจอห์นนะครับจอห์นนะครับเป็นนักเขียนชาวอเมริกันที่มีชื่อเสียงนะครับเขาบอกว่า a ship in harbor is safe but that is not what ships are built for นะครับผมสำหรับคนที่กำลังคิดว่าเอ๊ะเราจะออกเดินทางไหมเราจะไปเจอสิ่งที่ไม่ดีช่วงเวลาที่ยากลำบากไหมนะครับผมจอห์นบอกว่าเจอแน่นอนนะครับถ้าคุณออกเดินทางเนี่ยคุณจะเจอความยากลำบากแน่นอนอย่างเช่นเขาบอกว่า ship in harbor เรือที่จอดไว้ที่ท่าเนี่ยมันจะเป็นไงครับสงบและก็ปลอดภัยแน่นอนเหมือนกับเราอยู่บ้านเนี่ยปลอดภัยแน่นอนแต่นั่นไม่ใช่จุดประสงค์ที่เขาสร้างเรือมาโอเคนะครับมีความหมายอันลึกซึ้งเหมือนกันเราลองไปคิดดูว่าเขาหมายความว่าเรือจอดอยู่เฉยๆก็ปลอดภัยแล้วแต่นั่นไม่ใช่จุดประสงค์ที่เขาสร้างเรือมาไว้ให้พวกเรานะครับผมAlright everybody, today I want you to leave the class with the heart in the center of your body, the heart like this, okay? Alright everybody, thank you very much, see you again next time.
2: Let's thank the teacher.
3: Thank you teacher.
0: Okay, heart, and then say goodbye.
3: Bye.

0: พ่อเรายังไม่ได้ตั้งชื่อกลุ่มของพวกเราที่จะเอาของไปขายในงานโอท็อปเลยนะ
1: ชื่อที่ชาวบ้านส่งกันมาไม่ถูกใจเลยเหรอ
0: ผมว่าส่วนใหญ่ก็ธรรมดาไปหรือไม่ก็ดูเฉพาะเจาะจงมากเกินไปหน่อย
2: หนูว่าชื่อของเราต้องพิเศษและมีคุณค่ามากๆเลยนะคะข้าวก็มาจากดินมะม่วงมะพร้าวหรืออะไรๆก็มาจากดินเหมือนดินให้ของขวัญกับพวกเราเลยเฮ้ยรู้แล้วลองใช้ชื่อนี้ไหมคะ

0: นี่ไงแกบ้านหลังนี้ไงที่เขาว่าติดโควิดอ่ะ
1: เออทำไมไม่ไปกักตัวที่อื่นเนี่ย
2: เออทำไมไม่ไปกักตัว
1: น่ากลัว
2: เนี่ยไปโควิดออกมาทำไมเนี่ย
1: โอ้น่ากลัวกับเข้าไป
0: เข้าไปเลยเข้าไปเลย
3: อื่นครูขอเช็คชื่อก่อนนะคะธัญพร
4: มาค่ะ
3: ทิติมาม
4: าค่ะ
3: วราเทพวราเทพไปไหนอ่ะ
5: นี่
3: ใครรู้เปล่า
5: เราได้ยินว่าเบบติดโควิดโดนกักตัว
6: จริงอ่ะ
5: ใช่ไม่รู้จริงหรือเปล่าไ
6: ห
5: ม
6: หรอกก็ว่าอยู่เลยวันนี้ไม่มา
5: ใช
3: ่ทิติมาเธอสนิทกับวราเทพใช่ไหม
5: ค่ะ
3: งั้นช่วยติดต่อเพื่อนให้ครูหน่อยได้ไหมว่าเรื่องที่เขาพูดเป็นจริงหรือเปล่า
7: ได้ค่ะ
3: บอกครูนะ
7: รีบติดต่อแล้วแจ้ง
3: ได้เดี๋ยวครูเช็คชื่อต่อเลยนะคะสุภานิดาค่ะพันสอนค่ะ
8: เนมลองโทรหาเว็บซิว่าเว็บเป็นยังไงบ้างเราเป็นห่วงเว็บมากๆเลย
9: ใช่โรงเรียนก็ไม่เห็นมาเป็นอะไรหรือเปล่า
7: โอเคเดี๋ยวเราจะรีบโทรไปได้ข่าวที่โรงเรียนว่าแกติดโควิดอ่ะแกเป็นยังไงบ้าง
10: เราไม่ได้ติดโควิดหรอกแม่เราติดเรากักตัวเฉย
7: ๆจริงเหรอแล้วเหลืออีกกี่วันอ่ะ
10: ตอนนี้ได้2วันแล้ว
7: โอเคเดี๋ยววันนี้ฉันรีบไปหาแกเลยนะโมสรุปว่าเวฟอ่ะต้องกักตัว14วันเดี๋ยวเราเอาเรื่องเนี้ยไปบอกครูชมพู่กันนะ
8: โอเคไป
11: นะค่ะ
12: เชิญครับมีอะไรครับ
11: ค่ะพอดีว่าหนูมีเรื่องที่จะมาแจ้งค่ะมีนักเรียนชั้นม.5/2ค่ะผู้ปกครองเขาติดโควิดแล้วตัวนักเรียนจะต้องกักตัวที่บ้าน14วันก็เลยอยากจะเรียนถามผอ.ว่าเรามีมาตรการที่จะช่วยเยียวยานักเรียนไหมคะ
12: มีอยู่แล้วก็เดี๋ยวให้ทางสวัสดิการเขาจัดนะอุปกรณ์เครื่องใช้ที่จำเป็นไปเลย
11: ค่ะ
12: แล้วก็เอาผลิตภัณฑ์ของโรงเรียนนะไปนะแล้วก็เดี๋ยวถ้าพร้อมแล้วก็วันนี้ไปเลย
11: แล้วเดี๋ยวยังไงหนูก็จะบอกเพื่อนแล้วก็ผู้ปกครองให้ทราบว่าวันนี้เดี๋ยวพอแล้วก็พวกเราจะเข้าไปที่บ้านของเขาค
12: ่
11: ะ
12: โอเค
11: ค่ะค่ะขอบคุณค่ะ
12: ครับโอเคเป็นโรงเรียนหลังนี้เปล่าบ้านในเว็บอ่ะ
13: ค่ะหลังนี้ค่ะ
12: โอเค
11: เดี๋ยวหนูโทรหาเพื่อนนะแล้วก็บอกเพื่อนว่าครูเอาของมาให้กับพอ.กับคณะเพื่อน

0: ผอ.คุณครูแล้วก็พวกเราอ่ะเอาของใช้ที่จำเป็นมาให้เธอไว้หน้าบ้านนะขอให้เธอหายไวๆนะแล้วก็รีบกลับไปเรียนกับพวกเรานะ
1: ขอบคุณทุกคนมากนะ
2: มันน่ากลัวจริงๆนะคะแต่หนูก็เชื่อว่าในทุกวิกฤตย่อมมีโอกาสซ่อนอยู่เสมอค่ะขอแค่ทุกคนรับมือกับมันอย่างมีสติเรียนรู้วิธีการป้องกันตัวเองให้มากขึ้นแบ่งปันและให้กำลังใจคนรอบตัวอยู่เสมอนะคะสวัสดีค่ะ

0: นี่คือพิธีอะไรหรอครับปู
1: ่นี่ก็คือพระราชพิธีบรมราชาภิเษกหรือพิธีขึ้นครองราชตามโบราณราชประเพณีของพระมหากษัตริย์ยังไงล่ะในวันนั้นท่านพระราชทานพระปฐมบรมราชองค์การว่าเราจะสืบสานรักษาและต่อยอดและครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งอนาราษฎรตลอดไปเป็นพระปฐมบรมราชองค์การที่มีความหมายจริงๆที่พระองค์จะสืบสานรักษาและต่อยอดแนวคิดของในหลวงรัชกาลที่9ซึ่งก็คือการรักษาและต่อยอดในสิ่งที่พระราชบิดาทรงทำไว้เพื่อสร้างความสุขให้กับคนไทยนั่นเอง
2: ไปดูกันไหมในหลวงท่านทรงงานยังไงบ้าง
3: อ่างเก็บน้ำนฤบดินทรจินดาพุทธศักราช2561
4: เอ้าเจ้าเหมียวอยากกินกระทอนเลย
0: ลุงครับที่นี่ที่ไหนหรอครับ
4: ที่นี่ก็โครงการห้วยสมงหรืออ่างเก็บน้ำนฤบดินทรจินดาไงไม่รู้จักเหรอไอ้หนูนี่เป็นโครงการชลประทานอันเนื่องมาจากพระราชดำริโครงการสุดท้ายของในหลวงรัชกาลที่9เลยนะในสมัยของท่านจะสร้างไม่เสร็จแต่ในหลวงรัชกาลที่10ทรงให้แก้ปัญหาที่ติดขัดและให้สร้างต่อจนเสร็จสมบูรณ์อย่างที่เห็นนี่แหละ
0: แล้วถ้าสร้างไม่เสร็จจะเป็นยังไงหรอครับ
4: โอ้ยทำไมได้โครงการนี่นะหน้าฝนน้ำก็ท่วมหน้าแล้งน้ำก็ขาดแม่น้ำนั้นทะเลก็หนุนพืชไร่พืชสวนเสียหายปลูกอะไรไม่ได้หรอกกระท้อนอร่อยๆแบบนี้ไม่มีทางได้กินหรอกนะ
5: โอ้ยที่ได้ของแกที่ไหนที่ในหลวงสร้างบ้านฉันก็มี
4: เอ้าตาเสิร์ตไปไงมาไงวันเนี่ยโหนี่ไม่เจอกันกี่ปีนี่มาเที่ยวอ่ะ
5: เปล่าไม่ได้มาเที่ยวหรอกเอาทุเรียนเมืองจันทน์บ้านฉันมาส่งที่ตลาดปราจีนเนี่ยแล้วก็ได้ยินคนโม้ให้เด็กฟังใหญ่เลย
4: เฮ้ยโม้อะไรที่ไหน
5: นี่ไอ้หนูจันทบุรีบ้านลุงก็มีนะชื่อโครงการฝายบ้านเขาแดงเป็นโครงการที่ในหลวงท่านสานต่อจากพระบิดาท่านเหมือนกันและทุเรียนในรถเนี่ยก็ได้น้ำจากโครงการของท่านนั่นแหละส่วนจะอร่อยขนาดไหนก็คิดดูสิวะคนที่นี่สั่งให้ลุงมาส่งแทบทุกวันสงสัยจะอร่อยกว่ากระท้อนปลาจีนสะละมั้ง
4: อ้าวเฮ้ยพูดจาแบบเนี้ยจะวัดกันใช่ไหมฮะ
5: โอ้ยกลัวตายมาก็มาดิวะ
4: เฮ้ยเดี๋ยวตกเลยใครจะข

0: กว่ากัน
1: เดี๋ยวค่ะใจเย็นกันก่อนนะคะใจเย็นกันก่อน
2: ไม่ยุ่งไม่เย็นเลยใหญ่เฮ้ยเอ้าไอ้หนูเอาไปชิมเอาของลุงด้วยอ่ะ
3: โหอร่อยครับ
1: อร่อยทั้งทุเรียนทั้งกระท้อเลยค่ะ
2: โอ้ยดีแล้วอะไรอร่อยกว่า
3: ก็อร่อยทั้งคู่เลยนะครับ
2: ทั้งคู่ไม่ได้ต้องบอกว่าอะไรอร่อยกว่าถ้าคนตัดสินไม่ได้งั้นแมวละกันมามากินเลยมาม
1: าอ่ะกินเดี๋ยวค่ะ
2: กินโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไหนแล้วว
1: ิ่งสิแม่วิ่ง
2: เดี๋ยวอย่าหนีมาตัดสินก่อน
4: ซึ่งการสืบสานรักษาและต่อยอดนี้พระองค์ก็ได้ทรงทำมาตั้งแต่ก่อนขึ้นครองราชย์แล้วล่ะนะทรงปฏิบัติภารกิจเพื่อเป็นมิ่งขวัญและกำลังใจแก่เกษตรกรทรงทำปุ๋ยหมักธรรมชาติเป็นปฐมฤกษ์ทรงเป็นประธานการทำนาสาธิตทรงพัฒนาและยกระดับมาตรฐานการผลิตของโรงงานศูนย์รวมนมศูนย์จิตลัดดาและยังทรงมอบหมายงานให้องคมนตรีไปสานต่อโครงการพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9จนเดินหน้าไปถึง88โครงการและโปรดจัดตั้งโครงการของพระองค์เองถึง86โครงการด้วยนะ
5: การสืบสานรักษาและต่อยอดของในหลวงรัชกาลที่10ในสิ่งที่พระราชบิดาทรงทำไว้ได้สร้างความร่มเย็นเป็นสุขให้คนไทยทั่วทั้งแผ่นดิน

0: รุ่นน้องผมนะครับเขามีหลานที่เรียนดีแต่ที่บ้านไม่มีเงินให้เรียนต่
1: สมัยนี้มีทุนการศึกษาให้เด็กๆเยอะแยะอย่างทุนมทส.ของในหลวง
2: ฉันอยากรู้ว่าในหลวงให้ความสำคัญกับการศึกษายังไงพี่เพิ่งรับปริญญามาเหรอคะ
3: ใช่
2: แปลว่าพี่จะกลับมาทำงานที่บ้านเกิดของพี่เหรอคะ
3: ใช่พี่จะกลับมาทำงานที่นี่
4: ให้ลูกหมาเรียนจบแล้ววอย

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะนักเรียนสวัสดีคุณครูปลายทางนักเรียนปลายทางด้วยนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายวิชาสังคมศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่3พบกับคุณครูวรัญญาแองสายอีกเช่นเคยนะคะค่ะนักเรียนสำหรับเรื่องราวของเราในวันนี้นะคะก็เป็นเรื่องที่สืบเนื่องมาจากชั่วโมงที่ผ่านมาชั่วโมงที่ผ่านมาเราได้มีการเรียนรู้อะไรกันไปจำได้ไหมคะเรียนเรื่องอะไรกันไปคะเรียนหลักธรรมคืออริยสัจ4ไปใช่ไหมคะเรียนในองค์ประกอบของนิโรธนั่นเองนะคะวันนี้นะคะเรื่องของเราก็ยังคงอยู่ในอริยสัจ4อยู่นั่นเองค่ะนักเรียนเรื่องของเราในวันนี้นะคะคือเรื่องอริยสัจ4ในองค์ประกอบของมรรคนั่นเองนะคะนักเรียนค่ะวันนี้นะคะเดี๋ยวเราไปดูกันที่จุดประสงค์การเรียนรู้กันก่อนนะคะว่าเราจะได้เรียนรู้อะไรกันบ้างนะคะค่ะมาดูกันที่จุดประสงค์การเรียนรู้นะคะค่ะในข้อที่1 นะคะบอกว่านักเรียนสามารถบอกความหมายและองค์ประกอบของมรรคในอริยสัจ4ได้ถูกต้อง 2. นักเรียนสามารถใช้กระบวนการกลุ่มในการวิเคราะห์มรรคหรือแนวทางการปฏิบัติตนเพื่อให้หลุดพ้นจากความทุกข์จากสถานการณ์ตัวอย่างที่กำหนดให้ได้ถูกต้องและ3นะคะเห็นความสำคัญของการเรียนรู้เรื่องมรรคในหลักธรรมอริยสัจ4ได้นั่นเองค่ะนี่คือจุดประสงค์การเรียนรู้ที่ทั้งนักเรียนต้นทางและปลายทางจะได้เรียนรู้กันไปสำหรับวันนี้เลยนะคะค่ะนักเรียนคะก่อนอื่นเลยคุณครูมีคำถามมาถามกับนักเรียนนะคะคำถามนะคะขอถามนักเรียนว่าอริยสัจ4ประกอบไปด้วยหลักธรรมใดบ้างคะนักเรียนจำได้ไหมเอ่ยมีทุกข์สมุทัยนิโรธและมรรคใช่ไหมคะนักเรียนและจำได้ไหมเอ่ยว่าทุกข์นั้นหมายถึงอะไรจำได้ไหมคะถูกต้องค่ะนักเรียนอริยสัจ4นะคะก็จะประกอบไปด้วยทุกข์สมุทัยนิโรธและมรรคนั่นเองนะคะทุกข์ก็คือความไม่สบายกายไม่สบายใจใช่ไหมคะสมุทัยล่ะคะคืออะไรสาเหตุของทุกข์ใช่ไหมคะถูกต้องค่ะนิโรธคือการดับทุกข์นั่นเองนะคะนักเรียนและสุดท้ายก็คือมรรคล่ะคะมรรคคืออะไรเรายังไม่ได้เรียนรู้กันใช่ไหมคะเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะได้เรียนรู้กันไปนะคะว่ามรรคนั้นมีความหมายว่าอย่างไรกันบ้างนั่นเองนะคะนักเรียนโดยผ่านกิจกรรมการเรียนรู้นี้ค่ะนักเรียนกิจกรรมที่คุณครูจะให้นักเรียนทำต่อไปนี้นะคะคือกิจกรรมสืบค้นข้อมูลความหมายของคำศัพท์นั่นเองค่ะให้นักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางฟังให้ดีนะคะคุณครูจะให้นักเรียนทำอะไรคะสืบค้นข้อมูลความหมายของคำศัพท์ต่อไปนี้เลยมีคำศัพท์หลายคำศัพท์มากด้วยกันนะคะเพราะฉะนั้นนะคะให้นักเรียนทุกคนตั้งใจฟังให้ดีนะคะนี่ค่ะนักเรียนคือคำศัพท์ที่นักเรียนต้องทำการค้นหาไปนะคะคำศัพท์ในคำที่1 นะคะบอกว่ามีคำว่าสัมมาทิฏฐิ 2. สัมมาสังกัปปะ 3. สัมมาวาจา 4. สัมมากัมมันตะ 5. สัมมาอาชีวะ 6. สัมมาวายามะ 7. สัมมาสติและ 8. สัมมาสมาธินั่นเองค่ะนี่คือคำศัพท์ที่นักเรียนต้องทำการสืบค้นข้อมูลลงไปนะคะว่าคำศัพท์เหล่านี้มีความหมายว่าอย่างไรกันบ้างนั่นเองนะคะนักเรียนเข้าใจไหมเอ่ยโดยนักเรียนนะคะทำการบันทึกความหมายที่ได้นะคะลงไปในสมุดได้เลยนะคะทั้งนักเรียนต้นทางและปลายทางได้เลยนะคะมีทั้งหมด8คำด้วยกันนักเรียนเข้าใจไหมคะค่ะพร้อมลงมือทำไหมเอ่ยค่ะถ้าพร้อมแล้วลงมือทำได้เลยค่ะ

ค่ะขณะนี้นะคะหมดเวลาสำหรับการค้นหาคำศัพท์แล้วนะคะนักเรียนเป็นอย่างไรเรียบร้อยกันไหมคะเรียบร้อยแล้วนะคะนักเรียนปลายทางนะคะเรียบร้อยแล้วหรือยังเรียบร้อยแล้วเช่นกันใช่ไหมคะค่ะนักเรียนกิจกรรมต่อไปนี้นะคะคุณครูมีอีกหนึ่งกิจกรรมมาให้นักเรียนได้ร่วมสนุกกันนะคะกิจกรรมต่อไปนี้นะคะคือกิจกรรมจับคู่รู้ความหมายนั่นเองค่ะนักเรียนโดยกิจกรรมจับคู่รู้ความหมายนั้นจะเป็นกิจกรรมเกี่ยวกับอะไรนะคะให้นักเรียนทุกคนตั้งใจฟังให้ดีนะคะกิจกรรมจับคู่รู้ความหมายนั้นนะคะคุณครูจะให้นักเรียนแต่ละกลุ่มทำการจับคู่คำศัพท์จำนวน16ใบด้วยกันโดยคุณครูจะมีคำศัพท์มาให้นักเรียนนะคะทั้งหมด16ใบด้วยกันนะคะนักเรียนให้นักเรียนทำการจับคู่ไปค่ะนักเรียนก็ทำการจับคู่คำศัพท์กับความหมายให้ถูกต้องเมื่อสักครู่นี้เราได้มีการค้นหาความหมายของคำศัพท์ไปแล้วถูกไหมคะเราได้มีการค้นหาความหมายของคำศัพท์ไปแล้วเพราะฉะนั้นกิจกรรมต่อไปนี้คุณครูจะให้นักเรียนจับคู่คำศัพท์กับความหมายนะคะภายในเวลา2นาทีเท่านั้นนะคะนักเรียนต้องช่วยกันภายในกลุ่มนะคะโดยคำศัพท์ที่คุณครูจะให้กับนักเรียนได้ไปทำการจับคู่นั้นนะคะมีดังนี้เลยค่ะมีคำว่าสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธินะคะนี่นะคะก็คือคำศัพท์ที่นักเรียนต้องทำการจับคู่กับความหมายต่อไปนี้นี่นะคะก็คือความหมายที่นักเรียนจะต้องทำการจับคู่กับคำศัพท์เมื่อสักครู่นี้นะคะโดยมีความหมายของคำศัพท์นั้นอยู่ในบัตรคำนี้นะคะว่าความตั้งจิตมั่นชอบนี่เป็นบัตรคำใบที่หนึ่งนะคะถัดมาการระลึกชอบเพียรชอบการเลี้ยงชีพชอบนะคะถัดมาการกระทำชอบการเจรจาชอบการดำริชอบและก็ความเห็นชอบนั่นเองค่ะนักเรียนนี่นะคะก็คือคำศัพท์กับความหมายที่นักเรียนจะต้องทำการจับคู่ลงไปนั่นเองนะคะโดยคุณครูจะให้เวลานักเรียนแค่2นาที

0: ทีเท่านั้นในการจับคู่นะคะโดยนักเรียนปลายทางนะคะสามารถร่วมกิจกรรมนี้ได้โดยการให้คุณครูปลายทางนะคะทำการดาวน์โหลดบัตรคำนะคะไปใช้สำหรับการเป็นสื่อการสอนให้กับนักเรียนได้นะคะที่ www.dltv.ac.th ได้เลยนะคะค่ะนักเรียนพร้อมไหมเอ่ย
1: พร
0: ้
1: อมค่ะ
0: พร้อมไหมคะ
1: พร้อมค่ะ
0: ค่ะถ้าพร้อมแล้วเราไปเริ่มกันได้เลยค่ะ

0: หมดเวลานะคะนักเรียนครบ2นาทีแล้วทุกคนวางมือได้เลยวางค่ะใครยังไม่เสร็จวางก่อนกลุ่มไหนเสร็จแล้วเรียบร้อยกลุ่มไหนคะมีกลุ่มที่3และกลุ่มที่2ใช่ไหมคะตอนนี้เสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะนักเรียนปรบมือให้ตัวเองหน่อยเดี๋ยวคุณครูขอดูหน่อยนะคะว่าถูกต้องหรือไม่นะคะไหนขอตัวแทนของกลุ่มที่2นำมาโชว์ให้เพื่อนๆปลายทางดูหน่อยค่ะว่าถูกต้องหรือไม่นะคะนักเรียนมาค่ะลุกมาได้เลยค่ะมาได้เลยค่ะ
1: ค่ะของกลุ่มหนูนะคะในอันแรกก็จะเป็นสัมมาทิฏฐิค่ะสัมมาทิฏฐิจะเป็นเรื่องของความเห็นชอบค่ะสองจะเป็นสัมมาสังกัปปะสัมมาสังกัปปะจะเป็นเรื่องของความดำริชอบค่ะต่อมาจะเป็นเรื่องสัมมาวาจาค่ะคือวาจาชอบหรือว่าการพูดให้ดีค่ะอันที่สี่นะคะก็จะเป็นสัมมากัมมันตะค่ะสัมมากัมมันตะก็จะเป็นเรื่องของกิริยาชอบค่ะก็เป็นเรื่องของการกระทำค่ะอันที่5ก็จะเป็นสัมมาอาชีวะค่ะก็จะเป็นเรื่องของการเลี้ยงชีพชอบค่ะหรือว่าการทำงานสุจริตต่อมาจะเป็นสัมมาวายามะค่ะจะเป็นเรื่องของความเพียรชอบค่ะต่อมาจะเป็นสัมมาสติค่ะคือการระลึกชอบค่ะการมีสติแล้วก็สุดท้ายก็จะเป็นสัมมาสมาธิค่ะคือการตั้งจิตมั่นชอบค
0: ่
1: ะ
0: เก่งมากปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะค่ะขอบคุณตัวแทนของกลุ่มที่2นะคะนักเรียนค่ะเป็นอย่างไรถูกต้องไหมเอ่ยกลุ่มอื่นๆถูกต้องไหมคะถูกต้องแบบที่เพื่อนได้ออกมาทำการบอกกับเราเลยนั่นเองนะคะนักเรียนค่ะเดี๋ยวเรามาดูความหมายกันอีกหนึ่งครั้งนะคะว่าถูกต้องหรือไม่นะคะนักเรียนนี่นะคะนักเรียนสัมมาทิฏฐิหมายถึงอะไรคะนักเรียนสัมมาทิฏฐิหมายถึง
2: ความเห็น

0: ชอบทำการจับคู่กับความเห็นชอบใช่ไหมคะนักเรียนถูกต้องนะคะถูกต้องไหมเอ่ยถูกต้องนะคะเรามาดูความหมายนะคะว่าความเห็นชอบนี้หมายถึงอะไรกันบ้าง นะคะนักเรียนความเห็นชอบนะคะคือการเข้าใจเรื่องราวอย่างถูกต้องมีปัญญาเห็นชอบในสิ่งที่ถูกทั้งทางโลกและทางธรรมะค่ะนักเรียนเช่นการเข้าใจว่าอะไรคือทุกข์อะไรคือสาเหตุแห่งทุกข์อะไรคือการดับทุกข์อะไรคือสิ่งที่จะนำไปสู่การดับทุกข์เห็นว่าอะไรคือความดีอะไรคือความชั่วเห็นว่าสังขารไม่เที่ยงเป็นการเข้าใจกระบวนการเกิดขึ้นและการดับไปของทุกข์นั่นเองนะคะนักเรียนนี่นะคะก็คือความหมายของสัมมาทิฏฐิหรือว่าความเห็นชอบนั่นเองก็คือการที่เรามีความเข้าใจว่าอะไรดีอะไรไม่ดีอะไรควรทำอะไรไม่ควรทำนั่นเองนะคะค่ะนักเรียนถัดมาคำศัพท์ต่อมาคำว่าสัมมาสังกัปปะใช่ไหมคะมีความหมายว่าอย่างไรคะความดำริชอบถูกต้องค่ะนักเรียนทำการจับคู่กับความดำริชอบนั่นเองนะคะหมายถึงอะไรหมายถึงการที่จะทำในสิ่งที่ดีงามคือทำในสิ่งที่ดีนั่นเองค่ะนักเรียนไม่คิดโกรธเบียดเบียนรักใคร่หรือยึดทำการยึดธรรมะคิดให้หลุดพ้นจากกามจากโลภนั่นเองนะคะนักเรียนอาทิเช่นความคิดที่ปลอดโปร่งไม่หมกมุ่นอยู่ในกามคุณทั้ง5ค่ะเช่นอะไรบ้างเช่นรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสค่ะและความคิดที่ไม่พยาบาทอาฆาตริษยาให้มีความเมตตากรุณานั่นเองคือสัมมาสังกัปปะนี้ก็คือการที่เราคิดในสิ่งที่ดีหรือว่ามีความเมตตากรุณาไม่คิดที่จะคิดร้ายหรืออิจฉาริษยากับผู้อื่นนั่นเองนะคะค่ะถัดมานักเรียนถัดมาคำว่าสัมมาวาจามีความหมายว่าอย่างไรคะนักเรียนเจรจาชอบหมายถึงอะไรไหนใครบอกของครูได้บ้างการพูดในสิ่งที่ดีใช่ไหมคะถูกต้องค่ะนักเรียนก็คือการพูดในสิ่งที่ดีไม่พูดปดพูดส่อเสียดหรือว่าพูดหยาบคายนั่นเองไม่พูดเพ้อเจ้อพูดสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์นั่นเองนะคะนักเรียนนี่ก็คือความหมายของคำว่าสัมมาวาจาหรือว่าการที่เรามีคำรู้จักพูดในสิ่งที่ดีมีกิริยาในการพูดที่ดีนั่นเองนะคะนักเรียนค่ะถัดมาคำต่อมาคำว่าสัมมากัมมันตะล่ะคะหมายความว่าอย่างไรหมายความว่าการกระทำชอบนั่นเองถูกต้องค่ะการกระทำชอบหมายถึงอะไรล่ะคะนักเรียนการกระทำในสิ่งที่ดีถูกไหมคะถูกต้องค่ะนักเรียนคือการกระทำในสิ่งที่ดีปฏิบัติในสิ่งที่ดีไม่ฆ่าสัตว์ไม่รักขโมยไม่ประพฤติผิดในกามนั่นเองนี่นะคะก็คือการกระทำชอบนั่นเองคือความหมายของคำว่าสัมมากัมมันตะนั่นเองนะคะนักเรียนถัดมาคำต่อมาคำว่าสัมมาอาชีวะหมายถึงอะไรคะนักเรียนเลี้ยงชอบถูกต้องค่ะหมายถึงอะไรอ่ะการเลี้ยงชีพชอบการประกอบอาชีพสุจริตนั่นเองนะคะไม่คดโกงผู้อื่นไม่หลอกลวงผู้อื่นนะคะนี่ก็คือความหมายของสัมมาอาชีวะหรือว่าการเลี้ยงชีพชอบนั่นเองค่ะนักเรียนถัดมาคำต่อมาคำว่าสัมมาวายามะหมายถึงอะไรคะสัมมาวายามะ
1: เพียรชอบ
0: หมายถึงอะไรคะการเพียรพยายามทำในสิ่งที่ดีงามใช่ไหมคะถูกต้องค่ะนักเรียนคือการเพียรพยายามทำในสิ่งที่ดีงามทั้งทางโลกและทางธรรมนั่นเองค่ะนักเรียนนี่ก็คือความหมายของคำว่าสัมมาวายามะนะคะถัดมาสัมมาสติล่ะคะนักเรียนหมายถึงอะไรอะไรนะคะการระลึกชอบนั่นเองหมายถึงอะไรคะนักเรียนการระลึกชอบตอบดังๆได้เลยนักเรียนตอบดังๆได้เลยค่ะการมีสติในการทำสิ่งต่างๆถูกต้องค่ะนักเรียนรู้ว่าอะไรถูกอะไรผิดทั้งทางโลกและทางธรรมแล้วก็มีสติพยายามตัดกิเลสสิ่งที่ไม่ดีออกไปจากจิตใจของเรานั่น

เองนะคะนี่ก็คือความหมายของคำว่าสัมมาสตินะคะนักเรียนค่ะถัดมาสัมมาสมาธิล่ะคะนักเรียนคู่กับอะไรความตั้งจิตมั่นชอบหมายถึงอะไรคะความตั้งใจนักเรียนบอกว่าความตั้งใจในการทำสมาธิถูกต้องค่ะนักเรียนก็มีความตั้งใจมีจิตอยู่ในสมาธิที่ถูกต้องได้เสมอนั่นเองค่ะคือการตั้งจิตให้แน่วแน่พยายามไม่ฟุ้งซ่านพยายามคิดในสิ่งที่ดีไม่ฟุ้งซ่านนั่นเองนะคะสามารถฝึกปฏิบัติด้วยการบริหารจิตทำสมาธิได้ค่ะนักเรียนนี่นะคะก็คือความหมายของคำว่าสัมมาสมาธินั่นเองนะคะนักเรียนถูกต้องกันทุกกลุ่มเลยไหมคะถูกไหมคะเก่งมากปรบมือให้ตัวเองหน่อยค่ะค่ะแสดงว่านักเรียนก็สามารถทำการจับคู่กับความหมายได้นั่นเองเก่งมากๆนะคะคุณครูขอชื่นชมนะคะนักเรียนค่ะถัดมาค่ะนักเรียนคุณครูมีคำถามมาถามกับนักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางทุกคนตั้งใจฟังคำถามให้ดีนะคะคำถามถามว่านักเรียนคิดว่ามรรคคือหลักธรรมที่มุ่งสอนในเรื่องใดสอนในเรื่องอะไรคะการทำชีวิตที่มีความสุขมีเพื่อนบอกว่าการทำชีวิตที่มีความสุขมีกลุ่มอื่นว่าอย่างไรอีกคะอะไรนะคะการหมดทุกข์มีเพื่อนบอกว่าการหมดทุกข์มีอะไรอีกไหมกลุ่มที่3มีไหมคะสามารถเสนอมาได้เลยคิดว่าการมรรคเนี่ยเป็นการเรียนเกี่ยวกับอะไรจากที่เราได้ทำการหาความหมายกันมาทั้งทำการจับคู่ของคำศัพท์ด้วยการพ้นจากทุกข์ใช่ไหมคะกลุ่ม3บอกว่าพยายามพ้นจากทุกข์นั่นเองกลุ่ม4ได้ไม่เอ่ยมุ่งสอนเกี่ยวกับเรื่องอะไรคะนักเรียนจากที่เราได้ทำการจับคู่ความหมายแล้วเราก็ทำการทราบความหมายไปแล้วด้วยมีทั้งสอนให้เราดำรงชีวิตอย่างมีสติมีอาชีพชอบคือประกอบอาชีพในทางสุจริตนักเรียนคิดว่าสอนเราในเรื่องอะไรการใช้ชีวิตไปในทางที่ถูกต้องถูกต้องค่ะนักเรียนกลุ่ม4ละคะได้ไหมเอ่ยอะไรนะคะหนทางในการดับทุกข์หรือว่าแนวทางในการที่จะไปดับทุกข์ใช่ไหมคะถูกต้องค่ะนักเรียนค่ะปรบมือให้ตัวเองหน่อยค่ะนักเรียนถูกต้องนะคะเรามาดูความหมายของมรรคกันนะคะมรรคก็คือหลักธรรมที่มุ่งสอนเกี่ยวกับการพัฒนาชีวิตของเรานั่นเองและจิตใจของเราให้เรามีจิตใจที่ดีและมีชีวิตในการดำเนินชีวิตที่ดีนั่นเองนะคะมุ่งเน้นสอนในเรื่องของการดำเนินชีวิตอย่างมีคุณธรรมการฝึกฝนจิตใจและการเจริญปัญญาเพื่อให้เกิดความสุขและความสงบอย่างยั่งยืนแก่จิตใจของเรานั่นเองนะคะนักเรียนลำดับต่อมานะคะเรามาลงมือปฏิบัติกันค่ะพร้อมจะไปลงมือปฏิบัติแล้วหรือยังคะปรบมือหนึ่งครั้งนั่งตัวตรงค่ะค่ะนักเรียนพร้อมจะไปลงมือปฏิบัติแล้วใช่ไหมเอ่ยค่ะถ้าพร้อมแล้วเรามาดูคำอธิบายกันนะคะนักเรียนค่ะคำชี้แจงสำหรับกิจกรรมของนักเรียนนะคะคุณครูจะให้นักเรียนทำการสรุปความหมายและองค์ประกอบของมรรคลงในใบงานที่12นะคะค่ะนักเรียนทำการอ่านกรณีตัวอย่างและวิเคราะห์ว่าอะไรคือมรรคตามหลักของอริยสัจ4โดยบันทึกคำตอบลงไปในใบงานที่12ได้เลยนะคะค่ะสำหรับคุณครูปลายทางนะคะคุณครูปลายทางสามารถแจกใบงานให้กับนักเรียนทำลงไปในใบงานที่12เรื่องอริยสัจ4มรรคได้เลยค่ะและคุณครูก็ให้ความช่วยเหลือนักเรียนได้ตามความเหมาะสมได้เลยนะคะค่ะนักเรียนเรามาดูตัวอย่างของใบงานกันก่อนนะคะนี่นะคะก็คือตัวอย่างของใบงานนั่นเองตัวอย่างของใบงานนะคะเขาบอกว่าให้เราทำอะไรลำดับแรกเรามาดูกันค่ะให้เราเขียนความหมายและองค์ประกอบของมรรคในอริยสัจ4ลงไปนักเรียนทราบความหมายไปแล้วใช่หรือไม่คะเมื่อสักครู่นี้เราทราบความหมายไปแล้วเราก็ทำการเขียนความหมายของของมรรคในอริยสัจ4ลงไปได้เลยนะคะค่ะและให้นักเรียนทำการอ่านสถานการณ์ตัวอย่างมีทั้งหมด3สถานการณ์ด้วยกันและให้นักเรียนทำการเขียนว่ามรรคในสถานการณ์ตัวอย่างนั้นคืออะไร

หรือว่ามีวิธีการในการที่จะดับทุกข์หรือหลุดพ้นจากปัญหานั้นอย่างไรบ้างนั่นเองนะคะนักเรียนค่ะและในข้อสุดท้ายคือให้นักเรียนเขียนความสำคัญของมรรคในอริยสัจ4ว่ามรรคนั้นนักเรียนคิดว่ามีความหมายว่าอย่างไรกันบ้างนั่นเองนะคะค่ะนี้นะคะก็คือตัวอย่างของใบงานนะคะซึ่งคุณครูปลายทางสามารถไปดาวน์โหลดได้ที่ www.dltv.ac.th ได้เลยนะคะค่ะนักเรียนเข้าใจใบงานหรือไม่คะเข้าใจใช่ไหมคะพร้อมลงมือทำแล้วหรือยังเอ่ยค่ะถ้าพร้อมแล้วลงมือทำได้เลยค่ะ

0: ค่ะขณะนี้นะคะหมดเวลาสำหรับการทำใบงานแล้วนะคะนักเรียนให้ทุกคนวางปากกาค่ะเรียบร้อยไหมเอ่ยเรียบร้อยนะคะนักเรียนปลายทางนะคะเรียบร้อยไหมคะเรียบร้อยแล้วเช่นกันนะคะนักเรียนค่ะนักเรียนต่อไปนี้นะคะเรามาดูแนวคำตอบสำหรับใบงานกันนะคะว่าใบงานนั้นจะมีแนวคำตอบว่าอย่างไรกันบ้างนะคะค่ะนักเรียนในข้อที่1บอกว่าอย่างไรคะความหมายของมรรคในอริยสัจ4หมายถึงอะไรคะนักเรียนนักเรียนคิดว่าหมายถึงอะไรวิธีการในการทำให้เราพ้นทุกข์ใช่ไหมคะถูกต้องค่ะนักเรียนคือวิธีการที่ทำให้เราพ้นทุกข์ได้แก่มรรคมีองค์8เมื่อสักครู่นี้เลยนะคะที่เราได้ทำการสืบค้นข้อมูลกันไปนั่นเองนะคะประกอบไปด้วยสัมมาทิฏฐิคือความเห็นชอบความต่อมาในข้อที่2นะคะคือสัมมาสังกัปปะคือดำริชอบ3สัมมาวาจาวาจาชอบ4สัมมากัมมันตะกระทำชอบ5สัมมาอาชีวะเลี้ยงชีพชอบ6สัมมาวายามะเพียรชอบ7สัมมาสติระลึกชอบ8สัมมาสมาธิตั้งมั่นชอบนั่นเองค่ะนักเรียนนี่ก็คือความหมายของมรรคมีองค์8นั่นเองนะคะนักเรียนก็คือแนวทางที่ทำให้เราพ้นทุกข์นั่นเองนะคะนักเรียนหรือนักเรียนเรียกอีกอย่างหนึ่งว่ามัชฌิมาปฏิปทานั่นเองนะคะนักเรียนคือมรรคมีองค์8นั่นเองค่ะจะประกอบไปด้วยทั้งหมด8คำด้วยกันนะคะนักเรียนค่ะคือหนทางให้เราพ้นทุกข์นั่นเองค่ะถัดมาในสถานการณ์ที่1เขาบอกว่าอะไรคะเขาบอกว่านักเรียนคนหนึ่งเคยเป็นเด็กเรียนดีมีผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์สูงมาตลอดแต่เมื่อเลื่อนชั้นขึ้นนะคะนักเรียนไประดับชั้นมัธยมปลายกลับพบว่าคะแนนลดลงอย่างมากทำให้รู้สึกกดดันเครียดและรู้สึกว่าตนเองล้มเหลวความทุกข์นี้สะสมจนไม่อยากไปโรงเรียนและรู้สึกท้อแท้มักในสถานการณ์ตัวอย่างนี้นักเรียนคิดว่าจะสามารถทำอย่างไรได้บ้างคะทำอย่างไรได้บ้างค่ะหยิบไม้ตอบคำถามได้เลยค่ะนักเรียน
1: มักในสถานการณ์ตัวอย่างนะครับเราควรตั้งสติครับตั้งเป้าหมายใหม่แล้วก็พยายามตนเองให้ดีกว่านี้ครับ
0: เก่งมากปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะถูกต้องนะคะนักเรียนมักสำหรับในสถานการณ์นี้นะคะเราควรตั้งเป้าหมายในการเรียนใหม่ฝึกวางแผนในการเรียนแล้วก็แบ่งเวลาทบทวนในเวลาเรียนของเรานั่นเองนะคะแบ่งเวลาทบทวนสำหรับบทเรียนอย่างเป็นระบบพยายามพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องหางานอะไรที่เราชอบทำค่ะเพื่อเป็นการผ่อนคลายแล้วก็ลดความเครียดให้เราได้เช่นกันนะคะถัดมาในสถานการณ์ที่2สถานการณ์ที่2บอกว่าเด็กหญิงน้ำเป็นนักเรียนชั้นมัธยมต้นที่มักถูกเพื่อนล้อเลียนเรื่องรูปร่างหน้าตาอยู่เสมอเพื่อนบางคนชอบถ่ายรูปของเธอแล้วนำไปโพสต์ลงในโซเชียลมีเดียพร้อมกับข้อความดูถูกทำให้น้ำรู้สึกอับอายและเจ็บปวดใจจนไม่อยากไปโรงเรียนมักในสถานการณ์ตัวอย่างนี้น้ำจะทำอย่างไรดีคะนักเรียนค่ะปรบมือให้เพื่อนหน่อย
2: ค่ะน้ำก็ควรจะมั่นใจในตัวเองนะคะพยายามไม่สนใจหากเพื่อนเนี่ยเกิดการบูลลี่มากเกินไปนะคะก็ควรที่จะบอกครูค่ะในทุกครั้งก็อาจจะควรจะมีสติค่ะแล้วก็ไม่ฟุ้งซ่านค
0: ่
2: ะ
0: เก่งมากปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะถูกต้องนะคะนักเรียนมักสำหรับในสถานการณ์นี้นะคะควรที่จะขอความช่วยเหลือจากคุณครูหรือว่าผู้ปกครองแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือเชื่อมั่นในตนเองให้คุณค่ากับตนเองอย่างมากนั่นเองค่ะนักเรียนค่ะถัดมาในสถานการณ์ต่อมาสถานการณ์ที่3บอกว่าตาลเป็นคนที่มีเพื่อนสนิทมากมายแต่วันหนึ่งเธอกลับพบว่าเพื่อนคนหนึ่งของเธอได้นำความลับของเธอไปบอกกับคนอื่นทำให้เธอรู้สึกเสียใจและรู้สึกโดนทรยศอย่างรุนแรงความไว้ใจที่มีต่อเพื่อนคนนั้นพังทลายลงไปจนหมดสิ้นนะคะตาลรู้สึกโดดเดี่ยวและโกรธเพื่อนคนนั้นมากมักในสถานการณ์นี้ตาลควรทำอย่างไรดีคะนักเรียนมีวิธีการให้หลุดพ้นจากปัญหานี้อย่างไรดีเก่งมากค่ะปรบมือให้เพื่อนหน่อย
3: ครับก็คื เราก็ให้อภัยเพื่อนที่หักหลังนะครับแล้วก็นำประสบการณ์มาเรียนรู้แล้วก็เลือกคบเพื่อนในครั้งต่อไปครับ
0: เก่งมากค่ะปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะถูกต้องนะคะนักเรียนมาร์คสำหรับสถานการณ์นี้นะคะก็คือรู้จักให้อภัยซึ่งกันและกันนั่นเองค่ะและเรียนรู้จากสถานการณ์รู้จักปล่อยวางแล้วก็พยายามระมัดระวังเลือกในการที่จะคบคนหรือว่าวางแผนในการดำเนินชีวิตต่อไปในอนาคตนั่นเองนะคะค่ะนี่นะคะก็คือแนวคำตอบสำหรับใบงานนั่นเองนะคะนักเรียนค่ะลำดับต่อมานะคะนี่นะคะต่อมาในข้อสุดท้ายบอกว่าให้เราเขียนถึงความสำคัญของมรรคในอริยสัจ4ใช่ไหมคะนักเรียนซึ่งนักเรียนแต่ละคนนั้นก็จะมีแนวคำตอบที่แตกต่างกันมีนักเรียนคนใดอยากจะบอกคุณครูไหมคะว่ามรรคในที่นักเรียนคิดนั้นมีความสำคัญอย่างไรมีไม่เอ่ยนักเรียนคิดว่ามรรคนั้นมีความสำคัญอย่างไรกับเราคะในการดำเนินชีวิตค่ะปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะ
4: ให้ข้อคิดและคำสอนมากมายในหลักธรรมครับแล้วก็มุ่งสอนเกี่ยวกับการพัฒนาชีวิตและก็จิตใจครับ
0: เก่งมากเลยปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะก็ถูกต้องนะคะนักเรียนคือมาร์คเนี่ยก็มีความสำคัญกับการดำเนินชีวิตคือมุ่งเน้นในการพัฒนาจิตใจของเราให้เรานั้นมีสติมีการเลี้ยงชีพชอบปฏิบัติในสิ่งที่ดีแล้วก็รู้จักในแนวทางในการดำเนินชีวิตในทางที่ดีนั่นเองนะคะนักเรียนถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆเพราะว่าสิ่งนี้จะทำให้เราสามารถอยู่ร่วมกันกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขและสามารถทำให้เราดับทุกข์ได้นั่นเองนะคะค่ะนักเรียนถัดมาค่ะคุณครูมีคำถามชวนคิดมาถามกับนักเรียนนะคะค่ะขอถามอีกหนึ่งครั้งว่าการที่เราเรียนรู้เรื่องมรรคในอริยสัจ4มีความสำคัญอย่างไรคะขอตัวแทนของกลุ่มที่5บ้างค่ะนักเรียนนักเรียนคิดว่ามรรคในอริยสัจ4นั้นมีความสำคัญว่าอย่างไรคะมีความสำคัญอย่างไรกับชีวิตเรามรรค
5: สลับมรรคนะครับก็จะช่วยในเรื่องของในการใช้ชีวิตอย่างมีสติครับแล้วก็ถ้าเกิดมีปัญหาเนี่ยเราก็สามารถแก้ได้ตรงจุดครับ
0: เก่งมากค่ะปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะค่ะนักเรียนถูกต้องนะคะเป็นคำตอบที่ถูกต้องเลยนะคะนักเรียนสรุปบทเรียนในวันนี้นะคะก็คือมรรคเนี่ยคือวิธีทางให้เราปฏิบัติให้พ้นทุกข์นั่นเองค่ะหมายถึงทำให้เรานั้นไม่ต้องกลับไปเวียนว่ายตายเกิดหรือว่าให้เรานิพพานนั่นเองนะคะนักเรียนซึ่งมีวิธีทางซึ่งมีอยู่ทางเดียวคือวิธีการที่ทำให้เราไปสู่ความดับทุกข์หรือดับตัณหาได้ในที่นี้ก็คือมรรคมีองค์8นั่นเองนะคะก็จะมีทั้งหมด8ประการด้วยกันค่ะนักเรียนก็จะประกอบไปด้วยสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะสัมมาวายามะสัมมาสติและสุดท้ายคือสัมมาสมาธินั่นเองนะคะค่ะนักเรียนนะคะนี่ก็คือเป็นการสรุปบทเรียนสำหรับวันนี้นะคะค่ะถัดมาค่ะนักเรียนเรามาดูบทเรียนครั้งต่อไปนะคะบทเรียนครั้งต่อไปนะคะเราจะมาเรียนรู้กันในเรื่องของบทสรุปอริยสัจ4และการประยุกต์ใช้1นั่นเองค่ะเดี๋ยวเราจะมาเรียนรู้กันนะคะว่าจะมีบทสรุปของอริยสัจ4เป็นการประยุกต์ใช้อย่างไรกันได้บ้างนะคะค่ะสิ่งที่ต้องเตรียมในชั่วโมงถัดไปนะคะก็คือใบงานที่13การประยุกต์ใช้หลักอริยสัจ4 1นั่นเองค่ะนักเรียนนี่นะคะก็คือสิ่งที่จะต้องเตรียมมานะคะในชั่วโมงถัดไปซึ่งคุณครูปลายทางสามารถไปดาวน์โหลดได้ที่ www.dltv.ac.th ได้เลยนะคะค่ะมีนักเรียนคนใดสงสัยหรือไม่คะมีข้อสงสัยตรงไหนไม่เอ่ยไม่มีนะคะค่ะถ้าไม่มีข้อสงสัยนะคะสำหรับในรายวิชาสังคมศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ขอจบการเรียนการสอนไว้แต่เพียงเท่านี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
6: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับนักเรียนทุกคนสวัสดีคุณครูที่อยู่ทางปลายทางนะครับแล้วก็นักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ทางปลายทางทุกคนนะครับกลับมาพบกับครูเช่นเดิมนะครับในรายวิชาศิลปะสาระของดนตรีนาฏศิลป์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่3นะครับวันนี้เนี่ยจะรู้จักสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับในเรื่องของอิทธิพลของดนตรีที่มีต่อบุคคลและสังคมนะครับนักเรียนจะได้รับใบงานที่เท่าไหร่ครับนักเรียนใบงานที่6นะครับวันนี้จะใช้ใบความรู้ที่4ใบความรู้ที่5แล้วก็ใบงานที่6นะครับนักเรียนสามารถขอรับได้กับคุณครูที่ควบคุมนักเรียนที่อยู่ทางปลายทางนะครับส่วนนักเรียนที่อยู่ทางต้นทางก็เตรียมเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับในการศึกษาของวันนี้นะครับมาดูที่เรื่องของเราในวันนี้นะครับเป็นอิทธิพลของดนตรีที่มีต่อบุคคลและสังคมนะครับจะใช้ข้อมูลนะครับต่อจากสัปดาห์ที่ผ่านมานะวันนี้เราจะทำกิจกรรมกันบทความนี้นะครับเป็นพระราชนิพนธ์แปลในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวนะครับจากเวนิสวานิสต้นฉบับของวิลเลียมแชกสเปียร์นักเรียนลองอ่านพร้อมๆกันอีกสักครั้งนะครับจำได้ไหมครับเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาเราเคยอ่านกันไปแล้วนะครับ อีกสักครั้งหนึ่งนะครับ1 2 3ชนใดไม่
1: ม
2: ี
1: ล
2: ืออุบายมุ่งร้ายเป็นไงครับบทความก็ได้พูดถึงดนตรีใช่ไหมครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเพื่อนก็ให้ความแสดงความคิดเห็นไปแล้วใช่ไหมครับเรื่องของดนตรีนะครับอันนี้ก็ให้ข้อคิดได้หลายๆอย่างใช่ไหมครับดนตรีก็ช่วยทำไมจะลงจิตใจใช่ไหมครับบางทีเราก็ฟังดนตรีเพื่อให้กล่อมเกลาจิตใจให้อ่อนโยนมากยิ่งขึ้นนะครับเจ้าจงฟังดนตรีเถิดชื่นใจนะครับนะสำหรับวันนี้นะครับจุดประสงค์การเรียนรู้ของเราในวันนี้เนี่ยนักเรียนสามารถอธิบายเกี่ยวกับอิทธิพลของดนตรีที่มีต่อบุคคลและสังคม

จากสถานการณ์ที่กำหนดนะนักเรียนได้ใบงานเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาอธิบายเกี่ยวกับดนตรีนะครับว่ามีอิทธิพลต่อสถานการณ์ต่างๆอย่างไรนะครับทีนี้เรามาทบทวนก่อนอิทธิพลของดนตรีที่มีต่อบุคคลจำได้ไหมครับสัปดาห์ที่ผ่านมานะเรื่องของบุคลิกภาพนะเช่นการบรรเลงหรือการขับร้องใช่ไหมครับก็ต้องมีเรื่องของการนั่งการยืนการจับเครื่องดนตรีนะครับทำให้เกิดความสง่างามนะถ้านักเรียนลองเห็นตัวอย่างเช่นที่เราเห็นง่ายๆเลยคอนดักเตอร์เวลายืนหน้าวงเป็นไงยืนตรงใช่ไหมครับมีความสง่างามใช่ไหมครับเวลาโบกไม้บาตองก็มีความสง่างามด้วยเช่นเดียวกันนะครับนะซึ่งก็เสริมสร้างบุคลิกภาพที่ดีให้กับผู้บรรเลงครับดนตรีกับสุขภาพจิตซึ่งการแพทย์ปัจจุบันก็มีการนำดนตรีเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการรักษาคนไข้บางกลุ่มเรียกว่าดนตรีบำบัดถูกต้องนะครับสามารถรักษาผู้ป่วยให้อาการดีขึ้นโดยใช้เสียงนะครับยังมาช่วยในเรื่องของส่งเสริมพัฒนาการทารกใช่ไหมครับนักเรียนน่าจะเคยได้ยินเพลงที่เกี่ยวกับดนตรีคลาสสิกเพลงของเบโธเฟนใช่ไหมครับเปิดฟังเพื่อให้ทารกในครรภ์นั้นมีพัฒนาการที่ดีใช่ไหมครับนะเครื่องดนตรีต่อไปในเรื่องของการพัฒนากล้ามเนื้อนะครับกล้ามเนื้อนะเครื่องดนตรีก็ต้องอาศัยกล้ามเนื้อนักเรียนตีกลองเป็นไหมครับไม่เป็นใช่ไหมครับถ้าพูดถึงนักเรียนลองนึกถึงคนที่ตีกลองชุดเขาต้องใช้ขาไหมครับใช้มือใช้ขาใช้ข้อมือใช้ต่างๆส่วนต่างๆของร่างกายเลยใช่ไหมครับก็จะต้องพัฒนากล้ามเนื้อนะครับความแข็งแรงของกล้ามเนื้อเป็นปัจจัยที่ช่วยให้เครื่องดนตรีมีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นในห้องเราใครเป็นนักเรียนวงโยมลูกมีไหมมีเพื่อนอยู่ใช่ไหมครับอย่างตั้นเป็นตั้นเป่าอะไรครับเป่าทำเป็ดใช่ไหมครับก็จะใช้กล้ามเนื้อของปากใช่ไหมเพื่อนก็บอกใช้กล้ามเนื้อของริมฝีปากใช่ไหมครับถ้ากล้ามเนื้อริมฝีปากไม่แข็งแรงเป่าเป็นไงลูกเป่าไม่ออกเพื่อนบอกเป่าไม่ออกนะครับฉะนั้นแล้วดนตรีก็จะช่วยพัฒนากล้ามเนื้อกล้ามเนื้อแข็งแรงก่อนเราถึงจะเล่นดนตรีได้ดีใช่ไหมครับนะการพัฒนาสายตานะครับอย่างที่คุณครูบอกเลยเมื่อกี้ครูยกตัวอย่างเรื่องการคอนดักเตอร์ใช่ไหมครับนะทีนี้พอนักดนตรีเนี่ยต้องใช้สายตาในการมองคอนดักเตอร์นะมองทุกคนก็จะใช้สายตาในขณะเดียวกันก็ต้องมองโน้ตด้วยถูกไหมครับจะต้องใช้สายตาเข้าไปมีส่วนร่วมในการบรรเลงนะไหวพริบต้องดีเห็นไหมครับจะช่วยพัฒนาสายตาด้วยนะต่อไปพัฒนาการฟังนะครับการฟังถือเป็นหัวใจสำคัญของการรับรู้สุนทรียะนะครับจึงจะนำไปสู่ความซาบซึ้งในดนตรีได้ฉะนั้นดนตรีเราสามารถรับรู้ด้วยการฟังนะครับนะถ้าเราฟังดนตรีบ่อยๆก็เกิดพัฒนาการฟังได้เกิดอารมณ์ร่วมไปกับเพลงได้นะครับสามารถเข้าถึงบทเพลงได้อย่างซาบซึ้งเมื่อเราเรียนแล้วที่ผ่านๆมาใช่ไหมครับองค์ประกอบของดนตรีเอ่ยอะไรเอ่ยที่เราได้ศึกษากันไปในชั้นม.1 ม.2 ม.3 นะครับเมื่อเราฟังแล้วเราก็จะเข้าใจถึงรายละเอียดเพลงในหนึ่งเพลงก็ต้องประกอบด้วยองค์ประกอบหลายๆอย่างเลยใช่ไหมครับพอเรามองเห็นถึงองค์ประกอบต่างๆของดนตรีจะทำให้เรานั้นซาบซึ้งถึงดนตรีได้นะครับทำให้สติปัญญาดีนะครับหากเด็กได้มีกิจกรรมการเรียนรู้ดนตรีควบคู่กับการเรียนนะครับก็จะไม่ว่าจะเป็นการร้องเพลงฟังดนตรีหรือเล่นเครื่องดนตรีที่สนใจเหล่านี้จะช่วยให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาต่างๆสูงขึ้นนะครับเพราะว่าดนตรีจะช่วยให้เกิดความเชื่อมโยงระหว่างความมีเหตุผลกับจินตนาการเวลานักเรียนทำการบ้านนักเรียนเปิดเพลงไหมครับเปิดเพลงหนูเปิดเพลงแนวไหนลูกเป็นดนตรีคอใช่ไหมครับเป็นบางคนเปิดแจ๊สเห็นไหมครับ
เห็นไหมครับ

หลายคนก็จะเปิดเพลงคลอไปกับการทำงานทำงานเพราะว่าจะช่วยให้ผลสัมฤทธิ์ของงานที่เราทำดีขึ้นใช่ไหมครับบางคนเปิดเพื่อให้สมองปลอดโปร่งอย่างครูก็เช่นเดียวกันเวลาครูทำงานครูก็จะเปิดเพลงคลอไปเบาๆช่วยให้บรรยากาศในการทำงานไม่เครียดเกินไปฉะนั้นผลสัมฤทธิ์ก็จะดีขึ้นด้วยเช่นเดียวกันนะครับทีนี้อิทธิพลของดนตรีที่มีต่อสังคมทบทวนจำได้ไหมครับดนตรีช่วยเสริมสร้างความสามัคคีของคนในชาติเช่นเพลงปลุกใจเพลงชาติไทยนะครับอันนี้เราก็เข้าใจกันดีอยู่แล้วเนาะช่วยสะท้อนให้เห็นวิถีชีวิตสภาพสังคมการดำเนินชีวิตของชุมชนในสมัยต่างๆไหมก็ถ่ายทอดผ่านดนตรีถ่ายทอดผ่านบทเพลงนะอย่างเพลงเต้นกำลำเคียวก็บ่งบอกถึงความสนุกสนานของชาวนานะครับมีอะไรอีกที่เราสามารถยกตัวอย่างได้ถึงวิถีชีวิตเสิร์งแย่ไข่มดแดงเป็นไงก็สะท้อนถึงวิถีชีวิตในการหาอาหารใช่ไหมครับเสิร์งกระติบกระติบเป็นอะไรลูกเป็นที่ใส่ข้าวเหนียวใช่ไหมครับนะทุกอย่างนี้ก็เป็นสะท้อนวิถีชีวิตสภาพสังคมนะหรือมีพิธีกรรมต่างๆเป็นเครื่องบรรเลงในพิธีกรรมต่างๆในสังคมไทยนะครูได้ยกตัวอย่างไปในเรื่องของเพลงใช่ไหมครับที่มีการบรรเลงเพลงในงานไหว้ครูนะเราก็เจอกิจกรรมต่างๆในโรงเรียนใช่ไหมครับเช่นงานไหว้ครูนักเรียนก็จะเห็นมีดนตรีบรรเลงด้วยใช่ไหมครับกิจกรรมวันแม่กิจกรรมวันพ่อหรือวันคริสต์มาสก็ยังมีดนตรีแต่ที่เป็นพิธีกรรมเนี่ยก็มีทั้งงานมงคลและก็งานอวมงคลเพื่อให้พิธีนั้นเป็นไงครับศักดิ์สิทธิ์มากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับเช่นเพลงสาธุการเวลานักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมโรงเรียนเห็นไหมครับพอผู้อำนวยการจุดธูปเทียนดนตรีไทยบรรเลงเพลงสาธุการเพื่ออะไรลูกเพื่ออะไรครับเพื่อเพิ่มความศักดิ์สิทธิ์ความศรัทธาเป็นต้นนะครับต่อไปอิทธิพลที่มีต่อสังคมใช้ในการแสดงนะครับใช้ในการแสดงเช่นโขนการแสดงทางนาฏศิลป์หรือการแสดงที่ประยุกต์ขึ้นมาใหม่ต่างๆนานานะครับวงดนตรีที่ใช้เหล่านี้ก็จะเป็นวงดนตรีที่เฉพาะเป็นวงไปนะครับนอกจากนี้ยังมีความเชื่อมพันความสัมพันธ์ของคนในสังคมด้วยเช่นการเล่นดนตรีในครอบครัวนะอย่างในห้องเราเพื่อนบอกว่าหนูก็มีแม่เป็นนักดนตรีเหมือนกันนั้นแล้วหนูก็เคยเล่นดนตรีกับที่บ้านด้วยใช่ไหมคะโอเคนะมาสู่กิจกรรมของเราในวันนี้นะครับอิทธิพลของดนตรีที่มีต่อบุคคลและสังคมนะครับนักเรียนได้ใบงานที่6แล้วนะครับจะมีตัวอย่างสถานการณ์กี่สถานการณ์ครับนักเรียน4สถานการณ์แรกหรือสถานการณ์ A วงโยธวาทิตย์บรรเลงเพลงมหาฤกษ์ B การแสดงเต้นกำรำเคียวC การเล่นดนตรีให้ผู้ป่วยฟังนะ D การซ้อมดนตรีอ่ะ4สถานการณ์นะครับนักเรียนดูในใบงานที่6ของนักเรียนนะครับครูจะให้เวลานักเรียนได้เลือกมา1สถานการณ์ถูกไหมครับนะก็คือเลือกมา1สถานการณ์แล้วอธิบายว่าดนตรีมีอิทธิพลต่อบุคคลหรือสังคมอย่างไรในสถานการณ์ที่เลือกพร้อมทั้งระบุอิทธิพลของดนตรีในด้านต่างๆโดยสังเขปนะครับนะถ้าพร้อมแล้วนักเรียนเริ่มปฏิบัติกิจกรรมกันเลยจากนี้เดี๋ยวเราจะแยกกลุ่มนะครับเช่นใครเลือกสถานการณ์ A เราก็จะแยกกลุ่มมาคุยกันตกผลึกกันว่าในสถานการณ์ A เป็นอย่างไรมีอิทธิพลอย่างไรและเดี๋ยวเราจะนำเสนอให้กับเพื่อนๆที่อยู่ทางปลายทางได้รับชมกันนะครับแต่ในใบงานที่เราได้รับนะครับมี2ข้อนะครับข้อที่2

ข้อที่2ให้นักเรียนทำอะไรดนตรีเข้ามามีอิทธิพลต่อนักเรียนอย่างไรอันนี้นักเรียนก็ทำด้วยเช่นเดียวกันนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาตกผลึกแล้วก็นำเสนอพร้อมๆกันถ้าพร้อมแล้วเริ่มปฏิบัติกิจกรรมได้เลย

ก็เรียบร้อยแล้วนะครับเด็กนักเรียนหลายๆคนก็ทำเสร็จเรียบร้อยแล้วเพื่อนๆที่อยู่ทางปลายทางนะครับก็น่าจะเสร็จเรียบร้อยแล้วเช่นเดียวกันนะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาเข้าสู่สถานการณ์กันนักเรียนคนใดเลือกสถานการณ์ A ยกมือมีไหมสถานการณ์ A วงโยธวาทิตบรรเลงเพลงมหาฤกษ์กี่คน1 2 3 4 5 6คนได้ประมาณนะครับสถานการณ์ B ยกมือมีสถานการณ์ B นะครับสถานการณ์ C ยกมือ C จะเยอะนิดหนึ่งสถานการณ์ D ยกมือนะครับทีนี้คุณครูจะให้นักเรียนเนี่ยสถานการณ์ A มารวมกันที่สถานการณ์ A สถานการณ์ B มารวมกันที่สถานการณ์ B สถานการณ์ C รวมกันที่สถานการณ์ C และสถานการณ์ D รวมกันที่สถานการณ์ D เพื่อตกผลึกความรู้ว่าเรามีดนตรีมีอิทธิพลต่อสถานการณ์นั้นอย่างไรนะครับถ้าพร้อมแล้วนะครับ A B C D นะครับนักเรียนที่อยู่ทางปลายทางด้วยนะครับปฏิบัติไปพร้อมๆกับเพื่อนๆที่อยู่ทางต้นทางเลยนะครับถ้าพร้อมแล้วนักเรียนเริ่มเข้าสู่กลุ่มสถานการณ์ของตนเองเลยเริ่มเลย

นักเรียนเข้ากลุ่มเรียบร้อยแล้วนะครับสถานการณ์ A ยกมือ A มารวมอยู่ตรงนี้เรียบร้อย B เรียบร้อยแล้ว C เรียบร้อยแล้วและสุดท้าย D นะครับเรียบร้อยนะสถานการณ์ A วงโยธวาทิตบริงเพลงมหาฤกษ์ตกผลึกเลยว่ามีประโยชน์หรือเข้ามามีอิทธิพลกับสถานการณ์เราอย่างไร B การแสดงเต้นกำรำเคียวเราตกผลึกเลย C เล่นดนตรีให้ผู้ป่วยฟังนะครับแชร์ข้อมูลกันนะครับ D สุดท้ายการซ้อมดนตรีนะครับนักเรียนแชร์ข้อมูลกันเลยนักเรียนที่อยู่ทางปลายทางด้วยเช่นเดียวกันนะครับครูจะให้เวลาสักระยะหนึ่งเพื่อให้นักเรียนได้แชร์ความรู้และเมื่อเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะมานำเสนอกันนะครับถ้าพร้อมแล้วเริ่มปฏิบัติได้เลย

0: เอาล่ะนะครับก็ถึงแก่เวลานะครับพอสมควรแล้วนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะนำเสนอแต่ละสถานการณ์กันนะครับนักเรียนที่อยู่ทางปลายทางนะครับก็สามารถนำเสนอให้กับคุณครูที่ควบคุมได้รับชมได้เลยส่วนเพื่อนๆที่อยู่ทางต้นทางนะครับเดี๋ยวจะเริ่มนำเสนอเรียงทีละกลุ่มนะครับโดยเริ่มจากสถานการณ์ A เป็นในเรื่องของวงโยธวาทิตบรรเลงเพลงมหาฤกษ์นั่นเองนะครับสถานการณ์ A พร้อมไหมครับพร้อมแล้วนะครับถ้าพร้อมแล้วสถานการณ์ A เริ่มนำเสนอได้เลยนะครับว่าดนตรีนั้นมีอิทธิพลอย่างไร
1: ครับผมเลือกสาเหตุที่ผมเลือกสถานการณ์ A นะครับเพราะว่าเป็นเพลงที่มีความสนุกในตัวเป็นเพลงที่ใช้ต้อนรับประธานในพิธีเช่นผู้อำนวยการครับใช้ในหลายๆงานที่เป็นพิธีเป็นอีกเพลงที่ช่วยจรรโลงจิตใจได้มากครับดนตรีที่เข้ามามีอิทธิพลต่อนักเรียนนะครับมีในงานพิธีต่างๆในโรงเรียนหรืองานที่ใช้ต้อนรับประธานในพิธีครับเช่นงานพิธีวันไหว้ครูพิธีใหญ่เชิงพิธีการและพิธีงานที่เกี่ยวกับพระมหากษัตริย์ครับ
0: ปรบมือให้กับคำตอบของสถานการณ์ A นะครับนะอันนี้ก็ตกผลึกข้อมูลมาเรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปสถานการณ์ B ในเรื่องของการแสดงเต้นกำรำเคียวนั่นเองนะครับถ้าพร้อมแล้วเพื่อนๆรับชมรับฟังได้เลยนะครับ
2: ค่ะที่หนูเลือกสถานการณ์ B นะคะเพราะว่าเพลงการแสดงเต้นกำรำเคียวเนี่ยค่ะส่งผลต่อสังคมคือช่วยสะท้อนให้เห็นวิถีชีวิตค่ะเต้นกำรำเคียวเนี่ยบอกถึงความสนุกสนานของดนตรีที่ประกอบในการทำนาค่ะแล้วก็ใช้ดนตรีเนี่ยเข้าไปเพื่อผ่อนคลายความเหนื่อยล้าแล้วทำให้มีความสุขต่อการประกอบอาชีพค่ะดนตรีเข้ามามีอิทธิพลต่อนักเรียนอย่างไรบ้างค่ะคืออยู่ในกิจกรรมต่างๆของชีวิตหนูเยอะมากไม่ว่าจะเป็นตอนทำกับข้าวตอนนั่งรถตอนทำการบ้านหรือไม่ก็ตอนอาบน้ำค่ะดนตรีเนี่ยช่วยให้เราผ่อนคลายและมีสมาธิจดจ่อเวลาเราจะทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งอยู่ค่ะ
0: ปรบมือให้กับสถานการณ์ B นะครับครบถ้วนกระบวนความเลยนะครับต่อไปสถานการณ์ C เล่นดนตรีให้ผู้ป่วยฟังนะเพื่อนำเสนอนะครับถ้าพร้อมแล้วเริ่มนำเสนอได้เลย
3: ในสถานการณ์ C นะคะหรือว่าการเล่นดนตรีให้ผู้ป่วยฟังมีผลดีต่อสุขภาพจิตนะคะทำให้มีสมาธิผ่อนคลายเกิดความสนุกสนานจิตใจเบิกบานร่าเริงแจ่มใสค่ะมีผลทำให้บุคคลนั้นมีสุขภาพจิตที่ดีขึ้นค่ะและเป็นหนึ่งในวิธีการบำบัดสำหรับผู้ป่วยและสามารถช่วยบำบัดขออภัยค่ะและสามารถช่วยบำบัดอารมณ์ได้ค่ะดนตรีเข้ามามีอิทธิพลต่อนักเรียนอย่างไรบ้างพร้อมยกตัวอย่างมีผลในการบำบัดอารมณ์ของตัวหนูเองค่ะและยังช่วยเพิ่มสมาธิในการทำงานต่างๆด้วยค่ะเหมือนเวลาหนูทำงานหรือว่าอาจจะเขียนงานวาดภาพก็อาจจะต้องใช้ดนตรีในการเพิ่มมูดหรือว่าทำให้มีสมาธิมากขึ้นค่ะขอบคุณค่ะ
0: ปรบมือให้กับสถานการณ์ C นั่นเองนะครับต่อไปสถานการณ์สุดท้ายเรื่องของการซ้อมดนตรีนะครับนะสถานการณ์สุดท้ายนะครับเป็นไงบ้างครับเพื่อนๆที่อยู่ทางปลายทางนะครับก็น่าจะได้คำตอบตกผลึกกันข้อมูลมาได้ค่อนข้างดีเช่นเดียวกันนะครับพร้อมยังเอ่ยนะครับถ้าพร้อมแล้วนะครับเดี๋ยวเรามารับชมเพื่อนๆที่อยู่ทางต้นทางกันนะครับ
4: ค่ะสถานการณ์ดีนะคะก็คือการซ้อมดนตรีค่ะการซ้อมดนตรีเนี่ยทำให้เราฝึกสมาธินะคะแล้วก็ยังฝึกกล้ามเนื้อไปในตัวด้วยค่ะแล้วก็การซ้อมดนตรีเนี่ยถ้าใครที่ชอบดนตรีใช่ไหมคะก็จะรู้สึกผ่อนคลายไม่เครียดค่ะทำให้จิตใจสงบบางคนเนี่ยใช้สำหรับการคลายเครียดนะคะแล้วก็ดนตรีเข้ามามีอิทธิพลต่อนักเรียนยังไงส่วนตัวเนี่ยหนูรู้สึกว่าดนตรีนะคะอยู่ในชีวิตประจำวันของเราทุกวันเลยค่ะมาโรงเรียนแล้วก็เคารพธงชาตินะคะด้วยเพลงชาติของเราแล้วก็ดนตรีเนี่ยยังช่วยขออภัยค่ะดนตรีเนี่ยเข้ามาในชีวิตเราด้วยการทำให้เราผ่อนคลายส่วนใหญ่คนที่เศร้าหรือว่ามีเรื่องกังวลเขาก็จะฟังเพลงนะคะเพื่อที่ให้มีอาจจะทำให้มีแรงบันดาลใจหรือว่าอาจจะช่วย ลบความเศร้านั้นทิ้งค่ะขอบคุณค่ะ
0: ครับปรบมือให้กับสถานการณ์ดีนะครับนะเพื่อนๆตกผลึกข้อมูลได้ค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะครับก็นักเรียนก็อย่าลืมเก็บใบงานรวบรวมให้กับคุณครูด้วยนะครับส่วนนักเรียนที่อยู่ทางปลายทางนะครับก็รวบรวมใบงานให้กับคุณครูที่ควบคุมด้วยนะครับนะครับแล้วก็ทบทวนนำเสนอข้อมูลกันไปเรียบร้อยแล้วนะครับก็อย่าลืมกลับไปทบทวนด้วยเช่นเดียวกันนะครับส่วนบทเรียนครั้งถัดไปเป็นในเรื่องของสร้างสรรค์งานดนตรีเพลงเกี่ยวข้าวสัปดาห์หน้าเราจะได้แต่งเพลงกันและเราจะได้ร้องเพลงกันนะครับนะสิ่งที่นักเรียนจะต้องเตรียมนะครับใบความรู้ที่6นะครับเรื่องสร้างสรรค์งานดนตรีเพลงเกี่ยวข้าวแล้วก็ใบงานที่7ด้วยนะครับนักเรียนที่อยู่ทางปลายทางนะครับก็สามารถขอรับได้กับคุณครูที่ควบคุมอยู่ทางปลายทางนะครับส่วนนักเรียนที่อยู่ทางต้นทางนะครับคุณครูก็จะเตรียมไว้ให้อีกเช่นเดิมนะครับสำหรับวันนี้นักเรียนคนใดมีข้อสงสัยไหมครับไม่มีนะครับก็อย่าลืมกลับไปเติมเต็มข้อมูลกับที่ครับทบทวนความรู้นะครับสัปดาห์หน้ามาเราจะได้ใช้ความรู้เก่ามาศึกษาต่อกันได้อย่างดียิ่งขึ้นนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
1: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: ในอำเภอกุมภาวะปีได้นำหัวหน้าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้นำชุมชนพร้อมด้วยชาวตำบลเสือเพลอำเภอกุมภาวะปีจังหวัดอุดรธานีกว่า200คนทำกิจกรรมจิตอาสาพระราชทานประจำเดือนนี
2: ้เราได้ดำเนินการจิตอาสานะครับในหมู่บ้านในชุมชนในที่สาธารณะมาแล้วเนี่ยประมาณ 3,500 กว่าครั้งนะครับเริ่มแรกนะครับเราได้นำพระปณิธานของในหลวงรัชกาลที่10พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวนะครับได้มาเป็นแรงบันดาลใจในการขับเคลื่อนจิตอาสาของอำเภอกุมภาวะปีของเราเมื่อเกิดเหตุหรือว่ามีสิ่งที่ไม่ปกติเกิดขึ้นในชุมชนหรือในหมู่บ้านเนี่ยบุคคลเหล่านี้นะครับออกมาทำหน้าที่บริการสาธารณะเราทำความดีด้วยหัวใจครับ
1: กิจกรรมจิตอาสาพระราชทานเป็นดังจุดเริ่มต้นที่ปลุกจิตสำนึกของการเป็นผู้เสียสละต่อส่วนรวมที่นี่เริ่มต้นที่กลุ่มผู้นำทำเป็นตัวอย่างรวมตัวกันทำจิตอาสาและสร้างแรงศรัทธาให้กับผู้พบเห็นจากนั้นตามด้วยชาวบ้านที่เห็นถึงความเสียสละนี้สอดประสานความร่วมมือทำงานช่วยกันจนกลายเป็นพลังแห่งความสามัคคีที่ยิ่งใหญ่ในชุมชน

0: มีการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่เกิดอุทกภัยวาตภัยต่างๆอย่างเช่นไปสร้างบ้านให้ผู้ที่ไม่มีที่อยู่อาศัยเราก็รวมกันจิตอาสากับท่านกำนันกับผู้ใหญ่บ้าน
1: คือเป็นการปลูกฝังในความรับผิดชอบในการเป็นส่วนร่วมของชุมชนในการรักษาสิ่งที่มันเป็นสาธารณประโยชน์ของหมู่บ้านหนึ่งเราจะปลูกฝังตั้งแต่เยาวชนก็คือลูกหลานเพราะมันจะพยายามทำสะอาดให้เดินสะดวกนะครับโดยจะปลูกฝังจากเขาเห็นกำนันทำเขาเห็นลูกชายผมทำเขาก็เริ่มมาเก็บขยะช่วย
2: ก็ดีใจครับที่เห็นโครงการพระราชดำริโครงการจิตอาสาครับมีความร่วมมือกันมีความใกล้ชิดกันได้สร้างกิจกรรมร่วมกันเป็นผลดีที่สุดครับในส่วนนี
3: ้ชาวอำเภอกุมภาวะปีได้ร่วมกันสร้างแบบอย่างที่ดีของการเป็นผู้เสียสละช่วยกันทำกิจกรรมเล็กๆภายในชุมชนขยายผลจนเป็นกิจกรรมจิตอาสาที่ยิ่งใหญ่ก่อเกิดความรักความสมัครสมานสามัคคีของคนในชุมชนส่งผลให้อำเภอกุมภาวะปีมีจิตอาสามากถึง 30,000 คนและทำกิจกรรมจิตอาสามามากกว่า 2,500 ครั้ง
4: เราทำความดี
5: เราทำความดี
4: เพื่อชาติ
5: เพื่อชาติ
4: ศาสนา
5: ศาสนา
4: และพระมหากษัตริย
5: ์และพระมหากษัตริย์

0: วันนี้ที่วัดหัวฝายมีผู้สูงอายุนับร้อยที่พร้อมใจกันมาทำกิจกรรมร่วมกันที่นี่
1: โรงเรียนผู้สูงอายุวัดหัวฝายเป็นองค์กรสาธารณประโยชน์ก่อนที่จะมีโรงเรียนผู้สูงอายุมันก็มีปัญหาก็คือปัญหาของผู้สูงอายุด้านสุขภาพเป็นโรคซึมเศร้าเป็นโรคเครียดปัญหาเหล่านี้เกิดจากอยู่บ้านลำพังปัญหาเหล่านี้เราก็มานั่งคุยกัน

0: การปรึกษามีการประชาคมมีการพูดคุยกันในชุมชนที่เราจะตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุขึ้นมาเพื่อจะแก้ปัญหาเราเนี้ย
1: จบดีเจ้าที่ได้มาเฮียนมีฐานพระครูคนก็ดีถ้าบ่มีฐานพระครูนี่ย้ายเขาถ้าจะเป็นลูกเจ้าหรือว่าจะเป็นยังกันไปเป็นทานล่ำหูเจ้าเพราะว่าอันนี้คล้ายๆเป็นมาโตผู้สูงอายุเนาะโตชีวิต
2: วัดหัวฝายนอกจากจะเป็นสถานที่ไว้คอยขัดเกลาจิตใจแล้วอีกหนึ่งบทบาทที่สำคัญนั่นคือการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพชีวิตที่เน้นการเรียนรู้ของผู้สูงอายุใน6มิติ
0: แต่ละมิติก็ทำให้ผู้สูงอายุมีกิจกรรมทำนะอย่างมิติที่1ในด้านสุขภาพเนี่ยเราจะมีการตรวจสุขภาพผู้สูงอายุนะให้เขามีการออกกำลังกายสม่ำเสมอเรามีธรรมนูญสุขภาพผู้สูงอายุฉบับแรกของประเทศไทยก็เลยทำให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพดีขึ้น
3: แม่ก็อายุเกือบ70แล้วเจ้าก็รู้สึกว่าแข็งแรงอยู่ที่ได้มาเข้าโรงเรียนนี่ค่ะ
0: มิติที่2ก็อาชีพมีแต่เบี้ยผู้สูงอายุแต่ทำยังไงให้ผู้สูงอายุมีรายได้เราก็มีกิจกรรมให้ผู้สูงอายุเรียนรู้เรื่องอาชีพ
1: แล้วประเดี๋ยวเนี่ยมาโรงเรียนผู้สูงอายุนี่ก็มาเฮียนทำไมเฮาอยู่บ้านเฮาบ่จ้างยิบปักทักห้อยหยังเฮาบ่พวกใครจ้างใครเป็นแปลงดอกแปลงดวงหยังอีน่ะเจ้าเฮามาหาเปิ้นเพิ่นเพิ่นก็สอนก็ได้ความรู้กันเจ้าได้ความรู้กันเฮาก็ไปสอนลูกสอนหลานต่อเจ้า
4: แล้วก็หมู่บ้านเดียวนี่หมู่เฮาได้มาร่วมกันทํากิจกรรมต่างๆในโรงเรียนผู้สูงอายุแห่งนี้รู้สึกว่าดีขึ้นจัดหนักอ่ะครับสุขภาพจิตเฮาก็ดีขึ้น
0: ด้านที่3ก็คือด้านศาสนาประเพณีวัฒนธรรมเราก็ใช้เรื่องศีล5เราเป็นหมู่บ้านรักษาศีล5ต้นแบบของเชียงรายด้วยพุทธศาสนาเราสอนให้เราเป็นคนดีสอนให้เราได้ทำในสิ่งที่ดีอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่มาเรียนรู้ในเมืองผู้สูงอายุให้สูงอายุได้ปฏิบัติเพิ่มขึ้นมิติที่4ก็เป็นในส่วนของสิ่งแวดล้อมอาตมาจะเน้นเรื่องหน้าบ้านหน้ามองหลังบ้านหน้าดูในบ้านหน้าอยู่สวนครัวรั้วกินได้อะไรพวกนี้มิติที่5ก็เป็นส่วนของมิติของเทคโนโลยีนวัตกรรมอันนี้ก็จะใช้ในส่วนของกศน.มาช่วยนะกศน.จะมาสอนให้เรื่องใช้เฟซใช้ไลน์ต่างๆให้ทันสื่อให้ทันกลลวงนะแล้วก็ในส่วนของมิติสุดท้ายก็คือด้านสวัสดิการนะการช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะเยี่ยมบ้านนะไปช่วยเหลือในผู้สูงอายุตาบอดนะซึ่งผู้สูงอายุถ้าบอดได้ทำอะไรไม่ได้เราก็ให้เด็กสูงอายุเนี่ยไปช่วยเก็บกวาดบ้านให้อะไรให้เราเป็นมอบของให้เขาอยู่ได้อันนี้ก็คือผลสำเร็จที่เราทำโรงเรียนผู้สูงอายุผู้สูงอายุได้มีการพัฒนาผู้สูงอายุได้มีการดูแลเอาใจใส่นะมันเลยทำให้ชุมชนเราเข้มแข็งด้วยในด้านนี
5: ้แล้วก็มีการขับเคลื่อนด้วยการติดลักบวรนะครับบ้านวัดโรงเรียนซึ่งที่ผ่านมาถือว่าประสบผลสำเร็จนะครับในส่วนของหมู่บ้านอยู่เย็นเป็นสุขนะครับหมู่บ้านเขาก็ได้เป็นหมู่บ้านคุณธรรมนะครับ
0: ตอนนี้เรามีเครือข่ายอยู่144โรงเรียนผู้สูงอายุทั่วเชียงรายแล้วก็มีภาคเหนือจะมาเป็นประธานภาคเหนือด้วยนะตอนนี้ภาคเหนือ17จังหวัดเนี่ยมีโรงเรียนผู้สูงอายุอยู่พันกว่าแห่งตอนนี้จะขยายให้ทั่วประเทศสังคมผู้สูงอายุจะได้ดีขึ้นไม่ต้องเป็นภาระของลูกหลานเป็นแต่พลังที่จะเสริมพลังให้ลูกหลานเสริมพลังให้ชุมชนเข้มแข็งขึ้น
6: โรงเรียนผู้สูงอายุวัดหัวฝาย
2: ปัจจุบันโรงเรียนผู้สูงอายุวัดหัวฝายได้มีการพัฒนาจนเข้มแข็งกลายเป็นชุมชนคุณธรรมต้นแบบให้กับหลายองค์กรได้เข้ามาศึกษาดูงานเพื่อนำไปปรับใช้กับองค์กรของตนเอง

0: การมาค้นพบการทำงานศิลปะกับจากสีออร์แกนิกสีธรรมชาติเนี่ยได้ยังไงฮะ
1: เรามีวันหนึ่งทำชาอัญชันแล้วก็เอ๊ะสีมันละลายในน้ำเหมือนสีน้ำของเรามันก็น่าจะเอามาใช้ได้เหมือนกันนี่ก็เลยลอง

0: ทำงานศิลปะกับสีจากธรรมชาตินะครับพี่คิดว่าเป็นประโยชน์ต่อตัวแล้วมันมีส่วนร่วมในการช่วยในเรื่องสิ่งแวดล้อมไหมพี
1: ่มันช่วยในเรื่องเราไม่เพิ่มสารเคมี

0: สวยใช่ไหมครับภาพที่เห็นนี้เป็นฝีมือของนักวาดภาพประกอบที่ชื่อว่าคุณต้องการนะครับหลายๆคนก็คงคุ้นเคยกับลายเส้นของเขาเป็นอย่างดีนะครับแล้วก็ผมเชื่อว่าหลายๆคนก็คงทราบเหมือนกันกับผมว่าที่มาของสีสวยๆที่นำมาวาดภาพประกอบของคุณต้องการนี้นะครับมาจากรอบๆตัวเนี่ยฮะไม่ว่าจะเป็นดอกไม้ผลไม้พืชผักสมุนไพรต่างๆนะครับเธอนำมาสกัดเป็นสีนะครับเพื่อที่จะมาทำงานศิลปะนะครับวันนี้ Greenery พามาบุกถึงบ้านคุณต้องการเลยนะครับที่อำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมานะครับเพราะว่าวันนี้เราจะมาร่วมกันทำงานศิลปะแบบออร์แกนิกกันครับต้องการสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: นี่กำลังเก็บ
1: พริกฝรั่ง
0: พริกฝรั่ง
1: ค่ะ
0: ซึ่งเป็นหนึ่งในวัตถุดิบที่จะมาใช้ในการทำสีเหมือนกันใช่ไหม
1: ใช่ใช่เป็นสีสำคัญสีหนึ่งของที่เลย
0: มันก็จะเป็นเม็ดเม็ดแดงๆอย่างนี้นะครับจริงๆแล้วเขาเอาไว้ทำอะไรครับพริกฝรั่ง
1: เป็นวัชพืชเฉยๆอะค่ะบางคนเดี๋ยวนี้เขาปลูกประดับกันด้วยเพราะมันน่ารักดีกินไม่ได้นะคะ
0: เอาเหรอครับที่ชื่อว่าพริกที่ชื่อว่าพริกนี่ไม่ได้เอามาปรุงอาหารได
1: ้พริกฝรั่งคิดว่าใบกับต้นมันเหมือนพริกเขาก็เลยเรียกพริกฝรั่งแต่จริงๆตอนเด็กๆพี่เคยเล่นเป็นเลือด
0: อ๋อเพราะว่าโอ้ย อ๋อบีบปิดออกมาแล้วมันมีสีเลย
1: ใช
0: ่
1: ลองไหม
0: ซึ่งอันนี้คือแบบว่าถูกบันทึกไว้อยู่ในความทรงจำว่าอันนี้เขาให้สีได้
1: ใช่ใช่
0: ซึ่งให้ผมเดาก็จะเป็นพืชที่ให้สีแดง
1: ใช่แต่จริงๆสีแดงอมส้ม
0: อ๋อเป็นแดงอมส้ม
1: ใช่มันไม่มีอะไรที่ให้สีแดงเหมือนสีน้ำจากหลอดเลยอะ
0: โอเคฮะอันนี้ก็เป็นหนึ่งในสีที่มาเก็บนะครับเดี๋ยวน่าจะมีสีอื่นด้วยใช่ไหมครับ
1: เดี๋ยวเราไปเก็บดอกอัญชันกับใบอัญชันแล้วก็มีกระบือ7ตัว
0: เป็นพืชใช่ไหมครับไม่ใช่สัตว์ใช่ไหมครับโอเคไปดูว่าเดี๋ยวจะเป็นพืชหน้าตาเป็นยังไงและให้สีอะไรดอกอัญชันครับซึ่งน่าจะให้สีม่วงหรือฟ้าอะไรประมาณนี้ป่ะครับ
1: ใช่ค่ะเป็นสีจำเป็นของพี่แล้วก็บีบมะนาวนิดนึงมันก็เป็นสีม่วงได้2สีแล้วก็ที่มีประโยชน์เดี๋ยวเราเก็บไปด้วยก็คือใบอัญชัน
0: ครับ
1: เราใช้สีเป็นสีเขียวได้เลย
0: ใบก็ใช้ได้เหรอครับพี่
1: ใช่ค่ะ
0: นอกจากอันนี้แล้วมีสีอะไรอีกครับมีต้นอะไรอีก
1: กระบือ7ตัว
0: กระบือ7ตัวครับใบเขาก็จะเป็นใบยาวๆอย่างนี้แล้วก
1: ็2สี
0: เป็น2สีด้านหน้าจะเป็นสีเขียวด้านหลังจะเป็นสีแดงอันนี้ให้สีอะไรครับพี
1: ่น้ำตาลแดงๆหน่อยเหมือนคล้ายๆหลังใบแต่ว่าออกน้ำตาลกว่า
0: ครับ
1: ค่ะ
0: นอกจากอันนี้กระบือ7ตัวแล้วนะครับมีต้นไม้อื่นอีกไหมครับมีสีอื่นอีกไหม
1: ที่มีบีทรูทที่ซื้อมาคั้นกินก
0: ็
1: ใช้ได้ด้วย
0: ครับโอเคฮะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันเลยดีกว่าครับว่าเดี๋ยวหลังจากนี้เราได้วัตถุดิบในการทำสีมาแล้วพี่ต้องการจะเอามาทำอะไรปั๊บนี่ฮะจากในสวนนะครับเก็บวัตถุดิบแล้วนะครับตอนนี้ก็เ

0: ตามที่ต้องการเข้ามาอยู่ในครัวไม่รู้ว่าจะมาทำอาหารให้ผมกินหรือเปล่า
1: ทำอะไรครับทำอะไรครับที่ต้องการ
2: น้ำแยกกากกินกันค่ะตั้งใจที่จะใช้บีทรูทอยากได้ทำสีด้วยเช้าขึ้นมาพี่ทำเลยดื่มน้ำผักผลไม้แยกกากอยู่แล้วทุกวัน
0: เป็นเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพที่ทำดื่มแล้วทุกวันใช่ไหมครับขออนุญาตดูหน่อยครับกากบีทรูทนะครับซึ่งเราจะเอาอันเนี้ยไปทำเป็นสี
2: ใช่ใช
0: ่น้ำผักผลไม้ออแกนิกขออนุญาตชนครับเชียร์สทำชื่นใจละเกินอันนี้จะให้สีอะไรครับพี่ต้องการ
2: สีแดงอมชมพู
0: แดงอมชมพูนะครับครับตอนนี้วัตถุดิบที่ทำสีก็มาเตรียมพร้อมอยู่บนโต๊ะอันนี้เป็นโต๊ะทำงานที่ต้องการเลย
2: ค่ะ
0: อย่างนึงที่ยังไม่ได้เห็นนะครับก็คือเป็นที่ให้สีเหลืองใช่ไหมครับ
2: ใช่อันนี้คือกันนิกามันบานตอนกลางคืนแล้วร่วงตอนเช้าก็เลยต้องเก็บหน่อย
0: แต่เก็บแล้วก็แช่ตู้เย็นไว
2: ้ค่ะ
0: ตอนนี้เรามีใบมีดอกมีกากมีผลมันจะออกมาเป็นสีได้ยังไงครับพี่ต้องการ
2: พวกที่เป็นดอกเด็ดส่วนกลีบแต่อย่างกันนิกาไม่ต้องดอกมันเล็กเอามาแล้วก็บด
0: ครับผม
2: แล้วก็บีบก็ได้สี
0: แค่นั้นเลย
2: แค่นั้นเลยอันที่เป็นใบต้องตำแบบใช้โขกหินแต่ถ้าเป็นลูกไม้พวกเนี้ย
0: ครับ
2: เราจะไม่ผสมอะไรเลยเราจะบดอย่างเดียวจะบดด้วยโขกบดยา
0: ครับ
2: แล้วก็บีบด้วยผ้าขาวบาง
0: ครับ
2: กองออกมา
0: สีออกมาจากเจ้าพริกฝรั่งนี่นะครับยากเลยบีบบีบเลือ
2: ดเฮ้ตอนเด็กๆก็ทำอย่าง
0: นี้ไม่ใช่ไหมครับ
2: คุณแม
0: ่
2: เล
0: ือ
2: ด
0: แม่เลือดออกแม่บอกเล่นไรโอเคครับโอเคเริ่มครับวาดรูปเลยครับผสมสีเนื้อให้หน่อยครับ
2: เอากันนิกามาใส่น้ำผสมพริกฝรั่งอีกแล้ว
0: สังเกตนะเขาจะไม่เรียกชื่อสีนะไม่จะไม่เอาเหลืองมาผสมแดง เขาจะบอกว่าเขาจะเอากันนิกาผสมพริกฝรั่งอย่างนี้นะมาเนี่ยฟังดูแบบ ธรรมชาติอะ เริ่มวาดเลยครับ ผมจะไม่บอกว่าผมจะวาดอะไร ต้องการมาค้นพบการทำงานศิลปะกับจากสีออร์แกนิกสีธรรมชาติเนี่ยได้ยังไงฮะ
2: คือพี่ย้ายบ้านมาเมื่อ10ปีก่อนเพื่อใช้ชีวิตออร์แกนิกใช่ไหมก็ยังใช้สีน้ำปกติอยู่จนอยู่มาวันหนึ่งพี่เด็ดชาสดรอบบ้านกินอ่ะแล้วมีวันหนึ่งทำชาอัญชันแล้วก็เอ๊ะสีมันละลายในน้ำเหมือนสีน้ำของเรามันก็น่าจะเอามาใช้ได้เหมือนกันนี
0: ่
2: ก็เลยลองเริ่มจากอัญชัน
0: อ๋อครับตอนนั้นทำไมถึงเลือกหันมาใช้ชีวิตแบบออร์แกนิกครับ
2: เป็นมะเร็งก็โชคดีที่หายไม่ต้องคีโมไม่ต้องอะไรแค่ผ่าตัดตอนนั้นเพื่อนพี่มาถามว่ามีหมอธรรมชาติบำบัดจากอินเดียมาสนใจไห
0: ม
2: พี่ก็คือแบบว่าตอนนั้นแบบไม่เคยรู้เรื่องอะไรแต่รู้สึกว่าดีแฮะน่าจะถูกจริตดีก็เลยไปปรากฏก็เป็นคอร์สพลิกชีวิตนะคะเขาก็บรรยายว่าทุกวันนี้คนเราใช้ชีวิตอยู่กับสารเคมีเยอะแค่ไหนทำไมคนเราถึงป่วยพี่ก็เลยตัดสินใจว่าขายบ้านกรุงเทพย้ายมาอยู่เลย
0: แล้วการทำงานศิลปะนี่ก็จะค่อนข้างคุกคลีอยู่กับในเรื่องของสารเคมีอะไรอย่างนี้ด้วย
2: ใช่ใช่จริงๆแล้วศิลปปินเนี่ยเป็นพวกที่โดนสารเคมีเยอะนะคนทำภาพพิมพ์เนี่ยสารเคมีล้วนๆจิตรกรรมฝาผนังโบราณนี่แบบว่าโลหะหนักแบบว่าวัตถุเป็นพิษเลยนะ
0: ครับแล้วการใช้งานระหว่างสีจากธรรมชาติกับสีเคมีทั่วไปอย่างเงี้ยครับการใช้งานมันมีความยากความง่ายแตกต่างกันยังไงครับ
2: พูดเลยว่าอันนี้ยากกว่าที่เราเห็นสีสดๆของวันเนี้ย
0: ครับ
2: อีกกี่ปีต่อมาไม่รู้มันจะซีดจนกลายเป็นสีซีเปียกันหมด
0: จากน้ำเงินจากเข
2: ีย
0: ว
2: เหมือนรูปถ่าย
0: จะกลายเป็นสีแบบน้ำ

0: การเหมือนกันหมดเลย
1: ใช่
0: ได้ทำงานศิลปะกับสีจากธรรมชาตินะครับพี่คิดว่าเป็นประโยชน์ต่อตัวแล้วมันมีส่วนร่วมในการช่วยในเรื่องสิ่งแวดล้อมไหมพี
1: ่มันช่วยในเรื่องเราไม่เพิ่มสารเคมีไปอีกหนึ่งในชีวิตเราอะไม่ได้ใช้สารเคมีเพิ่มให้กับโลกนะคะอันที่จริงคนเราแบบว่าใช้ชีวิตแบบทำร้ายตัวเองกับโลกนี่ไม่รู้ตัวเยอะมากเลยนะแต่เราไม่รู้จักว่ากะหล่ำปลีเนี่ยถูกปลูกโดยใช้ยาฆ่าแมลงกี่ตัวใช้ปุ๋ยเคมีอะไรบ้างหมูเราเลี้ยงใช้ยาปฏิชีวนะเราไม่รู้เลยว่าอาหารที่เรากินเข้าไปเนี่ยมันคืออะไร
2: สารเคมีที่แฝงมากับอาหารในชีวิตประจำวันของเรามีอะไรบ้างลองยกตัวอย่างตัวเด่นๆมาให้ดูกันนะครับตัวแรกแอสปาร์แตมหรือสารให้ความหวานเทียมที่มักจะเจออยู่ในเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพซึ่งถ้าร่างกายได้รับและสะสมเป็นเวลานานๆก็จะเสี่ยงต่อการเกิดโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวได้ครับเบนโซพิรินที่อยู่ในรอยไหม้สีดำๆตามอาหารปิ้งย่างนั่นแหละครับอันนี้ก็ส่งผลให้เป็นมะเร็งกระเพาะอาหารหรือมะเร็งปอดได้นะครับไนโตรซามีนที่จะเจอในฮอตดอกหรือไส้กรอกแบบรมควันแฮมเบคอนของโปรดของหลายๆคนซึ่งก็ทำให้เสี่ยงต่อการเป็นโรคมะเร็งระบบทางเดินอาหารด้วยนะครับและตัวสุดท้ายที่เราหลายคนอาจจะคาดไม่ถึงนั่นก็คือสารโพลีเอทิลีนที่ปนเปื้อนมากับแก้วกาแฟแบบทูโกซึ่งเมื่อเวลาผ่านไปนานๆนะครับแก้วเหล่านี้ก็จะย่อยสลายไปอยู่ในรูปของไมโครพลาสติกและสารเหล่านี้ไหลลงสู่แหล่งน้ำที่ใช้ทำการเกษตรแล้วก็แน่นอนว่าผลผลิตที่เรารับประทานเข้าไปก็จะมีสารอันตรายจากเจ้าไมโครพลาสติกนี้ปนเข้ามาอย่างแน่นอนต้องบอกเลยนะครับว่านี่เป็นแค่ตัวอย่างบางส่วนของสารเคมีที่พวกเรากลืนกินเข้าไปโดยไม่รู้ตัวยังไม่รวมที่สัมผัสกับผิวหนังและหายใจเข้าไปอีกนะครับนี่จึงน่าจะเป็นเหตุผลหลักที่หลายคนหันมาใช้ของออร์แกนิกจากธรรมชาติกันมากขึ้นนั่นเองครับ
0: พอใจกับชีวิตตอนนี้ขนาดไหนครับพี
1: ่พอใจค่อนข้างมากเรียกว่ารวมๆแล้วพี่แบบแฮปปี้กับชีวิตพี่แหละ
0: ครับ

0: เสร็จแล้วครับผมการลงสีออร์แกนิกนะครับของเราทั้งสองคนนี่เอาให้พี่ต้องการอธิบายก่อนว่าอันนี้ความหมายคืออะไรครับ
1: ไม่มีความหมายค่ะ อันนี้ถือว่าแบบเป็นการลองที่เพลินดีแล้วก็พี่ได้รู้เทคนิคบางอย่างเอาน้ำเปียกลงบนสีที่แห้งแล้วมันได้เป็นรอยน้ำขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยถือว่าได้ประโยชน์ค่ะวันนี้
0: ส่วนของผมครับนี่เจ้าของบ้านครับกำลังวาดรูปแล้วออกมาเป็นดอกไม้นี่เพราะว่าวันนี้ผมมาถ่ายรายการ The Green Diary นะครับจากวันนี้นะครับที่ผมได้มาวาดรูปนะครับแล้วก็มานั่งคุยกับพี่ต้องการนะครับก็ทำให้ผมได้รู้สึกว่าจริงๆแล้วประโยคที่บอกว่าชีวิตคนเราไม่ได้มีทางเลือกมากนักเนี่ยจริงๆแล้วอาจจะไม่จริงซะทีเดียวสิ่งที่เราใช้ชีวิตอยู่กับสารเคมีอยู่กับมลพิษอยู่กับสิ่งแวดล้อมที่ไม่ค่อยปลอดภัยนักเนี่ยจริงๆแล้วเราอาจจะยังไม่ได้เลือกนะครับเหมือนอย่างที่ชีวิตศิลปินคนนึงนะครับที่เมื่อก่อนก็ทำงานศิลปะใช้อุปกรณ์ใช้สีใช้สารเคมีเหมือนกับศิลปินทั่วไปนะครับแต่เมื่อวันนึงที่ร่างกายเขาส่งสัญญาณเตือนนะครับก็ตัดสินใจที่จะเลือกที่จะเปลี่ยนมาอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ปลอดภัยขึ้นซึ่งผมเชื่อว่าถ้าเราเลือกที่จะเลือกแล้วเนี่ยยังไงธรรมชาติก็จะมีทางออกให้เราเองนี่ก็คือ Green Diary โลกไม่ยากที่จะรักนะครับฝากกดไลค์กดแชร์และก็อย่าลืมนะครับกดติดตามที่ช่อง YouTube Channel Green Thailand ด้วยนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับกำลังจะไปเทศกาลดนตรีครับแต่ว่ายังไปไม่ได้เพราะว่าที่งานนี้เนี่ยไม่เหมือนอื่นครับจะต้องมีอุปกรณ์มาด้วยไปงานนี้ไม่มีอุปกรณ์เหล่านี้รับรองไม่สนุกครับนั่นก็คือนี่ใช่ฮะถุงผ้ายังไม่หมดนะครับยังต้องมีนี่อีกใช่กล่องข้าวครับและกระบอกน้ำนี่ยังไม่หมดนะครับมีนี่อีกโอ้โหอุปกรณ์ในการกินครับผมโอ้โหนี่จะไปเทศกาลดนตรีหรือจะไปเข้าค่ายเนี่ยเพราะว่าเทศกาลดนตรีที่เราไปนี้นะครับเป็นเทศกาลดนตรีที่ชื่อว่า Noise Market ถ้าพร้อมแล้ว The Green Diary ไปกันเลยครับมาถึงแล้วครับ Noise Market ครับนี่เทศกาลดนตรีที่จัดขึ้นที่มิวเซียมสยามนะครับจัดขึ้นปีละครั้งครับผมปีนี้เป็นปีที่8แล้วนะครับในงานเนี่ยนะครับเข้ามาถึงก็จะเห็นเลยเป็นแลนด์มาร์คเด่นตั้งงานอยู่กลางงานนะครับที่

0: ขยะน้อยที่สุดอย่างน้อยๆคนที่มาร่วมงานก็รู้วิธีในการจัดการกับขยะในมือของแต่ละคนนะครับที่นี่เนี่ยนอกจากจะมีการแสดงดนตรีนะครับข้างหลังผมนี่ก็เริ่มมีการเซตเวทีดนตรีแล้วนะครับแล้วก็จะมีการออกร้านต่างๆนู่นนะครับเป็นทั้งของกินนะครับมีของที่ระลึกขายมีงานศิลปะนะครับมากมายน่าสนใจไหมครับว่ามีของขายมีคนมาร่วมงานเยอะขนาดนี้ทำยังไงให้ขยะมันน้อยที่สุดฮะไปดูกันเลยครับนี่น่ารักมากครับเป็นบูธนะครับที่เอาไว้ให้บริการอย่างนึงนะครับสำคัญมากในงานนี้ที่บูธนี้เอาไว้ทำอะไรครับพี
1: ่เช่าช้อนกับถ้วยครับแล้วก็แบบแก้วครับ
0: ช้อนนะครับภาชนะชามนะครับใส่อาหารมีให้เช่าด้วยทำไมต้องให้เช่าครับพี
2: ่ก็เราลดขยะแบบใช้และทิ้งครับมันจะมีแบบว่าถ้าเอาช้อนมาเอาแก้วมาอะไรเงี้ยจะถูกลงนะครับแล้วพอเขาเช่าไปเสร็จปุ๊บก็ไปล้างตรงด้านหลังครับแล้วมาคืนก็ได้เงินคืน20บาทเลยครับได้เงินคืนเท่าที่ให้มาเลยคร
0: ับ เต็มจำนวนเลย
2: เต็มจำนวนเลยครับ
0: อ๋อครับผมอย่างนี้ไม่ได้เรียกว่าเช่าแล้วก็เรียกมาจำเน
2: าะใช่ครับมาจำเฉยๆครับ
0: โอ้ครับผมเรามาซื้อน้ำกันเลยครับสวัสดีครับพี่คร
3: ับ สวัสดีค่ะ
0: นี่อันนี้เป็นร้านน้ำนะครับผมก็จะมีกาแฟโกโก้นะครับแล้วก็เครื่องดื่มโซดานะครับแต่ว่าเรามีกติกาใช่ไหมครับพี
3: ่ใช่ค่ะ
0: กติกาเป็นยังไงครับ
3: ก็คือถ้าคนที่เอาแก้วมาเองอะค่ะเราจะลดให้10บาทนะคะแล้วก็สำหรับใครที่ไม่มีแก้วมาเรามีแก้วกับหลอดบริการแต่เรามีค่ามาจำนิดนึงเพื่อที่จะเอามาคืนให้เรา40บาทค
0: ่ะงั้นเดี๋ยวผมขอสั่งเอาน้ำผึ้งมะนาวโซดาแล้วกันครับ
3: ได้ค่ะ
0: โอเคผม
3: มีแก้วมาไหมคะ
0: พกกระติกมาด้วยครับ
3: นี่ก็บอกอันนี้จะลด10บาท
0: ลด10บาท
3: ใช่ค่ะ
0: พี่มาขายบ่อยไหมครับที่นานน้อยมาร์เก็ต
3: ปีนี้เราขายเป็นปีที่3อ่ะค่ะ
0: อืมครับปีอื่นๆเป็นไงบ้างครับ
3: ปีอื่นๆก็สนุกดีค่ะคนเยอะดีค่ะ
0: แล้วรู้สึกยังไงบ้างครับที่เขามีคอนเซ็ปต์มีไอเดียอย่างนี
3: ้ชอบค่ะเพราะว่าเราก็อยากลดขยะอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: ครับมันยากเกินไปไหมพี่สำหรับทั้งคนขายและคนซื้อเลย
3: สำหรับเราในฐานะคนขายนะคะเราไม่ยากเราไม่ผิด
0: ครับผม
3: ค่ะ
0: นี่นะฮะจะเป็นจริงหรือเปล่าไม่รู้แต่ที่นี่เกิดขึ้นจริงแล้วนะครับนี่เอากระบอกน้ำมาเองลดไปทั้ง10บาทแน่10บาทเลยนะพวกอาหารมีทั้งข้าวทั้งขนมนะครับข้าวไข่เจียวก็มีสวัสดีครับโอ้โหนี่โชว์ปิ่นโตเลยเอาปิ่นโตมาเองด้วยนี่พี่สวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะ
0: บาร์บีคิวน่ากินมากเลยครับ
4: ขอบคุณมาก
0: ที่นี่มี
4: ไก่40บาทหมู50แล้วก็เหลือ70ถ้าลูกค้าเอาผัดน้ำมาเอง
0: ครับ
4: ไม่ว่าจะเป็นบางจานหรือกล่องอะไรก็ได้พลาสติกอะไรก็ได้ที่ลูกค้านำมาทางร้านเราจะมีส่วนลดให้ต่อ1ครั้งเนี่ยหนึ่งการซื้อนะคะก
0: ็
4: 10บาท
0: โอ้โหตั้ง10บาทเนี่ยลดไปเลย10บาทกินหมดไม้แล้วนะครับเดินมาจะหาถังขยะทิ้งแต่ว่ามาถึงถังขยะแล้วมีความซับซ้อนแล้วเกินนะครับมีแบบกฎระเบียบมีป้ายติดมีหลายถังด้วยนะครับและที่สำคัญน่ารักมากๆคือมีคนยืนประจำจุดที่ทิ้งขยะด้วยนะครับสวัสดีครับพี่ครับชื่ออะไรครับพี่
5: ครับผมชื่อโจครับ
0: พี่โจครับ
5: น้องปื้ม
0: น้องปื้มครับผมวันนี้มาทำหน้าที่ตรงจุดนี
5: ้ใช่ครับ
0: ประจำตำแหน่งตรงนี้เรียกว่าหน้าที่อะไรครับ
5: การแยกขยะครับของงาน Noise Marketเราอยากให้คนที่มาร่วมงานมีจิตสำนึกในการแยกขยะก่อน
0: ครับผม
5: ถ้าเราแยกขยะได้ถูกวิธีอ่ะการจัดการมันจะง่ายครับพี
0: ่ครับ
5: ส่วนใหญ่คนที่มาน้อยมาร์เก็ตเนี่ยก
0: ็
5: จะมีกระดาษนะครับ
0: ครับ
5: แล้วก็ใบตองแต่เราต้องแยกไว้ตรงนี้เพราะว่าการย่อยสลายมันคล้ายๆกันคือใช้ระยะเวลานานนิดนึงก็แยกมาไว้ด้วยกันแยกมาไว้ด้วยกันเลย
0: นี่เป็น paper and the rest นะครับเศษกระดาษขยะอื่นๆ
5: ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่แล้วก็อันนี้จะเป็นพลาสติกทั้งหมดทุกรูปแบบเดี๋ยวเราก็พอถึงเวลาจัดเก็บจริงๆใช่ไหม
0: คร
5: ับ เราก็จะแยกขวดออก
0: ซึ่งจริงๆแล้วในอีเวนต์นี้ก็จะมีน้อยมากอยู่แล้ว
5: มีน้อยมากอยู่แล้วใช่
0: แต่ว่าเราก็เผื่อไว้
5: ใช่
0: อันนี้ดีกว่าครับนี่ทำงานศิลปะอะไรครับเสียบอะไรกันเล่นเนี่ยฮะ
5: อันนี้คือเป็นไม้แหลม
0: ฮะ
5: อันนี้คือขยะอันตรายนะครับพี
0: ่โอ้
5: จริง
0: เราเรียกว่าเป็นขยะอันตรายเลย
5: ขยะอันตรายสำหรับคนที่มาเก็บ
0: วันนี้ผมมีอันนึงนะครับกินเรียบร้อยแล้วไม่มีเศษอาหารให้ทิ้งนะผมไม่ค่อยกินคลีนเพราะฉะนั้นแยกมันทิ้งซะ ด้วยวิธีนี้ฮะเสียบเข้าไป
5: เสียบเข้าไปใช่
0: น่ารักมาก
5: แล้วเดี๋ยวเราไป
0: ใช้มากๆเลย
5: เดี๋ยวเราไปจัดการให้มันถูกวิธี
0: ครับผม

0: ใช่ครับ
1: มาที่ถังถุงนี้ครับ
0: ถุงนี้
1: อันนี้กำลังแบบว่าเป็น Talk of the Town นะครับช่วงนี้เลยก
0: ็คือใช
1: ่หลอดนะครับกำลังหาวิธีการลดขยะประเภทหลอดพลาสติกนะครับก็มีถุงแยกออกมาด้วยเหมือนกันอันนี้นะครับอันนี้คือกระป๋อง
0: ใช่เป็นพวกกระป๋องทั้งหมดเลย
1: ครับผม
0: กระป๋องเนี่ยมันก็จะน้อยที่สุด
1: ครับ
0: ใช่เพราะว่าส่วนมากเขาจะมีภาชนะเอามาเองอยู่แล้วในงาน Noise Market นะครับผม
2: ทุกครั้งที่มีงานอีเวนต์นะครับสิ่งที่ตามมาก็คือขยะจำนวนมากเรามาดูกันนะครับว่ามีขยะประเภทไหนบ้างที่เกิดขึ้นในงานอีเวนต์ทั่วๆไปครับสิ่งแรกคือเศษอาหารต่อมาก็จะเป็นพวกพลาสติกทั้งพลาสติกสะอาดอย่างถุงพลาสติกเทปกาวเชือกฟางผ้าใยสังเคราะห์และพลาสติกสกปรกที่เลอะอาหารรวมไปถึงโฟมใส่อาหารถุงเครื่องปรุงขยะประเภทกระป๋องเศษกระดาษนอกจากนั้นก็อาจจะมีขยะอันตรายพวกเศษแก้วหรือจานชามที่แตกและขยะอิเล็กทรอนิกส์ขยะเคมีเช่นหลอดไฟถ่านอัลคาไลน์ลองคิดดูนะครับว่าถ้าทุกงานอีเวนต์ไม่มีการจำกัดปริมาณขยะจะเกิดขยะจำนวนมากมายหลากหลายประเภทขนาดไหนครับ
1: นอกจากถังขยะที่แยกไว้ตรงนั้นอย่างชัดเจนแล้วนะครับก็จะมีบูธตรงนี้ที่น่าสนใจมากนะครับเป็นแบบเหมือนกับเป็นที่ชะล้างทำความสะอาด
0: ใช่
1: เอาไว้ล้างอะไรครับพี่โจ
0: คือเอาไว้ล้างทุกอย่างของงานนี้เลยก็ได้ครับพ
1: ี
0: ่ไม่ว่าจะเป็นร้านค้าหรือว่าผู้ที่เข้ามาเที่ยวมาชมมากินแล้วก็มาล้าง
1: บางคนเอามาเอง
0: ใช่
1: บางคนเช่าจากร้านค้ามา
0: คร
1: ับก็เลยต้องมีที่จัดไว้เป็นที่ล้าง
0: ล้าง
1: คิดรอบคอบไหม คืออยากให้คนเปลี่ยนพฤติกรรมจริงๆก็จัดที่ล้างไว้นะครับจะได้เวลาจะซื้อขนมชิ้นใหม
0: ่
1: ก่อนไปใส่ซื้อน้ำแบบใหม่ก็มาล้างกระติกก่อนแล้วก็ไปใส่นี่ใช่ไหมครับ
0: ใช
1: ่โอเคแดดร่มลมตกนะครับตอนนี้ก็อยู่กับคนจัดงานนะครับพี่ป๊อกนะครับผมพี่ป๊อก
3: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับพี่ Noise Market ปีนี้มีคอนเซ็ปต์อะไรยังไงบ้าง
3: เราต้องการเลือกทางที่ว่าเราคิดว่าเราทำอะไรแล้วแบบถ้าเกิดสิ่งที่เราทำเนี่ยเราจัดการมันไม่ได้นะคือเราทิ้งอย่างมือเราไปนะไปแล้วแต่ว่าเราไม่รับผิดชอบ
1: ครับ
3: งั้นในงานนี้เราอยากให้ทุกคนรู้ตรงนี
1: ้ครับ
3: นี่คือคอนเซ็ปต์นี่คือทางที่เราเลือกคือเราเลือกฉันจะทำอย่างที่ฉันชอบแล้วแต่เราเลือกอันนี้สิ่งที่เราชอบมันต้องไม่เป็นภาระให้ใคร
1: ครับ
3: นี่คือคอนเซ็ปต์ผมเชื่ออย่างนึงคือมีคนที่รู้กับคนที่ไม่รู้มึงว่าใช่ไหม
1: ครับ
3: เพราะนั้นมันมีเราอย่างแรกเราต้องให้เขารู้ก่อนผมไม่ได้เชื่อว่าวันนี้ทำปุ๊บสำเร็จเลยแต่วันนี้จะมีคนจำนวนหนึ่งรู
1: ้
3: รู้ว่าแย่ไงอย่างเช่นผมประกาศรับเราต้องการอาสาสมัครมาเขาก็ไม่รู้มาเลยให้ผมมายกของครับหรือให้ผมช่วยยกขยะพอเขาได้ฟังเราถ่ายทอด
1: ครับ
3: เขารู้ละเราแยกไปทำไม
1: ครับ
3: เราตัดสินใจว่าให้มีจุดแยกขยะจุดเดียว
1: คร
3: ับ แล้วก็นั้นทุกคนจะไปทิ้งเททิ้งตามใจไม่ได้แล้วต้องมาหาเรา
1: ครับ
3: เมื่อมาหาเราก็จะได้รู้เรื่องพวกนี้รู้มากรู้น้อยก็ต้องสงสัยอะไรอย่างเง
1: ี้
3: ย
1: มีคนให้ข้อมูลอยู่ตรงนั้นด้วย
3: ครับแล้วเราก็จะพัฒนาต่อไปว่าเราจะสื่อสารกับเขาได้ยังไงเรื่องพวกนี
1: ้ครับ
3: คือ1คือเราไม่ได้บังคับเขา
1: ครับ
3: แต่เราแค่ทําว่าเราทํางี้กันอยู่นะ
1: ครับ
3: ครับถ้าเขารู้ไปแล้วก็เป็นเรื่องของเขาที่เขาจะทำต่ออ
1: ยากบอกอะไรกับคนที่จัดงานหรือจัดตลาดจัดเทศกาลในเรื่องเกี่ยวกับ
3: ต้องลงเท่านั้นนะครับ
1: ครับ
3: ถ้าคุณไม่ทำมันไม่เกิดขึ้น
1: ค
3: นนี้ได้1คนพรุ่งนี้ได้10คนอย่างเงี้ย
1: ครับผมครับ
3: ครับ
1: หมูปลาร้านะครับต้นตำรับอีสาน

0: ก็นอกจากโซนที่เป็นอาหารแล้วก็ดนตรีแล้วนะครับก็จะมีของขายด้วยนะครับผมซึ่งของนี่ก็จะมีทั้งงานศิลปะมีทั้งของใช้นะครับต่างๆแล้วก็หลายๆอย่างก็มีคอนเซ็ปต์น่าสนใจมากเลยนะครับก็จะเป็นของแฮนด์เมดของที่รักโลกนะครับทำให้เกิดขยะน้อยที่สุดนะครับแปรงสีฟันไม้ไผ่นะครับนี่จะได้ลดปริมาณแปรงสีฟันพลาสติกที่มันลอยอยู่ในทะเลนะครับเพราะว่าไม้ไผ่เนี่ยก็ย่อยสลายได้มาเดินที่งาน Noise Market วันนี้นะครับผมชอบอย่างหนึ่งจากคำพูดของพี่ป๊อกนะครับที่บอกว่าในสังคมเราเนี่ยมันมีคนอยู่2ประเภทก็คือคนที่รู้และคนที่ไม่รู้นะครับการที่คนคนหนึ่งอาจจะไม่ได้ลุกขึ้นมาเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อทำให้โลกดีขึ้นเนี่ยก็ไม่ได้แปลว่าเขาไม่รักโลกแต่อาจจะเป็นเพราะว่าเขายังไม่รู้นะครับเหมือนอย่างตัวผมเนี่ยมาเดินงานในวันนี้สิ่งที่เคยคิดว่าตัวเองรู้อยู่แล้วแต่ก็มาพบว่าตัวเองรู้ผิดรู้ไม่หมดรู้ไม่เคลียร์นะครับหรือแม้แต่ได้รู้ว่าสิ่งเล็กๆที่เราเคยมองข้ามอย่างไม้เสียบลูกชิ้นอย่างเงี้ยมันเป็นขยะอันตรายสำหรับผู้ที่ทำการเก็บและคัดแยกขยะนะครับเพราะฉะนั้นอีเวนต์เนี้ยผู้จัดเลยให้ความสำคัญกับการให้ความรู้เป็นหลักนะครับถึงขนาดยอมที่จะมีเจ้าหน้าที่นะครับที่จะมายืนประจำอยู่ตามจุดทิ้งขยะนะครับหรือแม้แต่ออกกติกาต่างๆให้กับทั้งผู้ขายผู้ซื้อผู้มาเดินนะครับคิดทุกอย่างรัดกุมรอบคอบนะครับแล้วก็ทำให้มันเป็นจริงนะครับเพราะเขาเชื่อว่าการที่เรามีความรู้แล้วเนี่ยวันพรุ่งนี้มันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงนะครับอย่างน้อยๆทางความคิดเราจะคิดมากขึ้นกับการซื้อกับการผลิตกับการบริโภคหรือแม้แต่กับการทิ้งสิ่งของนะครับและนี่แหละคือความคาดหวังสูงสุดนะครับว่าสิ่งที่เคยคิดว่ามันเป็นไปไม่ได้เนี่ยมันจะเป็นไปได้เหมือนอย่างที่เสียงเล็กๆที่ไม่เคยมีใครใส่ใจจะได้ยินอย่าง Noise Market เนี่ยอาจจะเป็นเสียงที่ดังขึ้นและทุกคนหันมาฟังก็เป็นได้ครับและนี่ก็คือ The Green Diary โลกไม่ยากที่จะรักนะครับใครดูแล้วมีความคิดเห็นยังไงก็ฝากคอมเมนต์กันไว้นะครับกดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดติดตามที่ช่อง Green Thailand นะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
1: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
3: ทำดีเริ่มได้จากตัวเรา
4: ทำดีไม่ต้องเดี๋ยวทำดีไม่ต้องเดี๋ยวทำดีไม่ต้องเดี๋ยวทำดีไม่ต้องเดี๋ยวทำดีไม่ต้องเดี๋ยว
5: เพราะการทำความดีจะนำมาซึ่งสังคมที่ดี

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปรับชมได้ทุกวัย
1: ต้องยอมรับว่าสังคมปัจจุบันตอนนี้ทำงานทุกอย่างแข่งกับเวลาหมดเลยเพราะฉะนั้นเวลาเป็นเรื่องสำคัญ
2: เพราะว่าเวลาคือเงินไง
1: ถูกต้องใช่ไหมไม่อยากจะปวดหัวกับผู้รับเหมาหน้างานต้นระยะเวลาไม่มีเวลาไปเฝ้างานเองควบคุมเองเป็นใต้ถุน
2: ใต้ถุนเหรอก็ได้เหรอ
1: ถูกต้องได
3: ้นี่ใหญ่มากอ
2: ่
3: ะ
2: ใหญ่มากเลยนะ
1: เป็นบ้านพักอาศัยเลยค่ะ
3: คือมันประกอบกัน
2: แต่แล้วมันประกอบกันยังไงอ่ะ
1: ตามรอยแยกคือ1โมดูลค่ะ

0: เดฟ
1: ฮะ
0: คุณเดฟพาผมมาตากแดดงี้ถ้าผมเป็นลมไปที่แบบของไหวหรอวะ
1: เอาหน้าวันนี้ขอแบบพาออกมากลางแจ้งหน่
0: อ
1: ยนะออกมาข้างนอกกันบ้าง
0: อ่ะ
1: นะรับแดด
0: รับฝุ่น
1: วันนี้เขาบอกพี่ว่าง
0: ง
1: จะมีจะมาส่งบ้าน
0: เซ็นส่งบ้านกัน
1: ไม่ใช่เอาบ้าน
0: อ
1: ะมาส่ง
0: ไอ้ไม่บ้าแล้ว
1: เฮ้ยยุคนี้มันต้องเร็ว
0: ใครไปเอาบ้านมาส่งไม่ใช่กระโฟงกาแฟ
1: ยุค 5G เขาบอกว่าวันนี้ยกบ้านมาส่งที่นี่ปั้งเย็นนี้อยู่ได้เลย
0: ตลกและมันเร็วไปเปล่าบ้านนะพี่พูดไปเล่น
1: พี่ก็ไม่ค่อยอยากจะเชื่
0: อ
1: แต่ว่าเขาบอกว่าให้มาดู
0: มาดูมีร่มให้ยืนไหมเนี่ยไปเข้าไปดูกันไปตอนนี้เรามายืนกันใต้ร่มไม้ตอนนี้ไปทำเลที่ดีในการต่อก่อตั้งบ้านนะครับบนเนินที่เห็นนี้นะฮะเป็นที่ดินที่เราเตรียมไว้เพื่อวางบ้านหลังเล็กจังวะพี
1: ่ต้องเบรกใช่
0: ไ
1: หม
0: หลังเล็กไม่ใช่หลังเล็กไม่หลังเล็กไปไหม
1: จะบ้าเหรอ
0: ใช่อ่ะ
1: ใครจะมาสร้างบ้านตรงนี
0: ้ก็ไม่รู้เห็นพี่พามาย
1: ืนนู่น
2: โอเค
1: ข้างหลังนู่น
0: อ๋อก็เตรียมไว้เหรอ
1: ตอนเขาเตรียมไว
0: ้เฮ้ยเดี๋ยวนะบ้านหลังขนาดนี้คือยกมาวางอยู่ได้เลยเหรอ
1: เขาบอกว่าอย่างนั้น
0: อ
1: ะเขาบอกว่าทุกวันนี้มันมีบ้านที่แบบสำเร็จรูปยกมาวางเหมือนอย่างนี้ซื้อรถอะรถมาส่งป้
0: า
1: เทสอะไรนิดหน่
0: อ
1: ยขับออกไปได้เลย
0: เออถ้าพูดไม่รู้ก็เหมือนจะแกล้งโง่จริงๆก็รู้แหละว่ามีบ้านแบบนั้นอยู่จริงแต่ว่ามันง่ายขนาดนั้นเลยเหรอพี
1: ่ก็ทุกวันนี้อาจจะง่ายนะเราต้องคุยกับคนที่เขาเป็นคนที่เอาบ้านมาส่งไหม
0: ชอบมากเลยแบบเหมือนดีลิเวอรี่อ่ะแบบฮัลโหลขอบ้านสักหลังเออวางเนี่ย
1: ก็อาจจะเป็นอย่างนั้นนะ
0: ขอคุยแล้วกันสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
4: สวัสดีครับ
3: สว
4: ั
3: สด
4: ี
3: ค่ะ
1: คือ
3: ค
1: ุณมิ้น
0: ครับ
3: แ
0: ล้วก็คุณปลาย
4: ครับ
0: นี่เป็นสาม
3: า
0: ริก
3: ใช่ค่ะถูกต้อง
1: คุณปลาย
0: เองคุณปลายเป็นคนที่เอาบ้านมาส่ง
1: เนี่ยผมอยากรู้ละว่าตรงนี้พอเราเห็นเนี่ยตรงนี้มันเป็นฐานปูนอย่างเงี้ยที่เราเห็นเนี่ยนะข้างล่างเนี่ยเราต้องเตรียมอะไรไว้ก่อนนะก่อนที่เราจะบ้านมาวางเนี่ย
3: ก็ตอนที่มาดูหน้างานนะคะก็ตอนแรกอ่ะมันจะเป็นแบบพื้นที่ที่แบบขรุขระไปหมดเลยยังไม่มีการเตรียมพื้นที่ใดๆทั้งสิ้นทางสถาปนิกจะเข้ามาดูที่หน้างานก่อนว่าต้องเตรียมแบบปุกแบบฐานรากประมาณไหนตรงเนี้ยเราก็จะเก็บข้อมูลเพื่อจะให้ทางวิศวะคำนวณแหละว่าเป็นฐานแพคสรค
0: ่
3: ะเพื่อเพราะว่าใต้บ้านอ่ะมันจะเรียบเป็นงานเรียบร้อยนะเพราะว่าของเราเป็นโครงสร้างเหล็ก
0: คือตัวบ้านที่ยกมาวางเนี่ยเป็นโครงสร้างเหล็กท
3: ั้
0: งหมดแต่ว่าตรงฐานรากเนี่ยเป็นปูนเพ
3: ื่อ
0: ความมั่นคงแข็งแรง
3: ถูกต้องค่ะ
1: เราคุยถึงความรวดเร็ว
0: จ้า
1: ถามเรื่องนี้ก่อนเลย
0: เ
1: ตรียมงานนานไหมครับตรงนี้ก่อนพื้นที่นี
5: ้โอเคถ้าเฉพาะพื้นที่นี้มันจะมีการเตรียมล่วงหน้าก่อนที่บ้านจะเสร็จซึ่งเราจะส่งตารางให้รับทราบ
0: ครับ
1: กี่วัน
5: ประมาณ
0: นะ
5: 3วัน
1: ฮะ3วันอ่ะ3วัน
5: สําหรับพื้นคสรแบบนี้นะ
1: 3
5: วันเนาะช่วงนี้ไม่ใช่หน้าฝนมันง่ายสําหรับงานปูน
1: โอเค3วันละ3วัน
0: แดดดีแห้งไว
5: แต่ถ้าเป็นระบบอื่นที่เรามีบริการแบบครบวงจรเลยไม่ว่าจะเลือกฐานรากแบบไหนก็แล้วแต
0: ่
5: บางระบบเช่นเข็มเหล็ก1วัน
1: นี่เราคุยเฉพาะหน้างานนะ
0: เ
1: ออ1วันเสร็จ
5: 1วันเสร็จ
0: อันนี้คือปูนคือปูนเข็มเหล็ก1วันเสร็จ
5: ใช่ค่ะ
1: แล้วมันมีระบบของห้องน้ําเช่นถังบําบัดหรืออะไรเงี้ยอยู่ด้วยมั้ยครับ
5: มีค่ะเป็นงานสั่งซื้อเพิ่มเติมสมมุติว่าบางพื้นที่ที่เค้ามีระบบเดิมอยู่แล้วแล้วก็เลย์เอาท์ในการจัดทําแบบตรงจุดที่เราวางห้องน้ําระยะใกล้กับถังบําบัดเดิมแบบนี้เป็นเรื่องง่ายเลย
0: สามารถปลั๊กอินได้เลย
5: ง่ายมาก
0: เราวางถังใหม่
5: แต่ถ้าเป็นพื้นที่โล่งๆแบบนี้ค่ะเราจะมีการสอบถามว่าอยู่กันกี่คนมีผู้ใช้อาศัยเท่าไหร่
0: เพื่อคำนวณปริมาณของเสียที่จะเกิดขึ้น
5: ใช่ใช่ถ้าใช้บริการของเราติดตั้งให้ได้เช่นเดียวกันซึ่งหลังนี้มีกัน
1: มีแล้ว
0: เป็นที่โล่งไม่ได้มีถังบัตรอื่นเป็นที่โล่งเลยต
5: ้
0: องวาง
5: คร
0: ับ
5: ใช่ใช
1: ่ระบบสุขาภิบาลแล้วระบบไฟฟ้าล่ะครับ
5: ระบบไฟฟ้าก็เช่นเดียวกัน
0: เ
5: หมือนที่คุณมิ้นแจ้งทีมสถาปนิกเขามาดูหน้างานจะมีเช็
0: ค
5: ลิสต์ของทางเราว่าที่นี่จําเป็นที่จะต้องดึงไฟจากตรงไหนเพียงพอกับบ้าน1หลังหรือเปล่าอันนี้จะเป็นเรื่องของเราที่จะช่วยคํานวณ
0: ก็คือบอกความต้องการคุณชัดเจนบอกปริมาณผู้อยู่อาศัย
5: ใช
0: ่มั้ยให้ชัดเจนว่าเอ้ยกี่คนยังไงขนาดบ้านประมาณไหนเขาจะคํานวณจัดการให้คุณเรียบร้อยเฮ้ยเหมือน delivery จริงเหรอพี่มาถึงปลั๊กอินติดตั้งเรียบร้อยอยู่ได้จริงๆ
5: อยู่ได้จริ ง
0: อ
3: ย่างที่บอกว่า 2-3 วันนี่คือกระบวนการทั้งหมดอ่ะจะเสร็จสมบูรณ์ลูกค้าสามารถเข้าอยู่ได้เลย
1: คือผมก็เลยคำนวณอยู่ว่ามันเท่ากับคอนโดแบบใช้แบบสตูดิโอแบบ1ห้อง
0: 24ตารางเมตร
1: อ่ะประมาณนั้น
3: เราย้ายคอนโดมาอยู
1: ่ทีนี้เมื่อกี้เห็นพูดว่า3เมตรนะส่วนใหญ่จะกว้าง3เมตร
0: 3เมตร
1: อันนี้ทำไมมันข้อจำกัดอะไรครับถึงต้องเป็น3เมตรถ้าถามสถาปนิก
3: โอเค บ้านเราอ่ะจะมาเป็นโมดูลใช่มั้ยคะเวลาที่เราขนส่งอ่ะเราต้องคํานึงถึงการขนส่งระยะข้อจํากัดของเค้าคือมากสุดคือ3เมตรดังนั้นเวลาที่เราดีไซน์อ่ะห้ามดีไซน์ห้ามเกิน3เมตรนี้
0: คือความกว้างรถถูกมั้ย
3: ถูกต้อง
0: รถที่ขนบ้านมา
3: ใช่ค่ะ
1: รถและถนนด้วย
0: ถนนด้วยใช่
3: ค่ะถนนบ้านเรา
1: 3เมตรซอยต่าง
3: ๆถูกต้องถ้าแบบซอยแคบกว่า3เมตรเนี่ยเราต้องมีการดีไซน์ไม่ใช่ไม่ได้ค่ะจะเป
0: ็
3: นการถูกต้องได้ค่ะจะเป็นการดีไซน์ให้มีขนาดเล็กลงเพื่อขนส่งให้ลูกค้าได
1: ้ครับพอพูดมาถึงเนี่ยเราอาจจะยังไม่เห็นภาพแต่ผมคิดว่าเราน่าจะเห็นความแตกต่างแล้วจากที่พูดมาคืออันนี้คือบ้านสําเร็จคือมาเป็นหลังมันไม่ใช่น็อกดาวน์
0: ไม่ใช่น็อกดาวน์
1: มันไม่ใช่การประกอบเพราะฉะนั้นมันเลยมีข้อจํากัดว่า
0: ไม่ประกอบหน้างานคือมาเป็นก้อนเสร็จมาเลยเป็นบ้านเลย
1: ขนาดความกว้างมันเลยต้องอยู่ภายใต้ประมาณ3เมตรที่จะขนส่งได้
0: ครับโอเคเข้าใจแล้วอ
1: ยากเห็นมั้ย
0: เดี๋ยวเค้าก็รถขนเข้ามาแล้วใช่มั้ย
3: ใช่แล้วไปดูกันมั้ยคะ
1: ไปดูไม่เขาบอกเขาจะ
0: ไม่ไป
1: เขาไม่ไปเราหยิ่ง
0: เราจะอยู่นี่
1: เราหยิ่งเรารอเลย
0: เดี๋ยวรถจะถอยบ้านเขาตรงนี
5: ้
0: โอเคเอาบ้านเข้ามาครับ

0: นี่ไม่ขาดจริงเลยอ่ะ
1: ก็คือไม่ถาวรเลยใช่ไหมครับผมมันสูงจากพื้นประมาณเท่าไหร
0: ่ตัวนี้มันสูงบวกที่หักที่ไหน
1: คือมาตรฐาน
0: แล้วแต่พื้นที่
2: ใช่ปกติอะค่ะเราก็จะเสริมโครงเหล็กที่เป็นส่วนตัวมุมของสี่ด้านเพื่อให้ตัวเครนนะคะมีจุดยึดเกาะเวลายกขึ้นรถเนี้ยบเนี่ยเขาก็จะใช้ทั้งสี่ด้านส่วนตัวที่เป็นยกก็จะเป็นผ้าใบสำหรับยกตัวโมดูลของเราโดยเฉพาะ

โมเดลหลักของหลังเนี้ยค่ะมันจะมาจากโมเดลหลักชื่อว่ารุ่นเคฟก็จะมีความ industrial loft design แล้วก็จริงๆแล้วถ้าตามแบบเนี่ยหลังนี้เขาจะมีเป็นประตูเหล็กซึ่งเราจะไปติดตั้งที่หน้างานอย่างไซซิ่งนี้จะเป็นไซส์มาตรฐานก็คือไซส์ L ไซส์ L คือไซส์3คูณ 6.5 เมตรสั่งเพิ่มเป็นพิเศษออกแบบให้มีห้องน้ำแยกไปประกบต่างหากเพื่อที่จะได้พื้นที่ใช้สอยข้างในบ้านเต็มๆเลยเพราะว่าโดยมากถ้าพื้นที่จำกัดการวางห้องน้ำภายในจะทำให้พื้นที่ใช้สอยหายไป

0: ไปดูซิ
1: โอ้โห
2: เชิญเลยค่ะ
1: นี่คือเมื่อกี้เป็นที่โล่งเนาะ
3: โอ้โห
1: เมื่อกี้คือเป็นตัวฐานล่างเนี่ย
0: เมื่อกี้ห้องเต้
1: แล้วมากระตึ๊บกระตึ๊บอยู่ตรงนี้อยู่เลย
0: วิ่งเล่นแถวนี้
1: โบราณคุณเออนี่คือเสร็จแล้วอ่ะ
0: ผ่านไป2ชั่วโมง
1: ไปนั่งอยู่นั้น2ชั่วโมง
0: 2ชั่วโมงหลังนี้ตั้งตรงนี้เรียบร้อยแล้ว
1: เรียบร้อยแล้ว
0: เร็วมาก
1: ก็อย่างที่บอกว่าถ้าเกิดว่าจะมาอยู่ก็พออยู่ได้แล้วเน
0: า
1: ะ
0: อยู่ได้
1: อยู่ได้แล้วแหละเออ
0: ได้แต่ว่าเท่าที่เห็นเนี่ยโอเคมันอาจจะยังมีความไม่เรียบร้อยอยู่บ้างอย่างเช่นพื้นเลยนะที่เราเห็นเนี่ย
1: นะ
0: พ
1: ื้นองค์ละเอียดสายฟงสายไฟ
0: แล้วก็เมื่อกี้เราดูอยู่มันมี2ก้อนน
3: ะ
0: มีก้อนของตัวบ้านแล้วก้อนของห้องน้ำที่แยกชิ้นกันมาแต่ตอนนี้ประกบกันเรียบร้อย
1: ที่บ้านบอกว่าแยกกันมาแต่ว่าตอนนี้คือประกอบร่าง
0: ครับ
1: ประกอบร่างกันถ้าเกิดว่าเป็นก้อนอยู่ในนี
0: ้
1: ก็จะเป็นยูนิตนี้เลยแต่ว่าพอลูกค้าสามารถเลือกได
3: ้
1: ว่าถ้าเกิดว่าอยากได้ยูนิ

0: เป็นข้างนอกแยกไป
1: ใช
0: ่โอ้ก็ต่อกันเนาะ
1: ฟีลลิ่งคือบ้านหลังเดียวกันคือชิ้นเดียวกันค่ะแค่วิธีการผลิตกับการคิดราคา
2: แล้วหลังจากนี้ครับทำอะไรต่ออีกครับ
1: หลังจากนี้พื้นเดี๋ยวงานพื้นจะเข้านะคะแล้วก็งานระบบเราจะมีงานถังบำบัดเดี๋ยวช่างเขาก็จะมีรายละเอียดของเขาว่าช่างไหนจะเริ่มขุดและติดตั้งถังบำบัดก็ทำไปหลังคาทำไปเก็บงานสีเดี๋ยวเก็บมาทีหลังนะคะคือแต่ละขั้นตอนเนี้ยแต่ละทีมช่างเขาจะทราบว่าเขาจะเข้าตอนไหนเดี๋ยวจะมีการปูพื้นกระเบื้องยางนะคะค่ะแล้วพอวันเนี้ยเขาเสร็จในระดับนึงแล้วเขาพร้อมสำหรับพวกไฟอะไรอย่างเงี้ยค่ะทีมไฟเขาก็จะเข้าละช่างแอร์ก็จะเข้า
0: อย่างที่บอกเลยว่าคือไม่ใช่มาประกอบหน้างานเอาแต่คือมาทั้งก้อนวางเลยพร้อมฟินิชชิ่ง
2: ใช่แล้วไอ้ที่เจ๋งเนี่ยดูห้องน้ำ
3: ปูมาแล้ว
2: มีกระเบื้องแล้ว
0: ปูมาเลย
3: มีกระพันแล้วเรียบร้อย
2: มีพาร์ติชันแล้วมีอ่างแล้วมีถั่วส้วมแล้วนะครับม
0: ี
2: เครื่องทำน้ำอุ่นแล้ว
1: ใช่
2: เรียบร้อยคือมันครบแล้วในห้องน้ำ
0: เหลือแค่จำไฟเข้า
2: จ
0: บเลย
1: ค่ะ
0: เหลือแค่จะต่อไฟเข้าเองสุดยอด
1: ฟินิชชิ่งเป็นไงคะเหมือนบ้านห้องน้ำ
0: เหมือนบ้านเลยเหมือนบ้านเลยเมื่อกี้เนี่ยเมื่อคืนแล้วความแน่นคือไม่ได้มีความนี่คือแน่นเลยอ่ะ
2: แน่นไหมกระทืบกระทืบพี่กระทืบ
0: แน่น
3: มันจะมีความตึบตึบอยู
0: ่เออตึบตึบใช่คือเรื่องราวเรื่องเป็นโครงเหล็กกับคุณผู้
1: ช
0: มนะฮะคือโครงเหล็กเนี่ยรับรองเลยว่ายังไงมันมีวาเรชั่นนิดหน่อยอยู่แล้วแต่ว่าพูดถึงความแน่นความอะไรเงี้ยมันแน่นมากระดับที่เรียกว่าบ้านปกติเลยเดี๋ยวก็เบื้องยางมาปุ๊บระบบพื้นลงปุ๊บคือเราว่าจบเลย
2: โอเคก็คือหลังจากนี้จะเก็บรายละเอียดรวมถึงรอยต่อต่างๆอะไรแบบนี้นะครับเพื่อทดสอบแล้วก็ส่งมอบให้กับเจ้าของ
0: อันนี้คือ1ชั้น1ยูนิต
2: เป็นแบบที่เป็นแบบเดียวเขาบอกว่าขนาดเล็กสุดแล้วนะ
1: อันนี้เป็นไซส์ใหญ่ที่สุดของมาตรฐานแต่จริงๆเหมือนเลโก้เลยพี่เซฟสามารถเอา S M L เอามาต่อกันเพิ่มพื้นที่ตามลูกค้าต้องการเลย
2: งั้น
1: 2ชั้นก็ได้
2: แสดงว่าพูดไปว่ามี2ชั้นด้วยเหรอ
1: 2ชั้น
2: 2ชั้นก็ได้นะบ้านแบบนี้
0: ผมถามเลยสูงสุดกี่ชั้น
1: ตอนนี้เต็มที่ที่สุดนะคะเท่ากับที่เราคำนวณมาตรฐาน
0: ของ
1: ว
0: ิ
1: ศวกรรมเนาะเรารับที่2ชั้นกับอีก1ชั้นหมายถึงเด็ก
0: ชั้นลอย
1: สมมติอยากจะได้ open air
0: โอเคโอเค
2: เป็นระเบียบ
1: อันนี้คือสูงสุด maximum
0: โอเคแต่ว่าคุณผู้ชมยังไงก็ต้องได้เห็นภาพจริงครับว่าเวลาเขาผลิตเจ้าบ้านตัวเนี้ยหน้าตาเป็นยังไงก่อนที่จะมาตั้งที่เนี้ยหน้าตาเป็นยังไงไปดูกันครับ
2: ครับ

0: สวย
1: สบายด้วย
0: สวยสวยเลย
1: อ
0: ันนี้คือเราอยู่ในบ้านบุญราษฎร์อ่ะ
1: ตอนเนี้ยเราอ่ะมาจากลำลูกกา
0: ใช่
1: เพื่อมาที่บางบัวทอง
0: โอ้ยข้ามฟากมาม
1: าเพื่อมาดูที่โรงงานการผลิต
0: ยังไงคุณผู้ชมก็ต้องอยากเห็นสภาพจริง
1: ๆ
0: ที่เกิดขึ้นคือเมื่อกี้คือหน้างานที่ยังไม่ได้มีการเดคอเรทอะไรเลย
1: ใช
0: ่แต่เนี้ยก็คือบรรยากาศที่ตกแต่งแล้ว
1: ครับ
0: นี่คือแบบว่าเปิดแอร์ฉ่ำแล้วด้วยนะฮะเย็นจริงนะ
1: ผมเชื่อว่าภาพที่คุณผู้ชมเห็นอยู่เนี่ย
0: คุ
1: ณรู้สึกได้ว่าเฮ้ยนี่คือบ้านแบบสำเร็จรูปเหรอบ้านโมดูล่าเหรอ
0: นั่นดิ
1: มันคงจะเป็นภาพที่เหมือนกับบ้านปกติจริงๆเลย
0: นั่นน่ะสิน
1: ะฮะอยากให้เห็นอย่างนี้ครับว่าสิ่งที่ฮ่องเต้บอกว่าฟินิชชิ่งแล้วมีผนังแล้วมีพื้นแล้วที่จริงแล้วเนี่ยแบบนี้แหละก็ยกไปตั้งได้เลยเหมือนกัน
0: ถูกต้อง
1: นะ
0: ถูกต้อง
1: อย่างเมื่อเช้าเนี่ยเป็นแบบที่มันต้องไปประกอบแล้วก
0: ็
1: รอปูพื้น
0: ใช
1: ่แต่แบบนี้ก็ยกไปได้เลย
0: ยกไปได้เลยที่ได้กระเบื้องยาง
1: ได้เลย
0: กระเบื้องเป็นแบบว่าสามารถฟินิชชิ่งไปได้เลยแล้วก็ยกไปตั้งได้เลยอันนี้คือออปชั่นแบบมีเป็นหลายเรือนด้วยนะคือมีเด็กด้านนอกเชื่อมกับเรือนนั้นมีหลายก้อนมาต่อกันแบบเป็นบ้านที่เหมือนเป็นบ้านชั้นเดียวแต่ว่าแผ่
1: ครับ
0: ก็ทำได้หมดเลยอันนี้คัสตอมได้หมดเลยเหรอค
2: ะได้ค่ะหรือว่าหลังนี้ลูกค้ามีความต้องการที่อยากจะเชื่อมต่อกัน
0: ครับ
2: เอามาชิดกันเป็นตัว L ทำได้เหมือนกัน
0: อ๋อทำได้เหมือนกันก็คือบอกอย่างที่ที่คุณปายบอกว่าเป็นยูนิตเป็นโมดูลที่เอามาต่อกันได้
2: ใช่ค่ะ
1: ปกติคนก็จะนึกถึงคำว่าบ้านน็อกดาวน์แล้วบ้านน็อกดาวน์นี่มันเหมือนแบบมันกว้างมากเลยอ่ะความหมายของคำนี้อยากให้อธิบายให้ฟังหน่อยว่าบ้านน็อกดาวน์บ้านอะไรต่างๆ
0: PFAB น็อกดาวน์ PCAT โมดูลบ้านสำเร็จรูปบ้านอะไรน่ะมันต่างกันยังไงฮะ
1: เอาอย่างเนี้ยอย่างที่เราทำอยู่เนี่ยเรียกว่าอะไรก่อน
0: ใช่
2: เป็นบ้านสำเร็จรูประบบโมดูล่า
0: บ้านสำเร็จรูประบบโมดูล่า
1: อ่ะงั้นขยายความให้ฟังหน่อยครับว่ามันแตกต่างกับบ้านอื่นๆที่เป็นแบบประกอบยังไง
2: ได้ค่ะก็ถ้าเป็นบ้านน็อกดาวน์ที่คนส่วนใหญ่ก็จะคุ้นชินกับคำว่าน็อกดาวน์คำว่าน็อกดาวน์ก็คือเอาชิ้น

0: ต่างๆเนี่ยไปประกอบกันที่หน้างาน
1: okay.
0: อย่างเช่นเฟอร์นิเจอร์สำเร็จรูปอะไรเงี้ยค่ะที่มาเป็นชิ้น
1: ๆ
0: เราต้องคันน็อตเพื่อประกอบให้มันเป็นชั้น
2: ถ้าเป็นบ้านจริงๆมันก็จะมีอะไรอ่ะพื้นผนัง
0: ประตูหน้าต่าง
2: ประตูหน้าต่างโน่นนี่เยอะแยะมากมาย
0: ต้องไปประกอบที่
2: หน
0: ้
2: างาน
0: แต่ว่าสำหรับโมดูล่าหรือระบบโมดูล่าของเราอะค่ะจะออกแบบเหมือนตัวต่อเลโก
1: ้
0: เกิดฟังก์ชันต่างๆที่ลูกค้าสามารถใช้สอยได้เป็นสเปซที่ลูกค้าโอเคต้องการแหละแต่ว่าการออกแบบเนี้ยอยู่ภายใต้การพื้นฐานว่าเราจะต้องขนส่งไปที่หน้างานได
1: ้โอเคแตกต่างกันตรงที่ว่าไม่ได้ไปเป็นชิ้นๆผนังแยกกับพื้นไม่อันนี้คือไปประกอบเรียบร้อยแล้วแล้วก็ขนทั้งก้อนเนี้ยไปที่หน้างานแล้ววางเลยจบเลยถูกไหม
0: ถูกต้องค่ะแค่ไปเห็นภาพเลยก็คือแบบถ้าเป็นน็อกดาวน์เนี้ยค่ะต้องไปประกอบที่หน้างานลูกใช้เวลาอยู่ที่หน้างานอ่ะค่อนข้างนาน
1: ต้องนานกว่าอยู
0: ่แล้วใช่แต่ว่าเนี่ย 1-3 วัน
3: ครับ
0: ประกอบหน้างานเรียบร้อยไม่กวนใจลูกค้านาน
1: ประมาณนั้นประมาณนั้นแล้วก็พื้นที่ที่ทำได้อันนี้ดีกว่าเราสามารถไปส่งได้ที่ไหนบ้างนะตอนนี้
4: โอเคข้อจำกัดของการทำโมดูล่าเราจะต้องสอบถามลูกค้าก่อนว่าถ้าในพื้นที่มีอาคารหลักวางด้านไหนของอาคารหลัก
1: โอเค
4: เมื่อไหร่ที่ลูกค้าบอกว่าอยากจะต่อเติมด้านหลังน่ะแต่ด้านหลังหรือด้านข้างของลูกค้าไม่มีถนน
1: ไม่มีทางเข้า
4: อันนี้คือข้อจำกัดของเราละ
1: โอเคโอเค
4: หรือถนนที่รถสวนกันไม่ได้เราก็จะประเมินเบื้องต้นว่าไม่น่าจะทำการขนส่งได
1: ้คือเมื่อกี้ที่คุยกันหลังกล้องอะไรก็ตามเขาจะมีจุดที่เขาทำไม่ได้อยู่
3: ครับ
1: ใช่ไหมมีข้อจำกัดอยู่ซึ่งบางทีเอ้ยระบบที่เป็นพรีแฟบระบบที่เป็นที่ขนวัสดุเข้าไปต่อหน้างานมันอาจจะทำได้ก็ได้แต่ว่าถ้าเป็นระบบเนี้ยที่เป็นก้อนไปอย่างเงี้ยมันก็มีข้อดีนะอย่างว่าลดระยะเวลาในการประกอบร่างหน้างานใช่ไหมวางปุ๊บต่อเชื่อมโน่นนี่ปลั๊กอินไฟฟ้าปะปาเข้าไปปุ๊บใช้ได้เลยแต่ว่าในพื้นที่จำกัดซอยแคบโน่นนี่มีติดสายไฟต้องเซ็ตเทยกเข้าไปอะไรเงี้ยมันก็อาจจะทำไม่ได้ซึ่งเดี๋ยวเขาแจ้งเองแหละ
3: งั้นอยากจะรู้ต่อว่ากลุ่มของคนที่อยากจะใช้บ้านแบบนี
1: ้ลูกค้าที่มาอยากได้บ้านโมดูล่าม
3: ีคนที่คนเขาต้องการแบบไหนบ้าง
1: นั่นเอง
4: หนึ่งเราต้องยอมรับว่าสังคมปัจจุบันตอนนี้ทำงานทุกอย่างแข่งกับเวลาหมดเลย
1: จริง
4: เพราะฉะนั้นเวลาเป็นเรื่องสำคัญ
1: จริงเพราะว่าเวลามันคือเงินไง
4: ถูกต้อง
1: ใช่ไหมจะใช้แรงงานอะไรมากขึ้นหลายวันมากขึ้นมันก็เบิ้ลไป
4: ใช่เพราะฉะนั้นบ้านระบบนี้ก็เป็นทางเลือกให้ลูกค้าที่ไม่อยากจะปวดหัวกับผู้รับเหมาหน้างานย่นระยะเวลา
1: ไม่มีเวลาลดเออร์เลอร์หน้างาน
4: ไม่มีเวลาไปเฝ้างานเองควบคุมเองหรือแม้แต่สถาปนิกวิชาชีพที่คอยคุยเรื่องแบบให้บางทีลูกค้าอาจจะไม่ได้มีใครคอยประสานงานเรื่องนี้ให้ใช่อันนี้คือสิ่งที่ลูกค้าจะได้จากที่นี
1: ่คือจบคุยจบตรงนี้หน้าตาแบบไหนไปอยู่ตรงนั้นก็หน้าตาแบบนั้น
4: ใช่
1: น
4: ี
3: ้ครับ
1: แล้วอายุการใช้งานของมันนี่ก็คือยาวนานเลย
4: ยาวนานเพราะว่าการก่อสร้างแบบนี้ก็คือการก่อสร้างแบบบ้านโครงสร้างเหล็กเพราะฉะนั้นวัสดุต่างๆที่เราใช้อะเหมือนบ้านอยู่อาศัยปกติเพราะฉะนั้นอายุการใช้งานของเขาก็จะเทียบเท่ากับการก่อสร้างบ้านโครงสร้างเหล็กซึ่งก็ได้ยาวนานถึง 15-20 ปี
1: โอเคอยากชวนไปดูสองชั้นจริงๆอะสองชั้นใหญ่อย่างที่คิดอะปั้นไปดูกัน

0: ก็คืออาณาจักรบ้านโมดูล่าตรงนี้นะครับอุ้ยมียกโค้งยกพื้น
1: เป็นใต้ถุน
0: ใต้ถุนเหรอก็ได้เหรอ
1: ถูกต้องค่ะได้
2: เฮ้ยอันนี้เหนือความคาดคิดเลยนะ
0: นี่เฟี้ยวนะ
2: ว่าทำใต้ถุนได้ด้วย
0: เออเออเดี๋ยวนะอุ้ยหลังนี้ก็ใช่เหรอ
1: ใช่ค่ะ
2: หลังนี้ใหญ่มากอ
0: ่
2: ะ
0: ใหญ่มากเลยนะ
1: เป็นบ้านพักอาศัยเลยค่ะ
2: คือมันประกอบกัน
0: เออ
2: มันเป็น
0: เดี๋ยวนะมันประกอบมันยังไงอ่ะคือด้านนี้
1: ใช่ค่ะตามรอยแยกคือ1โมดูลค่ะ
0: ครับก็คือยกไปเป็นโมดูลอย่างนี้ไปต่อ
1: ใช่
0: อ
1: ๋
0: อแต่คือต้องมาวางนี้ก่อนแหละเนาะ
1: ใช่
0: ข้างบนนี่จะเห็นแล้วว่ามีฉนวนนะครับ
1: ค่ะ
0: นี่มีฉนวนนะครับแล้วก็เป็นเมทัลชีท PU
2: ขึ้นมาเห็นมันแน่นมากนะแน่นมากนะแน่น
0: ไม่มีขยับอ่ะ
1: เราจะเห็นที่แนวฝ้าที่ยังไม่เต็มอะค่ะเป็นตัวที่แยกโมดูล
0: อ๋อนี่ใช่ไหมรอยต่อนี่นะรอยต่อแยกนี่นะ
1: ใช่ฝ้าจะไปถูกเก็บที่หน้างาน
0: เอออย่าไปดูแผ่นพื้นนะแผ่นพื้นต้องวางไว้เดี๋ยว
1: จะโดน
0: ทำไมต้องเออใช่ไหมโอเค
2: อันนี้เรายังอยู่ในประเภทที่เป็นบ้านชั้นเดียวอยู
0: ่ใช่
2: แต่เราจะต้องไปให้ถึงจุดหมายของเรา
0: ไป
2: บ้าน2ชั้นนะผมตื่นเต้นมากอุ้ยเจอแล้ว
0: นี่ใหญ่มากเลย
2: สูงไปดู
3: ไป
1: ค่ะ
0: นี่เขาบอกว่า
2: ห้าม
0: เขาบอกว่าห้ามแก้ผ้าตรงนี้นี
2: ่ไหน
0: ห้ามโป
2: ้โอ้
3: ทำไมห้ามโป้

0: รู้ว่าไม่คืออยากรู้เอง
1: ถ้าโบนัสน้ำที่นี้ก็คือเหมือนกับว่ามันจะยังอยู่ในกระบวนการผลิตทางทีมช่างอ่ะมันจะมีทั้งทีมที่ยิงผนังแล้วก็ทีมที่เก็บงาน
0: อ๋อทีมที่เข้ามาคนละทีมกันเพราะฉะนั้นถ้าทีมโป้มาเห็นป้ายนี้ยังไม่
1: โป
0: ้ถ
1: ูก
0: ไหมเขาจะเข้าไปในห้องเขาแล้วค่อยโป้
2: เขาจะมิดชิดอยู
0: ่หยอกเล่นมันเป็นโปรเซสการทำงาน
3: มันดูจริง
0: หยอกเล่นบอกขอเอียงนี่คืออะไรวะ
3: มันดูจริง
0: เขินเนี่ยต่อหน้าผู้หญิงต้องจำอะไรอย่างนี้นะเกียร์โอเคอันนี้คือ2ชั้น2เป็น2โมดูลกี่โมดูลฮะเนี่ย
1: 4โมดูล
0: 4โมดูลอ
1: ๋อแต่ว่าเนี่ยจะเป็นโปรโตไทป์แบบใหม่ของเรา
0: อันนี
1: ้โหแต่ว่าจะเป็นแบบไหนเราต้องไปดูข้างในกัน
0: แน่ไปดูข้างในกัน
3: เฮ้ย
0: เชิญนำเชิญนำ
1: ค่ะ
3: เฮ้ยอยู่ขออยู่อีกครึ่งวันว่ะสนุกว่ะ
0: สนุกดีว่ะ
3: อันนี้มันไม่ใช่คำว่าบ้าน2ชั้นอย่างเดียวนะมัน
0: ดับเบิ้ลสเปซด้วย
3: ดับเบิ้ลสเปซ
0: ใช
3: ่ซึ่งถ้า2ชั้นอย่างเดียวมันอาจจะอึดอัดอ่ะ
0: ถูกต้องถูกต้อง
3: แบบนี้คือคนข้างล่างก็เห็นคนข้างบน
0: มันคอนเนคกันสเปซมันคอนเนคกันหมดเลย
3: อ
0: ันนี้จะเป็นโซนนอนหน้าเป็นโซนนอนแล้วก็ลงไปเป็นลิฟวิ่งโซนนี้ซึ่งมันเป็นโอเพนสเปซเนาะเป็นดับเบิ้ลสเปซขึ้นมา
1: ใช่ค่ะ
0: เท่มากเลยว่ะ
3: เอ๊ะผมยังคิดอีกอย่างนะเนี่ย
0: อะไรครับ
3: ถ้าอนาคตรวยๆนะทำไปพวกเป็นทำพวกรีสอร์ทโฮมสเตย์อะไรที
0: ่แบบ
3: ยกเป็นยูนิตอะไปอยู
0: ่ไม่จบเลยนะ
3: เออ
0: แล้วคุมงบได้ด้วยประเด็น
3: อ
0: ะผมว่าจริงมันเจ๋งมากคุณผู้ชมคือถ้าเราอยากจะประเมินราคาของสิ่งก่อสร้างที่เราจะทำเนี่ยถ้าเป็นโมดูลแบบนี้มันประเมินง่าย
3: ใช่
0: มันไม่หลุดจากที่เราประเมินเยอะอย่างมากมันจะมีหน้างานนิดหน่อยต้องแก้ไขเรื่องของฟุตติ้งเรื่องของอะไรอย่างนี้แต่ว่าหลักๆแล้วตัวโครงสร้างบ้านมันเสร็จแล้วอะ
3: ครับ
0: เราสามารถคาดเดาได้เลยว่ามันจะออกหน้าตาแบบนี
3: ้
0: บางทีทำภาพขายก่อนยังได้เลยเออในเรื่องการลงทุนนะครับ
3: เออ
0: ลดความเสี่ยงลดความเสี่ยงนะฮะนับว่าเป็นอีกทางเรื่องนึงนะฮะสำหรับแฟนรายการแล้วก็คุณผู้ชมนะครับที่เอ้ยอยากจะหาบ้านที่แบบว่าชอบใจเลยทั้งหมดเลยแล้วก็อยากจะมีบ้านเร็วๆอ่ะ
3: ครับ
0: คือเร็วจริงๆด้วยอ่ะ
3: แล้วก็ไว้ใจได้
0: ใช่
3: เห็นเลยว่าเป็นแบบนี้มาตั้งเป็นแบบนี้แน่นอนนะงบไม่บานปลายด้วย
0: ใช่แล้วใครอยากจะออกแบบบ้านเพิ่มเติมอะไรก็สามารถบอกสเปคทางนี้ก็ได้ทางนี้ก็จะจัดการให้นะฮะในราคาที่ผมว่าสมเหตุสมผลไม่น่ากลัวมากแล้วก็ไม่ได้แพงเกินไปนะครับใครที่มีข้อสงสัยหรือว่าข้อแนะนำเพิ่มเติมหรือว่าอยากจะให้ช่างประจำบ้านทำอะไรก็แนะนำเข้ามาได้ในรายการนะผ่านทางเพจ Facebook ช่างประจำบ้านนะฮะเราก็จะนำพิจารณาแน่นอนนะฮะแล้วก็เอามาทำเป็นคอนเทนต์ในรายการต่อไปครับ
3: ครับ
0: ขอบคุณพี่เซมากนะวันนี้ฮะ
3: ขอบ
0: คุณครับ
3: ครับ
4: อมรินทร์ทีวี

0: ลยเนี่ยอุ้ย
1: รถติดอะไรกันนี่ไม่ใช่กรุงเทพนะ ตื่น7โมงยังทันเลยโรงเรียนอยู่แค่นี้เดินไปเดี๋ยวก็ถึง

0: ไม่ต้องไปส่งหรอกครับเดี๋ยวจอมพาขวัญข้าวไปโรงเรียนเอง
1: งั้นข้าฝากด้วยนะเจ้าจอม
0: สบายมากครับสวัสดีครับ
2: งั้นหนูไปนะคะสวัสดีค่ะคุณปู
3: ่สวัสดีค่ะคุณครู
4: สวัสดีค่ะวันนี้ครูมีเพื่อนใหม่มาแนะนำให้รู้จักนะจ๊ะจอมลองออกมาทำดูสิลูกมีใครออกมาช่วยเพื่อนได้ไหมจ๊ะ
2: หนูค่ะ

0: ขอสารดีที่อาจารย์จะทานที่หนึ่งเดือนเข้ามาได้มาระมัดระวังลายจากกระบอกด้วยนะครับอธิยินคิดขออาจารย์จะทานที่หนึ่งเดือนเข้ามาได้มาโอ้ระมัดระวังลายจากกระบอกด้วยนะครับโดยสารในทางไปกับครูรุจนีนำสิ่งของสำหรับของท่านกับขณะที่นั่งบนตัวรถครับ
1: ความดีเป็นสิ่งที่ไม่มีวันหมดอายุแม้ความดีนั้นจะไม่มีใครเห็นก็ตามแต่จะช้าจะเร็วผลของการทำความดีจะกลับมาหาเราเองทำดีไม่ต้องเดี๋ยว
2: ศูนย์คุณธรรมองค์กรมหาชนกระทรวงวัฒนธรรม
3: พลังแสงทะลุมิติ
4: โอ้โหนี่มันนอกโลก
5: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
3: ้พลังแห่งความคิด
5: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
6: พ่อผมอยากกินเค้ก
7: ใช่ครับพ่อผมก็อยากกินเค้กนี่เหมือนกัน
8: ได้สิเฮ้ยหัวตาพ่อหายอ่ะช่วยหาหน่อยดิหาที่ไหนอ่ะ
7: ไม่เจอเลยครับพ่อ
6: ไม่เจอครับ
9: เดี๋ยวมีเท่าไหร่อ่ะโหจะคืนเหรอ
10: ต้องคืนสิ
11: เงินกินข้าวจะไม่มีอยู่แล้ว
9: มันต้องคำนึงถึงความถูกต้อง
11: แต่เราเก็บได้ก็ไม่ใช่ต้องเก็บได้ต้องเก็บได้ต้องเก็บได้ต้องเก็บได
10: ้ต้องเก็บได้ต้องเก็บได้ต้องเก็บได้ต้องเก็บได้ต้องเก็บได้ต้องเก็บได้ต้อง
9: เก็บได้ต้องเก็บได้ต้องเก็บได้จะไปไหนอ่ะ
12: พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diaryออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึง Channel TV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: สวัสดีครับเกษตรขั้นเทพวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปพบกับเกษตรกรผู้พลิกฟื้นที่ดินรกร้างให้กลับกลายมาเป็นพื้นที่ทำเลทองที่สามารถสร้างรายได้เป็นกอบเป็นกำโดยการปลูกพุทรานมสดเพื่อราคาดีครับที่มีคนแวะเวียนมาซื้อกันแบบไม่ขาดสายอย่างสวนพุทรานมสดเขาชะโงกบ้านไร่จูจุ๊บที่ดูแลโดยพี่สุเทพและเขาก็การันตีความกรอบหวานหอมของพุทราที่นี่ได้เป็นอย่างดีเพราะเขาดูแลเองทุกกระบวนการว่าแต่จะดูแลยังไงมันถึงได้ดีขนาดนี้ล่ะครับพี่สุเทพ
1: ไหนจ๋า
2: ครับ
1: นายจ๋า
2: ว่าไงว่าไง
1: ออกมาคุยกับฉันหน่อยนะจ๊ะ
2: อ๋อได้เลยได้เลยได้ๆขออนุญาตมุดมุ้งออกหน่อยนะ
1: มุดมุ้งออกมาเลยจ้ะนายจ๋า
2: ครับ
1: เพราะฉันนี่สงสัยมากเลยอ่ะจ้ะนายจ๋า
2: ครับ
1: ที่นี่คือเขาชะโงกบ้านไร่จูจุ๊บใช่มั้ยจ้ะนายจ๋า
2: สวนพุทรานมสดแห่งเดียวของนครนายก
1: เฮ้ยครับที่นี่แหละสั่งนมโคของฉันมาเยอะแยะมากมายนะจ้ะนายจ๋า
2: ครับ
1: ว่าแต่ไม่เห็นมีคนเยอะเท่ากับปริมาณนมที่สั่งฉันเลยไหนคนกินนมล่ะจ๊ะคนที่กินนมฉันเอาไปเยอะๆจ้ะ
2: นมในห้างมาไม่ได้มาให้คนกินเอามาให้พุทรากิน
1: อีนี่คนไทยต้องงงอะไรบางอย่างนะจ๊ะเอาผลไม้เอาต้นไม้มากินนมมันจะได้จ๋า
2: ครับผมสงสัยใช่สงสัย
1: จ๋าเอาเรื่องจริงกันจะได้จ๋า
2: สงสัย
1: สงสัยเพราะว่าสั่งไปเยอะแล้วอีนี่ฉันก็อยากจะรู้ว่าเฮ้ยที่นี่มีคนกินนมเยอะขนาดนั้นเลยเหรอ
2: ครับเนี่ยนมมาเท่าไหร่ที่นี่คนไม่ได้กินให้ต้นพุทรากิน
1: เฮ
2: ้ของจริง
1: พูดจริง
2: พูดจริงพาไปดู
1: โกหกขี้จุ๊บเบ๋จุ๊บจุ๊บไม่ได้นะ
2: มีที่นี่นมมาเท่าไหร่พุทรากินหมดคนไม่ได้กิน
1: จริงจะได้จ้า
2: เรื่องจริงเรื่องจริง
1: ต้นไม้กินนมได
2: ้อ่าฮะนี่ที่นี่แหละพุทรานมสดมันต้องให้นมมันกินเขาถึงเรียกพุทรานมสด
1: นี่โกหกหรือเปล่าพาไปดูหน่อยสิจ๊ะ
2: ได้จ๋าไปดูไปดูไปดูไปดู
1: อยากเห็นจ๊ะได้จ๋าฉันไม่เคยคิดมาก่อนเลยว่าต้นไม้เนี่ยจะกินนมของฉันได้ด้วย
2: ครับครับ
1: ตื่นเต้นจริงๆนะจ๊ะงั้นต้องถามก่อนว่าไปยังไงมายังไงล่ะจ๊ะได้จ๋าถึงได้มาสนใจเรื่องของการปลูกพุทราน
2: อ๋อครับผมก็คืออย่างนี้นะครับโดย เรามีพื้นที่อยู่แล้ว
1: คือมีที่ของตัวเองอยู่แล้ว
2: มีที่ของครอบครัวของคุณพ่อคุณแม่ที่เขามีเรามีที่อยู่ร้อยกว่าไร่
1: จ้ะ
2: นะครับแล้วก็ที่นี้มันก็เมื่อก่อนก็ทํานานะปลูกขนุนปลูกไผ่ตรง
1: จ้ะ
2: นะครับทีนี้พอเราไปรู้จักคนที่เขาทําปลูกพุทราเขาก็เลยมีการพูดคุยกันว่าพุทราเนี่ย
1: เดี๋ยวก่อนนะเจ้านายจ๋ายังสงสัยปลูกข้าวปลูกไผ่ตรงมันไม่ดีตรงไหนนะเจ้านายจ๋า
2: ดีครับแต่ว่าทีนี้เนี่ยด้วยแรงงานด้วยลูกๆไปทำงานรับราชการไปทำงานอยู่ต่างจังหวัดพ่อแม่ไม่มีเวลาที่ว่างเปล่าแล้วก็ทำนาต้องใช้แรงงานเยอะ
1: พ่อแม่ก็ไม่ไหวแล้วใช่ไหมเจ้านายจ๋า
2: ไม่ไหวแล้วครับ
1: ที่เลยถูกทิ้งร้าง
2: ถูกทิ้งร้าง
1: ก็เลยไปหาว่าจะปลูกอะไรดี
2: จะปลูกอะไรดีที่มันมีค่าตอบแทนสูงและเป็นพืชเศรษฐกิจ
1: จ้ะ
2: นะแล้วก็ทำยังไงนครนายกเป็นเมืองท่องเที่ยวเราปลูกอะไรถึงจะให้คนมาเที่ยวมาชมมาชิมก็ได้ข้อสรุปเนี่ยพุทรานมสดนี่แหละ
1: พุทรานมสดเลยฮะเจ้านายจ๋า
2: พุทรานมสด
1: แสดงว่าเจ้าต้นไม้พุทราที่กินนมสดได้ไม่ได้มีที่นายที่เดียว
2: โอ้โหไม่ได้ก็พุทราที่นี่ต้องกินนมสด
1: อ๋อพุทราที่นี่ต้องกินนมสด
2: ครับ
1: แล้วไอ้ต้นฉบับที่ว่าไปเห็นมาที่ไปเห็นที่ไหนเจ้านายจ๋า
2: เราไปรู้จักเจ้าของไร่จุนจันนะครับเฮียจุนถ้าพูดถึงเฮียจุนเนี่ยคนต้องรู้จักในวงการพุทรานมสดเนี่ยเขาเป็น
1: เจ้าของ
2: ต้นตำรับ
1: โอ้โห
2: เรารู้จักกันก็ไปดูที่วังน้ำเขียวไปดูที่อำเภอฝางที่ไร่จุนจันเลย
1: ไปใช้เวลาศึกษานานแค่ไหนเจ้านายจ๋า
2: ก็ 5-6 เดือนก่อนที่ตัดสินใจทำสวนพุทรานะครับไปดูว่าเขาปลูกยังไงทำยากไหมตลาดเป็นยังไงเรามาปลูกในพื้นที่บ้านเราที่นครนายกเนี่ยมันจะได้ผลไหม
1: นั่นสิจ้าไรจ๋าอินี่ฉันก็สงสัยนะจ๊ะว่าเอ๊ต้นไม้แบบนี้เนี่ยมันขึ้นได้ทุกที่จริงหรือทำไมถึงมาปลูกที่นครนายกได้ล่ะจ้าไรจ๋า
2: จริงๆแล้วพุทรานมสดเนี่ยมันปลูกได้ทุกที่ในประเทศไทย
1: อุ้ย
2: นะครับแต่ว่าพุทรานมสดเนี่ยมันต้องชอบอากาศเย็นหน่อยอากาศมันเย็นหน่อย
1: ต้องได้อากาศเย็นใช่ไหมจ้าไรจ๋า
2: เย็นหน่อยซึ่งนครนายกเนี่ยอากาศก็พูดถึงอากาศเย็นเนี่ยก็ถือว่าใช้ได้
1: ใช้ได้
2: ใช้ได้ไม่ร้อนนะครับเนี่ยใกล้เขา นะครับกลางคืนนี่อากาศเย็นมากสบายๆครับผม
1: ก็เหมาะแก่การปลูกพุทราได้เหมือนกัน
2: ใช่ครับใช่ครับปลูกได้
1: แรงจูงใจของเราเนี่ยเขาขายยังไงได้เยอะแค่ไหน
2: ครับก็ไปดูที่วังน้ำเขียวที่อำเภอฝางไร่จุนจันโอ้โหเงินเป็นกอบเป็นกำเป็นกระสอบเป็นกระสอบ
1: ไอ้เป็นกระสอบนี่เงินหรือว่าปุ๋ย
2: เงิน
1: นี่คือข้อเด่นของเขา
2: ใช่ครับ
1: ใช่ไหมจ้าในจ๋าที่ปลูกแล้วนี่มันได้เงินเป็นกอบเป็นกำ
2: ปลูกได้ราคาดี
1: เ
2: ออปลูกแล้วเรากำหนดราคาขายเองได
1: ้
2: นี่แหละคือจุดสนใจ
1: เหรอ
2: เราจะขายเท่าไหร่ตั้งราคาเอง
1: เออถ้าพุทราขายตามท้องตลาดทั่วไปมีพ่อค้าแม่ขายมารับต่อส่วนใหญ่จากหน้าสวนเนี่ยเราจะขายได้ประมาณเท่าไหร่จ้าในจ
2: ๋าส่ง40บาท
1: 40บาท
2: ครับขายหน้าสวน50 60บาท
1: เออ
2: ครับก็ถ้าพ่อค้ามาถึงเนี่ยมารับเราไปขายเราก็คิดเป็นราคาส่งให้แต่ถ้าเกิดลูกค้ามาเที่ยวมาชมในสวนเราอันนี้ก็ขายปีเพราะว่าเราต้องแพ็คไงไปใส่แบบแพ็คเป็นโล
1: และถ้าสวนทั่วไปที่เขาทำพุทราจ้านายจ๋าเวลาขายส่งพ่อขายมารับซื้อหน้าฟาร์มหน้าสวนเนี่ยเขาขายกันได้โลเท่าไหร่จ๊ะ
2: เขาขายกันแต่มันไม่ใช่พุทรานมสดนะเป็นพุทราทั่วไปลูกมันก็ใหญ่แต่รสชาติไม่ใช่พุทรานมสดเนี่ยโล20บาท
1: นะไม่โลไม่เกิน20บาทประมาณน
2: ี้ที่25บาท
1: เฮ้ย
2: ใช่มั
1: ้ยแต่วันนี้เราขายตั้งข้างหน้านี่ขายพุทรานมสดของเราโลละ
2: 50บาท60บาท
1: ได้มากกว่าเป็นเท่า
2: แน่นอนนี่แหละนี่แหละนี่แหละคือนี่แหละพุทรานมสดที่เราทำกันอยู่นี่แหละ
1: เวลาเอาไปปลูกเนี่ยไอ้พุทราเนี่ย
2: ครับ
1: ตัวต้นมันต่างกันมั้ยพุทราธรรมดากับพุทรานมสด
2: ต่างกันแน่นอนนะ
1: ของเราเรียกพันธุ์อะไร
2: พันธุ์ฮันนี่จูจุ๊บ
1: ฮันนี่จูจุ๊บ
2: นำเข้ามาจากไต้หวันนะจูจุ๊บที่นี่เขาชะงกบ้านไร่จูจุ๊บเห็นไหม
1: แสดงว่าจูจุ๊บนี่มาจากพัน
2: มาสายพันคือสายพันฮันนี
1: ่ฮันนี
2: ่นะครับคำว่าจูจุ๊บในภาษาอังกฤษของผู้ชายเขาเรียกจูจุ๊บไง
1: ผลผลิตปีนึงเนี่ย
2: ครับ
1: ได้ประมาณเท่าไหร
2: ่ปีนึง
1: กี่กิโล
2: โอ้ผมอย่าพูดเป็นกิโลต้องพูดเป็นตัน
1: เอาเฮ้ยได้เป็นตัน
2: ถ้าพูดเป็นกิโลเนี่ยนับไม่ไหว
1: งั้นเอาเรื่องผลผลิตน้ำหนักออกปีนึงได้เท่าไหร่จ๊ะ
2: ปีนึงสัก3ล้าน4ล้าน
1: พอแล้วว้าวเฮ้ยทำเงินหลักล้านก็ชื่นใจแล้วจะได้จ๊ะ
2: นั่นแหละนี่แหละพุทรานมสดมันต้องทำเงินให้เราให้ได
1: ้น่าสนใจ อีนี้ฉันในฐานะที่ฉันเนี่ยทำฟาร์มโคนมเอาเป็นว่าวันนี้ฉันขอฟังเรื่องของการปลูกผลไม้ผลหมากรากไม้เพราะว่าฉันมีที่เหลือแล้วจะได้จ๊ะ
2: ครับครับ
1: ฉันเลี้ยงวัวโปะได้นมก็เอานมวัวปลูกพุทราต่อเฮ้ยสบายนะเจ้านายจ
2: ้
1: า
2: ใช่เลยใช่เลยมีนมเท่าไหร่มาที่นี่ใช้หมดเอาให้ต้นพุทรากิน
1: เฮ้ยดีอย่างนี้ทำธุรกิจร่วมกันได
2: ้โอเคเลยเจ้าของฟาร์มนมกับเจ้าของสวนพุทราเจอกัน
0: ว้าถือเป็นการตัดสินใจที่สุดยอดมากๆเลยละครับที่กล้าเปลี่ยนจากพื้นที่ที่ใช้ในการทำนาและปลูกไผ่ตองให้กลายเป็นสวนพุทรานมสดแต่ก็ต้องบอกคุณผู้ชมก่อนนะครับว่าพี่สุเทพนี่แกศึกษามาเป็นอย่างดีจริงๆก่อนที่จะตัดสินใจปลูกอะไรสักอย่างไม่ใช่ว่าแค่อยากแต่ว่าต้องดูที่ราคาแล้วก็ดูตลาดด้วยนะครับช่วงหน้าครับเราจะได้รู้กันแล้วแหละครับว่าเทคนิคอะไรที่ทำให้พุทรานมสดของที่นี่เขาหวานเจี๊ยบจนเป็นที่ต้องการของตลาดมากขนาดนี้รู้หรือไม่การรับประทานพุทราช่วยลดความอ้วนได้

ือไม่การรับประทานพุทราช่วยลดความอ้วนได้เนื่องจากพุทราประกอบไปด้วยเส้นใยอาหารช่วยให้รู้สึกอิ่มเร็วแล้วก็ช่วยระบบขับถ่ายทำงานดีขึ้นเหมาะกับผู้ที่ต้องการควบคุมน้ำหนักโดยมีคาร์โบไฮเดรตซึ่งมีหน้าที่หลักในการให้พลังงานแก่ร่างกายเพื่อใช้ในกิจกรรมต่างๆในเนื้อพุทรา100กรัมเนี่ยมีวิตามินซี44มิลลิกรัมซึ่งวิตามินซีก็มีบทบาทสำคัญในการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันและสร้างสารต้านอนุมูลอิสระอีกด้วยแหละครับ

0: เอาค่อยๆมาค่อยๆมาค่อยมาค่อยๆมา
1: โอ้ยไหนจ้า
0: ครับ
1: นี่แหละจ้าน
0: ี่แหละครับพุทรานมสดเห็นป่ะ
1: ผลไม้ที่กินนมอ่ะ
0: ลูกมันดกขนาดไหนนี่มันได้นมในห้างนะเนี่ย
1: ทำไมลูกมันถึงได้ดกขนาดนี้จ้านายจ๋าน
0: ี่แหละพุทรานมสดแหละ
1: อันนี้พุทรา ทุกพันเนี่ยลูกดกแบบนี้ไหมจ้านายจ๋า
0: ไม่ใช่เลยเนี่ยพุทราสายพันธุ์พุทรานมสดพันนี่จุดจุ๊บนะครับเนี่ยลูกมันจะโดดอย่างนี
1: ้
0: จริงๆเนี่ยพุทราเนี่ยต้นตอของมันเนี่ยมันไม่ใช่สายพันธุ์นี่จุ๊บๆนะมันเป็น
1: หมายถึงเจ้าโคนต้นของมันที่มันฝังรากอยู่เนี่ยนะ
0: ใช่ครับตอนก่อนที่เราจะเอาสายพันธุ์ฮันนี่จุ๊บๆมาเนี่ยเราจะต้องเอาพุทราไทยเนี่ยนะพุทราที่เราเจอทั่วๆไปพุทราไทยเนี่ยเอาเมล็ดพันธุ์มันมาเพาะนะครับแล้วก็เขาเรียกเอาต้นต
1: อ
0: นะคุณสมบัติของมันก็คือมันหาอาหารเก่งมีความแข็งแรงทนแรงทนฝน
1: แล้วก็มันคุ้นเคยกับบ้านเราม ัน
0: ค
1: ุ้
0: นเคยกับบ้านเราถูกต้อง
1: เพราะว่ามันเป็นพุทราของเรา
0: ใช่ครับหลังจากนั้นเราก็เอาไอ้พันธุ์ฮันนี่จุ๊บๆเนี่ยมาต่อยอดมาต่อยอดแล้วก็หลังจากนั้นมันก็จะกลายเป็นพุทราสายพันธุ์ฮันนี่จุ๊บ
1: เดี๋ยว
0: ก็คือพุทรานมสดนี่แหละ
1: นายจ๋านี่ฉันสงสัยไปมากกว่านั้นแล้วเอ้าแล้วเราต้องเพาะต้องปลูกมันอย่างนี้แล้วเอามาต่อติดแบบนี้อ
0: ่
1: ะมันติดกันได้ด้วยเหรอจ๊ะนาย
0: โอ้โหเนี่ยพุทราเขาเรียกว่าการต่อกิ่งการต่อกิ่งก็คือเอาต้นตอมาแล้วก็ผ่า
1: ไอ้ต้นของพุทราไทยเนี่ยจ
0: ้
1: ะมันต้องอายุเท่าไหร่ถึงจะเริ่มต่อกิ่งฮันนี่จุ๊บๆได้
0: เอามาเลี้ยงไว้ให้ต้นโตสูงสัก30เซน
1: ต้นสูงจากดินพื้นดินเนี่ย30เซน
0: สัก30เซนให้ดูรากมันแข็งแรงพอละนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็เอากิ่งเนี่ยเอากิ่งอ่อนๆอย่างเงี้ย
1: ตัดลงไปทั้งกิ่งเลย
0: ตัดแล้วก็ไปต่อเอาไปเสียบ
1: ปักลงไปเลย
0: ปักลงไปผ่าแล้วก็พลาสติกพันนะให้แล้วก็ดูแลมันจนกระทั่งมันแบบติดแล้วก็ค่อยเอามาปลูก
1: ทีนี้อยากรู้ว่าช่วงที่มันจะต่อกันเนี่ยมันปักลงไปแล้วเนี่ย
0: ครับ
1: มันต้องดูแลอะไรเป็นพิเศษบ้าง
0: ก็ช่วงแรกเนี่ยเขาจะเอาพลาสติกหุ้มไว้ก่อนการพวกเชื้อราการความชื้น
1: หุ้มตรงรอยต่อ
0: หุ้มตรงรอยต่
1: อ
0: จนกระทั่งมันติดพอมันติดเสร็จปุ๊บมันแตกยอดแล้ว
1: มันจะเห็นว่าติดเลยหรอ
0: มันแตกยอดแล
1: ้
0: ว
1: อ๋อมันแตกยอดก็คือติดแล้วล่ะ
0: มันติดแล้วล่ะ
1: เพราะมันกินน้ำกินข้าวกันได้แล้ว
0: ใช่แล้วจากนั้นค่อยมาแก้พลาสติกออกก็ใช้เวลาสัก 2-3 เดือนช่วงแรกนะ
1: ก็จะติดแล้ว
0: ก็จะติดแล
1: ้
0: วหลังจากนั้นก็ดูแลใส่ปุ๋ยใส่น้ำนะก็ปีเดียวต้นก็ประมาณเนี้ยขนาดแค่คอละประมาณเม็ดปีเดียว
1: ได้ผลผลิตไหมปีนึง
0: ปีแรกถ้าสมมุติว่าเราปลูกพุทรานี่นะพุทรานมสดเนี่ยเราเตรียมพื้นที่เราปลูกสักเดือนกุมภาประมาณเดือนพฤศจิกายนเนี่ยต้นละ15โล20โลได้แล้ว
1: มาแล้วเหรอ
0: มาแล้วปีแรก
1: ไม่ถึงปีเลยนะ
0: ไม่ต้องถึงครับ
1: ปีแรก
0: เนี่ยได้แล้วนะ10โล20โลได้แน่นอน
1: เห็นบอกว่าใจความสำคัญของมันเนี่ยความอร่อยอยู่ที่ปุ๋ย
0: อยู่ที่ปุ๋ย
1: ที่นี่มีปุ๋ยกี่สูตรยังไงล่ะจ๊ะ
0: โอ้เรามีปุ๋ย3สูตร
1: 3สูตร
0: นะสูตร1สูตร2สูตร3
1: เรียกอย่างนี้เลยสูตร1สูตร2สูตร3
0: ใช่ครับสูตร1ก็คือสูตรช่วงที่เราบำรุงต้นหลังจากที่เราตัดแต่งกิ่งประจำปีนะครับสูตรนี้ก็จะเป็นสูตรพวกบำรุงใบ
1: บำรุงใบ
0: อันนี้เขาเรียกเป็น
1: บำรุงต้นบำรุงใบ
0: บำรุงต้นบำรุงใบอันนี้เขาเรียกว่าสูตรฮอร์โมนไข
1: ่ฮอร์โมนไข
0: ่ก็เอาไข่ไก่เลยนะ
1: เฮ้ยมันกินไข่จริงด้วยเหรอ
0: เอาไข่ไก่เอากากน้ำตาลนะเอาลำเอาจุลินทรีย์สูตรลับเฉพาะใส่เข้าไปแล้วก็หมักไว้30วันหลังจากนั้นก็ค่อยเอามาฉีดลงตามต้นพุทรา
1: ไอ้เจ้าพวกนี้น่ากลัวแฮะกินทั้งนมกินทั้งไข
0: ่โอ้โหเห็นไหมมันทำยากขนาดนี้นะ
1: มันปรุงอะนะ
0: ใช่ครับ
1: สูตรแรกคือฮอร์โมนไข
0: ่ฮอร์โมนไข
1: ่ใช้ไข่จริงๆ
0: ไข่ไก่จริงๆไข่ไก่จริงๆครับ
1: ผสมลงไป
0: ครับ
1: สูตร2อ่ะจ๊ะนาย
0: สูตร2เนี่ยก็จะเป็นสูตรพวกเสริมสร้างความแข็งแรงของต้นนั่นเหมือนกับคนเรามันต้องกระดูกแข็งแรงไงทีนี้พุทราก็เหมือนกันกิ่งก้านมันต้องแข็งแรงมันก็ต้องเป็นสูตรที่เอาพวกกระดูกนะกระดูกปน
1: hey.
0: เอากระดูกปนมาหมัก
1: hey.
0: นะแล้วก็ทำให้มันเป็นแคลเซียมเขาเรียกเป็นแคลเซียม
1: โอ้โหนะไอ้พูดกลัวกินทั้งนมกินทั้งไข่กินกระดูกด้วย
0: กินกระดูกด้วยทำให้ต้นมันแข็งแรงกิ่งก้านมันแบบแข็งแรงนะอันนี้คือสูตรแคลเซียมเขาเรียกสูตรแคลเซียมบำรุงความแข็งแรงของกิ่งของขั้วนะอันนี้เขาเรียกสูตร2
1: สูตร3แล้วนะ
0: สูตร3เนี่ยละลูกขนาดเนี้ยนะ
1: จ้ะ
0: ลูกขนาด
1: นี้พอลูกมันมาลูกมา
0: ลูกเท่าเหรียญ5เนี่ยนะ
1: ไ
0: ส
1: ้นี
0: ้ไส้เนี้ย
1: อ
0: ันเนี้ยมันต้องกินนมแล
1: ้วก็บำรุงด้วยนม
0: บำรุงด้วยนมแล้วเห็นมั้ยยกตัวอย่างสูตรของเรานะคือนมสดนมสดจริงๆนะจากน้ำตาลแล้วก็จุลินทรีย์

0: กินนมบำรุงดีๆ
1: ใช่ครับผม
0: แบบนี้นี่เอง
1: ครับ
2: ไอการที่เรียกว่าพุทรานมสดเนี่ยก็เพราะว่าเกิดจากการเทคนิคเนี่ยมีการค้นพบโดยบังเอิญของชาวไต้หวันเนี่ยเขาเอานมเนี่ยมาใช้นะนมที่เหลือใช้เนี่ยจากที่เขาจะต้องทิ้งนะครับตอนหลังเนี่ยใช้ไปใช้มารู้สึกว่ามันดีนะครับเพราะว่าในนมเนี่ยมีทั้งน้ำตาลมีทั้งโปรตีนมีทั้งแคลเซียมนะครับนะฮะก็เลยเรียกไม่รู้จะเรียกไงเพราะสินค้าเขาตายเขาเรียกว่าพุทรานมสดพุทราอะไรพุทรานมสดแต่จริงมาจากวิธีการทำครับ
0: นายจ๋าแบบนี้เนี่ยเราเป็นเจ้าพุทรานมสดที่นครนายกแล้วถ้าเกิดอยากปลูกที่อื่นบ้างก็มีปลูกกันตรงไหนบ้างจ๊ะนายจ๋า
3: ที่เขาปลูกกันอยู่เลยนะที่แรกเลยที่อำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่ที่สองคือวังน้ำเขียว
0: นี่มันเย็นตลอดเลยนะจ๊ะนายจ๋าน
3: ะครับแล้วก็ที่เนี่ยก็คือที่ถือว่าเป็นสวนใหญ
0: ่
3: อีกแห่งหนึ่งของจังหวัดนครนายกและเป็นที่นี่ที่เดียวนะครับ
0: เพราะฉะนั้นจริงๆก็อย่างที่บอกว่าปลูกที่ไหนก็ได
3: ้ปลูกที่ไหนก็ได
0: ้แต่คือเคล็ดลับของความอร่อยก็คือจะต้องให้อากาศเนี่ยมีอุณหภูมิต่างกัน10องศากลางวันกลางคืน
3: ใช่ครับและดินที่ปลูกพุทราเนี่ยพุทราเนี่ยไม่ชอบดินเหนียวดินเหนียวเนี่ยมันไม่สามารถควบคุมน้ำได
0: ้
3: ต้องเป็นดินร่วนหรือดินปนทราย
0: จ้านายจ๋า
3: จะเยี่ยมมากเห็นลูกอย่างนี้นะครับ
0: จ้า
3: ต้นหนึ่งไม่ต่ำกว่า50โลแน่นอนต้นหนึ่งนะครับ
0: ไม่ต่ำกว่า50โลจะได้จ้า
3: ไม่ต่ำกว่า50โลคือสิ่งที่เราต้องการนะแต่ถ้าถามว่าเราเอาลูกเก็บไว้หมดเนี่ยมันมากกว่า50โลแต่ว่ามันจะทำให้ลูกมันเล็กไงเพราะว่าการลำเลียงอาหารมันไปไม่ถึงนะครับเพราะฉะนั้นบางทีเราก็ต้องเด็ดออกนะให้จำนวนลูกเนี่ยมันเหมาะสมกับกิ่งนะครับแล้วมันก็จะได้ลูกใหญ
0: ่
3: รสชาติดีเพราะฉะนั้นเราก็เลยบอกว่าต้นนึงเนี่ยเราเอาแค่50โลพอ
0: เพื่อควบคุมคุณภาพ
3: เพื่อควบคุมคุณภาพ
0: แล้วอายุของเขาแล้วจะได้จ๋า
3: ครับ
0: เขาเนี่ยเติบโตไม่ถึงปีเขาก็เก็บได้แต่ว่าอร่อยขึ้นมาแค่3ปี
3: ครับ
0: เมื่อไหร่เขาหมดอายุจ๋าในจ๋า
3: 15ปีขึ้นไป
0: 15ปี
3: 15ปีขึ้นไปตอมันก็จะใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นนะครับก็จะเห็นเนี่ยตอที่เราเห็นอยู่ข้างหลังเราเห็นป่ะ
0: จ้ะนี่จ้ะ
3: เนี่ยครับตอมันเริ่มใหญ่นี่ตอปีที่3นะ
0: ตอปีที่3เอง
3: ครับต่อไปเนี่ยปีต่อๆไปมันก็จะใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นแต่ทุกปีเนี่ยนะพุทราเนี่ยมันต้องการอะไรอย่างหนึ่งรู้ป่
0: ะ
3: มันต้องตัดแต่งกิ่งนะ
0: ต้องมีช่วงตัดแต่งกิ่ง
3: โอ้ทุกปีเลยเดือนเนี่ยพอหมดฤดูกาลเนี่ยพอหมดฤดูกาลเนี่ยต้นเดือนมีนาถ้ามาเที่ยวที่สวนนี่ตกใจทำไมสวนนี้เขาเลิกทำสวนแล้วเหรอ
0: กรน
3: กรนตัดออกหมดเลย
0: กริ่งกรน
3: กริ่งไม่มีเลยนะครับเราตัดแล้วก็
0: ตัดถึงขนาดไหนอ่ะสมมติว่าเจ้านี่เก็บหมดแล้วต้องตัดลงไปตรงโคนเลยหรือยังไง
3: เห็นตอไหมเห็นตอไหมนั่นน่ะตัดถึงตอนู่นน่ะ
0: เฮ้ย
3: ห่างจากพื้นแค่50เซน
0: ไม่ต้องมีใบเบยอะไรเหลือเลย
3: ต้องมีใบเลย
0: ตัดกิ่งเอาไปทั้งอันเลย
3: ตัดหมดเลยเหลือแต่ตออย่างเดียวสูงจากพื้น50เซนตัดเลยไม่มีใบเลยหลังจากนั้นก็เราก็จะมีสูตรแรกเลยนะผมลืมบอกไปสูตรปุ๋ยหมักก็เป็นพวกแกลบดำเป็นปุ๋ยคอกนะเอามาหมักให้มันได้แล้วเสร็จปุ๊บก็พอตัดกิ่งแล้วก็เอาปุ๋ยหมักมาใส
0: ่เอาปุ๋ยหมักของเราอันแรกก่อน
3: เอาปุ๋ยหมักมาใส่ก่อน
0: บำรุงต้นตอเขาก่อน
3: มาทำให้ดินมันดีมันต้องทำให้ดินมันร่วนซุยนะครับเป็นปุ๋ยหมักปุ๋ยพอกเอามาใส่ก่อนแล้วก็ให้น้ำเผื่อประมาณ2อาทิตย์นี่มันแตกกิ่งขึ้นมาใหม่แล
0: ้
3: วแตกนู้นแตกขึ้นมาเยอะเลยเราต้องมาอ้าวตัดสินใจแล้วเราจะไว้กี่กิ่ง
0: นั่นน่ะเลือกก่อน
3: เห็นจะเห็นว่าแต่ละต้นเนี่ยเราจะไว้แค่ไม่เกิน3กิ่ง
0: จ้านายจ๋าทํา
3: ไมจ้าเวลามันแตกเนี่ยมันจะแตก 4-5 กิ่ง
0: จ้านายจ๋า
3: ถ้ามันหลายกิ่งเสร็จปุ๊บเนี่ยลูกมันจะเล็ก
0: เพราะมันแย่ง
3: เพราะมันแยกอาหารกัน
0: มันก็เกินตามที่เราตั้งไว้ว่า
3: ใช่ครับ
0: ต้นหนึ่งเราเอาแค่50โล
3: เอาแค่50โล
0: อร่อยหวานสุด
3: เอาอร่อยแน่นอน
0: อ๋อ
3: ครับ

0: ับทีนี้อยากรู้จะได้จากว่าวิธีการเลือกเก็บเนี่ยมันมีวิธีการดูไหมว่าลูกนี้ได้แล้วลูกนี้ยังไม่ได
1: ้ครับต้องมีวิธีการเก็บนะครับเพราะว่าถ้าหากว่าเราไปเก็บโดยที่ว่าเราไม่ดูว่ามันแก่จัดหรือยังเนี่ยเวลาเอาไปทานมันไม่อร่อย
0: อย่างนี้อย่างนี้ไม่ได้
1: อย่างนี้ยังไม่ได้
0: เพราะ
1: อย่างเนี้ยอย่างนี้ยังไม่ได้
0: ขนาดไม่ได
1: ้ขนาดจริงๆแล้วเนี่ยให้ดูที่ขั้วของมัน
0: ขั้ว
1: นะครับขั้วมันต้องเต็
0: ม
1: นะครับเดี๋ยวผมจะเด็ดให้ดูลูกไหนใช้ได้ลูกเนี้ยใช้ได้สีใช้ได
0: ้
1: ขั้วอิ่มตูดเต็ม

0: อย่างนี้เก็บมาเลยครับ
1: เห็นป่ะ
0: เก็บเลยอันนี้ได้นะครับลูกอย่างเงี้ย
1: เต็มยังไง
0: ได้
1: เต็มคืออะไร
0: เต็มก็คือว่าหน้ามันเห็นไหมหน้ามันจะตึงนะตูดมันจะตึง อย่างเงี้ยถือว่าได้นะครับเดี๋ยวผมจะเก็บลูกที่มันยังไม่ได้นะครับเดี๋ยวก่อนนะผมจะดูลูกลูกนี้ลูกนี้เห็นป่ะมันยังลึกอยู
1: ่อ๋อ
0: มันยังลึกอยู่
1: อันนี้มันยังลึกข้างใน
0: ลึกข้างใน
1: แต่ว่ามันขึ้นมามันต้องเป็นอย่าง
0: น
1: ี้
0: ต้องขึ้นมา
1: ต้องเต็ม
0: ต้องให้เต็มแบบนี้นะตูดมันก็ต้องให้เต็มถ้าอย่างนี้เอาไปทานเนี่ยรสชาติไม่อร่อยนะมันจืดถ้าอย่างเงี้ยหวานกรอบอร่อยแน่นอนหน้ามันต้องตึงตูดมันต้องเต็
1: ม
0: นะนี่คือการดูลูกเราต้องสอนคนงานให้เข้าใจวิธีการเก็บเราถึงจะได้ผลผลิตที่ดีไปให้ลูกค้าเรากิน
1: เหมือนกันเลยจ้านายจ๋าคนกินเองก็ต้องรู้จักดูเป็นด้วยไม่ใช่สักแต่ซื้อไม่รู้เรื่องอ่ะจ้านายจ๋าอยากกินของอร่อยก็ต้องดูเป็น
0: เขาเรียกว่าถ้าหน้าไม่ตึงตูดไม่เต็มเราไม่เก็บ
1: นายจ๋าฉันได้วิธีเก็บแล้วแต่ว่ายังไม่รู้เรื่องปัญหาเลยมันมีปัญหาอะไรมันต้องมีอ่ะฉันว่าไม่ใช่มาปลูกก็มันมาได้เลยจ้านายจ๋า
0: เดี๋ยวต้องไปนั่งคุยกันเดี๋ยวจะเล่าให้ฟัง
1: จริง
0: โอเค
2: กว่าจะได้พุทราที่หวานกรอบหอมอร่อยขนาดนี้ไม่ง่ายเหมือนกันนะครับเนี่ยนอกจากจะต้องดูแลเป็นอย่างดีแล้วการให้ปุ๋ยให้เหมาะสมกับช่วงเวลานี้ก็ถือเป็นเรื่องสำคัญเนื่องจากแต่ละช่วงนั้นต้นพุทราเขาจะต้องการรับการบำรุงให้เหมาะสมพุทรานมสดถึงจะหวานกรอบและก็อร่อยแต่ที่เห็นว่าผลผลิตดีมีคุณภาพขนาดนี้ก็ไม่ใช่ว่าการปลูกจะราบรื่นเสมอไปนะครับเนื่องจากพุทราเป็นพืชที่ถือว่าโรคเยอะพอสมควรเพราะฉะนั้นช่วงหน้าครับเราจะกลับมาเจาะลึกแบบทะลุทะลวงกับพี่สุเทพว่าที่สวนพุทราแห่งนี้เขามีวิธีป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้นกันยังไงรู้หรือไม่พุทราไทยถือว่าเป็นยาที่รับประทานกันมาตั้งแต่โบราณ

0: รู้หรือไม่พุทราไทยถือว่าเป็นยาที่รับประทานกันมาตั้งแต่โบราณโดยสรรพคุณของพุทราพันธุ์พื้นเมืองตามตำรายาไทยก็คือใช้ผลดิบรสฝาดกินแก้ไข้ผลสุกรสหวานฝาดเปรี้ยวกินแก้ไอขับเสมหะเปลือกต้นต้มน้ำดื่มแก้อาเจียนหรือท้องเรื่องได้ใบสดตำแก้หวัดคัดจมูกใช้เมล็ดแห้ง 6-12 เมล็ดบดให้เป็นผงกินแก้อ่อนเพลียและก็ทำให้นอนหลับดีหรือจะใช้ใบแห้ง 20-40 กรัมต้มน้ำดื่มแก้หืดได้อีกด้วยนะครับ
1: เฮ้ยน้าจ๋าอันนี้ลูกเล็กนะ
2: นี่ลูกเล็กเขาเรียกลูกนม
1: ลูกนม
2: ลูกนมก็คือลูกที่มันแบบคือมันให้ความหวานจัดกว่าใช่ไหมอันนี้ก็หวานนะหวานนะแต่ลูกมันใหญ่แต่อันนี้มันจี๊ดจ๊าดมากกว่า
1: อ
2: ันนี้ก็หวาน
1: ต่างกับพุทราไทย
2: ต่างกับพุทราไทย
1: อันนี้เนี่ยรสชาติออกไปทางแอปเปิ้ลเลยคือหวานใสแบบ
2: เนื้อดูเนื้อนี่เนื้อมันก็จะเนื้อคล้ายๆแอปเปิ้ลเข้าไปละใช่ไหมถ้าเป็นเนื้อพุทราไทยเนี่ยเนื้อมันจะหยาบๆนะครับแต่นี่เนื้อมันจะคล้ายๆแอปเปิ้ลเข้าไปละ
1: อย่างที่นี่เองจ้านายจ๋ามีพื้นที่ทั้งหมดกี่ไร่จ๊ะ
2: เรามีพื้นที่ทั้งหมดเนี่ย100 กว่าไร่นะครับแต่ว่าช่วงแรกเราปลูก80 ไร่เลย
1: แล้วปัจจุบันจ๊ะ
2: ปัจจุบันเนี่ยเราลดเหลืออยู่20 ไร่
1: ลดทำไมล่ะไม่ได้บอกผ่านโอ้ต่อกันเลย
2: มัน
1: เสื้อผ้าตำ
2: มัน
1: ยับส่งเลย
2: มันทำไม่ทันมันเอาไม่ไหวคือต้นทุนมันสูงแล้วเวลาผลผลิตออกพร้อมกันเนี่ยเราเก็บไม่ทันเพราะฉะนั้นเรา
1: ได้ผลดีทุกอย่างเหมือนกันหมดเพียงแต่ว่าปริมาณมันเยอะ
2: ครับ
1: แล้วเราเกณฑ์คนมาเก็บไม่ทัน
2: ไม่ทัน
1: แล้วก็เสียไป
2: เราปีที่แล้วนี่20ไร่ทิ้งโดยที่ว่าเราไม่ได้ผลผลิตเลยเรามัวแต่เก็บเนี่ยในส่วนที่เราไล่จากหัวสวนไปถึงปลายสวนยังไม่ถึงปลายสวนเลยมันเอาไม่ทัน
1: เพราะฉะนั้นการลดขนาดของไร
2: ่การลดขนาดก็คือหนึ่งลดต้นทุนแต่ผลผลิตเราทำให้มันมากขึ้นลดต้นเราก็จะลดต้นทุนเรื่องค่าแรงงานค่าปุ๋ยเพราะฉะนั้นปริมาณการขายต่อปีเหมือนเดิม
1: เหมือนเดิม
2: ถ้าเราจะทำ80ไร่หนึ่งเราต้องใช้คนงานสัก50 คนมันการจัดการมันเยอะเกินไป
1: มหาศาล
2: ไป
1: แต่ถ
2: ้
1: ามีแรงทำก็ทำได้
2: ถ
1: ้ามีปริมาณคนเยอะก็
2: ทำได้
1: แล้วก็หาตลาดเก่งๆก็ทำได้แต่จริงๆแล้วแค่20ไร
2: ่
1: จะปีนึง 3-4 ล้าน
2: พอแล้วครับ
1: พอแล้วไร่หนึ่งเองแบบนี้วิธีการวางต้นเนี่ยเราจะวางได้กี่ต้น1ไร่
2: เราทำแปลงอย่างที่เราเห็นนะเราวางแปลงเนี่ยเราให้ระยะห่างระหว่างต้นใน5 เมตร
1: 5 เมตร
2: ระยะห่างระหว่างต้นไร่หนึ่งเราปลูกได้64 ต้น
1: 64 ต้น
2: ใช่ครับ
1: ต้นหนึ่งก็50 โล
2: 50 โล
1: คูณไปตามนั้น
2: คูณไปเท่าไหร่คูณไป
1: วันนี้ลดเหลือ20 ไร่
2: ครับ
1: เราลดใช้คนงานเราตอนนี้เหลือแค่กี่คน
2: ตอนนี้เราใช้คนงานประจำสวนเรา3 คน
1: 3 คน
2: จากเดิมเราใช้คนงาน12 คนนะ80ไร่แล้วก็เราลดตอนนี้ลดคนงานเหลือ3 คนแล้วก็ใช้แรงงานท้องถิ่นเพิ่มถ้าเรามีงานเราก็จ้างไม่มีงานก็ไม่ต้องจ้างแต่3คนที่เรามีอยู่ก็มาดูแลเรื่องการให้ปุ๋ยดูแลเรื่องวัชพืชดูแลเรื่องการให้ยาให้ฮอร์โมนเพียงพอนะ
1: ส่วนที่บอกว่าจ้างเพิ่มคือการเก็บหรือยังไง
2: อย่างงานตัดหญ้าใต้ต้นอย่างเงี้ยบางทีเราก็
1: ต้องใช้ความชำนาญเอาคนน้องถิ่นมาตัดได้
2: คนท้องถิ่น
1: เอ
2: ามาเหมาแปลงกันเลยว่าไร่นึงเท่าไหร่นะเราไม่ต้องมาควบคุมเครื่องเขาน้ำมันเขา
1: แต่เห็นว่าหัวใจหลักเนี่ยคือคนเก็บ
2: คนเก็บใช่ครับ
1: คนที่เก็บลูกจากต้นเนี่ย
2: ใช่ครับ
1: คือเพราะอะไร
2: เพราะว่าหนึ่งถ้าเราเอาคนเก็บไม่ชำนาญเนี่ยเก็บไปแล้วมันยังไม่แก่จัดไม่อร่อยเราก็ต้องคัดตกเกรด
1: ทิ้งอยู่ดี
2: เพราะนั้นเราก็ต้องเอาคนงานประจำเราเนี่ยฝึกแล้วก็เรียนรู้จนเขาชำนาญเก็บทุกลูกใช้ได้ทุกลูก
1: อร่อยทุกลูกวันนี้เองคนงาน3คนเองก็เลยทำหน้าที่ได้ทุกอย่าง
2: ได้ทุกอย่างความสามารถเยอะแยะคนงานของเรา นะงานโครงสร้างงานดูแลสวนงานเนี่ยแม้แต่ขนาดเสาปูนนี่เราก็หล่อกันเองคือการลดต้นทุนนะคือเราทำสวนเราต้องคิดเราจะทำไงเราต้องลดต้นทุน
1: หัวใจหลัก
2: หัวใจหลักนะครับ
1: แต่วันนี้เองเห็นบอกว่าเริ่มกางงง
2: ครับ
1: แสดงว่าต้องกันอะไรบางอย่าง
2: ใช่ครับ
1: กันอะไรจ้ะ
2: ผลผลิตเราเสียหายกับแมลงวันทองเยอะมาก
1: แมลงวันทอง
2: แมลงวันทองที่เขาเรียกแมลงวันผลไม
1: ้
2: ชื่อมันดีนะโอ้โหแต่มันทำความเสียหายเราเยอะมาก
1: ยังไงจะได้จ้ะ
2: นะครับพอผลผลิตเริ่มจะได้อย่างนี้นะเสร็จปุ๊บ
1: ลูกเต่ง
2: ๆไอ้เจ้าแมลงวันทองมันมาแล้ว
1: มาถึง
2: มาท้องมาเกาะแล้วก็ไข่เข้าไปในลูก
1: จิ้มเข้าไปไข่เข้าไป
2: ไข่เข้าไป 2-3 วันเป็นหนอนข้างในลูกลูกดูสวยแต่พอเอาออกผ่าออกมาโอ้โหหนอนข้างในเพียบขายไม่ได้เสียหาย
1: แสดงว่ามุ้งนี่สร้างมาเพื่อกันเขาอย่างเดียว
2: กันเขาอย่างเดียวว
1: ันนี้ปีนี้เองยังกางไม่หมด
2: ยังกางไม่หมดยังมีโซนอีกโซนหนึ่งที่เรากางไม่ทัน
1: กางไม่ทันเอาง่ายๆคือ
2: ที่สำคัญมันต้องใช้ทุนด้วย
1: เอาทุนปีนี้รอก่อน
2: ขายพุทธาก่อน
1: เอาทุนในกางมุ้งปีต่อไปได้เต็มที่
2: ใช่ครับใช่ครับ
1: แล้วฤดูกาลของเขาล่ะ
2: ครับพุทธาเนี่ยฤดูกาลของเขาเนี่ยนะ
1: จ้าไหนจ้า
2: พอสิ้นสุดการเก็บผลผลิตปีนี้ประมาณเดือนมกราคมกุมภา
1: จ้ะ
2: พักต้นประมาณสักเดือนนึงปล่อยให้มันหิวโซเลยน้ำไม่ต้องไปลดทำให้ต้นมันเหี่ยว
1: จ้ะนะจ้ะ
2: ตัดกิ่งปุ๊บก็ใส่ปุ๋ยใส่น้ำใส่ปุ๋ยใส่ฮอร์โมนใส่ยาบำรุงไปกระทั่งเดือนพฤศจิกาต้นพฤศจิกาเราเริ่มเก็บขายแล้วพฤศจิกาธันวามกราต้นกุมภา
1: สิ้น
2: ส
1: ุ
2: ดฤดูกาล
1: ก็วนลูปใหม
2: ่ก็วนลูปใหม่ใช่ครับใช่ครับ
1: แล้วแสดงว่าช่วงที่เขาจะเก็บได้ก็คือช่วงหน้าหนาว
2: ช่วงหน้าหนาว
1: เขาจะออกดอกออกผลเต็มที่
2: ใช่ครับเต็มที่นะครับอากาศเย็นนะรสชาติอร่อย
3: พุทราเนี่ยปลูกได้เยอะครับในประเทศไทยเนี่ยมีปลูกทั้งภาคเหนืออุตรดิตถ์สุโขทัยแพร่นะครับดินถ้าพูดถึงดินแล้วก็เป็นดินที่อยู่ในลวดทรายลวดเหนียวดินล้วนเนี่ยทั่วไปนะครับแล้วก็ไม่มีน้ำแฉะไม่เก็บน้ำอุ้มน้ำมากเกินไปนะครับต้องการที่จะระบายน้ำดีนะครับงั้นจากแพร่อุตรดิตถ์ก็มาทั้งคอนท่าที่บ้านก็ปลูกได้

0: ปลูกในแถวภาคตะวันตกนะครับก็มีสมุทรสาครปฐมราชบุรีนะดำเนินปลูกได้ไปทั่วนะครับแต่ไอ้ดินตรงนี้จะบอกให้ฟังว่าเป็นดินที่มีตะกอนปากน้ำหรือเรียกว่าแอลเลียมซอยซึ่งประโยชน์ต่อพืชมากนะครับเพราะปลูกในดินแดนแถวภาคตกเนี่ยเขาจะมีรสชาติหวานนะอย่างนั้นไม่พอนะเขาก็ต้องใช้พันธุ์พิเศษด้วยนะพันธุ์พิเศษเนี่ยก็คือพันธุ์ที่เรียกว่ามีเจ้าคือพันธุ์น้ำผึ้งนะฮะพันธุ์น้ำผึ้งมีพันธุ์น้ำผึ้งนั้นพันธุ์นี้เป็นพันธุ์ที่หวานที่สุดของไต้หวันที่เขาค้นพบมานะครับในตัวนี้ก็ทำให้มันมีชาติรสชาติดีด้วยนะครับนั้นแต่ถ้าปลูกที่อื่นก็ใช้วิธีการ3สูตรนะสูตรเร่งให้ออกดอกก็ใช้ปุ๋ยตัวกลางสูงปุ๋ยทำให้เจริญเติบโตผลเจริญเติบโตก็ใช้ตัวหน้าสูงนะ2577นะหรือปุ๋ยที่ทำให้มันรสชาติดีก็ใช้ตัวท้ายสูงนะตัวท้ายสูงเนี่ยสูตรประจำที่ใช้คือ13 13 21นะหรือ10 20 30นะหรือ0 0 60ก็ได้นะครับอันนี้ก็ทำให้มันหวานนะครับ
1: ฤดูกาลไหนที่มีผลร้ายต่อพุทราหรือเปล่า
2: ผลร้ายนะผมว่าช่วงฝนชุกนะพอฝนมันชุกมากอ่ะมันก็ไอ้พวกดอกมันก็จะเป็นเชื้อราพอเป็นเชื้อราเสร็จปุ๊บมันก็จะหล่นมันไม่ติดลูกเพราะฉะนั้นเราต้องระวังช่วงนี้คือฝนตกมันละเศร้าเลยวิธีแก้ก็คือต้องรีบจัดการเชื้อรานะส่วนใหญ่มันปัญหาพวกนี้คือความชื้นมันเยอะแล้วก็เชื้อรามันมาแล้วก็ต้องหายาที่ดูแลเรื่องเชื้อราไม่ให้มันมีครับอันนี้เป็นเรื่องสำคัญช่วงเขาเรียกช่วงฝนช่วงฝนเป็นช่วงที่อันตรายอันดับที่สองที่ผ่านมาเนี่ยช่วงที่เรากำลังจะเก็บผลผลิตเนี่ยที่ลูกมันกำลังจะได้เนี่ยถ้าเราไม่กางมุ้งเนี่ยแมลงวันทองมันมาม
1: าแน่นอน
2: โอ้โหเราปีที่แล้วนี่เราได้หน่วยงานราชการเข้ามาช่วยนะการเขาเรียกอะไรสร้างกับดักโดยมีขวดพลาสติกเอายาล่อนะวนรอบสวนก็เอาไม่อยู
1: ่
2: เพราะว่าพื้นที่เรามันกว้างแล้วรอบๆสวนเราเนี่ยเขาก็ทำพวกขนุนทำพวกกระท้
1: อ
2: นมันหลบจากเรามันก็ไปอยู่ที่นู่นพอของเราพุทราสุกมันก็มาหาเราโอ้โหมันไร้กาดไอ้เจ้าตัวนี้
1: เพราะฉะนั้นกลางมุ้ง
2: ครับ
1: จบเลย
2: จบเลย
1: จากมุ้งเองเนี่ย
2: ครับ
1: พื้นที่1ไร่เนี่ยต้องลงทุน
2: จริงๆเนี่ยเราทำได้ถูกนะเราทำได้ถูกถ้าเราไปถามคนที่รับกลางมุ้งไร่หนึ่งเนี่ยถ้าโครงสร้างดีๆไร่หนึ่งเกือบล้านนะโครงสร้างเหล็กแต่ที่นี้เราทำอย่างนั้นไม่ไหวเราก็เลยมาคิดเองนะใช้โครงสร้างเสาไม่ต้องแพงมากแล้วก็ใช้สลิงดึง
1: อ
2: ันนี้ตกไร่หนึ่งก็ประมาณ70,000กลางมุ้ง
1: จากล้านหนึ่ง
2: ครับ
1: ลดเหลือแค่70,000
2: ประมาณ70,000นี่แรงงานเราทำเองนะแต่ถ้าไปจ้างแรงงานมันก็จะแพงกว่านั้นหน่อยครับประมาณ70,000เนี่ยที่ทำอยู
1: ่
2: ครับ
1: แล้วถ้าถามจริงๆว่าวันนี้ตั้งใจแล้วล่ะฉันมีพื้นที่อยู่ที่บ้านฉันอากาศฉันมีความแตกต่างกลางคืนประมาณสัก90องศา
2: ครับ
1: อยากทำบ้างอาจารย์นะจ๊ะ
2: ผมว่าตัดสินใจทำได้เลย
1: ต้องเตรียมอะไรบ้างจ๊ะนายจ๋า
2: อันแรกนะต้องดูก่อนสำรวจก่อนว่าพื้นที่ดินได้ไหม
1: สำรวจยังไงล่ะ
2: อย่าให้เป็นดินเหนียว
1: สำรวจอ๋อดูโดยเบื้องต้นก่อน
2: ครับให้เป็นดินร่วนปนทรายนะมีการระบายน้ำดี
1: จ้ะ
2: อันที่สองก็มาวางผังนะวางผังระยะของต้น
1: ห่างกัน5เมตร
2: ห่างกัน5เมตรแล้วก็ยกแปลง
1: จ้ะ
2: นะไม่ให้น้ำมันขังมีระบบระบายน้ำดีนะครับอันที่สามก็คือวางระบบน้ำซะ
1: จ้ะ
2: นะก็คือเราจะมาถืออะไรนะ
1: สายยาง
2: สายยางมาลดทุกต้นคงไม่ไหว
1: ไม่ไหว
2: ไร่หนึ่งผมว่าถ้าทำเองแรงงานเราไม่ต้องจ้างนี่นะ
1: จ้ะ
2: ต่อปีไร่หนึ่งก็อยู่ประมาณสัก40,000บาทสี่หมื่นบาทนะรวมระบบน้ำการดูแลการยกกล้องทำแปลงประมาณสัก40,000บาทต่อไร่ต้นทุน
1: สมมติถ้าเราจะทำเองจะได้ใช่ไหม
2: ครับ
1: สักกี่ไร่เราถึงจะไหวในช่วงแรก
2: ผมว่าถ้าเราทำในครอบครัวนะทำในครอบครัวหมายถึงว่าในครอบครัวลูกพ่อแม่ทำเนี่ยผมว่าทำสัก3ไร่พอ
1: ทำไร่ก่อน
2: ทำไร่พอ
1: ลองก่อน
2: ลองก่อนเรียนรู้กับมันก่อนนะแล้วก็ดูที่ว่าเราเรียนรู้กับเขาเข้าใจเขาตลาดรองรับได้แล้วค่อยๆขยายนะครับ
3: แม่การดูแลเอาใจใส่พุทราให้พ้นจากโรคและแมลงนี่ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญมากๆเลยนะครับโดยเฉพาะเจ้าแมลงวันทองเนี่ยอยากจะไปตามขุนช้างอุแบบมาจัดการจริงๆเฮ้ยนั่นมันคนละวันทองเพราะว่าต่อให้เรา

0: จะรู้จักวิธีปรุงรสชาติพุทสางเราให้อร่อยไปแล้วแต่ถ้าไม่สามารถลดความเสี่ยงของโรคที่เกิดจากแมลงเหล่านี้ได้พุทสาหอมกรอบหวานของเรามันก็ไม่มีค่าเลยนะครับช่วงหน้าครับเราจะกลับมาเจาะลึกถึงวิธีการทำตลาดที่ทำให้สวนพุทสานมสดแห่งนี้มียอดขายถึงปีละ7 หลักกันเลยทีเดียวอุ้ยฟังแล้วขนลุกช่วงหน้าห้ามพลาดนะครับ
1: รู้หรือไม่พุทสาจีนสามารถบำรุงเลือดได้

0: รู้หรือไม่พุทราจีนสามารถบำรุงเลือดได้ด้วยการนำพุทราจีนแห้ง10ผลกับลำไยแห้ง30กรัมแช่ทิ้งไว้ในน้ำเดือดแล้ว5ชั่วโมงจากนั้นก็นำน้ำมาดื่มเป็นน้ำชาก็จะช่วยบำรุงเลือดและก็ระบบประสาทได้ดีเลยแหละครับแต่ก็มีข้อควรระวังอยู่นะครับก็คือสำหรับผู้ที่เป็นโรคเบาหวานควรกินแต่น้อยเพราะในพุทราจีนแห้งชนิดนี้จะมีปริมาณน้ำตาลสูงแล้วก็ยังอาจจะทำให้ฟันผุได้อีกด้วยนะครับ
1: ตรงนี้เลยจ้ะนายจ๋าตรงนี้คือส่วนไหนของสวนเนี่ย
2: ส่วนนี้คือจุดขายหน้าสวน
1: จุดขายหน้าสวน
2: ครับผม
1: ทุกวันนี้ที่นี่ขายของทางไหนบ้างล่ะจ้ะนายจ๋า
2: ตอนนี้เราก็มีหลายทางนะเราก็หนึ่งเราขายปีกขายส่ง
1: ผมผลิต
2: 100% ครับ
1: แบ่งการขายปีกกี่เปอร์เซ็นต์แบ่งการขายส่งกี่เปอร์เซ็นต์ล่ะจ้ะนายจ๋า
2: ผมว่าตอนนี้เราขายปีกเนี่ย60-70% ที่หน้าสวน
1: หน้าสวนตรงนี้นะ
2: ครับขายส่งนี่เราไม่พอเราไม่พอเพราะว่าถ้าเกิดเราไปรับออเดอร์จากขายปีกเยอะๆแล้วหน้าสวนไม่พอขายนะครับเราก็เลยเน้นขายปีกที่หน้าสวนเพราะว่ามันก็จะมีคนมาเที่ยวชมสวนนะคนที่ผ่านไปผ่านมาเข้ามาแวะซื้อที่หน้าสวนเรากลัวเข้ามาแล้วไม่ได้ของไม่ได้ทานนะรสชาติเราต้องอยากให้ลูกค้าเราได้กินสดๆที่หน้าสวน
1: โอ้โถพูดซะดีความจริงก็คือขายหน้าสวนอะราคาดีกว่า
2: ราคาดีกว่า
1: โถและไอ้โต๊ะขายสีชมพูนายคิดอะไรจ๊ะนะอยู่ดีนายก็ทาโต๊ะสีชมพูขึ้นมาเลยจ้านายจ๋า
2: ทุกอย่างเราต้องทำให้สีมันฉูดฉาดโดดเด่นใช่ไหมขับมานู่น1กิโลเอาโหนี่ตัวนี้ก็ทำอะไรกันต้องชะลอรถ
1: ดูสักนิดนึง
2: ดูสักนิดคืออะไรกันนะเดี๋ยวแม่ค้าคนขายก็บอกจอดก่อนจอดก่
1: อ
2: นไม่ซื้อไม่เป็นไรชิมถูกใจแล้วค่อยซื
1: ้อ
2: ครับ
1: ก็เป็นการสร้างจุดเด่นของร้านขาย
2: ครับผม
1: แล้วส่วนใหญ่คนที่มาซื้อปีกหน้าสวนเราเนี่ยเขารู้จักเราได้ยังไง
2: จ๊ะก็หลายทางนะเราก็ใช้สื่อหลายๆอย่างหนึ่งก็โซเชียลพวก Facebook LINEแล้วก็สื่อทางที่เป็นข่าวทางโทรทัศน์บ้างที่เกษตรเขามาทำข่าวแล้วก็ทางสื่อวิทยุที่เราได้ผลดีสุดก็คือสื่อวิทยุเราก็จะใช้สื่อท้องถิ่นทุกวันก็จะมีนักจัดรายการอ่านข่าวทุกเช้า6โมงเช้าสวนพุทราเขาชะโงกบ้านไร่จุ๊บๆพร้อมแล้วเปิดแล้วเชิญลูกค้าให้มาชิมใช่ไหมคือให้มาที่สวนส่วนใหญ่ก็จะมาที่สวนเพราะว่าสื่อวิทยุเนี่ยมัน3-4 จังหวัดแถวนี้มันได้ยินหมด
1: แสดงว่าลูกค้าเราส่วนใหญ
2: ่ครับ
1: ก็คือคนที่อยู่จังหวัด
2: อยู่จังหวัดใช่ครับ
1: ใกล้เคียงพื้นที
2: ่มันก็ยังมีพวกป้ายไวนิลจุดโฆษณาต่างๆตามสี่แยกที่เราให้นักท่องเที่ยวที่เข้ามาเที่ยวจังหวัดนครนายกนะครับเขาเห็นป้ายเราก็บอกว่าเนี่ยมาเที่ยวชมสวนเราสวนเราเป็นสวนพุทรากลางมุ้ง
1: จ้าในจ๋าน
2: ะครับก็จะเป็นจุดขาย
1: เป็นจุดขาย
2: เพราะว่าพุทรากลางมุ้งเนี่ยเราบอกว่าทานผู้ซาเราแล้วปลอดภัย
1: ทุกวันนี้คนมาถึงเนี่ยเขาจะได้ทำกิจกรรมอะไรบ้างจ๊ะ
2: ก็มาถึงก็เราก็หนึ่งทีมก่อน
1: ทีมก่อน
2: เดินไปชมสวน
1: เข้า
2: เปิดให้ชม
1: มุดเข้าไปได้เลย
2: มุดเข้าไปได้เลยไปชมไปดูที่ผู้ซานมสดเขาทำยังไงลูกมันถึงใหญ่ๆโตๆแบบนี
1: ้
2: รสชาติถึงได้อร่อยแบบนี
1: ้
2: ครับไปดูไปชมพอเขาชมแล้วก็ถ่ายรูปลงเฟซบุ๊กนะแล้วก็เดี๋ยวคนก็จะรู้จักค่อยๆมาหาเรา
1: หัวใจสำคัญ
2: ครับ
1: ของนายเองนายจ๋า
2: ครับ
1: ที่จะทำการเกษตรให้ประสบความสำเร็จ
2: ครับ
1: เพราะมีคนหมู่มาก
2: ครับ
1: ทำไม่สำเร็จ
2: ครับ
1: นายจ๋าอะไรคือเส้นทางสู่ความสำเร็จจ๋า
2: สิ่งแรกคือต้องใจรักก่อนใจรักเรื่องการเกษตรอันที่สองผมคิดว่าเรื่องการทำเกษตรส่วนใหญ่เนี่ยผู้บริโภคเยอะกว่าคนทำการเกษตรเราก็เป็นเกษตรกรที่ทำผลผลิตขึ้นมาเพื่อให้ผู้บริโภคเขาได้ทานเนี่ยคนทานมากกว่าคนทำนะเราจะทำยังไงให้พุทราเราเนี่ยให้คนมาทานเราเยอะๆนะก็คนยกเป็นเมืองท่องเที่ยวในรีสอร์ทที่พักเยอะแยะนะจุดขายต่างๆพวกนี้เราก็เป็นช่องทางการตลาดของเราครับผม
1: นายจ้านายจ๋ามาจนถึงตรงนี
2: ้
1: นอกจากนายเองก็จะได้ทำการเกษตรที่รักนอกจากนายเองจะได้ ก็บเงินเป็นกระสอบเหมือนที่เคยตั้งใจไว้ตอนแรก
2: ถูกต้องครับ
1: มองซ้ายมองขวามีคนพื้นที่เองได้ประโยชน์จากสวนเราด้วยได้ผ่านไปผ่านมาได้มาทำอาชีพกับเราด้วย
2: เกิดการจ้างงานในท้องถิ่นนะครับเกิดรายได้นะคนก็เอาเงินมาใช้ในท้องถิ่นเรานะเราก็มีเงินหมุนเวียนอยู่ในพื้นที่เราร
1: ู้สึกยังไงบ้างจ้านายจ๋าที่วันนี้สวนพุทรานมสดของเรานี่เป็นตัวดึงดูดนักท่องเที่ยว
2: ก็เป็นสิ่งที่ภาคภูมิใจนะครับที่เราจะทำสวนพุทราเนี่ยให้เป็นผลไม้อีกตัวหนึ่งของจังหวัดนครนายกนอกจากมะยงชิดนะครับพุทรานมสดก็จะเป็นผลไม้อีกตัวหนึ่งที่จะทำชื่อเสียงให้จังหวัดของเราในอนาคตนะก็อย่างเรามีแผนที่คุยกับทางเกษตรอำเภอเกษตรจังหวัดว่าอนาคตเราอยากจะทำให้เป็นที่ท่องเที่ยวเชิงเกษตรนะมีการเรียนรู้ใครสนใจมานะก่อนตัดสินใจที่จะทำหรือทำอะไรมาเรายินดีให้ความรู้
1: อยู่ในช่วงการพัฒนาพื้นที่
2: ใช่ครับ
1: ให้กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรให้ความรู้ด้วย
2: ครับใช่ครับ
1: และส่วนของสวนเองล่ะจะมีการขยายหรือจะมีการเพิ่มผลผลิตยังไงหรือว่าเริ่มรับลูกไร่ลูกสวน
2: ก็อนาคตเราก็อยากจะให้คนในท้องถิ่นนะครับถ้าเห็นว่าสวนพุทรานมสดที่เราทำสร้างรายได้มีรายได้ให้กับครอบครัวให้กับหมู่บ้านสนใจถ้าอยากจะมาเรียนรู้อยากจะทำยินดีเป็นคนแนะนำให้ความรู้ให้นะครับผมอยากให้คนในท้องถิ่นเนี่ยถ้าปลูกหลายๆคนเนี่ยคนที่มาท่องเที่ยวเขาก็จะบอกโอ้โหเนี่ยไปเที่ยวหมู่บ้านโคกลำดวนนี่แหละมีพุทรานมสดไปนครนายกต้องไปกินพุทรานมสดที่บ้านโคกลำดวน
1: นะ
2: มากินพุทรานมสดที่เขาชะโงกบ้านไร่จูจุ๊บ
1: นั่น
2: ใช่ไหมนี่แหละคือสิ่งที่เราอยากจะให้มันเกิดขึ้นในอนาคต
1: อยากให้มันพัฒนาต่อยอดไปในจ้า
2: ใช่ครับ
1: โอ้โหดีมากมากเลยเจ้านายจ๋าว
2: ัน
1: นี้ฉันเองดีคลายข้อสงสัย
2: ครับ
1: อยู่ในใจมาตั้งนานว่าเอ๊ะทำไมตรงนี้ถึงสั่งนมโคจากฉันไปเยอะ
2: ครับรู้แล้วใช่ไหม
1: รู้แล้วที่สั่งเยอะเพราะคนไม่ได้กิน
2: ครับ
1: ผลไม้อ่ะต้นไม้กิน
2: พุทรากิน
1: พุทรากินนม
2: พุทรากินนมแล้วคนก็กินพุทรา
1: แล้วนมพุทราก็ไปอยู่ในนมคนงงไปหมดแล้วจ้าชวนฉันงงจ้านายจ๋าช่วงนี้คำนวณยิ่งถูกอยู่
2: ครับผม
1: เอาละจ้า
2: ครับ
1: วันนี้อีฉันรู้ทุกอย่างแล้ว
2: ครับผม
1: ต้องขอบใจนายมาก
2: ครับ
1: นายจ๋าย
2: ินดีครับยินดีครับครับผม
1: ยิน
2: ด
1: ีแต่นี่ก็แดดลมตกนะจ้านายจ๋า
2: ครับผม
1: ผลผลิตข้างหลังเยอะแยะมากมาย
2: เดี๋ยวเอาไปชิมวันนี้อภินันทนาการจากสวนของเราจัดให้เต็ม
1: ๆพูดนิดเดียวมาเป็นชุดได้เลยจ้าได้จ้า
2: แล้วก็ช่วยเอาไปทานแล้วบอกเนี่ยที่เนี่ยมาจากเขาช่องพวกบ้านไร่จูบๆนครนายกมีที่เดียว
1: เอ้ารออะไรอยู่จ้าได้จ้าเด็กๆขนของกลับบ้าน
2: เอาเลยเอาเลยโอเคนะ
0: ถือได้ว่าสวนพุทรานมสดเขาจะโงกบ้านไร่จูจุ๊บจะเป็นสวนพุทราขนาดใหญ่ที่มีการวางแผนการตลาดเรียบง่ายแล้วก็ได้ผลดีโดยอาศัยกลุ่มลูกค้าในพื้นที่ที่เน้นการขายสดๆจากหน้าสวนพร้อมเปิดให้เข้าชมสวนเพื่อให้เกิดกิจกรรมกระตุ้นยอดขายแล้วก็สร้างรายได้อย่างมหาศาลแบบนี้โอ้ยคงต้องยกความดีความชอบไปกับพี่สุเทพสีทองเกษตรกรขั้นเทพของเราล่ะครับสัปดาห์หน้าเกษตรกรคนไหนจะมาอยู่ในทำเนียบของเกษตรขั้นเทพอีกบ้างต้องติดตามนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

ษัท IQ Southeast OA อุดรธานีจำกัดนะครับเราทำธุรกิจเกี่ยวกับเครื่องถ่ายเอกสารแล้วก็เครื่องใช้สำนักงานทุกชนิดครับไม่ว่าปากกากระดาษสมุดหรือเครื่องเขียนต่างๆเฟอร์นิเจอร์แล้วก็ให้บริการด้วยครับ

การสร้างความประทับใจให้กับลูกค้านะครับก็คือเราจะบริการด้วยความรวดเร็วครับแล้วก็ให้ลูกค้าพึงพอใจสูงสุดครับสำหรับการดูแลพนักงานนะครับแล้วก็มีสวัสดิการครับความปลอดภัยพื้นฐานสำหรับพนักงานในการออกเดินทางหรือการปฏิบัติหน้าที่ครับแล้วก็เรื่องค่าตอบแทนด้านธุรกิจการที่มีคุณธรรมเข้ามาเกี่ยวข้องก็คือ1เป็นจุดแข็งของเราในการสร้างความน่าเชื่อถือให้กับลูกค้าครับคุณธรรมในที่ทำงานนะครับหลักๆเราจะยึดเกี่ยวกับ CSR ครับบางคนอาจจะคิดว่า CSR เป็นกินทำขึ้นมาสั้นๆทำแล้วหมดไปแต่ตามหลักของ CSR คือเราทำธุรกิจโดยคำนึงถึงหลักกฎหมายคุณธรรมและก็สิ่งแวดล้อมครับผมสมุดทำความดีนะครับอย่างแรกเป็นการปลูกฝังครับอย่างแรกเราทำขึ้นมาเพื่อหาอาสาสมัครในการช่วยงานสังคมต่างๆที่บริษัทมีส่วนเกี่ยวข้องเช่นกิจกรรมกับหน่วยงานราชการหรือกับบริษัทเอกชนอื่นๆในด้านการบริจาคสิ่งของหรือการช่วยงานอะไรต่างๆในการทำ CSR เริ่มต้นเราเป็นการที่อาสาสมัครเข้ามาเราก็จะให้รางวัลตอบแทนเป็นสมุดแล้วมีแต้มสะสมแล้วเขาสามารถเอาไปแลกของต่างๆที่บริษัทมีให้แลกได้ครับเมื่อเขาทำไปเรื่อยๆครับก็จะปลูกฝังทำให้เขาติดเป็นนิสัยและเกิดเป็นวัฒนธรรมองค์การครับหลักการปฏิบัติตามหลักคุณธรรมก็ไม่ยากครับบางคนอาจจะสงสัยว่าทำไมเอกชนมุ่งเน้นแต่ผลกำไรแล้วคุณธรรมจะเกี่ยวกันยังไงเพียงแค่คุณทำตามกฎหมายหรือว่ากฎเกณฑ์ต่างๆให้มันถูกต้องแล้วก็จรรยาบรรณหรือจิตสำนึกในการทำธุรกิจนะครับอย่างเช่นในช่วงโควิดสินค้าบางชนิดที่ราคาขึ้นสูงของเราก็ไม่ได้ขึ้นราคาขนาดนั้นแค่ปรับตามต้นทุนที่มันเพิ่มขึ้นผลกำไรแล้วก็เอาเท่าเดิมมันเป็นโอกาสในการทำธุรกิจก็จริงครับแต่ว่าเรามองกลับมาในจุดที่เราต้องการสินค้าตัวนั้นแล้วเราก็โดนโกงราคาขนาดนั้นมันก็กระทบกับเราเมื่อกระทบกับเราเราก็ไม่อยากให้ความรู้สึกที่เราโดนเนี่ยเกิดกับคนอื่นเหมือนกัน

0: มนายจิรศักดิ์กำเดชครับปัจจุบันทำงานที่บริษัท IQ Southeast OA อุดรธานีจำกัดครับในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายจัดส่งสินค้าครับครับผมมีความรู้สึกความประทับใจกับรางวัลที่ได้รับเรื่องเกี่ยวกับสมุดความดีนะครับก็คือผมเป็นหนึ่งในพนักงานของบริษัทครับที่มีสมุดความดีเหมือนกันประจำตัวนะครับก็เราก็ได้ทำความดีสะสมความดีไปด้วยนะครับแล้วก็ได้รับแต้มสะสมความดีนะครับก็ของสมุดบันทึกความดีแล้วก็ได้นำแต้มตัวนั้นมาแลกของรางวัลผมเป็นหนึ่งในพนักงานที่ต้องบอกว่าชอบเรื่องเกี่ยวกับเรื่องคุณธรรมจริยธรรมขององค์กรมันไม่ได้ส่งผลที่ตัวของผมเองแค่คนเดียวมันส่งไปถึงครอบครัวทางองค์กรเขามีในส่วนของเรื่องเกี่ยวกับการส่งเสริมการทำบุญใส่บาตรหรือการสวดมนต์ไหว้พระในช่วงเช้าผมก็นำเรื่องพวกนี้ครับไปใช้ร่วมกันกับครอบครัวนะครับไม่ว่าจะเป็นทางแฟนผมทางลูกเรื่องต่างก็ได้เอาเรื่องของพวกนี้ไปใช้ด้วยครับประมาณนี้ครับ
1: ผมนายนิตินัยสุธาธรรมตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายบุคคลบริษัท IQ Southeast OA อุดรธานีจำกัดในความภาคภูมิใจของทางบริษัทนะครับก็อันดับแรกก็คือในเรื่องขององค์กรคุณธรรมนะครับซึ่งเราทำเป็นประจำอยู่แล้วนะครับในเรื่องขององค์กรคุณธรรมแล้วก็ในเรื่องของการทำความดีนะครับในการทำความดีนะครับหลักๆเลยนะครับก็เราก็จะมีในเรื่องของกิจกรรมคืนในเรื่องของกิจกรรม CSR หลักๆเลยนะครับเราจะมีกิจกรรมบริจาคโลหิตซึ่งจะมีเป็นประจำทุกๆปีนะครับปีนี้เป็นปีที่7แล้วนะครับในการทำกิจกรรมบริจาคโลหิตโดยพนักงานนะครับเข้าร่วมในส่วนของการทำกิจกรรมบริจาคโลหิตรวมถึงภาคประชาชนทั่วไปด้วย
2: ก็ขอเชิญชวนองค์กรอื่นๆไม่ว่าจะเป็น

0: ถ้าในชุมชนใดมีขยะความมักง่ายความโลภความเห็นแก่ตัวมันจะไม่สามารถที่จะกำจัดขยะที่อยู่ภายนอกได้วัดจึงเน้นเรื่องสั่งสอนเรื่องที่เป็นคุณธรรมจริยธรรมและความมีจิตสำนึกในการที่เราจะคัดแยกขยะในใจของเราด้วยมีทานมีศีลและมีภาวนาการขจัดขยะที่อยู่ในจิตใจเราคือความโลภความเห็นแก่ตัวความมักง่ายเหล่านี้เนี่ยเขาเรียกว่าเป็นขยะที่อยู่ในใจของทุกคนที่มีดังนั้นความเจริญชุมชนไหนสังคมเมืองสังคมประเทศไหนถ้ามันมีความเห็นแก่ตัวคือความโลภอยากได้ฝ่ายเดียว 2. ความโกรธความเครื่องเครียด 3. ความหลงตัวเองหลงบ้าเป็นตระกูลท่านสูงไม่ต้องลดตัวลงต่ำอะไรต่างๆเหล่านี้ถ้ามันมี3อย่างนี่ขยะต่างๆมันก็จะเกิดขึ้นแต่ขยะที่สำคัญที่สุดน่ะขยะแห่งความเอาเปรียบเอารัดเอาเปรียบกันแต่ถ้าได้สละ3อย่างนี้ให้ทานรักษาศีลและภาวนามันก็จะละความโลภความโกรธความหลงลงไปคุณเราก็จะมีคุณธรรมด้านดีเข้ามาในจิตใจเป็นการล้างขยะภายในจิตออกไปแล้วในสังคมชุมชนบ้านเราเองหมู่บ้านเราชุมชนเราเมืองเราก็จะเกิดความสมัครสมานสามัคคีเกิดความร่มเย็นและความสะอาดทางด้านจิตใจ
1: ว
0: ัน
1: นี้จะมาสอนวิธีการคัดแยกขยะนะลูกนะ
2: คร
1: ับ อันนี้คือขวดพลาสติกหนูก็ทิ้งตรงนี้อันนี้ขวดกระป๋องและอันนี้ก็ขวดแก้วนะ
2: ครับ
1: เราคัดแยกแล้วเราก็แม่ก็จะเอาไปขายเป็นทุนให้ลูกการศึกษาเราเรียนแล้วก็ไปช่วยเหลือคนอื่นนะลูกนะ
2: ครับ
1: จ้า

0: ดีมากลูกเก่งมาก
1: ผมจะเอาเงินที่ได้ไปช่วยผู้กักตัวจากโรคโควิด-19 ครับ
2: ทานก็คือการให้การสละไม่ใช่ว่าให้สังฆทานหรือทำบุญใส่บาตรอย่างเดียวตรงหน้าบ้านเราตรงมุมบ้านตรงทางตรงไหนถ้าเราขี่จักรยานหรือเดินไปเราเห็นขยะถ้าเราสละขยะในใจได้เนี่ยหยุดแค่สักแวบหนึ่งแล้วก็เก็บขึ้นมาแล้วก็ใส่รถหรือก็ใส่ถุงไปให้บ้านเมืองสะอาดอย่างนี้เขาเรียกว่าเราได้ขจัดขยะในใจของเราออกไปแล้วก็ขยะทางภายนอกมันก็จะสะอาดขึ้นเกิดความเจริญขึ้นสิ่งแวดล้อมต่างๆมันก็ดีขึ้นแก่เรา

สิ่งภายนอกที่เราเห็นสิ่งแวดล้อมต่างๆได้รับประสบผลสำเร็จและได้รับการยกย่องเชิดชูจากผู้อื่นหมู่บ้านอื่นสังคมอื่นชุมชนอื่นจนเราได้รับการเชิดชูจากเจ้าฟ้ามหากษัตริย์เจ้าพระแผ่นดินก็เพราะเหตุทุกคนได้สละขยะในใจออกจะออกแค่ 20% ก็ช่างมันแต่ขอให้สละออกไปเขาจะทำไม่ดีก็ตามเขาจะผิดจะอะไรก็ตามเพราะทุกคนมันมีความผิดมีความไม่ดีด้านนู้นด้านนี้เหมือนทุกคนแต่เรามาปรับใจให้มันเข้ากับปล่อยวางรู้จักให้อภัยต่อกันและกัน

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะครับ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

ชื่อบีนะคะพัทยาเบญจวารีอาชีพเป็นโปรดิวเซอร์ให้กองถ่ายต่างประเทศที่มาถ่ายทำในเมืองไทยอย่างว่าก็ชอบปลูกผักทานเองค่ะ

0: คือตอนนี้ก็อาศัยอยู่ในคอนโดนะคะแล้วก็พื้นที่จำกัดแต่ว่าก็รู้สึกว่าอยากจะปลูกผักทานเองเพราะว่ารู้สึกว่าผักที่ตลาดมันมียาฆ่าแมลงเยอะอะไรเงี้ยแล้วมันไม่ปลอดภัยคือถ้าเราปลูกเองเนี่ยเรามั่นใจได้ที่สุดเพราะเรารู้ว่าเราเอาอะไรใส่ลงไปในกระถางต้นไม้เรา
1: เสร็จแล้วเมนูหมูปลาฝากให้ทุกคนที่บ้านเตยด้วยค่ะ
2: ชุมชนบ้านเตยอำเภอพิมายจังหวัดนครราชสีมาที่แขกรับเชิญของเราจะเดินทางไปในครั้งนี้ชาวบ้านที่นี่มีอาชีพหลักคืออาชีพเกษตรกรรมทำนาทำไร่มีตลาดเล็กๆในยามเช้าตั้งอยู่กลางหมู่บ้านเป็นจุดนัดพบที่มากกว่าการนำของมาขาย
3: บ้านเตยเนาะตอนเช้าเนี่ยกิจวัตรประจำวันก็คือมีตลาดชุมชนชาวบ้านมีอะไรก็เอามาขายพืชผักสวนครัวอะไรต่างๆของกินของใช้ที่เขาก็จะเอามาแลกเปลี่ยนกันด้วยแล้วก็ขายด้วย
4: เขาห้ามแบบคนอายุต่ำกว่า50ค่ะ
0: ตอนแรกตลาดมันก็ดูเล็กเนาะอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอเดินมาถึงตรงแบบอาคารไม้เล็กๆอะไรเงี้ยคือมันน่ารักมากเพราะว่ามองไปคือแบบคือแบบโบราณเนาะคือนี่คือของโบราณแท้ๆ
5: อ
0: ัน
5: นี้ไงที่เมื่อวาน
6: ใบจานอ่ะ
0: ใช่เป็นป้าๆใหญ่ๆมาขายมันเลยคือไม่มีสาวเลยอะไรอย่างเงี้ย
5: โอ้ที่เด็กเขาโอ้หนังตะลุง
0: อ้าวยังร้านอุ้ยมันมีดอกอันนี้ด้วยอ่ะ
7: เรามันอยู่ในทุ่งนาอยู่ตรงปาน
0: อ
7: ่ะ
0: หรอไม่เคยเห็นที่ตลาดไหนเลยจำชื่อไม่ได้เลยคือผักมันอะไรทาราม่อมชื่อผักทาราม่อมที่สวยๆเนาะที่นี่ดีเนาะมีแต่ผักแบบพื้นบ้านเก็บแถวนี้ไม่ต้องใช้ยาฆ่าแมลงอะไรอย่างเงี้ยออร์แกนิก5 บาท 5 บาทเนี่ยทำอะไรไม่ได้น่ากินมากเลยอ่ะถ้าเราเกษียณเนี่ยเราจะย้ายมาอยู่ที่นี่โอ้ยน้ำลายไหลคือมีแต่ของน่าทานหลายอย่างมีแบบปลาโป่นที่เขาทำเองจะเป็นปลาท้องนา
8: ปลาผัดทรงเครื่อง
0: และเนี่ยคะ
8: ปลาฉลาดกินแล้วฉลาดกินแล้วฉลาด
0: มีปลาหมอแล้วก็มีปลาฉลาดนี่เราซื้อมาเพราะว่าเราอยากอะไรอย่างเงี้ยโอ้ยค่ะแล้วก็มีไข่ไก่ไข่เป็ดซึ่งป้าเลี้ยงเองที่บ้านอันนี้ไข่ในบ้านด้วยปะคะ
9: ในบ้าน
0: เฮ้ยจริงเหรอเลี้ยงเองเหรอเอาเอาเอา
9: ขังไว
0: ้โอเคขังไว้สวยสวยไปกลิ่นหอมโอ้ยตลาดนี้เจี๊ยวจ้ามากเลย
9: ตลาดจอเจ
0: ไม่ได้คุยกันมาทั้งคืนใช่ไหมเนี่ยมันมีแผงนึงซึ่งน่ารักมากที่นี่เขาเรียกข้าวต้มมัดแต่ว่ามันจะไม่เหมือนข้าวต้มมัดภาคอื่นเพราะว่าที่นี่เขาจะเรียกว่าข้าวต้มผัดข้าวต้มมัด
9: อันนี้
10: ยายผัดมันสวย
0: หนูจำคือมันต้องเอาไปผัดก่อนแต่ของที่นี่คือเป็นข้าวเหนียวเลยไม่ผสมกะทิไม่ผสมน้ำตาลแล้วก็ใส่แค่ถั่วดำลดความอ้วนเนาะไม่มีกะทิไม่มีน้ำตาลอ๋อนี่ก็ต้องเป็นนึ่ง
11: ธรรมชาติ
0: ก็เมื่อกี้ก็คือให้ป้าลองห่อให้ดูถ้าอยากจะรู้ว่าห่อยังไงอะไร
12: สวยมาก
0: ดู
12: สิ
0: ก็เลยให้ป้าเขา
12: สอนสวยกว่านะคนเป็นเรียงเลย
0: ทำไม่เป็นป้าบอกว่าทำพัง
2: แต่กว่าจะเดินทางมาถึงวันที่ชุมชนยิ้มได้ที่นี่เคยเป็นหมู่บ้านที่มีหนี้สินหลายล้านซึ่งหมดไปกับค่าใช้จ่ายในการผลิต
0: ลูกอะไรคะผู้ใหญ
3: ่โอ้ลูกสะเดา
0: หนูไม่เคยเห็นลูกสะเดามาก่อนเลย
3: ที่ลุงเหมือนเอาไปทำน้ำหมักอ่ะอันนี้แหละ
0: ทุ่งไร่แมลงโหยของกินอุดมสมบูรณ์มาก
3: บะผักหวานป่ารสชาติคล้ายกันบ้านเตยเนาะก่อนเนี่ยเราจะพึ่งตนเองหมดทุกอย่างจากการที่เราใช้ปุ๋ยคอกเราลดต้นทุนจากการทำเองอะไรเองนี่ก็จะเริ่มละเริ่มมาใช้เคมีละลดค่าใช้จ่ายไม่เป็นละจะซื้อแต่ปุ๋ยเคมีแล้วก็ใช้สารเคมีหมดเลยปีนึง4 ล้านเกือบ5 ล้านอ่ะ
13: ทำนาลงทุนค่าปุ๋ยแล้วก็ค่ารถไถนั่นเด้ที่เนี่ยพ่อนั่นก็พายุมาก่อนน้ำท่วมก็ไม่ได้เข้าก็ขาดทุนไปอีกปีนึงแล้วที่นี่ปีหน้าก็ไม่ค่อยจะมีทุนลงมาใช่มั้ยล่ะ
3: ระยะหลังนี่เริ่มทำบัญชีครัวเรือนแล้วตอนนั้นเริ่มวิเคราะห์ก่อนแล้วเรามารู้เลยว่าเออนี่ที่ออกมาแล้วอะไรมากที่สุดปุ๋ยเยอะสุดเลยอันดับหนึ่งของหมู่บ้านเลย
14: มีแต่ก็จะรู้เลยนะว่าเดือนนึงใช้ขาอะไรไปมากสุด
15: ทีนี้พอเรามีบัญชีครัวเรือนเนาะเราก็จดไปก่อนเลยปีนี้เท่าไรจากที่ 50,000 น่ะเหลือแค่ 10,000 ต้นทุนที่ต้องลงเนาะเพราะว่าปุ๋ยมันถูกเดี๋ยวนี้สำหรับลุงชำที่สลักเมื่อนี้แล้วเรามีเงินเจ็บด้วยนะเพราะว่า เรารู้จักออมแล้ว
3: เราก็มาเริ่มรวมตัวกันแล้วตั้งกลุ่มขึ้นมาผลิตปุ๋ยค่ะ
2: 10ปีกับการเกิดกลุ่มปุ๋ยอินทรีย์ในชุมชนจากหนี้4ล้านลดลงเหลือไม่ถึง1ล้านบาทในวันนี
3: ้ตอนแรกก็ยากนะกว่าจะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจากที่เขาใช้สารเคมีใช้ปุ๋ยเคมีแทนเขามาใช้เป็นประเภทอินทรีย์เนี่ยใช้เวลาก็ 2-3 ปีนะผลกำไรที่ได้จากการรวมกลุ่มเนี่ยมันสามารถที่จะไปช่วยในชุมชนได้ส่วนนึงแล้วก็กระจายรายได้ด้วยแล้วก็จะเป็นสวัสดิการในชุมชนด้วย
13: ครอบครัวก็ดีขึ้นบ้านไม่ต้องเช่าข้าวไม่ต้องซื้อก็จะพากันกลับมาอยู่รวมตัวในหมู่บ้านจนเราสามารถที่จะว่าลดต้นทุนได้ชาวบ้านก็จะลดการเป็นหนี
15: ้ดีขึ้นจากเมื่อก่อนนี้เป็นร้อยเท่าเลยน่ะ
6: ที่นี่ต้องกินลูกดำๆ
13: กินได้เลยเพราะว่าที่นี่อินทรีย์หมด

0: ุ๋ยลุงใส่น้ำหมักใช่ไหมคะแล้วน้ำหมักก็ใส่อะไร
1: ตัวนี้ก่อนอันนี้ก็คือกากผงชูรส
0: ถ้าผงชูรสมันจะดีเหรอคะลุง
1: แล้วเรากินมันอร่อยไหม
0: ซึ่งบอกว่ามันจะทำให้ผักเราอร่อย

0: เมื่อพบว่าต้นทุนการผลิตคือปุ๋ยและเป็นสาเหตุหลักของหนี้สินปุ๋ยอินทรีย์ก็คือทางออกที่เข้ามาช่วยสร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับชุมชน
1: กลุ่มที่ผลิตปุ๋ยก็คือเราต้องส่งทีมงานของเราไปอบรมที่เขามีความรู้ความเชี่ยวชาญในเรื่องของการทำปุ๋ยชีวภาพให้เขารู้เรียนรู้ก่อนแล้วก็เอามาปรับปรุงมาสอนในชุมชนมันได้ประโยชน์2ทางนะลดต้นทุนด้วยแล้วก็ทำให้ธรรมชาติมันกลับคืนมาด้วยลดรายจ่ายได้อีกด้วย
2: อันนี้มันเป็นปุ๋ยอะไรอะคะ
3: ปุ๋ยอินทรีย
0: ์คุณบีกำลังจะได้เรียนรู้สูตรปุ๋ยของที่นี่
3: เวลาหนอนเขาลงนาก็เต็มนี่ตรงนี้ไม่ลงเลยน
2: ี่จริงเหรอคะลุงปุ๋ยมันมีผลเรื่องหนอน
3: มันมีส่วนคือมีน้ำหมักสมุนไพรไง
2: ทึ่งเนาะเพราะว่าตอนแรกอะที่บอกว่าเป็นปุ๋ยอินทรีย์ก็คิดว่าคงจะเป็นแบบขี้วัวขี้หมูขี้อะไรผสมกันที่ลุงบอกว่าปุ๋ยลุงใส่น้ำหมักใช่ไหมคะแล้วน้ำหมักก็ใส่อะไรอีก
3: ตัวนี้ก่อนตัวปุ๋ยนี่มีหลายตัวน
2: ะ
3: ตัวนี้เป็นขี้อ้อยเผาแล้วก็ขี้อ้อยเค้กขี้เค้กนี่มันติดกับน้ำตาล
2: แล้วอันนี้อะไรอะคะลุงอ
3: ันนี้ขี้วัวฟาร์มโคนมทีนี้อันนั้นขี้หมู
2: ค่ะ
3: ทีนี้จุลินทรีย์มีทั้งหันคือเป็นน้ำ
2: แต่ว่าเมื่อกี้คุยกับลุงรู้สึกว่าแบบคือลุงใส่ของลงไปในปุ๋ยเยอะมากคือเมื่อกี้ถ้านับก็น่าจะเกินสัก10อย่างแล้วมันเป็นของที่แบบดีมาก
3: หลังจาก4อย่างนี้แล้วเนาะ
2: ค่ะ
3: ก็มันจะมีอามิก็คือกากผงชูรสแล้วกากสา
2: แล้วผงชูรสมันจะดีเหรอคะลุง
3: แล้วเรากินมันอร่อยไหมล่ะ
2: คือตอนแรกได้ยินว่าปุ๋ยเนี่ยใส่กากผงชูรสคือจริงๆเราเป็นคนไม่กินผงชูรสแล้วเราก็รู้สึกว่าเอ๊ะแล้วมันจะดีเหรออะไรเงี้ยไปใส่ต้นไม้เราเขาทำผงชูรสและสิ่งที่เหลือจากการทำผงชูรสนั่นคือกากผงชูรส
3: ใช่เขาเรียกอะมิโน
2: ฝรั่งมากเลยซึ่งลุงบอกว่ามันจะทำให้ผักเราอร่อย
3: พวกเป็นพวกใหญ่จุลินทรีย์ตัวเก่งๆน่ะมันจะเข้ามาอยู่ในนี้ไอ้ตัวไม่เก่งมันจะไล่ออกไปหมดเลย
2: อ๋อนี่คือสุดยอดอันนี้คือที่เสร็จแล้วใช่ไหมคะลุงที่ใส่น้ำจุลินทรีย์แล้ว
3: น้ำทุกตัวทุกตัวที่เราใส่น่ะเราจะใส่รวมกันแล้วมันจะมาไหลออกตรงนี้มีหอยเชอรี่ปลาแล้วก็มีไข่มีนม
2: อ๋อเราผสมใส่ถังเดียวแล้วเอาถังต่อเข้าท่อ
3: ก็บอกว่ามีทั้งไข่ทั้งนมอ่ะมันจะยาวใหญ่แล้วก็ยาวแล้วก็ใหญ่ดีกัน
2: อันนี้มันฟุ้งเนาะไม่อยากจะใส่แล้วต้องรีบออกเน
3: า
2: ะ
3: นี่อ่ะเขาเรียกว่าปุ๋ยอินทรีย์สมุนไพรตัวนี
2: ้ยิ่งกว่าปุ๋ยอินทรีย
0: ์นอกจากจะทำปุ๋ยไว้ขายในชุมชนชื่อเสียงของปุ๋ยที่นี่ยังได้รับการกล่าวขาน

0: ไปถึงนอกหมู่บ้าน
1: ตอนที่ยืนรอลุงอยู่อะค่ะก็เห็นแบบมีคนมาซื้อปุ๋ยนะแล้วเราก็ไม่ได้ถามคือมีป้าคนหนึ่งเขาก็แบบยืนอยู่ข้างรถกระบะแล้วเขาก็บอกว่าเนี่ยคือเอาไปใช้แล้วดีก็เลยกลับมาซื้ออีกอะไรอย่างเงี้ยคือเขาพูดเองมันคืออันนั้นมันคือยิ่งดีกว่าจะกระทรวงอะไรมารับรองว่ามันดีหรือดีกว่าตามแบบที่เราอ่านโฆษณาแล้วบอกว่าปุ๋ยนั้นดีอย่างโน้นดีอย่างเนี้ยนี่มันคือผู้ใช้แล้วบอก
2: เห็นอะไรตรงนี้บ้างเมื่อกี้เห็น
1: ไม่ต้องทารองพื้นไอ้นี่มัน
2: อันนี้กี่กิโลอะคะ
3: 50
1: กิโลโอ้โห
4: ค่ะขายสมาชิกกับปฏิการของเราคือตั้งไว้ถ้าสมาชิกนี่280บาทถ้านอกชุมชนก็300
5: เสียงจ้ะ
6: เป็นน้ำใจน้ำใจ
4: ผักของลูกค้าถ้าซื้อเยอะๆก็พอแถมบ้างแต่ถ้าลดราคาลดไม่ได้เห็นได้บ้างถ้าถามว่า300ขายได้ไหมได้ค่ะเราตั้งขึ้นมาเพื่อชุมชนของเราเองได้ใช้ปุ๋ยในราคาถูกแล้วก็มีคุณภาพแล้วก็ปลอดสารพิษแล้วก็ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมเป้าหมายของเราคือแค่นั้นเอง
1: จริงๆอะอยากจะฝากบอกทางหมู่บ้านว่าคือเรารู้สึกว่านี่มันเป็นผลิตภัณฑ์ที่ดีมากอยากมีปุ๋ยของลุงเนี่ยที่กรุงเทพคืออยากให้คนที่อยู่ในเมืองได้ใช้บ้างอะไรเงี้ยเพราะตอนนี้เหมือนกับว่าเขาขายแค่เกษตรกรรอบแถวนี้เนาะ
7: อันนี้ก็เตรียมเพื่อจะปลูกเขาเรียกผักกะน้ากวางตุ้งแปลงผักตรงนี้ก็คือเรามีแนวคิดว่าชุมชนมันไม่มีที่ที่จะเป็นส่วนรวมแล้วจะมาทำแปลงผักรวมกันเพราะว่าที่บ้านมันมีที่จำกัดใช่ไหมในหมู่บ้านแล้วเราก็มาคิดว่าถ้ามาทำตรงนี้รวมกันแบ่งปันกันปลูกคนละอย่างละอย่างนะเหลือนั้นก็เอามาขายได้เป็นแหล่งธนาคารอาหารของหมู่บ้านได้
1: แล้วก็พอดีแบบเรามีเมล็ดพันธุ์เยอะนะคะแล้วก็ทีนี้พื้นที่เราปลูกนิดเดียวยังไงก็คือปลูกไม่หมดอยู่แล้วอะไรเงี้ยก็เลยเอามาแบ่งทางนี้ดูอันนี้หนูอยากจะมาลองที่นี่เพราะว่าหนูปลูกที่กรุงเทพไม่ขึ้นอันนี้หนูซื้อมาจากเวียดนามแต่มันอร่อยจริงๆแล้วก็เมืองไทยไม่มีอันนี้ก็น่าจะประมาณพันกว่าต้นเพราะว่าเม็ดนึงใช่เพราะว่าเม็ดนึงมันก็ต้นนึง
7: รวยให้เขาไหม
1: เออเอา
7: ลองวิธีการปลูก
1: ให้สอนดีกว่าเพราะหนูก็ปลูกตามวิถีคนเมืองพอมาที่นี่มันจะสนุกมากเลยเพราะว่าแบบคือเราอิสระคือเราอยากจะเราโยนไปเต็มที่มันก็ยังอยู่ในพื้นที่ของเราอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันก็รู้สึกว่าแบบเราไม่เคยมีสเปซแบบนี้มาก่อนอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกดี
7: สวยวันสวยคืนเด้อให้อวบขึ้นอวบขึ้น
8: แปลงผักตรงนี้ก็จะได้ไว้ทำกินไปชั่วลูกชั่วหลานนี่ก็คิดว่าจะปลูกพริกปลูกตะไคร้ด้วยค่ะ
1: โอ้แล้วก็อย่างแปลงผักนี้คือเรารู้สึกว่ามันเหมือนกับสมมติถ้าเทียบในกรุงเทพมันเหมือนคลับเฮาส์นะมันเป็นที่ที่ทุกคนได้มาเจอกันมาคุยกันมาแลกเปลี่ยนกันเราปลูกสิ่งที่เรากินแล้วเรามีเหลือเราก็แบ่งแลกกับเพื่อนบ้านจริงๆเราก็อยากให้เหมือนสังคมไทยมันกลับไปเป็นแบบนั้นอะไรเงี้ยค่ะ
7: คนสมัยก่อนเขาก็จะปลูกไป
9: หอมแบ่ง
1: ที่เนี่ยจะคิดผลิตภัณฑ์ใหม่เรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยก็มีหมูร้าคือบางคนก็เรียกว่าหมูปลาบางคนก็เรียกว่าหมูร้าอะไรอย่างเงี้ยคือยังไม่รู้ว่าตกลงมันคืออะไรกันแน่เหมือนกัน

0: เมื่อพยายามลดหนี้จากการทำปุ๋ยใช้เองสำเร็จชุมชนยังเพิ่มรายได้อีกหลายทาง
1: ตื่นตื่นมีแขกมา
2: เฮ้ย
1: เฮ้ยเป็นไรอ่ะ
3: คือตอนแรกที่บอกว่าให้มาแล้วหมูคิดว่ามันจะต้องเหม็นพอเดินเข้ามามันไม่มีกลิ่นเลยพี่ใจเขาก็บอกว่าหมูที่นี่เนี่ยก็คือเอาไปใช้ประโยชน์หลายอย่างก็คือหมูเขาก็ขายเนาะแล้วก็ขี้หมูเอาไปทำปุ๋ยเนาะปุ๋ยลุงเหมือน
4: ใช่
3: ก็มีขี้หมูน
4: ี่ใช่ค่ะก็มีตัวนี้เป็นส่วนผสมด้วย
3: ขี้ออกมากันเยอะๆนะพวกเธอ
4: ประโยชน์อีกอย่างนึงนะคะเราก็จะเอามูลสุกรนะคะมูลหมูเนี่ยไปทำแก๊สที่ทำได้
3: ยังมีเอาไปขี้หมูไปทำก๊าซหุงต้มในครัวเรือนด้วยแล้วก็ที่เนี่ยจะคิดผลิตภัณฑ์ใหม่เรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยก็มีหมูร้า

0: เยอะอะไรอย่างเงี้ย
1: เวลาทำเสร็จ3วันเนี่ย
0: ทิ้งไว้3วัน
1: 3วันบางคนก็7วันก็มีถ้าหมักเค็มเนี่ยมันก็จะอยู่ได้นานข
0: ั้
1: นตอนต่อไปก็คือใส่ข้าวคั่วค่อยๆใส่ลงไปเรื่อยง่ายนิดเดียวเนี่ยข้าวคั่วมัน
0: ข้าวคั่วนี่หอมมากเลย
1: แต่อันนี้มันจะรสชาติมันจะอร่อยกว่าเพราะว่ามันมีกลิ่นหอมของข้าวคั่วใช่ไหม
0: อร่อยกว่าเพราะว่าเราทำน
1: ั่
0: นเอง
1: ฝีมือคนดีด้วยนะค่ะอันนี้ก็เป็นบรรจุภัณฑ์ก็คือภาชนะเราจนวิธีใส่ลงไปนี่ต้องใส่อัดแน่นๆข้างล่าง
0: อ๋อเหรอก็เลยคิดว่าจริงๆแบบถ้ามันทำให้มันดูมีอะไรมากขึ้นอยากจะแบบมีเครื่องแนมหรืออะไรอย่างเงี้ยคิดว่าจะไปลองหาอะไรแบบมาแนมกับหูปลาร้าที่เราจะเอาไปทอด
2: ในฐานะคนชอบทำอาหารและชอบจัดจานที่เรียกว่าฟู้ดสไตลิสต
3: ์
2: คุณบีกำลังจะลองจัดจานหมูปลาเพื่อเพิ่มมูลค่าของเมนูนี
1: ้
0: อันนี้ได้แล้วเหรอคะ
1: ได้แล้ว
0: ก็ไม่คิดเมนูใหม่สำหรับหมูปลาร้าเนาะอะไรเงี้ยเพียงแต่ว่าเมื่อกี้ผู้ใหญ่บอกว่าปกติที่นี่ทานกันก็คือจะทอดแล้วก็ทานกับข้าวสวยหรือข้าวเหนียวอะไรเงี้ยก็เลยคิดว่าสำหรับบางคนก็อาจจะแบบอาจจะรู้สึกแค่ไปอยากจะมีอะไรเปรี้ยวหรือมีอะไรมาตัดรสชาติของแบบหมูทอดหน่อยอะไรเงี้ยก็เลยเก็บมะยมมาแล้วก็มีมะนาวเผื่อถ้าเกิดว่ามันเปรี้ยวไม่พอก็แบบบีบได้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีพริกแหนมเนาะเผื่อเพิ่มความแซ่บแล้วก็มีถั่วมันก็จะคล้ายๆอารมณ์คล้ายๆกับเวลาเราทานแหนมทรงเครื่องหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็พอดีเห็นว่าที่หมู่บ้านนี้มีดอกไม้เยอะมากจริงๆมันเน้นเพื่อแบบตกแต่งอะไรเงี้ยแต่ก็ทานได้แล้วก็มีเมื่อกี้เจอตรงสวนสมุนไพรก็มีใบโบกกับใบชะพลูเพราะฉะนั้นก็คือมันก็จะคล้ายๆเมี่ยงเหมือนกันแหละมีแบบใบชะพลูมีถั่วเนาะมีมะนาวมีพริก
1: บูบันปีนึงเนี่ยเราจะคิดไว้ว่าเราต้องพัฒนาผลิตภัณฑ์ของเราทุกปีทุกปีไงเราก็มาคิดกันว่าปีนี้ทำปลาหมู
0: มะนาวนะจะใส่ขิงพริกอะไรอย่างเงี้ยหรือผลไม้ลับเลี่ยง
1: แพ็กเกจก็กำลังทำเป็นสติ๊กเกอร์เป็นอะไรที่มันให้มันดูเป็นของเราแบรนด์เราเองอ่ะเนาะมันจะต่อยอดปีละอย่างละอย่างเราทำไปเนาะ
2: เมื่อมองเห็นตัวเองรู้จักตัวเองมากพอทำให้บ้านเตยมีภูมิคุ้มกันชุมชนที่แข็งแรงจากภายในสู่ภายนอกสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ต่างๆที่เป็นของดีในชุมชนออกมาอยู่สม่ำเสมอ
4: โดยการสนับสนุนของแต่ละที่ทางหน่วยราชการ
3: ออร์แกนิก
0: ก็คือว่าถ้าเราเดินไปแต่ละบ้านเนี่ยทุกบ้านมีอาหารแบบเหมือนเป็นซูเปอร์มาร์เก็ตของตัวเองเลยคือทุกคนน่ารักมากแล้วก็ใจดีมากคือไม่ว่าจะถามอะไรหรือแค่เราแค่ถามแบบถ้าเราสนใจป้าก็จะถามว่าเอาไหมเดี๋ยวป้าไปเอามาแล้วก็ไปเดทมาจากที่บ้านหรืออะไรอย่างเงี้ยคือทุกคนแบบน่ารักมาก
4: ๆก็เป็นการทำถ่านค่ะคนเอาถ่านเนาะครับ
0: สิ่งหนึ่งที่เห็นเด่นชัดมากเลยของชุมชนเนี้ยก็คือทุกคนมีความรู้สึกร่วมในชุมชนเนาะคือไม่ว่าจะเป็นงานส่วนรวมหรืออะไรอะทุกคนก็คือยินดีที่จะมาช่วยอย่างเต็มใจเอาของมาให้มาลงแรงอะไรคือเราไม่รู้เหมือนกันว่าสิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นจากอะไรแต่ว่าเราคิดว่าชุมชนที่จะเติบโตไปได้อะคนในชุมชนนั้นต้องเป็นแบบนี้คือมีความรู้สึกส่วนร่วมและรักชุมชน
1: ชุมชนบ้านเตยเนี่ยคือขั้นที่1เราก็ถือว่าพึ่งตนเองได้แล้วเนาะขั้นที่2ก็คือแบ่งปันแล้วพอแบ่งปันก็ถือว่าเราเนี่ยพออยู่พอกินแล้วใช่มั้ยสุดท้ายขั้นที่3ก็คือเราสามารถเชื่อมโยงการตลาดไปข้างนอกได้เราก็ต้องการองค์ความรู้ใหม่ๆเข้ามาเพิ่มเติมขั้นต่อไปก็คือเราต้องพัฒนาผลิตภัณฑ์ไงต่อไปในอนาคตเนี่ยวางแผนคิดว่าน่าจะไปถึงต่างประเทศได้นะแต่ทีนี้เรื่องของการตลาดนี่มันยากของเราต้องดีจริงนะถึงจะไปแข่งขันได้เราต้องพัฒนาตรงนี้ไปถ้าถึงจุดตรงนั้นได้เราจะประสบความสำเร็จ
2: ความสุขง่ายๆของชาวบ้านเตยในวันนี้อยู่บนพื้นฐานของความพอเพียงที่ค่อยๆพัฒนาบนเส้นทางของตัวเองไปอย่างมั่นคง

0: ถ้าเห็นมีเตาล่างเตาบนอันล่างเผาจริงอันบนเผาหลอก
1: ถ่าน1กิโลผลิตแก๊สได้1ชั่วโมงค่ะ
0: เกษตรกรทั่วประเทศควรจะมาดูนะถ้าเกิดต้องใช้เรื่องน้ำเรื่องสูบเรื่องปั๊มเนี่ย

0: สิ่งแรกที่คิดเลยนะเรื่องขยะเพราะว่าเห็นชุมชนสกปรกมากๆจุดประกายครั้งแรกเลยมีบ้านอยู่หลังนึงเขาบอกว่าเขาไม่อยากได้ถังขยะคือมันล้นแล้วก็มันก็เหม็นบ้านเขาพอบ้านนึงเอาออกอีกหลายบ้านก็อยากได้ให้เอาออกเหมือนกันอ่ะเอาออกไปก็เหลือ20 ใบ 20 ใบทีนี้มันล้นมากกว่าเดิมแล้วก็เลยไปปรึกษาสำนักงานเขตให้เขามาคุยให้ทางชุมชนฟังในการเรื่องของคัดแยกขยะตรงไหนที่มันเอามาใช้ซ้ำได้ตรงไหนเอาไปขายได้ขยะอินทรีย์ทำยังไงมันเป็นปุ๋ยได้เลยเขาก็อธิบายแต่ว่าการทิ้งมันก็ยังทิ้งอยู่เหมือนเดิมเราก็มองมาหลายเดือนจะทำยังไงดีก็เลยเรียกคณะกรรมการคุยบอกเขาว่าพี่หนูจะคว่ำถังให้เวลา1 เดือนประกาศทุกวันขอให้ชาวชุมชนเอาขยะของตัวเองไปทิ้งที่หน้าปากซอยถ้ามีจุดทิ้งให้ตั้งแต่6 โมงเย็น 1 นาทีจนถึงตีสี่คุณอยากทิ้งเวลาไหนตามใจคุณเลยคุณเลือกเวลาทิ้งเอามีเสียงบ่นไหมมีเสียงด่ามีไม่มีพี่ก็ทนฟังไม่สนใจหรอกเดี๋ยวก็ดีเองพี่คิดอย่างเงี้ย
1: มันร้านเยอะจังอ่ะ
2: กินเรื่องของ
1: พี่กินเหล้ากินเบียร์ไม่เห็นของเลย
3: ไอ้แบบนี้มันเป็นคนเนี่ยปากมันก็ผงผางอย่างนั้นน่ะปากไวใจตรงอ่ะฮะถึงมันพูดอย่างนั้นก็มันมีปัญหามันก็ช่วยนะเขาทำเพื่อส่วนรวมชาวบ้านก็เชื่อแล้วก็ทำตามเราก็อยู่กันอย่างมีระเบียบขึ้นนะการทิ้งขยะก็ไปทิ้งเป็นที่เป็นทางเงี้ย
0: ตอนเย็นพี่ก็นั่งดูนะมีความสุขกับการที่เห็นเขาเข็นขยะทิ้งข้างนอกเขาก็ทำกันได้แล้วพี่ก็บอกว่าขยะเนี่ยคุณเป็นคนนำมาในบ้านเพราะฉะนั้นคุณก็ต้องจัดการขยะด้วยตนเองตรงนี้ประสบความสำเร็จการจัดการขยะมันก็เหมือนกับเราดูแลเรื่องจัดการสิ่งแวดล้อมเพราะเราถือว่าถ้าสิ่งแวดล้อมดีอะไรมันก็ดีพี่ก็จะสอนชาวบ้านนะว่าอย่าปลูกให้มันเหมือนกันบ้านนี้ปลูกตะไคร้บ้านนี้ปลูกมะกรูดบ้านนั้นปลูกมะนาวปลูกพริกอะไรก็ว่าไปต้มยำหม้อนึงให้เดินได้ 4-5 บ้านแล้วจะได้มีเพื่อนบ้านคือได้พูดได้คุยกันเท่ากับคนในชุมชนก็รู้จักกันโดยพืชผักสวนครัวเริ่มแรกก็จะมาจากสำนักงานทักษิณนี่แหละพาพวกเราไปดูงานไปเจอที่ชุมชนอื่นเขามีรวมกลุ่มกันความคิดน้องปิ๋วเขาบอกว่าไอพี่แหม่มเรามีกลุ่มแม่บ้านกันไหมแล้วเขาก็ตั้งกลุ่มเขาก็แบบอยากปลูกเห็ดขายสดแล้วก็ทำแปรรูปด้วย
4: กลุ่มแม่บ้านก็คือสนับสนุนพวกผู้สูงอายุเราเยอะไงก็มีอาชีพให้พวกผู้สูงอายุตอนแรกเราทำไอ้นี่ก่อนน้ำยาล้างจานซักผ้าแล้วถึงจะมาสารตะกร้าทำดอกไม้จันทร์กับทำเห็ด
0: มันเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าพี่คนเดียวทีมงานพี่ทุกคนรู้หน้าที่ของตัวเองว่าต้องทำอะไรให้ชุมชนบ้างและอีกอย่างหนึ่งคือคนในชุมชนเขารักชุมชนเขารักบ้านเขาและให้เขาทำอะไรเขาก็ร่วมมือทำเพราะว่าถ้าเกิดชุมชนไม่ร่วมมืองานทุกอย่างที่พี่ตั้งมั่นมามันก็ไม่เกิดถือว่าเป็นความโชคดีของพี่ที่เป็นชุมชนเมืองก็จริงแต่ว่าคนในชุมชนรักและสามัคคีแล้วก็ให้ความร่วมมือ
4: เราเห็นอกเห็นใจกันคุยกันมันก็ช่วยเหลือกันเนาะพอมันสะสมไปมันก็กลายเป็นความดีต่อกันมีอะไรก็มันก็เลยจะช่วยกันเนี่ยมันไม่ต่างคนต่างอยู่มันก็ดีขึ้นเยอะก็สุขก็มีความสุขดี
0: ชุมชนทุกชุมชนอะจริงๆก็เข้มแข็งได้เหมือนชุมชนแล้วจะซับแหละเพียงแต่ว่าเราอะต้องให้ใจกับเขาก่อนอยู่ๆเราจะไปให้เขามาร่วมมือกับเราไอ้มานี่เอาของมาให้อะไรเงี้ยมันไม่ได้อะคือเราต้องให้อะเป็นผู้ให้ก่อน

ถึงจะเป็นผู้รับมีวิกฤตตรงไหนต้องวิ่งเข้าหาและวิ่งเข้าช่วยไม่ใช่หน้าที่ฉันโอ๊ยไม่รู้ไม่ว่างไม่ได้ค่ะไม่ว่างต้องว่างพอทำไปแล้วเรามีความสุขคือคำหนึ่งที่ผู้สูงอายุพูดกับมาว่าขอบใจมากเลยนะลูกที่ทำให้ป้าที่ทำให้น้าอะไรอย่างเงี้ยมันทำให้มันฝังใจเราว่าเราต้องดูแลเขาเราต้องทำให้เขาแบบมีความสุขเขาให้ความพอใจเรามาเนี่ยมันเหมือนอะไรทุกสิ่งทุกอย่างอ่ะมันยิ่งกว่าได้เงินมันมีภาพภูมิใจว่าเขาไว้เนื้อเชื่อใจเราให้เราดูแลเขาดีใจมากๆรางวัลทุกรางวัลที่พี่ได้มาทุกคนทีมชนร่วมกันทำให้เราได้รางวัลไม่ใช่พี่คนเดียวพี่เป็นคนที่แค่ไปพูดไปนำเสนอแต่สิ่งที่สำเร็จมาคนทั้งชุมชนเท่านั้นที่ทำให้มันมีความสำเร็จร่วมกัน

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

0: างหนังให้ตรง
1: ยืดขึ้นมาจับไม้ขึ้นมาอีกจับไม้อ่ะจับตำ
0: สูงอีกพวก
1: กายเอาไม้จับมือตำดิจับลงมาเออยืดให้ตึง
0: ร้อนไม
1: ้เออให้ดีต่อไปนะย่าง3ขุมพร้อมกันหนังให้ดีกายให้สูงหน่อยเร็ว
2: เก่งมากเลยอะค่ะ
3: ใช่ค่ะ
4: สวัสดีค่ะวันนี้ขนมไทยอะไรเอ่ยมาพบกับเพื่อนๆกันที่จังหวัดราชบุรีค่ะเฟย์จะพาน้องๆมาเรียนรู้เกี่ยวกับการเชิดหนังใหญ่ซึ่งเป็นการแสดงชั้นสูงมีผู้ใหญ่บอกเฟย์ว่าเป็นมรดกของชาติที่น่าสนใจเลยทีเดียวละค่ะ
5: สวัสดีครับส่วนผมสองคนก็สนใจที่จะมาฝึกเชิดหนังใหญ่ด้วยครับ
6: ผมเตรียมตัวมาอย่างพร้อมเพียงเลยครับ
4: นี่น้องพีมน้องออกัสครับนี่คือคุณครูหมูค่ะเป็นคุณครูที่จะสอนเชิดหนังใหญ่ให้กับพวกเราค่ะ
7: ใช่แล้ว
4: ครูปั้มก็เหมือนกันนะคะ

0: คนไหนละที่ว่าจะมาเชิดหักเชิดหนังใหญ่กับครู
1: หนูค่ะ
0: ต้องเป็นน้องสองคนนี้เพราะว่าผู้หญิงนี่เขาห้ามเชิดหนังใหญ่กัน
1: อ้าวแล้วทำไมผู้หญิงถึงเล่นไม่ได้อะคะ
0: เพราะว่าท่าทางของการเชิดหนังใหญ่เนี่ยจะโขน
2: ยก
0: ครับยกแข้งยกขาโบราณเห็นว่าผู้หญิงถ้าจะไปเชิดงั้นดูแล้วไม่งามดังนั้นจึงได้ละไว้ไม่ให้ผู้หญิงเนี่ยมาเชิดหนังใหญ่แต่เป็นเฉพาะเป็นเด็กผู้ชาย
1: ผู้หญิงก็รำได้อย่างนี
0: ้รำได้แล้วก็อาจจะไปเล่นประกอบโดยการแสดงดนตรีไทยช่วยประกอบในการแสดงได
1: ้ขิม
0: ครับ
1: เฟย์เคยอ่านมานะคะว่าหนังใหญ่วัดขนอนที่ดังมากเลยนะคะคุณหมู
0: จริงๆแล้วหนังใหญ่เนี่ยเขาดังมานานแล้วแต่ทีนี้ว่าที่วัดขนอนเนี่ยเป็นแหล่งที่มีหนังใหญ่ที่สมบูรณ์เยอะที่สุดในประเทศไทยนะครับก็มี313ตัวนะแล้วก็ยังสมบูรณ์แล้วก็ยังเป็นตอนที่แสดงใช้แสดงได้ครบหลายตอนอยู่ดังนั้นการแสดงเผยแพร่ในการแสดงของเราเนี่ยก็จะเป็นที่รู้จักต่อประชาชนหรือคนในประเทศมากกว่าครับ
1: แล้วหนังใหญ่ที่นี่แตกต่างจากที่อื่นยังไงเหรอคะ
0: หนังใหญ่วัดขนอนแตกต่างจากหนังใหญ่ที่อื่นคือเป็นหนังใหญ่คณะราษฎร
1: คณะราษฎร
0: เพราะหนังใหญ่สมัยก่อนจะสร้างในรั้วในวังหรือเป็นสกุลช่างหลวงนะครับพอวัดขนอนเนี่ยเป็นช่างที่ชาวบ้านเนี่ยสร้างกันขึ้นเองนะครับเป็นโครงการของหลวงปู่กล่อมก็คือพระครูสัทธาสุนทรเนี่ยเป็นผู้ที่เริ่มแล้วก็รวบรวมช่างในหมู่บ้านเนี่ยขึ้นมาสร้างหนังเป็นฝีมือชาวบ้านเป็นงานโฟกดังนั้นก็เลยเป็นแตกต่างจากที่อื่นโดยที่ว่าเป็นราษฎรสร้างขึ้นมา
3: เคยเห็นการแสดงหนังใหญ่มาก่อนไหมครับ
4: ไม่เคย
3: แล้วเคยเห็นการแสดงหนังตะลุงไหมครับหนังตะลุงเนี่ยจะต่างแตกต่างจากหนังใหญ่ตรงไหน
1: เล็กกว่า
4: เล็กกว่าแล้วก็อันนี้คือไม้ขยับไม่ได้อะค
3: ่
4: ะ
3: ใช่ครับก็คือหนังตะลุงเนี่ยหลักๆเลยก็คือเล่นอยู่ทางด้านหลังจอแต่หนังใหญ่นะครับเล่นอยู่ทางด้านหน้าจอเห็นทั้งลีลาของผู้เชิดแล้วก็ศิลปะบนพื้นหนังที่แกะสลัก
0: งั้นเดี๋ยวเรามาทดลองกันว่าเราจะหัดเชิดหนังใหญ่ว่าท่าทางหนังใหญ่ที่มีอยู่เนี่ยเราจะทำได้ไหมอะไรได้ไหมจะเชิดยังไงแล้วจะเมื่อยไหมแล้วก็เราจะทำได้ไหมต้องลองกันดูนะ
1: ใช่ค่ะไป
3: จะให้เป็นเราเรียกว่าไม้โค้งนะครับเราจะใช้ไม้โค้งก่อนที่จะมาจับหนังจริง
1: อ้าวไปเลยครับ
2: ไปพร
3: ้อมแล้วนะครับเดี๋ยวก็จะมาฝึกกับเพื่อนๆน้องๆนะครับพร้อมแล้วนะครับ
1: อ๋อนี่เหรอคะไม้โค้ง
3: ตอนนี้เราต้องยกมือไหว้ก่อนที่เราจะจับการแสดงเหมือนเป็นครูนะครับรับไว้เดี๋ยวจะรอตั้งแถวต้องยกมือไหว้เป็นครูนะครับอันนี้คือครูเดี๋ยวมารวมตรงนี้เลยนะเอาข้างหน้าเลยครับน้องลักษณะของการจับหนังก็คือจับใช้จับอย่างนี้เอานิ้วชี้ดูแบบพี่นี่จับแบบนี้นี่คือการจับหนังที่ถูกต้องแล้วก็เวลายืนเนี่ยเราจะยืนขาพอมานกลางไว้นะครับเดี๋ยวจะถ้าศัพท์ของหนังใหญ่เราเรียกว่าเหลี่ยมอัดหรือการตั้งเหลี่ยมนะครับลักษณะของการฝึกจะเป็นการยืดขึ้นแล้วก็ยุบลงเพื่อให้เกิดเหลี่ยมพี่ปอนทำให้น้องดูนะครับนี่คือเหลี่ยมอัดหรือการตั้งเหลี่ยมมือยื่นไปตรงๆมือยื่นไปตรงๆนะครับหน้าหันไปทางซ้ายยืดมือไปข้างหน้ามือ
1: เอาย่อลงมาอีกย่อลงมาย่อลงมาเหมือนเรานั่งเก้าอี้แต่ไม่มีเก้าอี
3: ้
1: นั่งเก้าอี้อากาศ
0: ตามจับหน้าอกยืดไว้จับหลังตบหลังแอนขึ้นมา
3: เดี๋ยวลองอีกท่าหนึ่งนะครับเราเรียกว่าการสะอึกย่างสามขุมลองปอลองทำให้ดูดีๆนะครับไม่ต้องรีบนี่สะอึกย่างซ้ายตั้งพอหยุดลองดูใหม่ดูสะอึกปุ๊บท่าต่อไปเดี๋ยวให้พี่ปอนำเขาเรียกว่าการขึ้นเดี่ยวหรือเก้งนะท่านี้จะเป็นการเฉง้อมองไปข้างหน้าดูลองทำค้างไว้ครับค้างไว้ค้างให้ดีขาขึ้นมานั่นแหละยกให้ได้นะท่านี้เป็นการเหมือนกับว่าเราต้องทรงตัวเองถ่ายน้ำหนักมาอยู่ที่ขาข้างเดียวคือขาซ้ายแล้วเราจะต้องนิ่ง
4: ทำได้แต่ขาขวา
3: ลงครับไม้ตั้งไว
4: ้ย่างสามขุมไม่มี
3: ตั้งไม้ไม้ตั้งไว้ไม้ตั้งขึ้น
4: พี่ตั้ม
3: เดี๋ยว
4: หนูเอาหัวไม้มันจะหนักเกินนะ
3: มันไม่หนักหรอกครับเดี๋ยวมันเชิดไปเชิดมาแต่มันจะหนักขึ้นเรื่อยๆ
4: หน
3: ัง
4: สั
3: ่นเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวให้ลองเชิดถ้าเชิดดูนี่คือการเชิดใช้ปลายเท้า
4: ขาสั่น
3: แบะเหลี่ยมไว
5: ้ลงเหลี่ยมอย่าทิ้งเหลี่ยม
3: แบะเหลี่ยมไว้อย่างนี้แหละลองทำดูครูเนี่ยจะให้น้อง3คนเนี่ยไปเตรียมตัวนะ

0: เดี๋ยวทวนน้องสองคนนะครับเดี๋ยวครูจะให้พักก่อน
1: ครูตั้มขาแล้วเตรียมตัวไปไหนเหรอคะ
0: อ๋อเดี๋ยวอีกสักครู่เนี่ยที่โรงมหรสพเนี่ยจะมีการแสดงหนังใหญ่ครับ
1: เฮ้ยอยากไปดูจังเลยพวกเราอยากไปดูไหม
2: อยากครับ
0: เดี๋ยวให้น้องสองคนไปพักหาพี
3: ่เราไปดูด้วยได้ไหม
0: อันนี้มาให้ครู
1: มานี่เรามานี่
4: ด้วย
1: มานี่เป็นไงครับนั่งตรงนี้เลย
4: นั่งไหมมาน
1: ั่งพักก่อนนะคะ
4: โอ้โห
1: เหงื่อตกเชียว
5: เป็นไงบ้างครับที่ไปฝึกซ้อมมาเมื่อยไหม
2: สนุกครับ
4: เมื่อยครับ
5: เมื่อยนะนี่จริงๆแล้วพี่ๆเขาที่เขาจะกว่าจะแสดงได้เนี่ยเขาฝึกนานอย่างนี้แล้วเขาก็จะยกตัวหนังที่เป็นตัวหนังจริงๆเลยเนี่ยใหญ่กว่านี้อีก
2: กี่วัน
5: โอ้ยฝึกกันเป็นเดือน2เดือนนู่นฝันจะได้แสดงจริงๆได
1: ้อ๋อนี่แบบนี้ใช่ไหม
5: อันนี้หนังจริงๆเดี๋ยวลองให้น้องจับดูสิลองยกดูสิ
1: ลองว่า
5: ได้เลยได
6: ้ลองไหว้ก่อน
1: อยากลองจับ
4: ก่อนที่จะจับ
1: ต้องไหว้
4: เ
1: ลยแฟนว่านอกจากจะได้ความกล้าแสดงออกแล้วยังได้ความอดทนด้วยนะคะใช่ค่ะว่านต้องอดทนมากๆเลยล่ะอดทนอย่างเดียวไม่พอต้อง
2: ทำมาจากหนังว่าไข่เปรกเลย
4: เฮ้ยจะลบเชื้
5: อให้ลองผัดกันลองดู
4: มันใหญ่นะเนี่ย
5: ใหญ่ใหญ่เฟย์จะลองจับไหมลองดู
2: มันตั้นขอลองเนี่ย
5: ลองยกดู
1: หนัก
5: เราใช้เวลานะเวลาถือนี่ใช้เวลานานเป็นประมาณ10นาทีนะเวลาเชิดตัวหนึ่งอ่ะ
1: คุณถึงเอีย
4: งไปทางบ้านเราไหมคะ
1: วายหรือยัง
4: วายแล้ว
2: คุณปู
1: ่
2: ค่ะแล้วมีตัวที่ใหญ่กว่ามีไหม
5: มีครับเดี๋ยวไปดูที่การแสดงกันดีกว่าเดี๋ยวไปเปลี่ยนเสื้อผ้านะแล้วก็ไปดูที่การแสดงว่ามีหนังตัวใหญ่หรือมีหนังตัวเล็กๆมีทั้งขนาดเล็กขนาดกลางขนาดใหญ่ด้วย
1: ได้ค่ะน้องๆจะได้ไปเปลี่ยน
5: ใช่เปลี่ยนเสื้อผ้าด้วย
1: เปลี่ยนชุดด้วย
4: ลองแสดงบ้าง
5: เราลองแสดงต้องฝึกอีกประมาณ 3-4 เดือนนะล
1: ูก4เดือนเลยนะแต่วันนี้ขอบคุณครูหมูแล้วก็ครูตั้มมากๆเลยนะคะที่ทำให้พวกเรารู้ถึงคุณค่าการแสดงการเชิดหนังใหญ่มากขึ้นค่ะขอบคุณค่ะ
4: ขอบคุณนะครับ
2: ขอบคุณนะคร
1: ับไปพวกเราเดี๋ยวเรารีบไปจังที่ข้างหน้าดีกว่าเดี๋ยวคนแย่ไปเร็ว
7: เดี๋ยวไปไม่ทันนะ

ลั่นฟังแต้แถลงไขจึงก้มกราบคุณพระบีด้วยดีใจจะเล่าให้ท่านฟังแต่หลังมาขยับย่ามสามกุมเข้ามาพิฆาตข้ากุมหันบันไล

0: จะได้ไปทำขนมอีกชนิดนึงที่ถือว่ามีที่จังหวัดราชบุรีเป็นที่เดียวเลยนะคะเหมือนกับหนังแห่งวัดขนอนนะคะ
1: ชื่อว่าอะไรหรอครับ
0: ชื่อว่าขนมพระยาเสวยครับแค่ฟังชื่อแล้วก็อยากทำแล้วก็อยากรู้แล้วใช่ไหมล่ะว่าทำไมถึงช
2: ื่อ
0: ขนมพระยาเสวยใช่ค่ะไม่ใช่ฟังชื่อก็อยากทำนะพระยาเสวยนะ
2: ได้ได้ได้ไหม
0: นี่ค่ะคุณยาย
2: มันจะได้เหนียว
0: สวัสดีค่ะ
3: สว
0: ั
3: สดีค่ะ
4: สวัสดีลูกทำขนมนะ
0: ใช่ค่ะเราหนูมาว่าคุณยายทำขนมพระยาเสวยเก่งนะคะ
2: พระยาเสวย
0: ขนมพระยาเสวยเพราะฉะนั้นเนี่ยพวกเรากินไม่ได้นะคะต้องให้พระยาเสวยงั้นพวกเรากลับบ้านกันดีกว่า
2: ใช่
0: ไม
2: ่
0: ใช่ค่ะหนูไม่หนูเลยน้องๆเขากินได้แล้วอันนี้คุณยายกำลังสานตะกร้าอยู่
2: ก็สานไปอย่างนั้นแหละ
5: แล้วนี่น้องชื่ออะไรเหรอคะ
6: น้องพิงค่ะ
0: น้องพิง
5: น้องพิงตั้งหลังของคุณยายเหรอคะ
6: ค่ะ
0: โอ้ย
5: ได้ค่ะสอนพวกเราทำขนมได้ไหม
2: ได้ได้ได้ให้รวมมาสิเอารวมมา
5: ส่วนผสมมั้งเหรอคะ
2: แล้ว
5: อยู่ส่วนผสมด้วยกันเนาะ
0: แต่ใครอยู่ตรงไหนเดี๋ยวพี่ไปช่วยกันหยิบมา
5: แป้งหัวด้วยหัวครบไหมคะคุณยายคะ
2: ไหนครบ
0: อันน
5: ี้แป้งถ้วยอะไรอ่ะ
2: เอาแป้งจ้ะเอาแป้งมา
5: แป้งอะไรดีคะคุณยายแป้งข้าวเจ้าหรือว่า
2: ข้าวเจ้าใส่สิแล้วเอาห่างกะทิไปใส่ลงไปในนี้แหละ
5: ช่วยไม่ไปไหนล่ะ
2: มันจะเยอะไปกระทะมันเล็กอ่ะมันใช้กระทะลูกใ
5: หญ่ช่วยถือหน่อย
7: หมดเลยเหรอคะ
2: ใช่หมดนั่นเลยเอาตอนนี้ใครเป็นคนขยำล่ะ
5: อามีมขยำนะครับแล้วผมทำอะไร
2: ขยำไม่ได้เลย
5: สองมือ
2: ขยำ
5: เหมือนอะไรเนี่ย
2: ขนมมันจะติดมือไปหมดใส่ลงไปเลย
5: นิ่มมากเลย
2: มือกะทิลงไปเลยใส่กะทิหมด
0: แล้วก็รวมกันค่ะ
2: ล
0: ้
2: างม
0: ือ ล
2: ้
0: าง
2: เลย
5: ล้างหน่อยล้าง
0: ไ
2: หมไอ้หนูก็ยำเลยนะ
5: เ
0: ออ
5: ไม่นะ
2: ครับต้องใส่มาก
5: อ๋อต้องให้มันใส่
2: ต้องให้ใส่
5: ถ
2: ้
5: าไม่ใส่มันจะ
2: ไม่ใส่แล้วเดี๋ยวมันคึกคักคึกคักไม่ใช่ไม่ค่อยแห้ง
0: อ๋อคึกคัก
5: มันจะไม่ทุ่ม
2: เออนี่ก็ยังข้นต้องน้ำเติมเอาเติมไป
5: ผมไม่ทำ
2: เลย
5: มือเปื้อน
2: เลย
5: น้องน้องพ
2: ิ
5: งค
2: ์ลาดมือแล้วลาดมือเลย
5: ใส่ให้น้ำไปผสมแป้ง
2: ตัวใส
5: ่น้องพิงค์ลองเอาม
2: ือ
5: ขยำ
2: เออขยำแล้วให้หมดนี่แหละขยำให้เกลี้ยงเลย
5: เป็นไงคะรู้สึกยังไงบ้าง
7: เหนียวมากเลยค่ะ
5: แป้งเต็มแป้ง
2: ค่ะค่อยๆกลัวจะกระชอกอ่ะ
5: กระชอก
2: เลยกระชอกออกอ่ะให้หายเป็นลูกโลกอ่ะ
5: หมีมแล้วก็ใส่
2: ให้เป็นน้ำโจ๊ก
5: โจ๊ก
0: น้ำโจ๊กโอ้เป็นน้ำ
2: บางๆเดี๋ยวเปิด
5: เด
2: ี๋
5: ยวน้องปั้นสอนน้องเอาการทำแป้งไหมคะ
0: ได้ค่ะ
2: มายายจะบอก
5: มาแล้วน้องปั้นมาดูคุณยาย
0: โอ้หั่นให้เล็กๆกันเหรอคะ
2: เออหั่นให้เล็ก
5: ต้องระวังมือด้วยนะคะน้องอา
2: เนี่ยหั่นให้เล็กเลยนะให้บางนะเอาไปเอาไปนั่งหั่นน้องโน้ตเออ
5: ยกไปค่ะไหวไหม
2: ค่อยๆนะค่อยๆ
0: อ
2: ้
0: าวทีละอัน
2: ไฟได้เลย
5: ไฟมีกลางๆนะคะคุณยาย
2: ถ้ามันนั่นนะเอาน้ำใส่ในนี้ล้างกระมังใส่ลงไปเลย
0: หั่นง่ายๆกว่านะครับ
5: คุณอย่างนี้ง่ายกว่าง่ายกว่า
0: ค่ะ
5: อันนี้นะคะเราก็เปิดไฟเบาๆนะคะกะทิจะได้ไม่ไหม้เร็วนะคะ
2: ไม่ไหม้เรามันต้องค่อยๆ
5: มาด
2: ู
5: แล้วน้องพ
2: ิ
5: งมาดูคุณยายค่ะ
2: นี่เนี่ยเป็นก้อนเหรอคนเขาจะให้มา
5: ไปดูก่อนไปดูก่อน
2: เ
5: ป็นยังไงบ้างเนี่ยฉันไม่เคย
0: คุณยายชิมได้ปะ
2: โอ้ยยัง
5: คนนี้ก็จะชิมอย่างเดียวเลย
2: ยัง
5: ต้องคนตรงกลางหน่อยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะมารวมแล้วมันจะเป็นก้อน
0: ๆช่วยกันขูดแฟงนะจะได้เสร็จเร็วๆในเอาไปใส่นู้น
5: แป้งละลายแล้วนะคะเราก็สามารถเอาส่วนผสมอย่างอื่นใส่ได้แล้วนะคะอย่างแรกก็คือถั่วลิสงใช่ไหมคะคุณยาย
2: ส่วนผสม
5: ถั่วลิสงนี่ต้องเอาไปคั่วก่อนไหมคะ
2: คั่วแล้วนี่ไง
5: อ
2: ัน
5: นี้แล้วค่ะ
2: คั่วแล้ว
5: อาเทเลยค่ะ
2: ครึ่งเดียวนะกะเอาประมาณแล้วเอาแกงมาไก่เลย
0: คุณยายจ๋าหนูทำแค่นี
2: ้ใส่เลย
5: อ๋อพอด้วยเหรอคะ
2: ใส่ลงไปก่อนอ่ะใส่หมดนั่นแหละ
0: มีน้องๆฝีมือน้องๆช่วยกันค่ะ
2: ก็ช่วยกันไงเอาไอ้หนูเอาหัวใจโปมันใส่หน่อยเดียวไม่ต้องใส่เยอะ
5: ถ้าใช้โปอร่อยต้องมาที่จังหวัดราชบุรีเท่านั้น
0: ใช่ค่ะ
7: คุณยายคะใส่เลยไหมคะน
2: ี่อีกเดี๋ยวเอาไหนลองทำกัน

0: ท่านี้พ
1: อนี่นะคะใส่ชายโครงลงไปมันก็จะ
0: พอพอแล้วพอแล้ว
1: เอามาจับเลยครับจับ
2: เนื้อหมูก็มี
0: หมูก็มีนี่มันแรงนักนานใช่พยายามนะให้ออกนอกหม้อเอานอกกระทะได้
1: ได้ค่ะแรงกว่านี้ครับกดแรง
0: นี้พอแป้งสุกแล้วเอาน้ำตาลใส่ทีนี้มันก็ใส่ไปอีกแล้วไม่ต้องกลัวไหมทีนี้กดกดมือหน่อย
1: พอน้องปั้น
0: เหนื่อยมันก็เหนื่อย
1: นี่มันไม่เหลือง
0: ก็เหนื่อย
1: กดเลยนะคะน้องปั้นกดเลยนะคะมันไม่เหลืองอย่างเดียวมันดำไม่ดำยังไม่ไหม้
0: มันดำแล้วแหละยายกลัวกลัวแย่เลยนะ
3: หอมบ้าหอมไหมหอมไหม
1: กดแรงกว่านี้ค
3: ่
1: ะ
3: หอมค่ะ
4: คุณยายครับ
5: คุณยาย
4: ทำไมถึงเรียกว่าขนมพญาสวยแล้วคร
0: ับ อ๋อสมัยยายเล็กๆนะเขาบอกว่าเขาทำนี่แหละเอาไปถวายพญา
3: ใส่เลยไหมคะคุณยาย
0: ใส่ทีละก้อน
1: ทีละก้อนนะคะเบาๆนะเบา
0: ๆใส่เลือดน้ำตาลอ่ะ
1: เดี๋ยวสักพักนึงนะน้องๆมันจะกลายเป็นสีน้ำตาล
0: จะเหลือง
1: เอามันจะสีเหลือง
3: ใส่หอมแดงตอนนี้เลยได้ไหมคะ
0: ยังไม่ได้เจียวนี่หอมอ่ะ
1: หูอย่างนี้ขนมนี่คงหอมมากๆเลยนะคะ
3: เริ่มเหลืองแล้วค่ะ
0: มันหอมที่หอมเนี่ย
1: คุณยายคะส่วนใหญ่ขนมพระยาสวยเนี่ยค่ะทำในงานอะไรเหรอ
0: ก็บางครั้งก็ทำไปวัดบางครั้งก็มีงานบวช
1: เป็นงานมงคลต่างงานแต่งงานหนีได้
0: งานบุญกันแล้วกันแต่มันไม่ยอมบวชนะ
1: ไม่บวช
0: ไม่บวชพรุ่งนี้หรือนี้ก็ยังอยู่ได้เพราะว่าเรากวนได้ที่อ่ะ
3: ถ้ากวนไม่ได้ที่ก็
1: อยู่นี่ประมาณกี่วันนะคะคุณยาย
0: สามวันนะอยู่ได้นี่แบบหมูมันใส่ได้อ่ะ
1: ใส่ลงไปได
0: ้ใส่ลงไปเลย
4: มันจะน่ากิน
1: สนุกที่สุดเลยค่ะได้ทำขนมกับคุณยาย
0: เอาสักครึ่งเดียวนะ
3: คุณยายคะเดี๋ยวหนูเอาหัวหอมแดงไปให้ป้าเจียวที่หลังบ้านนะคะ
1: ได้
0: อ
1: ้
0: าว
1: ระวังนะ
0: ค่อยๆอย่างเงี้ยหกหน้าเนี่ยที่มันเล็กอ่ะ
1: พี่เป้คะ
5: คะมันช่วยไหมคะ
0: ไม่ใช่
6: ในขณะที่เด็กๆกำลังกวนกันอยู่ใบตองนำประวัติขนมพระยาเสวยมาเล่าให้ฟังครับขนมพระยาเสวยเป็นขนมโบราณของชาวโพหักจังหวัดราชบุรีครับปัจจุบันมีคนที่สามารถทำได้เหลืออยู่ไม่กี่คนเท่านั้นนะครับสำนักวัฒนธรรมตำบลโพหักจึงนำมาฟื้นฟูเพื่อเป็นการสืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นไม่ให้ขนมหายไปอย่างคุณยายจิตอายุ87ปีเล่าให้ฟังด้วยสีหน้ายิ้มแย้มแจ่มใสว่าขนมพระยาเสวยเป็นขนมที่ทำให้ท่านพระยาและเจ้าเมืองต่างๆกินจึงได้เรียกชื่อกันมาว่าขนมพระยาเสวยซึ่งพระยาสมัยก่อนถือเป็นบรรดาศักดิ์ของขุนนางไทยระดับสูงเปรียบเสมือนผู้ปกครองเมืองในสมัยโบราณนั่นเองล่ะครับเอาล่ะเดี๋ยวเรากลับไปดูขนมที่น้องๆกวนกันต่อดีกว่าครับว่าใช้ได้หรือยังนะ
0: ได้แล้ว
1: แล้วเน
3: า
1: ะ
3: หอมแดงเจียวมาแล้วค่ะ
1: มาพอดีเลย
0: หอมไหม
1: หอม
0: มาหอม
1: น้องใหม่น้องใหม
0: ่ไหนแล้วเอาทาเล็กมาเลยทาเล็กก่อน
1: กรอบมากเลยค่ะ
0: คุณยายกรอบ
1: อันนี้คือได้แล้วที่แล้วคุณยายดอกเซปิ
0: ดดับเลย
1: มาขอหน่อยนะคะ
0: ค่ะจะได้คนถ่ายก็ได้ถ่ายอะ
1: โอ้โห
3: เหนียวมาก
1: เหนียวไหมคะ
0: ยายว่าเอาไปตรงนั้นดีกว่าได้มาเร็วๆหน่อยเดี๋ยวมันจะช้าจะกระเยาไม่รีไม
1: ่
0: ร
1: ี
0: บเกลี่ยทั่ว
4: เกลี่ยแล้วก
1: ็โอ้โ
0: หนี่ใครทำให้เรียบก็ทำไปอ้าวยกไปยกไปสิยกไปมาทำให้เรียบอ้าววางลง
4: ค่ะ
0: เอาหนูเท
1: มาแล้วมาทำไวไหมคะคุณยาย
0: ไวสิต้องรีบทำหน้าให้เรียบไม่งั้นจะไม่เรียบเอาใบตองมารูดถึงใบตองมารู
1: ด
0: ก่อน
1: อ๋อจับแล้วก็กดให้มัน
0: เรียบกลมจะได้เรียบอะไรเรียบแล้วเราก็เอาหอมอ้อย
1: ใช้ใบตองก็ดีเหมือนกันนะคะมันจะได้ซับความมันของขนม
0: ความม
1: ัน ด้วยอะค่ะ
0: เอาอ้อยหอม
4: อุ้ยใส่ไปเลยเหรอมันจะเค็มกันไหม
0: อ้อยอย่างนี้
6: ส่วนผสมขนมพระยาเสวยสำหรับ 4-6 คนแป้งข้าวเจ้า500กรัมแป้งมัน130กรัมหัวไชโป๊100กรัมน้ำตาลมะพร้าว130กรัมถั่วลิสงคั่ว300กรัมหมู3ชั้นบดละเอียด100กรัมแฟง450กรัม หัวกะทิ300กรัมหางกะทิ500กรัมน้ำสะอาด1ลิตรหอมแดงเจียวสำหรับโรยหน้าขนม200กรัม
1: มาเดี๋ยวพี่เฟย์ตัดให้ไหมคะ
2: อ
1: ๋
2: อได้ค่ะ
4: อุ้ย
3: เหมือนตัดเค้กเลย
1: ไม่ใช่อะไรหรอกค่ะปั้นอยากกินไหนมาลองชิมดูสิ
0: อร่อยไหมลูกแห้งมาน้อยนะ
1: ถ้าไม่มีถั่วไม่มีหอมเจียวไม่มีหัวหอมแดงนี่เหมือนสั่งให้หาเลยนะคะคุณยาย
0: มันนี่ก็ไม่หอม
3: เต็มหอมมากเลยนะคะ
1: รสชาติเป็นไงบ้างคะน้องพิง
3: อร่อย
1: อร่อยเหรออร่อยยังไงอ่ะมัน
3: รสหวาน
1: หวาน
0: แล้วก็มาตัดมาเป็นหน้าด้วย
1: แล้วน้องมีมนะครับเห็นรู้สึกชิมคนแรกเลยรสชาติเป็นไงครับ
3: เยี่ยม
1: เยี่ยมเลย
0: กินใหญ่กินใหญ่เลย
1: ค่ะวันนี้พวกเราขอบคุณคุณยายจิตมากๆเลยนะคะที่สอนพวกเราทำขนมพญาเสวยในวันนี้นะคะ
0: แล้วก็ให้เรียนเก่ง
1: ๆได้ค่ะคุณยายแล้วก็ขนมพญาเสวยเนี่ยเป็นขนมหนึ่งเดียวของจังหวัดราชบุรีด้วยนะคะพวกเราสัญญาว่าจะรักษาเอาไว้ค่ะขอบคุณค่ะ
3: ขอบคุณนะคะ
0: เรียนเก่งสุขนะเรียนให้เก่งๆนะ
3: ค่ะ
0: พอทำงานได้เลื่อนยศเลื่อนข
1: ั้
0: นบ่อยๆนะ
6: กติกาง่ายๆเลยนะครับสำหรับน้องๆคนไหนที่สนใจมาร่วมสนุกกับทางรายการติดต่อมาได้เลยที่รายการขนมไทยอะไรเอ่ยไทย PBS 145ถนนวิภาวดีรังสิตแขวงตลาดบางเขนเขตหลัก4กรุงเทพมหานคร10210หรือทางอีเมลขนมไทย @thaipbs.or.th และชมรายการย้อนหลังพร้อมติดตามความเคลื่อนไหวได้ที่ www.thaipbs.or.th/ขนมไทยและทาง Facebook ของเรานะครับชื่อว่าขนมไทยไทย PBS ครับ
1: มาร่วมสุขสนุกและได้ความรู้ไปพร้อมกับพวกเราครั้งหน้าห้ามพลาดนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีทุกคนนะ
1: มาที่2ต่อเดี๋ยวพวกเราต้องฝึกใหม่นะคุณยายบอกว่าต้องให้หน้าเรียบๆเลยใช่ไหมคะ
0: ไม่
1: ได้

0: นี่แหละที่เขาเรียกกันว่าดอกข้าว
1: แล้วเมื่อไหร่มันจะบานล่ะคะ
0: นี่ไงเริ่มบานแล้ว

0: ะแล้วดอกข้าวเนี่ยบานแบบนี้ทุกวันหรือเปล่าคะ
1: ไม่หรอกลูกดอกข้าวจะบานแค่ครั้งเดียวเท่านั้นแต่จะบานอยู่4-5วัน
0: เฮ้ยเฮ้ยทำอะไรอะจอมโอ้ยนี่นายถอนต้นข้าวทำไม
2: นี่มันต้นหญ้าต่างหาก
1: ต้นหญ้าพวกนี้มาขโมยอาหารของต้นข้าวนะลูก
2: Yes กลิ่นฝนมาแล้วได้เวลาสนุกแล้ว
0: จะบ้าหรอสนุกที่ไหนกันจอมเดี๋ยวโดนฝนก็ไม่สบายกันหมดหรอก
1: ฝนไม่ได้ทำให้เป็นหวัดหรอกลูก

0: ผัดข้าว
1: ฮะ
2: นี่แม่ปูหนีปูหนีบัวปลาปูหนี
3: ไอ้ต้มไอ้ต้ม
2: โอ้

0: ทำดีเริ่มได้จากตัวเรา
1: ทำดีไม่ต้องเดี๋ยวทำดีไม่ต้องเดี๋ยวทำดีไม่ต้องเดี๋ยวทำดีไม่ต้องเดี๋ยวทำดีไม่ต้องเดี๋ยว
2: เพราะการทำความดีจะนำมาซึ่งสังคมที่ดี

การทำความดีไม่จำเป็นต้องเริ่มจากเรื่องราวใหญ่ๆไม่ต้องมองว่าสิ่งที่เราทำนั้นจะมีใครมองเห็นหรือไม่ไม่จำเป็นต้องให้ใครชมก็ดีแค่รู้ว่าจิตสำนึกที่เรามีมันก็ดีพอแล้ว

อย่าให้การทำความดีเป็นเรื่องยากเรามาร่วมสร้างความดีด้วยหัวใจทำดีได้ไม่ต้องเดี๋ยว

0: วันนี้นะครับเราจะมารีวิววิถีชุมชนที่มีเสน่ห์อีกแห่งหนึ่งของภาคเหนือเต๋าขอบอกเลยว่าพลาดไม่ได้ที่นี่ครับชุมชนคุณธรรมวัดศรีดอนคำจังหวัดแพร่และที่เต๋ายืนอยู่นี่คือจุดท่องเที่ยวยอดฮิตของที่นี่สถานีรถไฟบ้านปิน
1: ถึงแล้วครับผมสวัสดีครับพบกับเต๋าและรายการท่องเที่ยวชุมชนยนต์วิถีนะครับผมรายการท่องเที่ยวแบบเท่ๆไปกับแอปพลิเคชันดีๆนะครับวันนี้นะฮะเปิดรายการแบบนั่งรถไฟมาเลยนะครับผมตอนนี้เราอยู่ที่ชุมชนคุณธรรมวัด

นี่นะครับผมเป็นจุดท่องเที่ยวยอดฮิตเลยนะครับนี่ก็คือสถานีรถไฟบ้านเป็นนั่นเองด้วยตัวอาคารนะครับผมที่มีเอกลักษณ์อันโดดเด่นนะฮะสไตล์ยุโรปนะครับผมอายุมากกว่า100ปีนะครับผมแล้วก็เป็นสถานีรถไฟหนึ่งเดียวในประเทศไทยนะครับผมที่สร้างโดยสถาปัตยกรรมนะครับผมเฟรมเฮาส์หรือว่าแบบที่เรียกกันว่าบาวาเรียนนะครับหรือว่าสร้างแบบทรงไม้นั่นเองนะครับหรือว่าที่แคว้นบาวาเรียนะครับที่ประเทศเยอรมันเขานิยมกันมากเลยครับวันนี้นะครับผมก็พร้อมออกเดินทางแล้วนะครับและสถานที่แรกที่เราจะไปนั่นก็

0: คือวัดศรีดอนคำนั่นเองครับผมตามมาเลยครับตลาดโบราณแบบบ้านมาลองกินอาหารแซ่บถึงใจอุดหนุนสินค้าภูมิปัญญาไทยสบายกระเป๋าตอนนี้นะครับเราอยู่ที่ศูนย์รวมจิตใจของพุทธศาสนิกชนชาวแพร่นะครับเราอยู่ที่วัดศรีดอนคำครับและวันนี้นะครับต่อได้นัดพี่ไก่เอาไว้นะครับเดี๋ยวเราไปเจอเขากันเลยครับสวัสดีครับ
1: สว
0: ั
1: สดีครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับผมพี่ชื่ออะไรครับ
1: ชื่อเต๋าครับ
0: อุ้ยคนชื่อเต๋าหน้าตาดีนะเนี่ยพี่เต๋าเป็นไกด์ใช่ไหมครับวันนี้
1: ครับผม
0: โอเคครับ
1: สำหรับวัดศรีดอนคำนะครับ
0: ครับ
1: วัดเก่าแก่ตีมีอายุนับพันปีในสมัยพระนางจามเทวีเมื่อ 1,300 ปีได้เสด็จมาตีวัดนี้แล้วก็ได้บรรจุพระบรมสารีริกธาตุมาตีพระธาตุห้วยอ้อครับ
0: แสดงว่าเมื่อก่อนเนี่ยวัดแห่งนี้ชื่อวัดห้วยอ้อ
1: ครับชื่อว่าวัดพระธาตุห้วยอ้อครับ
0: พระธาตุห้วยอ้อ
1: แล้วก็มาเปลี่ยนชื่อที่หลังว่าเป็นวัดศรีดอนคำ
0: พระเจ้า
1: พาโต
0: ้
1: ครับตรงนี้เป็นพระพุทธรูปที่เป็นพระประธานเก่าของวิหารหลังนี้ผมว่าเมื่อ300กว่าปีเป็นพระพุทธรูปที่แก้จากไม้ซักทั้งหมดเลยนะครับเพราะว่าในสมัยก่อนเนี่ยไม้ซักมันจะเป็นไม้ที่หาง่าย
0: พระแต่ละองค์ทำไมต้องมีตัวเลขด้วยครับ
1: ตัวเลขนี่ท่านอดีตเจ้าอาวาสท่านนับจำนวนครับ
0: ครับ
1: ก็เลยเขียนตัวเลขไว้ว่ามีกี่องค์นะครับเคยหันถึงเลข 3,000 กว่า
0: 3,000 กว่าองค์
1: ครับผมแต่ปัจจุบันนี่เหลือแค่ 1,000 องค์เพราะบางองค์ก็ชำรุด
0: ครับ
1: แล้วก็ถูกขโมยไปก็มีตรงนี้เป็นพระพุทธรูปโบราณที่เก็บรวบรวมมาจากวัดร่างในเมืองร้องนะครับก็ตรงนี้เป็นวัดหลวงประจำเมืองประจำอำเภอเพราะฉะนั้นพระพุทธรูปสำคัญต่างๆนี่ก็จะถูกเก็บมาหลบรวมไว้ที่นี
0: ่
1: นะครับยังสามองค์ตรงกลางนี่ก็เป็นพระพุทธรูปในยุคสุโขทัย
0: สุโขทัยนี่เหรอ
1: ครับผมประมาณ700กว่าปี
0: นานมากสาธุ
1: อันนี้เครื่องเขิน
0: เครื่องเขินคือ
1: เครื่องเขินก็คือ
0: เครื่องอาย
1: เครื่องจักสาร
0: ไม่ใช่
1: เคร
0: ื่อง
1: อายเครื่องจักสารที่เปิ้นลงลักแล้วก็เขียนลวดลายนะครับเป็นของชาวไทยขืน
0: ไทยเขาเรียกเครื่องเขิน
1: ก็เลยเรียกเครื่องเขินนะครับตรงนี้เป็นระฆังระเบิดเป็นไฮไลท์สำคัญแห่งจุดหนึ่งของวัดลูกระเบิดสมัยสงครามโลกครั้งที่2นะครับเป็นลูกระเบิดตีทหารฝ่ายสัมพันธมิตรปืนเอามาทิ้งทำลายสะพานรถไฟเพื่อสกัดการเดินทางของทหารญี่ปุ่นตีเดินทางมาขึ้นมาทางเหนือดังก็ครับ
0: แหมระเบิดจริง
1: ๆระเบิดจริง
0: พี่เต๋าครับ
1: ครับผม
0: ผมอยากจะถามที่เที่ยวหน่อยฮะว่าแบบมีที่ไหนน่าไปไหมครับ
1: มีแห่งตีนึงตีใกล้ๆ
0: ใกล้ๆที่นี่ใช่ไหม
1: ประมาณ200เมตรเป็นพิพิธภัณฑ์ล่านถ่ายรูปน้องเต๋าชอบถ่ายร
0: ู
1: ป
0: นี่ชอบครับผม
1: ล่านถ่ายรูปแห่งแรกของอำเภอร้องนะครับของอาจารย์โกมล
0: ได้ครับผม
1: พี่เต๋าสามารถไปหอได้เลย
0: ได้ครับผมขอบคุณพี่เต๋ามากนะครับ
1: ขอบคุณครับ
0: เจอกันนะครับ
1: ครับ
0: ผมว่านะครับผมยังไม่ค่อยกลมกลืนกับชาวแพร่เท่าไหร่ผมว่าไปซื้อเสื้อมาใส่ดีกว่านะเพื่อจะกลมกลืนขึ้นครับผมตามมาเลยครับสวัสดีครับครับนี่เราก็มาหาเสื้อนะฮะที่ตลาดสด100ปีวัดศรีดอนคำนะครับนี่มาดูร้านนี้ดีกว่าปีใหม่เมืองชุดนี้เปลี่ยนชุดก่อนนะฮะเดี๋ยวมาตลาดโบราณแบบบ้านมาลองกินอาหารแซ่บถึงใจอุดหนุนสินค้าภูมิเดินมาไม่ไกลนะครับจากวัดศรีดอนคำเราก็จะมาถึงนี่เลยครับพิพิธภัณฑ์ร้านถ่ายรูปฉลองศิลป์ครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันครับ
2: บ้านไม้2ชั้นแห่งนี้นะครับเคยเป็นสตูดิโอถ่ายภาพแห่งเดียวของชุมชนโดยเจ้าของร้าน
3: นายฉลองพานิชพันธ์
2: อดีตครูสอนภาษาจีนที่พลิกผันตัวเองนะครับผมมาเปิดกิจการร้านถ่ายรูปชื่อร้านฉลองศิลป์ตั้งแต่ปีพุทธศักราช2499ครับปัจจุบันนะครับผมจะหาร้านถ่ายรูปที่ใช้กล้องฟิล์มเนี่ยถือว่ายากมากแล้วนะครับที่ยากกว่าคือร้านถ่ายรูปที่เลิกกิจการแล้วแต่ยังเก็บรักษากล้องโบราณไว้ในสภาพที่สมบูรณ์ ต้องนับเป็นเรื่องที่น่ายินดีที่ทายาทของคุณฉลองเนี่ยเห็นคุณค่าของร้านถ่ายรูปแห่งนี้ครับโอ้โหเหมือนได้ย้อนเวลาไปสัมผัสกลิ่นอายของอดีตจากบรรดาภาพถ่ายเหล่านี้นะครับด้วยเหตุนี้นะครับที่นี่จึงเป็นอีกหนึ่งจุดเช็คอินที่ควรมาให้ได้ครับสถานที่ต่อไปผมได้นัดกับท่านปลัดกระทรวงวัฒนธรรมเอาไว้ที่ฮงซึงหลวงเราไปกันเลยครับฮงซึงหลวงเป็นสถานที่ที่รวบรวมข้อมูลและแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาดนตรีพื้นบ้านล้านนาและเป็นแหล่งผลิตเครื่องดนตรีล้านนาโดยเฉพาะซึ่งเป็นเครื่องดนตรีที่นิยมเล่นกันในภาคเหนือครับที่นี่ก่อตั้งด้วยความรักในเครื่องดนตรีพื้นเมืองของนายจิรศักดิ์ธนูมาศตั้งแต่ปีพุทธศักราช2546เพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้ดนตรีล้านนาสู่เยาวชนครับนับเป็นจุดสำคัญที่ควรค่าแก่การสืบสานอนุรักษ์ของชุมชนพื้นที่ของฮงซึงหลวงประกอบไปด้วยอาคารไม้3หลังหลังแรกใช้เป็นโรงเรียนเล่นดนตรีหลังที่2จัดแสดงเครื่องดนตรีพื้นเมืองต้นแบบและเครื่องดนตรีที่ผลิตขึ้นใหม่รวมถึงใช้บรรเลงดนตรีส่วนอาคารหลังสุดท้ายเป็นโรงผลิตเครื่องดนตรีพื้นเมืองครับตอนนี้นะครับเราก็อยู่ที่ร้านขนมเส้นน้ำย้อยบ้านครูอินสมนะครับแต่ไม่ได้ฝากท้องอย่างเดียวนะครับเต๋าจะมาเรียนรู้วิธีการทำขนมเส้นด้วยครับ
4: วันนี้จะสอนทำขนมเส้นครับขนมเส้นน้ำย่อย
2: อันนี้คือพี่อะไรครับพี่
5: สงครามครับ
2: พี่สงคราม
5: ครับผม
2: พี่สงครามจะสาธิตให้ดูใช่ไหมครับ
4: ครับผมวิธีขั้นแรกก็คืออันนี้เขาร้อยด้วยใจเครื่องนะครับนะ
2: ครับ
4: ตัวเครื่องก็คือร้อยในน้ำ
2: เปิดเครื่องนะฮะ
4: ครับเปิดเครื่อง
2: อุ้ย
4: อันนี้เป็นการร้อยเครื่องนะครับจะมีสาธิตร้อยมือให้น้องเต๋าเป็นคนร้อยนะครับเนาะ
2: พร้อมนะครับโอเคนะครับ
4: ครับ
2: กดขั้นเลยครับเส้นครั้งแรกในชีวิตของผมนะครับ
4: กดแรงเต๋า

0: คครับเดี๋ยวเราจะมารีวิวนะครับผมขนมเส้นน้ำย้อยบ้านครูอินสมกันนะครับมีเมนูแรกนะครับน้ำเงี้ยวนะครับผมแล้วนี่น่าจะเป็นน้ำเงี้ยวใสนะครับผมแคบหมูแคบไก่เส้นหมี่นะครับผมแล้วก็นี่ครับที่ผมชอบมากนะครับผมข้าวกันจิ้นอันนี้ผมเพิ่งเคยเห็นนะอันนี้เขาเรียกว่าข้าวส้มก็คือข้าวกับมะเขือเทศมาผัดแล้วสีก็จะเป็นแบบนี้นะครับและนี่ครับฝีมือของผมนะครับนี่นมเส้นนะครับมีน้ำพริกน้ำย้อยอันนี้แบบเผ็ดอันนี้แบบปรุงรสใหม่นะครับแบบไม่เผ็ดมากอ่ะชิมน้ำพริกก่อนเลยบอกเลยว่าเต็ม10ให้ร้อยเลยนะครับผมอร่อยทุกอย่างเลยนะครับผมเดี๋ยววันนี้ผมขออนุญาตทานก่อนนะฮะแล้วเดี๋ยวผมจะไปบ้านศิลปินคุณแม่สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับคุณแม่ครับโอ้โหยังสาวยังสวยอยู่เลยนั่นเนี่ยคุณแม่ปรนอมใช่ไหมครับ
1: ใช่ค่ะ
0: ดีใจมากๆเลยนะครับที่ได้มาเจอนะครับผมคุณแม่ศิลปะของที่นี่มีอะไรบ้างครับ
1: ที่นี่ก็จะเป็นศูนย์ของการเรียนรู้ผ้าจกของอำเภอรองจังหวัดแพร่นะคะ
0: ครับ
1: แล้วก็จะมีขั้นตอนตั้งแต่ดอกฝ้ายจนถึงการทอเป็นผืนผ้าค่ะ
0: อันนี้คือการทอผ้า
1: ใช่ค่ะ
0: ของที่นี่ใช่ไหมครับ
1: ค่ะ
0: ที่นี่นะครับผมเป็นบ้านของคุณแม่ประนอมนะครับศิลปินแห่งชาติประจำปี2553นะครับในสาขาทัศนศิลป์ประณีศิลป์ศิลปะผ้าทอครับการทอผ้าจกผ้าจกคือยังไงครับคุณแม่
1: จกก็คือควักล้วงให้มันเป็นลวดลายค่ะตรงนี้นะคะเป็นกระบวนการทำเส้นฝ้ายของเราค่ะเราจะทำตั้งแต่ดอกฝ้ายนะคะแยกเมล็ดของออกจากดอกฝ้ายค
0: ่
1: ะ
0: อ๋อพอออกมาเสร็จปุ๊บ
1: ก็ไม่มีเมล็ดละค่ะ
0: เมล็ดไม่มีพอได้อย่างงี้ปุ๊บแล้วไปไหนต่อครับคุณแม่
1: ไปตีค่ะตีให้ฟูก่อน
0: คุณแม่นี่แข็งแรงมากเลยนะครับ ฟิตจังเลยเนี่ยโอ้โหยอดเลยอันนี้ใครครับแม
1: ่แม่เองค่ะ
0: คุณแม่เหรอฮะ
1: 20กว่าปีแล้วค่ะ
0: ตอนนั้นเนี่ยความยาวอยู่ที่เท่าไหร่
1: ตอนนั้นมันยังไม่ถึง100กว่าเมตรค่ะ
0: ตอนนี้เท่าไหร่แล้วครับ
1: 130เมตร
0: แสดงว่าผ้าผืนนี้ก็มีอายุประมาณเท่าไหร่ฮะ
1: เก็บ40ปีแล้วค่ะ
0: 40ปีเหรอครับผืนนี้
1: 30กว่าปีค่ะ
0: แล้วก็ตอนนี้ก็ยังทออยู่ไม่เสร็จ
1: ยังทออยู่ค่ะยังไม่เสร็จ
0: ยังไม่เสร็จใช่มั้ยฮะ
1: ค่ะ
0: คุณแม่ครับผมได้ข่าวมาครับจากทีมงานว่าคุณแม่มีผืนที่จะโชว์ด้วยผืนละแสนกว่าบาทได้แม่ห่วงหรือเปล่าเนี่ยพาไปดูหน่อยได้ไหมฮะ
1: ค่ะ
0: นี่เผื่อคนดูเขาจะซื้อไ
1: หมอันนี้เป็นจกใหม่ค่ะแล้วเป็นดิ้นจากทองเคนะคะราคาอยู่แสนห้าค่ะ
0: ก็เลยมีมูลค่าแพงนะครับแต่มันสวยงามมากๆนะฮะอันนี้คือลายอะไรครับคุณแม
1: ่ตัวนี้เขาเรียกดอกแก้วค่ะดอกแก้วหรือดอกพิกุล
0: โอ้โหวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณแม่ประนอมมากๆนะครับผมที่เสียสละเวลามาให้เต๋าได้สัมภาษณ์นะครับผมแล้วก็ทำให้เต๋าเนี่ยได้เห็นถึงความอดทนการออกแบบความคิดสร้างสรรค์นะครับที่คุณแม่ตั้งใจทำให้กับชุมชนเมืองหลงนะครับผมขอบคุณมากนะครับถึงแล้วครับผมตอนนี้เราอยู่ที่เกสต์โฮมบ้านริมลองนะครับก่อนที่เราจะไปวัดสแลนนะครับผมขอเอากระเป๋ามาเก็บก่อนนะครับคุณแม่สวัสดีครับ
2: สวัสดีเจ้าลูกวันนี้ดีใจจัดหน้าคนรอแม่แอลหานี่นะห้องนั่งตรงนี้ลูกพอ
0: นี่เขียนไว้เลย
2: ใจก็
0: เนี่ยห้องลูกชาย
2: ห้องลูกชาย
0: โอ้โห
2: ล
0: ู
2: กชายคนใหม่มาละ
0: โอเคครับเก็บของเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็เดินทางต่อครับต่อไปเราจะไปวัดสแลงกันครับตามมาเลยตอนนี้นะครับเราก็อยู่ที่วัดสะแล้งแล้วนะครับบรรยากาศร่มรื่นมากเลยนะครับแล้วก็วิวทิวทัศน์ด้านหน้านี่สวยงามเห็นภูเขาแบบสดชื่นแล้วก็ธรรมชาติมากๆเลยนะครับความสำคัญของวัดสะแล้งแห่งนี้ที่นี่ถือว่าเป็นวัดที่มีพิพิธภัณฑ์ในวัดแห่งแรกข้าวของที่จัดแสดงภายในศาลาการประเรียนมีหลากหลายตามแบบพิพิธภัณฑ์วัดโดยของส่วนใหญ่เป็นของเนื่องในพระพุทธศาสนาอาทิพระพุทธรูปโบราณปั๊บสารอยพระพุทธบาทสำริดวิหารจำลองบาทหินผ้าพระบทสัตตพันธ์เครื่องรางของขังผ้ายันชิ้นส่วนพระพุทธรูปแล้วก็เทวรูปครับนอกจากนี้ยังมีของใช้อาทิเช่นเครื่องเขินมีดดาบ ถ้วยชามสังฆโลกของที่อยู่ในอาคารหลังนี้ส่วนใหญ่เป็นของเก่าแก่ทางวัดจึงขอความร่วมมือไม่ให้ถ่ายภาพนะครับวันนี้นะครับเราจะมาฝากท้องกันที่ร้านลำเดลองครับผมไปลุยหิวแล้ว

0: อิ่มมากเลยกลับไปนอนพักกันดีกว่าครับผมไปไม่ไปอรุณสวัสดิ์ครับวันนี้โอ้โหเช้านี้อากาศดีมากนะครับผมราคาที่พักหลักร้อยนะฮะแต่วิวนะครับผมว่าหลักร้อยล้านน่ะจริงๆสวยมากอ่ะเดี๋ยวมาดูเมนูดีกว่าวันนี้แม่บอกว่าที่เด็ดเลยต้องชิมอร่อยบรรยากาศแบบนี้กินอะไรก็อร่อยอยู่ที่ขนมเปี๊ยะบ้านปินนะครับผมที่นี่นะครับเขาบอกว่าขนมอร่อยมากที่นี่นะครับผมจะมีขนมเปี๊ยะนะครับแล้วก็มีพิซซ่าแล้วก็มีขนมเค้กไต้หวันนะครับผมที่ร้านเขาบอกว่านะครับขนมเปี๊ยะนะครับสามารถสั่งได้วันจันทร์ถึงวันพฤหัสนะครับผมถ้าจะมาเอาวันศุกร์สามารถโทรมาสั่งวันพฤหัสได้นะครับแต่ว่าวันศุกร์เสาร์เนี่ยจะทำพิซซ่านะครับผมวันอาทิตย์ปิดร้านนะครับผมแล้วก็ที่นี่นะครับไม่สามารถนั่งทานได้เพราะว่าเป็นโฮมเมดนะครับสามารถมาซื้อกลับได้อย่างเดียวเท่านั้นนะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราซื้อของกันเลยดีกว่าไปสวัสดีครับสวัสดีครับผมมีพิซซ่าอะไรบ้างครับ
1: เค้กไข่ไต้หวันครับ
0: มีพิซซ่ากับเค้กไข่ไต้หวันใช่ไหมฮะ
1: คร
0: ับ
1: ผมอ
0: ันนี้ราคาเท่าไหร่ครับ
1: 60 บาทอ๋อ
0: 60ทุกอย่างเลย
1: คร
0: ับ
1: ผม
0: โอ้ที่นี่นะครับผมเขาไม่ใส่สารกันบูดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยกินแบบว่าซื้อปุ๊บกินปั๊บเลยจะดีกว่านะครับหรือว่าถ้าใครจะซื้อกลับบ้านก็ต้องกะเวลาให้ดีนะครับผมทีมงานครับจ่ายเงินด้วยครับและตอนนี้นะครับเราก็อยู่ที่สุดท้ายแล้วนะครับผมของจังหวัดแพร่นะครับเราอยู่ที่โกมลผ้าโบราณหรือว่าพิพิธภัณฑ์ผ้าโบราณนั่นเองครับผมต้องบอกเลยว่าอาจารย์โกมลเนี่ยเป็นบุคคลสำคัญของจังหวัดแพร่เลยนะครับเพราะว่าท่านเนี่ยมีความสามารถมากมายแล้วครับแล้วก็นี่ครับดูจากป้ายนี่เลยฮะโกมลผ้าโบราณนะครับผม

0: สดใสโดดเด่นและเป็นที่จดจำของคนที่มาเยือนโดยมีลักษณะคล้ายๆกับสถานีรถไฟบ้านปิงที่เรามาเลยครับ
1: สวัสดีคร
2: ับครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับผมต่อนะครับ
2: ครับยินดีครับ
1: พิพิธภัณฑ์นี้มีมานานหรือยังครับ
2: เปิดมาตั้งแต่ปี2535ครับ
1: 35โอ้ผม2ขวบตอนนั้นนี่ก็ยาวนานมาถึง33ปีแล้ว
2: 33ปีใช่ครับ
1: 33ปีแล้วนะครับผมแล้วก็ของเต็มไปหมดเลยตอนนี้มีกี่โซนครับที่นี
2: ่ก็ทั้งหมดมีประมาณ6โซนฮะ
1: 6โซน
2: โซนแรกนี่เราก็จะนำเสนอเรื่องภาพกิจกรรมวัดต้าม่อนนะครับความสำคัญภาพกิจกรรมชุดนี้คือว่าตัวละครทั้งหมดเนี่ยนะฮะจะแต่งกายด้วยผ้าพื้นเมืองที่ลวดลายเหมือนผ้าโบราณที่เมืองรองตัวนี้จะเป็นตัวบ่งบอกเรื่องผ้าเมืองรองว่ามีอายุประมาณเท่าไหร่ครับ
1: โอ้นี่อาจารย์เป็นคนวาดเอง
2: เป็นภาพกิจกรรมโบราณอายุกว่า200ปี
1: โอ้อาจารย์ไม่เคยเกิดขอโทษครับก็คืออาจารย์เก็บสะสมให
2: ้ใช่ครับบังเอิญว่าศิลปินที่วาดคนนี้เป็นศิลปินล้านนาเพราะฉะนั้นภาพกิจกรรมชุดนี้ก็จะบอกว่าผ้าเมืองรองมีอายุประมาณเท่าไหร
1: ่ครับ
2: ครับ
1: เรียกว่าผ้าโบราณและของสะสมที่จัดแสดงไว้ที่นี่ประเมินมูลค่าไม่ได้เลยนะครับเยอะมากๆจริงๆอาจารย์โกมลก็เลยจัดแสดงไว้ถึง6ส่วนด้วยกันนะครับส่วนที่1ว่าด้วยเรื่องจิตรกรรมเวียงต้าเป็นงานจิตรกรรมสีฝุ่นบนแผ่นไม้ส่วนที่2ผ้าโบราณเมืองรองจัดแสดงผ้าสิ้นตีนจกของกลุ่มไทโยนกของเมืองรองครับส่วนที่3จัดแสดงผ้าสิ้นตีนจกจากแหล่งต่างๆทั่วประเทศไทยส่วนที่4แสดงวิธีการเก็บผ้าโบราณครับส่วนที่5สื่อการเรียนรู้เยาวชนครับและส่วนสุดท้ายนะครับส่วนที่6เป็นร้านค้าซึ่งจัดจำหน่ายผ้าตีนจกลายโบราณผ้าโบราณทำใหม่พร้อมทั้งเสื้อผ้าสำเร็จรูปและผลิตภัณฑ์จากผ้าครับโอ้วันนี้ก็ขอบคุณอาจารย์มากๆนะครับ
2: ครับขอบคุณมากเลยครับ
1: ทำให้ผมได้เห็นอะไรที่แบบว่าไม่เคยเห็นมาก่อนในชีวิตแล้วก็ได้รู้วิธีการทำผ้าสิ้นตีนจกของที่นี่นะครับผมแล้วก็ได้มาเห็นประวัติศาสตร์ก็มาเห็นถึงความสามารถของอาจารย์ด้วยนะครับของคนเมืองแพร่ด้วยขอบคุณมากที่ให้เกียรตินะครับผมต้อนรับรายการครับผมขอบคุณมาก
2: ยินดีครับขอบคุณครับ
1: สำหรับวันนี้นะครับเวลาของการเที่ยวชุมชนยมวิถีณชุมชนวัดศรีดอนคำก็มาถึงช่วงเวลาสุดท้ายแล้วครับครบจบฟินขนาดนี้ไม่มาไม่ได้แล้วนะครับอย่าลืมนะครับผมดาวน์โหลดแอปพลิเคชันเที่ยวเท่ๆเสน่ห์เมืองไทยแล้วไปเที่ยวด้วยกันนะครับสำหรับวันนี้หมดเวลาลงแล้วนะครับผมเดี๋ยวเราจะไปรีวิวจังหวัดไหนติดตามกันให้ดีนะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: ชุมชนสำเภาล่มตำบลสำเภาล่มอำเภอพระนครศรีอยุธยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยการบริหารจัดการชุมชนของนายชาญชัยถารีพันธ์นายกองค์การบริหารส่วนสำเภาล่ม
1: ครับตำบลสำเภาล่มนั้นครับประกอบไปด้วย11หมู่บ้านมีทั้ง3ศาสนามีโบสถ์คริสต์1ที่วัดพุทธ4วัดมัธยิสถ์5แห่งนะครับซึ่งเราอยู่กันแบบสันติสุขยึดมั่นในคุณธรรมศีลธรรมของแต่ละศาสนาทำให้เราอยู่กันด้วยความร่มเย็นมาตั้งแต่ยุคก่อนเก่าแล้วนะครับไม่เคยมีปัญหาเรื่องทะเลาะเบาะแว้งหรือเขม่นกันในเรื่องศาสนานะครับ
0: ชุมชนสำเภาล่มเป็นชุมชนคุณธรรมที่อยู่ร่วมกันทั้ง3ศาสนาได้แก่ศาสนาพุทธศาสนาคริสต์ศาสนาอิสลามเป็นชุมชนที่อยู่ร่วมกันด้วยความสันติสุขผู้นำมีการปรึกษาหารือพูดคุยช่วยกันแก้ปัญหาในชุมชนโดยใช้หลักธรรมทางศาสนาให้ประชาชนในชุมชนยึดเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติให้ถูกต้องเพื่อลดปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในชุมชน
1: หลักคุณธรรมนะครับเราก็มีความช่วยเหลือในด้านของการปกครองการเป็นอยู่ต่างๆโดยเฉพาะเราส่งเสริมในเรื่องของอบรมศีลธรรมจริยธรรมจรรยาบรรณต่างๆเรามีการส่งเสริมให้กับโรงเรียนหรือมัธยิสถ์ต่างๆนะครับมีการสมทบเงินช่วยเหลือในการอบรมภาคฤดูร้อนให้แก่มัธยิสถ์ทุกมัธยิสถ์ทุกปีโรงเรียนทุกโรงเรียนวัดทุกวัดได้มีการเยาวชนเข้าค่ายอบรมทำให้เด็กรุ่นใหม่เข้าถึงคุณธรรมและศีลธรรมครับ
0: ผู้นำศาสนาทั้ง3ศาสนาใช้หลักธรรมทั้งศาสนาในการขับเคลื่อนชุมชนคุณธรรมทั้ง3มิติได้แก่การให้ชุมชนยึดมั่นปฏิบัติตามหลักธรรมทั้งศาสนาที่ตนนับถือเกิดความสงบสุขในชุมชนปัญหาต่างๆหรือสิ่งไม่ดีในชุม

0: ชนลดลงหรือหมดไปมีสิ่งดีงามที่เกิดขึ้นในชุมชนคนในชุมชนมีความรักสามัคคีเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เสียสละช่วยเหลือซึ่งกันและกันคนในชุมชนน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนในชุมชนอยู่ดีมีสุขรู้จักพึ่งพาตนเองประกอบสัมมาอาชีพสร้างอาชีพสร้างรายได้มีกลุ่มออมทรัพย์มีกลุ่มพัฒนาอาชีพกลุ่มจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์เพื่อส่วนรวมคนในชุมชนสืบสานและดำเนินวิถีชีวิตตามวิถีวัฒนธรรมที่ดีงามสืบทอดศิลปะวัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่น
1: หลักคารวะธรรมมี4อย่างด้วยกันก็คือนะข้อที่1เรียกว่าสัจจะข้อที่2เรียกว่าจาคะข้อที่3เรียกว่าธรรมะข้อที่4เรียกว่าขันติสัจจะก็คือซื่อสัตย์จาคะก็คือเสียสละธรรมะก็คือข่มส่วนจาคะคือบริจาคขันติอดทน
2: หลักธรรมในศาสนาคริสต์ของเราเนี่ยนะถ้าจะสรุปสั้นๆเนี่ยเราสอนให้คนเนี่ยรักพระเจ้าสุดจิตใจและความรักพระเจ้าต้องแสดงออกโดยการที่เรารักเพื่อนพี่น้องนะหรือเพื่อนมนุษย์เนี่ยเหมือนกับที่เรารักตัวเองเป็นแก่นของคำสอนของศาสนาคริสต์
3: หลักธรรมคำสอนหรือคุณธรรมที่ใช้ในการปกครองหรือดูแลนะครับพี่น้องในชุมชนซึ่งมีภาษาอาหรับว่าอันมุสลิมูนอิควะนะครับมีความหมายว่าการที่เรานั้นนับถือศาสนาอิสลามหรือเป็นมุสลิมนั้นเป็นพี่น้องนะครับเป็นพี่น้องร่วมกันหมดเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่เป็นมุสลิมจึงเป็นพี่น้องกันครับ
0: ชุมชนคุณธรรมบ้านสำเภาล่มตำบลสำเภาล่มได้ขับเคลื่อนและพัฒนาชุมชนคุณธรรมจากความร่วมมือด้วยความเต็มใจของคนในชุมชนในการเข้าร่วมกิจกรรมของชุมชนที่ได้จัดขึ้นอย่างสม่ำเสมออาทิเช่นงานวัฒนธรรมประเพณีที่ชุมชนจัดขึ้นทั้งศาสนาพุทธคริสต์และศาสนาอิสลามงานประจำปีของชุมชนเช่นงานน้ำชาของศาสนาอิสลามงานกีฬาวิ่งสร้างความรักความสามัคคีในชุมชนงานเข้าค่ายของเยาวชนงานปันน้ำใจเป็นต้น
4: สำหรับอนาคตที่วางไว้นะครับเราอยากจะทำเป็นโฮมสเตย์ให้เหมาะกับสำหรับผู้ที่จะมาศึกษาดูงานในเรื่องของการอยู่กันของ3ศาสนานั้นเป็นอย่างไรมีปัญหาต่างๆไหมให้มาดูของจริงเลยได้พักผ่อนในเขตของอบต.สำเภาล่มนี้เพื่อเขาจะได้ศึกษาดูงานรายละเอียดไม่ว่าเป็นนักท่องเที่ยว3ศาสนาหรืออื่นๆซึ่งจริงๆของสำเภาล่มนั้นมีสถานที่ท่องเที่ยวอยู่มากมายอยู่แล้วครับ
0: ชุมชนคุณธรรมบ้านสำเภาล่มตำบลสำเภาล่มอำเภอพระนครศรีอยุธยามีความตั้งใจที่จะขับเคลื่อนเป็นสุดยอดชุมชนคุณธรรมต้นแบบที่มีความเข้มแข็งยั่งยืนและสืบสานศิลปะวัฒนธรรมประเพณีของชุมชนต่อไป

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมเมย์และน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยงไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 นและทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: บางครั้งสิ่งเล็กๆจากเราคือความสุขที่ยิ่งใหญ่ของใครหลายๆคนทำดีทำได้ไม่ต้องเดี๋ยวจากกระทรวงวัฒนธรรม
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอื่นนะ

0: ำเภอจานวันนี้พาคุณผู้ชมมาอยู่กันที่บ้านหนองมะค่าอำเภอหนองปลือจังหวัดกาญจนบุรีค่ะเช้าวันนี้นะคะมินนี่ก็นั่งรถตามพี่เพลินแล้วก็ชาวบ้านเข้ามาในป่าชุมชนกันเพื่อที่จะมาหาหนึ่งวัตถุดิบที่มีให้เก็บกันครั้งเดียวในช่วงหน้าฝนนี้เท่านั้นนั่นก็คือเห็ดมันปูค่ะเดี๋ยวเราเข้าป่าตามชาวบ้านไปเก็บเห็ดมันปูกันเลยดีกว่าค่ะ
1: อย่างพี่เพลินก็เป็นแฟนรายการเนาะที่ทักเข้ามาบอกว่าให้เรามาหาเห็ดมันปูกันที่นี่นะคะคือพี่เพลินหาอยู่เป็นประจำอะไรอย่างนี้อยู่ไหมคะ
2: หาทุกวันค่ะถ้าหน้าฝน
1: หาทุกวันก็คือหาเห็ดเป็นอาชีพเลย
2: ค่ะ
1: อย่างป่าตรงนี้ที่เรามาเนี่ยเขาเรียกว่าป่าอะไรคะพี่เพลิน
2: ป่าตรงนี้มันเป็นป่าเต็งรัง
1: ก็เป็นป่าเต็งรังที่ชาวบ้านมาใช้ประโยชน
2: ์
1: เนาะหาวัตถุดิบหาเห็ดอะไรกันในป่าอย่างนี้แต่ว่าวันนี้เห็ดที่เราจะมาหากันก็คือเห็ดมันปูอย่างเห็ดมันปูนี่มันมีจุดไหมคะว่าแบบว่าตรงนี้จะขึ้นเป็นพิเศษอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
2: เขาก็จะขึ้นตามพื้นป่าที่เป็นป่าติงลัง
1: ค่ะ
2: อย่างพวกป่าธรรมดาพวกป่าไผ่อะไรมันจะไม่มีเชื้อเพราะพวกนี้มันอาศัยแบบเชื้อใบเต็งใบลังที่มันผุอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะสะสมเชื้อแล้วก็เกิดเป็นเห็ดมันปูขึ้นมา
1: ซึ่ง1ปีก็คือมีครั้งเดียว
2: เฉพาะฤดูฝนนู่นไงคะนั่นน่ะ
1: นั่นน่ะนะ
2: นั่นแหละค่ะนั่นคือเห็ดมัน

0: โพนั่นเห็ดมันปูค่ะเดี๋ยวมินให้ดูลักษณะกันชัดๆก่อนนี่อันนี้คือสีเขาแบบเหลืองเลยแล้วก็คือเหมือนดอกไม้เลยค่ะแต่กลิ่นเนี่ยพี่พลบอกว่ามันจะมีกลิ่นเป็นเอกลักษณ์หรอคะ
1: ค่ะมันจะมีกลิ่นอ่อนๆ
0: กลิ่นอ่อนๆคือตอนนี้มินดมแล้วมินรู้สึกว่ากลิ่นเขาอ่ะก็คือกลิ่นของเห็ดนั่นแหละแต่ว่ามันจะไม่ได้เป็นกลิ่นเห็ดแบบแรงๆขนาดนั้นมันจะมีความละมุนละมุน
2: บาง
1: ๆบาง
0: ๆดูตรงนี้ดีกว่าเหมือนคนแบบเดินถือดอกไม้มาแล้วปุ๊บทำหล่นแต่ความจริงแล้วนี่คือเห็ดมันปูนะคะแต่นี่สังเกตนะคะว่ามันจะขึ้นเป็นกลุ่มๆเนาะ
2: กลุ่ม
0: ๆดึงไม่ยากด้วยนะคะดึงแล้วมันก็จะแบบหลุดออกมาแบบนี้เลยเนาะ
1: ส่วนมากก็ดึง
0: ได้เลย
1: แต่บางคนถ้าเกิดนั้นเราก็ตัดขาอย่างเงี้ย
0: ที่ตัดเอาไว้ที่นี่เพื่อที่มันจะได้ร่วงไปเป็นเชื้อปีหน้าด้วยป่ะคะ
1: เชื้อเขาก็จะอยู่ตามเขาเรียกตามโคนมันตอนที่ฝนตกใหม่ๆเนี่ยพอเขาขึ้นนะมันจะเป็นเหมือนจุดเรืองๆมันเท่าหัวไม้ขีดเล็กๆ
0: อ๋อเหรอคะ
1: ค่ะมันไม่ได้ขึ้นมาแบบนี้เลยมันจะเป็นมันแบบค่อยๆโตขึ้นมาจนกลายมาเป็นดอกบาน
0: ค่ะเห็ดมันปูเรียกได้อีกชื่อนึงว่าเห็ดขมิ้นค่ะซึ่งก็มาจากสีของเห็ดที่มีสีเหลืองไปจนถึงสีเหลืองอมส้มสามารถพบได้ทุกภาคของประเทศไทยในบริเวณพื้นดินที่มีความชื้นสูงแล้วก็มีใบไม้ปกคลุมในป่าเต็งรังหรือว่าป่าสนในช่วงหน้าฝนค่ะอุ้ยของดีมันอยู่ข้างหลังตรงนี้ค่ะปึ๊บนี่ใหญ่กว่าเหรียญ10อันนี้คือของจริงใหญ่มากเห็ดมันปูแล้วดูเหลืองอารามเหลืองทองสีเขาสวยจริงๆนะพี่พลนะสีสวยมากค่ะเห็ดมันปูค่ะอันนี้คืออย่างนี้แหละที่พี่พลบอกว่าคือใหญ่เลย
1: ใช่ค่ะอันนี้คือไซส์ใหญ่เลย
0: เยอะมากคือเป็นล้านเลยอ
1: ่ะ
0: เวลาเรามองไปนะคะในป่าเนี่ยมันก็จะเป็นพื้นแบบสีน้ำตาลใบไม้ใช่ไหมคะแต่เวลาเราเจอเห็ดมันปูนะมันจะเห็นเป็นแบบเหลืองๆแล้วสีคือมันสดสีมันชัดมากแล้วดูวันนี้คือดอกใหญ่มากมันขึ้นเป็นกลุ่มเลยอะค่ะเห็ดมันปูเนี่ยค่ะมันขึ้นเฉพาะช่วงหน้าฝนอยู่แล้วคราวนี้มันมีเดือนไหมคะแล้วแบบระหว่างเดือน
1: มีค่ะฝนมันก็จะชุกตั้งแต่ประมาณสิงหาถึงตุลาคม
0: ก็คือเก็บได้ตลอดเลย
1: ค่ะเก็บได้ตลอด
0: ปี
1: มีทุกปีนู่นเห็ดระโงกขึ้นเห็นไหม
0: ไหนคะ
1: เขาเรียกว่าระโงกเหลือง
0: แน่นอนว่าเราก็เอาเหมือนกัน
1: ค่ะ
0: เด็ดได้เลยอันนี้คือกำลังกิน
1: ค่ะ
0: กำลังกินเลยเห็ดระโงกค่ะ

0: อกค่ะ
1: หนูเด็ดขึ้นมาครึ่งดอก
0: ทำไมอย่างนั้นล่ะ
1: คือถ้าหินไม่ทับนี่เนี่ยเชื้อเห็ดนี่คือเต็มข้างล่างเลยเน
0: า
1: ะ
0: แล้วก็เห็ดมันปูในอีกอย่างนึง
1: ค่ะ
0: ถ้าดินผสมหินนะเขาจะขึ้นเยอะเขาจะชอบดินผสมหินอย่างเง
1: ี้ยอุ้ยอุ้ยพี่เพิร์ลโอ้ยนี่เขาดอกใหญ่เนาะอุ้ยอันนี้หอมเนาะพี่เพิร์ลบอกว่าความจริงแล้วเห็ดมันปูเนี่ยนะคะเขาจะมีกลิ่นเฉพาะของเขาที่เขาบอกว่าคล้ายหอมคล้ายดอกไม้อันเนี้ยมินว่ายิ่งดอกใหญ่กลิ่นยิ่งชัดกลิ่นมันยิ่งแบบละมุนหอมแม่หนูขอแวะอันนี้ก่อนเลยใหญ่มากดูเห็ดมันปูค่ะเหลืองอร่ามสีทอง
2: เห็ดมันปูที่ขึ้นในป่านะคะจะมีขึ้นเป็นแบบดอกเดียวเป็นกลุ่มกระจายอยู่ตามพื้นบริเวณไหนเนี่ยที่มีก็จะมองเห็นได้จากไกลๆเลยค่ะเพราะว่าสีของเขานี่เหลืองสดชัดมากในช่วงหน้าฝนแบบนี้นะคะชาวบ้านก็จะเข้ามาหากันเป็นประจำทุกปีเพราะว่าเห็ดจะขึ้นดีแล้วก็สามารถเก็บกันได้ทั้งวันเดี๋ยวช่วงหน้านะคะเรากลับมาเก็บ

0: เห็ดมันปูกันต่อพักสักครู่เดียวค่ะตามอำเภอจานวันนี้เรายังอยู่กันที่บ้านหนองมะค่าอำเภอหนองปรือจังหวัดกาญจนบุรีค่ะมินนี่ตามพี่เพลินหิ้วตะกร้าเข้าป่าชุมชนมาเก็บเห็ดมันปูกันที่มีให้เก็บกันแค่ปีละครั้งในช่วงหน้าฝนแบบนี้ค่ะซึ่งการหาเห็ดมันปูของชาวบ้านที่นี่นะคะเขาก็จะมีวิธีการสังเกตจากจุดเดิมๆที่เห็ดมันปูเคยขึ้นเป็นประจำทุกปีค่ะ
1: มันมีช่วงเวลาไหมพี่เพลินอย่างตอนเนี้ยที่เรามาเก็บกันอย่างเงี้ยมันเป็นช่วงเช้าเนาะ
2: เห็ดมันปูมันจะขึ้นไม่เหมือนเห็ดอื่นๆ
1: ค่ะ
2: ถ้าเห็ดอื่นๆเราก็จะอาจจะมาหา2รอบเช้าเย็นอะไรเงี้ยแต่ถ้าเห็ดมันปูอะเราสามารถมาเก็บได้ทั้งวันเห็ดมันปูเวลามันขึ้นมันก็จะขึ้นเป็นดอกเงี้ยมันจะไม่เหมือนเห็ดอื่นถ้าเห็ดอื่นมันก็ขึ้นมาตูมพอตูมเสร็จมันบานมาแล้วก็โรยแต่เห็ดมันปูเนี่ยมันสามารถได้อยู่ได้เป็นแบบเป็น10วัน
0: และตอนนี้นะคะมินนี่กับพี่เพิร์นก็ต่างคนต่างแยกย้ายกันไปตามหาเห็ดมันปูกันค่ะเพราะว่าตรงนั้นก็มีตรงนี้ก็ขึ้นมีให้เก็บกันเยอะมากจริงๆค่ะ

0: แยกกันเดินเก็บเห็ดแต่พอมาเจอกันอ้าวหนูได้เยอะกว่าเลยพี่เพิร์ลมีอีกหนึ่งวัตถุดิบนะคะที่หาได้ในช่วงนี้เหมือนกันคือนอกจากเห็ดแล้วเนี่ยก็คือเป็น
1: ใบเปราะ
0: ใบเปราะใบเปราะนี่คือมันจะขึ้นคนละที่กับเห็ดไหมคะ
1: มันก็ขึ้นรวมๆกันนะคะกระจายทั่วๆป่าเพราะว่าเปราะเนี่ยมันเขาจะมีมันลากคล้ายๆพวกกระชายพวกอะไรเงี้ยหน้าฝนนะเขาก็จะเกิดขึ้นมาใบเขาก็จะแตกมาแต่ถ้าหน้าแรงเขาก็จะเหมือนอยู่ในดินเฉยๆเป็นหัวเปาะเนี่ยมันมีทั้งเปาะลายแล้วก็เปาะเขียวธรรมดานะคะ
0: นี่มินให้ดูลักษณะของใบเปาะก่อนเผื่อใครยังไม่เคยเห็นนี่ก็คือจะเป็นเหมือนใบไม้เน
1: า
0: ะ
1: ทรงเหมือนใบโพแล้วก็ลาบติดดินเป็นสองใบ
0: ลาบติดกับดินอย่างนี้ก็คือลาย
1: ลาย
0: แล้วเราเลือกเก็บแบบไหนคะ
1: ค่ะให้เป็นใบลายแล้วก็มันจะมีกลิ่นกลิ่นมันเย็นๆหน่อยมันมีมินเย็น
0: ๆมันกรอบเนาะ
1: ค่ะ
0: เขาถึงเรียกว่าใบเปราะ
1: ใบเปราะ
0: อย่างอันนี้คือใบใหญ่เลย
1: ใบใหญ
0: ่มันจะเป็นลายลายค่ะลายลายอย่างนี้ก็คือเอาแต่ถ้าเป็นใบเปราะเขียวเราไม่เอาหรอคะ
1: มันไม่หอมมันก็กินได้แต่ว่ามันบางคนเขาบอกว่ามันจะเหม็นเคี้ยวอะไรเงี้ยมาสู้อันนี้ไม่ได
0: ้โอเคเดี๋ยวเราเก็บใบเปราะกันไปเพิ่มค่ะเอาไปทำกับข้าวกัน

0: ้อนเข้ามานี่เข้ามากันหลายคนนะคะแต่ว่าเดินหายกันไปหมดเลยแล้วตอนนี้กลับมารวมตัวกันแล้วที่ทางออกมาเจอกันอีกทีนี่แต่ละคนนี่คือในตะกร้านี่คือมีเห็ดมันปูกันพูนๆเลยอย่างพี่เพลินหาครั้งนึงเนี่ยได้เยอะสุดนี่ประมาณเท่าไหร่คะ
1: ประมาณสักกิโลกว่าๆ2กิโล
0: ประมาณกิโล2กิโลนึงอย่างแม่ใหญ่นี่คือมืออาชีพ
1: มืออาชีพ
0: ดูสิโอ้โหหนักๆเลยมันเต็มไปหมดเลยอะค่ะแม่ตอนนี้เราก็ได้เห็ดมันปูกันมาเพียบเลยนะคะรวมไปถึงใบปลอกด้วยเดี๋ยวเราจะนำวัตถุดิบทั้ง2 อย่างนี้ไปทำกับข้าวกันพักสักครู่เดียวค่ะ

0: ันแล้วนะคะแล้ววันนี้คนที่จะมาทํากับข้าวให้เรากินกันก็คือพี่ป๊อปพี่บ๊อบสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีครับ
0: วัตถุดิบของเราวันนี้ก็คือจะเป็นนี่เลยเห็ดมันปูแล้วก็ใบเปราะเดี๋ยวเราจะทำด้วยกัน2เมนูนะคะเมนูแรกก็จะเป็นห่อหมกเห็ดมันปูใส่ใบเปราะกับอีกเมนูนึงก็จะเป็นลาบเห็ดมันปูห่อหมกของเราเนี่ยก็จะมีแน่นอนเห็ดมันปูอันนี้พี่บ๊อกล้างทำความสะอาดมาแล้วเรียบร้อยเลยอันนี้มินจะให้ดูว่าเห็ดมันปูเนี่ยคือถ้าเป็นเห็ดอื่นนะมินว่ามันสลดอะไรอย่างนี้ไปหมดแล้วพี่ป๊อกคือเรามีการล้างทำความสะอาดแล้วเรียบร้อยแต่มันยังดูแบบสดเด้งอยู่เลย
2: ยิ่งล้างยิ่งสีขึ้น
0: เนาะยิ่งล้างยิ่งสีสดด้วยค่ะเนี่ยสีเหลืองสดมากเดี๋ยวเรามาดูเครื่องห่อหมกกันนะคะเครื่องเยอะเลยเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องทำพริกแกงกันด้วยก็จะมีหอมแดงกระเทียมนะคะข่าตะไคร้รากผักชีเราใช้ทั้งสองพริกเลยเป็นพริกแห้งแล้วก็พริกสด

0: วยมีไข่ไก่มีใบมะกรูดและนี้เราใช้ลูกมะกรูดด้วย
1: ลูกมะกรูด
0: เราใช้เป็นผิวผิวไหม
1: ใช่ผิว
0: ใช่ไหมจ
1: ๊
0: ะ
1: ใช
0: ่ค่ะแล้วก็มีใบโหระพาแล้วก็แน่นอนใบปลอกเกลือมีพริกไทยเราใช้เป็นพริกไทยเม็ดแบบนี้เลยแล้วก็จะเป็นกะปิเราใส่หัวกะทิด้วยนะคะแล้วก็จะมีน้ำปลาแล้วก็น้ำตาลปี๊บเป็นเครื่องปรุงเดี๋ยวเราจะมาเริ่มตำพริกแกงกัน

0: แล้วถ้าอย่างนี้คนที่ไม่ได้ตามพริกแกงเองนี่เขาใช้เป็นพริกแกงเผ็ด
1: พริกแกงเผ็ด
0: พริกแกงเผ็ดเนาะแล้วเราต้องเติมเครื่องอะไรไหมล่ะ
1: ไม่ต้องเติม
0: ไม่ต้องเติมเนาะก็พริกแกงเผ็ดธรรมดา
1: พริกแกงเผ็ดธรรมดาเลย
0: อย่างเห็ดมันปูเนี่ยค่ะพี่ป๊อกปกติแล้วพี่ป๊อกทำอะไรกินกันบ้างบ้านเรา
1: ส่วนใหญ่แกงแบบอีสานทางอีสานแกงใส่ใบยะนางใส่หน่อไม้แล้วก็แกงต้มก็ได้อร่อยดี
0: แทบเหมือนเห็ดอื่นๆเป็นเมนูเห็ด
1: เลยเห็ดนางฟ้าเลย
0: อ๋อเหมือนเห็ดนางฟ้าเอาไปต้มผัดแกงได้หมด
1: ได
0: ้ใส่พริกแห้งลงไปนะคะพริกแกงของเราเดี๋ยวจะใส่กะปิเป็นอย่างสุดท้ายแล้วก็เสร็จแล้วนะคะโหยสีจัดจ้านมากแต่ว่าเดี๋ยวเราจะผสมกับเครื่องอย่างอื่นมันก็จะพอดีเพราะว่าเดี๋ยวเราจะใส่นี่เนื้อปลาที่ป๊อกกำลังทำอยู่เลยนะคะเนื้อปลาวันนี้เราใช้เป็นเนื้อปลานิลเนาะซึ่งอันนี้เดี๋ยวเราจะสับแบบให้มันทำเป็นเนื้อห่อหมกแล้วเดี๋ยวเราจะใส่แบบเป็นชิ้นลงไปด้วยนี่อร่อยแน่นอนปลานิลเดี๋ยวเราต้องตำอีกทีเนาะให้มันละเอียดขึ้นนะคะเออให้เหนียวขออนุญาตใช้ครกเดียวกันไปเลยเพราะว่าเดี๋ยวเราก็ต้องผสมพริกแกงกับปลาอยู่ดีตำให้มันฟูเหนียวนิดนึงนะคะเดี๋ยวเราจะผสมเครื่องห่อหมกกันแล้วนะคะก็จะใส่พริกแกงปรุงรสด้วยน้ำตาลปี๊บน้ำปลาแล้วก็ไข่ไก่2ฟองคนเลยจัดจ้านมากแล้วก็ใส่หัวกะทิลงไปโอ้โหมันมากเรากะปริมาณให้มันไม่เหลวไม่ข้นเกินไปใช่ไหมคะ
1: อย่าให้เหลวมากคนไปทางเดียวกัน
0: โอเค
1: เนื้อมันจะเนียน
0: ต่อไปเราจะใส่ของอร่อยและเห็ดมันปูแล้วก็สับๆหยาบๆไปทีนึงให้มันชิ้นไม่ใหญ่เกินไปเนาะมันจะได้เนียนไปกับเนื้อห่อหมกค่ะ
1: เวลากินมันก็จะกรึบกรึบหนึบหนึบ
0: ได้ความหนุบหนับของเนื้อปลาด้วยแล้วก็ความกรึบกรึบของเห็ดด้วยเราจะคนส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันนะคะโดยต้องคนไปทางเดียวกันให้เนื้อห่อหมกนั้นเหนียวจับตัวค่ะจากนั้นนะคะก็จะใส่ห่อหมกลงในกระทงซึ่งเราก็จะใส่ใบเปลาะแล้วก็ใบโหระพารองเอาไว้ด้านล่างก่อนค่ะตามด้วยเนื้อห่อหมกและเนื้อปลานิลที่หั่นเป็นชิ้นๆค่ะนำไปนึ่งประมาณครึ่งชั่วโมงนะคะพอห่อหมกสุกได้ที่ก็จะราดหน้าด้วยหัวกะทิที่คั่วไฟอ่อนๆปิดท้ายเท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะ

0: ไปเดี๋ยวเราจะมาทำลาบเห็ดมันปูกันนะคะมาดูเครื่องลาบของเรากันนะคะก็จะมีหอมแดงพริกมีน้ำตาลทรายข้าวคั่วน้ำมะขามเปียกแล้วก็ใช้มะนาวด้วยใช้ทั้งสองอย่างเลยแล้วก็มีน้ำปลาแล้วก็พริกป่นผักของเรานี่ก็จะมีใบสะระแหน่นะคะมีผักชีแบบนี้แล้วก็จะมีผักชีใบเลื่อยผักชีใบยาวแล้วก็ต้นหอมนะคะแต่ลาบของที่นี่ใส่ใบมะกรูดด้วยอะคะพี่ป๊อก
1: ใช่เพราะว่าเวลากินอะกลิ่นหอมมันจะขึ้นจะมีรสขึ้นมาเลยหอมแต่งขึ้นมา
0: หอมขึ้นจมูกแบบนี้เอาให้เครื่องสมุนไพรมันจัดจ้านเข้าไว้ค่ะแบบนี้นะคะเดี๋ยวตอนนี้ต้องมาเตรียมเครื่องกันนี่พี่ป๊อกฉีกใบมะกรูดไม่รอแล้วนะคะ

0: าบนี่เราเตรียมเสร็จเรียบร้อยแล้วแต่ว่าก่อนที่เราจะเริ่มลาบกันต้องมาลวกเห็ดกันก่อน
1: แค่น้ำเป็นตาปูก็เอาเกลือใส่ได้เลย
0: ชอบสับบ้านนี้มากคือน้ำเป็นตาปูคือมันเป็นแบบเดือดเป็นเม็ดๆๆนี้แล้วก็ใ
1: ส
2: ่เกลือประมาณไหน
1: คะนั่นแหละพ่อ
2: โอเคมาเลยนะคะ
1: แต่งรสน้ำตาลนิด
0: อ๋อต้องใส่น้ำตาลด้วยหน่อยนึงเท่าๆกับเกลือไหมคะ
1: มากกว่าม
0: ากกว่าเกลือนิดนึง
1: รสชาติให้เห็ดมีรส
0: โอ้แล้วเหมือนพอมันยิ่งสุกอ่ะมันเหลืองเข้มขึ้นเนาะได้ไหมจ๊ะสุกไหมคะ
1: สุกแล้วทีเดียว
0: สุกแล้วยกขึ้นเลยเนาะ
3: เราจะปล่อยให้เห็ดมันปูเย็นตัวลงสักพักนะคะจากนั้นก็จะนำมาหั่นแล้วก็บีบน้ำออกนำไปลาบใส่พริกหอมแดงซอยข้าวคั่วปรุงรสด้วยน้ำปลามะนาวมะขามเปียกค่ะ
0: ปรุงรสด้วยน้ำปลานะคะข้าวคั่วโอเคหูยตอนนี้นะข้าวคั่วเจอพริกเจอมะนาว
1: กิน
0: ลาบคือขึ้นมาก
1: และอันนี้เด็ดสุด
0: ใบมะกรูด
1: ใช่
0: ต่อไปนี้ถ้าหนูทำลาบกินเองหนูต้องไปใส่ใบมะกรูดเพิ่มแหละพอเราปรุงรสเสร็จเราก็ใส่ผักใบเขียวของเราเนาะแล้วก็คลุกเบาๆอันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะลาบเผ็ดมันปู

เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเมนูจากเห็ดมันปูแล้วก็ใบเปราะของเรานะคะก็จะมีเป็นลาบเห็ดมันปูแล้วก็ห่อหมกนี่มาเดี๋ยวเรามาชิมกันเลยดีกว่าค่ะน่ากินมากคือลาบเห็ดมันปูเนี่ยนะคะตัวเห็ดอะเราลวกมาแล้วแล้วมันแบบว่าคือต่อให้มันโดนความร้อนยังไงอะมันก็ยังไม่เละไม่อะไรเลยมันยังคงเด้งหนึบอยู่เลยนะคะกรึบๆอยู่เลยแล้วก็คือที่ปอกลาบมาเนี่ยนะรสชาติมันแบบแซ่บปรี๊ดปราดมากแล้วก็ใส่ใบมะกรูดคือมันหอมขึ้นจมูกจริงๆค่ะมาที่ตัวห่อหมกเห็ดมันปูใส่ใบปลอกกันบ้างนะคะอันนี้พี่ป๊อกทำเป็นพริกน้ำปลามาให้ด้วยโหดูน่ากินมากนะเป็นแบบพริกน้ำปลาปรุงสำหรับกินกับห่อหมกเลยอะค่ะ

ในเนื้อห่อหมกอะค่ะเรามีเนื้อปลาที่มันนุ่มๆด้วยเนาะเราใส่ไข่ให้มันนุ่มๆนวลๆเนียนๆแล้วเวลาเราเคี้ยวเนี่ยเราก็จะได้ความแบบว่ากรึบๆของเห็ดมันปูแล้วก็จะได้ความมันของใบเปาะค่ะใบเปาะที่อยู่ข้างล่างเนี่ยคือมันไม่ได้เหม็นเคี้ยวไม่ได้คมไม่ได้เลยรสชาติออกจะเป็นแบบมันๆอร่อยอร่อยมากรสชาติห่อหมกก็คือแซ่บมากเหมือนกันเพราะว่าเราตำพริกแกงเองเนาะเครื่องพริกแกงก็จะหอมมากค่ะแล้วก็กินกับเนี่ยพริกน้ำปลาที่พี่ป๊อกเตรียมมาให้อันนี้ปรุงรสมาแล้วโอ้โหเติมข้าวแล้วเติมข้าวอีกหนูบอกเลยอร่อยค่ะอร่อยจริงขอบคุณพี่ป๊อกด้วยที่มาทำอาหารอร่อยๆให้เรากินนะคะขอบคุณค่ะแล้วก็ขอบคุณพี่เพลินด้วยนะคะที่พามินไปเก็บเห็ดกันแล้วก็แม่ๆแล้วก็ทุกคนเลยนะสนุกสนานมากเห็ดมีเก็บเยอะมากจริงๆค่ะขอบคุณด้วยนะคะขอบคุณค่ะสำหรับคุณผู้ชมที่ชมรายการอยู่นะคะอยากจะแนะนำติชมรายการหรือว่าอยากจะแนะนำวัตถุดิบนี่บ้านเราก็มีของดีเหมือนกันนะคะสามารถแนะนำกันเข้ามาได้นะคะผ่านทาง Facebook ของตามอำเภอจานได้เลยนะคะรวมไปถึงถ้าเกิดว่าอยากชมตามอำเภอจานย้อนหลังเนี่ยเข้าไปดูได้ผ่านทาง YouTube มีให้ชมทุกตอนเลยค่ะวันนี้มินนี่พี่ป๊อกลาไปแล้วสวัสดีค่ะ

0: อันดับต่อไป
1: นู้นบนว่าเงียบหน่อยเรียกเขาฟ้องหมดแล้ว
2: ก่อนที่พี่ป๊อกจะสับเดี๋ยวมินจะชิมก่อนว่าเห็ดที่มันสุกแล้วเป็นยังไงในเมื่อพี่ป๊อกบอกว่าเดี๋ยวมันจะคับปากไปมินเอาดอกใหญ่เลยมันจะแบบว่าหอมๆมันๆเนาะอมรินทร์ทีวี
3: องค์กรเราเนี่ยนะครับส่งเสริมทั้งคนเก่งและคนดีเรื่องของคุณธรรมเนี่ยนะครับเรามองว่าเป็นสิ่งสำคัญที่สุดในองค์กรเราที่ต้องคำนึงถึงนะครับนิยามความดีที่เราบอกพนักงานเราก็คือ 1. ความซื่อสัตย์นะครับ 2. มีความรับผิดชอบ 3. จิตอาสาเรามีกิจกรรมต่างๆที่ส่งเสริมให้พนักงานเราเนี่ยทำความดีนะครับอย่างเช่นให้พนักงานไปบ้านเด็กอ่อนนะครับไปเลี้ยงเด็กอ่อนไปบ้านตายายไปดูแลคนชรามีกิจกรรมบริจาคโลหิตมีทำบุญตักบาตรนะครับทุกเดือนนะครับตรงนี้ก็เป็นกิจกรรมต่างๆที่เราส่งเสริมให้พนักงานเราเนี่ยเป็นคนดีนะครับดังนั้นเนี่ยก็อยากจะเชิญชวนนะครับธุรกิจนะครับอย่ามองแค่ผลประกอบการในเชิงที่เป็นตัวเลขผลกำไรอย่างเดียวแต่อยากให้มองสเตคโฮลด์เดอร์อย่างมีเหตุผลทุกคนต้องได้นะครับก็คือหลักวินวินแล้วรู้จักการแบ่งปันแล้วมันจะนำไปสู่องค์กรที่ยั่งยืนสังคมที่ยั่งยืนประเทศชาติเราก็จะยั่งยืนสืบต่อไป
4: ร่วมขับเคลื่อนสังคมคุณธรรมด้วยการสร้างองค์กรคุณธรรมพอเพียงวินัยสุจริตจิตอาสารับผิดชอบเพื่อสังคมไทยอุดมสมบูรณ์มั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืน

สวัสดีครับมาพบกับพยากรณ์อากาศประจำวันที่21มิถุนายนพุทธศักราช2569สำหรับลักษณะอากาศวันนี้มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางยังคงพัดปกคลุมในพื้นที่ทางด้านทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยลักษณะเช่นนี้ทำให้ในพื้นที่ทางด้านประเทศไทยยังคงมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นได้และมีฝนตกหนักบางแห่งในพื้นที่ทางด้านภาคกลางรวมทั้งในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยในส่วนของการพยากรณ์คลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยประจำวันที่21มิถุนายนพุทธศักราช2569จากแบบจำลองเชิงคอมพิวเตอร์ของกรมอุตุนิยมวิทยาคาดการณ์ว่าในระยะนี้มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมในพื้นที่ทางด้านทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยอยู่ในเกณฑ์กำลังอ่อนถึงปานกลางจึงทำให้คลื่นลมในบริเวณดังกล่าวมีกำลังอ่อนถึงปานกลางเช่นเดียวกันโดยบริเวณทะเลอันดามันตอนบนทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรสำหรับในส่วนของทะเลอันดามันตอนล่างรวมถึงในพื้นที่ทางด้านอ่าวไทยทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรแต่บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองทั้งในส่วนของทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยสำหรับแผนที่แสดงพื้นที่คาดการณ์ความเสี่ยงในการเกิดภัยประจำวันที่21มิถุนายนพุทธศักราช2569คาดการณ์ว่าในบางพื้นที่ของประเทศไทยยังคงมีโอกาสเกิดฝนตกหนักเกิดขึ้นได้โดยเฉพาะในพื้นที่ทางด้านภาคกลางรวมทั้งในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและในพื้นที่ทางด้านภาคใต้ขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากในระยะนี้ไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตามภาคต่างๆของประเทศไทยภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนใหม่เชียงรายลำปางพะเยาน่านตากกำแพงเพชรและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด

33-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง30%ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์และอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด34-36 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีสระบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมและสมุทรสาครอุณหภูมิต่ำสุด24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด35-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง40%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด24-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด31-36 องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันออกฝั่งอ่าวไทยมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด33-35 องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันตกฝั่งอันดามันมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดพังงากระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด30-34 องศาเซลเซียสกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด26-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด34-36 องศาเซลเซียสในระยะนี้บริเวณประเทศไทยยังคงมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นได้และมีฝนตกหนักบางแห่งในพื้นที่ทางด้านภาคกลางรวมทั้งในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะในพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2 เมตรขอให้ชาวเรือในบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยท่านสามารถติดตามข้อมูลพยากรณ์อากาศได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: จำนวนมากจึงมีพระราชปณิธานอันแน่วแน่ในการรักษาสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะป่าไม้ทรงตระหนักถึงความสำคัญของป่าไม้อันเป็นแหล่งกำเนิดของต้นน้ำลำธารดังพระราชดำรัสที่ว่าพระเจ้าอยู่หัวเป็นน้ำฉันจะเป็นป่าป่าที่ถวายความจงรักภักดีต่อน้ำพระเจ้าอยู่หัวสร้างอ่างเก็บน้ำฉันจะสร้างป่า
1: โอ้โหซาบซึ้งจังเลยค่ะ
2: ใช่แล้วล่ะพระองค์ทรงแสดงความจงรักภักดีต่อในหลวงรัชกาลที่9ผ่านพระราชกรณียกิจในการดูแลรักษาป่าทั่วเมืองไทยที่ภาคเหนือท่านทรงทำโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ส่วนที่อีสานท่านทรงทำโครงการป่ารักน้ำโครงการเหล่านี้เปลี่ยนพื้นที่ที่แห้งแล้งมากๆให้กลายเป็นป่าเขียวชอุ่มเลยนะ
1: เราไปดูกันดีกว่าว่าท่านปลูกป่าได้ยังไง
3: บ้านกุดนาขามจังหวัดสกลนครพุทธศักราช2526
4: เด็กน้อยลูกผู้ใดนี่มาเฮ็ดอีหยังกันกลางถนนดีเด้อที่หลบทัน
1: ขอโทษด้วยค่ะขอโทษด้วยค่ะ
5: อ้าวนึกว่าผู้ใดบักจอยสิไปใส
4: ว่าสิไปหาเฮ็ดงานที่กรุงเทพแล้วพวกเจ้าล่ะมาเดินอีหยังกลางแดดฮ้อนๆจังซี
5: ่ข่อยสิไปเฮ็ดงานคือกันงานปลูกป่าน่ะ
4: อีหยังนะปลูกป่าบ้าไปแล้วบ่แล่งๆจังซี่สิปลูกเฮ็ดหยังปลูกไปก็ตายหมดเจ้าบ้าบ่ไปหางานในเมืองกับหมู่เฮาดีกว่าบักเถิง
5: บ่ไปดอกเจ้าบ่ฮู้แล้วว่าปีที่แล้วน่ะพระราชินีเฮ็ดโครงการป่ารักน้ำที่บ้านถ้ำติ้วแล้วเพิ่มที่กุดนาขามบ้านเฮาเนี่ยให้คนมาช่วยกันปลูกต้นไม้และดูแลป่าเฮ็ดเป็นอาชีพและมีรายได้ด้วยผ่านไปปีเดียวเห็นป่าสีเขียวเต็มไปหมดมีคนสมัครเข้าร่วมหลายเลย
4: คอยก็ว่าจะไปด้วยจะช่วยท่านเฮ็ดให้หมู่บ้านเฮามีป่าสีเขียวบ้างทีนี้พวกเฮาก็บ่ต้องไปเฮ็ดงานเฮ็ดการที่อื่น
6: บักจอยไปกันเถอะ
4: เจ้าไปผู้เดียวเถอะ
6: อ้าวอีหยังวะเนี่ย
4: เอ็งดูสิพระราชินีท่านมาช่วยหมู่บ้านเฮาแล้วหมู่เฮาเป็นคนที่นี่แท้ๆจังไดถึงบ่ช่วยกันอีกอย่างถ้าต้นไม้มันปลูกขึ้นก็แสดงว่าไร่นามันเฮ็ดได้ไปกะอยากเฮ็ดการเฮ็ดงานอยู่ที่บ้านอยู่กับพ่อกับแม่คือกันบักเถิงบักเถิงโว้ยไปไปด้วย
2: นึกยังไงถึงอยากปลูกต้นไม้เนี่ย
7: ผมเห็นพระพันปีทรงปลูกป่าก็เลยอยากช่วยบ้างครับเมืองไทยจะได้มีต้นไม้เยอะ
2: ๆดีมากเลยแต่ท่านไม่ได้ทรงทำแค่เรื่องป่านะในท้องทะเลก็ทรงมีโครงการฟื้นฟูทรัพยากรชายฝั่งและท่านก็ยังทรงนำแนวคิดเกษตรทฤษฎีใหม่ของในหลวงรัชกาลที่9ทำเกษตรแบบผสมผสานมาสร้างความตัวอย่างให้ประชาชนด้วยนะแล้วนี่ดูนี่ในหลวงรัชกาลปัจจุบันและพระราชินีก็ทรงต่อยอดโดยพระราชทานจัดตั้งโครงการฟาร์มตัวอย่างต้านภัยโควิด-19ในหลายพื้นที่ทำให้คนที่ว่างงานหรือต้องกลับภูมิลำเนาได้มีงานทำเลี้ยงชีพต่อไปได้ด้วยนะ
1: หนูอยากเห็นมากเลยค่ะกลับบ้านไปต้องขอให้คุณแม่พาไปดูซะแล้ว
2: ดีมากเลย
7: สมเด็จพระพันปีหลวงทรงเป็นกำลังสำคัญที่ช่วยรักษาป่าไม้และท้องทะเลของประเทศไทยตามที่พระองค์เคยตรัสว่าพระเจ้าอยู่หัวเป็นน้ำฉันจะเป็นป่าป่าที่ถวายความจงรักภักดีต่อน้ำนอกจากนี้ยังทรงก่อตั้งโครงการฟาร์มตัวอย่างอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อให้ประชาชนที่ตกทุกข์ได้ยากสามารถพึ่งตัวเองได้ซึ่งโครงการนี้ในหลวงรัชกาลปัจจุบันยังทรงสืบสานต่อมา

0: เป็นพระปฐมบรมราชโองการที่พระองค์จะสืบสานรักษาและต่อยอดแนวคิดของในหลวงรัชกาลที่9
1: นี่เป็นโครงการชลประทานอันเนื่องมาจากพระราชดำริทำไมได้โครงการนี้นะกระท้อนอร่อยๆแบบนี้ไม่มีทางได้กินหรอกนะ
2: ทุเรียนในรถเนี่ยสงสัยจะอร่อยกว่ากระท้อนปลาจีนสลัมมัง
1: พูดจาแบบนี้จะวัดกันใช่ไหมฮะ

กล้วยไม้ไทยขึ้นชื่อเรื่องความสวยงามครับในประเทศไทยของเรามีพื้นที่ปลูกกล้วยไม้กว่า 20,000 ไร่และในแต่ละปีก็มีผลผลิตเกือบ 50,000 ตันครับขายทั้งในประเทศแล้วก็ส่งออกขายทั้งแบบตัดดอกขายแล้วก็ยกทั้งต้นกันไปเลย

0: ีที่แล้วหรือปี2557ครับเกษตรกรและผู้ประกอบการประสบปัญหากล้วยไม้ล้นตลาดยอดขายนี้ลดลงหวบหวบหวบเลยทีเดียวผู้มีส่วนเกี่ยวข้องหลายฝ่ายครับจึงระดมความคิดเพื่อช่วยกันกระตุ้นกล้วยไม้ไทยให้กลับมาคึกคักกันอีกครั้งหนึ่งครับงานตลาดนัดกล้วยไม้คุณภาพจึงเกิดขึ้นโดยใช้พื้นที่บริเวณถนนเลียบคลองพดุงกรุงเกษมข้างทำเนียบรัฐบาลโดยมีนายปิติพงษ์พึ่งบุญณอยุธยารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงาน
1: เพื่อพัฒนาช่องทางการตลาดกล้วยไม้คุณภาพให้กว้างขวางมากขึ้น
0: โดยมีพนักท่านนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชากล่าวเปิดงานตลาดนัดกล้วยไม้คุณภาพได้ครั้งนี้ด้วยล่ะครับ
2: ในแต่ละปีนั้นเราสามารถที่จะผลิตกล้วยไม้ดอกนะครับส่งออกได้เป็นจำนวนมากรายได้มากกว่าปีละ 3,000 ล้านบาทวันนี้ก็เราเป็นอันดับ2นะเรื่องกล้วยไม้ในโลกนี้แต่เป็นกล้วยไม้ในเขตร้อนนะครับขอขอบคุณเกษตรกรทุกท่านที่มีส่วนร่วมในวันนี้นะครับขอบคุณภาคเอกชนวันนี้ก็ขอเปิดงานตลาดด้านกล้วยไม้คุณภาพนะครับเพื่อเป็นการเปิดช่องทางตลาดกว้างขวางมากขึ้นแล้วก็ผลักดันให้วงการกล้วยไม้ของไทยเติบโตอย่างนี้ขอขอบคุณทุกคนเป็นอย่างยิ่งนะครับสวัสดีครับ
3: ขอบคุณท่านนายกที่เป็นส่วนร่วมในช่วง
0: แล้วกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกและเลี้ยงกล้วยไม้เขาได้สร้างสรรค์สร้างจุดขายสร้างนวัตกรรมอะไรใหม่ๆให้กับวงการกล้วยไม้ไทยกันบ้างวันนี้มาตามดูเกษตรไทยไอดอลของเรากันเลยครับก็อย่างที่ท่านนายกบอกนะครับว่ามูลค่าการส่งออกกล้วยไม้ของไทยนั้นสร้างรายได้มากกว่า 3,000 ล้านบาทต่อปีแต่สำหรับตลาดในประเทศก็สำคัญนะครับเพราะฉะนั้นงานตลาดนัดกล้วยไม้คุณภาพจึงเป็นเสมือนจุดนัดพบของคนรักกล้วยไม้ที่ผู้ปลูกและผู้ซื้อได้มาเจอกันกล้วยไม้หลากหลายสายพันธุ์ก็มีให้เห็นกันอย่างจุใจครับไม่ว่าจะเป็นกล้วยไม้สกุลแคทเธอริยาซึ่งถือว่าเป็นราชินีแห่งกล้วยไม้เพราะว่ามีดอกใหญ่สีสันสวยงามแล้วก็มีกลิ่นหอมครับกล้วยไม้สกุลหวายถือว่าเป็นกล้วยไม้ที่เหมาะกับสภาพอากาศของเมืองไทยอีกทั้งยังออกดอกตลอดปีสกุลรองเท้านารีชื่อนี้มีที่มาจากกลีบดอกหรือกระเป๋าที่มีลักษณะคล้ายกับรองเท้าของคุณสุภาพสตรีนั่นเองครับสกุลแวนด้าเป็นกล้วยไม้ที่มีรากอากาศจึงต้องการการรดน้ำบ่อยๆครับสกุลฟาแลนนอปซิสมีรูปทรงสีสันสวยงามกลีบดอกหนาใหญ่ก้านช่อยาวซึ่งเหมาะแก่การปักแจกันมากๆครับสกุลออนซิเดียมมีลำต้นเล็กสั้นเกสรมีปีกออกมาสองข้างจุดเด่นอยู่ที่ปลายปากขนาดใหญ่ครับสกุลมอคคารามีสีสันที่โดดเด่นชื่นชอบแดดจัดออกดอกมากในฤดูแล้งครับกล้วยไม้สกุลช้างชื่อนี้มีที่มาจากรูปทรงของต้นใบรากและช่อดอกที่มีขนาดใหญ่โตครับจุดเด่นที่สำคัญที่สุดอยู่ที่มีกลิ่นที่หอมมากและออกดอกในช่วงฤดูหนาว

0: แต่เมื่อกล้วยไม้เกิดภาวะล้นตลาดราคาตกทางด้านเกษตรกรและผู้ประกอบการกล้วยไม้เขามองถึงปัญหาและแนวทางแก้ไขของเรื่องนี้ยังไงกันบ้างล่ะครับ
1: ที่ราคามันตกนี่นะฮะเพราะว่า1คนปลูกกันมากนะฮะเพราะว่ารายใหญ่ๆคนละ100 200ไร่เนี่ยนะฮะตอนนี้รายเกิดยากยังไง
2: ถ้าจะโฟกัสให้ตรงประเด็นนะครับมันขึ้นอยู่กับเกษตรกรส่วนใหญ่เนี่ยปลูกอะไรในเมื่อปลูกตรงนั้นเนี่ยปัจจุบันมีราคาที่ตกต่ำเพราะฉะนั้นเราจะต้องมุ่งเน้นไปทางด้านกล้วยไม้ตัดดอกโดยเฉพาะสีการบินไทยว่าเราจะขยายฐานการตลาดอย่างไรนะครับแล้วก็จะมีการคุยกันทำอย่างไรไม่ให้เกิดราคาตกต่ำนะครับแล้วก็ตัวอื่นๆเนี่ยก็จะดีขึ้นมาทั้งระบบนะครับ
0: ผลผลิตกล้วยไม้ตัดดอกขายนั้นมียอดส่งออกกว่า 46% ซึ่งกล้วยไม้ตัดดอกสีการบินไทยที่ว่ามานั้นก็คือกล้วยไม้สกุลหวายที่มีดอกสีม่วงแดงเป็นสีที่ได้รับความนิยมอย่างมากเลยแหละครับและในงานนี้ก็มีกล้วยไม้ตัดดอกสียอดนิยมและกล้วยไม้สายพันธุ์ต่างๆสีสันสวยงามจัดแสดงและจำหน่ายในราคาย่อมเยาด้วยล่ะครับโอ้โหสวยๆทั้งนั้นเลยสำหรับผู้ประกอบการบางรายก็มองว่างานตลาดนัดกล้วยไม้ครั้งนี้เป็นโอกาสที่ดีที่ผู้บริโภคจะได้เห็นความหลากหลายและการพัฒนาของสายพันธุ์กล้วยไม้ชนิดต่างๆด้วยนะครับ
3: มันน่าจะนำเสนอหรือประชาสัมพันธ์หรือการออกรถโชว์กระตุ้นให้มันเกิดแรงที่ว่าคนมาเห็นกล้วยไม้ซึ่งมีความหลากหลายมีการพัฒนาไปค่อนข้างไกลและเกิดความหลงไหลกับมันจะทำให้ตลาดทั้งต้นทั้งดอกเนี่ยจะมีคนสนใจมีลูกค้าที่มาบริโภคในสินค้าพวกนี้ค่อนข้างเพิ่มมากขึ้น
0: ปัจจุบันกล้วยไม้ได้ถูกพัฒนาสายพันธุ์ให้มีความสวยงามเพิ่มมากขึ้นมองดูสวยสะดุดตาทั้งนี้ก็เพื่อให้ผู้บริโภคได้มีตัวเลือกที่หลากหลายใครรักใครชอบพอสายพันธุ์ไหนก็เลือกซื้อตามใจชอบกันได้เลยนะครับ

0: งานตลาดนั้นกล้วยไม้ครับรวบรวมกล้วยไม้สารพัดชนิดที่คนปลูกคนเลี้ยงเต็มใจนำมาเสนอมองไปทางไหนก็มีแต่กล้วยไม้กล้วยไม้กล้วยไม้สวยๆทั้งนั้นเลยครับผมแหมฝีมือคนไทยเนี่ยสุดยอดจริงๆ
1: เด่นพุทธเราที่เอามาจัดวันนี้มีอะไรบ้าง
2: แน่นอนครับความภาคภูมิใจสูงสุดพันพระราชทานนาม4พระนามนะครับจากสมเด็จพระเทพพระราชทานชื่อมาว่ารักตศิรินทร์และก็ม่วงราชกุมารีนะครับกล้วยไม้แล้วก็จากพระองค์โสมนะครับชื่อว่าโสมสวรีนะครับแล้วก็ชมพูนครินทร์จากสมเด็จพระพี่นางครับผม
1: มาที่บูธแอร์ออคิดได้เห็นครบเลย
2: แน่นอนครับ 4,000 พระนามครับที่บูธแอร์ออคิดครับที่ข้างทำเนียบรัฐบาลครับ
1: ครับผม
3: ถ้าเป็นพันเด่นที่ล่าสุดจริงๆมันเป็นไม้ตัดดอกที่ตอนนี้กำลังได้รับความนิยมในทั่วโลกหลายๆประเทศเนี่ยก็จะมีช้างแดงนิวอาชิมาสีแดงเนี่ยฮะก็จะเป็นไม้ที่สวยงามมากค่อนข้างที่จะเป็นที่นิยม
1: ลุงมานี่ครับ
4: กราฟ
1: ของมานี่การ์เด้นฮะมีพันกล้วยไม้พันอะไรมาโชว์มั้ยคร
4: ับ ก็ผมจะหนักม็อกกับแคทยา
1: ม็อกคือมัคคาร่าม
4: ัคคาร่า
1: แล้วก็แคทยา
4: แคทยา
1: ครับทำไมฮะ
4: เพราะว่ามัคคาร่านี่คนปลูกน้อยนะตลาดยังต่างประเทศต้องการเยอะอายุยืนปลูกทีได้ไป
1: ชิวชิว
0: ใครที่ได้มางานตลาดนัดกล้วยไม้คุณภาพในครั้งนี้รับรอง

0: คิดอะไรเงี้ยโปเวลาเครียดเวลาเนี้ยมองดอกไม้จะสวยมากแล้วก็จะมีไอเดียออกมาดีๆโล่งทุกอย่างที่แบกไว้อ่ะเอาทิ้งหมดเลย
1: ปลูกเลี้ยงเพื่อความสุขความสุขของเราอ่ะแบบกล้วยไม้มันแบบยังไงก็เพลิดเพลินนะคะยิ่งเราเลี้ยงแล้วเขางามเนี่ยเราก็รู้มีความสุขยิ่งเมื่อไหร่ที่รู้ดูออกดอกช่วงเนี้ยสวยมากชอบช้างค่ะชอบประเภทช้างหอมด้วยแล้วก็สีสันเขาแบบน่ารักค่ะ
2: พาภรรยามาครับแล้วภรรยากับลูกเขาชอบกล้วยไม้สีสวยครับ
3: เพราะว่าตัวเองก็มีอาชีพครูก็เลยรักกล้วยไม้ส่วนมากก็ชอบตระกูลช้างที่เป็นไม้ป่าจริงๆอะค่ะมันหอมมันสวยโดยธรรมชาติ

0: ท่านผู้ชมอย่าพลาดกันนะครับกล้วยไม้ของเรานะครับที่มาเนี่ยก็คงจะไม่มีที่ใดที่เอาไปจัดรวมแล้วครบกันอย่างนี้นะครับ
1: อลังการ
0: ก็อลังการกล้วยไม้อยู่ที่ข้างทำเนียบครับ
1: ครับผม
2: ก็เชิญชวนถ้าใครมีโอกาสนะครับฝากมาเที่ยวแล้วงานอย่างเงี้ยแล้วจะมีของดีๆออกมาสู่ตลาดสู่ผู้บริโภคกับประชาชนที่เห็นของดีๆเยอะ
3: ครับมางานที่ทำเนียบนี่นะฮะอลังการ1บริษัทส่งออกนายกสมาคมกล้วยไม้แล้วสวนดังๆมาลงที่นี่กันหมดนะครับถ้าไม่มาจะเสียโอกาสมาดูนะครับ
1: ไม่มาเสียใจแน่นอน
3: เสียใจครับอลังการครับ

0: สำหรับงานตลาดนัดกล้วยไม้คุณภาพที่บริเวณถนนเลียบคลองพดุงกรุงเกษมนะครับทางทำเนียบรัฐบาลเขาก็จัดทุกวันจนถึงสิ้นเดือนกุมภาพันธ์กันเลยทีเดียวครับ
1: ใครยังไม่มาก็รีบๆกันหน่อยนะครับผมบอกได้เลยว่าถ้าใครพลาดงานนี้บอกคำเดียวครับว่าเสียดาย

จากครอบครัวชาวสวนผู้ปลูกกล้วยไม้แบบตัดดอกขายครับเหมือนกับชาวสวนผู้ปลูกกล้วยไม้ทั่วๆไปในแถบอำเภอบางเลนจังหวัดนครปฐมครับกลายมาเป็นครอบครัวเกษตรไทยไอดอลที่ดำเนินธุรกิจปลูกกล้วยไม้แบบครบวงจรที่สำคัญครับเขามีหน้าร้านขายกล้วยไม้ที่ใหญ่มากเรียกว่าซุปเปอร์มาร์เก็ตกล้วยไม้

0: มีอะไรให้ช่วยไหมครับ
1: อ้าวพนักงานที่นี่แต่งตัวดีใช้ได
0: ้มีอะไรให้ช่วยไหมผมเจ้าของครับ
1: อ้าวป๊อปครับอ้าวคุณป๊อปเหรอครับ
0: ครับ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
1: โอ้คุณป๊อปเพิ่งมาครั้งแรก
0: ครับ
1: ต้องขอโทษด้วยผมนึกว่าพนักงานไม่แต่งตัวซะดีเลยที่นี่นี่เขาเรียกว่าซูเปอร์มาร์เก็ตกล้วยไม
0: ้ถูกต้องครับอันนี้เขาเรียกศูนย์ดิสเพลย์เป็นซูเปอร์มาร์เก็ตนะครับ เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เลยกลายเป็นแหล่งที่ว่าโชว์สินค้าให้เขารู้สึกว่าเดินเนี่ยแล้วเราปลูกเลี้ยงกล้วยไม้เนี่ยแสงแดดอย่างนี้วางบนโต๊ะอย่างนี้นะครับคุณรดน้ำอย่างนี้วันละครั้ง นะอย่างมีปุ๋ยก็ฉีดให้เขาทานบ้างอาทิตย์ละครั้ง เนี่ยกล้วยไม้ชอบอยู่อย่างเนี้ยคุณก็เดินดูว่าถ้าคุณเอากลับไปไว้ที่บ้านก็เอาไปไว้ในสภาพแวดล้อมประมาณอย่างเนี้ยแล้วก็คุณก็เลือกซื้อสั่งออเดอร์ได้นะครับคุณไม่เคยมาคุณก็มาสักครั้งนึงแล้วก็มาดูว่าอ๋อมันมีอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้อย่างน
1: ี้มีทั้งปลีกและส่ง
0: แน่นอนเราจัดเป็นส่งเนี่ยเป็นหลักนะครับแต่ลูกค้าปลีกเข้ามาซื้อได้ในราคาส่ง
2: ไม่ว่าจะซื้อต้น2ต้นหน้าร้านหรือซื้อเยอะๆเต็มรถขนาดนี้ก็ขายกันในราคาส่งครับ
1: มีกล้วยไม้ทั้งหมดเนี่ย
0: หลากหลายสายพันธุ์ครับสกุลที่ทำการตลาดได้หลักๆเนี่ยประมาณ 7-10 สายพันธุ
2: ์กล้วยไม้ที่ทางแอร์ออคิดขายอยู่ตอนนี้มากที่สุดเห็นจะเป็นกล้วยไม้สกุลหวายนี่แหละครับเพราะเป็นกล้วยไม้เมืองร้อนเหมาะอย่างยิ่งกับ

0: สภาพอากาศของบ้านเราและยังมีอีกหลายสกุลเช่นมอคคาร่าที่ชื่นชอบแดดจัดๆสกุลแคทเธอรียาที่มีดอกขนาดใหญ่สีสันสวยงามและมีกลิ่นหอมครับสกุลแวนด้ากล้วยไม้ที่ต้องใส่ใจเป็นพิเศษเพราะมีรากอากาศต้องคอยรดน้ำให้บ่อยๆด้วยนะครับนอกจากนี้ก็ยังมีกล้วยไม้เมืองหนาวที่พัฒนาจนสามารถเลี้ยงได้ในบ้านเราอย่างออนซิเดียมหรือจะเป็นกล้วยไม้สกุลช้างที่ออกดอกเฉพาะหน้าหนาวที่มีให้เลือกซื้อเลือกหากันด้วยนะครับ
1: มีข้อแนะนำสำหรับคนเพิ่งมาใหม่อย่างผมไหมครับว่าควรจะดูยังไงว่าเป็นต้นที่ดีดอกอย่างนี้อย่างนั้นนะอะไร
2: แน่นอนครับคนที่มาเลือกกล้วยไม้ให้ไปอยู่ได้นานเนี่ยเขาจะเลือกกล้วยไม้ที่กำลังเพิ่งเริ่มบานต้นสวยช่อสวยไหลช่อ
1: เท่าที่ดูป้ายราคา
2: ครับ
1: ไม่แพงเลย
2: คือเราก็มีกระบวนการผลิตเนี่ยตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำเพราะฉะนั้นนะครับ
1: เดี๋ยวกำลังจะบอกว่ากล้วยไม้เนี่ยเราเพาะเองเลยเหรอ
2: คือนอกจากจะเพาะเนี่ยเรามีทั้งการพัฒนาสายพันธุ์ก่อนมีการเพาะในห้องแลบพอเลี้ยงเนื้อเยื
1: ่อ
2: นะครับแล้วก็ยังมีการทำต้นกล้าขึ้นมาก่อนที่จะมาออกดอกเนี่ยนะครับมีฟาร์มเก็บนะครับแล้วก็อันนี้คือต้นที่มีดอกแล้วแล้วก็มีฟาร์มตัดดอกที่ขายเฉพาะช่อดอกก็มีครับ
1: ขอดูได้ไหม
2: ดีไหม
1: ดีนะจะดี
2: หรือเปล่าเนี่ย
1: จะดีมากเลยครับ
2: โอเคอ่ะในเมื่อขอกันอย่างนี้ก
1: ็
2: ต้องพาไปชมกัน
1: แต่ก่อนอื่นเดี๋ยวขอช้อปปิ้งก่อน
2: ได้ครับ

0: วัสดีครับพ่อแอร์หรือเปล่าครับ
1: สวัสดีครับ
2: พ่อแอร์ผู้ให้กำเนิดแอร์ออคิดผู้ที่อยู่เบื้องหลังที่คอยทำให้แอร์ออคิดมีกล้วยไม้สีสันแปลกใหม่ซึ่งเป็นคุณพ่อของคุณป๊อปนั่นเองล่ะครับ
3: คุณพ่อครับ
4: ครับ
3: ถามหน่อยเคล็ดลับในการที่ว่าจะเอาดอกนี้มาผสมกันกลายเป็นดอกนี้เนี่ยเราน่าจะดูยังไงพ
4: ่
3: อ
4: โอ้มีจินตนาการเลยว่าเราจะเอาสีนี้ผสมกับสีนี้หน้าตามันน่าจะไปทางไหน
2: อาศัยจินตนาการล้วนๆออกแนวศิลปินนะครับคุณพ่อ
4: ดูต้นดูดอกหรือดูช่อนะบานแล้วร่วงไหม
3: ดูดอกลายดอกหรือดอกเบี้ยพ
4: ่อดอกไม้ดอกเบี้ยไม่ต้องดูมันมาเอง
2: ไม่ได้ดูแค่สีสันหรือว่าลวดลายของดอกเพียงอย่างเดียวนะครับลักษณะของต้นก็เป็นสิ่งสำคัญที่ไม่ควรมองข้าม
4: แล้วแต่เราจะดูว่าน่าจะเอาต้นไหนทำเป็นพ่
3: อ
4: เอาต้นไหนทำเป็นแม่แล้วแต่นะเดี๋ยวผมจะเกี่ยเกตอนให้ดูว่าเท่าเกตอนนี่เราจะเรียกว่าตัวผู้
3: เจ้าบ่าวพ่อ
4: เจ้าบ่าวแล้วเราก็จะเกี่ยเกสรเขา
2: ก่อนผสมพันธุ์กล้วยไม้ก็ต้องเกี่ยเกสรตัวผู้ออกจากดอกแม่พันธุ์จากนั้นก็นำเกสรตัวผู้ออกจากดอกพ่อพันธุ์ไปผสมกับเกสรตัวเมียเท่านี้ก็เป็นอันเสร็จพิธีครับ
3: คุณพ่อเหมือนคุณพ่อเป็นพ่อสื่อเลยนะ
4: ใช่เลยเพราะว่าเราเนี่ย
3: ทั้งหมดกี่ดอกละกี่คู่ละจับแต่งงานไปกี่คู่ละประมาณ
4: ไม่ใช่เป็นร้อยละอาจจะถึงเป็นหมื่นก็ได้ต้องไปดู
3: คู่แล้วนะ
4: ใช่ใช่
3: ยอด
4: พอเราผสมเสร็จเนี่ยดอกมันก็จะถูก
3: ครับ
4: แน่ๆ
2: หลังจากนี้ก็ต้องคอยดูแล้วครับว่าที่ผสมไปแล้วจะติดหรือไม่ซึ่งถ้าคอดอกยังเขียวและอวบขึ้นเป็นฝักอย่างนี้แสดงว่าผสมพันธุ์ติดไม่มีปัญหาครับ
3: ผมสังเกตว่าเนี่ยพอผสมแล้วตั้งท้องเนี่ยคุณพ่อก็จะมีเนี่ยด้วยเนาะเป็นเหมือน
4: มันต้องมีโค้ดพ่อชื่ออะไร
3: ครับ
4: แม่ชื่ออะไรลักษณะสีอะไร
3: ใน 100% เนี่ยสมหวังสักกี่เปอร์เซ็นต์พ่อ
4: จะบอกว่า50 50ก็คงไม่ถึงแต่เท่าเราเคยผสมข้อออกมาแล้วเนี่ยเท่ามีโค้ดมีประวัติของต้นนี้เนี่ยเวลาจะทำต่อไปเนี่ยมันเกิน50ละทีนี
2: ้พอฝักมีอายุได้3เดือนเมื่อผ่าออกจะเห็นว่าข้างในมีเมล็ดอยู่เต็มไปหมดเลยครับซึ่งเมล็ดจิ๋วพวกนี้จะนำไปเพาะเลี้ยงในห้องปลอดเชื้อต่อไปยังไงล่ะครับ
5: ก็เริ่มจากที่เราตั้งท้องแก่เรียบร้อยก็ทำการผ่าแล้วก็เอาเมล็ดมาใส่ในกรดอาหารวุ้นห้องนี้ก็จะเป็นห้องเริ่มกระบวนการการเพาะเมล็ด
2: และนี่ก็คือคุณเอ็กน้องชายคุณป๊อปพาเรามาดูห้องเพาะเลี้ยงและขยายพันธุ์กล้วยไม้ของแอร์ออคิดกันละครับ
5: บางขวดนี้ถือว่ามีความสมบูรณ์ถือว่าเมล็ดนี้
3: อย่างฟูอ่ะ
5: ใช
3: ่ฟูอ่ะ
5: บางต้นนะครับ

0: ที่เป็นพ่อแม่เนี่ยจะให้ลูกดกก็จะมาแสดงผลตรงนี
1: ้และที่แออัดอยู่ในขวดก็ไม่ใช่อะไรนะครับนั่นก็คือกล้าของกล้วยไม้ที่ได้จากการผสมพันธุ์นั่นเองต้องเลี้ยงไว้อย่างนี้2ปีครับจึงจะเอาไปเลี้ยงต่อนอกห้องแลบได้ระหว่างที่อยู่ในขวดก็จะให้อาหารวุ้น6เดือนต่อครั้งเพื่อการเจริญเติบโตครับซึ่งอาหารที่ว่านี้ทางแอร์ออคิดเขาก็ผลิตกันขึ้นมาเองนะครับและส่วนผสมหลักก็มาจากธรรมชาติครับแม่ครบเครื่องจริงๆหลังออกจากห้องแลบก็ต้องมาคัดสรรกันละครับเพื่อหาต้นกล้าที่แข็งแรงและนำไปปลูกต่อการคัดก็ไม่มีอะไรมากนะครับพึ่งแดดรำไรเอาไว้อย่างนี้ต้นไหนไม่ตายไปซะก่อนก็แสดงว่าใช้ได้ละครับคราวนี้ก็ต้องรอดูกันละครับว่าต้นกล้ากล้วยไม้เหล่านี้จะโตมาให้ดอกแบบไหนเหมือนที่วาดฝันกันเอาไว้หรือเปล่าซึ่งถ้านับกันตั้งแต่ขั้นตอนแรกจนถึงช่วงเวลานี้ก็ใช้เวลาไม่นานหรอกครับแค่5ปีเท่านั้นเอง
2: คือมันต้องเทียบกับหน้าเราด้วยคือถ้ามันบานเยอะกว่านี้ช่อมันจะโค้งลงอย่างกับฟาแลนอฟซิส
1: เมื่อต้นกล้วยไม้ที่ผสมพันธุ์แล้วให้ดอกออกมาที่สวยงามแปลกใหม่ก็จะต้องนำไปขยายพันธุ์ด้วยการเพาะเลี้ยงในเยื่อในห้องแลบห้องนี้ล่ะครับที่แอร์ออคิดเขาไม่ได้ขายแค่ต้นแค่ดอกเท่านั้นนะครับต้นกล้าเล็กๆในขวดนี้ถ้าใครอยากจะไปลองเลี้ยงดูเขาก็ขายครับผสมพันธุ์กล้วยไม้มานานจนได้กล้วยไม้ชนิดใหม่ๆหลายร้อยหลายพันชนิดรวมไปถึงสายพันธุ์แปลกใหม่ล่าสุดคันนี้ด้วยล่ะครับ ไม่ใช่ละ แต่ที่ครอบครัวคุ้มวิเชียรภาคภูมิใจสูงสุดก็คือกล้วยไม้ในกลุ่มนี้ครับได้แก่รักตศิรินและม่วงราชกุมารีที่ได้รับพระราชทานชื่อจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีชมพูนครินทร์ได้รับพระราชทานชื่อจากสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์และโสมสวลีได้รับประทานชื่อจากพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาศครับ
3: จากอดีตตอนนี้50ปีแล้วเนาะ
4: ก็ครับประมาณ
3: 50ปีจากคุณรุ่น
4: คุณตาคุณยายคุณพ่อคุณแม่แล้วก็มารุ่นผมกับน้องชาย
3: ซึ่งเป็นรุ่นที่3
4: รุ่นที่3ครับ
3: อนาคตต่อไปจะเดินยังไงครับ
4: เราก็ต้องพยายามทำให้กล้วยไม้ที่เราผลิตขึ้นมาเนี่ยมีฐานการตลาดที่มั่นคงกระจายให้มันแพร่หลายนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเรามีฐานการตลาดที่กว้างเนี่ยนะครับเราผลิตของออกมาแน่นอนเราก็ขายได้นะครับเรามีการตลาดรองรับตลาดจริงๆก็ต้องการสีเข้มสีฉูดฉาดฉูดฉาดนะครับคือถ้าเป็นสีเดิมเขาก็ต้องการให้มันดอกใหญ่ขึ้นอะไรที่มันมีดีขึ้นมากขึ้นใหญ่ขึ้นยาวขึ้นทนขึ้นเลี้ยงง่ายขึ้นออกดอกบ่อยขึ้นพวกที่มันดีขึ้นเนี่ยนี่ก็คือหน้าที่ที่เราจะต้องพัฒนาพอเราพัฒนาเขาก็จะได้ติดตามว่าผลิตภัณฑ์ที่เราออกมาเนี่ยมันมีอะไรที่แหวกแนวขึ้นไป
3: แง้มได้ไหมว่ารายได้ปกติเนี่ยต่อเดือนเนี่ยประมาณสักเท่าไหร่โหพื้นที่เยอะขนาดนี
4: ้ก็ไม่แน่ใจแต่ก็รายได้ต่อปีก็หลักล้านครับ
3: คุณป๊อปครับแอร์ออคิด50ปีแล้วต้องมีสูตรลับหรือมีเทคนิควิธีการเด็ดๆอะไรบ้างครับถึงอยู่มาได
4: ้แน่นอนครับต้องซื่อตรงและมั่นคงกับลูกค้าแล้วก็รักษาคุณภาพนะครับเพราะลูกค้าเนี่ยนะครับเขาซื้อเนี่ยเขาก็ต้องมั่นใจเขาก็ต้องอยากที่จะได้ทั้งคุณภาพเวลาเราผลิตเราทำอะไรเนี่ยนะครับปัจจุบันเนี้ยเราจะดูแต่ว่าเราชอบสิ่งนั้นไม่ได้เราต้องเดินคู่ไปพร้อมกับลูกค้านะครับว่าตลาดต้องการอย่างไรนะครับทำอย่างไรให้เรากับตลาดเดินไปได้พร้อมกันครับ
3: ก็คือเรารักอย่างเดียวไม่ได้ละต้องรู้ว่าลูกค้ารักอะไรด้วย
4: เราดูว่าสวยคนเดียวลูกค้าไม่ดูว่าสวยกับเราใครจะซื้อครับ
3: ไม่มี
4: นะไม่มีครับ
3: สวยคนเดียวไม่ได้
4: ไม่ได้ครับไม่ได้ครับอันนี้ประสบการณ์สอนเราครับ
3: 50ปียืนยันครับ
4: ครับ
3: ต้องอย่างนี้ต้อง
1: ด้วยความคิดสร้างสรรค์มุ่งมั่นพยายามทำให้แอร์ออคิดมีกล้วยไม้มากมายหลากหลายสายพันธุ์ที่ตลาดต้องการอย่างที่เห็นอยู่นี่ล่ะครับ
5: การสร้างจุดขายที่แตกต่างด้วยการทำซุปเปอร์มาร์เก็ตกล้วยไม้การพัฒนาสายพันธุ์รวมถึงการลดต้นทุนในการผลิตด้วยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อคือจุดแข็งที่สำคัญครับที่ทำให้แอร์ออคิดครองใจผู้บริโภคมานานกว่า50ปีวันนี้เราจึงมีความภูมิใจมากครับที่จะบอกว่าคุณพันธวัฒน์คุณวิเชียรและครอบครัวคือเกษตรไทย

ผมนึกถึงชีวิตของผมเองน่ะเมื่อก่อนน่ะเขาก็อาจจะมีคนรวยคนมีเงินอยู่บ้างอย่างผมเนี่ยมันจนอยู่เนาะตอนนั้นอ่ะไม่รู้จะทำยังไงสมัยนั้นเนี่ยผมลำบากนะแต่ตอนนี้ผมมองอะไรก็เห็นคนมอนเนี่ยคือว่ามหัศจรรย์เราทำไปเราก็กินไปคือว่ามันช่วยเป็นเรื่องสุขภาพของเราด้วยนะมันช่วยเรื่องอาชีพด้วยนะอาชีพที่เราเมื่อก่อนไม่มีทำตอนนี้มันมีอยู่แล้วตรงนี้มันเป็นเรื่องที่เราภูมิใจมากนะครับ

เมื่อความรู้ในการทำเกษตรมีไม่มากทางเลือกในการทำการเกษตรแทบติดลบชัดชัยบัวแสนทำการเกษตรแบบไร่เลื่อนลอยที่ชีวิตเขามีแต่ขาดทุนและเป็นหนี้เพิ่มขึ้นทุกปี

0: ชีวิตเมื่อสมัยก่อนก็ทำแต่ไร่ปลูกข้าวอย่างเดียวอย่างอื่นเราก็ไม่รู้ว่าจะปลูกอะไรแล้วปลูกข้าวพอเลี้ยงอาชีพไปปีๆไปครับเราทำตรงนี้พอดินมันเชื่อมโฉมไปปุ๊บเราก็ไปย้ายทำที่ใหม่มันคือว่าเลื่อนลอยครับตอนนั้นไม่มีความรู้อะไรสักอย่างในด้านการเกษตรไม่มีทางเลือกเลยเพราะว่าเหมือนเราอยู่ในความมืดมองอะไรไม่เห็นอะไรอย่างเงี้ยครับพอเห็นแต่กินข้าวทุกวันก็ทำแค่นั้นครับ
1: เมื่อหลายคนที่ไม่ใช่แค่ฉัตรชัยมีความคิดเช่นนี้พื้นที่ป่าทางภาคเหนือจึงกลายเป็นไร่ข้าวข้าวโพดและขยายออกไปอย่างไร้ทิศทางและกลายเป็นภูเขาหัวโล้นสุดลูกหูลูกตา

0: ่อนที่ความคิดเลื่อนลอยจะเดินทางต่อไปเรื่อยๆชัดชัยโชคดีได้รับโอกาสเข้าร่วมอบรมกับโครงการพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถในโอกาสครั้งนั้นเหมือนแสงส่องชีวิตใหม่ให้กับชัดชัยให้หยุดความเลื่อนลอยของตัวเองไว้แค่นั้น
1: มีโครงการพระราชดำริสมเด็จพระนางเจ้าเข้ามาในภูพยัคฆ์พอดีพวกผมนี่ก็ได้เข้าไปศึกษาไปเรียนรู้ด้านการเกษตรพอดีว่ามาได้เรื่องหม่อนเข้าปลูกเราก็ดูว่าเอ๊ะพื้นที่ตรงนี้ไม่เคยเห็นเลยเราก็อยากปลูกแล้วก็ทดลองมากินเอ๊ะมันก็อร่อยอย่างนี้เราก็เลยเอาต้นพันธุ์เนี่ยมาทดลองปลูกแค่3ต้นเพื่อว่าเราจะได้เปลี่ยนชีวิตที่ในอดีตอะที่มันลำบากอะอยากเปลี่ยนชีวิตใหม่อย่างนี้ครับ
0: ต้นหม่อน3ต้นที่ได้รับจากโครงการพระราชดำริภูพยัคฆ์ชัดชัยนำมาปลูกลงในแปลงโดยหวังว่าพืชตัวใหม่นี้จะทำให้เขาพบทางรอดได้ในอนาคต

ตอนนั้นปีแรกยังไม่คิดว่าจะขายได้ก็แค่อยากมาลองปลูกเราไม่รู้ว่าตลาดเป็นยังไงเราถามทางสถานีว่าผลผลิตมอนที่เราไปปลูกนะมันออกไปแล้วเราจะทำไงก็ลองเอามาขายดูผมปลูกไปแล้วที่จริงผมไม่คิดว่าจะเป็นเงินสุดท้ายผมก็ได้เงินมาก็ดีใจ

0: จากต้นหม่อนเพียง3ต้นถูกขยับขยายเป็นหลายร้อยต้นชัดชัยเหมือนกับตายแล้วเกิดใหม่บนที่ดินทำกินของตัวเองอีกครั้ง
1: ก็เลยขยายพันธุ์เพิ่มจาก3ต้นมาเป็น100ต้นนะพอ100ต้นก็ผลผลิตเพิ่มขึ้นอีกแล้วขยายไปอีก100ต้นเป็น200นะ200ต้นละนะจนถึงปัจจุบันนะพอเราเริ่มมองเห็นแล้วว่าน่าจะสร้างอาชีพให้กับครอบครัวแน่นอนผมคิดไปอย่างนั้นเราไม่ต้องใช้แรงมากนะเราใช้นิดๆแล้วก็อยู่ได้พออยู่พอกินอย่างนี้ครับไม่ต้องไปเป็นหนี้เป็นสินไม่ต้องไปเดือดร้อนคนอื่นอย่างนี้

0: และนี่เป็นอีกจุดเริ่มต้นที่ชักชัยมองเห็นช่องทางในการเปลี่ยนแปลงอาชีพของตัวเองและเพื่อนบ้านที่สนใจในพืชตัวนี
1: ้วิธีการผลิตให้มันออกนอกฤดูไม่ว่าในฤดูกาลเราก็ต้องท็อปยอดเหมือนกันถ้าเราไม่ท็อปยอดถ้าเราปล่อยไปเนี่ยมันจะลูกมันจะเล็กแต่ก็ไม่โตนะมันจะรีบอย่างเงี้ยครับนี่คือวิธีการ
2: ชาวบ้านอยู่ใกล้เคียงหรือว่าชุมชนเราก็ได้บอกไปแล้วให้ไปปลูกพืชตัวนี้นะไม่ปลูกละปลูกก็ไม่ได้ขายเขาก็ว่าเราอย่างนี้เพราะฉะนั้นเราก็ต้องทำปุ๊บเขาเห็นอะเราทำแล้วเราขายได้เงินขึ้นมาเขามาขอว่าเราขอปลูกได้ไหมอย่างนี้แล้วก็วิธีการปลูกยังไงเขาจะมาถาม
3: แต่ก่อนมันก็ทำไร่ทำสวนเนี่ยอยู่แบบลำบากอ่ะเพราะว่าเราไปหาเงินอะไรก็ไม่เคยได้ดิน20กว่าปีเนี่ยทำไร่ไม่ได้ละก็มาดูแปลงของพี่ชัดชัยครับเราก็ไปทดลองของเราปลูกดูเราปลูกมาหลายอย่างแล้วมันไม่ได้ผลผลิตแบบนี้เรามาปลูกตัวนี้รสชาติมันก็อร่อยกินแล้วก็หวานด้วยเรื่องดีที่สุดคือว่าไม่ได้ใช้ยาไม่ได้ใช้ยาฆ่าหญ้ายาทุกชนิดไม่ได้ใช้
1: วิธีการ

เก็บก็ดูแบบลูกดำๆอย่างนี้ครับถ้าแดงไม่ได้เพราะว่าการตลาดลูกค้าเขาจะไม่เอานะดำแบบดำๆเลยนะเวลาไปส่งก็ต้องไปคัดอีกทีหนึ่งเพื่อให้ผลผลิตตรงนี้ได้คุณภาพแนะนำเขาต่อใครสนใจก็มาหาบางครั้งผมก็ต้องไปบอกเขานะว่าเราต้องปลูกพืชตัวนี้นะ

0: เพราะฉะนั้นความรู้ตรงนี้ผมก็ต้องให้เขาต่อไป
1: มากไปกว่าการเป็นผู้รับในวันนั้นวันนี้ฉัตรชัยเป็นผู้ให้ในสิ่งที่เขาพอจะถ่ายทอดความรู้การทำกินให้แก่ชาวบ้านด้วยพืชความหวังใหม่ตัวนี้

0: ม่อนสายพันธุ์เชียงใหม่หนึ่งของที่นี่เป็นม่อนสำหรับกินลูกหรือที่เรียกว่ามันเบอรี่ซึ่งถือเป็นผลไม้ตระกูลเบอรี่ชนิดหนึ่งที่อุดมไปด้วยคุณค่าทางอาหารสูงและไม่ใช่ม่อนสายพันธุ์ที่นำไปเลี้ยงตัวใหม่ลักษณะเด่นของสายพันธุ์นี้คือปลูกง่ายโตไวในทุกพื้นที่โดยปกติจะให้ผลผลิตปีละหนึ่งรอบแต่ด้วยประสบการณ์ลองผิดลองถูกของชัดชัยทำให้เขาค้นพบวิธีที่ทำให้หม่อนผลิตผลนอกฤดูกาลได
1: ้ก็ลองผิดลองถูกมาตลอดว่าเนื่องจากว่าเพราะว่าเราตัดปุ๊บเราแต่งกิ่งเนี่ยเราสังเกตดูว่ามันจะแตกพร้อมมันออกผลผลิตออกมาเราก็เลยคิดว่าเออกิ่งที่มันเขียวมันค่อยออกแต่ถ้ากิ่งสีน้ำตาลถ้าเราตัดมันจะเป็นลูกออกมาเราก็เลยสังเกตตรงนี้มาตลอดเพราะเราลองปลูกมาตลอดนะครับกว่าจะค้นพบวิธีนี้6ปีถึง7ปีนะครับกว่าจะรู้ว่าเออเวลาเราปล่อยลูกมอนมันจะลูกเล็กแล้วก็รสชาติจะไม่ได้ถ้าเราตัดแต่งกิ่งเนี่ยอย่างน้อยกิ่งที่มันขึ้นมาเนี่ยเราก็ให้ดูว่าสังเกตดูที่ตาว่าห้ามเกิน5ตานะในช่วงนี้ถ้านอกฤดูกาล3ตามันจะดีกว่าลูกมันจะติดทุกตาเลยนะเพราะฉะนั้นในการปล่อยกิ่งไปยาวเกินไปมันก็ไม่ดีอีก
2: ถ้าเป็นปกติมันจะให้แค่รอบเดียวครับปีละครั้งมันจะออกดอกไปเดือนกุมภามีนามันจะเริ่มเก็บผลผลิตนะถ้านอกฤดูกาลก็ช่วงตุลาพฤศจิกาธันวาครับ

เรามามีการเปรียบเทียบระหว่างไม่ตัดแต่งกิ่งกับตัดแต่งกิ่งเนี่ยท็อปยอดเนี่ยลูกจะใหญ่ถ้าเราปล่อยลูกมอนเนี่ยมันจะแดงๆนะมันไม่ค่อยฉุกแล้วก็มันร่วงเพราะฉะนั้นวิธีการตัดแต่งเนี่ยเราต้องตัดทั้งหมดไปเลยไม่ให้มันเหลือนะเวลาแตกมันจะได้แตกเต็มที่นะ

0: ฉัตรชัยปลูกหม่อนอย่างเข้าใจธรรมชาติโดยเขามีความเชื่อว่าพืชตัวนี้แข็งแรงและต้านทานโรคได้โดยไม่ต้องพึ่งพาสารเคมี
1: ไม่จำเป็นต้องไปดูแลมากครับเนื่องจากมันเบอรี่เนี่ยดูแลง่ายเราก็ไม่ต้องใช้สารเคมีเราเอาจอบแค่ไปได้หญ้ารอบๆโคนเพื่อให้ไม่แย่งอาหารจากต้นหม่อนนะครับใช้ปุ๋ยหมักใช้รอบโคนต้นนะครับก็ดูแลแค่นี้แต่มันปลูกได้ทุกพื้นที่แต่ผลผลิตแต่ละพื้นที่อาจจะไม่เหมือนกันบางพื้นที่อาจจะแห้งครับแห้งไม่มีน้ำลูกจะเล็กที่เราเนี่ยลูกอ้วนมีน้ำเยอะก็เราทำมาก็ไม่เคยใช้สารเคมีอะไรสักอย่างนะเมื่อเราผลิตเราก็ต้องให้ผู้บริโภคปลอดภัยนะต้องได้สุขภาพดีไม่ใช่เราทำไปเพื่อเอาเงินมันไม่ใช่ครับเราทำเพื่อทุกคนบริโภคไปแล้วได้ประโยชน์

0: มากที่สุด
1: สรรพคุณของผลหมั่นสดมีสารต้านอนุมูลอิสระช่วยบำรุงหัวใจบำรุงสายตาบำรุงเส้นผมให้ดกดำและแก้อาการท้องผูกได้เป็นอย่างดีผลผลิตในแปลงหม่อนของฉัตรชัยจะเริ่มให้ผลผลิตตั้งแต่ช่วงเดือนมีนาคมยาวไปจนถึงเดือนพฤษภาคมและนอกฤดูกาลคือช่วงเดือนตุลาคมไปจนถึงเดือนมกราคมในพื้นที่2ไร่ถูกจัดสรรเป็นแปลงในการเก็บอย่างเป็นระบบแบบครอบครัว
0: เวลาหม่อนมันชุกเยอะๆก็จะอาศัยแรงงานญาติพี่น้องอย่างนี้ครับก็จะไปช่วยเอามือกันอย่างนี้ครับวันนี้ไปเก็บของเจ้านี้วันพรุ่งนี้ไปเก็บของเจ้านี้วันมะรืนไปเก็บของเจ้านี้มันก็จะครบรอบของเราเก็บพอดีอย่างนี้ครับถ้าเราไม่จัดการ50ตนก็ไม่ทันลูกหม่อนที่จะเก็บขายได้กับลูกในลักษณะดำอย่างนี้ครับดำจริงๆครับถ้าเป็นสีแดงเนี่ยมันจะอมเปรี้ยวเวลาเขาไปสกัดทำแบบน้ำหม่อน 100% ไม่ได้ครับถ้าดำในรสชาติจะหวานครับวิธีการเก็บก็ต้องเก็บเบาๆเราไปกำแรงก็ไม่ได้นะค่อยๆเก็บนะทีละลูกทีละลูกเป็นผลไม้ที่บ่อช้ำง่ายแล้วก็เสียง่ายนะครับการเก็บการบรรจุถุงอะไรอย่างนี้ต้องละเอียดอ่อนครับ

ลผลิตเฉลี่ยแล้วจะอยู่ที่ประมาณครั้งละกว่า50กิโลกรัมต่อรอบต่อวันซึ่งผลผลิตทั้งหมดจะถูกนำส่งไปยังโรงรับซื้อหม่อนของกลุ่มต่อไป

0: เมื่ออาชีพปลูกหม่อนเข้ามาในหมู่บ้านจนเกิดเป็นอาชีพที่แพร่หลายของคนในชุมชนกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกหม่อนผลสดภูพยัคฆ์จึงเกิดขึ้นเพื่อเป็นอีกแรงในการขับเคลื่อนตลาดให้แก่ผู้ปลูก
1: คือว่าทุกคนเนี่ยก็มองเห็นว่าตรงนี้มันน่าจะเป็นอาชีพที่ว่าสามารถสร้างรายได้ให้กับทุกคนอย่างกลุ่มเนี่ย ก็ต้องจัดระบบตั้งแต่แปลงระบบการเก็บนะเขาจะจัดการกันเองนะหมุนเวียนกันเก็บนะอย่างเงี้ยตรงนี้ก็ไปส่งที่โรงรับซื้อนะก็เราก็ต้องจัดพนักงานรับซื้อต้องไปคัดเกรดอีกทีนึง
2: งวดนี้ผมกำลังเก็บงวดที่2งวดแรกประมาณ50โลเมื่อก่อนก็ทำข้าวโพดข้าวโพดนี่ต้องใช้สารพิษเยอะและหม่อนนี่ไม่ต้องใช้สาร
3: แต่ก่อนเราทำไรข้าวไรไม่ได้กินเรามาทำหม่อนนี่เราก็เอาเงินนี้มาซื้อข้าวกินไรมันยังอยู่ได้ทั้งปีครับเมื่อกี้นี้60กิโลแล้วก็เพิ่งมาส่งตอนเที่ยงนี่อีก50โลต้องไปเก็บอีกประมาณถึง3โมงหมดพอดีในกลุ่มนี้แล้วก็มีหน้าที่รับผิดชอบดูแลทั้งแพ็คกิ้งอะไรทั้งก่อขั้นที่เม็ดแดงๆออกแล้วก็เอาอันที่เป็นสีดำที่ตลาดต้องการเราก็เอาไว้อันที่ตลาดไม่ต้องการเราก็คัดทิ้งแต่รูปเราบางครั้งเราอบแห้งแล้วก็ปั่นเป็นน้ำมาแล้วก็แพ็คขวดใส่ขวดบรรจุใส่ขวดเสร็จแล้วก็ส่งขาย

0: มอนสดก็มีการกระจายตลาดอย่างเช่นตลาดโครงการหลวงที่ดอยคำสองคือว่าในชวนจิตของชวนพระองค์3คือนครปฐมตลาดเดิมเนาะเขาก็รับซื้ออยู่4คือว่าเราต้องไปเจาะตลาดเพิ่มอีกคือว่าตลาดย่อยนะตอนนี
1: ้ผลผลิตเกี่ยวกับหม่อนในชุมชนกำลังเติบโตขึ้นเรื่อยๆความตั้งใจของฉัตรชัยที่อยากให้คนในชุมชนเปลี่ยนอาชีพที่เลื่อนลอยเริ่มเห็นผลแต่ในเรื่องของการตลาดยังเป็นสิ่งที่ต้องเรียนรู้อีกมาก
0: ไม่ต้องไปเบียดเบียนคนอื่นไม่ต้องไปเบียดเบียนเรื่องป่าจากเมื่อก่อนเนี่ยทำร้ายทรัพยากรมามากนะก็เรามาคิดตอนนี้ว่าพื้นที่เรามีแค่นี้เราก็สามารถเลี้ยงครอบครัวได้เราดีใจตรงนี้สุดท้ายเราก็สามารถกระจายความรู้ตรงนี้ให้ชุมชนหรือว่าบ้านข้างเคียงถ้าเราช่วยคนอื่นได้นะเราสามารถจะช่วยธรรมชาติมากขึ้นนะถ้าเราไม่ช่วยคนอื่นเหมือนกับเราไม่ได้ช่วยธรรมชาติเลยอย่างเงี้ยครับเราเป็นมนุษย์ด้วยกันนะต้องช่วยกันอย่างเงี้ยไม่ใช่ว่าเราได้ดีคนเดียวเราไปคนเดียวไม่ได
1: ้จะมีกี่สักโอกาสที่เข้ามาท้าทายในชีวิตและจะมีสักกี่คนที่ได้รับโอกาสในการเริ่มต้นชีวิตใหม่วันนี้ฉัตรชัยพบแล้วว่าพื้นดินทำกินมีค่ามหาศาลและเขายังไม่ลืมที่จะมองกลับไปยังคนข้างหลังที่พร้อมจะเดินไปกับเขาในวันข้างหน้า

0: ันนี้ครูจะสอนทำวุ้นน้ำแดงกันนะจ๊ะเรามาเริ่มจดสูตรบนกระดานก่อนเลย
1: นี่วันนี้ให้เราไปเก็บมะพร้าวให้อีกไหม
2: เก็บเกือบอะไรเล่าเมื่อวานยังขายไม่ได้เลย
0: นอกจากน้ำหวานแล้วนะเรายังสามารถใช้น้ำผลไม้อะไรก็ได้นะจ๊ะอย่างวันนี้ครูเตรียมน้ำส้มคั้นมาให้นักเรียนได้ลองทำด้วยนะ
2: นะคะคุณปู่นะหนูขอยืมเงินปู่ก่อน50 บาทนะคะแล้วหนูจะเอามาคืนให้นะ
3: ปู่ให้ยืมได้อยู่แล้วแต่ปู่อยากรู้ว่าเราจะเอาไปทำอะไร
2: หนูจะเอาไปลงทุนค่ะขอบคุณนะคะคุณปู่

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: วัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับเจอไรแดกแจ็คไรเดอร์นี่คือรายการเฮิร์บซีเรียสมุนไพรเข้าเส้นครับเราเจอกันอีกครั้งเพราะว่ารายการนี้จะพาคุณผู้ชมเข้าไปสู่โลกของสมุนไพรที่คุณอาจคาดไม่ถึงหรือใครหลายคนอาจจะมองว่าสมุนไพรนี่เป็นเรื่องที่ไกลตัวใช่ไหมล่ะครับแต่แท้ที่จริงแล้วสมุนไพรเป็นเรื่องใกล้ตัวมากกว่าที่คุณคิดเมื่อพูดถึงโรคไหลตายคนไทยก็มักจะรู้จักกันดีว่าเป็นอาการที่เสียชีวิตในขณะนอนหลับนั่นเองครับโดยงานวิจัยในปีพุทธศักราช2537ถึง2550เราพบว่าอาการของโรคไหลตายเนี่ยจะมีความผิดปกติของคลื่นไฟฟ้าหัวใจซึ่งสัญญาณคลื่นไฟฟ้าที่ผิดปกตินี้จะมีรูปแบบเฉพาะครับที่ภายหลังเราเรียกว่าบรูกาเดอร์ซินโดรมและได้มีการค้นพบใหม่อีกครั้งครับว่าผู้ป่วยโรคนี้จะมีพังผืดในเนื้อเยื่อกล้ามเนื้อหัวใจห้องล่างขวาครับซึ่งขณะนี้กำลังอยู่ระหว่างการศึกษาว่าพันธุกรรมนั้นจะมีส่วนกระตุ้นที่จะทำให้เป็นโรคไหลตายได้หรือไม่เพราะฉะนั้นวันนี้ครับเพื่อไขข้อข้องใจทั้งหมดผมแจ็คไรเดอร์จะขอพาคุณผู้ชมไปพูดคุยกับนายแพทย์กุลวีเนตรมณีครับท่านเป็นผู้อำนวยการสถาบันวิจัยหัวใจเต้นผิดปกติ Pacific Rim ในลอสแองเจลิสสหรัฐอเมริกาครับและท่านยังเป็นอายุรแพทย์โรคหัวใจและหลอดเลือดเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านสรีระวิทยาไฟฟ้าหัวใจศูนย์หัวใจเต้นผิดปกติโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์เพื่อพูดคุยกับท่านเกี่ยวกับโรคไหลตายภัยเงียบที่คุณไม่ควรมองข้ามครับในความเป็นจริงแล้วโรคไหลตายในทางการแพทย์เนี่ยครับถ้าอธิบายคร่าวๆว่ามันคืออะไรครับหมอ
1: โรคไหลตายเกิดขึ้นในคนส่วนใหญ่จะเป็นผู้ชายที่เป็นอายุยังน้อยอยู่ประมาณสัก20ถึง30
0: ซึ่งดูแข็งแรงปกติ
1: ทุกอย่างปกติหมดแข็งแรงเหมือนกับคนธรรมดาไม่มีโรคหัวใจไม่มีโรคอะไรเลย
0: คร
1: ับ แล้วอยู่ๆตอนกลางคืนเนี่ยเขาก็จะเสียชีวิตไปเพราะก็ถึงเรียกโรคไหลตาย
0: ครับ
1: ซึ่งอันนี้มันจะเป็นบ่อยในทาง Southeast Asia แต่ทางญี่ปุ่นก็เป็น
0: นั่นหมายถึงถ้าหลับกลางวันมีตายไหมฮะ
1: ก็มีบ้างก็มีแต่ไม่ใช่หลับกลางวันอย่างเดียวแต่คือมันไม่จำเป็นจะต้องตายตอนหลับกลางคืนอย่างเดียวแต่ว่าส่วนใหญ่แล้ว
0: คนปกติเขานอนกัน
1: ไม่แต่ส่วนใหญ่แล้วคนจะตายตอนกลางคืน
0: ทำไมคุณหมอฮะ
1: เพราะว่าคนพวกนี้เขามีไอ้คลื่นหัวใจเนี่ยมันเต้นผิดปกติในหัวใจข้างล่างเขาเรียกเวนทริเคิลนะมันจะเต้นมากกว่า300 5ถึง600แล้วก็ไม่ทำงานไอ้กล้ามเนื้อหัวใจปั๊มเลือดไม่ได้แล้วก็เขาก็เสียชีวิตเหมือนกับคล้ายๆกับคนมีฮาร์ทแอทแทคแต่ไม่เหมือนกันทีเดียวเป็นคาร์แดกอะเรสขึ้นมา
0: คุณหมอครับหมายถึงการเต้นผิดปกติของหัวใจครับหมายถึงว่าเป็นแรงทีแล้วก็ปี๊บไปเลยอย่างนี้
1: ใช่
0: ไหมฮะอาการมันจะเป็นอย่างนี้ทีนี้โดยทั่วไปคุณหมอบอกว่าไม่ใช่แค่คนไทยนั้นคนเอเชียส่วนใหญ่โดยเฉพาะ
1: ทั่วโลกก็เป็นโรคนี
0: ้มีหมด
1: มีหมดแต่ว่าของบ้านเราจะบ่อยมากกว่าที่อื่นหน่อย
0: โอ้โหคุณหมอครับไม่น่าเชื่อเลยนะครับว่าโรคไหลตายเนี่ยจะสามารถเกิดขึ้นได้กับคนทั่วโลกอย่างประเทศเพื่อนบ้านของเราเองเนี่ยก็พบอัตราการเสียชีวิตด้วยโรคนี้อย่างประเทศลาวฟิลิปปินส์เวียดนามหรือรวมถึงในประเทศญี่ปุ่นด้วยนะครับและอย่างประเทศไทยของเราล่ะครับโรคนี้มันจะน่ากลัวขนาดไหนยิ่งคุณหมอบอกว่าพบในผู้ชายมากกว่าผู้หญิงเฮ้ยแจ็คไรเดอร์เนี่ยอยากเปลี่ยนเพศแปลงเพศเป็นผู้หญิงเลยนะฮะ
2: แล้วในบ้านเราคุณหมอฮะส่วนใหญ่มาจากทางภาคอีสานเกี่ยวไหมฮะ
1: มันภาคจากอีสานแต่ว่าภาคอื่นก็มีแต่ว่าภาคอีสานจะเยอะหน่อยภาคอีสานทางลาวเขมร
2: นั่นสิครับคุณหมอ
1: เวียดนาม
2: ก็เลยมีความเชื่อแบบมาจากทางภาคอีสานส่วนใหญ่เรื่องผีแม่ไม้เรื่องการแต่งตัวเป็นผู้หญิงนอนเรื่องอะไรอย่างเงี้ยฮะ
1: แต่เขาแต่ทางอีสานก็มันมีแฟกเตอร์อย่างอื่นเยอะแยะด้วยร่วมด้วย
2: ครับฮะถ้าอย่างนั้นต้องถามนะครับหมอสาเหตุของการเกิดไหลตายส่วนใหญ่มาจากอะไรครับ
1: คือเดี๋ยวนี้เราเจอแล้วว่าในคนไข้ที่เป็นคนพวกนี้ที่มีเนี่ยถึงแม้ว่าเขาจะปกติจริงๆแล้วหัวใจมันจะมี4ห้อง
2: 4ห้อง
1: มันจะมีชั้นบน2ห้อง
2: ครับผม
1: ชั้นล่าง2ห้อง
2: ครับผม
1: นะชั้นล่างห้องข้างขวาเนี่ยเราเจอว่าคนไข้ในตอนที่ในช่วงที่จะเอาส่งเลือดเข้าไปที่ปอดเนี่ยไอ้ช่วงนั้นมันจะมีถ้าภาษาไทยเขาเรียกพังผืด
2: พังผืด
1: แล้วก็มีแต่ว่าไม่ได้เห็นง่ายๆแล้วก็ ไอ้ตรงจุดเนี่ยมันจะเป็นจุดที่ทำให้วันดีคืนดีมันก็จะเกิดเรื่องขึ้นมาเ
2: รา
1: จะให้เต้นพริ้วเต้นเร็วแล้วก็ทำให้เสียชีวิต
2: กลุ่มเสี่ยงหรือว่าปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เกิดการไหลตาย
1: อันนี้มันพูดลำบากว่าทำไมพูดไปง่ายแล้วว่าตอนนี้เรารู้ว่ามันมีฟังผืดอยู่ตรงนั้นใช่ไหม
2: ใช่ฮะ
1: แต่ว่าทำไมถึงคนนี้เกิดมีฟังผ
2: ื
1: ดถึงเป็นอันนี้เราไม่รู้แต่ว่าอีกอันนึงมันมีที่ภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า precipitating factors ที่อย่างในอย่างอีสานเนี่ยอาหารของที่ทานข้าวเหนียวทานอะไรหลายๆอย่างแล้วก็อาหารไอคอนเทนต์ของอาหารเนี่ยในทางอีสานนี่ไม่มีโพแทสเซียมเท่าไหร
2: ่
1: เพราะคนอีสานส่วนใหญ่เนี่ยโพแทสเซียมจะน้อยนะฮะมันก็ทำให้ถ้าเกิดมีแบบนี้ขึ้นมาก็จริงทำให้เกิดพริ้วได้ง่ายขึ้นอันที่หนึ่งอันที่สองทางอีสานเนี่ยอากาศจะร้อน
2: ร้อน
1: แล้วก็ไอ้โรคนี้มันจะเซนซิทีฟกับไอ้เทมเปอร์เจอร์อ
2: ากาศร้อน
1: เทมเปอร์เจอร์ด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยพอถึงหน้าร้อนเนี่ยไอ้ในทางอีสานหนึ่งถึง40เซนเซนเซียสถึง40
2: ร้อนมาก
1: ใช่อีกอันนึงก็คือแต่ว่าในเมืองไทยเราเยอะไม่เท่าไหร่มันจะมี genetic component ในหัวใจของคนเนี่ยมันจะเป็นเหมือนกับมีแบตเตอรี่เซลล์ของในหัวใจก็คือแบตเตอรี่ดี
2: ๆ
1: มันจะมีโซเดียมโพแทสเซียมประมาณสัก 10-20% ของคนที่เป็นไหลตายเนี่ยจะมี abnormal genetic mutation ที่เข้าอยู่ในจีนที่เขาเรียก SCN5A ซึ่งเป็นจีนที่ encode sodium channel ในหัวใจซึ่งถ้าเกิดขึ้นมาเนี่ยมันก็จะทำให้โอกาสที่จะเป็นมีโรคหรือมีหัวใจเต้นผิดปกติมันก็เริ่มสูงขึ้น
0: ไม่น่าเชื่อเลยนะครับว่าตัวแปรสำคัญในการเกิดโรคนี้เนี่ยจะเป็นเจ้าโพแทสเซียมที่เป็นเกลือแร่ชนิดหนึ่งครับที่คอยทำหน้าที่เกี่ยวข้องกับการยืดหดตัวของกล้ามเนื้อโดยเฉพาะกล้ามเนื้อหัวใจช่วยรักษาสมดุลของน้ำกรดด่างในร่างกายของเราครับและยังช่วยควบคุมความดันโลหิตอีกด้วยซึ่งพอขาดเจ้าโพแทสเซียมเนี่ยก็จะทำให้กล้ามเนื้อหัวใจของเราขาดเลือดไปเลี้ยงครับส่งผลให้หัวใจเต้นแรงขึ้นแรงขึ้นแรงขึ้นจนเสียชีวิตจากหัวใจวายได้โดยเฉพาะพวกที่กินข้าวเหนียวกับเหล้าเบียร์เนี่ยมีโอกาสหัวใจวายสูงเลยนะครับเพราะฉะนั้นจึงได้ยินข่าวว่าคนจากภาคอีสานเนี่ยเขาเสียชีวิตด้วยโรคไหลตายมากกว่าภาคอื่นๆยังไงนะครับ

0: ผมเป็นคนทั่วไปอ่ะสมมติดูรายการเราอยู่ตอนนี้อยากรู้ว่าตัวเองเป็นกลุ่มเสี่ยงที่เป็นโรคไหลตายไหมคุณหมอมีวิธีสังเกตง่ายๆด้วยตัวเองก่อนไหมฮะ
1: คืออันนี้มันก็พูดลำบากเพราะว่าคนส่วนใหญ่พวกนี้ก็จะเป็นคนที่เหมือนปกติเหมือนกับเราเนี่ย
0: ครับ
1: วิธีที่จะรู้ได้ที่ดีที่สุดก็คือต้องทำอิเล็กโทรคาร์ดิโอแกรมซึ่งเป็นการตรวจคลื่นหัวใจ
0: ตรวจคลื่นหัวใจ
1: ตรวจคลื่นหัวใจคนที่เป็นมีโอกาสที่จะเป็นโรคไหลตายเนี่ยหรือว่ามีไอ้คลื่นหัวใจผิดปกติ
0: ผิดปกติ
1: ซึ่งเราจะสามารถจะ
0: ค่อยมาวินิจฉัย
1: ได้และก็นายเราวินิจฉัยได้ขึ้นมามันจะมีเป็นแพทเทิร์นเลย
0: แสดงว่าอาการมันไม่มีอาการก่อนล่วงหน้านอกจากการตรวจคลื่นหัวใจเท่านั้นจึงจะเจอความผิดปกติ
1: ซึ่งอาจจะเจอความผิดปกติ
0: อาจจะด้วยเหรอครับ
1: จะเพราะว่าไม่เพราะว่าบางคนนี่เพราะบางทีนี่บางคนก็บางวันอาจจะมีบางวันไม่มีแต่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยคนที่จะมีอาการเนี่ยมันควรจะเจอ
0: ครับ
1: นะควรจะเจอแต่ทีนี้ที่คำถามก็คือเราจะไปเอาให้คนที่เป็นอย่างเนี้ยเนี่ย
0: ใช่ใช่
1: มาอยู่ๆมาเจ็บตัวขึ้นหัวใจเขาได้ไงใช่ไหม
0: นั่นหมายถึงว่าจริงๆแล้วการตรวจสุขภาพสำคัญมากเป็นประจำอย่างที่ต้องเป็นตรวจ
1: เวลาไปหาหมอตรวจสุขภาพ
0: ก็ตรวจซะหน่อย
1: ก็ตรวจซะหน่อยแล้วก็ให้เขาทำตรวจขึ้นหัวใจ
0: ครับผม
1: แต่นี้อย่างว่าที่โอกาสที่คนอายุ23-25เขาจะไปแล้วก็อยู่ทางอีสานแล้วมาเช็คไปเช็คอัพแล้วก็จะไปหาหมอแล้วหมอตรวจขึ้นหัวใจอันนี้มันก็เป็นปัญหาที่ไม่ใช่เป็นปัญหาประเทศไทยอย่างเดียวแต่ขนาดในอเมริกาที่มีไอ้เฮลท์แคร์ทั่วแห่งไปหมดเนี่ยเขาก็ไม่ได้จำเป็นว่าจะต้องเอาคนอายุ20-25มาตรวจขึ้นหัวใจได้บอกใช่ไหม
0: โอ้โหสุดยอดไปเลยนะครับคุณหมอแบบนี้ต่อไปสำหรับใครที่กังวลเรื่องวิธีการรักษาสำหรับโรคนี้ก็คลายห่วงไปได้เลยใช่ไหมล่ะครับเพราะว่าบรรดาคุณหมอของแต่ละสถาบันเนี่ยเขาได้มีการร่วมมือกันเพื่อทำการวิจัยเกี่ยวกับโรคไหลตายและร่วมกันเพื่อพัฒนาคิดค้นวิธีรักษาโรคนี้ให้มีผลสำเร็จได้อย่างสูงสุดเลยล่ะครับตั้งแต่คุณหมอศึกษามาเนี่ยครับไอ้เขาเรียกว่าหมายถึงว่าจำนวนผู้ที่เป็นโรคไหลตายหรือมีความเสี่ยงการผิดปกติด้วยมันเพิ่มขึ้นมากขนาดไหนครับ
1: อันนี้ตอบลำบากเพราะว่าตอนแรกที่โรคนี้ describe ที่มีคนอธิบายอะไรแบบนี้คนก็ยังไอ้ incident เนี่ยมันก็จะไม่เยอะเท่าไหร่แต่ตอนนี้คนรู้มากขึ้นเพราะมันก็เริ่มเพิ่มไปเรื่อยๆเพราะว่าคนก็พอเห็นปุ๊บโอ้รู้แล้วใช่ไหมอะไรไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยแล้วก็ที่ขึ้นหัวใจเนี่ย มันถ้าตรวจแล้วมันผิดปกติถึงแม้ว่าขึ้นหัวใจผิดปกติมันก็ไม่ได้จำเป็นหมายความว่าคนคนนั้นจะเกิดขึ้น
0: จะต้องเป็น
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้เรากำลังศึกษาอยู
0: ่
1: ถ้าว่าเราถ้าเป็นภาษาอังกฤษก็เรียกว่า symptomatic and versus asymptomatic incident เพิ่มขึ้นแต่ว่ามันเพิ่มขึ้นจริงหรือเปล่าอันนี้ผมคิดว่าเราตอบไม่ได้เพราะว่าในสมัย20-30 ปีที่แล้วเนี่ยคนยังไม่เคยรู้จักโรคนี้เท่าไหร
0: ่ครับและที่จะลืมไม่ได้เลยนะครับคุณผู้ชมครับสำหรับใครที่ป่วยเป็นโรคนี้อยู่คุณหมอครับแนะนำให้พวกเราออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอแต่ไม่ควรออกกำลังกายอย่างโหมจนเกินไปเพราะอาจจะทำให้จังหวะการเต้นของหัวใจทำงานหนักและอาจจะทำให้เกิดภาวะหัวใจล้มเหลวได้เลยแหละครับคุณผู้ชม
2: มะม่วงหาวมะนาวโห่เป็นชื่อที่เรียกเพี้ยนมาจากมะม่วงไม่รู้หาวมะนาวไม่รู้โห่หรือที่เรียกกันสั้นๆว่ามะนาวไม่รู้โห่จัดเป็นผลไม้สมุนไพรชนิดหนึ่งลักษณะของผลจะมีสีแดงเรียวเล็กผลสุกจะมีรสชาติออกหวานนุ่มลิ้นแต่ถ้ายังไม่สุกจะมีรสเปรี้ยวจี๊ดเมื่อกัดไปแล้วจะมียางเหนียวๆฝาดคอแต่อุดมไปด้วยธาตุเหล็กวิตามินซีสูงและแร่ธาตุอื่นๆอีกมากมายหลายชนิดซึ่งสารเหล่านี้ก็มีคุณสมบัติที่ดีในการช่วยลดอาการแน่นหน้าอกหายใจไม่ออกรวมไปถึงสามารถช่วยเลือดสูบฉีดไหลเวียนได้ดีขึ้น

0: Ay, ay, ay, ay. มันไปหิ้วซะแล้วประตูเอ้ย
1: ค่อยๆหิ้วไงคะ
0: ง่วงมากเลยอ่ะเห็นวัตถุดิบเมนูนี้แล้วง่วงเลยอ่ะ
1: จริงเปล่าก
0: ินกันดิ
1: หนูว่ากินแล้วตื่นมากกว่านะ
0: ทำไมอ่ะ
1: เพราะว่ามันจะมีรสเปรี้ยวมาก
0: แล้วทำไมต้องชื่อมะม่วงหาวมะนาวโห
1: จริงๆแล้วมันชื่อว่ามะม่วงไม่รู้หาวมะนาวไม่รู้โหค่ะก็คือกินแล้วตื่นไงคะมันมีรสชาติเปรี้ยวมาก
0: มันเป็นเหมือนมะม่วงที่ไม่รู้หาวเหมือนมะนาวที่ไม่รู้โหงี
1: ้ใช
0: ่
1: ค่ะ
0: อ๋อก็กินแล้วตื่นงี
1: ้ใช่ค่ะ เพราะว่านี่จะเป็นผลไม้ที่มีวิตามินซีสูงมากจะช่วยสารมันมีสารต้านอนุมูลอิสระช่วยให้ผิวพรรณสวยด้วย
0: อ๋อแล้วก็ที่สำคัญแบบนี้เนี่ยทำให้เลือดลมในร่างกายสูบฉีดด้วยนะ
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: โอ้เรียกว่าไม่รู้หาวไม่รู้โหกันเลยทีเดียว
1: เ
0: ฮ้ยแปลกมากเลยอ่ะมันปกติมันเอาไว้ทำอะไรฮะ
1: จริงๆแล้วมันเป็นผลไม้ทานเล่นได้ค่ะแต่ว่าถ้าเกิดว่ามันสุกปุ๊บมันจะมีรสชาติหวาน
0: อ่ะเปรี้ยวแบบนี้เราจะมาทำอาหารได้เหรอ
1: ได้ค่ะเราจะนำมาทำเป็นของว่างเพื่อเรียกน้ำย่อย
0: แล้วจะทำอะไรล่ะครับวันนี
1: ้เรามาเข้าเรื่องกันเลยดีกว่าวันนี้ชื่อเมนูของเราชื่อว่าม้าห่อมะม่วงหาวมะนาวโหค่ะ
2: ส่วนผสมการทำมาห่อมะม่วงหาวมะนาวโหเนื้อหมูถั่วลิสงกระเทียมผักชีพริกชี้ฟ้าแดงมะม่วงหาวมะนาวโหน้ำมันกะปิกุ้งสับน้ำตาลปี๊บกุ้งแห้งป่นหอมแดงพริกป่นน้ำปลารากผักชีมะพร้าวคั่วแบะแซพริกไทยขาวเม็ด
1: เมื่อก่อนเนี่ยมาห่อจะเป็นผลไม้ที่มีรสชาติเปรี้ยวเปรี้ยวแล้วก็อมหวานสักเล็กน้อยแล้วก็เชื้อสายมอญเขาจะนำตัวมาห่อเข้ามาเมื่อก่อนจะเรียกว่าพริกเกลือแต่เป็นพริกเกลือที่เป็นแบบเป็นพริกเกลือที่ครบเครื่องของชาวมอญ
0: อ
1: ันนี้คือประวัติของมัน
0: ลงมือทำกันเลยดีกว่าครับ
1: เรามาเริ่มจากตัวกระเทียมนะคะ
0: ครับ
1: รากผักชีนำมาซอยให้ละเอียดเพื่อช่วยในการตำของเราง่ายขึ้นเราจะโขกรากผักชีก่อนนะคะเพราะรากผักชีจะแหลกยากกว่าตัวกระเทียมพอรากผักชีละเอียดแล้วนะคะตามด้วยกระเทียมค่ะ
0: กระเทียม
1: เดี๋ยวเราซอยนิดนึงละเอียดเข้ากันดีแล้วเราก็ใส่ตัวพริกไทยเม็ดพริกไทยขาวเม็ดนะคะเดี๋ยวอันนี้เราพักไว้ก่อน
0: ครับ
1: เดี๋ยวเรามาซอยหอมแดงเพื่อสำหรับผัด
0: ในระหว่างที่เชฟกำลังหั่นอยู่นะครับผมก็ตั้งไฟเลยนะครับ
1: ช่วยหนูเอาลาบสีกระเทียมพริกไทยในครกนะคะ
0: ลงกระทะนะครับ
1: ลงกระทะค่ะกระทะเริ่มร้อนหนันควันขึ้นแล้วค่ะ
0: ควัน
1: แล้วหนูจะใส่ตัวหอมแดงลงไปหอมแดงสับนะคะเราจะผัดให้หอมสุกก่อนนะคะต่อมานะคะก็จะเป็นตัวหมูสับค่ะ
0: หมูสับเราใส่หมูสับขนาดไหนครับเนี่ย
1: อันนี้จะใช้1:1เท่ากับกุ้งค่ะเราใช้หมูสับ100 กรัมกุ้ง100 กรัมค่ะ

0: เดี๋ยวรอให้กุ้งสุกสักเล็กน้อยนะคะอย่าให้มันสุกไป
1: เอาเหรอ
0: เดี๋ยวมันจะแข็งค่ะ
1: อ๋อนั้นผมว่าได้แล้วนะเชฟ
0: ถ้าได้แล้วนะคะเราก็ใส่ตัวน้ำตาลปี๊บลงไปค่ะผัดให้มันเหนียวๆข้นๆก่อนนะ

0: ได้แล้วค่ะต่อมานะคะเราก็จะใส่ตัวกุ้งแห้งค่ะกุ้งแห้งป่นนะคะจะเริ่ม
1: ก
0: ลิ่
1: นหอมขึ้นมาเลย
0: ต่อมาเราก็จะใส่ตัวมะพร้าวค่ะเข้ากันเรียบร้อยเราก็ใส่ถั่วลิสงค่ะ
1: ถั่วลิสงเพิ่มความ
0: คั่วป่นเดี๋ยวเราผัดให้แห้งสักเล็กน้อยแล้วใส่ตัวแบแซลงไปทีหลังค่ะพอส่วนผสมเข้ากันแล้วหรือว่าเริ่มแห้งนะคะ
1: คร
0: เราก็จะใส่สุดท้ายเป็นตัวแบะแซก่อนที่เราจะใส่นะคะปิดไฟก่อนนะคะ
1: อืมโอเค
0: เพราะว่าแบะแซมันจะมีความหวานมันจะไหม้ง่ายอ่ะวิธีใช้แบะแซง่ายๆเลยเราเอาแรปใส่ไว้ในถ้วยแล้วก็ตักแบะแซใส่แล้วเวลาใช้รูด

0: พอเราคลุกส่วนผสมเข้ากันแล้วก็ขออนุญาตเปิดไฟอ่อนๆคลุกให้มันแห้งอีกทีนึง
1: ได้ครับ
0: พอมันเหนียวแล้วนะคะเราก็ปิดไฟค่ะเราทำได้แบบนี้แล้วนะคะหน้าตาแบบนี้รสชาติ
2: หวานนำ
0: หวานนำ
1: นะฮะแล้วก็มีความกลมกล่อมเค็มหอมของกะปินะฮะแล้วก็กลมกล่อมมาก
0: ค่ะเราจะนำมาพักใส่จานไว้แผ่ออกให้มันเย็น
1: เอาละครับตอนนี้นะฮะเราก็ได้ไส้ที่เย็นแล้วก็มีความแบบว่าเหนียวมาเลยนะฮะดีมากมากแบบจัดเลยครับแบบนี้ได้แล้วมั
0: ้ยได้แล้วค่ะงั้นเราก็มาเริ่มปั้นตัวไส้กันเลย
1: ครับ
0: โดยการอ่ะอันนี้คือล้างมือเรียบร้อยแล้ว
1: ครับ
0: แต่ว่าเวลาปั้นไส้เงี้ยค่ะคือต้องมีน้ำอยู่ที่นิ้วมือนิดนึงเพื่อไม่ให้มันติดกัน
1: ครับ
0: เดี๋ยวเราปั้นแล้วก็พักเอาไว้ก่อนพอเราปั้นได้จำนวนที่เราต้องการแล้วนะคะเราก็จะมาดูตัวมะม่วงหาวมะนาวโหกันค่ะแล้วก็ผ่าครึ่งนะคะนำเม็ดออกค่ะค่ะพอเราเตรียมส่วนผสมของไส้ที่ปั้นเรียบร้อยแล้วกับตัวมะม่วงหาวมะนาวโหที่แคะเม็ดออกแล้วนะคะต่อมาเราจะมาเริ่มจัดจานกันเลยค่ะ

0: แล้วก็เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับเมนูของเราในวันนี้แม่หน้าตาน่าทานมากเลยทีเดียวนะครับผมมาฮ่อมะม่วงหาวมะนาวโหคุณผู้ชมครับน่ารักแบบนี้ผมว่าเด็กๆต้องชอบรสชาติเปรี้ยวๆหวานๆนะครับแล้วก็หอมไปด้วยเครื่องเทศแบบนี้คุณผู้ชมครับถ้าอยากลองทำแต่ไม่ได้ดูตั้งแต่ต้นมีต้องร้องไห้เพราะว่าแจ็คไรเดอร์พากลับไปดูวิธีการทำอีกครั้งหนึ่งครับ
1: ขั้นตอนในการทำมาฮ่อมะม่วงหาวมะนาวโหอาหารว่างไทยแบบโบราณขั้นแรกซอยรากผักแล้วโคลกเข้ากับกระเทียมพริกไทยแล้วพักไว้ตั้งไฟใส่น้ำมันลงไปเล็กน้อยรอจนร้อนใส่รากผักชีที่โคลกไว้ลงไปในกระทะใส่หอมแดงซอยลงไปผัดให้สุกจนมีกลิ่นหอมตามด้วยหมูสับกุ้งสับผัดจนสุกใส่น้ำตาลปี๊บน้ำปลาพริกป่นกะปิกุ้งแห้งมะพร้าวคั่วถั่วลิสงบดดับไฟแล้วให้ใส่แบะแซผัดคลุกเคล้าให้เข้ากันแล้วนำมาพักไว้ปั้นไส้เป็นก้อนกลมๆพอดีคำนำมะม่วงหาวมะนาวโหมาผ่าครึ่งนำเมล็ดออกแล้วเอาไส้ที่ปั้นไว้วางบนมะม่วงหาวมะนาวโหแล้วแต่งด้วยผักชีพริกชี้ฟ้าแดงเท่านี้แหละครับก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อย
0: และนี่แหละครับก็คือเมนูน่าทานเป็นอาหารว่างเรียกน้ำย่อยได้ดีครบรสอยู่เหมือนกันนะฮ
2: ะ
0: เปรี้ยวหวานมันเค็มอันนี้ของแท้เลยนะครับแล้วก็เชื่อว่าเด็กๆก็ต้องชอบผู้ใหญ่ก็ต้องชอบเห็นไหมครับง่ายแบบนี้แหละครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยต้องบอกว่ามะม่วงหาวมะนาวโหเราเนี่ยเป็นผลไม้ที่ค่อยอาจจะหายากชนิดหนึ่งอย่างที่บอกครับเพื่อให้คุณรู้จักหยิบจับสิ่งที่อยู่รอบบ้านของคุณนะฮะและเชื่อเลยครับว่า

0: สิ่งที่อยู่รอบบ้านของคุณนะครับไม่ว่าจะเป็นสมุนไพรไม่ว่าจะเป็นผลไม้ทุกอย่างครับมีข้อดีและมีสรรพคุณทางยาทั้งนั้นเพียงคุณรู้หรือเปล่าเท่านั้นเองถ้ายังไม่รู้ครับติดตามรายการ Herb Stereo สมุนไพรเข้าเส้นของเราได้เป็นประจำทางช่อง True ปลูกปัญญาแห่งนี้นี่เองครับวันนี้หมดเวลาของแจ็คไรเดอร์และเชฟวีแล้วครับลาคุณผู้ชมไปก่อนจนกว่าจะพบใหม่ในครั้งหน้าครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

0: การใช้รถยนต์ซึ่งเป็นของทางราชการแต่ว่าพวกเรายังเอาไปใช้ส่วนตัวอย่างเช่นไปตรวจราชการแวะไปไหว้พระแค่5โลนะครับ5โลน้ำมันหลวงกลับมาอีก5โลก็น้ำมันหลวงอย่างนี้ไม่ได้นะครับอย่างนี้ไม่ได้นะครับ
1: ก่อนการประชุมงานทุกครั้งสรรพกรภาค10จะทำหน้าที่เล่าถึงคุณธรรมอันพึงประสงค์ของคนสรรพกรเพื่อให้ผู้บริหารในแผนกต่างๆได้ทบทวนบทบาทและหน้าที่ที่ต้องอาศัยคุณธรรมด้านความซื่อสัตย์เป็นที่ตั้งจากนั้นก็จะนำข้อมูลนี้ไปถ่ายทอดต่อให้บุคลากรภายในแผนกตามโครงการพี่สอนน้อง
0: เราได้เริ่มการกับเครื่ององค์กรคุณธรรมอย่างจริงจังนะครับด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจโดยมุ่งไปที่ของการซื่อสัตย์โปร่งใสก็จะประกอบด้วย3ประการด้วยกันประการแรกนะครับก็คือกฎหมายต้องเป็นกฎหมายที่ดีประการที่2วิธีการทำงานต้องเป็นวิธีการที่ดีและที่สำคัญที่สุดที่ท่านได้พูดถึงตรงนี้ก็คือค่ายการสรรพากรต้องเป็นคนดีซื่อสัตย์สุจริตเพราะนั้นเราจึงมีโครงการเกี่ยวกับพี่ช่วยน้อง
1: พี่สอนน้องหมายถึงการบอกเล่าประสบการณ์การตัวอย่างการทำงานด้วยความซื่อตรงหรือตัวอย่างของการทำงานที่ผิดพลาดจนเกิดความเสียหายการสอนให้ละอายและเกรงกลัวต่อบาป
2: ทั้งพี่สอนน้องเนี่ยนะครับอย่างแรกเลยก็คือได้ความรู้เกี่ยวกับกรมสรรพากรที่จะนำมาใช้ในการปฏิบัติงานของเราได้รวมถึงประสบการณ์ทั้งด้านบวกแล้วก็ด้านลบซึ่งตัวเนี้ยเราจะเอามาใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานต่อไปครับ
1: ทั้งหมดนี้ถูกตีออกมาเป็นการพูดคุยผ่านเสียงตามสายรวมทั้งการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ทำงานก็จะสอดแทรกเรื่องราวของความซื่อตรงนี้เข้าไปในบทสนทนาอยู่เสมอและกลายเป็นเรื่องที่ทุกคนในองค์กรรับรู้เข้าใจและก้าวไปในแนวทางแห่งความซื่อสัตย์ด้วยกัน
3: ประมาณ 70% ความคิดเห็นที่ระเบิดจากข้างในของคนในองค์กรส่วนใหญ่อยากเห็นข้าราชการทุกคนเป็นคนดีแล้วมาทำงานตรงเวลาเราก็เลยหยิบประเด็นนี้ขึ้นมาทำสมุดความดีให้แต่ละคนดีกว่าเราดูว่าใน1เดือนเราวัดกันเลยมีใครมาทำงานตั้งแต่เช้าตรู่อาจจะได้หัวใจดวงใหญ่หน่อยใครมาทำงานแบบใกล้ๆเวลาเต็มทีดวงใจอาจจะเล็กหน่อยแต่ให้เขาติดด้วยตัวเขาเองในสมุดความดีของเขาเล่มเล็กๆคนเราจะเป็นคนดีได้มันไม่ใช่ว่าจะมาจากทุกคนสอนมันต้องมาจากข้างในของตัวเขาเองอย่างเงี้ยค่ะ
4: ประเมินตนเองเป็นความซื่อสัตย์ที่ออกมาจากข้างในและยั่งยืนและสามารถปฏิบัติได้จริงนี่ก็คือสมุดความดีของพวกเราชาวสรรพากรภาค10ค่ะ
1: สมุดหัวใจแห่งความดีเป็นเครื่องมือชิ้นล่าสุดที่เป็นการระเบิดพลังจากภายในของคนสรรพากรเรื่องของการปฏิบัติงานตรงต่อเวลาภายใต้คุณธรรมความซื่อสัตย์ที่ทุกคนร่วมกันออกแบบขึ้นเพื่อให้คะแนนความดีของตนเองประเมินผลและชื่นชมดอกผลแห่งความซื่อสัตย์ด้วยตัวเอง

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: สัมมาทิฏฐิทะลุมิติมายาตอนที่54ตัณหาตอนที่3
1: ก็ต้องการจับพวกเราให้อยู่ที่นี่ตลอดไปนะสิหนีเร็วนี่แน่ยาได้ยา
2: จะรู้จับ
3: ก็ยาได
4: ้ได้ได้ได้ได้ได้ได้ได้ได้ได้ได
1: ้ได
5: ้ได้ได้ได
4: ้ได้ได้ได้ได้
3: ได้ได้ได้ได้ได้ได้ได้ได้ได
1: ้ได้ได้ได้ได้ได
3: ้ได
1: ้ได้ได้
6: ในที่สุดเจ้าก็หนีความอยากไปได้ไม่พ้นหรอกพวกเราจัดการ
7: จะหนีไปไหน
5: ทำไงดี
6: นี
5: ่ทำไงเ
1: ฮ้ยเข็มทอง
6: นี่ไงตุ๊กตาสตรอเบอรี่บอยที่เจ้าอยากได้นักหนาเอาไปสิอยากได้ต้องได
5: ้ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่เอาหรอกตอนนี้ตัณหาเอาใจข้าไปแล้วข้าไม่อยากได้ของอะไรอีกแล้ว
8: ทำไมล่ะ
5: ข้าไม่ครบเจ้าหรอกแล้วก็เป็นอย่างที่เห็น

0: ุดยอดเลยเข็มทองทีนี้ก็หาทางออกจากที่นี่กันเถอะ
1: ว่าแต่ทางออกอยู่ไหนกันล่ะเนี่ย
2: นั่นไงลิฟต์ข้ามมิติมาแล้วรีบไปกันเร็ว
3: เฮ้ยคิดว่าข้าจะยอมให้ออกไปง่ายๆเหรอฝันไปเถอะพวกเจ้าต้องอยู่กับความทะยานอยากอยู่กับข้าไปตลอดกาล
4: นี่นะหมุนออกมาหมุนออกมาเลย
2: ตอนนี้ล่ะรีบไปที่ลิฟต์กันเถอะ
1: ไปเร็วไปเร็วไปเร็วไปเร็ว
4: ไปเร็ว
3: โอ๊ยโอ๊ยหยุดนะอย่าทิ้งข้าไป
4: เร็วเร็วเร็ว
1: ไม่ทันแน่จนจะเป็นลม
2: ต้องขอบใจเข็มทองมากนะที่ช่วยพวกเราไว้ไม่งั้นคงออกจากด่านตันหาไม่ได้แน่ๆ
4: เจ้าก็ช่วยข้าลงมาจากฟ้าเหมือนกันนี่ตอนบินตามไปเอาสตรอเบอรี่บอยบนเมฆนะขอบใจนะ
1: เอ๊ะ
0: ทำไมอยู่ๆลิฟต์หยุดค้างไปล่ะ
1: นั่นสิหรือว่าถึงด่านต่อไปแล้ว
5: ท่านอาจารย์
1: ท่านอาจารย์
2: เฮ้ยเจ้าปัน
6: พวกเจ้ายังไม่เสร็จสิ้นภารกิจในด่านปฏิจจสมุปบาทเพราะฉะนั้นจะออกมาสู่มิติปกติไม่ได้แต่เราสามารถพูดคุยกันได้นะ
2: ตอนนี้พวกเราผ่านด่านตัณหาความทะยานอยากมาได้แล้วขอรับท่านอาจารย
0: ์แต่กว่าจะผ่านมาได้ก็เกือบไม่รอดเจ้าค่ะความอยากนี่น่ากลัวจริง
6: ๆพวกเจ้าคงเข้าใจความหมายของตัณหาแล้วสินะตัณหาแปลว่าความทะยานอยากความดิ้นรนของจิตใจเรียกง่ายๆสั้นๆว่าความอยากความอยากในอารมณ์6คือรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสและเรื่องราวที่รับรู้เมื่อตาไปมองเห็นหูไปได้ยินจมูกไปรับรู้กลิ่นลิ้นไปรับรสกายไปสัมผัสใจไปรับรู้เรื่องราวต่างๆเข้าก็เกิดตัณหาความอยากขึ้น
2: เหมือนกับตอนที่เข็มทองได้ของจากตู้หมุนไข่ใช่ไหมขอรับได้แว่นตามาก็อยากเอาไว้มองดูหน้าสตรอเบอรี่บอยทั้งวันได้ลำโพงมาก็อยากฟังเสียงหล่อๆเพราะของสตรอเบอรี่บอยไม่หยุดได้น้ำหอมมาก็อยากสูดดมกลิ่นสตรอเบอรี่ที่ชื่นชอบได้คุกกี้มาเห็นเป็นหน้าสตรอเบอรี่บอยก็อยากกินจนหยุดไม่ได้ได้เสื้อมาก็อยากใส่ตลอดเวลาจะได้เหมือนมีสตรอเบอรี่บอยอยู่ใกล้ๆนี่คือความอยากทั้งนั้นเลย
6: ถูกต้องแล้วศิลา
4: ก็ข้าชอบของข้าแบบนี้นี่นา
0: ชอบได้แต่อย่ามากเกินไปจนกลายเป็นหลงนะเข็มทอง
6: ในห้องกระจกตัณหาพวกเจ้าได้เรียนรู้เรื่องตัณหา3คือกามตัณหาภวตัณหาและวิภวตัณหาแล้วใช่หรือไม่ในอธิบายให้ข้าฟังสิ
1: ข้าขออธิบายก่อนขอรับตัณหา3มีกามตัณหาความอยากในกามคุณ5คือรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสที่น่าพอใจทั้งหลายเหมือนที่ข้าอยากได้ซาลาเปาในกระจกจนหลงคิดว่าซาลาเปานั้นมีอยู่จริงอยากกินจนหน้ามืดเลยขอรับอายจัง
2: ส่วนอันต่อไปก็คือภวตัณหาความอยากเป็นนั่นเป็นนี่อยากให้สิ่งที่อยากเป็นนั้นคงอยู่ตลอดไปเหมือนที่ข้าอยากเป็นฮีโร่ปราบปีศาจได้สำเร็จเป็นคนเก่งที่ช่วยพ่อกับแม่ให้ปลอดภัยแต่ในความเป็นจริงข้าก็ยังทำไม่ได้ขอรับ
0: ส่วนอันสุดท้ายวิภวตัณหาความอยากหลุดพ้นจากสิ่งที่ไม่ชอบอยากทำลายให้หายไปเหมือนกับข้าที่อยากให้ภาพในกระจกสลายไปเพราะข้าไม่อยากเห็นภาพหมอนทองตายซ้ำๆอีกแล้ว
6: พวกเจ้าเก่งมากสมแล้วที่ผ่านด่านชรามรณะชาติภพอุปทานมาได้นี่แหละตัณหาความทะยานอยากเป็นเหตุให้เกิดภพใหม่ไปเรื่อย

0: ยึดหรืออุปทานตามมา
1: เจ้าค่ะท่านอาจารย
0: ์เอาล่ะเหลือเวลาไม่มากแล้วพวกเจ้ารีบไปด่านต่อไปเถอะ
2: ไปกันได้แล้วไปกันได้แล้วข้าอยากไปเล่นที่อื่นต่อแล้ว
3: ด่านต่อไปคือด่านอะไรหรอขอรับ
0: เดี๋ยวเจ้าก็จะรู้เอง
4: ในที่สุดศิลาเจ้าปันกันและเข็มทองก็หลุดพ้นจากการครอบงำของตัณหาความทยานอยากมาได้แล้วในด่านต่อไปพวกเขาจะต้องเจอบททดสอบอะไรอีกติดตามได้ในตอนต่อไป
3: คำถาม
1: คำไทย
3: วันนี้ข้ามีคำถามมาถามเจ้าบ้างล่ะเจ้าปัน
5: ถามมาได้เลยข้ารู้ทุกเรื่องแหละ
3: เจ้ารู้ไหมว่าข้อไหนคือลักษณะของตัณหาข้อ1ความอยากที่เกิดขึ้นในอารมณ์ทั้ง6ข้อ2ความอยากดึงเอาสิ่งที่ชอบมาเป็นของเราข้อ3ความอยากผลักสิ่งที่ไม่ชอบออกไปให้พ้น
5: ทั้ง3ข้อนี้เป็นลักษณะของตัณหาทั้งหมดนั่นแหละ
3: เย้ยทำไมเจ้ารู้ล่ะ
5: เอาก็ท่านอาจารย์สอนมานะสิข้อ1ความอยากที่เกิดขึ้นในอารมณ์ทั้ง6ถ้าอารมณ์นั้นเป็นที่รักใคร่พอใจก็เป็นกามตัณหาข้อ2ความอยากดึงเอาสิ่งที่ชอบมาเป็นของเราการอยากเป็นนั่นเป็นนี่ก็เป็นภวตัณหาข้อ3ความอยากผลักสิ่งที่ไม่ชอบออกไปให้พ้นไม่ต้องการเป็นนั่นเป็นนี่ก็เป็นวิภวตัณหารวมเรียกว่าตัณหา3ยังไงล่ะ
3: เก่งอ่ะข้ายอมแพ้แล้ว
5: ตั้งใจเรียนมากๆก็ทำได้เหมือนข้านั่นแหละสู้ๆสู้ๆแล้วพบกันใหม่ตอนหน้ากับคำถามคำไทยในตอนต่อไปศิลาเจ้าปันกันถูกส่งไปที่ทะเลทรายแห่งเวทนาต้องเจอทั้งความร้อนและความหิวโหยเอ๊ะแล้วนั่นใครกันล่ะเนี่ยถ้าอยากรู้ต้องติดตามตอนต่อไปนะครับ

0: ข่าวดีไม่มีคนดูเป็นคำพูดที่ท้าทายการทำงานของประชาสัมพันธ์จังหวัดอุดรธานีในฐานะสื่อมวลชนที่ทำหน้าที่นำเสนอภาพเชิงบวกของสังคมในยุคที่ผู้คนเลือกรับสื่อที่หลากหลายผ่านโลกออนไลน
1: ์ในเรื่องของข่าวที่ว่าข่าวดีไม่ค่อยมีคนดูคนชมเนี่ยจริงๆแล้วน่าเสียดายนะข่าวดีๆเนี่ยคือเรื่องสำคัญนะครับเรื่องที่เกี่ยวกับผลประโยชน์ของพี่น้องประชาชนเพื่อให้พี่น้องประชาชนได้เข้าถึงแล้วก็รับรู้ถึงสิทธิต่างๆของตัวเองตามนโยบายที่ทางรัฐบาลให้มานะครับสิ่งต่างๆเหล่านี้ข่าวดีเหล่านี้ถ้าหากพี่น้องประชาชนไม่ติดตามไม่รับฟังหลายๆคนอาจจะขาดโอกาสนะครับ
2: ในเรื่องของการทำข่าวในเชิงบวกนะครับทำข่าวของส่วนราชการนะครับอาจจะได้รับความสนใจน้อยนิดนึงแต่ว่าเราก็ทำนะครับทำโดยยึดมั่นในเรื่องของจรรยาบรรณของสื่อนะครับ
0: ความจริงแล้วสื่อที่ทำหน้าที่นำเสนอด้านดีของสังคมหรือที่เรียกว่าสื่อสีขาวยังมีผู้คนติดตามอย่างต่อเนื่องและยังคงทำหน้าที่จะลงสังคมอย่างเข้มข้นนำเสนอข่าวสารสาระที่เป็นประโยชน์มีความรู้และส่งต่อไปยังประชาชนผ่านสื่อสารมวลชนอย่างสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุดรธานีซึ่งปัจจุบันมีช่องทางการนำเสนอข่าวที่หลากหลายมากขึ้น
3: เราจะมองว่าข่าวที่เรานำเสนอไปต้องให้สิ่งที่ประชาชนจะได้รู้รับทราบตรงนี้มันก็เหมือนกับว่าเราสร้างข่าวสีขาวการที่เราสร้างข่าวสีขาวมันก็ทำให้มันจะลงโลกขึ้นนะคะถ้าเรานำเสนอในสิ่งที่เป็นภาพลบใช่ไหมคะสังคมมันก็จะไม่น่าอยู่แต่เมื่อไหร่ที่เรามีการนำเสนอข่าวสารหรือว่ากิจกรรมที่มันดีๆที่มันส่งเสริมที่มันดึงคนมาสร้างความรักความสามัคคีเนี่ยมีความรู้สึกว่ามันทำให้โลกสวยงามโลกมีสีสัน
0: ท่ามกลางกระแสสังคมที่เปลี่ยนไปการนำเสนอข่าวที่ต้องแข่งขันกับเวลาและความสนใจของผู้คนที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมแต่สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุดรธานียังคงยืนหยัดในการสร้างสรรค์งานข่าวที่ดีมีคุณภาพเพื่อเป็นเครื่องสะท้อนสังคมในด้านดีให้ผู้คนได้รับรู้และยังคงทำหน้าที่อย่างเข้มแข็งในการเติมข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องออกสู่สังคมไทยต่อไป

พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

0: สิ่งที่สำคัญที่สุดเมื่อกี้วลีสุดท้ายที่แม่ให้กับดาวเอาไว้คือปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนั่นคือสิ่งที่พระองค์ทรงถ่ายทอดลงมาแต่โคกหนองนาเป็นเพียงแค่เครื่องมือหนึ่ง ที่ทำให้เกิดความยั่งยืนในชีวิตแต่พอลงมือทำแล้วอะค่ะแล้วจุดคุ้มทุนนะคะอาจารย์เริ่มจากการลงมือทำกี่วันกี่เดือนกี่ปีหรือจุดคุ้มทุนที่จะเวียนกลับมาแล้วทำให้เรามีความรู้สึกว่าเรามีชีวิตที่ดีขึ้นเรามีอะไรต่ออะไรที่เพียงพอหรือพอเพียงกับชีวิตเราต้องเดินต่อไปอะค่ะตรงนี้อาจารย์ช่วยไขแก๊กให้ดาวหน่อยได้ไหมคะว่ามันมองกันยังไงได้บ้าง
1: คือมันอยู่ที่เรามีทุนที่ไม่เป็นตัวเงินหรือเป็นทุนที่เป็นแรงหรือทุนที่เป็นปัญญาหรือทุนที่เป็นเพื่อนสมมติเราลงทุนอย่างผมทำเนี่ยผมลงทุนไม่ได้ลงทุนเงินเลยเพราะเนื่องจากตอนทำไม่มีเงินแกมีแต่แรงมีแรงมีประสบการณ์อยู่เพราะว่าตอนทำเนี่ยก็อายุพอสมควรเลยมีเพื่อนเยอะลุยเลยวันที่6วันที่7

0: เนี่ยแค่มเมล็ดพืชมันงอกออกมาอ่อนๆเนี่ยเดี๋ยวตัดเอามากินเนี่ย7วันผมถือว่าคุ้มทุนทันทีแต่ว่าไอ้ทุนที่ลงมาเนี่ยมันไม่ใช่เงินไงเพราะนั้นคำว่าคุ้มทุนเนี่ยมันมีนัยยะที่ต้องคำนวณเยอะแต่ถ้าจ้างอย่างเดียวต้อง1บวกค่าแรงใช่มั้ยซื้อเมล็ดพันธุ์โอ้โหแล้วเมล็ดพันธุ์แพงมาก
1: ค่ะ
0: ใช่มั้ยครับจ้างรถไถค่าน้ำมันโอ้ค่าปุ๋ยค่ายาอันนั้นคุ้มทุนเมื่อไหร่เดายากเพราะฉะนั้นถ้าคิดถึงว่าต้องไปซื้อกินน่ะแล้วไม่ต้องซื้อกินน่ะแค่นี้ก็สุดคุ้มแล้วแล้วมันอร่อยกว่าสดกว่าคุณภาพเหนือกว่าไม่มีพิษบนคะนานี่พริกผักสารพัดเลยทั้งมันทั้งถั่วทั้งอะไรทั้งดอกแคที่จริงพระอยู่อธิบายละเอียดยิบเลยอธิบายผมนี่คิดไม่ถึงนะท่านอธิบายแม้กระทั่งว่าข้าวเนี่ยก็อย่าไปขายทำยุ้งข้าวเก็บไว้ในเปลือกแล้วไปหาครกไปหาสีมาชาวบ้านเขาทำเป็นท่านว่างี้นะแล้วตำข้าวสารกรอบหม้อสดๆเปลือกนี่มันเก็บคุณภาพข้าวไว้ได้ดีเยี่ยมเลยกินแล้วเนี่ยร่างกายจะโตดีไม่เจ็บไม่ป่วยอะไรเลยเพราะว่าไอ้ตัวชีวิตมันอ
1: ะ
0: จมูกข้าวอะเอ็มบีโออะมันยังมีชีวิตอยู่กินแล้วร่างกายจะแข็งแรงมากท่านบอกว่าเนี่ยบรรพบุรุษท่านรู้ท่านทำไว้ดีแล้วเราต่างหากเราเอาไปจ้างโรงสีแล้วก็เก็บของดีไปหมดแล้วได้แต่แป้งกลับมาบ้านที่เหลือโรงสีเอาไปหมดให้ทำเองแล้วก็จะมีอาหารไว้เลี้ยงปลาอาหารไว้เลี้ยงไก่มีไข่กินท่านอธิบายจนผมฟังแล้วตกใจ
1: ทำไมพระองค์ท่านทรงรู้ลึกจังเลยทั้งที่พระองค์ท่านอยู่ในวังพระองค์ท่านไม่เคยทำนาเราคาดว่าแบบนั้นพระองค์ท่านไม่น่าจะเคยทำสวนมันยิ่งตอบย้ำอะค่ะให้ดาวมั่นใจว่าสิ่งที่ดาวคิดกับเด็กคนหนึ่งคิดเนี่ยไม่ได้ผิดเลยเพราะสิ่งที่อยู่ในพระหัตถ์ของพระองค์ตลอดรัชสมัยที่ทรงแข็งแรงเดินไปตามป่าเขานั่นคือแผนที่ที่พระองค์ทำด้วยพระองค์เองเพราะทุกท้องที่และคนไทยทุกท้องที่อยู่ในพระราชหฤทัยของพระองค์และดาวจำได้ค่ะว่าพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวก็ทรงเดินตามสมเด็จพ่อเพราะฉะนั้นนั่นหมายความว่าคนไทยและทุกท้องที่ก็อยู่ในพระราชหฤทัยของทั้งสองพระองค์เช่นเดียวกันคนไทยโชคดีเหลือเกินนะคะที่เรามีพระมหากษัตริย์ผู้เมตตาที่สำคัญที่สุดทำเพื่อแผ่นดินนี้โดยที่พระองค์ไม่ได้หวังสิ่งใดตอบแทนสิ่งที่พระองค์อยากได้จริงๆนั่นคือรอยยิ้มและความสุขของประชาชนที่พระองค์รักแบบไม่มีคำว่าเครือบแคลงค่ะดังนั้นแล้วดาวเชื่อนะคะว่าคนไทยทั้งประเทศถ้าคุณมองเหรียญสองหน้าแล้วกล้าที่จะระเบิดจากข้างในด้วยตัวคุณเองคุณจะพบเลยค่ะว่าโครงการต่างๆที่พระองค์ท่านทำเพื่อคนไทยเนี่ยเป้าหมายจริงๆเลยคือเพื่อความสุขของเราทั้งประเทศไม่ได้เพื่ออะไรเลยและไม่ได้ต้องการอะไรเป็นการตอบแทนเพียงแค่รอยยิ้มและความสุขของคนไทยทั้งหมดโคกหนองนาโมเดลเป็นเพียงแค่เครื่องมือหนึ่งที่กำลังจะบอกว่าถ้าเราเรียนรู้สิ่งที่พระองค์ทรงถ่ายทอดแล้วสอนเราเอาไว้ไปปรับประยุกต์ใช้กับภูมิสังคมไม่ได้ใช้เงินเยอะค่ะใช้กำลังเท่าที่เรามีแต่สิ่งที่ต้องมีมากจริงๆคือคำว่าเพื่อนค่ะนั่นหมายความว่าคำว่าเพื่อนจะช่วยทำให้งานเราสำเร็จและนั่นก็คือเครือข่ายและที่สำคัญที่สุดคำว่าเพื่อนจะนำมาซึ่งคำว่าสามัคคีและนี่คือรับสั่งหนึ่งของล้นเก้ารัชกาลที่9ที่เคยบอกว่าถ้าคนไทยสามัคคีกันเราไม่เคยน้อยหน้าชาติใดในโลกนี้และถ้าเราเปิดใจค่ะตอบแทนพระองค์สักนิดเดียวทำหน้าที่ของเราให้ดีสุดแค่นั้นแล้วก็หัดที่จะหันกลับมามองว่าเราจะเดินต่อไปข้างหน้าด้วยคำว่าอาหารที่มั่นคงเป็นแบบไหนโคกหนองนาโมเดลน่าจะเป็นคำตอบให้กับคำว่าแหล่งอาหารที่มั่นคงแล้วนี่ก็คือครัวของโลกที่เรียกว่าไทยแลนด์ที่หนึ่งได้ใช่ไหมคะขอบคุณจริงๆค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากๆค่ะทั้งสองท่านขอบคุณค่ะ

0: ีมใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาสพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชั่น
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ประจำวันอาทิตย์ที่21มิถุนายนพุทธศักราช2569พระอนุวงศ์และองคมนตรีเสด็จไปทรงเป็นประธานและเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันนี้นะพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา7นาฬิกาพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดารับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดอนงคารามและวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตกรุงเทพมหานครรวม8รูปทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพประจำทั้งกลางวันกลางคืนรับพระราชทานฉันเช้าวันละ8รูปรับพระฉันเพลวันละ8รูปและประคมย่ำยามกำหนด100วันโดยมีพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จพระราชดำเนินและเสด็จไปทรงเป็นประธานรวมทั้งองคมนตรีเป็นประธานในช่วงเวลาต่างและเวลา 19 นาฬิกาพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามและวัดบวรนิเวศวิหารกรุงเทพมหานครรวม8รูปสำหรับพระพิธีธรรมคือสมณศักดิ์ประเภทหนึ่งซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตั้งจากวัดที่เป็นพระอารามหลวงวัดละหนึ่งสำรับสำรับละสี่รูปทำหน้าที่สวดพระอภิธรรมในงานพระบรมศพพระศพหรือศพในพระบรมราชานุเคราะห์โดยในช่วงร้อยวันที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเป็นพระพิธีธรรมจากสิบพระอารามหลวงในกรุงเทพมหานครได้แก่วัดราชสิทธารามวัดอนงคารามวัดประยุรวงศาวาสวัดจักรวรรดิราชาวาสวัดระฆังโคสิตารามวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษวัดสเกตวัดบวรนิเวศวิหารวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามและวัดสุทัศน์เทพวรารามอันหนึ่งในเวลา 17 นาฬิกาพลตรีหม่อมเจ้านวพันธุ์ยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชส

สารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดราชสิทธารามกรุงเทพมหานครสี่รูปบทที่สวดใช้บทสวดพระอภิธรรมเจ็ดคัมภีร์บทนมัสการพระธรรมสังคณีพระวิพังพระธาตุกถาพระปุคละบัญญัติพระกถาวัตถุบทพระยมกะและพระมหาปัฏฐานทำนองกะและพระพิธีธรรมจากวัดประยุรวงศาวาสกรุงเทพมหานครสี่รูปบทที่ใช้สวดคือหมวดอาสวะโคชกะหมวดสัญโยชนะโคชกะหมวดคันทะโคชกะหมวดโอคะโคชกะหมวดโยคะโคชกะหมวดนิรวนะโคชกะบทสวดพระอภิธรรมสังคหะปริเฉทที่3ปกิณกะสังคหวิภาคทำนองเลื่อนและในเวลา 11 นาฬิกาในเกษมวัฒนชัยองคมนตรีเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดารับพระราชทานชั้นเพลเป็นพระพิธีธรรมจากวัดราชสิทธารามและวัดประยุรวงศาวาสกรุงเทพมหานครรวม8รูปทั้งนี้หลังจากการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลครบ15วันการสิ้นพระชนของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังได้ทุกวันในเวลา 9:00 นถึง 21:00 นเริ่มตั้งแต่ที่27มิถุนายน2569เป็นต้นไปหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา 10:00 น.บริษัทประสิทธิ์รุ่งเรืองพลาสติกจำกัดบริษัทไอซ์ควีนจำกัดบริษัทพรสิริอินเตอร์พลัสจำกัดครอบครัวนายธงชัยนิติกุลและมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิจังหวัดชัยภูมิได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดสัมพันธวงศารามกรุงเทพมหานครวัดท่าปุยวัดราชเจริญธรรมวัดแม่ตาววัดเอื้องดอยวัดไทยสามัคคีวัดดอนมูลวัดมาตานุสรณ์จังหวัดตากและวัดไร่ขิงจังหวัดนครปฐมสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับประกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 น.ลิเกคณะประสิทธิ์วงนินบริษัทเคิร์ฟคัลเจอร์จำกัดลิเกคณะอดิเทพฟ้ารุ่งลิเกคณะเฉลิมชัยมาลัยนาคและลิเกคณะเอกชัยราชันได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดชัยพฤกษ์สมาลาวัดสิริพงษ์ธรรมนิมิตวัดปากน้ำฝั่งใต้กรุงเทพมหานครและวัดปากกล่ำจังหวัดระยองสวดมาติกาสดับประกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 นนางจุ๊บแจงยงยิ่งและคณะโรงแรมรามาดาพลาซ่ากรุงเทพมหานครและมูลนิธิตั้งศิลอุปถัมภ์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
ซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤทธิ์วัดศรีสุดารามกรุงเทพมหานครวัดสำราญวัดเขาสมอครวัดเสาธงทองวัดถ้ำตะโกวัดหนองหินใหญ่และวัดหนองกระเบื้องจังหวัดลพบุรีวัดพระธาตุดอยสุเทพจังหวัดเชียงใหม่สวดมาติกาสดับประกอบและอนุโมทนาและเวลา 19:00 น.สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทยนครปฐมได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดหนองแวงจังหวัดขอนแก่น4รูปวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องโดยสำนึกในพระมหากรุณาคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานับประการเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดียิ่งขึ้นและมีความมั่นคงในการประกอบอาชีพอาทิบุรณิธิส่งเสริมศิลปาชีพทรงจัดตั้งขึ้นเพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์ภูมิปัญญาหัตถกรรมไทยควบคู่กับการสร้างอาชีพที่มั่นคงให้แก่เกษตรกรในชนบทสามารถพึ่งพาตนเองได้เช่นงานจักสานย่าลิเภาผ้าไหมมัดหมี่และผ้าไหมแพรวางานเครื่องเงินและเครื่องถมงานคล่ำและงานตกแต่งด้วยปีกแมลงทับปัจจุบันมูลนิธิมีศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพกระจายอยู่ทั่วประเทศกว่า300แห่งเป็นการขยายโอกาสและเพิ่มคุณภาพชีวิตให้แก่ประชาชนด้วยผลิตภัณฑ์อันวิจิตรบรรจงที่สืบสานวัฒนธรรมอันเป็นสมบัติล้ำค่าของประเทศชาติทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพได้ทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 20:00 น.และขอความร่วมมือโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบพุทธศาสนิกชนเดินทางไปถวายสักการะหน้าพระรูปสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ26มิถุนายน2569เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติของสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก26มิถุนายน2569ทางวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามเขตพระนครกรุงเทพมหานครได้จัดสถานที่บริเวณหน้าพระอุโบสถวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามเพื่อให้คณะสงฆ์พุทธศาสนิกชนและประชาชนผู้มีจิตศรัทธาได้ถวายเครื่องสักการะและลงนามถวายสักการะหน้าพระรูปสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกระหว่างวันที่21ถึง25มิถุนายน2569ตั้งแต่เวลา 9:00 น.ถึง 16:00 น.ซึ่งในวันนี้มีคณะสงฆ์พุทธศาสนิกชนและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะและลงนามถวายสักการะหน้าพระรูปอย่างต่อเนื่องโดยสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจเผยแผ่และจะลงพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองทำรงอยู่สืบไปและด้วยความเลื่อมใสศรัทธาในพระจริยวัตรที่ทรงมีความสมถะเรียบง่ายทรงเคร่งครัดในพระธรรมวินัยและมีพระเมตตาสูงในโอกาสนี้ทางวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามได้มอบหนังสือ99พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณอัมพรอมัพพโรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกสมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่20แห่งกรุงรัตนโกสินทร์26มิถุนายน2569ให้แก่ผู้ที่ไปถวายสักการะเป็นที่ระลึกด้วยจบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้แต่เพียงเท่านี้ดิฉันชลพรณพินทากรสวัสดีค่ะ

0: 186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200
1: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.thสมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebookจะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
2: พบกับการกลับมาอีกครั้งในภัยย้อนอดีตครั้งยิ่งใหญ่ของการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary บันทึกประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย
3: ์ร้านรู้ไหมว่า800ปีที่ผ่านมาพระมหากษัตริย์ตั้งแต่สมัยสุโขทัยจนถึงรัตนโกสินทร์ทุกพระองค์ทรงทำทุกอย่างเพื่อความร่มเย็นเป็นสุขของพวกเรา
2: เริ่มออกอากาศตอนแรกอีกครั้งวันที่17พฤษภาคมนี้ทางช่อง DLTV และ www.dltv.ac.th
4: พลังแสงทะลุมิติ
5: โอ้โหนี่มันนอกโลก พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้
4: พลังแห่งค

0: ้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
1: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
0: พบกับการ

0: นี่คือพิธีอะไรหรอครับปู
1: ่นี่ก็คือพระราชพิธีบรมราชาภิเษกหรือพิธีขึ้นครองราชตามโบราณราชประเพณีของพระมหากษัตริย์ยังไงล่ะในวันนั้นท่านพระราชทานพระปฐมบรมราชโองการว่าเราจะสืบสานรักษาและต่อยอดและครองแผ่นดินโดยธรรมโดยสุขแห่งอนาราษฎรตลอดไปเป็นพระปฐมบรมราชโองการที่มีความหมายจริงๆที่พระองค์จะสืบสานรักษาและต่อยอดแนวคิดของในหลวงรัชกาลที่9ซึ่งก็คือการรักษาและต่อยอดในสิ่งที่พระราชบิดาทรงทำไว้เพื่อสร้างความสุขให้กับคนไทยนั่นเอง
2: ไปดูกันไหมในหลวงท่านทรงงานยังไงบ้าง
3: อ่างเก็บน้ำในรุ่งดินทรจินดาพุทธศักราช2561
4: อ้าวเจ้าเหมียวอยากกินกระท้อนเลย
0: ลุงครับที่นี่ที่ไหนหรอครับ
4: ที่นี่ก็โครงการห้วยสมงหรืออ่างเก็บน้ำรุ่งบดินทรจินดาไงไม่รู้จักเหรอไอ้หนูนี่เป็นโครงการชลประทานอันเนื่องมาจากพระราชดำริโครงการสุดท้ายของในหลวงรัชกาลที่9เลยนะในสมัยของท่านจะสร้างไม่เสร็จแต่ในหลวงรัชกาลที่10ทรงให้แก้ปัญหาที่ติดขัดและให้สร้างต่อจนเสร็จสมบูรณ์อย่างที่เห็นนี่แหละ
0: แล้วถ้าสร้างไม่เสร็จจะเป็นยังไงหรอครับ
4: โอ้ยถ้าไม่ได้โครงการนี่นะหน้าฝนน้ำก็ท่วมหน้าแล้งน้ำก็ขาดแม่น้ำนั้นทะเลก็หนุนพืชไร่พืชสวนเสียหายปลูกอะไรไม่ได้หรอกกระท้อนอร่อยอร่อยแบบนี้ไม่มีทางได้กินหรอกนะ
5: โอ้ยไม่ได้ของแกที่ไหนอะที่ในหลวงสร้างบ้านฉันก็มี
4: เอ้าตาเสิร์ตไปไงมาไงวันนี้โหนี่ไม่เจอกันกี่ปีนี่มาเที่ยวอะ
5: เปล่าไม่ได้มาเที่ยวหรอกเอาทุเรียนเมืองจันทน์บ้านฉันมาส่งที่ตลาดปลาจีนเนี่ยแล้วก็ได้ยินคนโม้ให้เด็กฟังใหญ่เลย
4: เฮ้ยโม้อะไรที่ไหน
5: นี่ไอ้หนูจันทบุรีบ้านลุงก็มีนะชื่อโครงการฝายบ้านเขาแดงเป็นโครงการที่ในหลวงท่านสานต่อจากพระบิดาท่านเหมือนกันและทุเรียนในรถเนี่ยก็ได้น้ำจากโครงการของท่านนั่นแหละส่วนจะอร่อยขนาดไหนก็คิดดูสิว่าคนที่นี่สั่งให้ลุงมาส่งแทบทุกวันสงสัยจะอร่อยกว่ากระท้อนปลาจีนสลัมมัง
4: อ้าวเฮ้ยพูดจาแบบเนี้ยจะวัดกันใช่ไหมฮะ
5: โอ้ยกลัวตายมาก็มาดิว่า
4: เฮ้ยตกเลยใครจะคมกว่ากัน
2: เดี๋ยวค่ะใจเย็นกันก่อนนะค่ะใจเย็นกันก่อน
5: ไม่ยุ่งไม่เย็นเลย
4: ใหญ่เฮ้ยเย้เอ้าไอ้หนูเอาไปชิม
5: เอาของลุงด้วยอ่ะ
0: โหอร่อยครับ
2: อร่อยทั้งทุเรียนทั้งกระท้อเลยค่ะ
4: โอ้ยดีแล้วอะไรอร่อยกว่า
0: ก็อร่อยทั้งคู่เลยนะครับ
5: ทั้งคู่ไม่ได้ต้องบอก

0: ว่าอะไรอร่อยกว่า
1: ถ้าคนตัดสินไม่ได้งั้นแมวละกันมามากินเลยมาม
0: ากินเข้าไป
2: เดี๋ยวค่ะ
0: กิน
1: โอ้โหเฮ้ยเดี๋ยวไหนแล้วว
2: ิ่งแม่วิ่ง
0: เดี๋ยวอย่าหนีมาตัดสินก่อน
3: ซึ่งการสืบสานรักษาและต่อยอดนี้พระองค์ก็ได้ทรงทำมาตั้งแต่ก่อนขึ้นครองราชแล้วล่ะนะทรงปฏิบัติภารกิจเพื่อเป็นมิ่งขวัญและกำลังใจแก่เกษตรกรทรงทำปุ๋ยหมักธรรมชาติเป็นปฐมฤกษ์ทรงเป็นประธานการทำนาสาธิตทรงพัฒนาและยกระดับมาตรฐานการผลิตของโรงงานศูนย์รวมนมศูนย์จิตลัดดาและยังทรงมอบหมายงานให้องคมนตรีไปสานต่อโครงการพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9จนเดินหน้าไปถึง88โครงการและโปรดจัดตั้งโครงการของพระองค์เองถึง86โครงการด้วยนะ
2: การสืบสานรักษาและต่อยอดของในหลวงรัชกาลที่10ในสิ่งที่พระราชบิดาทรงทำไว้ได้สร้างความร่มเย็นเป็นสุขให้คนไทยทั่วทั้งแผ่นดิน

0: รุ่นน้องผมนะครับเขามีหลานที่เรียนดีแต่ที่บ้านไม่มีเงินให้เรียนต่อ
1: สมัยนี้มีทุนการศึกษาให้เด็กๆเยอะแยะอย่างทุนมทสของในหลวง
2: ฉันอยากรู้ว่าในหลวงให้ความสำคัญกับการศึกษายังไงพี่เพิ่งรับปริญญามาเหรอคะ
3: ใช
2: ่แล้วว่าพี่จะกลับมาทำงานที่บ้านเกิดของพี่เหรอคะ
3: ใช่พี่จะกลับมาทำงานที่นี
4: ่ให้ลูกหมาเรียนจบแล้ววอย

0: ชาติตอนภาวะโลกร้อนก่อมหันตภัยทำลายโลก
1: โอ้ยน้ำท่วมมิดหลังคาแล้วเฮ้ยภูเขาหิมะละลายหมดแล้วทำไมมันร้อนอย่างนี้หรือว่าโลกจะแตกแล้วโอ้ยต้นกล้าโอ้ยพวกนายหนีก่อนเร็วอยู่ไม่ได้แล้วโลกแปรปรวนปั่นป่วนโลกจะแตกแล้วมั้งอากาศก็ร้อนตับจะแตก
0: โลกยังไม่แตกที่นายบอกว่าร้อนตับจะแตกน่าจะมาจากที่นายนอนตากแดดมากกว่านะโอ้ย
1: โอ้โหแดดเปรี้ยงเลยฉันว่านายกินเยอะไปละมั้งถึงได้ฝันประหลาดประหลาดแบบเนี้ยเฮ้ยแต่ในฝันมันเหมือนจริงมากเลยนะ
0: นี่พวกนายฟังนะที่ต้นกล้าฝันน่ะเกิดขึ้นจริงๆบนโลกใบนี้แล้วนะ
2: อะไรนะเกิดขึ้นจริงแล้วเหรอ
0: ซึ่งภาวะโลกร้อนก็คือการที่อุณหภูมิของอากาศโดยเฉลี่ยบนโลกเพิ่มขึ้นจากปรากฏการณ์เรือนกระจกหรือที่เรารู้จักกันว่ากรีนเฮาส์เอฟเฟคซึ่งมีต้นกำเนิดสำคัญมาจากน้ำมือมนุษย์นั่นเองที่ทำให้โลกร้อนขึ้น
1: มนุษย์อย่างเราลงมือทำร้ายโลกใบนี้ยังไงบ้างเหรอ DLTV
0: ก็อย่างจำนวนประชากรมนุษย์ที่เพิ่มมากขึ้นอย่างรวดเร็วทำให้ความต้องการใช้พลังงานและทรัพยากรธรรมชาติเพิ่มสูงขึ้นตามไปด้วยบวกกับความต้องการใช้พลังงานที่มีไม่สิ้นสุดจากการขยายตัวทางเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมทั่วโลกก็ยิ่งทำให้แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ถูกปล่อยสู่ชั้นบรรยากาศเพิ่มมากขึ้นและยังมีเรื่องการตัดไม้ทำลายป่าทำลายสมดุลธรรมชาติมันก็เลยยิ่งเป็นการเพิ่มแก๊สเรือนกระจกในชั้นบรรยากาศตัวการสำคัญที่ทำให้โลกร้อนอย่างที่เป็นอยู่ทุกวันนี้ในที่สุดสิ่งต่างๆที่มนุษย์เราได้ทำกับโลกใบนี้มาได้หวนกลับมาสู่พวกเราใน

0: ณะของภาวะโลกร้อนยังไงล่ะ
1: ฟังดูแล้วไม่ใช่เรื่องเล็กๆ เลยนะแล้วเราต้องเผชิญกับผลกระทบจากภาวะโลกร้อนนี่ยังไงบ้างหรอ DLTV
0: เรื่องภาวะโลกร้อนใหญ่ระดับโลกเลยล่ะเพราะเราต้องเจอกับสภาพอากาศที่รุนแรงขึ้นรวมทั้งภัยแล้งไฟป่าพายุและน้ำท่วมฤดูผันแปรเพราะโลกร้อนส่งผลให้ฤดูหนาวสั้นลงและฤดูร้อนมาเร็วขึ้นในบางพื้นที่หรือฤดูร้อนจะขยายเวลายาวนานขึ้นทำให้สิ่งมีชีวิตทุกชีวิตบนโลกรวมถึงมนุษย์อย่างเราจะดำรงชีวิตได้ยากลำบากขึ้นกว่าในอดีตที่ผ่านมาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได
2: ้แค่อากาศร้อนอย่างทุกวันนี้ยังแย่เลยแล้วถ้าบ้านเราร้อนนานกว่านี้ไม่ต้องป่วยตายกันเลยหรอ DLTV
0: นี่ไงฉันกำลังจะบอกเลยว่าภาวะโลกร้อนก็มาพร้อมกับโรคภัยร้ายแรงที่ทำให้มนุษย์เจ็บป่วยและเสียชีวิตได้เหมือนกันอย่างฮีทสโตรกคือภาวะเป็นลมเนื่องจากความร้อนสูงเกินไปรวมถึงโรคติดต่ออุบัติใหม่อย่างโรคซาไข้หวัดนกไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่และในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมานี้เกิดสภาวะสารภูมิแพ้แพร่ระบาดอย่างในประเทศสหรัฐอเมริกาเกิดปรากฏการณ์ประหลาดช่วงฤดูใบไม้ผลิคือคนมีอาการไอจามเป็นภูมิแพ้และหอบหืดกันง่ายขึ้นจึงทำการศึกษาเลยรู้ว่ามาจากวิถีชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไปบวกกับสภาพมลพิษในอากาศเป็นสาเหตุสำคัญนั่นเอง
1: ยิ่งฟังยิ่งเครียดแล้วก็ยิ่งกระตุกต่อมอยากรู้เข้าไปใหญ่แล้วภาวะโลกร้อนที่มีผลกระทบทั้งโลกเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นบ้างเหรอ
2: นั่นสิแล้วประเทศของเราได้รับผลกระทบจากสภาพอากาศรุนแรงและจากภาวะโลกร้อนบ้างหรือยังอะ DLTV
0: พูดไปก็ไม่เห็นภาพฉันพาย้อนเวลาวาร์ปไปดูให้เห็นกับตาเลยดีกว่าพลังแสงทะลุมิติตอนนี้เราย้อนกลับไปตอนปี2554ตอนนั้นประเทศไทยเราเกิดฝนตกหนักมากกว่าปกติทั่วทั้งประเทศทำให้เกิดมหาอุทกภัยน้ำท่วมใหญ่เป็นประวัติศาสตร์เพราะยาวนานถึง6เดือนและทุกภาคของประเทศได้รับผลกระทบไม่เว้นแม้แต่กรุงเทพและปริมณฑล
3: โอ้โหนี่มันนอกโลก
0: ก็ใช่นะสิพร้อมนะไปต่อกันเลยที่ประเทศสหรัฐอเมริกา
2: พายุอะไรเนี่ยโอ้ย
0: นี่คือความรุนแรงของพายุเฮอริเคนไอดาเป็นเฮอริเคนระดับ4พัดถล่มรัฐลุยเซียนาทำให้เกิดฝนตกหนักน้ำท่วมฉับพลันและมีผู้เสียชีวิตไปเกือบ100คน
2: ว้าวโอ้โหแล้วนี่เราจะไปไหนกันต่อล่ะเนี่ย
0: ไปดูพายุทรายที่กรุงปักกิ่งประเทศจีนเมื่อปี2021หรือเมื่อพุทธศักราช2564เห็นไหมว่าท้องฟ้าเหนือกรุงปักกิ่งเปลี่ยนเป็นสีส้มเพราะเกิดพายุทรายครั้งเลวร้ายที่สุดในรอบ10ปี
2: โอ้โห
0: นี่คือไฟป่าที่เขตไซบีเรียของประเทศรัสเซียครั้งที่เลวร้ายที่สุดในประวัติศาสตร์ไฟป่าครั้งนี้สร้างความเสียหายแก่สิ่งแวดล้อมโลกอย่างมหาศาลเพราะได้ปล่อยแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์สู่ชั้นบรรยากาศมากเป็นระดับสูงสุดในรอบ2ทศวรรษหรือ20ปีเลยล่ะ
2: โอ้โหเอ๊ะโหน้ำมันทาน้ำแข็งนี่
0: ใช่แล้วไปต่อที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ภาวะโลกร้อนทำให้ที่นี่ต้องสูญเสียธารน้ำแข็งไปแล้ว500แห่งและอาจต้องสูญเสียถึง 90% ของธารน้ำแข็ง 1,500 แห่งที่ยังเหลืออยู่ในศตวรรษนี้หากการปล่อยแก๊สเรือนกระจกขึ้นไปทำลายชั้นบรรยากาศโลกยังเพิ่มสูงขึ้นต่อไปเรื่อย
2: ๆโอ้โหยังไม่หมดอีกเหรอฉันเริ่มเกือบกับสิ่งที่จะได้เห็นมากขึ้นซะแล้ว
0: ยังตอนนี้เรากลับมาอยู่ในปัจจุบันแล้วนะเป็นช่วงต้นปี2022ที่ประเทศโปรตุเกสต้องเผชิญกับภัยแล้งทั้งแผ่นดินเป็นประวัติการคุกคามพืชผลและแหล่งน้ำเป็นพื้นที่กว้างและคาดว่าอุณหภูมิจะสูงกว่าปกติและภัยแล้งจะรุนแรงขึ้นเรื่อย
2: ๆโอ้พอแล้วต้นกล้า
0: ขออีกเรื่องที่นี่เลยประเทศออสเตรเลียสถานการณ์โคอาล่าอยู่ในภาวะสุ่มเสี่ยงและเข้าใกล้คำว่าสูญพันธุ์ไปทุกขณะเพราะที่อยู่อาศัยของพวกมันน้อยลงปัญหาไฟป่าและภัยแล้งที่ทำให้โคอาล่าไม่สามารถหาอาหารและดำรงชีวิตได
2: ้น่าสงสารเจ้าโคอาล่าพวกนี้จัง
0: โอ้โหพวกนายเนี่ยเปลี่ยนอารมณ์ไวมากฉันตามไม่ทันเลย
4: ส
1: นายก็ตลกไม่เบาเลยนะ
2: แต่ฉันตลกไม่ออกเลยอ่ะฉันไม่อยากให้ภาวะโลกร้อนรุนแรงไปกว่านี้เลย
0: งั้นเราก็ต้องมาช่วยกันคนละไม้คนละมือเพื่อช่วยลดภาวะโลกร้อนพร้อมไหมล่ะ
3: พร้อม
0: เริ่มแล้วนะปลูกต้นไม้ใช้กระดาษสองหน้าหันมาใช้ถุงผ้าชำระค่าใช้จ่ายผ่านระบบออนไลน์เลือกใช้หลอดประหยัดไฟและเครื่องใช้ไฟฟ้าฉลากเบอร์5รีดผ้าครั้งละมากๆปิดเมื่อไม่ใช้เลือกใช้พลังงานทดแทนใช้แสงแดดให้เป็นประโยชน์ลดกินทิ้งกินขว้างพกขวดน้ำติดตัวเลือกผลิตภัณฑ์ชนิดเติมติดฉนวนกันความร้อนภายในบ้านเช็คลมยางวางแผนก่อนเดินทางทางเดียวกันไปด้วยกันเลือกซื้อขนาดรถยนต์ก็สำคัญตรวจเช็คสภาพรถทุก3เดือนไม่ขับก็ดับเครื่องและขับรถอย่างมีประสิทธิภาพถ้าฟังไม่ทันเลื่อนย้อนไปฟังใหม่นะโอ้ย
1: มาฉันช่วยเองในเว็บไซต์ dltv.ac.th เว็บไซต์กรมทรัพยากรธรณีและเว็บไซต์สำนักนโยบายและแผนพลังงานกระทรวงพลังงานยังมีข้อมูลความรู้ดีๆให้ค้นหาอีกเพียบเลยลองเข้าไปดูกันนะครับ
4: เฮ้ยวันนี้พอก่อนได้ไหมฉันจะเป็นล้มแล้วว
1: ันนี้ถ้าจะเหนื่อยมากเพราะใช้พลังพาพวกเราไปทั่วโลกเลย
2: แล้วเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่นะเพื่อนๆบ๊ายบาย
0: ภาวะโลกร้อนคือการที่อุณหภูมิของอากาศโดยเฉลี่ยบนโลกเพิ่มขึ้นจากปรากฏการณ์เรือนกระจกมนุษย์เป็นต้นเหตุในการปล่อยแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์จากการเผาไหม้เชื้อเพลิงต่างๆการขนส่งการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรมและทำลายป่าไม้จำนวนมหาศาลพวกเราจะนิ่งดูได้ปล่อยให้โลกเป็นแบบนี้ต่อไปไม่ได้ต้องร่วมมือกันลดโลกร้อนที่กำลังเกิดขึ้นด้วยสองมือของพวกเราทุกคน
1: ภัยแล้งมาทีนึงดินก็ขาดความชุ่มชื้นพืชก็ขาดน้ำผลผลิตที่ได้ก็มีคุณภาพต่ำเก็บขายได้น้อยรวมถึงการเลี้ยงสัตว์รายได้ก็หดหายถ้าภัยแล้งรอบนี้รุนแรงก็อาจจะมีไฟป่าตามมาอีกเพราะถ้าเตรียมกักเก็บน้ำไม่ทันแล้วก็สวนของฉันบ่อเลี้ยงปลาของฉันเจ๊งแน
0: ่โอ้โหภัยแล้งแรงกว่าที่คิดอีกนะครับ
1: แล้วภัยแล้งมันมีสาเหตุเกิดจากอะไรหรอ DLTV

0: ทำไมเราต้องมาเพาะต้นกล้าในถาดหลุมแบบนี้ด้วยล่ะครับ
1: นั่นสิคะคุณปู่เราเด็ดข้าวลงไปในนาแบบที่หนูเคยเห็นเขาทำกันไม่ได้หรอคะ
2: ที่ปู่เอาเมล็ดข้าวมาเพาะในถาดหลุมแบบนี้แล้วเวลาเราเอาไปดำนาเราก็จะได้ต้นข้าวที่แข็งแรงแบ่งเอาไปปลูกนะสมชายแล้วปีนี้มันจะเป็นปีที่ดีของเองเชื่อข้าขวัญข้าวพ่อหนูโทรมา
1: ฮัลโหลพ่อคะจริงเหรอคะพ่อพูดจริงๆนะเย้หนูดีใจที่สุดเลยพ่อบอกว่าจะมาหาวันเสาร์หน้าค่ะ

0: เป็นเวลาหลายสิบปีแล้วที่ชาวชุมชนระแวกใกล้เคียงกับวัดสันติวนารามตำบลบ้านเชียงอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีได้เข้ามาหาของป่าและใช้ประโยชน์จากป่าชุมชนณเขตสงฆ์ที่ทางวัดรักษาไว้และชาวบ้านร่วมกันปลูกเสริมจนทำให้ที่นี่ยังคงสภาพป่าที่สมบูรณ์สวยงามและมีความหลากหลายของพืชพันธุ์
1: ประเดี๋ยวคุณหลวงพ่อ

0: ระครูพิสารธรรมภาณีที่เป็นอดีตเจ้าอาวาสตอนท่านเป็นผู้บุกเบิกสถานที่ตรงนี้พระเดชพระคุณหลวงพ่อเป็นลูกศิษย์ของหลวงพ่อพุทธทาสหลวงพ่อครูบาอาจารย์สายป่าท่านก็เคยไปประพฤติปฏิบัติมาหลายที่หลายแห่งและได้ไปอ่านหนังสือธรรมะคู่มือมนุษย์ของหลวงพ่อพุทธทาสก็เลยทำให้เปลี่ยนความคิดท่านท่านก็เลยเดินทางจากหนองคายไปปฏิบัติธรรมอยู่ที่สวนโมกเมื่อปี2510ถึงพ.ศ. 2513เมื่อปฏิบัติธรรมที่นั่นแล้วท่านก็เลยได้แนวทางที่จะทำสถานที่ปฏิบัติธรรมเหมือนกับสวนโมกขับพระรามหลวงปู่พุทธทาส
1: เป็นประโยชน์แต่ชุมชนว่าแต่ก่อนมันบ่ได้รักษาอย่างสิในเมืองเพิ่นมาอยู่นี่มันต้องรักษาห้ามบ่ให้คนมาตัดไม้ทำลายป่ามันไม่ดีอันนี้
2: นอกจากนั้นนะครับป่าในวัดแห่งนี้ก็เป็นป่าที่อุดมสมบูรณ์มีต้นไม้นะครับที่ขึ้นอยู่ตามธรรมชาติมากมายรวมทั้งนะครับมีต้นสมุนไพรอะไรต่างๆที่นะครับมีประโยชน์ในการรักษาโรคอะไรต่างๆนะครับมากมาย
3: นับจากอดีตจนถึงปัจจุบันวัดสันติวนารามแห่งนี้ได้ทำหน้าที่เป็นทั้งพระผู้พิทักษ์ป่าและพระผู้รักษาธรรมโดยเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมบ่มเพาะเยาวชนและประชาชนให้ยึดมั่นในการทำความดี
4: มันเป็นผลพวงจากการที่เราได้เข้ามาบวชเนนจะว่าอย่างนั้นก็ได้นะครับเนื่องจากว่าตอนที่เราบวชเนนเนี่ยมันเป็นการที่เราเนี่ยได้ฝึกวินัยไปในตัวนะครับฝึกวินัยฝึกการมีสมาธิฝึกการรับผิดชอบในหน้าที่ของตนเองต่างๆนะครับแล้วการที่เราได้บวชเนี่ยก็คือทำให้เราได้คุกคีอยู่กับคำสอนของพุทธเจ้าพุทธศาสนา
5: การที่ชุมชนแต่ละชุมชนมีป่านี่จะทำให้เกิดพื้นที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยอาหารป่าแล้วก็มีฝนตกต้องตามฤดูตั้งแต่เห็นมีไม้นี่ดีมากค่ะเห็นมีพระท่านรักษาไว้ให้ลูกให้หลานได้รู้จักไม้ว่ามันมีไม้อะไรบ้างในชุมชนเรา
3: บทบาทของต้นแบบการเกษตรในเขตวัดที่เป็นแปลงนาแหล่งน้ำปลูกพืชพื้นบ้านพระได้สอนให้ชุมชนพึ่งพาตนเองลดการใช้ปุ๋ยเคมีด้วยการหันมาทำปุ๋ยพืชสดจากการช่วยพระธรรมขยายผลออกสู่ชุมชนชาวบ้านกลับไปขยายผลที่ไร่นาของตนกลายเป็นกลุ่มปลูกพืชผักปลอดสารพิษที่ทำให้สุขภาพดีทั้งผู้ปลูกและผู้บริโภค
6: การปลูกป่าเราได้ปลูกผักปลอดภัยเพื่อบริโภคในครัวเรือนแล้วก็เหลือกินแล้วก็แจกเพื่อนบ้านก่อนอื่นแล้วก็เอาไปวัดสร้างอาหารปลอดภัยให้กับพระภิกษุท่านได้ฉัน
7: ก็นำแนวทางจากที่วัดนะคะกลับมาใช้ที่บ้านก็คือหลักเศรษฐกิจพอเพียงค่ะก็คือการที่เราจะมีผักสวนครัวไว้กินเองค่ะแล้วก็เป็นผักที่ปลอดสารพิษเราจะไม่ใช้สารเคมีในการทำการเกษตรใดๆทั้งสิ้นค่ะก็คือเราจะใช้น้ำหมักที่เราหมักเองแล้วก็มีปุ๋ยหมักที่เราทำเองจากเศษใบไม้แห้งแล้วว่าหรือว่าจะเป็นฟางแห้งเนี้ยค่ะมาผสมกับมูลสัตว์แล้วก็หมักทิ้งไว้1เดือนเราจะได้ปุ๋ยอย่างดีเลยค่ะ
3: ถึงวันนี้ชุมชนบ้านเชียงจึงเป็นชุมชนในดินแดนแห่งอารยธรรมที่มีพระผู้ประพฤติดีปฏิบัติชอบนำธรรมะมาเป็นแนวทางปฏิบัติสู่หลักแห่งใจให้ชาวพุทธยึดถือในหลักแห่งการรักษาสมดุลธรรมชาติจนทำให้ที่นี่ถูกเรียกขานในความถึงพร้อมทั้ง3ธรรมคืออารยธรรมธรรมะและธรรมชาติ

0: ายเลยเนี่ยอุ้ย
1: รถติดอะไรกันนี่ไม่ใช่กรุงเทพนะ ตื่น7 โมงยังทันเลยโรงเรียนอยู่แค่นี้เดินไปเดี๋ยวก็ถึง

0: ส่งหรอกครับเดี๋ยวจอมพาขวัญข้าวไปโรงเรียนเอง
1: งั้นข้าฝากด้วยนะเจ้าจอม
0: สบายมากครับสวัสดีครับ
2: งั้นหนูไปนะคะสวัสดีค่ะคุณปู
3: ่สวัสดีค่ะคุณครู
4: สวัสดีจ้าวันนี้ครูมีเพื่อนใหม่มาแนะนำให้รู้จักนะจ๊ะจอมลองออกมาทำดูสิลูกมีใครออกมาช่วยเพื่อนได้ไหมจ๊ะ
2: หนูค่ะ

0: วันนี้เป็นอีกวันหนึ่งซึ่งน้องๆสายช่างยนต์ช่างอิเล็กทรอนิกส์และช่างไฟฟ้าจากวิทยาลัยการอาชีพหนองหารได้ออกมาทำงานด้านจิตสาธารณะเพื่อรับใช้ชุมชนพวกเขาได้นำความรู้ที่ได้รับจากการเรียนมาลงมือปฏิบัติในสนามจริง
1: วันนี้จะมาดูแลในเรื่องส่วนของพัดลมแล้วก็ทำความสะอาดแอร์ครับผมตอนนี้เราก็มีแบบเป็นศูนย์บริการฟิกอีเซ็นเตอร์ครับออกตามหมู่บ้านนะครับตามโซนต่างๆนะครับผม
2: ติดการเอาเทียมครับติดเอาเทียมเพื่อให้น้องๆได้มีทีวีดูครับแล้วได้เรียนรู้จากโทรทัศน์ที่มีช่องการเรียนครับ
3: ซ่อมเครื่องยนต์ชุมชนแล้วก็ออกให้บริการชุมชนต่างๆครับรู้สึกดีใจครับที่ว่าประชาชนได้ที่ข้างนอกได้ใช้บริการกับเรามีความสุขครับ
0: นอกจากงานซ่อมสร้างแล้วนักศึกษาส่วนหนึ่งยังเดินทางมาเป็นพี่เลี้ยงเพื่อถ่ายทอดความรู้ให้กับนักเรียนรุ่นน้องในโรงเรียนมัธยมให้หัดซ่อมเครื่องยนต์ในครัวเรือนของตนเองส่งต่อความรู้จากพี่สู่น้องเพื่อให้สามารถนำกลับไปช่วยงานในครอบครัวอีกด้วย
4: ให้ความรู้การตั้งวาล์วล้างคาบูมันได้ทำมันได้ปฏิบัติได้ความรู้
5: จุดแรกผมต้องขอขอบคุณทางวิทยาลัยการอาชีพนะครับที่เอาโครงการตรงนี้มาพอดีมันเป็นจุดที่ผมกำลังคิดอยู่ว่าทุกวันนี้จะต้องปลูกจิตสำนึกของเด็กเริ่มตั้งแต่การรักวิชาชีพแล้วทักษะจะเกิดกับตัวเขาในอนาคตจากเขาได้ฝึกได้ลองได้ทำ
0: เป็นกิจกรรมจิตสาธารณะที่สถาบันได้ปลูกฝังให้นักศึกษาทุกคนเป็นผู้ที่มีทั้งความรู้ความสามารถมีทักษะในการประกอบวิชาชีพและเนื้อสิ่งอื่นใดนักศึกษาจะต้องเป็นผู้ที่มีคุณธรรมอันจะนำมาซึ่งความเจริญก้าวหน้าในการประกอบอาชีพในอนาคตนั่นเอง
6: ก็ในส่วนของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีพศึกษาซึ่งเป็นต้นสังกัดของวิทยาลัยการอาชีพหนองหารนะครับได้มุ่งเน้นให้กับสถานศึกษาโดยเฉพาะสถานศึกษาอาชีวะให้มีเรื่องของคุณธรรมในเรื่องของจิตสาธารณะโดยออกมาในรูปแบบของวิชาชีพนะครับซึ่งวิชาชีพที่เราดำเนินการแล้วก็เป็นต้นแบบนะครับแล้วเราดำเนินการมาทุกปีในเรื่องของฟิกิสเซ็นเตอร์นะครับศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชนเราจะใช้นักศึกษาส่วนนี้นะครับเป็นการบูรณาการในเรื่องของการเรียนการสอนออกไปในพื้นที่ไปเจอปัญหาสภาพจริงๆนะครับฝึกให้เขาเสียสละส่วนตัวเพื่อส่วนรวมจุดมุ่งหมายของการเรียนนอกจากเราเน้นถึงทักษะทางวิชาการแล้วในเรื่องของคุณธรรมที่เป็นสิ่งสำคัญซึ่งสถานประกอบการตอนนี้สำคัญให้ความสำคัญเป็นอันดับหนึ่งว่าเด็กที่มาเรียนเนี่ยอยากให้ฝึกในเรื่องของคุณธรรมจริยธรรมให้มากนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วถ้ามีทักษะที่เก่งแต่ว่าไม่มีคุณธรรมเนี่ยเขาก็ไม่อยากได้นะครับแต่คนที่ไม่เก่งแต่มีคุณธรรมมีความรับผิดชอบมีความซื่อสัตย์ตรงต่อเวลาอะไรเงี้ยวิชาการเนี่ยไปฝึกได้เพราะฉะนั้นเราก็พยายามจะฝึกตัวเนี้ยนะครับเพื่อป้อนให้กับสถานประกอบการหรือและแม้แต่ชุมชนเองนะครับก็พยายามจะฝึกให้เด็กอยู่ในกฎระเบียบให้มีความจิตอาสามีความเป็นกัลยาณมิตรคือช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะครับส่วนวิชาการนะก็ควบคู่กันไปนะครับ

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: เราต้องยอมรับว่าสังคมปัจจุบันตอนนี้ทำงานทุกอย่างแข่งกับเวลาหมดเลยเพราะฉะนั้นเวลาเป็นเรื่องสำคัญ
2: เพราะว่าเวลาคือเงินไง
1: ถูกต้องใช่ไหมไม่อยากจะปวดหัวกับผู้รับเหมาหน้างานต้นระยะเวลาไม่มีเวลาไปเฝ้างานเองควบคุมเองได้ขุน
2: ได้ขุนเหรอก็ได้เหรอ
1: ถูกต้องได
3: ้นี่ใหญ่มากอ
2: ่
3: ะ
2: ใหญ่มากเลยนะ
1: เป็นบ้านพักอาศัยเลยค่ะ
3: คือมันประกอบกัน
2: แต่แล้วมันประกอบกันยังไงอ่ะ
1: ตามรอยแยกคือ1โมดูลค่ะ

0: เดฟ
1: ฮะ
0: เดฟพาผมมาตากแดดอย่างงี้ถ้าผมเป็นลมไปที่แบบผมไหวหรอวะ
1: เอาหน้าวันนี้ขอแบบพาออกมากลางแจ้งหน่อย
0: เออ
1: นะออกมาข้างนอกกันบ้าง
0: อ่ะ
1: นะรับแดด
0: รับฝุ่น
1: เออวันนี้เขาบอกพี่ว่าง จะมีจะมาส่งบ้าน
0: เซ็นส่งบ้านกัน
1: ไม่ใช่เอาบ้าน
0: อ
1: ะมาส่ง
0: ไอ้ไม่บ้าแล้ว
1: เฮ้ยยุคนี้มันต้องเร็ว
0: ใครไปส่งบ้านมาส่งไม่ใช่กาแฟกาแฟ
1: ยุค 5G เขาบอกว่าวันนี้ยกบ้านมาส่งที่นี่ปั้งเย็นนี้อยู่ได้เลย
0: ตลกแล้วมันเร็วไปเปล่าบ้านนะพี่พูดไปเล่น
1: พี่ก็ไม่ค่อยอยากจะเชื่
0: อ
1: แต่ว่าเขาบอกว่าให้มาดู
0: มาดูมีร่มให้ยืนไหมเนี่ยไปเขาไปดูกันไปตอนนี้เรามายืนกันใต้ร่มไม้ตอนนี้ไปทำเลที่ดีในการต่อก่อตั้งบ้านนะครับบนเนินที่เห็นนี้นะฮะเป็นที่ดินที่เราเตรียมไว้เพื่อวางบ้านหลังเล็กจังวะพี
1: ่ต้องเบรกใช่ไหม
0: หลังเล็กไม่หลังเล็กไม่หลังเล็กไปไหม
1: จะบ้าเหรอ
0: ใช่อ่ะ
1: ใครจะมาสร้างบ้านตรงนี
0: ้ก็ไม่รู้เห็นพี่พามาย
1: ืนนู่นนู่นนู่นนู่นนู่น
0: นู่นนู่น
2: โอเคข้
1: างหลังนู่น
0: อ๋อก็เตรียมไว้เหรอ
1: ตอนเขาเตรียมไว
0: ้เฮ้ยเดี๋ยวนะบ้านหลังขนาดนี้คือยกมาวางอยู่ได้เลยเหรอ
1: เขาบอกว่าอย่างนั้น
0: อ
1: ะเขาบอกว่าทุกวันนี้มันมีบ้านที่แบบสำเร็จรูปยกมาวางเหมือนอย่างนี้ซื้อรถอะรถมาส่งป้าเทสอะไรนิดหน่
0: อ
1: ยขับออกไปได้เลย
0: เออถ้าพูดไม่รู้ก็เหมือนจะแกล้งโง่จริงๆก็รู้แหละเพราะมีบ้านแถวนั้นอยู่จริงแต่ว่ามันง่ายขนาดนั้นเลยเหรอพี
1: ่ก็ทุกวันนี้อาจจะง่ายนะเราต้องคุยกับคนที่เขาเป็นคนที่เอาบ้านมาส่งไหม
0: เออใช่ชอบมากเลยแบบเหมือนดีลิเวอรี่อ่ะแบบฮัลโหลขอบ้านสักหลังเออวางเนี่ย
1: ก็อาจจะเป็นอย่างนั้นนะ
0: อ่ะขอคุยแล้วกันสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะ
1: คือ
3: สวัสดีค่ะ
1: คุณมิ้น
0: ครับ
3: ใช่ค่ะ
0: แล้วคุณปลาย
1: ครับ
0: นี่เป็นสามี
3: ใช่ค่ะถูกต้องค่ะ
1: คุณปลาย
0: เองคุณปลายเป็นคนที่เอาบ้านมาส่ง
1: เนี่ยเพราะผมอยากรู้แล้วว่าตรงนี้พอเราเห็นเนี่ยตรงนี้มันเป็นฐานปูนอย่างเงี้ยที่เราเห็นเนี่ยนะข้างล่างเนี่ยเราต้องเตรียมอะไรไว้ก่อนนะก่อนที่เราจะเอาบ้านมาวางเนี่ย
3: ก็ตอนที่มาดูหน้างานนะคะก็ตอนแรกอ่ะมันจะเป็นแบบพื้นที่ที่แบบขรุขระไปหมดเลยยังไม่มีการเตรียมพื้นที่ใดๆทั้งสิ้นทางสถาปนิกจะเข้ามาดูที่หน้างานก่อนว่าต้องเตรียมแบบปุแบบฐานรากประมาณไหนตรงเนี้ยเราก็จะเก็บข้อมูลเพื่อจะให้ทางวิศวะคำนวณและว่าเป็นฐานแพคสรค
0: ่
3: ะเพื่อเพราะว่าใต้บ้านอ่ะมันจะเรียบเป็นงานเรียบร้อยนะเพราะว่าของเราเป็นโครงสร้างเหล็ก
0: คือตัวบ้านที่ยกมาวางเนี่ยเป็นโครงท
3: ั้
0: งหมดแต่ว่าตรงฐานรากเนี่ยเป็นปูนเพ
3: ื
0: ่อความมั่นคงแข็งแรง
3: ต่างๆเนาะ
1: เราคุยถึงความรวดเร็ว
0: จ้า
1: ถามเรื่องนี้ก่อนเลย
0: เ
1: ตรียมงานนานไหมครับตรงนี้ก่อนตรงนี้ก่อนพื้นที่นี
5: ้โอเคถ้าเฉพาะพื้นที่นี้มันจะมีการเตรียมล่วงหน้าก่อนที่บ้านจะเสร็จซึ่งเราจะส่งตารางให้รับทราบ
0: ครับ
1: กี่วัน
5: ประมาณ
0: นะ
5: 3วัน
1: ฮะ3วันอ่ะ3วัน
5: สําหรับพื้นคสรแบบนี้นะ
1: 3
5: วันเน
1: า
5: ะช่วงนี้ไม่ใช่หน้าฝนมันง่ายสําหรับงานปูน
1: โอเค3วันละ3วัน
0: แดดดีแห้งไว
5: แต่ถ้าเป็นระบบอื่นที่เรามีบริการแบบครบวงจรเลยไม่ว่าจะเลือกฐานรากแบบไหนก็แล้วแต
0: ่
5: บางระบบเช่นเข็มเหล็ก1วันเสร็จ
1: นี่เราคุยเฉพาะหน้างานนะ
0: เ
1: ออ1วันเสร็จ
5: 1วันเสร็จ
0: อันนี้คือปูนปูนเข็มเหล็ก1วันเสร็จ
5: ใช่ค
1: ่ะแล้วมันมีระบบของห้องน้ําเช่นถังบําบัดหรืออะไรเงี้ยอยู่ด้วยมั้ยครับ
5: มีค่ะเป็นการสั่งซื้อเพิ่มเติมสมมุติว่าบางพื้นที่ที่เค้ามีระบบเดิมอยู่แล้วแล้วก็เลเยอร์ในการจัดทําแบบตรงจุดที่เราวางห้องน้ําระยะใกล้กับถังบําบัดเดิมแบบนี้เป็นเรื่องง่ายเลย
0: สามารถปลั๊กอินได้เลย
5: ง่ายมาก
0: เราวางถังใหม่
5: แต่ถ้าเป็นพื้นที่โล่งๆแบบนี้ค่ะเราจะมีการสอบถามว่าอยู่กันกี่คนมีผู้ใช้อาศัยเท่าไหร่
0: เพื่อคำนวณปริมาณของเสียที่จะเกิดขึ้น
5: ใช่ถ้าใช้บริการของเราติดตั้งให้ได้เช่นเดียวกันซึ่งหลังนี้มีกัน
1: มีแล้ว
0: เพราะเป็นที่โล่งไม่ได้มีถังบัตรอื่นเป็นที่โล่งเลยต
5: ้
0: องวาง
5: ใ
0: หม
5: ่
1: แล้วระบบสุขาภิบาลแล้วระบบไฟฟ้าล่ะครับ
5: ระบบไฟฟ้าก็เช่นเดียวกันเหมือนที่คุณมิ้นแจ้งทีมสถาปนิกเขามาดูหน้างานจะมีเช็คลิสต์ของทางเราว่าที่นี่จําเป็นที่จะต้องดึงไฟจากตรงไหนเพียงพอกับบ้านหนึ่งหลังหรือเปล่าอันนี้จะเป็นเรื่องของเราที่จะช่วยคํานวณ
0: ก็คือบอกความต้องการของคุณชัดเจนบอกปริมาณผู้อยู่อาศัย
5: ใช
0: ่มั้ยให้ชัดเจนว่าเอ้ยกี่คนยังไงขนาดบ้านประมาณไหนเขาจะคํานวณจัดการให้คุณเรียบร้อยเฮ้ยเหมือน delivery จริงเหรอพี่มาถึงปลั๊กอินติดตั้งเรียบร้อยอยู่ได้จริง
5: ๆอยู่ได้จริ ง
3: อย่างที่บอกว่า 2-3 วันนี่คือกระบวนการทั้งหมดอ่ะจะเสร็จสมบูรณ์ลูกค้าสามารถเข้าอยู่ได้เลย
1: คือผมก็เลยคำนวณอยู่ว่ามันเท่ากับคอนโดแบบใช้แบบสตูดิโอแบบหนึ่งห้อง
0: 24ตารางเมตร
1: อะประมาณนั้น
3: แล้วย้ายคอนโดมาอยู
1: ่ทีนี้เมื่อกี้เห็นพูดว่า3เมตรนะส่วนใหญ่จะกว้าง3เมตร3
0: เมตร
1: อันนี้ทำไมมันข้อจำกัดอะไรครับถึงต้องเป็น3เมตรถ้าถามสถาปนิกก็ได
3: ้โอเค บ้านเราอ่ะจะมาเป็นโมดูลใช่มั้ยคะเวลาที่เราขนส่งอ่ะเราต้องคํานึงถึงการขนส่งระยะข้อจํากัดของเค้าคือมากสุดคือ3เมตรดังนั้นเวลาที่เราดีไซน์อ่ะห้ามดีไซน์ห้ามเกิน3เมตรนี
0: ้คือความกว้างรถถูกมั้ย
3: ถูกต้อง
0: รถที่ขนบ้านมา
3: ใช่ค่ะ
1: รถและถนนด้วย
0: ถนนด้วยใช
3: ่ถนนบ้านเรา
1: 3ซอกซอยต่าง
3: ๆถูกต้องถ้าแบบซอยแคบกว่า3เมตรเนี่ยเราต้องมีการดีไซน์ไม่ใช่ไม่ได้ค่ะ
0: แ
3: ต่เป็นการถูกต้องได้ค่ะแต่เป็นการดีไซน์ให้มีขนาดเล็กลงเพื่อขนส่งให้ลูกค้าได
1: ้ครับพอพูดมาถึงเนี่ยอร่อยอาจจะยังไม่เห็นภาพแต่ผมคิดว่าเราน่าจะเห็นความแตกต่างแล้วจากที่พูดมาคืออันนี้คือบ้านสําเร็จคือมาเป็นหลังมันไม่ใช่น็อคดาวน์
0: ไม่ใช่น็อคดาวน์
1: มันไม่ใช่การประกอบเพราะฉะนั้นมันเลยมีข้อจํากัดว
0: ่าไม่ประกอบหน้างานคือมาเป็นก้อนเสร็จมาเลยเป็นบ้านเลย
1: ขนาดความกว้างมันเลยต้องอยู่ภายใต้ประมาณ3เมตรที่จะขนส่งได
0: ้ครับโอเคเข้าใจแล้ว
1: อยากเห็นมั้ย
0: เดี๋ยวเค้าก็เอารถขนเข้ามาแล้วใช่มั้ย
3: ใช่แล้วไปดูกันเลยมั้ยคะ
1: ไปดูไม่เขาบอกเขาจะ
0: ไม่ไป
1: เขาไม่ไปเราหยิ่ง
0: เราจะอยู่นี่
1: เราหยิ่งเรารอเลย
0: เดี๋ยวรถจะถอยบ้านเขาตรงนี
5: ้
0: โอเคเอาบ้านเข้ามาครับ

0: ันนี้ไม่ขายจริงเลยเหรอ
1: ก็คือไม่ถาวรเลยใช่ไหมครับมันสูงจะพื้นประมาณเท่าไหร่
0: ตัวนี้มันสูงบวกที่หักเนี่ย
1: คือมาตรฐาน
0: แล้วแต่พื้นที่
2: ในปกติอะค่ะเราก็จะเสริมโครงเหล็กที่เป็นส่วนตัวมุมของสี่ด้านเพื่อให้ตัวเครนอะค่ะมีจุดยึดเกาะเวลายกขึ้นรถเนี้ยบเนี่ยเขาก็จะใช้ทั้งสี่ด้านส่วนตัวที่เป็นยกก็จะเป็นผ้าใบสำหรับยกตัวโมดูลของเราโดยเฉพาะ

โมเดลหลักของหลังเนี้ยค่ะมันจะมาจากโมเดลหลักชื่อว่ารุ่นเคฟก็จะมีความ industrial loft design แล้วก็จริงๆแล้วถ้าตามแบบเนี่ยหลังนี้เขาจะมีเป็นประตูเหล็กซึ่งเราจะไปติดตั้งที่หน้างานอย่างไซซิ่งนี้จะเป็นไซส์มาตรฐานก็คือไซส์ L ไซส์ L คือไซส์3 x 6.5 เมตรสั่งเพิ่มเป็นพิเศษออกแบบให้มีห้องน้ำแยกไปประกบต่างหากเพื่อที่จะได้พื้นที่ใช้สอยข้างในบ้านเต็มๆเลยเพราะว่าโดยมากถ้าพื้นที่จำกัดการวางห้องน้ำภายในจะทำให้พื้นที่ใช้สอยหายไป

0: ไปดูซิ
1: โอ้โห
2: เชิญเลยค่ะ
1: นี่คือเมื่อกี้เป็นที่โล่งเนาะ
2: โอ้โห
1: เมื่อกี้คือเป็นตัวฐานล่างเนี่ย
0: เมื่อกี้ห้องเต้
1: นั่งมากระตึ๊บกระตึ๊บอยู่ตรงนี้อยู่เลย
0: วิ่งเล่นแถวนี้คนละ
1: คนเออนี่คือเสร็จแล้วอ่ะ
0: ผ่านไป2ชั่วโมง
1: ไปนั่งอยู่นั้น2ชั่วโมง
0: 2ชั่วโมงหลังนี้ตั้งตรงนี้เรียบร้อยแล้ว
1: เรียบร้อยแล้ว
0: เร็วมาก
1: ก็อย่างที่บอกว่าถ้าเกิดว่าจะมาอยู่ก็พออยู่ได้แล้วเนาะ
0: ก็อยู่ได้
1: อยู่ได้แล้วแหละเออ
0: ได้แต่ว่าเท่าที่เห็นเนี่ยโอเคมันอาจจะยังมีความไม่เรียบร้อยอยู่บ้างอย่างเช่นพื้นเลยนะที่เราเห็นเนี่ย
1: นะ
0: ค
1: ือในองค์รายละเอียดสายพงสายไฟ
0: แล้วก็เมื่อกี้เราดูอยู่มันมี2ก้อนน
2: ะ
0: มีก้อนของตัวบ้านแล้วก้อนของห้องน้ำที่แยกชิ้นกันมาแต่ตอนนี้ประกบกันเรียบร้อย
1: ที่บ้านบอกว่าแยกกันมาแต่ว่าตอนนี้คือประกอบร่าง
0: ครับ
1: ร่างกันถ้าเกิดว่าเป็นก้อนอยู่ในนี
0: ้
1: ก็จะเป็นยูนิตนี้เลยแต่ว่าพอลูกค้าสามารถเลือกได
2: ้
1: ว่าถ
2: ้
1: าเกิดว่าอยากได้ยูนิตเป็นข้างนอกแยกไป
2: ใช
1: ่โอ้ก็ต่อกันเน
2: า
1: ะ
2: ฟีลลิ่งคือบ้านหลังเดียวกันคือชิ้นเดียวกันค่ะแค่วิธีการผลิตกับการคิดราคา
0: แล้วหลังจากนี้ครับทำอะไรต่ออีกครับ
2: หลังจากนี้พื้นเดี๋ยวงานพื้นจะเข้านะคะแล้วก็งานระบบเราจะมีงานถังบำบัดเดี๋ยวช่างเขาก็จะมีรายละเอียดของเขาว่าช่างไหนจะเริ่มขุดและติดตั้งถังบำบัดก็ทำไปหลังคาทำไปเก็บงานสีเดี๋ยวเก็บมาทีหลังนะคะคือแต่ละขั้นตอนเนี้ยแต่ละทีมช่างเขาจะทราบว่าเขาจะเข้าตอนไหนเดี๋ยวจะมีการปูพื้นกระเบื้องยางนะคะค่ะแล้วพอวันเนี้ยเขาเสร็จในระดับนึงแล้วเขาพร้อมสำหรับพวกไฟอะไรเงี้ยค่ะทีมไฟเขาก็จะเข้าละช่างแอร์ก็จะเข้า
1: อย่างที่บอกเลยว่าคือไม่ได้มาประกอบหน้างานเอาแต่คือมาทั้งก้อนวางเลยพร้อมฟินิชชิ่ง
0: ใช่แล้วไอ้ที่เจ๋งเนี่ยดูห้องน้ำ
2: ปูมาแล้ว
0: มีกระเบื้องแล้ว
1: ปูมาเลย
2: ถูกประพันธ์แล้วเรียบร้อย
0: มีพาร์ติชันแล้วมีอ่างแล้วมีถั่วส้วมแล้วนะครับม
1: ี
0: เครื่องทำน้ำอุ่นแล้ว
2: ใช่เรียบร้อย
0: คือมันครบแล้วนะ
2: ใช
0: ่
1: เหลือแค่จำไฟเข้า
0: จ
1: บเลย
2: ค่ะ
1: เหลือแค่ต่อไฟเข้าเองสุดยอด
2: ฟีลลิ่งเป็นไงคะเหมือนบ้านห้องน้ำ
1: เหมือนบ้านเลยเหมือนบ้านเลยเมื่อกี้เนี่ยเมื่อคืนแล้วความแน่นคือไม่ได้มีความนี่คือแน่นเลยอ่ะ
0: แน่นไหมแบบกระทืบพี่กระทืบ
1: แน่น
2: มันจะมีความตึบตึบอยู
1: ่เออตึบตึบใช่ก็คือด้วยความที่มันโครงเหล็กกับคุณผู้ชมนะฮะคือโครงเหล็กเนี่ยรับรองเลยว่ายังไงมันมีวาเบชั่นนิดหน่อยแล้วแต่ว่าพูดถึงความแน่นความอะไรเงี้ยมันแน่นมากระดับที่เรียกว่าบ้านปกติเลยอ่ะเดี๋ยวก็เบื้องยางมาปุ๊บระบบพื้นลงปุ๊บคือเราว่าจบเลย
0: โอเคก็คือหลังจากนี้จะเก็บรายละเอียดรวมถึงรอยต่อต่างๆอะไรแบบนี
2: ้
0: นะคร
2: ับ
0: เพื่อทดสอบแล้วก็ส่งมอบให้กับเจ้าของ
1: อันนี้คือ1ชั้น1ยูนิต
0: เป็นแบบที่เป็นแบบเดียวเขาบอกว่าขนาดเล็กสุดแล้วนะ
2: อันนี้เป็นไซส์ใหญ่ที่สุดของมาตรฐาน
1: ไซส์ L
2: แต่จริงๆเหมือนเลโก้เลยพี่เซฟสามารถเอา S M L เอามาต่อกันเพิ่มพื้นที่ตามลูกค้าต้องการเลย
0: งั้น
2: 2ชั้นก็ได้
0: แสดงว่าพูดไปว่ามี2ชั้นด้วยเหรอ
2: 2ชั้น
0: 2ชั้นก็ได้นะบ้านแบบนี
1: ้ผมถามเลยสูงสุดกี่ได้กี่ชั้น
2: ตอนนี้เต็มที่ที่สุดนะคะเท่ากับที่เราคำนวณมาตรฐาน
1: ของ
2: วิศวกรรมเนาะเรารับที่2ชั้นกับอีก1ชั้นหมายถึงเด็ก
1: ชั้นลอย
2: สมมติอยากจะได้โอเพนแอร
1: ์โอเคโอเค
0: เป็น
1: ระเบีย
2: บอันนี้คือสูงสุดแม็กซิมัม
1: โอเคแต่ว่าคุณผู้ชมยังไงก็ต้องได้เห็นภาพจริงครับว่าเวลาเขาผลิตเจ้าบ้านตัวเนี้ยหน้าตาเป็นยังไงก่อนที่จะมาตั้งที่เนี้ยหน้าตาเป็นยังไงไปดูกันครับ
0: ครับ

0: สวย
1: สบายด้วย
0: สวยสวยเลยอันนี้คือเราอยู่ในบ้านบนลาดอ่ะ
1: ตอนเนี้ยเราอ่ะมาจากลำลูกกา
0: ใช่
1: เพื่อมาที่บางบัวทอง
0: โอ้ยข้ามฟากมาม
1: าเพื่อมาดูที่โรงงานการผลิต
0: ยังไงคุณผู้ชมก็ต้องอยากเห็นสภาพจริง
1: ๆ
0: ที่เกิดขึ้นคือเมื่อกี้คือหน้างานที่ยังไม่ได้มีการเดคอเรทอะไรเลย
1: ใช
0: ่แต่เนี้ยก็คือบรรยากาศที่ตกแต่งแล้ว
1: ครับ
0: นี่คือแบบว่าเปิดแอร์ฉ่ำแล้วด้วยนะฮะเย็นจริงนะ
1: ผมเชื่อว่าภาพที่คุณผู้ชมเห็นอยู่เนี่ยจะรู้สึกได้ว่าเฮ้ยนี่คือบ้านแบบสำเร็จรูปเหรอบ้านโมดูล่าเหรอ
0: นั่นดิ
1: มันคงจะเป็นภาพที่เหมือนกับบ้านปกติจริงๆเลย
0: นั่นสิน
1: ะฮะอยากให้เห็นอย่างนี้ครับว่าสิ่งที่ฮ่องเต้บอกว่าฟินิชชิ่งแล้วมีผนังแล้วมีพื้นแล้วที่จริงแล้วเนี่ยแบบนี้แหละก็ยกไปตั้งได้เลยเหมือนกัน
0: ถูกต้อง
1: นะ
0: ถูกต้อง
1: อย่างเมื่อเช้าเนี่ยเป็นแบบที่มันต้องไปประกอบแล้วก
0: ็
1: รอปูพื้นแต่แบบนี้ก็ยกไปได้เลย
0: ยกไปเลยที่ได้กระเบื้องยาง
1: ได้เลย
0: เพื่อเป็นแบบ

0: สามารถฟินิชชิ่งไปได้เลยแล้วก็ยกไปตั้งได้เลยอันนี้คือออปชั่นแบบมีเป็นหลายเรือนด้วยนะคือมีเด็กด้านนอกเชื่อมกับเรือนนั้นมีหลายก้อนมาต่อกันแบบเป็นบ้านที่เหมือนเป็นบ้านชั้นเดียวแต่ว่าแผ
1: ่ครับ
0: ก็ทำได้หมดเลยอันนี้คัสตอมได้หมดเลยเหรอ
2: ได้ค่ะหรือว่าหลังนี้ลูกค้ามีความต้องการที่อยากจะเชื่อมต่อกัน
0: ครับ
2: เอามาชิดกันเป็นตัว L ทำได้เหมือนกัน
0: อ๋อทำได้เหมือนกันก็คือบอกอย่างที่ที่คุณปายบอกว่าเป็นยูนิตเป็นโมดูลที่เอามาต่อกันได
2: ้ใช
1: ่ครับปกติคนก็จะนึกถึงคำว่าบ้านน็อกดาวน์แล้วบ้านน็อกดาวน์นี่มันเหมือนแบบมันกว้างมากเลยอ่ะความหมายของคำนี้อยากให้อธิบายให้ฟังหน่อยว่าบ้านน็อกดาวน์บ้านอะไรต่างๆ
0: PFAB น็อกดาวน์ PCAD โมดูลบ้านสำเร็จรูปบ้านอะไรเนี่ยมันต่างกันยังไงฮะ
1: เอาอย่างเนี้ยอย่างที่เราทำอยู่เนี่ยเรียกว่าอะไรก่อน
0: ใช่
2: เป็นบ้านสำเร็จรูประบบโมดูล่า
0: บ้านสำเร็จรูประบบโมดูล่าง
1: ั้นขยายความให้ฟังหน่อยครับว่ามันแตกต่างกับบ้านอื่นๆที่เป็นแบบประกอบยังไง
3: ได้ค่ะก็ถ้าเป็นบ้านน็อกดาวน์ที่คนส่วนใหญ่ก็จะคุ้นชินกับคำว่าน็อกดาวน
0: ์
3: คำว่าน็อกดาวน์ก็คือเอาชิ้นส่วนต่างๆเนี่ยไปประกอบกันที่หน้างานอย่างเช่นเฟอร์นิเจอร์สำเร็จรูปอะไรเงี้ยค่ะที่มาเป็นชิ้นๆเราต้องคันน็อตเพื่อประกอบให้มันเป็นชั้น
0: ถ้าเป็นบ้านจริงๆมันก็จะมีอะไรอ่ะพื้นผนัง
3: ประตูหน้าต่าง
0: ประตูหน้าต่างโน่นนี่เยอะแยะมากมาย
3: ต้องแบบประกอบที่หน้างานแต่ว่าสำหรับโมดูล่าหรือระบบโมดูล่าของเราอะค่ะจะออกแบบเหมือนตัวต่อเลโก้เกิดฟังก์ชันต่างๆที่ลูกค้าสามารถใช้สอยได้เป็นสเปซที่ลูกค้าโอเคต้องการแหละแต่ว่าการออกอยู่ภายใต้กันพื้นฐานว่าเราจะต้องขนส่งไปที่หน้างานได
0: ้โอเคแตกต่างกันตรงที่ว่าไม่ได้ไปเป็นชิ้นผนังแยกกับพื้นไม่อันนี้คือไปประกอบเรียบร้อยแล้วแล้วก็ขนทั้งก้อนเนี้ยไปที่หน้างานแล้ววางเลยจบเลยถูกไหม
3: ถูกต้องค่ะแค่ไปเห็นภาพเลยก็คือแบบถ้าเป็นน็อกดาวน์เนี้ยค่ะต้องไปประกอบที่หน้างานลูกใช้เวลาอยู่ที่หน้างานอ่ะค่อนข้างนาน
0: ต้องนานกว่าอยู
3: ่แล้วใช่แต่ว่าเนี่ย 1-3 วัน
1: ครับ
3: ประกอบหน้างานเรียบร้อยไม่กวนใจลูกค้านาน
0: ประมาณนั้นประมาณนั้นแล้วก็พื้นที่ที่ทำได้อันนี้ดีกว่าเราสามารถไปส่งได้ที่ไหนบ้างตอนนี
2: ้โอเคข้อจำกัดของการทำบ้านระบบโมดูล่าเราจะต้องสอบถามลูกค้าก่อนว่าถ้าในพื้นที่มีอาคารหลักวางด้านไหนของอาคารหลัก
0: โอเค
2: เมื่อไหร่ที่ลูกค้าบอกว่าอยากจะต่อเติมด้านหลังน่ะแต่ด้านหลังหรือด้านข้างของลูกค้าไม่มีถนน
0: ไม่มีทางเข้า
2: อันนี้คือข้อจำกัดของเราละ
0: โอเคโอเค
2: หรือถนนที่รถสวนกันไม่ได้เราก็จะประเมินเบื้องต้นว่าไม่น่าจะทำการขนส่งได้
0: คือเมื่อกี้ที่คุยกันหลังกล้องอะไรก็ตามเขาจะมีจุดที่เขาทำไม่ได้อยู
1: ่ครับ
0: ใช่ไหมมีข้อจำกัดอยู่ซึ่งบางทีเอ้ยระบบที่เป็นPFABระบบที่เป็นที่ขนวัสดุเข้าไปต่อหน้างานมันอาจจะทำได้ก็ได้แต่ว่าถ้าเป็นระบบเนี้ยที่เป็นก้อนไปอย่างเงี้ยมันก็มีข้อดีนะอย่างว่าลดระยะเวลาในการประกอบร่างหน้างานใช่ไหมวางปุ๊บต่อเชื่อมโน่นนี่ปลั๊กอินไฟฟ้าปะเข้าไปปุ๊บใช้ได้เลยแต่ว่าในพื้นที่จำกัดซอยแคบโน่นนี่มีติดสายไฟเพราะมันต้องเซ็ตเพยยกเข้าไปอะไรเงี้ยมันก็อาจจะทำไม่ได้ซึ่งเดี๋ยวเขาแจ้งเองแหละ
1: งั้นอยากจะรู้ต่อว่ากลุ่มของคนที่อยากจะใช้บ้านแบบเนี้ย
0: ลูกค้าที่มาอยากได้บ้านโมดูล่าม
1: ีคนที่ความต้องการแบบไหนบ้าง
0: นั่นเอง
2: หนึ่งเราต้องยอมรับว่าสังคมปัจจุบันตอนนี้ทำงานทุกอย่างแข่งกับเวลาหมดเลย
0: จริง
2: เพราะฉะนั้นเวลาเป็นเรื่องสำคัญ
0: จริงเพราะว่าเวลามันคือเงินไง
2: ถูกต้อง
0: ใช่ไหมจะใช้แรงงานอะไรมากขึ้นหลายวันมากขึ้นมันก็เบิ้ลไป
2: ใช่เพราะฉะนั้นบ้านระบบนี้ก็เป็นทางเลือกให้ลูกค้าที่ไม่อยากจะปวดหัวกับผู้รับเหมาหน้างานย่นระยะเวลา
0: ไม่มีเวลาลดเออร์เลอร์หน้างาน
2: ไม่มีเวลาไปเฝ้างานเองควบคุมเองหรือแม้แต่สถาปนิกวิชาชีพที่คอยคุยเรื่องแบบให้บางทีลูกค้าอาจจะไม่ได้มีใครคอยประสานงานเรื่องนี้ให้ใช่อันนี้คือสิ่งที่ลูกค้าจะได้จากที่นี
0: ่คือจบคุยจบตรงนี้หน้าตาแบบไหนไปอยู่ตรงนั้นก็หน้าตาแบบนั้น
2: ใช่
0: นี่ครับแล้วอายุการใช้งานของมันนี่ก็คือยาวนานเลย
2: ยาวนานเพราะว่าการก่อสร้างแบบนี้ก็คือการก่อสร้างแบบบ้านโครงสร้างเหล็ก
0: Okay.
2: เพราะฉะนั้นวัสดุต่างๆที่เราใช้อ่ะเหมือนบ้านอยู่อาศัยปกติเพราะฉะนั้นอายุการใช้งานของเขาก็จะเทียบเท่ากับการก่อสร้างบ้านโครงสร้างเหล็กซึ่งก็ได้ยาวนานถึง 15-20 ปี
0: โอเคอยากชวนไปดู2ชั้นจริงๆอ่ะ2ชั้นใหญ่อย่างที่คิดอ่ะปั้นไปดูกัน

0: ืออาณาจักรบ้านโมดูล่าตรงนี้นะครับอุ้ยมียกโครงยกพื้น
1: เป็นใต้ถุน
0: ใต้ถุนเหรอก็ได้เหรอ
1: ถูกต้องค่ะได้
2: เฮ้ยอันนี้อันนี้เหนือความคาดคิดเลยนะ
0: นี่เฟี้ยวนะ
2: ว่าทําใต้ถุนได้ด้วย
0: เออเดี๋ยวนะอุ้ยหลังนี้ก็ใช่เหรอ
1: ใช่ค่ะ
2: หลังนี้ใหญ่มากอ
0: ่
2: ะ
0: ใหญ่มากเลยนะ
1: เป็นบ้านพักอาศัยเลยค่ะ
2: คือมันประกอบกัน
0: เออมันเป็นเดี๋ยวนะมันประกอบกันยังไงอ่ะคือ
2: ด้านนี้
1: ใช่ตามรอยแยกคือ1โมดูลค่ะ
0: ครับ

0: อันนี้ใช่ไหมรอยต่อนี้นะรอยต่อแยกนี้นะ
1: ใช่ป้าจะไปถูกเก็บที่หน้างาน
0: เอออย่าไปดูแผ่นพื้นถ้าแผ่นพื้นแล้ววางไว้เดี๋ยว
1: จะโดน
0: ทำไม
2: เรา
0: ต้องเออใช่ไหม
2: ครับอันนี้เรายังอยู่ในประเภทที่เป็นบ้านชั้นเดียวอยู
0: ่ใช
2: ่แต่เราจะต้องไปถึงจุดหมายของเรา
0: ไป
2: บ้านสองชั้นนะผมตื่นเต้นมากอุ้ยเจอแล้ว
0: นี่ใหญ่มากเลย
2: สูงไปดูไปดู
0: ไปดูไป
1: ไปค่ะ
0: นี่เขาบอกว่า
2: ห้าม
0: เขาบอกว่าห้ามแก้ผ้าตรงนี
3: ้
0: เน
2: ี่
0: ยห้ามโป๊
2: โอ้
0: ทำไมห้ามโป๊อยากรู้อ่ะไม่คืออยากรู้เอง
1: ห้ามโป๊นะน้ำที่นี้ก็คือเหมือนกับว่ามันจริงยังอยู่ในกระบวนการผลิตทางทีมช่างอ่ะมันจะมีทั้งทีมที่ยิงผนังแล้วก็ทีมที่เก็บงาน
0: อ๋อทีมที่เข้ามาคนละทีมกันเพราะฉะนั้นถ้าทีมโป้มาเห็นป้ายนี้เขาจะยังไม่
1: โป
0: ้ถูกไหมเขาจะเข้าไปในห้องเขาแล้วค่อยโป้
1: เขาจะยังมิดชิดอยู
0: ่หยอกเล่นมันเป็นโปรเซสการทำงาน
2: มันดูจริง
0: หยอกเล่นมองคอเอียงนี่คืออะไรวะ
2: มันดูจริง
0: เขินเนี่ยต่อหน้าผู้หญิงก็ทำอะไรอย่างนี้นะเกียร์โอเคอันนี้คือ2ชั้น2เป็น2โมดูลกี่โมดูลฮะเนี่ย
1: 4โมดูล
0: 4โมดูลอ
1: ๋อแต่ว่าอันเนี้ยจะเป็นโปรโตไทป์แบบใหม่ของเรา
0: อันนี
1: ้โอ้ยแต่ว่าจะเป็นแบบไหนเราต้องไปดูข้างในกัน
0: แน่ไปดูข้างในกัน
2: เฮ้ย
0: เชิญนำ
1: ค
2: ่
1: ะ
2: เอ้ยอยู่ขออยู่อีกครึ่งวันว่ะสนุกว่ะ
0: สนุกดีว่ะ
2: อันนี้มันไม่ใช่คำว่าบ้าน2ชั้นอย่างเดียวนะมัน
0: ดับเบิ้ลสเปซด้วย
2: ดับเบิ้ลสเปซ
0: ใช
1: ่
2: ซึ่งถ้า2ชั้นอย่างเดียวมันอาจจะอึดอัดอ่ะ
0: ถูกต้อง
2: แบบนี้คือคนข้างล่างก็เห็นคนข้างบน
0: มันคอนเนคกันสเปซมันคอนเนคกันหมดเลย
2: อ
0: ันนี้จะเป็นโซนนอน
1: ใช่
0: เป็นโซนนอนแล้วก็ลงไปเป็นลิฟวิ่ง
1: ตั
0: วนี้ซึ่งมันเป็นโอเพนสเปซเนาะเป็นดับเบิ้ลสเปซขึ้นมา
1: ใช่ค่ะ
0: เท่มากเลยว่ะ
2: เอ๊ะผมยังคิดอีกอย่างนะเนี่ย
0: อะไรครับ
2: ถ้าอนาคตรวยๆนะทำพวกรีสอร์ทโฮมสเตย์อะไรที
0: ่แบ
2: บยกเป็นยูนิตอะไปอยู่
0: ไม่จบเลยนะ
2: เออ
0: แล้วคุมงบได้ด้วยประเด็น
2: อ
0: ่ะผมว่าจริงๆมันเจ๋งมากคุณผู้ชมคือถ้าเราอยากจะประเมินราคาของสิ่งก่อสร้างที่มันจะทำเนี่ยถ้าเป็นโมดูลแบบนี้มันประเมินง่าย
2: ใช่
0: มันไม่หลุดจากที่เราประเมินเยอะอย่างมากมันจะมีหน้างานนิดหน่อยต้องแก้ไขเรื่องของฟุตติ้งเรื่องของอะไรอย่างนี้แต่ว่าหลักๆแล้วตัวโครงสร้างบ้านมันเสร็จแล้วอ่ะ
2: ครับ
0: เราสามารถคาดเดาได้เลยว่ามันจะออกหน้าตาแบบนี
2: ้
0: บางทีทำภาพขายก่อนยังได้เลยเออนี่คือเรื่องการลงทุนนะครับ
2: เออ
0: ลดความเสี่ยงนะฮะนับว่าเป็นอีกทางเลือกนึงนะฮะสำหรับแฟนรายการแล้วก็คุณผู้ชมนะครับที่เอ้ยอยากจะหาบ้านที่แบบว่าชอบใจเลยทั้งหมดเลยแล้วก็อยากจะมีบ้านเร็วๆอ่ะ
2: ครับ
0: คือเร็วจริงๆด้วยอ่ะ
2: แล้วก็ไว้ใจได้
0: ใช่
2: เห็นเลยว่าเป็นแบบนี้มาตั้งเป็นแบบนี้แน่น
0: อ
2: นนะงบไม่บานปลายด้วย
0: ใช่แล้วใครอยากจะออกแบบบ้านเพิ่มเติมอะไรก็สามารถบอกสเปคทางนี้ก็ได้ทางนี้ก็จะจัดการให้นะฮะในราคาที่ผมว่าสมเหตุสมผลไม่น่ากลัวมากแล้วก็ไม่ได้แพงเกินไปนะครับใครที่มีข้อสงสัยหรือว่าข้อแนะนำเพิ่มเติมหรือว่าอยากจะให้ช่างประจำบ้านทำอะไรก็แนะนำเข้ามาได้ในรายการนะผ่านทางเพจ Facebook ช่างประจำบ้านนะฮะเราก็จะนำพิจารณาแน่นอนนะฮะแล้วก็เอามาทำเป็นคอนเทนต์ในรายการต่อไปครับ
2: ครับ
0: ขอบคุณพี่เซมากนะวันนี้ฮะ
2: ขอบ
0: คุณครับ
2: ครับครับ
4: อมรินทร์ทีวีเพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือผ่านทาง Facebookจะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวา

เปิดรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติม ขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

0: สดีสำหรับจานจานทานที่หนึ่งเดินเข้ามาในมาระวังอันตรายจากขบวนรถด้วยนะครับอันดีคิดต่อจานจานทานที่หนึ่งเดินเข้ามาในมาโอ้ระวังอันตรายจากขบวนรถด้วยนะครับผู้โดยสารหนึ่งผู้โดยสารในทางไปกับขบวนรถนี้นำสิ่งของสำหรับของท่านกับขณะที่นั่งบนขบวนรถครับ
1: ความดีเป็นสิ่งที่ไม่มีวันหมดอายุแม้ความดีนั้นจะไม่มีใครเห็นก็ตามแต่จะช้าจะเร็วผลของการทำความดีจะกลับมาหาเราเองทำดีไม่ต้องเดี๋ยว
2: ศูนย์คุณธรรมองค์กรมหาชนกระทรวงวัฒนธรรม

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: ัสดีครับเกษตรขั้นเทพวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปพบกับเกษตรกรผู้พลิกฟื้นที่ดินรกร้างให้กลับกลายมาเป็นพื้นที่ทำเลทองที่สามารถสร้างรายได้เป็นกอบเป็นกำโดยการปลูกพุทรานมสดเพื่อราคาดีครับที่มีคนแวะเวียนมาซื้อกันแบบไม่ขาดสายอย่างสวนพุทรานมสดเขาชะโงกบ้านไร่จูจุ๊บที่ดูแลโดยพี่สุเทพและเขาก็การันตีความกรอบหวานหอมของพุทรานที่นี่ได้เป็นอย่างดีเพราะเขาดูแลเองทุกกระบวนการว่าแต่จะดูแลยังไงมันถึงได้ดีขนาดนี้ล่ะครับพี่สุเทพ
1: ไหนจ๋า
2: ครับ
1: นายจ๋า
2: ว่าไงว่าไง
1: ออกมาคุยกับฉันหน่อยนะจ
2: ๊ะอ๋อได้เลยขออนุญาตมุดมุ้งออกหน่อยนะ
1: มุดมุ้งออกมาเลยจ้ะนายจ๋า
2: ครับ
1: เพราะฉันนี่สงสัยมากเลยจ้ะนายจ๋า
2: ครับ
1: ที่นี่คือเขาชะโงกบ้านไร่จูจุ๊บใช่ไหมจ้ะนายจ๋า
2: สวนพุทรานมสดแห่งเดียวของนครนายก
1: เฮ้ย
2: ครับ
1: ที่นี่แหละสั่งนมโคของฉันมาเยอะแยะมากมายจ้ะนายจ๋า
2: ครับ
1: ว่าแต่ไม่เห็นมีคนเยอะเท่ากับปริมาณนมที่สั่งฉันเลยไหนคนกินนมเหรอจ๊ะคนที่กินนมฉันเอาไปเยอะๆจ้ะ
2: นมในห้างมาไม่ได้มาให้คนกินเอามาให้พุทรากิน
1: อีนี่คนไทยต้องงงอะไรบางอย่างจ๊ะเอาผลไม้เอาต้นไม้มากินนมมันจะได้จ๋า
2: ครับผมสงสัยใช่สงส
1: ั
2: ย
1: จ๋าเอาเรื่องจริงกันจะได้จ๋า
2: สงสัย
1: สงสัยเพราะว่าสั่งไปเยอะแล้วอีนี่ฉันก็อยากจะรู้ว่าเฮ้ยที่นี่มีคนกินนมเยอะขนาด
2: ครับเนี่ยนมมาเท่าไหร่ที่นี่คนไม่ได้กินให้ต้นพุทรากิน
1: เฮ
2: ้ของจริง
1: พูดจริง
2: พูดจริงพาไปดู
1: โกหกขี้จุ๊บเบ๋เบ๋จุ๊บจุ๊บไม่ได้นะ
2: ไม่มีที่นี่นมมาเท่าไหร่พุทรากินหมดคนไม่ได้กิน
1: จริงจะได้จ้ะ
2: เรื่องจริงเรื่องจริง
1: ต้นไม้กินนมได
2: ้อ่าฮะนี่ที่นี่แหละพุทรานมสดมันต้องให้นมมันกินเขาถึงเรียกพุทรานมสด
1: นี่โกหกหรือเปล่าพาไปดูหน่อยสิจ๊ะ
2: ไปดูไปดูไปดูไปดูไปดู
1: อยากเห็น
2: ไ
1: ปจ๊ะฉันไม่เคยคิดมาก่อนเลยว่าต้นไม้เนี่ยจะกินนมของฉันได้ด้วย
2: ครับ
1: ตื่นเต้นจริงๆอ่ะจ้า งั้นต้องถามก่อนว่าไปยังไงมายังไงล่ะเจ้านายจ๋าถึงได้มาสนใจเรื่องของการปลูกพุทรา
2: อ๋อครับผมก็คืออย่างนี้นะครับโดย เรามีพื้นที่อยู่แล้ว
1: คือมีที่ของตัวเองอยู่แล้ว
2: มีที่ของครอบครัวของคุณพ่อคุณแม่ที่ก็มีเรามีที่อยู่ร้อยกว่าไร่
1: จ้าน
2: ะครับแล้วก็ที่นี้มันก็เมื่อก่อนก็ทำนาปลูกขนุนปลูกไผ่ตรง
1: จ้ะ
2: นะครับทีนี้พอเราไปรู้จักคนที่เขาทำปลูกพุทราเขาก็เลยมีการพูดคุยกันว่าพุทราเนี่ย
1: เดี๋ยวก่อนนะจ๊ะนายจ๋ายังสงสัยปลูกข้าวปลูกไผ่ตรงมันไม่ดีตรงไหนนะจ๊ะนายจ๋า
2: ดีครับแต่ว่าทีนี้เนี่ยด้วยแรงงานด้วยลูกๆไปทำงานรับราชการไปทำงานอยู่ต่างจังหวัดพ่อแม่ไม่มีเวลาที่ว่างเปล่าแล้วก็ทำนาต้องใช้แรงงานเยอะ
1: พ่อแม่ก็ไม่ไหวแล้วใช่ไหมจ๊ะนายจ๋า
2: ไม่ไหวแล้วครับ
1: ที่เลยถูกทิ้งร้าง
2: ถูกทิ้งร้าง
1: ก็เลยไปหาว่าจะปลูกอะไรดี
2: จะปลูกอะไรดีที่มันมีค่าตอบแทนสูงและเป็นพืชเศรษฐกิจ
1: จ้ะ
2: นะแล้วก็ทำยังไงนครนายกเป็นเมืองท่องเที่ยวเราปลูกอะไรถึงจะให้คนมาเที่ยวมาชมมาชิมก็ได้ข้อสรุปเนี่ยพุทรานมสดนี่แหละ
1: พุทรานมสดเลยฮะเจ้านายจ๋า
2: พุทรานมสด
1: แสดงว่าเจ้าต้นไม้พุทราที่กินนมสดได้ไม่ได้มีที่นายที่เดียว
2: โอ้โหไม่ได้ก็พุทราที่นี่ต้องกินนมสด
1: อ๋อพุทราที่นี่ต้องกินนมสด
2: ครับ
1: แล้วไอ้ต้นฉบับที่ว่าไปเห็นมากที่ไปเห็นที่ไหนเจ้าน
2: าย
1: จ๋า
2: เราไปรู้จักเจ้าของไร่จุนจันนะครับเฮียจุนถ้าพูดถึงเฮียจุนเนี่ยคนต้องรู้จักในวงการพุทรานมสดเนี่ยเขาเป็น
1: แรก
2: ต้นตำรับ
1: โอ้โห
2: เรารู้จักกันก็ไปดูที่วังน้ำเขียวไปดูที่อำเภอฝางที่ไร่จุนจันเลย
1: ไปใช้เวลา

0: าศึกษานานแค่ไหนจ๊ะนายจ๋า
1: ก็ห้าหกเดือนก่อนที่ตัดสินใจทำสวนพฤกษานะครับไปดูว่าเขาปลูกยังไงทำยากไหมตลาดเป็นยังไงเรามาปลูกในพื้นที่บ้านเราที่นครนายกเนี่ยมันจะได้ผลไหม
0: นั่นสิจ้านายจ๋าอินี่ฉันก็สงสัยนะจ๊ะว่าเอ๊ต้นไม้แบบนี้เนี่ยมันขึ้นได้ทุกที่จริงหรือทำไมถึงมาปลูกที่นครนายกได้ล่ะจ้านายจ๋า
1: จริงๆแล้วพุทรานมสดเนี่ยมันปลูกได้ทุกที่ในประเทศไทย
0: อุ้ย
1: นะครับแต่ว่าพุทรานมสดเนี่ยมันต้องชอบอากาศเย็นหน่อยอากาศมันเย็นหน่อย
0: ต้องได้อากาศเย็นใช่ไหมจ้านายจ๋า
1: เย็นหน่อยซึ่งนครนายกเนี่ยอากาศก็พูดถึงอากาศเย็นเนี่ยก็ถือว่าใช้ได้ไม่ร้อนนะครับเนี่ยใกล้เขานะครับกลางคืนนี่อากาศเย็นมากสบายๆครับผม
0: ก็เหมาะแก่การปลูกพุทราได้เหมือนกัน
1: ใช่ครับปลูกได
0: ้แรงจูงใจของเราเนี่ยเขาขายยังไงได้เยอะแค่ไหน
1: ครับก็ไปดูที่วังน้ำเขียวที่อำเภอฝางไร่จุนจันโอ้โหเงินเป็นกอบเป็นกำเป็นกระสอบ
0: ไอ้เป็นกระสอบนี่เงินหรือว่าปุ๋ย
1: เงิน
0: นี่คือข้อเด่นของเขา
1: ใช่ครับ
0: ใช่ไหมจ้าในจ๋าที่ปลูกแล้วนี่มันได้เงินเป็นกอบเป็นกำ
1: ปลูกได้ราคาดี
0: เ
1: ออปลูกแล้วเรากำหนดขายเองได
0: ้เออ
1: นี่แหละคือจุดสนใจ
0: เหรอ
1: เราจะขายเท่าไหร่ตั้งราคาเอง
0: เออถ้าพุทราขายตามท้องตลาดทั่วไปมีพ่อค้าแม่ขายมารับต่อส่วนใหญ่จากหน้าสวนเนี่ยเราจะขายได้ประมาณเท่าไหร่จ้าในจ
1: ๋
0: า
1: ส่ง40 บาท
0: 40บาท
1: ครับขายหน้าสวน50-60 บาท
0: เออ
1: ครับก็ถ้าพ่อค้ามาถึงเนี่ยมารับเราไปขายเราก็คิดเป็นราคาส่งให้แต่ถ้าเกิดลูกค้ามาเที่ยวมาชมในสวนเราอันนี้ก็ขายปีกเพราะว่าเราต้องแพ็คไงใส่แบบแพ็คเป็นโล
0: และถ้าสวนทั่วไปที่เขาทำพุทราจ้านายจ๋าเวลาขายส่งพ่อค้าแม่ขายมารับซื้อหน้าฟาร์มหน้าสวนเนี่ยเขาขายกันได้โลเท่าไหร่จ๊ะ
1: เขาขายกันแต่มันไม่ใช่พุทรานมสดนะเป็นพุทราทั่วไปลูกมันก็ใหญ่แต่รสชาติไม่ใช่พุทรานมสดเนี่ยโล20 บาท
0: ไม่โลไม่เกิน20 บาทประมาณน
1: ี้ที่25 บาท
0: เฮ้ย
1: ใช่ไหม
0: แต่วันนี้เราขายตั้งข้างหน้านี่ขายพุทรานมสดของเราโลละ
1: 50 บาท60 บาท
0: ได้มากกว่าเป็นเท่า
1: แน่นอนนี่แหละนี่แหละคือพุทรานมสดที่เราทำกันอยู่นี่แหละ
0: เวลาเอาไปปลูกเนี่ยไอ้พุทราเนี่ย
1: ครับ
0: ตัวต้นมันต่างกันไหมพุทราธรรมดากับพุทรานมสด
1: ต่างกันแน่นอนนะ
0: ของเราเรียกพันธุ์อะไร
1: พันธุ์ฮันนี่จูจุ๊บ
0: ฮันนี่จูจุ๊บ
1: นำเข้ามาจากไต้หวันนั่นแหละจูจุ๊บที่นี่เขาชงกบ้านไร่จูจุ๊บเห็นไหม
0: แสดงว่าจูจุ๊บนี่มาจากพันธ
1: ุ์มาสายพันธุ์คือสายพันธุ์ฮันนี
0: ่ฮันนี่
1: นะครับคำว่าจูจุ๊บในภาษาอังกฤษของผู้ชายเขาเรียกจูจุ๊บไง
0: ผลผลิตปีนึงเนี่ย
1: ครับ
0: ได้ประมาณเท่าไหร
1: ่ปีนึง
0: กี่กิโล
1: โอ้ผมอย่าพูดเป็นกิโลต้องพูดเป็นตัน
0: โอ้เฮ้ยได้เป็นตัน
1: ถ้าพูดเป็นกิโลเนี่ยนับไม่ไหว
0: งั้นเอาเรื่องผลผลิตน้ำหนักออกปีนึงได้เท่าไหร่จ๊ะ
1: ปีนึงสัก3-4 ล้าน
2: พอแล้วว้าว
0: เฮ้ยทำเงินหลักล้านก็ชื่นใจแล้วจะได้จ้าน
1: ั่นแหละนี่แหละพุทรานมสดมันต้องทำเงินให้เราให้ได
0: ้น่าสนใจ อีนี้ฉันในฐานะที่ฉันเนี่ยทำฟาร์มโคนมเอาเป็นว่าวันนี้ฉันขอฟังเรื่องของการปลูกผลไม้ผลหมากรากไม้เพราะว่าฉันมีที่เหลือแล้วจะได้จ้า
1: ครับครับ
0: ฉันเลี้ยงวัวโปะได้นมก็เอานมวัวปลูกพุทราต่อเฮ้ยสบายนะจ้านายจ
1: ้ะใช่เลยมีนมเท่าไหร่มาที่นี่ใช้หมดเอาให้ต้นพุทรากิน
0: เฮ้ยดีอย่างนี้ทำธุรกิจร่วมกันได
1: ้โอเคเลยนะเจ้าของฟาร์มนมกับเจ้าของสวนพุทราเจอกัน
0: ถือเป็นการตัดสินใจที่สุดยอดมากๆเลยแหละครับที่กล้าเปลี่ยนจากพื้นที่ที่ใช้ในการทำนาและปลูกไผ่ตองให้กลายเป็นสวนพุทรานมสดแต่ก็ต้องบอกคุณผู้ชมก่อนนะครับว่าพี่สุเทพนี่แกศึกษามาเป็นอย่างดีจริงๆก่อนที่จะตัดสินใจปลูกอะไรสักอย่างไม่ใช่ว่าแค่อยากแต่ว่าต้องดูที่ราคาแล้วก็ดูตลาดด้วยนะครับช่วงหน้าครับเราจะได้รู้กันแล้วแหละครับว่าเทคนิคอะไรที่ทำให้พุทรานมสดของที่นี่เขาหวานเจี๊ยบจนเป็นที่ต้องการของตลาดมากขนาดนี้รู้หรือไม่การรับประทานพุทราช่วยลดความอ้วนได้

0: ช่วยให้รู้สึกอิ่มเร็วแล้วก็ช่วยระบบขับถ่ายทำงานดีขึ้นเหมาะกับผู้ที่ต้องการควบคุมน้ำหนักโดยมีคาร์โบไฮเดรตซึ่งมีหน้าที่หลักในการให้พลังงานแก่ร่างกายเพื่อใช้ในกิจกรรมต่างๆในเนื้อพุทรา100กรัมเนี่ยมีวิตามินซี44มิลลิกรัมซึ่งวิตามินซีก็มีบทบาทสำคัญในการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันและสร้างสารต้านอนุมูลอิสระอีกด้วยแหละครับ
1: เอาค่อยๆมาค่อยๆมาค่อยมาค่อยๆมา
2: ไหนจ๋า
1: ครับ
2: นี่แล้วจ้าน
1: ี่แหละครับพุทรานมสดเห็นป่ะ
2: ผลไม้ที่กินนมอ่ะ
1: ลูกมันดกขนาดไหนนี่มันได้นมในห้างแล้วเนี่ย
2: ทำไมลูกมันถึงได้ดกขนาดนี้จ้านายจ๋าน
1: ี่แหละพุทรานมสดแหละ
2: อันนี้พุทรา6พันเนี่ยลูกดกแบบนี้มั้ยจ๊ะนายจ๋า
1: ไม่ใช่เลยเนี่ยพุทธาสายพันธุ์พุทธานมสดพันนี่จุดจุ๊บนะครับเนี่ยลูกมันจะดกอย่างนี
2: ้โอ้โ
1: หจริงๆเนี่ยพุทธาเนี่ยต้นตอของมันเนี่ยมันไม่ใช่สายพันธุ์ฮันนี่จุ๊บจุ๊บนะมันเป็น
2: หมายถึงเจ้าโคนต้นของมันที่มันฝังรากอยู่เนี่ยนะ
1: ใช่ครับตอนก่อนที่เราจะเอาสายพันธุ์ฮันนี่จุ๊บจุ๊บมาเนี่ยเราจะต้องเอาพุทธาไทยเนี่ยนะพุทธาที่เราเจอทั่วไปพุทธาไทยเนี่ยเอาเมล็ดพันธุ์มันมาเพาะนะครับแล้วก็เขาเรียกเอาต้นต
2: อ
1: นะคุณสมบัติของมันก็คือมันหาอาหารเก่งมีความแข็งแรงทนแรงทนฝน
2: แล้วก็มันคุ้นเคยกับบ้านเราม ัน
1: คุ้นเคยกับบ้านเราถูกต้อง
2: เพราะว่ามันเป็นพุทราของเรา
1: ใช่ครับหลังจากนั้นเราก็เอาไอ้พันธุ์ฮันนี่จูจุ๊บเนี่ยมาต่อยอด
2: ต่อยอด
1: มาต่อยอดแล้วก็หลังจากนั้นมันก็จะกลายเป็นพุทราสายพันธุ์ฮันนี่จูจุ๊บ
2: เดี๋ยว
1: ก็คือพุทรานมสดนี่แหละ
2: นายจ๋านี่ฉันสงสัยไปมากกว่านั้นแล้วเอ้าแล้วเราต้องเพาะต้องปลูกมันอย่างนี้แล้วเอามาต่อติดแบบนี้อ
1: ่
2: ะมันติดกันได้ด้วยเหรอจ๊ะนาย
1: โอ้โหเนี่ยพุทราเขาเรียกว่าการต่อกิ่งการต่อกิ่งก็คือเอาต้นตอมาแล้วก็ผ่า
2: ไอ้ต้นของพุทราไทยเนี่ยจ
1: ้
2: ะมันต้องอายุเท่าไหร่ถึงจะเริ่มต่อกิ่งพันนี่จุ๊บได
1: ้เอามาเลี้ยงไว้ให้ต้นโตสูงสัก30เซน
2: ต้นสูงจากดินพื้นดินเนี่ย30เซน
1: 30เซนให้ดูรากมันแข็งแรงพอแล้วนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็เอากิ่งเนี่ยเอากิ่งอ่อนๆอย่างเงี้ย
2: ตัดลงไปทั้งกิ่งเลย
1: ตัดแล้วก็ไปต่อเอาไปเสียบ
2: ปักลงไปเลย
1: ปักลงไปผ่าแล้วก็พลาสติกพัน
2: เออ
1: นะให้แล้วก็ดูแลมันจนกระทั่งมันแบบติดแล้วก็ค่อยเอามาปลูก
2: ทีนี้อยากรู้ว่าช่วงที่มันจะต่อกันเนี่ยมันปักลงไปแล้วเนี่ย
1: ครับ
2: มันต้องดูแลอะไรเป็นพิเศษบ้าง
1: ก็ช่วงแรกเนี่ยเขาจะเอาพลาสติกหุ้มไว้ก่อนการพุ่งเชื้อราการความชื้น
2: หุ้มตรงรอยต่อ
1: หุ้มตรงรอยต่
2: อ
1: จนกระทั่งมันติดพอมันติดเสร็จปุ๊บมันแตกยอดแล้ว
2: มันจะเห็นว่าติดเลยเหรอ
1: มันแตกยอดแล
2: ้
1: ว
2: อ๋อมันแตกยอดก็คือติดแล้วล่ะ
1: มันติดแล้วล่ะ
2: เพราะมันกินน้ำกินข้าวกันได้แล้ว
1: ใช่แล้วจากค่อยมาแก้พลาสติกออกก็ใช้เวลาสัก 2-3 เดือนช่วงแรกนะ
2: ก็จะติดแล้ว
1: ก็จะติดแล
2: ้
1: วหลังจากนั้นก็ดูแลใส่ปุ๋ยใส่น้ำนะก็ปีเดียวต้นก็ประมาณเนี้ยขนาดแค่คอละประมาณเม็ดปีเดียว
2: ได้ผลผลิตไหมปีนึง
1: ปีแรกถ้าสมมุติว่าเราปลูกพุทรานี่นะพุทรานมสดเนี่ยเราเตรียมพื้นที่เราปลูกสักเดือนกุมภาประมาณเดือนพฤศจิกายนเนี่ยต้นละ15โล20โลได้แล้ว
2: มาแล้วเหรอ
1: มาแล้วปีแรก
2: ไม่ถึงปีแล้วนะ
1: ไม่ต้องถึงครับ
2: ปีแรก
1: เนี่ยได้แล
2: ้
1: วนะ10โล20โลได้แน่นอน
2: เห็นบอกว่าใจความสำคัญของมันเนี่ยความอร่อยอยู่ที่ปุ๋ย
1: อยู่ที่ปุ๋ย
2: ที่นี่มีปุ๋ยกี่สูตรยังไงล่ะจ๊ะ
1: โอ้เรามีปุ๋ย3สูตร
2: 3สูตร
1: นะสูตร1สูตร2สูตร3
2: เรียกอย่างนี้เลยสูตร1สูตร2สูตร3
1: ใช่ครับสูตร1ก็คือสูตรช่วงที่เราบำรุงต้นหลังจากที่เราตัดแต่งกิ่งประจำปีนะครับสูตรนี้ก็จะเป็นสูตรพวกบำรุงใบ
2: บำรุงใบ
1: อันนี้เขาเรียกเป็น
2: ต้นบำรุงใบ
1: บำรุงต้นบำรุงใบอันนี้เขาเรียกว่าสูตรฮอร์โมนไข
2: ่ฮอร์โมนไข
1: ่ก็เอาไข่ไก่เลยนะ
2: เฮ้ยมันกินไข่จริงด้วยเหรอ
1: เอาไข่ไก่เอากากน้ำตาลนะเอาลำเอาจุลินทรีย์สูตรลับเฉพาะใส่เข้าไปแล้วก็หมักไว้สันหลังจากนั้นก็ค่อยเอามาฉีดลงตามต้นพุทรา
2: ไอ้เจ้าพวกนี้น่ากลัวแฮะกินทั้งนมกินทั้งไข
1: ่โอ้โหเห็นไหมมันทำยากขนาดนี้นะ
2: มันปรุงอะนะ
1: ใช่ครับ
2: สูตรแรกคือฮอร์โมนไข
1: ่ฮอร์โมนไข
2: ่ใช้ไข่จริงๆไข่ไก่จริงๆ
1: ไข่ไก่จริงๆครับ
2: ผสมลงไป
1: ครับ
2: สูตร2อ่ะจ๊ะนาย
1: สูตร2นี่ก็จะเป็นสูตรพวกเสริมสร้างความแข็งแรงของต้นนั่นเหมือนกับคนเรามันต้องกระดูกแข็งแรงไงทีนี้พุทราก็เหมือนกันกิ่งก้านมันต้องแข็งแรงมันก็ต้องเป็นสูตรที่เอา

0: พวกกระดูกนะกระดูกป่น
1: เฮ้ย
0: เอากระดูกป่นมาหมัก
1: เฮ้ย
0: นะแล้วก็ทำให้มันเป็นแคลเซียมเขาเรียกเป็นแคลเซียม
1: โอ้โหนะไอ้พวกนี้น่ากลัวกินทั้งนมกินทั้งไข่กินกระดูกด้วย
0: กินกระดูกด้วยทำให้ต้นมันแข็งแรงกิ่งก้านมันแบบแข็งแรงนะอันนี้คือสูตรแคลเซียมเขาเรียกสูตรแคลเซียมบำรุงความแข็งแรงของกิ่งของขั้วอันนี้เขาเรียกสูตร2
1: สูตร3เลยนะ
0: สูตร3เนี่ยแหละลูกขนาดเนี้ยนะ
1: จ้ะ
0: ลูกขนาด
1: นี้พอลูกมา
0: ลูกเท่าเหรียญ5เนี่ยนะ
1: ไส้เนี
0: ้ยไส้เนี้ย
1: อัน
0: เนี้ยมันต้องกินนมละ
1: บำรุงด้วยนม
0: ละ
1: น
0: ะยกตัวอย่างสูตรของเรานะคือนมสดจริงๆนะจากน้ำตาลแล้วก็จุลินทรีย
1: ์นมของฉัน
0: ครับ
1: มาในสูตร3นี่เอง
0: มาในสูตร3นี่แหละจะเริ่มให้มันกินตั้งแต่เดือนตุลา
1: พฤศจิกา
0: ธันวามกราตลอดฤดูกาลการเก็บผลผลิตเนี่ยมันต้องกินนมตลอด
1: เหมือนทารกกำลังเติบโต
0: แน่นอน
1: จะแข็งแรงได้ก็ต้องกินนมบำรุงดีๆ
0: ใช่ครับผม
1: อ๋อแบบนี้นี่เอง
0: ครับ
2: ไอ้การที่เรียกว่าพุทรานมสดเนี่ยก็เพราะว่าเกิดจากการเทคนิคเนี่ยมีการค้นพบโดยบังเอิญของชาวไต้หวันเนี่ยเขาเอานมเนี่ยมาใช้นะนมที่เหลือใช้เนี่ยจากที่เขาจะต้องทิ้งกันนะครับนมที่เขาขายในตามห้างนมหมดอายุแล้วเนี่ยเอามาหมักแล้วก็มาใช้กับพืชตอนนั้นเขาคาดหวังว่าน่าจะเป็นปุ๋ยอย่างหนึ่งตอนหลังเนี่ยใช้ไปใช้มารู้สึกว่ามันดีนะครับเพราะว่าในนมเนี่ยมีทั้งน้ำตาลมีทั้งโปรตีนมีทั้งแคลเซียมนะครับนะฮะก็เลยเรียกไม่รู้จะเรียกไงเพราะสินค้าเขาตลาดเขาเรียกว่าพุทรานมสดพุทราอะไรพุทรานมสดแต่จริงมาจากวิธีการทำครับ
1: นายจ๋าแบบนี้เนี่ยเราเป็นเจ้าพุทรานมสดที่นครนายกแล้วถ้าเกิดอยากปลูกที่อื่นบ้างก็มีปลูกกันตรงไหนบ้างจ๊ะนายจ๋า
0: ที่เขาปลูกกันอยู่เลยนะที่แรกเลยที่อำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่ที่ที่สองคือวังน้ำเขียว
1: นี่มันเย็นตลอดเลยนะจ๊ะนายจ๋าน
0: ะครับแล้วก็ที่เนี่ยก็คือที่ถือว่าเป็นสวนใหญ
1: ่
0: อีกแห่งหนึ่งของจังหวัดนครนายกและเป็นที่นี่ที่เดียวนะครับ
1: เพราะฉะนั้นจริงๆก็อย่างที่บอกว่าปลูกที่ไหนก็ได
0: ้ปลูกที่ไหนก็ได
1: ้แต่คือเคล็ดลับของความอร่อยก็คือจะต้องให้อากาศเนี่ยมีอุณหภูมิต่างกัน10องศากลางวันกลางคืน
0: ใช่ครับและดินที่ปลูกพุทราเนี่ยพุทราเนี่ยไม่ชอบดินเหนียวดินเหนียวเนี่ยมันไม่สามารถควบคุมน้ำได
1: ้
0: ต้องเป็นดินร่วนหรือดินปนทราย
1: จ้าในจ๋า
0: จะเยี่ยมมากเห็นลูกอย่างนี้นะครับ
1: จ้า
0: ต้นหนึ่งไม่ต่ำกว่า50โลแน่นอนต้นหนึ่งนะครับ
1: ไม่ต่ำกว่า50โลจะได้จ้า
0: ไม่ต่ำกว่า50โลคือสิ่งที่เราต้องการนะแต่ถ้าถามว่าเราเอาลูกเก็บไว้หมดเนี่ยมันมากกว่า50โลแต่ว่ามันจะทำให้ลูกมันเล็กไงเพราะว่าการลำเลียงอาหารมันไปไม่ถึงนะครับเพราะฉะนั้นบางทีเราก็ต้องเด็ดออกนะให้จำนวนลูกเนี่ยมันเหมาะสมกับกิ่งนะครับแล้วมันก็จะได้ลูกใหญ
1: ่
0: รสชาติดีเพราะฉะนั้นเราก็เลยบอกว่าต้นนึงเนี่ยเราเอาแค่50โลพ
1: อ
0: ครับ
1: เพื่อควบคุมคุณภาพ
0: เพื่อควบคุมคุณภาพ
1: แล้วอายุของเขาเนี่ยจะได้จ๋า
0: ครับ
1: เขาเนี่ยเติบโตไม่ถึงปีเขาก็เก็บได้แต่ว่าอร่อยขึ้นมาได้3ปี
0: ครับ
1: เมื่อไหร่เขาหมดอายุจ๋าในจ๋า
0: 15ปีขึ้นไป
1: 15ปี
0: 15ปีตอมันก็จะใหญ่ขึ้นนะครับก็จะเห็นเนี่ยตอที่เราเห็นอยู่ข้างหลังเราเห็นป่ะ
1: จ้ะจ้ะ
0: เนี่ยครับตอมันเริ่มใหญ่นี่ตอปีที่3นะ
1: ตอปีที่3เอง
0: ครับต่อไปเนี่ยปีต่อไปมันก็จะใหญ่ขึ้นแต่ทุกปีเนี่ยนะพุทราเนี่ยมันต้องการอะไรอย่างหนึ่งรู้ป่
1: ะ
0: มันต้องตัดแต่งกิ่งนะ
1: ต้องมีช่วงตัดแต่งกิ่ง
0: โอ้ทุกปีเลยเดือนเนี่ยพอหมดฤดูกาลเนี่ยพอหมดฤดูกาลเนี่ยต้นเดือนมีนาถ้ามาเที่ยวที่สวนนี่ตกใจเอ๊ะทำไมสวนนี้เขาเลิกทำสวนแล้วเหรอ
1: กรน
0: กรนตัดออกหมดเลย
1: กริ่งกรน
0: กริ่งไม่มีเลย
1: เออ
0: นะครับเราตัด
1: แล้วก็ถึงขนาดไหนอ่ะสมมุติว่าเจ้านี่เก็บหมดแล้วก็ต้องตัดลงไปตรงโคนเลยหรือยังไง
0: เห็นตอมั้ยเห็นตอมั้ยนั่นน่ะตัดถึงตอนู่นน่ะ
1: เฮ้ย
0: ห่างจากพื้นแค่50เซน
1: ไม่ต้องมีใบเบยอะไรเหลือเลย
0: ต้องมีใบเลย
1: ตัดกิ่งเอาไปทั้งอันเลย
0: ตัดหมดเลยเหลือแต่ตออย่างเดียวสูงจากพื้น50เซนตัดเลยไม่มีใบเลยหลังจากนั้นก็เราก็จะมีสูตรแรกเลยนะผมลืมบอกไปสูตรปุ๋ยหมักก็เป็นพวกแกลบดำเป็นปุ๋ยคอกนะเอามาหมักให้มันได้แล้วเสร็จปุ๊บก็พอตัดกิ่งแล้วก็เอาปุ๋ยหมักมาใส
1: ่เอาปุ๋ยหมักของเราอันแรกก่อน
0: เอาปุ๋ยหมักมาใส่ก่อน
1: บำรุง
0: ก
1: ้นตอเขาก่อน
0: มาทำให้ดินมันดีมันต้องทำให้ดินมันร่วนซุยนะครับเป็นปุ๋ยหมักปุ๋ยคอกเอามาใส่ก่อนแล้วก็ให้น้ำ

0: ประมาณ2อาทิตย์เนี่ยมันแตกกิ่งขึ้นมาใหม่ละแต่นี่แตกขึ้นมาเยอะเลยเราต้องมาอ้าวตัดสินใจแล้วเราจะเอาไว้กี่กิ่ง
1: นั่นน่ะเลือกก่อน
0: เห็นจะเห็นว่าแต่ละต้นเนี่ยเราจะไว้แค่ไม่เกิน3กิ่ง
1: จ้านายจ๋าทํา
0: ไมล่ะเวลามันแตกเนี่ยมันจะแตก 4-5 กิ่ง
1: จ้านายจ๋า
0: ถ้ามันหลายกิ่งเสร็จปุ๊บเนี่ยลูกมันจะเล็ก
1: เพราะมันแย่ง
0: เพราะมันแย่งอาหารกัน
1: มันก็เกินตามที่เราตั้งไว้ว่า
0: ใช่ครับ
1: ต้นนึงเราเอาแค่50โล
0: เอาแค่50โล
1: อร่อยหวานสุด
0: อร่อยแน่นอน
1: อ๋อครับ

0: าทีนี้อยากรู้ว่าจะได้จากว่าวิธีการเลือกเก็บเนี่ยมันมีวิธีการดูไหมว่าลูกนี้ได้แล้วลูกนี้ยังไม่ได
1: ้ครับต้องมีวิธีการเก็บนะครับเพราะว่าถ้าหากว่าเราไปเก็บโดยที่ว่าเราไม่ดูว่ามันแก่จัดหรือยังเนี่ยเวลาเอาไปทานมันไม่อร่อย
0: อย่างนี้อย่างนี้ไม่ได้
1: อย่างนี้ยังไม่ได
0: ้เพราะ
1: อย่างนี้ยังไม่ได้
0: ขนาดไม่ได้
1: ขนาดจริงๆแล้วเนี่ยให้ดูที่ขั้วของมัน
0: ขั้ว
1: นะครับขั้วมันต้องเต็มนะครับเดี๋ยวผมจะเด็ดให้ดูลูกไหนใช้ได้ลูกเนี้ยใช้ได้สีใช้ได
0: ้
1: ขั้วอิ่มตูดเต็ม
0: อ
1: ย่างนี้เด็ดมาเลยครับ
0: เห็นไหม
1: เก็บเลยอันนี้ได้นะครับลูกอย่างเงี้ย
0: เต็มยังไง
1: ได้
0: เต็มคืออะไร
1: เต็มก็คือว่าหน้ามันเห็นไหมหน้ามันจะตึงนะตูดมันจะตึง อย่างเงี้ยถือว่าได้นะครับเดี๋ยวผมจะเก็บลูกที่มันยังไม่ได
0: ้
1: นะครับเดี๋ยวก่อนนะผมจะดูลูกนี้เห็นป่ะมันยังลึกอยู
0: ่อ๋อ
1: มันยังลึกอยู่
0: อันนี้มันยังลึกข้างใน
1: ลึกข้างใน
0: แต่ว่ามันขึ้นมามันต้องเป็นอย่าง
1: น
0: ี
1: ้ต้องขึ้นมา
0: ต้อง
1: ให้เต็มแบบนี้นะตูดมันก็ต้องให้เต็มถ้าอย่างนี้เอาไปทานเนี่ยรสชาติไม่อร่อยนะมันจืดถ้าอย่างเงี้ยหวาน
0: กรอบ
1: อร่อยแน่นอน
0: น
1: ะหน้ามันต้องตึงตูดมันต้องเต็
0: ม
1: นะนี่คือการดูลูกเราต้องสอนคนงานให้เข้าใจวิธีการเก็บเราถึงจะได้ผลผลิตที่ดีไปให้ลูกค้าเรากิน
0: เหมือนกันเลยจ้านายจ๋า คนกินเองก็ต้องรู้จักดูเป็นด้วยไม่ใช่สักแต่ซื้อไม่รู้เรื่องอ่ะจ้านายจ๋าอยากกินของอร่อยก็ต้องดูเป็น
1: เขาเรียกว่าถ้าหน้าไม่ตึงตูดไม่เต็มเราไม่เก็บ
0: นายจ๋าฉันได้วิธีเก็บแล้วแต่ว่าย ังไม่รู้เรื่องปัญหาเลยมันมีปัญหาอะไรมันต้องมีว่าไม่ใช่แบบปลูกก็มาได้เลยจ้านายจ๋า
1: เดี๋ยวต้องไปนั่งคุยกันเดี๋ยวจะเล่าให้ฟัง
0: จริง
1: โอเค
2: กว่าจะได้พุทราที่หวานกรอบหอมอร่อยขนาดนี้ไม่ง่ายเหมือนกันนะครับเนี่ยนอกจากจะต้องดูแลเป็นอย่างดีแล้วการให้ปุ๋ยให้เหมาะสมกับช่วงเวลานี้ก็ถือเป็นเรื่องสำคัญเนื่องจากแต่ละช่วงนั้นต้นพุทราเขาจะต้องการรับการบำรุงให้เหมาะสมพุทรานมสดถึงจะหวานกรอบและก็อร่อยแต่ที่เห็นว่าผลผลิตดีมีคุณภาพขนาดนี้ก็ไม่ใช่ว่าการปลูกจะราบรื่นเสมอไปนะครับเนื่องจากพุทราเป็นพืชที่ถือว่าโรคเยอะพอสมควรเลยเพราะฉะนั้นช่วงหน้าครับเราจะกลับมาเจาะลึกแบบทะลุทะลวงกับพี่สุเทพว่าที่สวนพุทราแห่งนี้เขามีวิธีป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้นกันยังไงรู้หรือไม่พุทราไทยถือว่าเป็นยาที่รับประทานกันมาตั้งแต่โบราณ

0: รู้หรือไม่พุทราไทยถือว่าเป็นยาที่รับประทานกันมาตั้งแต่โบราณโดยสรรพคุณของพุทราพันธุ์พื้นเมืองตามตำรายาไทยก็คือใช้ผลดิบรสฝาดกินแก้ไข้ผลสุกรสหวานฝาดเปรี้ยวกินแก้ไอขับเสมหะเปลือกต้นต้มน้ำดื่มแก้อาเจียนหรือท้องร่วงได้ใบสดตำแก้หวัดคัดจมูกใช้เมล็ดแห้ง 6-12 เมล็ดบดให้เป็นผงกินแก้อ่อนเพลียและก็ทำให้นอนหลับดีหรือจะใช้ใบแห้ง 20-40 กรัมต้มน้ำดื่มแก้หืดได้อีกด้วยนะครับ
1: น้าจ๋าอันนี้ลูกเล็กนะ
2: อันนี้ลูกเล็กเขาเรียกลูกนม
1: ลูกนม
2: ลูกนมก็คือลูกที่มันแบบคือมันให้ความหวานจัดกว่าใช่ไหมอันนี้ก็หวานนะหวานนะแต่ลูกมันใหญ่แต่อันนี้มันจี๊ดจ๊าดมากกว่า
1: อ
2: ันนี้ก็หวาน
1: ต่างกับพุทราไทย
2: ต่างกับพุทราไทย
1: อันนี้เนี่ย

0: าติออกไปทางแอปเปิ้ลเลยคือหวานใสแบบ
1: เนื้อดูเนื้อเนี่ยเนื้อมันก็จะเนื้อคล้ายๆแอปเปิ้ลเข้าไปละ
2: อืม
1: ใช่ไหมถ้าเป็นเนื้อพุทราไทยเนี่ยเนื้อมันจะหยาบ
2: ๆอืม
1: นะครับแต่นี่เนื้อมันจะคล้ายๆแอปเปิ้ลเข้าไปละ
2: อืมอืม
0: อย่างที่นี่เองจ้านายจ๋ามีพื้นที่ทั้งหมดกี่ไร่จ๊ะ
1: เรามีพื้นที่ทั้งหมดเนี่ย100กว่าไร่นะครับแต่ว่าช่วงแรกเราปลูก80ไร่เลย
0: แล้วปัจจุบันจ๊ะ
1: ปัจจุบันเนี่ยเราลดเหลืออยู่20ไร
0: ่ลดทำไมล่ะไม่ได้บอกผ่านโอ้ต่อกันเลย
1: มัน
0: เสื้อผ้าตำ
1: มัน
0: ยับส่งเลย
1: มันทำไม่ทันมันเอาไม่ไหวคือต้นทุนมันสูงแล้วเวลาผลผลิตออกพร้อมกันเนี่ยเราเก็บไม่ทันเพราะฉะนั้นเรา
0: ได้ผลดีทุกอย่างเหมือนกันหมดเพียงแต่ว่าปริมาณมันเยอะ
1: ครับ
0: แล้วเราเกณฑ์คนมาเก็บไม่ทัน
1: ไม่ทัน
0: แล้วก็เสียไป
1: เสียไป
0: เ
1: ราปีที่แล้วนี่20ไร่ทิ้งโดยที่ว่าเราไม่ได้ผลผลิตเลยเรามัวแต่เก็บเนี่ยในส่วนที่เราไล่จากหัวสวนไปถึงปลายสวนยังไม่ถึงปลายสวนเลยมันเอาไม่ทัน
0: เพราะฉะนั้นการลดขนาดของไร่
1: การลดขนาดก็คือหนึ่งลดต้นทุนแต่ผลผลิตเราทำให้มันมากขึ้นลดต้นเราก็จะลดต้นทุนเรื่องค่าแรงงานค่าปุ๋ยเพราะนั้นปริมาณการขายต่อปีเหมือนเดิม
0: เหมือนเดิม
1: เหมือนเดิมถ้าเราจะทำ80ไร่หนึ่งเราต้องใช้คนงานสัก50คนการจัดการมันเยอะเกินไป
0: มหาศาล
1: ไป
0: แต่ถ
1: ้
0: ามีแรงทำได
1: ้ทำได้
0: ถ้ามีปริมาณคนเยอะก็ทำได้
1: ทำได้
0: แล้วก็หาตลาดจริงๆก็ทำได้
1: ทำได้
0: แต่จริงๆแล้วแค่20ไร
1: ่จ
0: ะปีนึง 3-4 ล้าน
1: พอแล้วครับ
0: อ่ะได
1: ้พอแล้วครับ
0: พอแล้วพอแล้ว
1: ครับ
0: ไร่นึงเองแบบนี้วิธีการวางต้นเนี่ยเราจะวางได้กี่ต้น1ไร่
1: เราทำแปลงอย่างที่เราเห็นนะเราวางแปลงเนี่ยเราให้ระยะห่างระหว่างต้นใน5เมตร
0: 5เมตร
1: 5เมตรระยะห่างระหว่างต้นไร่นึงเราปลูกได้64ต้น
0: 64ต้น
1: ใช่ครับ
0: ต้นนึงก็50โล
1: 50โล
0: คูณไปตามนั้น
1: คูณไปเท่าไหร่คูณไป
0: วันนี้ลดเหลือ20ไร
1: ่ครับ
0: เราลดใช้ปริมาณคนงานเราตอนนี้เหลือแค่กี่คน
1: ตอนนี้เราใช้คนงานประจำสวนเรา3คน
0: 3คน
1: 3คนจากเดิมเราใช้คนงาน12คนนะ80ไร่แล้วก็เราลดตอนนี้ลดคนงานเหลือ3คน
0: 3คน
1: แล้วก็ใช้แรงงานท้องถิ่นเพิ่มถ้าเรามีงานเราก็จ้างไม่มีงานก็ไม่ต้องจ้างแต่3คนที่เรามีอยู่ก็มาดูแลเรื่องการให้ปุ๋ยดูแลเรื่องวัชพืชดูแลเรื่องการให้ยาให้ฮอร์โมนเพียงพอ
0: นะส่วนที่บอกว่าจ้างเพิ่มคือการเก็บหรือยังไง
1: อย่างงานตัดหญ้าใต้ต้นอย่างเงี้ยบางทีเราก็
0: ต้องใช้ความชำนาญเอาคนน้องถิ่นมาตัดได้
1: คนท้องถิ่น
0: เอาม
1: าเหมาแปลงกันเลยว่าไร่นึงเท่าไหร
0: ่
1: นะเราไม่ต้องมาควบคุมเครื่องเขาน้ำมันเขา
0: แต่เห็นว่าหัวใจหลักเนี่ยคือคนเก็บ
1: คนเก็บเลยใช่ครับ
0: คนที่เก็บลูกจากต้นเนี่ย
1: ใช่ครับ
0: คือเพราะอะไร
1: เพราะว่าหนึ่งถ้าเราเอาคนเก็บไม่ชำนาญเนี่ยเก็บไปแล้วมันยังไม่แก่จัดไม่อร่อยไม่อร่อยเราก็ต้องคัดตกเกต
0: ทิ้งอยู่ดี
1: ทิ้งอยู่ดีเพราะนั้นเราก็ต้องเอาคนงานประจำเราเนี่ยฝึกแล้วก็เรียนรู้จนเขาชำนาญเก็บทุกลูกใช้ได้ทุกลูก
0: อร่อยทุกลูก
1: อร่อยทุกลูก
0: วันนี้เอง
1: ครับ
0: คนงาน3คนเองก็เลยทำหน้าที่ได้ทุกอย่าง
1: ได้ทุกอย่างมีความสามารถเยอะแยะคนงานของเรานะงานโครงสร้างงานดูแลสวนงานเนี่ยแม้แต่ขนาดเสาปูนนี่เราก็หล่อกันเองคือการลดต้นทุนคือเราทำสวนเราต้องคิดเราจะทำไงเราต้องลดต้นทุน
0: หัวใจหลัก
1: หัวใจหลักนะครับ
0: แต่วันนี้เองเห็นบอกว่าเริ่มกางงุ้ง
1: ครับ
0: แสดงว่าต้องกันอะไรบางอย่าง
1: ใช่ครับ
0: กันอะไรจ้ะ
1: ผลผลิตเราเสียหายกับแมลงวันทองเยอะมาก
0: แมลงวันทอง
1: แมลงวันทองที่เขาเรียกแมลงวันผลไม
0: ้
1: ชื่อมันดีนะโอ้โหแต่มันทำความเสียหายเราเยอะมาก
0: ยังไงจ้ะนายจ๋าน
1: ะครับพอผลผลิตเริ่มจะได้อย่างนี้นะเสร็จปุ๊บ
0: ลูกเต่ง
1: ๆไอ้เจ้าแมลงวันทองมันมาแล้ว
0: มาถึง
1: มาท้องมาเกาะแล้วก็ไข่เข้าไปในลูก
0: จิ้มเข้าไปไข่เข้าไป
1: ไข่เข้าไป 2-3 วันเป็นหนอนข้างในลูกลูกดูสวยแต่พอเอาออกผ่าออกมาโอ้โหหนอนข้างในเพียบขายไม่ได้เสียหาย
0: แสดงว่ามุ้งนี่สร้างมาเพื่อ กันเขาอย่างเดียว
1: กันเขาอย่างเดียวว
0: ันนี้ปีนี้เองยังกางไม่หมด
1: ยังกางไม่หมดยังมีโซนอีกโซนหนึ่งที่เรากางไม่ทัน
0: กางไม่ทันเอาง่ายๆ
1: ที่สำคัญมันต้องใช้ทุนด้วย
0: เอาทุนปีนี้รอก่อน
1: ขายพุทธาก่อน
0: เอาทุนในการมุ่งปีต่อไปได้เต็มที่
1: ใช่ครับใช่ครับ
0: แล้วฤดูกาลของเขาล่ะ
1: ครับพุทธาเนี่ยฤดูกาลของเขาเนี่ยนะ
0: จ้าไหนจ้า
1: พอสิ้นสุดการเก็บผลผลิตปีนี้ประมาณเดือนมกราคมพา
0: จ้ะ
1: พักต้นประมาณสักเดือนนึงปล่อยให้มันหิวโซเลยน้ำไม่ต้องไปลดทำให้ต้นมันเหี่ยว
0: จ้ะนะจ้ะ
1: ตัดกิ่งปุ๊บก็ใส่ปุ๋ยใส่น้ำใส่ปุ๋ยใส่ฮอร์โมนใส่ยาบำรุงไปกระทั่งเดือนพฤศจิกาต้นพฤศจิกาเราเริ่มเก็บขายละพฤศจิกาธันวามกราต้นกุมภา
0: สิ้น
1: ส
0: ุ
1: ดฤดูกาล
0: ก็วนลูปใหม
1: ่ก็วนลูปใหม่ใช่ครับใช่ครับ
0: แล้วแสดงว่าฝั่งที่เขาจะเก็บได้ก็คือช่วงหน้าหนาว
1: ช่วงหน้าหนาว
0: เขาจะออกดอกออกผลเต็มที่
1: ใช่ครับเต็มที่นะครับอากาศเย็นนะรสชาติอร่อย
3: พุทราเนี่ยปลูกได้เยอะครับในประเทศไทยเนี่ยมีปลูกทั้งภาคเหนืออุตรดิตถ์สุโขทัยแพร่นะครับดินถ้าพูดถึงดินแล้วก็เป็นดินที่อยู่ในลวดทรายลวดเหนียวดินล้วนเนี่ยทั่วไปนะครับแล้วก็ไม่มีน้ำแฉะไม่เก็บน้ำอุ้มน้ำมากเกินไปนะครับต้องการที่จะระบายน้ำดีนะครับงั้นจากแพร่อุตรดิตถ์ก็มาทั้งคอนใต้ที่มาก็ปลูกได้นะครับปลูกในแถวภาคตะวันตกนะครับก็มีสมุทรสาครนครปฐมราชบุรีนะดำเนินปลูกได้ไปทั่วนะครับแต่ไอ้ดินตรงเนี้ยจะบอกให้ฟังว่าเป็นดินที่มีตะกอนปากน้ำหรือเรียกว่าแอลเลียมซอยซึ่งประโยชน์ต่อพืชมากนะครับงั้นปลูกในดินแดนแถวทางภาคตกเนี่ยเขาจะมีรสชาติหวานนะอย่างนั้นไม่พอนะเขาก็ต้องใช้พันธุ์พิเศษด้วยนะพันธุ์พิเศษเนี่ยก็คือพันธุ์ที่เรียกว่ามีเจ้าคือพันธุ์น้ำผึ้งนะพันธุ์น้ำผึ้งมีพันธุ์น้ำผึ้งนั้นพันธุ์นี้เป็นพันธุ์ที่หวานที่สุดของไต้หวันที่เขาค้นพบมานะครับในตรงนี้ก็ทำให้มันมีชาติรสชาติดีด้วยนะครับนั้นแต่ถ้าปลูกที่อื่นก็ใช้วิธีการสามสูตรเนี่ยสูตรเร่งให้ออกดอกก็ใช้ปุ๋ยตัวกลางสูงปุ๋ยทำให้เจริญเติบโตผลเจริญเติบโตก็ใช้ตัวหน้าสูงนะ2577นะหรือปุ๋ยที่ทำให้มันรสชาติดีก็ใช้ตัวท้ายสูงนะตัวท้ายสูงเนี่ยสูตรประจำที่ใช้คือ13 13 21นะหรือ10 20 30นะหรือ0 0 60ก็ได้นะครับอันนี้ก็ทำให้มันหวานนะครับ
0: ฤดูกาลไหนที่มีผลร้ายต่อพุทราหรือเปล่า
1: ผลร้ายนะผมว่าช่วงฝนชุกนะพอฝนมันชุกมากอ่ะขึ้นมันก็ไอ้พวกดอกมันก็จะเป็นเชื้อราพอเป็นเชื้อราเสร็จปุ๊บมันก็จะหล่นมันไม่ติดลูกเพราะฉะนั้นเราต้องระวังช่วงนี้คือถ้าฝนตกมันละเศร้าเลยวิธีแก้ก็คือต้องรีบจัดการเชื้อรานะส่วนใหญ่มันปัญหาพวกนี้คือความชื้นมันเยอะแล้วก็เชื้อรามันมาเราก็ต้องหายาที่ดูแลเรื่องเชื้อราไม่ให้มันมีครับอันนี้เป็นเรื่องสำคัญช่วงเขาเรียกช่วงฝนช่วงฝนเป็นช่วงที่อันตรายอันดับที่สองที่ผ่านมาเนี่ยช่วงที่เรากำลังจะเก็บผลผลิตเนี่ยที่ลูกมันกำลังจะได้เนี่ยถ้าเราไม่กางมุ้งเนี่ยแมลงวันทองมันมาม
0: าแน่นอน
1: โอ้โหเราปีที่แล้วนี่เราได้หน่วยงานราชการเข้ามาช่วยนะการเขาเรียกอะไรสร้างกับดักโดยมีขวดพลาสติกเอายาล่อนะวนรอบสวนก็เอาไม่อยู
0: ่
1: เพราะว่าพื้นที่เรามันกว้างแล้วรอบๆสวนเราเนี่ยเขาก็ทำพวกขนุนทำพวกกระท้
0: อ
1: นมันหลบจากเรามันก็ไปอยู่ที่นู่นพอของเราพุทราสุกมันก็มาหาเราโอ้โหมันไร้กาดไอ้เจ้าตัวนี้
0: เพราะฉะนั้นกางมุ้ง
1: ครับ
0: จบเลย
1: จบเลย
0: อย่างมุ้งเองเนี่ย
1: ครับ
0: พื้นที่1ไร่เนี่ยต้องลงทุนขนาด
1: จริงๆเนี่ยเราทำได้ถูกนะเราทำได้ถูกถ้าเราไปถามคนที่รับกางมุ้งไร่หนึ่งเนี่ยถ้าโครงสร้างดีๆไร่หนึ่งเกือบล้านนะโครงสร้างเหล็กแต่ที่นี้เราทำอย่างนั้นไม่ไหวเราก็เลยมาคิดเองนะใช้โครงสร้างเสาไม่ต้องแพงมากแล้วก็ใช้สลิงดึง
0: อ
1: ันนี้ตกไร่หนึ่งก็ประมาณ 70,000 กางมุ้ง
0: จากล้านหนึ่ง
1: ครับ
0: ลดเหลือแค่70,000
1: ประมาณ70,000 70,000นี่แรงงานเราทำเองนะแต่ถ้าไปจ้างแรงงานก็จะแพงกว่านั้นหน่อย ครับประมาณ 70,000 ที่ทำอยู
0: ่ครับแล้วถ้าถามจริงๆว่าวันนี้ตั้งใจแล้วล่ะฉันมีพื้นที่อยู่ที่บ้านฉันอากาศจะมีความแตกต่างกันคือประมาณสัก90องศา
1: ครับ
0: อยากทำบ้างอ่ะจ๊ะนายจ๋า
1: ผมว่าไปทำได้เลย
0: ต้องเตรียมอะไรบ้างจ๊ะนายจ๋า
1: อันแรกนะต้องดูก่อนสำรวจก่อนว่าพื้นที่ดินได้ไหม
0: สำรวจยังไงล่ะ
1: อย่าให้เป็นดินเหนียว
0: สำรวจอ๋อดูโดยเบื้องต้นก่อน
1: ครับให้เป็น

0: ดินร่วนปนทรายนะมีการระบายน้ำดีอันที่สองก็มาวางผังนะวางผังระยะของต้น
1: ห่างกัน5เมตร
0: ห่างกัน5เมตรแล้วก็ยกแปลงนะไม่ให้น้ำมันขังมีระบบระบายน้ำดีนะครับอันที่สามก็คือวางระบบน้ำซะนะก็คือเราจะมาถืออะไรนะ
1: สายยาง
0: สายยางมาลดทุกต้นคงไม่ไหว
1: ไม่ไหว
0: ไร่หนึ่งลงทุนผมว่าถ้าทำเองแรงงานเราไม่ต้องจ้างนี่นะ
1: จ้ะ
0: ต่อปีไร่หนึ่งก็อยู่ประมาณสัก40,000 บาท40,000 บาทนะรวมระบบน้ำการดูแลการยกล่องทำแปลงประมาณสัก40,000 บาทต่อไร่ต้นทุน
1: สมมติถ้าเราจะทำเองจะได้จ้ะ
0: ครับ
1: สักกี่ไร่เราถึงจะไหวในช่วงแรก
0: ผมว่าถ้าเราทำในครอบครัวนะทำในครอบครัวหมายถึงว่าในครอบครัวลูกพ่อแม่ทำเนี่ยผมว่าทำสัก3 ไร่พอ
1: ทำไร่ก่อน
0: ทำไร่พอ
1: ลองก่อน
0: ลองก่อนเรียนรู้กับมันก่อนนะแล้วก็ดูที่ว่าเราเรียนรู้กับเขาเข้าใจเขาตลาดรองรับได้แล้วค่อยๆขยายนะครับ
2: แม่การดูแลเอาใจใส่พุทราให้พ้นจากโรคและแมลงนี่ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญมากๆเลยนะครับโดยเฉพาะเจ้าแมลงวันทองเนี่ยอยากจะไปตามขุนช้างคุณแบบมาจัดการจริงๆเฮ้ยนั่นมันคนละวันทองเพราะว่าต่อให้เราจะรู้จักวิธีปรุงรสชาติพุทราของเราให้อร่อยไปแล้วแต่ถ้าไม่สามารถลดความเสี่ยงของโรคที่เกิดจากแมลงเหล่านี้ได้พุทราหอมกรอบหวานของเรามันก็ไม่มีค่าเลยนะครับช่วงหน้าครับเราจะกลับมาเจาะลึกถึงวิธีการทำตลาดที่ทำให้สวนพุทรานมสดแห่งนี้มียอดขายถึงปีละ7 หลักกันเลยทีเดียวอุ้ยฟังแล้วขนลุกช่วงหน้าห้ามพลาดนะครับรู้หรือไม่พุทราจีนสามารถบำรุงเลือดได้

0: รู้หรือไม่พุทราจีนสามารถบำรุงเลือดได้ด้วยการนำพุทราจีนแห้ง10ผลกับลำไยแห้ง30กรัมแช่ทิ้งไว้ในน้ำเดือดแล้ว5ชั่วโมงจากนั้นก็นำน้ำมาดื่มเป็นน้ำชาก็จะช่วยบำรุงเลือดและก็ระบบประสาทได้ดีเลยแหละครับแต่ก็มีข้อควรระวังอยู่นะครับก็คือสำหรับผู้ที่เป็นโรคเบาหวานควรกินแต่น้อยเพราะในพุทราจีนแห้งชนิดนี้จะมีปริมาณน้ำตาลสูงแล้วก็ยังอาจจะทำให้ฟันผุได้อีกด้วยนะครับ
1: มาตรงนี้เลยจ้ะนายจ๋าตรงนี้คือส่วนไหนของสวนเนี่ย
2: ส่วนนี้คือจุดขายหน้าสวน
1: จุดขายหน้าสวน
2: ครับผม
1: ทุกวันนี้ที่นี่ขายของทางไหนบ้างล่ะจ้ะนายจ๋า
2: ตอนนี้เราก็มีหลายทางนะเราก็หนึ่งเราขายปีกขายส่ง
1: ผมผลิต
2: 100% ครับ
1: แบ่งการขายปีกกี่เปอร์เซ็นต์แบ่งการขายส่งกี่เปอร์เซ็นต์ล่ะจ้ะนายจ๋า
2: ผมว่าตอนนี้เราขายปีกเนี่ย 60-70% ที่หน้าสวน
1: หน้าสวนตรงนี้นะ
2: ครับขายส่งนี่เราไม่พอเราไม่พอเพราะว่าถ้าเกิดเราไปรับออเดอร์จากขายปีกเยอะๆแล้วหน้าสวนไม่พอขายนะครับเราก็เลยเน้นขายปีกที่หน้าสวนเพราะว่ามันก็จะมีคนมาเที่ยวชมสวนนะคนที่ผ่านไปผ่านมาเข้ามาแวะซื้อที่หน้าสวนเรากลัวเข้ามาแล้วไม่ได้ของไม่ได้ทานนะรสชาติเราต้องอยากให้ลูกค้าเราได้กินสดๆที่หน้าสวน
1: โอ้โถพูดซะดีความจริงก็คือขายหน้าสวนราคาดีกว่า
2: ราคาด
1: ี
2: กว
1: ่
2: า
1: โถและไอ้โต๊ะขายสีชมพูนายคิดอะไรจ๊ะนะอยู่ดีนายก็ทาโต๊ะสีชมพูขึ้นมาเลยจ้านายจ๋า
2: ทุกอย่างเราต้องทำให้สีมันฉูดฉาดโดดเด่นใช่ไหมขับมานู่น1กิโลโอ้โหนี่ตัวนี้ก็ทำอะไรกันต้องชะลอรถ
1: ดูสักนิดนึง
2: ดูสักนิดคืออะไรกันนะเดี๋ยวแม่ค้าคนขายก็โบกจอดก่อนจอดก่อนไม่ซื้อไม่เป็นไรชิมถูกใจแล้วค่อยซื
1: ้อ
2: ครับ
1: ก็เป็นการสร้างจุดเด่นของร้านขาย
2: ครับผม
1: แล้วส่วนใหญ่คนที่มาซื้อปีกหน้าสวนเราเนี่ยเขารู้จักเราได้ยังไงจ๊ะ
2: ก็หลายทางนะเราก็ใช้สื่อหลายๆอย่างหนึ่งก็สื่อพวกโซเชียลพวก Facebook Lineแล้วก็สื่อทางที่เป็นข่าวทางโทรทัศน์บ้างที่เกษตรเขามาทำข่าวแล้วก็ทางสื่อวิทยุที่เราได้ผลดีสุดก็คือสื่อวิทยุเราก็จะใช้สื่อท้องถิ่นทุกวันก็จะมีนักจัดรายการอ่านข่าวทุกเช้า6โมงเช้าสวนพุทราเขาชะโงกบ้านไร่จุ๊บๆพร้อมแล้วเปิดแล้วเชิญลูกค้าให้มาชิมใช่ไหมคือให้มาที่สวนส่วนใหญ่ก็จะมา

0: ที่สุดเพราะว่าสื่อวิทยุเนี่ยมัน 3-4 จังหวัดแถวนี้มันได้ยินหมด
1: แสดงว่าลูกค้าเราส่วนใหญ
0: ่ครับ
1: ก็คือคนที่อยู่จังหวัด
0: อยู่จังหวัดใช่ครับ
1: ใกล้เคียงพื้นที่
0: มันก็ยังมีพวกป้ายไวนิลจุดโฆษณาต่างๆตามสี่แยกที่เราให้นักท่องเที่ยวที่เข้ามาเที่ยวจังหวัดนครนายกนะครับเขาเห็นป้ายเราก็บอกว่าเนี่ยมาเที่ยวชมสวนเราสวนเราเป็นสวนพุทรากลางมุ้ง
1: จ่าในจ่าน
0: ะครับก็จะเป็นจุดขาย
1: เป็นจุดขาย
0: เพราะว่าพุทรากลางมุ้งเนี่ยเราบอกว่าทานพุทราเราปลอดภัย
1: ทุกวันนี้คนมาถึงเนี่ยเขาจะได้ทำกิจกรรมอะไรบ้างจ๊ะ
0: ก็มาถึงก็เราก็หนึ่งทีมก่อน
1: ทีมก่อน
0: เดินไปชมสวน
1: เข้า
0: เปิดให้ชม
1: มุดเข้าไปได้เลย
0: เข้าไปได้เลยไปชมไปดูที่พุทรานมสดเขาทำยังไงลูกมันถึงใหญ่ๆโตๆแบบนี
1: ้
0: รสชาติถึงได้อร่อยแบบนี
1: ้
0: ครับไปดูไปชมพอเขาชมแล้วก็ถ่ายรูปลงเฟซบุ๊กนะแล้วก็เดี๋ยวคนก็จะรู้จักค่อยๆมาหาเรา
1: หัวใจสำคัญ
0: ครับ
1: ของนายเองนายจ๋าที่จะทำการเกษตรให้ประสบความสำเร็จ
0: ครับ
1: เพราะมีคนหมู่มาก
0: ครับ
1: ทำไม่สำเร็จ
0: ครับ
1: นายจ๋าอะไรคือเส้นทางสู่ความสำเร็จ
0: สิ่งแรกคือต้องใจรักก่อนใจรักเรื่องการเกษตรอันที่สองผมคิดว่าเรื่องการทำเกษตรส่วนใหญ่เนี่ยผู้บริโภคเยอะกว่าคนทำการเกษตรนะเราก็เป็นเกษตรกรที่ทำผลผลิตขึ้นมาเพื่อให้ผู้บริโภคเขาได้ทานเนี่ยคนทานมากกว่าคนทำนะเราจะทำยังไงให้พุทราเราเนี่ยให้คนมาทานเราเยอะๆนะก็คนยกเป็นเมืองท่องเที่ยวในรีสอร์ทที่พักเยอะแยะนะจุดขายต่างๆพวกนี้เราก็เป็นช่องทางการตลาดของเราครับผม
1: นายจ้านายจ๋ามาจนถึงตรงนี
0: ้
1: นอกจากนายเองก็จะได้ทำการเกษตรที่รัก
0: ครับ
1: นอกจากนายเองจะได้เก็บเงินเป็นกระสอบเหมือนที่เคยตั้งใจไว้ตอนแรก
0: ถูกต้องครับ
1: มองซ้ายมองขวามีคนพื้นที่เองได้ประโยชน์จากสวนเราด้วยได้ผ่านไปผ่านมาได้มาทำอาชีพกับเราด้วย
0: เกิดการจ้างงานในท้องถิ่นนะครับเกิดรายได้นะคนก็เอาเงินมาใช้ในท้องถิ่นเร
1: าน
0: ะเราก็มีเงินหมุนเวียนอยู่ในพื้นที่เราร
1: ู้สึกยังไงบ้างจ๊ะนายจ๋าที่วันนี้สวนพุทรานมสดของเรานี่เป็นตัวดึงดูดนักท่องเที่ยว
0: ก็เป็นสิ่งที่ภาคภูมิใจนะครับที่เราจะทำสวนพุทราเนี่ยให้เป็นผลไม้อีกตัวหนึ่งของจังหวัดนครนายกนอกจากมะยงชิดนะครับพุทรานมสดก็จะเป็นผลไม้อีกตัวนึงที่จะทำชื่อเสียงให้จังหวัดของเราในอนาคตนะก็อย่างเรามีแผนที่คุยกับทางเกษตรอำเภอเกษตรจังหวัดว่าอนาคตเราอยากจะทำให้เป็นที่ท่องเที่ยวเชิงเกษตรนะมีการเรียนรู้ใครสนใจมานะก่อนตัดสินใจที่จะทำหรือทำอะไรมาเรายินดีให้ความรู้
1: อยู่ในช่วงการพัฒนาพื้นที
0: ่ใช่ครับ
1: ให้กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรให้ความรู้ด้วย
0: ครับใช่ครับ
1: และส่วนของสวนเองล่ะจะมีการขยายหรือจะมีการเพิ่มผลผลิตยังไงหรือว่าเริ่มรับลูกไร่ลูกสวน
0: ก็อนาคตเราก็อยากจะให้คนในท้องถิ่นนะครับถ้าเห็นว่าสวนพุทรานมสดที่เราทำสร้างรายได้มีรายได้ให้กับครอบครัวให้กับหมู่บ้านสนใจถ้าอยากจะมาเรียนรู้อยากจะทำมาเรายินดีเป็นคนแนะนำให้ความรู้ให้นะครับผมอยากให้คนในท้องถิ่นเนี่ยถ้าปลูกหลายๆคนเนี่ยคนที่มาท่องเที่ยวเขาก็จะบอกโอ้โหเนี่ยไปเที่ยวหมู่บ้านโคกลำดวนนี่แหละมีพุทรานมสดไปนครนายกต้องไปกินพุทรานมสดที่บ้านโคกลำดวนมากินพุทรานมสดที่เขาชะโงกบ้านไร่จูจุ๊บใช่ไหมนี่แหละคือสิ่งที่เราอยากจะให้มันเกิดขึ้นในอนาคต
1: อยากให้มันพัฒนาต่อยอดไปในจ้าในจ
0: ้
1: าโอ
0: ้
1: โหดีมากๆเลยจ้าในจ้าว
0: ัน
1: นี้ฉันเองดีคลายข้อสงสัย
0: ครับ
1: อยู่ในใจมาตั้งนานว่าเอ๊ะทำไมตรงนี้ถึงสั่งนมโคจากฉันไปเยอะ
0: ครับรู้แล้วใช่ไหม
1: รู้แล้วที่สั่งเยอะเพราะคนไม่ได้กิน
0: ครับ
1: ผลไม้อ่ะต้นไม้กิน
0: พุทรากิน
1: พุทรากินนม
0: พุทรากินนมแล้วคนก็กินพุทรา
1: แล้วนมพุทราก็ไปอยู่ในนมคนงงไปหมดแล้วจ้าจ๋าชวนฉันงงชิจนายจ๋าช่วงนี้คำนวณยิ่งผิดยิ่งถูกอยู่
0: ครับผม
1: เอาละจ๋า
0: ครับ
1: วันนี้อีฉันรู้ทุกอย่างแล้ว
0: ครับผม
1: ต้องขอบใจนายมาก
0: ครับ
1: นาย
0: จ๋ายินดีครับยินดีครับครับผมยินด
1: ีนี่ก็แดดลมลมตกนะจ๊ะนายจ๋า
0: ครับผม
1: ผลผลิตข้างหลังเยอะแยะมากมาย
0: เดี๋ยวเอาไปชิมวันนี้อภินันทนาการจากสวนของเราจัดให้เต็มๆ
1: พูดนิดเดียวมาเป็นชุดได้จ้าได้จ้า
0: แล้วก็ช่วยเอาไปทานแล้วบอกเนี่ยที่เนี่ยมาจากเขาช่องโคกบ้านไร่จูจูบนครนายกมีที่เดียว
1: เอ้ารออะไรอยู่จ้าจ้าเด็กๆขนของกลับบ้าน
0: เอาเลยเอาเลยโอเคนะ
1: ถือได้ว่าสวนพุทรานมสดเขาจะโงกบ้านไร่จูจุ๊บจะเป็นสวนพุทราขนาดใหญ่ที่มีการวางแผนการตลาดเรียบง่ายแล้วก็ได้ผลดีโดยอาศัยกลุ่มลูกค้าในพื้นที่ที่เน้นการขายสดๆจากหน้าสวนพร้อมเปิดให้เข้าชมสวนเพื่อให้เกิดกิจกรรมกระตุ้นยอดขายแล้วก็สร้างรายได้อย่างมหาศาลแบบนี้โอ้โหคงต้องยกความดีความชอบไปกับพี่สุเทพสีทองเกษตรกรขั้นเทพของเราล่ะครับสัปดาห์หน้าเกษตรกรคนไหนจะมาอยู่ในทำเนียบของเกษตรขั้นเทพอีกบ้างต้องติดตามนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะครับ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเข้ากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: สวัสดีครับพี่ไนนะครับวันนี้พี่จะพาน้องๆมารู้จักเกี่ยวกับ50แฟกต์คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลในม้วนเดียวจบครับข้อแรกนะครับคณะสิ่งแวดล้อมของเรานะครับมีชื่อเต็มว่าคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ครับมีชื่อย่อว่า EN ครับคณะสิ่งแวดล้อมของพวกเรานะครับก่อตั้งตั้งแต่ปีพ.ศ. 2516นะครับซึ่งเป็นคณะแรกในประเทศไทยที่มีการจัดการเรียนการสอนเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมครับคณะสิ่งแวดล้อมของเรานะครับเรียนที่สารยาตลอดทั้ง4ปีเลยครับคณะสิ่งแวดล้อมของเรานะครับอยู่ใจกลางม.พอดีเลยครับซึ่งอยู่ใกล้กับศูนย์การเรียนรู้หรือ MLC และยังอยู่ใกล้กับหอพักนักศึกษาและห้องสมุดอีกด้วยครับคณะสิ่งแวดล้อมของเรานะครับจะมีทั้งหมด4ตึกครับโดยตึก1และตึก2นะครับจะอยู่ทางด้านหน้าของคณะครับโดยที่ตึก1และตึก2นะครับจะมีทางเชื่อมอยู่ตรงกลางตึกครับซึ่งบางทีเราอาจจะเห็นว่าเป็นตึกเดียวกันเลยครับและพี่ๆเนี่ยก็จะชอบเรียกรวมๆว่าเป็นตึกอาจารย์นาฏซึ่งตึกเนี้ยจะมีความสำคัญกับพี่ปี3และปี4เป็นอย่างมากครับเพราะว่าตึกนี้นะครับเป็นตึกทำการเกี่ยวกับงานบริหารของคณะซึ่งจะมีทั้งอาจารย์และพี่ๆเจ้าหน้าที่ทำงานอยู่ที่นี่นะครับพวกพี่ๆปี3และปี4เนี่ยก็จำเป็นต้องมาคุยเกี่ยวกับโปรเจกต์จบซึ่งเราจะเรียกกันว่าซีเนียร์โปรเจกต์ฝึกงานแล้วก็ขอทุนซึ่งเราจะต้องมาคุยกันที่ตึกนี้นะครับตึก3นะครับจะเป็นตึกที่ทำการของศูนย์กิเลนครับจะทำหน้าที่เกี่ยวกับการจัดอบรมภูมิสารสนเทศนะครับหรือที่เราจะเรียกย่อๆว่า GIS ซึ่งถ้าน้องคนไหนมีโอกาสได้มาเรียนในคณะแล้วก็ลองลงวิชานี้ก็ได้นะครับเป็นวิชาการจัดการทรัพยากรลุ่มน้ำครับซึ่งวิชานี้เราจะมีโอกาสได้ลองใช้โดรนด้วยนะครับซึ่งโดรนเนี่ยพี่บอกกับตอนเลยครั้งแรกที่เล่นก็คือตื่นเต้นมากครับแม้จะเล่นในเกมสตรีมูลเลเตอร์ในโทรศัพท์นะครับแต่ว่าก็ตื่นเต้นแล้วครับเพราะว่าเครื่องค่อนข้างจะราคาแพงเลยครับแล้วหลังจากนั้นเราถึงจะลองไปเล่นในสนามจริงๆได้ครับตึก4นะครับมีอีกชื่อนึงว่าตึกพาดลนะครับซึ่งตึกนี้เนี่ยพวกพี่จะไปกันบ่อยมากเพราะพี่ต้องไปทั้งเรียนทั้งทำแลบด้วยครับคณะของพวกพี่นะครับก็จะมีต้นไม้ต่างๆมากมายเลยครับโดยเฉพาะต้นไม้ที่เป็นไม้ผลครับเช่นต้นขนุนมะพร้าวรวมถึงตะลิงปิงครับซึ่งพี่บอกเลยเปรี้ยวถึงใจมากครับก็คือจะทำให้เราผ่านช่วงเวลาตอนบ่ายสำหรับการเรียนหนักๆไปได้อย่างดีเลยล่ะครับกลางคณะของเรานะครับก็จะมีจุดที่เป็นแลนด์มาร์คที่เด็กมหิดลต้องรู้จักนะครับก็คือเป็นคลองบุ๋ยครับซึ่งบุ๋ยเนี่ยมันมาจากตัวเงินตัวทองนั่นเองครับที่มันมีอยู่เต็มคลองเลยแหละครับโดยถ้าเกิดน้องๆอยากรู้ว่าคลองบุ๋ยเนี่ยหน้าตามันเป็นยังไงก็ลองไปดูคลิปพี่มาร์คพี่มินได้เลยนะครับว่ามันบรรยากาศเป็นยังไงหรือมีความสำคัญยังไงครับคณะสิ่งแวดล้อมของเรานะครับมีทั้งหมด2หลักสูตรด้วยกันนะครับหลักสูตรที่1นะครับก็คือหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิตสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมหรือ EA

0: ใจผิดกันบ่อยมากเลยครับว่าพวกพี่เนี่ยเรียนสิ่งแวดล้อมเนี่ยไปเพื่อปลูกต้นไม้หรือปลูกป่าแต่จริงๆแล้วเนี่ยไม่ใช่เลยครับการปลูกต้นไม้และการปลูกป่าเนี่ยเป็นเพียงส่วนหนึ่งของการเรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและเข้าใจเกี่ยวกับธรรมชาติเพื่อจัดการทรัพยากรทางธรรมชาติให้อยู่ถึงรุ่นลูกรุ่นหลานได้นั่นเองนะครับการเรียนที่คณะสิ่งแวดล้อมนะครับไม่ว่าจะสาขาไหนนะครับจะต้องเจอเคมีเยอะมากเลยครับทั้งเคมีอินทรีย์และอนินทรีย์เลยครับถ้าน้องๆคนไหนเนี่ยชอบเคมีเนี่ยถือว่าคณะพี่เนี่ยตอบโจทย์น้องเลยนะครับตอนปีหนึ่งนะครับพวกพี่ก็จะต้องเรียนวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ซึ่งคล้ายๆกับตอนม.ปลายเลยครับแต่เนื้อหาจะค่อนข้างลึกและรวบรัดมากกว่าครับโดยวิชาเหล่านี้นะครับจะเป็นวิชาเพื่อเตรียมพื้นฐานให้แน่นเพื่อที่เราจะไปต่อยอดหรือไปใช้ในวิชาต่างๆที่เราจะได้เรียนในคณะหรือวิชาอื่นๆที่จะได้เรียนในเทอมถัดไปครับน้องๆคนไหนที่เป็นเซียนแคลคูลัสรับรองถูกใจแน่เลยครับเพราะว่าปีหนึ่งเนี่ยเราเรียนกันจุกๆไปเลยเทอม1เทอม2รับรองว่าเก็บ A กันไปรัวๆเลยล่ะครับในปีหนึ่งนะครับจะมีการสอบ lab king ซึ่งอยู่ในวิชาชีววิทยานะครับการสอบในวิชานี้เนี่ยจะค่อนข้างที่จะหล่นมากเลยครับเพราะว่ามันจะมีเวลาแค่1นาทีเท่านั้นดังนั้นน้องๆเนี่ยจะต้องเตรียมตัวและตั้งสติให้ดีมากๆเลยล่ะครับในปีหนึ่งนะครับนอกจากเรื่องเรียนแล้วเรายังมีกิจกรรมต่างๆให้ทำอีกมากมายครับไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมจากส่วนกลางของมหาวิทยาลัยและกิจกรรมของคณะที่เป็นซิกเนเจอร์ของคณะเลยนะครับก็เช่นกิจกรรมแตกหน่อและกิจกรรมแตงโมครับกิจกรรมแตกหน่อนะครับชื่อมันมาจากการที่ว่าเป็นต้นไม้กำลังแตกขึ้นมาครับดังนั้นกิจกรรมเนี้ยจึงเป็นกิจกรรมรับน้องของคณะนะครับซึ่งกิจกรรมเนี้ยเราจะได้พบกับทั้งอาจารย์เพื่อนๆและพี่ๆและยังมีกิจกรรมในนั้นอีกเยอะแยะเลยครับเช่นกิจกรรมการเต้นสันทนาการ ENVI อย่างกิจกรรมแตงโมนะครับก็คือกิจกรรมเฉลยสายรหัสและสายโคชื่อว่าแตงโมเนี่ยมันก็มาจากการที่ว่าหลังจากที่เราทำกิจกรรมเสร็จหมดแล้วเราก็จะมาทานแตงโมร่วมกันไม่ว่าจะเป็นพี่หรือน้องซึ่งประเพณีเนี่ยเราก็ปฏิบัติต่อกันมาทุกปีเลยละครับซึ่งอบอุ่นมากเลยละครับน้องอีกกิจกรรมที่ดีต่อใจมากเลยนะครับก็คือกิจกรรม NY Game หรือที่เราจะเรียกกันว่าวิทย์แวดนั่นเองครับซึ่งเป็นกิจกรรมที่เราจะได้พบกับนักศึกษาที่เรียนทางด้านสิ่งแวดล้อมเหมือนกับเราเนี่ยทั่วประเทศไทยนะครับจะมาทำกิจกรรมร่วมกันทั้งแข่งกีฬาและสแตนรวมถึงตอนกลางคืนเนี่ยเรายังมีกินเลี้ยงแล้วก็คอนเสิร์ตที่มันมากเลยครับการแต่งกายของเราเนี่ยก็แต่งกายคล้ายๆกับคณะอื่นๆเลยครับก็คือแต่งเป็นชุดนักศึกษานี่แหละครับส่วนปี2เนี่ยเราจะเริ่มมาใส่ช็อปแล้วครับเพราะว่าเราจะต้องมีการออกภาคสนามและปฏิบัติงานจริงซึ่งเราจะเรียกพวกนี้ว่าการออกฟิลนั่นเองครับคณะสิ่งแวดล้อมนะครับจะมีช็อปทั้งหมด2สีครับหลักสูตร ES จะใช้ช็อปสีเขียวขี้ม้าครับโดยเราจะได้ใส่กันตอนปี2เทอม1ครับด้านในเราจะใส่เป็นเสื้อยืดคอกลมสวมด้วยเสื้อช็อปติดกระดุม2เม็ดด้านล่างครับกางเกงเราจะใส่กางเกงสแลกหรือไม่ก็กางเกงยีนสีเข้มและไม่มีรอยขาดนะครับเพื่อเวลาเราปฏิบัติงานจริงเราจะได้ไม่ไปเกี่ยวอะไรหรือว่าไปเลอะเทอะครับส่วนหลักสูตร NM นะครับก็จะมีสีช็อปเป็นสีกรมท่าครับโดยจะได้ใส่ตอนปี1เทอม2ครับและไม่ใช่ขนาดนะครับในเสื้อช็อปของทั้ง ES และ NM เนี่ยยังมีกิมมิกเล็กๆน้อยๆครับตรงบริเวณแขนเสื้อที่แต่ละปีเนี่ยจะไม่ซ้ำกันเลยครับเพราะว่ามันมาจากการออกแบบของนักศึกษาแต่ละชั้นปีนั่นเองครับพอขึ้นปี2นะครับก็จะมีวิชาเฉพาะทางมากขึ้นครับหนึ่งในวิชาที่ดีมากเลยนะครับก็คือวิชานิเวศวิทยาครับวิชานิเวศวิทยานะครับเราจะเรียนเกี่ยวกับระบบนิเวศต่างๆที่ไม่ใช่แค่ป่านะครับแต่เราจะเรียนเกี่ยวกับการอยู่ร่วมกันของชุมชนและสิ่งแวดล้อมรวมถึงเราจะได้เรียนควบคู่กับวิชาอื่นๆในคณะด้วยนะครับและยังมีวิชาอุทกวิทยาธรณีวิทยาและวิชาอื่นๆในคณะที่เราจะได้เรียนรวมกันทั้ง2หลักสูตรพอขึ้นปี2เทอม2นะครับก็จะมีการแยกวิชาแต่ละหลักสูตรมากยิ่งขึ้นครับ NM จะมีวิชาเฉพาะทางที่ได้เรียนมากยิ่งขึ้นอย่างเช่นวิชาการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมซึ่งจะเป็นวิชาที่จะเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดการอย่างถูกวิธีและยั่งยืนในด้านต่างๆนั่นเองครับและยังมีวิชาพฤกษศาสตร
1: ์สัตววิทยาสภาพภูมิอากาศและวิชาการสื่อสารต่างๆ
0: ซึ่งเป็นวิชาสำคัญของหลักสูตร NM ด้วยครับส่วนหลักสูตร ES นะครับที่พี่กำลังเรียนอยู่เนี่ยก็จะมีวิชาการจัดการขยะมูลฝอยซึ่งเราจะต้องมาเรียนการจัดการขยะอย่างถูกวิธีไม่ว่าจะเป็นขยะมูลฝอยและขยะชุมชนครับและไม่ใช่แค่นั้นนะครับเรายังมีวิชามลพิษทางอากาศ
1: มลพิษทางน้ำวิชาภูมิสารสนเทศหรือ JIT และวิชามาตรฐานสากลหรือ ISO ด้วยครับ
0: แต่ก็ยังมีวิชาที่เราจะยังได้เรียนกันทั้ง2หลักสูตรกันอยู่นะครับก็คือวิชาเศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อมจำสิ่งแวดล้อมและวิชากฎหมายสิ่งแวดล้อมครับซึ่งวิชาทั้งหมดนี้เนี่ยเป็นวิชาที่เปิดโลกพี่มากเลยครับเพราะว่าเราจะรู้ว่าเราอะเรียนสิ่งแวดล้อมเนี่ยไปเพื่อทำอะไรนั่นเองครับอย่างที่พี่บอกนะครับว่าคณะพี่เนี่ยเป็นสายเคมีจ๋ามากดังนั้นจึงมีห้องแลบเยอะมากเลยครับซึ่งแบ่งได้เป็น3ประเภทก็คือแลบเคมีแลบชีววิทยาและแลบวิเคราะห์มลพิษครับ การเรียนการสอนในแต่ละวิชานะครับก็จะมีการใช้แล็บไม่เหมือนกันเลยอย่างเช่นตอนปี2เนี่ยพี่ได้เรียนวิชาการจัดการน้ำเสียซึ่งได้ใช้แล็บเคมีในการวิเคราะห์

ฝนด้วยครับนอกจากแลบแล้วเรายังมีการออกภาคสนามด้วยครับซึ่งเราจะเรียกกันว่าฟิลทิปครับอย่างเช่นฟิลทิปที่พี่ชอบเนี่ยเป็นฟิลทิปนิเวศวิทยาครับฟิลทิปนี้เนี่ยเราจะได้เดินป่าแล้วเราจะได้รู้ว่าในป่าเนี่ยมันมีอะไรอยู่บ้างแล้วเราจะได้ดูด้วยว่าการอยู่ร่วมกันของป่าและชุมชนเนี่ยมันเป็นแบบไหนครับหลักสูตร EH นะครับก็จะมีการออกฟิลใหญ่กันในปี2ส่วนหลักสูตร NM นะครับจะมีการออกฟิลใหญ่กันในปี3ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยก็จะมีการเริ่มออกฟิลกันตั้งแต่ตอนปี1แล้วแล้วแต่บางวิชาครับและถ้ายังไม่จุใจนะครับและอยากรู้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคณะสิ่งแวดล้อมก็สามารถไปที่เว็บไซต์ en.mahidol.ac.th ได้เลยนะครับ

การทำความดีไม่จำเป็นต้องเริ่มจากเรื่องราวใหญ่ๆไม่ต้องมองว่าสิ่งที่เราทำนั้นจะมีใครมองเห็นหรือไม่ไม่จำเป็นต้องให้ใครชมว่าดีแค่รู้ว่าจิตสำนึกที่เรามีมันก็ดีพอแล้ว

0: อย่าให้การทำความดีเป็นเรื่องยากเรามาร่วมสร้างความดีด้วยหัวใจทำดีได้ไม่ต้องเดี่ยว
1: ติ้งไฮอึ๊บติ้ง
2: สวัสดีค่ะคุณปู่
3: สวัสดีครับ
4: ปู่จะขนผลไม้ไปขายที่ตลาดไปกับปู่ไหม
2: ไปค่ะโอ้โห
4: โลละ16บาทฉันคิดครึ่งโลจ้ะเอามะละกอไปด้วยสิชอบกินแกงส้มไม่ใช่เหรอเอาไปเอาไปข้าให้วันนี้ขายดีเพราะได้หลานมาช่วยปู่นี่แหละ
2: สนุกดีนะคะไว้เรามาขายกันอีกนะคะคุณปู่ว่าแต่คุณปู่จดอะไรหรอคะ
4: อ๋อนี่สมุดบัญชีครัวเรือนจ้ะปู่จดไว้ว่าต้นทุนเรากี่บาทแล้วขายได้กี่บาทแล้วอีกอย่างจะได้รู้ได้ว่าเรามีเงินเก็บเท่าไหร่แล้ว
2: โอ้คุณปู่คะหนูอยากทำสมุดบัญชีครัวเรือนแบบนี้บ้างจังเลยค่ะคุณปู่สอนหนูทำหน่อยได้ไหมคะ
4: ได้สิลูกได้เลย
2: เย่งั้นสอนหนูคืนนี้เลยนะคะ
4: คืนนี้ไม่รีบนอนเหรอพรุ่งนี้พ่อเราก็จะมาหาแต่เช้านี่
2: จริงด้วยงั้นเอาไว้วันอื่นก็ได้ค่ะคืนนี้เนี่ยหนูจะรีบนอนจะได้ตื่นมาเจอพ่อเร็วๆค่ะ

0: ชื่อบีนะคะพัทยาเบญจวารีอาชีพเป็นโปรดิวเซอร์ให้กองถ่ายต่างประเทศที่มาถ่ายทำในเมืองไทยอย่างว่าก็ชอบปลูกผักทานเองค่ะคือตอนนี้ก็อาศัยอยู่ในคอนโดนะคะแล้วก็พื้นที่จำกัดแต่ว่าก็รู้สึกว่าอยากจะปลูกผักทานเองเพราะว่ารู้สึกว่าผักที่ตลาดมันมียาฆ่าแมลงเยอะอะไรเงี้ยแล้วมันไม่ปลอดภัยคือถ้าเราปลูกเองเนี่ยเรามั่นใจได้ที่สุดเพราะเรารู้ว่าเราเอาอะไรใส่ลงไปในกระถางต้นไม้เรา
1: เสร็จแล้วเมนูหมูปลาฝากให้ทุกคนที่บ้านเตยด้วยค่ะ
2: ชุมชนบ้านเตยอำเภอพิมายจังหวัดนครราชสีมาที่แขกรับเชิญของเราจะเดินทางไปในครั้งนี้ชาวบ้านที่นี่มีอาชีพหลักคืออาชีพเกษตรกรรมทำนาทำไร่มีตลาดเล็กๆในยามเช้าตั้งอยู่กลางหมู่บ้านเป็นจุดนัดพบที่มากกว่าการนำของมาขาย
3: บ้านเตยเนาะตอนเช้าเนี่ยกิจวัตรประจำวันก็คือมีตลาดชุมชนชาวบ้านมีอะไรก็เอามาขายพืชผักสวนครัวอะไรต่างๆของกินของใช้ที่เขาก็จะเอามาแลกเปลี่ยนกันด้วยแล้วก็ขายด้วย
4: เขาห้ามแบบคนอายุต่ำกว่า50ค่ะ
0: ตอนแรกตลาดมันก็ดูเล็กเนาะอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอเดินมาถึงตรงแบบอาคารไม้เล็กๆอะไรเงี้ยคือมันน่ารักมากเพราะว่ามองไปคือแบบคือแบบโบราณเนาะคือนี่คือของโบราณแท้ๆอัน
5: นี้ไงที่เมื่อวานมี
6: ใบจานอ่ะใช่
0: เป็นป้าๆใหญ่ๆมาขายมันเลยคือไม่มีสาวเลยอะไรอย่างเงี้ย
5: โอ้ยเด็กเขาโอ้หนัง
0: มันมีดอกอันนี้ด้วยอ่ะ
7: เรามันอยู่ในทุ่งนาอยู่ตรงปานอ่ะ
0: หรอไม่เคยเห็นที่ตลาดไหนเลยจำชื่อไม่ได้เลยคือผักมันอะไรทาราม่อมชื่อผักทาราม่อมที่สวยๆเนาะที่นี่ดีเนาะมีแต่ผักแบบพื้นบ้านเก็บแถวนี้ไม่ต้องใช้ยาฆ่าแมลงอะไรอย่างเงี้ยออแกนิก5 บาทเนี่ยทำอะไรไม่ได้น่ากินมากเลยอ่ะถ้าเราเกษียณเนี่ยเราจะย้ายมาอยู่ที่นี่โอ๊ยน้ำลายไหลคือมีแต่ของน่าทานหลายอย่างมีแบบปลาโป่นที่เขาทำเองเสียจะเป็นปลาท้องนา
8: ปลาผัดทรงเครื่อง
0: และนี่คะ
8: ปลาฉลาด
9: กินแล้วฉลาด
8: กินแล้วฉลาด
0: มีปลาหมอแล้วก็มีปลาฉลาดนี่เราซื้อมาเพราะว่าเราอยากฉลาดอะไรอย่างเงี้ยโอ้ยค่ะแล้วก็มีไข่ไก่ไข่เป็ดซึ่งป้าเลี้ยงเองที่บ้านอันนี้ไข่ในบ้านด้วยปะคะ
10: ในบ้าน
0: เฮ้ยจริงเหรอเลี้ยงเองเหรอเอา
10: ขังไว
0: ้โอเคขังไว้สวยไป
11: กลิ่นหอม
0: โอ้ยตลาดนี้เจี๊ยวจ้ามากเลย
10: ตลาดจอเจ
0: ไม่ได้คุยกันมาทั้งคืนใช่ไหมเนี่ยมันมีแผงนึงซึ่งน่ารักมากที่นี่เขาเรียกข้าวต้มมัดแต่ว่ามันจะไม่เหมือนข้าวต้มมัดภาคอื่นเพราะว่าที่นี่เขาจะเรียกว่าข้าวต้มผัดข้าวต้มมัด
10: อันนี้
11: ยายผัดมันสวย
0: หนูจำคือมันต้องเอาไปผัดก่อนแต่ของที่นี่คือเป็นข้าวเหนียวเลยไม่ผสมกะทิไม่ผสมน้ำตาลแล้วก็ใส่แค่ถั่วดำลดความอ้วนเนาะไม่มีกะทิไม่มีน้ำตาลอ๋อนี่ก็ต้องไปนึ่ง
12: ธรรมชาติ
0: ก็เมื่อกี้ก็คือให้ป้าลองห่อให้ดูถ้าอยากจะรู้ว่าห่อยังไงอะไร
13: สวยมาก
0: ดู
13: สิ
0: ก็เลยให้ป้า
13: เขาสอนสวยกว่านะคนเป็นเรียงเลย
0: ทำไม่เป็นป้าบอกว่าทำพัง
2: แต่กว่าจะเดินทางมาถึงวันที่ชุมชนยิ้มได้ที่นี่เคยเป็นหมู่บ้านที่มีหนี้สินหลายล้านซึ่งหมดไปกับค่าใช้จ่ายในการผลิต
0: ลูกอะไรคะผู้ใหญ
3: ่โอ้ลูกสะเดา
0: หนูไม่เคยเห็นลูกสะเดามาก่อนเลย
3: ที่ลุงเหมือนเอาไปทำน้ำหมักอ่ะอันนี้แหละ
0: ทุ่งไร่แมลงโหยของกินอุดมสมบูรณ์มาก
3: บะผักหวานป่ารสชาติคล้ายกันบ้านเตยเนาะก่อนเนี่ยเราจะพึ่งตนเองหมดทุกอย่างจากการที่เราใช้ปุ๋ยคอกเราลดต้นทุนจากการทำเองอะไรเองนี่ก็จะเริ่มมาใช้เคมีละลดค่าใช้จ่ายไม่เป็นละจะซื้อแต่ปุ๋ยเคมีแล้วก็ใช้สารเคมีหมดเลยปีนึง4 ล้านเกือบ5 ล้านอ่ะ
14: ทำนาลงทุนค่ะปุ๋ยแล้วก็ค่ารถไถนั่นเด้ที่หนึ่ง

0: นั่นก็พายุมาก่อนน้ําท่วมก็ไม่ได้เข้าก็ขาดทุนไปอีกปีนึงแล้วทีนี้ปีหน้าก็ไม่ค่อยจะมีทุนลงมาใช่มั้ยล่ะ
1: ระยะหลังนี่เริ่มทําบัญชีครัวเรือนแล้วตอนนั้นเริ่มวิเคราะห์ก่อนแล้วเรามารู้เลยว่าเออหนี้ที่ออกมาแล้วอะไรมากที่สุดโหเยอะสุดเลยอันดับ1ของหมู่บ้านเลย
2: มีแต่ก็จะรู้เลยนะว่าเดือนนึงใช้ค่าอะไรไปมากที่สุด
3: ทีนี้พอเรามีบัญชีครัวเรือนเนาะเราก็จดไปก่อนเลยปีนี้เท่าไหร่จากที่ 50,000 น่ะเหลือแค่ 10,000 ต้นทุนที่ต้องลงเนาะเพราะว่าปุ๋ยมันถูกเดี๋ยวนี้สําหรับลุงชําที่สลักเมื่อนี้แล้วเรามีเงินเก็บด้วยนะเพราะว่าเรารู้จักออมแล้ว
1: เราก็มาเริ่มรวมตัวกันแล้วตั้งกลุ่มขึ้นมาผลิตปุ๋ยค่ะ
4: 10ปีกับการเกิดกลุ่มปุ๋ยอินทรีย์ในชุมชนจากหนี้4ล้านลดลงเหลือไม่ถึง1ล้านบาทในวันนี
1: ้ตอนแรกก็ยากนะควรจะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจากที่เขาใช้สารเคมีใช้ปุ๋ยเคมีแทนเขามาใช้เป็นประเภทอินทรีย์เนี่ยใช้เวลาก็ 2-3 ปีนะผลกำไรที่ได้จากการรวมกลุ่มเนี่ยมันสามารถที่จะไปช่วยในชุมชนได้ส่วนหนึ่งแล้วก็กระจายรายได้ด้วยแล้วก็จะเป็นสวัสดิการในชุมชนด้วย
0: ครอบครัวก็ดีขึ้นบ้านไม่ต้องเช่าข้าวไม่ต้องซื้อก็จะพากันกลับมามาอยู่รวมตัวในหมู่บ้านจนเราสามารถที่จะว่าลดต้นทุนได้ชาวบ้านก็จะลดการเป็นหนี
3: ้ดีขึ้นจากเมื่อก่อนนี้เป็นร้อย
5: จริงๆอันนี้ไม่ได้ว่าเลยอันนี้คืออร่อย

0: ปุ๋ยลุงใส่น้ำหมักใช่ไหมคะแล้วน้ำหมักก็ใส่อะไร
1: ตัวนี้ก่อนอันนี้ก็คือกากผงชูรส
0: ถ้าผงชูรสมันจะดีเหรอคะลุง
1: แล้วเรากินมันอร่อยไหม
0: ซึ่งบอกว่ามันจะทำให้ผักเราอร่อย

0: เมื่อพบว่าต้นทุนการผลิตคือปุ๋ยและเป็นสาเหตุหลักของหนี้สินปุ๋ยอินทรีย์ก็คือทางออกที่เข้ามาช่วยสร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับชุมชน
1: กลุ่มที่ผลิตปุ๋ยก็คือเราต้องส่งทีมงานของเราไปอบรมที่เขามีความรู้ความเชี่ยวชาญในเรื่องของการทำปุ๋ยชีวภาพให้เขารู้เรียนรู้ก่อนแล้วก็เอามาปรับปรุงมาสอนในชุมชนนั่นมันได้ประโยชน์สองทางนะลดต้นทุนด้วยแล้วก็ทำให้ธรรมชาติมันกลับคืนมาด้วยลดรายจ่ายได้อีกด้วย
2: อันนี้มันเป็นปุ๋ยอะไรอะคะ
3: ปุ๋ยชีวภาพ
0: คุณบีกำลังจะได้เรียนรู้สูตรปุ๋ยของที่นี่
3: เวลาหนอนเขาลงนาก็เต็มนี่ตรงนี้ไม่ลงเลยนี่
2: จริงเหรอคะลุงปุ๋ยมันมีผลเรื่อง
3: นอนมันมีส่วนคือมีน้ำหมักสมุนไพรไง
2: ทึ่งเนาะเพราะว่าตอนแรกที่บอกว่าเป็นปุ๋ยอินทรีย์ก็คิดว่าคงจะเป็นแบบขี้วัวขี้หมูขี้อะไรผสมกันที่ลุงบอกว่าปุ๋ยลุงใส่น้ำหมักใช่ไหมคะแล้วน้ำหมักก็ใส่อะไรอีก
3: ตัวนี้ก่อนตัวปุ๋ยนี่มีหลายตัวน
2: ะ
3: ตัวนี้เป็นขี้อ้อยเผาแล้วก็ขี้อ้อยเค้กขี้เค้กนี่มันติดกับน้ำตาล
2: แล้วอันนี้อะไรอะคะลุง
3: อันนี้ขี้วัวฟาร์มโคนมทีนี้อันนั้นขี้หมู
2: ค่ะ
3: ทีนี้จุลินทรีย์มีทั้งหากคือเป็นน้ำ
2: แต่ว่าเมื่อกี้คุยกับลุงรู้สึกว่าแบบคือลุงใส่ของไปในปุ๋ยเยอะมากคือเมื่อกี้ถ้านับก็น่าจะเกินสัก10อย่างแล้วมันเป็นของที่แบบดีมาก
3: หลังจาก4อย่างนี้แล้วเนาะ
2: ค่ะ
3: ก็มันจะมีอเมก็คือกากผงชูรสแล้วกากซา
2: แล้วผงชูรสมันจะดีเหรอคะลุง
3: แล้วเรากินมันอร่อยไหมล่ะ
2: คือตอนแรกได้ยินว่าปุ๋ยเนี่ยใส่กากผงชูรสคือจริงๆเราเป็นคนไม่กินผงชูรสแล้วเราก็รู้สึกว่าเอ๊ะแล้วมันจะดีเหรออะไรเงี้ยไปใส่ต้นไม้เราเขาทำผงชูรสและสิ่งที่เหลือจากการทำผงชูรสนั่นคือกากผงชูรส
3: ใช่เขาเรียกอะมิโน
2: ฝรั่งมากเลยซึ่งลุงบอกว่ามันจะทำให้ผักเราอร่อย
3: พวกเป็นพวกใหญ่จุลินทรีย์ตัวเก่งๆน่ะมันจะเข้ามาอยู่ในนี้ไอ้ตัวไม่เก่งมันจะไล่ออกไปหมดเลย

0: นี่คือสุดยอดอันนี้คือที่เสร็จแล้วใช่ไหมคะลุงที่ใส่น้ำจุลินทรีย์แล้ว
1: น้ำทุกตัวทุกตัวที่เราใส่เราจะใส่รวมกันแล้วมันจะมาไหลออกตรงนี้มีหอยเชอรี่ปลาแล้วก็มีไข่มีนม
0: อ๋อเราผสมใส่ถังเดียวเราเอาถังต่อเข้าท่อ
1: ก็บอกว่ามีทั้งไข่ทั้งนมอ่ะมันจะใหญ่แล้วก็ยาวแล้วก็ใหญ่มีทั้งไข่ทั้งน
0: มอันนี้มันฟุ้งเนาะไม่อยากจะใส่แล้วต้องรีบออกเน
1: า
0: ะ
1: นี่อ่ะเขาเรียกว่าปุ๋ยอินทรีย์สมุนไพรตัวนี
0: ้ยิ่งกว่าปุ๋ยอินทรีย
2: ์นอกจากจะทำปุ๋ยไว้ชุมชนชื่อเสียงของปุ๋ยที่นี่ยังได้รับการกล่าวขานไปถึงนอกหมู่บ้าน
0: ตอนที่ยืนรอลุงอยู่อะค่ะก็เห็นแบบมีคนมาซื้อปุ๋ยนะแล้วเราก็ไม่ได้ถามคือมีป้าคนหนึ่งเขาก็แบบยืนอยู่ข้างรถกระบะแล้วเขาก็บอกว่าเนี่ยคือเอาไปใช้แล้วดีก็เลยกลับมาซื้ออีกอะไรอย่างเงี้ยคือเขาพูดเองมันคืออันนั้นมันคือยิ่งดีกว่าจะกระทรวงอะไรมารับรองว่ามันดีหรือดีกว่าตามแบบที่เราอ่านโฆษณาแล้วบอกว่าปุ๋ยนั้นดีอย่างโน้นดีอย่างเนี้ยนี่มันคือผู้ใช้แล้วบอก
3: เห็นอะไรตรงนี้บ้างเมื่อกี้เห็น
0: ไม่ต้องทารองพื้นไอ้นี่มัน
3: ปูแข็งแรงมากเลยอ่ะอันนี้กี่กิโลอะคะ
4: 50
3: กิโลโอ้โห
5: ค่ะขายสมาชิกกับปฏิการของเราคือตังไวท่าสมาชิกนี่280บาทถ้านอกชุมชนก็300
6: เสียงจ้ะ
7: กิโลขายอร่อยเป็นน้ำใจ
5: ผักของลูกค้าถ้าซื้อเยอะๆก็พอแถมบ้างแต่ถ้าลดราคาลดไม่ได้เห็นได้บ้างถ้าถามว่า300ขายได้ไหมได้ค่ะเราตั้งขึ้นมาเพื่อชุมชนของเราเองได้ใช้ปุ๋ยในราคาถูกแล้วก็มีคุณภาพนักปอสารพิษแล้วก็ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมเป้าหมายของเราคือแค่นั้นเอง
0: จริงๆอะอยากจะฝากบอกทางหมู่บ้านว่าคือเรารู้สึกว่านี่มันเป็นผลิตภัณฑ์ที่ดีมากอยากมีปุ๋ยของลุงเนี่ยที่กรุงเทพคืออยากให้คนที่อยู่ในเมืองได้ใช้บ้างอะไรเงี้ยเพราะตอนนี้เหมือนกับว่าเขาขายแค่เกษตรกรรอบแถวนี้เนาะ
8: อันนี้ก็เตรียมเพื่อจะปลูกเขาเรียกผักคะน้ากวางตุ้งแปลงผักตรงนี้ก็คือเรามีแนวคิดว่าชุมชนมันไม่มีที่ที่จะเป็นส่วนรวมแล้วจะมาทำแปลงผักรวมกันเพราะว่าที่บ้านมันมีที่จำกัดใช่ไหมในหมู่บ้านแล้วเราก็มาคิดว่าถ้ามาทำตรงนี้รวมกันแบ่งปันกันปลูกคนละอย่างละอย่างนะเหลือนั้นก็เอามาขายได้เป็น
0: แบ่งทางนี้ดูอันนี้หนูอยากจะมาลองที่นี่เพราะว่าหนูปลูกที่กรุงเทพไม่ขึ้นอันนี้หนูซื้อมาจากเวียดนามแต่มันอร่อยจริงๆแล้วก็เมืองไทยไม่มีอันนี้ก็น่าจะประมาณ1,000กว่าต้น
8: เ
0: พราะว่าเม็ดนึงใช่เพราะว่าเม็ดนึงมันก็ต้นนึง
8: รวยให้เขาไหม
0: เออเอา
8: ลองวิธีการปลูก
0: ให้สอนดีกว่าเพราะหนูก็ปลูกตามวิถีคนเมืองพอมาที่นี่มันจะสนุกมากเลยเพราะว่าแบบคือเราอิสระคือเราอยากจะเราโยนไปเต็มที่มันก็ยังอยู่ในพื้นที่ของเราอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันก็รู้สึกว่าแบบเราไม่เคยมีสเปซแบบนี้มาก่อนอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกดี
8: สวยวันสวยคืนเด้อให้อวบขึ้นอวบขึ้น
9: แปลงผักตรงนี้ก็จะได้ไว้ทำกินไปชั่วลูกชั่วหลานนี่ก็คิดว่าจะปลูกพริกปลูกตะไคร้ด้วยค่ะ
0: โอ้แล้วก็อย่างแปลงผักเนี้ยคือเรารู้สึกว่ามันเหมือนกับสมมติถ้าเทียบในกรุงเทพมันเหมือนคลับเฮาส์นะมันเป็นที่ที่ทุกคนได้มาเจอกันมาคุยกันมาแลกเปลี่ยนกันเราปลูกสิ่งที่เรากินแล้วเรามีเหลือเราก็แบ่งแลกกับเพื่อนบ้านจริงๆเราก็อยากให้เหมือนสังคมไทยมันกลับไปเป็นแบบนั้นอะไรเงี้ยค่ะ
8: อันนี้หอมแดงคนสมัยก่อนเขาก็จะปลูกไป
10: หอมแดง
0: ที่เนี่ยจะคิดผลิตภัณฑ์ใหม่เรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยก็มีหมูร้าคือบางคนก็เรียกว่าหมูปลาบางคนก็เรียกว่าหมูร้าอะไรอย่างเงี้ยคือยังไม่รู้ว่าตกลงมันคืออะไรกันแน่เหมือนกัน

0: เมื่อพยายามลดหนี้จากการทำปุ๋ยใช้เองสำเร็จชุมชนยังเพิ่มรายได้อีกหลายทาง
1: ตื่นตื่นมีแขกมา
2: เฮ้ย
1: เป็นไรอ่ะ
3: คือตอนแรกที่บอกว่าให้มาแล้วหมูคิดว่ามันจะต้องเหม็น

0: เออพอเดินเข้ามามันไม่มีกลิ่นเลยพี่ใจเขาก็บอกว่าหมูที่นี่เนี่ยก็คือเอาไปใช้ประโยชน์หลายอย่างก็คือหมูเขาก็ขายเนาะแล้วก็ขี้หมูเอาไปทำปุ๋ยเนาะปุ๋ยลุงเหมือน
1: ใช่
0: ก็มีขี้หมูนี
1: ่ใช่ค่ะก็มีตัวนี้เป็นส่วนผสมด้วย
0: ขี้ออกมากันเยอะๆนะพวกเธอ
1: ประโยชน์อีกอย่างนึงนะคะเราก็จะเอามูลสุกรนะคะมูลหมูน่ะไปทำแก๊สที่ทำอาหารได้
0: ยังมีเอาไปขี้หมูไปทำก๊าซหุงต้มในครัวเรือนด้วยแล้วก็ที่เนี่ยจะคิดผลิตภัณฑ์ใหม่เรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยก็มีหมูร้าคือบางคนก็เรียกว่าหมูปลาบางคนก็เรียกว่าหมูร้าอะไรอย่างเงี้ยคือยังไม่รู้ว่าตกลงมันคืออะไรกันแน่เหมือนกัน
1: เป็นการถนอมอาหาร
0: จะเป็นลักษณะเหมือนแหนมหรืออะไรอย่างนี้หรือเปล่าเมื่อเช้าได้ยินเขาหมูปลาหรือว่าหมูร้า
2: แล้วแต่
0: เรียก
2: แล้วแต่จะเรียกแต่จริงๆเขาเรียกปลาหมู
0: ปลาหมู
2: ก็ปลาหมูมันทำรูปแบบเหมือนปลา
3: วันนี้คุณบีกำลังจะหัดเรียนการหมักหมูสูตรลับของที่นี
2: ่หมู5กิโลใส่เกลือประมาณ120กรัมวิธีการหมักเนี่ยเวลาทำเนี่ยมันยากนิดนึงตรงที่บางคนใจร้อนเอาไปทำเร็วต้องเค้าให้เข้ากันพวกเค้าอย่างเง
0: ี้
2: ย
0: ตอนแรกคิดว่ามันยากเนาะเพราะว่ามันชื่อมันแปลกอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอมันเป็นอาหารโบราณคิดว่ามันต้องมีเครื่องแบบส่วนผสมเยอะอะไรอย่างเงี้ย
2: เวลาทำเสร็จ3วันเนี่ย
0: ทิ้งไว้3วัน
2: 3วันบางคนก็7วันก็มีถ้าหมักเค็มเนี่ยมันก็จะอยู่ได้นานข
0: ั้
2: นตอนต่อไปก็คือใส่ข้าวคั่วค่อยๆใส่ลงไปเรื่อยง่ายนิดเดียวเนี่ยข้าวคั่วมัน
0: ข้าวคั่วนี่หอมมากเลย
2: แต่อันนี้มันจะรสชาติมันจะอร่อยกว่าเพราะว่ามันมีกลิ่นหอมของข้าวคั่วใช่ไหม
0: อร่อยกว่าเพราะว่าเราทำนั่นเอง
2: ฝีมือคุณบีด้วยนะค่ะอันนี้ก็เป็นบรรจุภัณฑ์ก็คือภาชนะเราต้องมีวิธีใส่ลงไปนี่ต้องใส่อัดแน่นๆข้างล่าง
0: อ๋อเหรอคะก็เลยคิดว่าจริงๆแบบถ้ามันทำให้มันดูมีอะไรมากขึ้นอาจจะแบบมีเครื่องแนมหรืออะไรอย่างเงี้ยคิดว่าจะไปลองหาอะไรแบบมาแนมกับหมูปลาร้าที่เราจะเอาไปทอด
3: ในฐานะคนชอบทำอาหารและชอบจัดจานที่เรียกว่าฟู้ดสไตลิสต
4: ์
3: คุณบีกำลังจะลองจัดจานหมูปลาเพื่อเพิ่มมูลค่าของเมนูนี
0: ้อันนี้ได้แล้วเหรอคะ
2: ได้แล้ว
0: ก็ไม่คิดเมนูใหม่สำหรับหมูปลาร้าเนาะอะไรเงี้ยเพียงแต่ว่าเมื่อกี้ผู้ใหญ่บอกว่าปกติที่นี่ทานกันก็คือจะทอดแล้วก็ทานกับข้าวสวยหรือข้าวเหนียวอะไรเงี้ยก็เลยคิดว่าสำหรับบางคนก็อาจจะแบบอาจจะรู้สึกแค่ไปอยากจะมีอะไรเปรี้ยวหรือมีอะไรมาตัดรสชาติของแบบหมูทอดหน่อยอะไรเงี้ยก็เลยเก็บมะยมมาแล้วก็มีมะนาวเผื่อถ้าเกิดว่ามันเปรี้ยวไม่พอก็แบบบีบได้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีพริกแหนมเนาะเผื่อเพิ่มความแซ่บแล้วก็มีถั่วมันก็จะคล้ายๆอารมณ์คล้ายๆกับเวลาเราทานแหนมทรงเครื่องหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็พอดีเห็นว่าที่หมู่บ้านนี้มีดอกไม้เยอะมากจริงๆมันเน้นเพื่อแบบตกแต่งอะไรเงี้ยแต่ก็ทานได้แล้วก็มีเมื่อกี้เจอตรงสวนสมุนไพรก็มีใบบัวบกกับใบชะพลูเพราะฉะนั้นก็คือมันก็จะคล้ายๆเมี่ยงเหมือนกันแหละมีแบบใบชะพลูมีถั่วเนาะมีมะนาวมีพริก
2: บุบันปีนึงเนี่ยเราจะคิดไว้ว่าเราต้องพัฒนาผลิตภัณฑ์ของเราทุกปีไงเราก็มาคิดกันว่าปีนี้ทำปลาหมู
0: มะนาวนะจะใส่ขิงพริกอะไรอย่างเงี้ยหรือผลไม้ลาเปรี้ยง
2: แพ็กเกจก็กำลังทำเป็นสติ๊กเกอร์เป็นอะไรที่มันให้มันดูเป็นของเราแบรนด์เราเองอ่ะเนาะมันจะต่อยอดปีละอย่างละอย่างเราทำไปเนาะ
3: เมื่อมองเห็นตัวเองรู้จักตัวเองมากพอทำให้บ้านเตยมีภูมิคุ้มกันชุมชนที่แข็งแรงจากภายในสู่ภายนอกสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ต่างๆที่เป็นของดีในชุมชนออกมาอยู่สม่ำเสมอ
1: โดยการสนับสนุนของแต่ละที่ทางหน่วยราชการ
4: ออร์แกนิก
0: ก็คือว่าถ้าเราเดินไปแต่ละบ้านเนี่ยทุกบ้านมีอาหารแบบเหมือนเป็นซูเปอร์มาร์เก็ตของตัวเองเลยคือทุกคนน่ารักมากแล้วก็ใจดีมากคือไม่ว่าจะถามอะไรหรือแค่ถามแบบถ้าเราสนใจป้าก็จะถามว่าเอาไหมเดี๋ยวป้าไปเอามาให้แล้วก็ไปเด็ดมาจากที่บ้านหรืออะไรอย่างเงี้ยคือทุกคนแบบน่ารักมาก
1: ๆก็เป็นการทำถ่านค่ะคนเอาถ่านเนาะครับ
0: สิ่งหนึ่งที่เห็นเด่นชัดมากเลยของชุมชนเนี้ยก็คือทุกคนน่ะมีความรู้สึกร่วมในชุมชนเนาะคือไม่ว่าจะเป็นงานส่วนรวมหรืออะไรอ่ะทุกคนก็คือยินดีที่จะมาช่วยอย่างเต็มใจเอาของมาให้มาลงแรงอะไรอย่างเงี้ย ือเราไม่รู้เหมือนกันว่าสิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นจากอะไรแต่ว่าเราคิดว่าชุมชนที่จะเติบโตไปได้อะคนในชุมชนนั้นต้องเป็นแบบนี้คือมีความรู้สึกส่วนร่วมและรักชุมชน
2: ชุมชนบ้านเตยนี่คือขั้นที่หนึ่งเราก็ถือว่าพึ่งตนเองได้แล้วเนาะขั้นที่สองก็คือแบ่งปันแล้วพอแบ่งปันก็ถือว่าเราเนี่ยพออยู่พอกินแล้วใช่ไหมสุดท้ายขั้นที่สามก็คือเราสามารถเชื่อมโยงการตลาดไปข้างนอกได้เราก็ต้องการองค์ความรู้ใหม่ๆเข้ามาเพิ่มเติมขั้นต่อไปก็คือเราต้องพัฒนาผลิตภัณฑ์ไงต่อไปในอนาคตเนี่ยวางแผนคิดว่าน่าจะไปถึงต่างประเทศได้นะแต่ทีนี้เรื่องของการตลาดนี่มันยากของเราต้องดีจริงนะถึงจะไปแข่งขันได้เราต้องพัฒนาตรงนี้ไปถ้าถึงจุดตรงนั้นได้เราจะประสบความสำเร็จ
3: ความสุขง่ายๆของชาวบ้านเตยในวันนี้อยู่บนพื้นฐานของความพอเพียงที่ค่อยๆพัฒนาบนเส้นทางของตัวเองไปอย่างมั่นคง

0: เห็นมีเตาล่างเตาบนอันล่างเผาจริงอันบนเผาหลอก
1: ถ่าน1กิโลผลิตแก๊สได้1ชั่วโมงค่ะ
0: เกษตรกรทั่วประเทศควรจะมาดูนะถ้าเกิดต้องใช้เรื่องน้ำเรื่องสูบเรื่องปั๊มเนี่ย

APM Group ของเราเนี่ยเริ่มต้นเมื่อปี2511ครับนะฮะเราประกอบธุรกิจขายจักรยานยนต์ฮะร้านเล็กๆแห่งหนึ่งในตลาดเจ้าพรมในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจนถึงวันนี้ก็ครึ่งทศวรรษแล้วนะครับผมก็เริ่มมาวางระบบเรื่องของการทำงานเรื่องของกระบวนการในการทำงานนะเพื่อต่อยอดธุรกิจต่อไปนะฮะและที่สำคัญที่สุดเมื่อเราดำเนินธุรกิจอย่างแบบมีรูปแบบแผนมีมาตรฐานการทำงานที่ดีแล้วเนี่ยจุดที่สำคัญที่สุดที่ผมพบเลยว่าเป็นหัวใจสำคัญก็คือบุคลากรนะฮะในสมัยแรกๆเนี่ยบุคลากรของเราเนี่ยนะฮะอยู่ด้วยกันมานานนะฮะอยู่ด้วยกันเหมือนพี่เหมือนน้องนะครับเพราะนั้นเนี่ยมันคือความเข้าใจซึ่งกันและกันนะมันไม่ได้อยู่ด้วยคำว่ากฎระเบียบแต่มันคือความเข้าใจเหมือนกันอยู่ร่วมกันในครอบครัวแต่พอมาวันนึงครับธุรกิจเราขยายมากขึ้นนะฮะจากกลุ่มคนเล็กๆที่มี10กว่าคนนะฮะที่เรายังรักใคร่มีความเข้าใจกันหมดปัจจุบันเรามีพนักงานเกินร้อยแล้วครับเพราะเนื่องจากว่าเรามีธุรกิจหลายอย่างเราก็พยายามนะฮะที่จะพัฒนาบุคลากรของเราโดยการอบรมนะฮะเชิญวิทยากรเข้ามานั่งคุยสุดท้ายเราก็พบอยู่อย่างหนึ่งว่าการอบรมเนี่ยมันก็ได้ระยะเวลาในช่วงหนึ่งสั้นๆนะฮะเพราะว่าอาจจะรู้แต่ยังไม่เข้าใจทำยังไงครับเราถึงจะได้กลับเข้ามาสู่ระบบครอบครัวคนไทยเองเนี่ยผมว่ามันมีส่วนที่ดีฮะนะในอดีตเนี่ยผมเคยได้ยินคำพูดหนึ่งครับนะฮะเขาบอกว่าฝรั่งเนี่ยมีวินัยนะฮะญี่ปุ่นนี่มีทีมเวิร์กแต่คนไทยฮะมีความโอบอ้อมอารีนะฮะนี่เป็นลักษณะเด่นของคนไทยถามว่าจุดนี้ยังเป็นอย่างนั้นใช่ไหมผมว่าคนไทยเรายังมีความโอบอ้อมอารีจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นโควิดหรืออะไรต่างๆนะเราจะเห็นความโอบอ้อมอารีของคนไทยความน่ารักของคนไทยตรงนี้นั่นก็เป็นอีกหนึ่งจุดประกายครับที่ผมมีความรู้สึกว่าทำยังไงฮะสังคมของ APM Group ของผมเนี่ยซึ่งมีบุคลากรเยอะขึ้นจะไม่ต้องใช้คำว่ากฎระเบียบอีกต่อไปกลับมามีความเข้าใจกันเหมือนในอดีตและในที่สุดนะฮะผมก็พบว่าอ๋อต้องระเบิดจากข้างในเหมือนเดิมฮะทำยังไงให้ทุกคนมีความรู้สึกว่าเข้าใจการที่จะเข้าใจนะฮะมันจะไม่มีความยากลำบากในคำว่ากฎระเบียบหรือข้อบังคับอะไรใดๆทั้งสิ้นเลยนั่นคือหัวใจที่สำคัญนะครับอีกอย่างนึงเนี่ยเพลินผมก็มีโอกาสนะฮะได้ทำงานในหลายๆด้านนะครับปัจจุบันก็เองเนี่ยก็เป็นรองประธานธรรมาภิบาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้

มีโอกาสได้เข้าไปดูโครงการในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเยอะแยะมากมายนะฮะเราก็พบว่าอันหนึ่งนะฮะโครงการที่เกี่ยวกับเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงนะครับปัญญาเศรษฐกิจพอเพียงในความคิดของผมเนี่ยมันเป็นทัศนคติความพอเพียงถ้าเราบอกว่าพอเพียงแล้วไม่ต้องทำอะไรเลยผมคงไม่ได้ขยายงานมาถึงขนาดนี้นะฮะเพียงแต่ว่าพอเพียงพอประมาณมีภูมิคุ้มกันอันนั้นคือสิ่งที่สำคัญทุกคนมีข้อจำกัดหมดนะฮะผมก็ไม่ใช่ว่าเป็นคนที่ดีทั้งหมดทุกคนก็มีทั้งข้อดีและข้อเสียนะครับแต่เพียงแต่ว่าวันนี้เราจะเอาความดีมาร่วมกันนะฮะเพื่อจะสร้างสรรค์สังคมของเอพีเอ็มกรุ๊ปของเรานะครับและผมเชื่อว่าเมื่อทุกคนอยู่ร่วมกันบนพื้นฐานแห่งความเข้าใจแบบนี้ละมีความสุขร่วมกันแบบนี้ละมันจะขับเคลื่อนยุคต่อไปได้นะครับซึ่งจะเป็นยุคที่3เป็นยุคที่รุ่นลูกละครับนะฮะที่จะมาขับเคลื่อนต่อซึ่งเราก็ทำให้เขาเห็นถึงความสำคัญในเรื่องของบุคลากรนะซึ่งเขาก็เห็นความสำคัญตรงนี้แล้วก็จะขับเคลื่อนนะฮะเอพีเอ็มกรุ๊ปของเราให้เป็นองค์กรส่งเสริมคุณธรรมคิดดีทำดีผมเชื่อว่าการพัฒนานะฮะมันจะเกิดความยั่งยืนฮะคือการพัฒนาเนี่ยถ้าถือว่ามันไม่มีเรื่องของความดีเข้ามาเนี่ยผมก็มีความรู้สึกว่ามันพัฒนาได้แค่โครงสร้างแต่การจะยั่งยืนอยู่ได้ปั๊บไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นทุกอย่างจะต้องถูกขับเคลื่อนด้วยพลังของคนนะครับแต่จุดที่สำคัญที่สุดโดยเฉพาะธุรกิจเราเป็นธุรกิจยานยนต์งานบริการคือหัวใจที่สำคัญที่สุดนะครับองค์กรจะยั่งยืนได้ก็ต้องมีบุคลากรที่มีคุณธรรมบริษัทก็ต้องมีคุณธรรมนะแล้วมีความสุขร่วมกันนะบนพื้นฐานของคำว่าคุณธรรมครับ

0: พ่อเรายังไม่ได้ตั้งชื่อกลุ่มของพวกเราที่จะเอาของไปขายในงานโอท็อปเลยนะ
1: ชื่อที่ชาวบ้านส่งกันมาไม่ถูกใจเลยเหรอ
0: ผมว่าส่วนใหญ่ก็ธรรมดาไปหรือไม่ก็ดูเฉพาะเจาะจงมากเกินไปหน่อย
2: หนูว่าชื่อของเราต้องพิเศษและมีคุณค่ามากๆเลยนะคะข้าวก็มาจากดินมะม่วงมะพร้าวหรืออะไรอะไรก็มาจากดินเหมือนดินให้ของขวัญกับพวกเราเลยเฮ้ยรู้แล้วลองใช้ชื่อนี้ไหมคะ

0: ล้างหนังให้ตรง
1: ยืดขึ้นมาจับไม้ขึ้นมาอีกจับไม้อ่ะจับตำ
0: สูงอีกพวก
1: กายเอาไม้จับมือตำๆดิจับลงมายืดให้ตึง
0: ร้อนไม
1: ้ให้ดีต่อไปนะย่าง3กลุ่มพร้อมกันหนังให้ดีกายให้สูงหน่อยเร็ว
2: เก่งมากเลยอะค่ะ
3: ใช่ค
2: ่
3: ะ
4: สวัสดีค่ะวันนี้ขนมไทยอะไรเอ่ยมาพบกับเพื่อนๆกันที่จังหวัดราชบุรีค่ะเฟย์จะพาน้องเรียนรู้เกี่ยวกับการเชิดหนังใหญ่ซึ่งเป็นการแสดงชั้นสูงมีผู้ใหญ่บอกเฟย์ว่าเป็นมรดกของชาติที่น่าสนใจเลยทีเดียวละค่ะ
5: สวัสดีครับส่วนผมสองคนก็สนใจที่จะมาฝึกเชิดหนังใหญ่ด้วยครับ
6: ผมเตรียมตัวมาอย่างพร้อมเพรียงเลยครับ
4: นี่น้องพีมน้องออกัสครับนี่คือคุณครูหมูค่ะเป็นคุณครูที่จะสอนเชิดหนังใหญ่ให้กับพวกเราค่ะ
7: ใช่แล้ว
4: คร
7: ู
4: ปั้มก็เหมือนกันนะคะสวัสดีค่ะ
8: สวัสดีค่ะ
4: สวัสดีค่ะ
9: สวัสดีค่ะ
0: คนไหนละที่ว่าจะมาเชิดหักเชิดหนังใหญ่กับครู
4: หนูค่ะ
0: ต้องเป็นน้องสองคนนี้เพราะว่าผู้หญิงนี่เขาห้ามเชิดหนังใหญ่กัน
4: อ้าวแล้วทำไมผู้หญิงถึงเล่นไม่ได้อะคะ
0: เพราะว่าท่าทางของการเชิดหนังใหญ่เนี่ยจะดูแล้วโลดโผน
4: ครับ
0: ยกแข้งยกขาโบราณเห็นว่าผู้หญิงถ้าจะไปเชิดงั้นดูแล้วไม่งามดังนั้นจึงได้ละไว้ไม่ให้ผู้หญิงเนี่ยมาเชิดหนังใหญ่แต่เป็นเฉพาะเป็นเด็กผู้ชาย
4: ผู้หญิงก็รำได้อย่างนี
0: ้รำได้แล้วก็อาจจะไปเล่นประกอบโดยการแสดงดนตรีไทยช่วยประกอบในการแสดงได
4: ้ขิม
0: ครับ
4: เฟย์เคยอ่านมานะคะว่าหนังใหญ่วัดขนอนนี่ดังมากเลยนะคะคุณหมู
0: จริงๆแล้วหนังใหญ่เนี่ยเขาดังมานานแล้วแต่ทีนี้ว่าที่วัดขนอนเนี่ยเป็นแหล่งที่มีหนังใหญ่ที่สมบูรณ์เยอะที่สุดในประเทศไทยนะครับก็มี313ตัวนะแล้วก็ยังสมบูรณ์แล้วก็ยังเป็นตอนที่แสดงใช้แสดงได้ครบหลายตอนอยู่ดังนั้นการแสดงเผยแพร่ในการแสดงของเราเนี่ยก็จะเป็นที่รู้จักต่อประชาชนหรือคนในประเทศมากกว่าครับ
4: แล้วหนังใหญ่ที่นี่แตกต่างจากที่อื่นยังไงเหรอคะ
0: หนังใหญ่วัดขนอนแตกต่างจากหนังใหญ่ที่อื่นคือเป็นหนังใหญ่คณะราษฎร
4: คณะราษฎร
0: เพราะหนังใหญ่สมัยก่อนจะสร้างในรั้วในวังหรือเป็นสกุลช่างหลวงนะครับพอวัดขนอนเนี่ยเป็นช่างที่ชาวบ้านเนี่ยสร้างกันขึ้นเองนะครับเป็นโครงการของหลวงปู่ก่อมก็คือพระครูสัทธาสุนทรเนี่ยเป็นผู้ที่เริ่มแล้วก็รวบรวมช่างในหมู่บ้านเนี่ยขึ้นมาสร้างหนังเป็นฝีมือชาวบ้านเป็นงานโฟกดังนั้นก็เลยเป็นแตกต่างจากที่อื่นโดยที่ว่าเป็นราษฎรสร้างขึ้นมา
1: เคยเห็นการแสดงหนังใหญ่มาก่อนไหมครับ
10: ไม่เคย
1: แล้วเคยเห็นการแสดงหนังตะลุงไหมครับหนังตะลุงเนี่ยจะต่างแตกต่างจากหนังใหญ่ตรงไหน
4: เล็กกว่า
10: เล็กกว่าแล้วก็อันนี้คือไม้ขยับไม่ได้อะค
1: ่
10: ะ
1: ใช่ครับก็คือหนังตะลุงเนี่ยหลักๆเลยก็คือเล่นอยู่ทางด้านหลังจอแต่หนังใหญ่นะครับเล่นอยู่ทางด้านหน้าจอเห็นทั้งลีลาของผู้เชิดแล้วก็ศิลปะบนพื้นหนังที่แกะสลัก
0: งั้นเดี๋ยวเรามาทดลองกันว่าเราจะหัดเชิดหนังใหญ่ว่าท่าทางหนังใหญ่ที่มีอยู่เนี่ยเราจะทำได้ไหมอะไรได้ไหมจะเชิดยังไงแล้วจะเมื่อยไหมแล้วก็เราจะทำได้ไหมต้องลองกันดูนะ
4: ใช่ค่ะไป
1: จะให้เป็นเราเรียกว่าไม้โค้งนะครับเราจะใช้ไม้โค้งก่อนที่จะมาจับหนังจริง
4: อ้าวไปเลยครับ
9: ไปพร้อม
1: แล้วนะครับเดี๋ยวก็จะมาฝึกกับเพื่อนๆน้องๆนะครับพร้อมแล้วนะครับ
4: นี่เหรอคะไม้โค้ง
1: อันนี้เราต้องยกมือไหว้ก่อนที่เราจะจับการแสดงเหมือนเป็นครูนะครับรับไว้เดี๋ยวจะรอตั้งแถวต้องยกมือไหว้เป็นครูนะครับอันนี้คือครูเดี๋ยวมารวมตรงนี้เลยนะเอาข้างหน้าเลยครับน้องลักษณะของการจับหนังก็คือจับใช้จับอย่างนี้เอานิ้วชี้ดูแบบพี่นี่จับแบบนี้นี่คือการจับหนังที่ถูกต้องแล้วก็เวลายืนเนี่ยเราจะยืนขาพอมานกลางไว้นะครับเดี๋ยวจะถ้าศัพท์ของหนังใหญ่เราเรียกว่าเหลี่ยมอัดหรือการตั้งเหลี่ยมนะครับลักษณะของการฝึกจะเป็นการยืดขึ้นแล้วก็ยุบลงเพื่อให้เกิดเหลี่ยมพี่ปอนทำให้น้องดูนะครับนี่คือเหลี่ยมอัดหรือการตั้งเหลี่ยมมือยื่นไปตรงๆมือยื่นไปตรงๆนะครับหน้าหันไปทางซ้ายยืดมือไปข้างหน้ามือ
4: เอาย่อลงมาอีกย่อลงมาย่อลงมาเหมือนเรานั่งเก้าอี้แต่ไม่มีเก้าอี
1: ้
4: นั่งเก้าอี้อากาศ
0: ตั้งจับหน้าอกยืดไว้จับหลังตบหลังแอนขึ้นมา
1: เดี๋ยวลองอีกท่าหนึ่งนะครับเราเรียกว่าการสะอึกย่าง3ขุมลองปอนลองทำให้ดูดีๆนะครับไม่ต้องรีบนี่สะอึกย่างซ้าย
3: ตั้งพอหยุดลองดูใหม่ดูตึกปึ๊บท่าต่อไปเดี๋ยวให้พี่ปอนำนะเขาเรียกว่าการขึ้นเดี่ยวหรือเก้งนะท่านี้จะเป็นการเฉง้อมองไปข้างหน้าดูลองทำค้างไว้ครับค้างไว้ค้างให้ดีขาขึ้นมานั่นแหละยกให้ได้นะท่านี้เป็นการเหมือนกับว่าเราต้องทรงตัวเองขาน้ำหนักมาอยู่ที่ขาข้างเดียวคือขาซ้ายแล้วเราจะต้องนิ่ง
5: ได้แต่ขวา
3: ลงครับไม้ตั้งไว
5: ้ยังสามคุมไม่มี
3: ตั้งไม้ไม้ตั้งไว้ไม้ตั้งขึ้น
5: พี่ตั้ม
3: เดี๋ยว
5: หนูเอาหัวไม้มันจะหนักเกินนะ
3: มันไม่หนักหรอกครับเดี๋ยวมันเชิดไปเชิดมาเดี๋ยวมันจะหนักขึ้นเรื่อยๆ
5: น
3: ั
5: ่งส
3: ะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวให้ลองเชิดถ้าเชิดดูนี่คือการเชิดใช้ปลายเท้า
5: ขาสั้น
3: แบะเหลี่ยมไว้แบะเหลี่ยมไว้อย่างนี้แหละลองทำดูครูเนี่ยจะให้น้อง3คนเนี่ยไปเตรียมตัวนะเดี๋ยวทวนน้อง2คนนะครับเดี๋ยวครูจะให้พักก่อน
2: ครูตั้มขาแล้วเตรียมตัวไปไหนเหรอคะ
3: อ๋อเดี๋ยวอีกสักครู่เนี่ยที่โรงมหรสพเนี่ยจะมีการแสดงหนังใหญ่ครับ
2: เฮ้ยอยากไปดูจังเลยพวกเราอยากไปดูไหม
5: อยากครับ
3: เดี๋ยวให้น้อง2คนไปพักหาพี่
2: เราไปดูด้วยได้ไหม
3: อันนี้มาให้ครู
2: มานี่แล้วมานี่ด้วยมานี่เป็นไงครับนั่งตรงนี้เลย
5: นั่งไหมมาน
2: ั่งพักก่อนนะคะ
5: โอ้โห
2: เหงื่อตกเชียว
0: เป็นไงบ้างครับที่ไปฝึกซ้อมมาเมื่อยไหม
5: สนุกคร
2: ับ เมื่อยครับ
0: เมื่อยนะนี่จริงๆแล้วพี่ๆเขาที่เขาจะกว่าจะแสดงได้เขาฝึกนานอย่างนี้แล้วเขาก็จะยกตัวหนังที่เป็นตัวหนังจริงๆเลยเนี่ยใหญ่กว่านี้อีก
5: กี่วันนะ
0: โอ้ฝึกกันเป็นเดือน2เดือนนู่นฝันจะได้แสดงจริงๆได
2: ้อ๋อนี่แบบนี้ใช่ไหมอ
0: ันนี้หนังจริงๆเดี๋ยวลองให้น้องกลับดูสิลองยกดูสิลอง
2: ว่า
0: ได้เลยได
3: ้ไปลอง
0: ไปก่อน
2: อยากลองจับ
5: ก่อนที่จะจับ
2: หนักมากเลยหนักแฟนว่านอกจากจะได้ความกล้าแสดงออกแล้วยังได้ความอดทนด้วยนะคะต้องอดทนมากมากเลยล่ะอดทนอย่างเดียวไม่พอต้อง
5: ทำมาจากหนังวัวแข็งเปรกเลย
2: เฮ้ยจะลบเชื้อ
0: ให้ลองผัดกันลองดู
5: มันใหญ่นะเนี่ย
0: ใหญ่เฟย์จะลองจับไหมลูกลองดู
5: มันตั้นขอลองเนี่ย
0: ลองยกดู
2: หนัก
0: โอ้แล้วใช้เวลานะเวลาถือนี่ใช้เวลานานเป็นประมาณ10นาทีนะเวลาเชิดตัวหนึ่งอ่ะ
2: คุณถึงเอียวน้องบ้านเราไหมคะ
5: ว่ายหรือยัง
2: ว่ายแล้ว
5: คุณปูแล้วมีตัวที่ใหญ่กว่ามีไหม
0: มีครับเดี๋ยวไปดูที่การแสดงกันดีกว่าเดี๋ยวไปเปลี่ยนเสื้อผ้านะแล้วก็ไปดูที่การแสดงว่ามีหนังตัวใหญ่ๆหรือมีหนังตัวเล็กๆมีทั้งขนาดเล็กขนาดกลางขนาดใหญ่ด้วย
2: ได้ค่ะน้องๆจะได้ไปเปลี่ยน
0: ใช่เปลี่ยนเสื้อผ้าด้วย
2: เปลี่ยนชุดด้วย
5: ลองแสดงบ
0: ้างลองแสดงต้องฝึกอีกประมาณ 3-4 เดือนนะล
2: ูก3-4 เดือนเลยนะลูกแต่วันนี้ขอบคุณครูหมูแล้วก็ครูตั้มมากๆเลยนะคะที่ทำให้พวกเรารู้ถึงคุณค่าการแสดงการเชิดหนังใหญ่มากขึ้นค่ะขอบคุณค่ะ
5: ขอบคุณนะครับ
2: ขอบคุณค่ะไปพวกเราเดี๋ยวเรารีบไปจังที่ข้างหน้านี่ก่อนเดี๋ยวคนแย่ไปเร็ว
7: เดี๋ยวไปไม่ทันนะ

ลันฟังแต้แถลงไขจึงก้มกราบคุณพระบีด้วยดีใจจะเล่าให้ท่านฟังแต่หลังมาขยับย่ามสามขุมเข้ามาพิฆาตข้ากุมพันธ์บันไล

0: ขนมอีกชนิดนึงที่ถือว่ามีที่จังหวัดราชบุรีเป็นที่เดียวเลยนะคะเหมือนกับหนังแห่งวัดขนอนนะคะ
1: ชื่อว่าอะไรหรอครับ
2: ชื่อว่าขนมพระยาเสวยครับแค่ฟังชื่อแล้วก็อยากทำแล้วก็อยากรู้แล้วใช่ไหมล่ะว่าทำไมถึงชื่อขนมพระยาเสวย
0: ใช่ค่ะใครฟังชื่อก็อยากทำนะ
3: พ
0: ระยาเสวยด
3: ้
0: วยนะ
3: ได้ได้
0: นี่ไงคะคุณยาย
3: มันจะได้เหนียว
2: สวัสดีค่ะ
4: สว
2: ั
4: สดีค่ะ
5: สวัสดีลูกทำขนมนะ
0: ใช่ค่ะเราหนูมาว่าคุณยายทำขนมพระยาเสวยเก่งนะคะ
3: พระยาเสวย
2: ขนมพระยาเสวยเพราะฉะนั้นเนี่ยพวกเรากินไม่ได้นะคะต้องให้พระยาเสวยงั้นพวกเรากลับบ้านกันดีกว่า
0: ใช่ไม่ใช่ค่ะหนู
2: ไม่หนูเลยน้องๆเขากินได้แล้วอันนี้คุณยายกำลังสานตะกร้าอยู่
3: ก็สานไปอย่างนั้นแหละ
0: แล้วนี่น้องชื่ออะไรเหรอคะ
6: น้องพิงค่ะ
0: น้องพิงน้องพิงตาหลังของคุณยายเหรอคะ
6: ค่ะ
0: โอ้ย
6: ยายค่ะสอนพวกเราทำขนมได้ไหมคะ
3: ได้ได้ได้ให้รวมมาสิเอารวมมา
6: ส่วนผสมบ้างเหรอคะ
3: ฮะแล้วแล้ว
0: ส่วนผสมด้วยกันเนาะ
2: ไหนคะอยู่ตรงไหนเดี๋ยวพี่ไปช่วยไปช่วยกันหยิบมา
0: ขนมแป้งหัวหัวด้วยหัวครบไหมคะคุณยายคะ
3: ไหนครบ
0: อันนี้
1: แป้งถ้วยอะไรอ่ะ
3: เอาแป้งก่อนเอาแป้งมา
0: แป้งอะไรดีคะคุณยายแป้งข้าวเจ้าหรือว่า
3: ข้าวเจ้าใส่สิแล้วเอาห่างกะทิใส่ใส่ไปในนี้แหละ
0: ช่วยไปไหนคะ
3: มันจะเยอะไปกระทะมันเล็กอ่ะมันใช้กระทะลูกใ
1: หญ่ช่วยถือหน่อย
0: หมดเลยหรอคะ
3: ใช่หมดเลยเอาตอนนี้ใครเป็นคนขยำล่ะ
0: อับบีมขยำนะครับแล้วผมทำอะไร
3: ขยำไม่ได้เลยสองมือขยำ
1: เหมือนอะไรเลย
3: ขนมมันจะติดมือไปหมดใส่ลงไปเลย
1: นิ่มมากแล้ว
3: มือกะทิลงไปเลยใส่กะทิหมดแล้ว
2: ก็รวมกันค่ะ
3: ล้างมือแล้ว
1: ล้างมือเลย
0: ล้างหน่อยล้างหน่อย
3: ไอ้หนูก็ยำด้วยนะ
0: ไม่นะครับ
3: ต้องใส่มาก
0: อ๋อต้องให้มันใส่
3: ต้องให้ใส่
0: ถ
3: ้
0: าไม่ใส่
3: ไม่ใส่แล้วเดี๋ยวมันคึกคักคึกคักไม่ใช่ไม่ค่อยแห้ง
0: อ๋อใช่มันจะไม่ทุบ
3: นี่ก็ยังข้นนะเนี่ยต้องน้ำเติมเติมไป
1: ผมไม่ทัน
3: เลย
1: มือเปื้อน
3: เลย
0: น้องน้องพิงค์
3: ล้างคะล้างมือแล้วล้างมือเลย
0: ถ้ามันน้ำไม่สมแป้ง
3: ตัวใส่
0: น
3: ้
0: องพิงค์ลองเอามือขยับ
3: เออขยับแล้วให้หมดนี่แหละขยับให้เกลี้ยงเลย
0: เป็นไงคะรู้สึกยังไงบ้าง
2: เหนียวมากเลยค่ะ
0: แป้งเต็ม
2: ไ
0: หมข้างล
3: ่
0: าง
3: ค่อยๆกลัวจะกระชอกอ่ะ
0: กระชอก
3: นะกระชอกออกอ่ะให้หายเป็นลูกโลกอ่ะ
0: หนีบแล้วก็ใส่
3: ให้เป็นน้ำโจ๊ก
1: โจ๊ก
0: น้ำโจ๊ก
2: โจ๊กเป็นน้ำ
3: บางๆเบาๆเบาๆเดี๋ยวเปิด
0: พอเดี๋ยวน้องปั้นสอนน้องเอากระถางแปลงไหมคะ
2: ได้ค่ะ
3: มายาย
0: จ
3: ะบอก
0: มาแล้วน้องปั้นมาดูคุณยาย
2: โอ้หั่นให้เล็กๆก็เหรอคะ
3: เออหั่นให้เล็ก
0: ต้องระวังมือด้วยนะคะน้องเอา
3: เนี่ยหั่นให้เล็กไปเลยนะให้บางนะเอาไปเอาไปนั่งหั่นตรงโน้นเออ
0: ห
3: น
0: ูยกไปค่ะไหวไหม
3: ไหวนะค่อยๆนะค่อยๆ
0: ทีละอ
3: ัน
0: ร
3: ้
0: าน
3: ไฟได้เลย
0: ไฟนี่กลางๆนะคะคุณยาย
3: ถ้ามันนั่นนะเอาน้ำใส่ในนี้ล้างกะละมังใส่ลงไปเลย
2: หั่นง่ายง่ายกว่านะครับ
0: คุณนี่คุณอย่างนี้ง่ายกว่าง่ายกว่า
2: ค่ะ
0: อันนี้นะคะเราก็เปิดไฟเบาๆนะคะกะทิจะได้ไม่ไม่ไหม้เร็วนะคะ
3: ไม่ไหม้เราต้องเรามันต้องค่อยๆ
0: มาด
3: ู
0: แล้วน้องพ
3: ิ
0: งค์มาดูคุณยายค่ะ
3: นี่เนี่ยเป็นก้อนเหรอคนสองคนเขาจะให้มา
0: ได้ไปดูก่อนไปดูก่อน
1: เป็นยังไงบ้างเนี่ยฉันไม่เคยคุณยายคุณยายชิมได้ปะ
0: โอ้ยยังนี่คนนี้ก็จะชิมอย่างเดียวเลย
3: ยัง
0: ต้องคนตรงกลางหน่อยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะมารวมแล้วมันจะเป็นก้อน
2: ๆช่วยกันขูดแฟงนะจะได้เสร็จเร็วๆในเอาไปใส่นู้น
0: แป้งละลายแล้วนะคะเราก็สามารถเอาส่วนผสมอย่างอื่นใส่ได้แล้วนะคะอย่างแรกก็คือถั่วลิสงใช่ไหมคะคุณยาย
3: ส่วนผสม
0: ถั่วลิสงนี่ต้องเอาไปคั่วก่อนไหมคะ
3: คั่วแล้วนี่ไง
6: ค
3: ั่
6: วแล้วค่ะ
3: คั่วแล้ว
0: อาเทเลยค่ะ
3: ครึ่งเดียวนะกะเอาประมาณแล้วเอาแกงมาไกลเลย
2: คุณยายจ๋าหนูทำแค่นี
3: ้ใส่เลย
0: อ๋อพอด้วยเหรอคะ
3: ใส่ลงไปก่อนอ่ะใส่หมดนั่นแหละ
2: มีน้องๆฝีมือน้องๆช่วยกันค่ะ
3: ก็ช่วยกันไงอ๋อไอ้หนูเอาหัวใส่โป๊มันใส่หน่อยเดียวไม่ต้องใส่เยอะ
0: ถ้าใช้โป๊อร่อยต้องมาที่จังหวัดราชบุรีเท่านั้น
2: ใช่ค่ะ
7: คุณยายคะใส่เลยไหมคะน
3: ี่อีกเดี๋ยวเอาไหนลองทำกันเท่านี้พอ
0: นี่นะคะใส่ใช้โป๊ลงไป
4: มันก็จะออก
3: พอแล้วพอแล้ว
4: เอามาจับเลยครับจับ
8: เนื้อหมูก็มี
3: หมูก็มีเนื้อแมลงนักนานใช่พยายามย้ายให้ออกนอกหม้อเอานอกกระทะได้
4: ได้ค่ะแรงกว่านี้ครับกดแรงนี้
3: พอแป้งสุกแล้วเอาน้ำตาลใส่ทีนี้มันก็ใส่ไปอีกเลยมันต้องกลัวไหมอีกทีนี้กดมือหน่อย
4: พนุปั้น
3: มันก็เหนื่อย
4: นี่ไม่เหนื่อยกดเลยนะคะนุปั้นกดเลยนะคะมันไม่เหลืองอย่างเดียวมันดำ
2: ไม่ดำยังไม่ไหม
3: ้ดำแล้วแหละยายกลัวแย่เลยนะ
7: หอมเปล่าหอมไหมหอมไหม
4: กดแรงกว่านี้ค
7: ่
4: ะ
7: หอมค่ะ
1: คุณยายครับ
4: คุณยาย
1: ทำไมถึงเรียกว่าขนมพญาเสวยเหรอคร
3: ับ อ๋อยายเล็กๆนะเขาบอกว่าเขาทำนี่แหละเอาไปถวายพระยา
7: ใส่เลยไหมคะคุณยาย
3: ใส่ทีละก้อน
4: ทีละก้อนนะคะเบาๆนะเบา
3: ใส่เลือดน้ำตาล
4: อ่ะเดี๋ยวสักพักนึงนะน้องๆมันจะกลายเป็นสีน้ำตาล
3: จะเหลือง
4: เอามันจะสีเหลือง
7: ใส่หอมแดงตอนนี้เลยได้ไหมคะ
3: ยังไม่ได้เจียวนี่หอมอ่ะ
4: หูอย่างนี้ขนมนี่คงหอมมากๆเลยนะคะ
7: เริ่มเหลืองแล้วค่ะ
3: มันหอมที่หอมเนี่ย
4: คุณยายคะส่วนใหญ่ขนมพญาเสวยเนี่ยค่ะทำในงานอะไรหรอ
3: ก็บางครั้งก็ทำไปวัดบางครั้งก็มีงานบวช
4: เป็นงานมงคลต่างๆงานแต่งงานหนีได้
3: งานบุญกันแล้วกันแต่มันไม่ยอมบวชนะ
4: ไม่บวช
3: ไม่บวชพรุ่งนี้หรือนี้ก็ยังอยู่ได้เพราะว่าเรากวนได้ที่อ่ะ
4: ถ้ากวนไม่ได้ที่ก
2: ็อยู่นี่ประมาณกี่วันนะคะคุณยาย
3: สามวันนะอยู่ได้นี่แบบเอาหมูมาใส่ได้อะ
7: ใส่ลงไปได
3: ้ใส่ลงไปเลย
1: มันจะน่ากิน
4: สนุกที่สุดเลยค่ะได้ทำขนมกับคุณยาย
3: เอาสักครึ่งเดียวนะ
7: คุณยายคะเดี๋ยวหนูเอาหัวหอมแดงไปให้ป้าเจียวที่หลังบ้านนะคะ
4: ได้
3: อ
4: ้
3: าว
4: ระวังนะ
3: ค่อยๆอย่างเงี้ยหกนายนะที่มันเล็กอ่ะ
4: พี่แป้คะ
2: คะมันช่วยไหมคะ
3: ไม่ใช่
9: ในขณะที่เด็กๆ กำลังกวนกันอยู่ใบตองนำประวัติขนมพระยาเสวยมาเล่าให้ฟังครับขนมพระยาเสวยเป็นขนมโบราณของชาวโพหักจังหวัดราชบุรีครับปัจจุบันมีคนที่สามารถทำได้เหลืออยู่ไม่กี่คนเท่านั้นนะครับสำนักวัฒนธรรมตำบลโพหักจึงนำมาฟื้นฟูเพื่อเป็นการสืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นไม่ให้ขนมหายไปอย่างคุณยายจิตอายุ87ปีเล่าให้ฟังด้วยสีหน้ายิ้มแย้มแจ่มใสว่าขนมพระยาเสวยเป็นขนมที่ทำให้ท่านพระยาและเจ้าเมืองต่างๆกินจึงได้เรียกชื่อกันมาว่าขนมพระยาเสวยซึ่งพระยาสมัยก่อนถือเป็นบรรดาศักดิ์ของขุนนางไทยระดับสูงเปรียบเสมือนผู้ปกครองเมืองในสมัยโบราณนั่นเองล่ะครับเอาล่ะเดี๋ยวเรากลับไปดูขนมที่น้องๆกวนกันต่อดีกว่าครับว่าใช้ได้หรือยังนะ
3: ได้แล้ว
4: แล้วนะ
7: หอมแดงเจียวมาแล้วค่ะ
4: มาพอดีเลย
3: หอมไหม
1: หอม
3: ห
1: อม
3: ห
1: อมหอมไ
3: หนแล้วเอาทาเล็กมาเลยทาเล็กก่อน
4: กรอบมากเลยค่ะ
3: คุณยายกรอบ
4: อันนี้คือได้แล้วที่แล้วคุณยายดับไฟปิด
3: ดับเลย
4: มาขอหน่อยนะคะ
3: จะได้คนถ่ายก็ได้ถ่ายอ่ะ
1: อ๋อ

0: โอ้โหเหนียวมาก
1: เหนียวไหมคะ
2: ยายว่าเอาไปตรงนั้นดีกว่าได้มาเร็วๆหน่อยเดี๋ยวจะช้าจะกระเยาไม่รีบไม่ร
1: ี
2: บเกลี่ยทั่ว
0: เกลี่ยแล้วก็โอ้โ
2: หนี่ใครทำให้เรียบก็ทำไปอ้าวยกไปยกไปสิยกไปมาทำให้เรียบอ้าววางลง
0: ค่ะ
2: เอาหนูเท
1: ไม่เอา

0: แล้วก็กดให้มัน
1: เรียบๆกดจะได้เรียบอะไรเรียบแล้วเราก็เอาหอมอ้อย
0: ใช้ใบตองก็ดีเหมือนกันนะคะมันจะได้ซับความมันของขนม
1: ความม
0: ัน ด้วยอะค่ะ
1: เอาอ้อยหอม
2: อุ้ยใส่ไปเลยเหรอมันจะเค็มกันไหม
1: อ้อยอย่างนี้
3: เสวยสำหรับ 4-6 คนแป้งข้าวเจ้า500กรัมแป้งมัน130กรัมหัวไชโป๊100กรัมน้ำเต้า130กรัมถั่วลิสงคั่ว300กรัมหมู3ชั้นบดละเอียด100กรัมแฟง450กรัมหัวกะทิ300กรัมหางกะทิ500กรัมน้ำสะอาด1ลิตรหอมแดงเจียวสำหรับโรยหน้าขนม200กรัม
0: มาเดี๋ยวพี่เฟย์ตัดให้ไหมคะ
4: อ๋อได้ค่ะ
2: อุ้ย
5: เหมือนตัดเค้กเลย
0: ไม่ใช่อะไรหรอกค่ะปั้นอยากกินไหนมาลองชิมดูสิ
1: อร่อยไหมลูกแห้งมาหน่อยนะ
0: ถ้าไม่มีถั่วไม่มีหอมเจียวไม่มีหัวหอมแดงนี่เหมือนสั่งให้หาเลยนะคะคุณยาย
1: มันเองก็ไม่หอม
5: เต็มหอมมากเลยนะคะ
0: แล้วชาเป็นไงบ้างคะน้องพิง
6: อร่อย
0: อร่อยเหรออร่อยยังไงอ่ะมัน
6: หวาน
1: แล้วก็มาตัดเป็นหน้าด้วย
0: แล้วน้องมีมนะครับเห็นรู้สึกชิมคนแรกเลยรสชาติเป็นไงครับ
6: เงียบ
0: เงียบเลย
1: กินใหญ่เหรอกินใหญ่เลย
0: ค่ะวันนี้พวกเราขอบคุณคุณยายจิตมากๆเลยนะคะที่สอนพวกเราทำขนมให้ยาเสวยในวันนี้นะคะแล
1: ้
0: วก
1: ็ให้เรียนเก่ง
0: ๆได้ค่ะคุณยายแล้วก็ขนมพยาเสวยเนี่ยเป็นขนมหนึ่งเดียวของจังหวัดราชบุรีด้วยนะคะพวกเราสัญญาว่าจะรักษาเอาไว้ค่ะขอบคุณค่ะ
5: ขอบคุณนะคะ
1: เรียนเก่งสุขนะเรียนให้เก่งๆนะ
5: ค
1: ่
5: ะ
1: พอทำงานได้เลื่อนยศเลื่อน
0: ข้
1: างบ่อยๆนะ
3: กติกาง่ายๆเลยนะครับสำหรับน้องๆคนไหนที่สนใจมาร่วมสนุกกับทางรายการติดต่อมาได้เลยที่รายการขนมไทยอะไรเอ่ยไทย PBS 145ถนนวิภาวดีรังสิตแขวงตลาดบางเขนเขตหลัก4กรุงเทพมหานคร10210หรือทางอีเมลขนมไทย @thaipbs.or.th และชมรายการย้อนหลังพร้อมติดตามความเคลื่อนไหวได้ที่ www.thaipbs.or.th/ขนมไทยและทาง Facebook ของเรานะครับชื่อว่าขนมไทยไทย PBS ครับ
0: มาร่วมสุขสนุกและได้ความรู้ไปพร้อมกับพวกเราครั้งหน้า
5: ห้ามพลาดนะคะวันนี้
0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีทุกคนนะ
0: มากินต่อเดี๋ยวพวกเราต้องฝึกใหม่นะคุณยายบอกว่าต้องให้หน้าเรียบๆเลยใช่ไหมคะ
1: ไม่
0: ได้

0: วันนี้เป็นอีกวันหนึ่งซึ่งน้องๆสายช่างยนต์ช่างอิเล็กทรอนิกส์และช่างไฟฟ้าจากวิทยาลัยการอาชีพหนองหารได้ออกมาทำงานด้านจิตสาธารณะเพื่อรับใช้ชุมชนพวกเขาได้นำความรู้ที่ได้รับจากการเรียนมาลงมือปฏิบัติในสนามจริง
1: วันนี้จะมาดูแลในเรื่องส่วนของพัดลมแล้วก็ทำความสะอาดแอร์ครับผมตอนนี้เราก็มีแบบเป็นศูนย์บริการฟิกอีเซ็นเตอร์ครับออกตามหมู่บ้านนะครับตามโซนต่างๆนะครับผม
2: ติดการเอาเทียมครับติดเอาเทียมเพื่อให้น้องๆได้มีทีวีดูครับแล้วได้เรียนรู้จากโทรทัศน์ที่มีช่องการเรียนครับ
3: ซ่อมเครื่องยนต์ชุมชนแล้วก็ออกให้บริการชุมชนต่างๆครับรู้สึกดีใจครับที่ว่าประชาชนได้ที่ข้างนอกได้ใช้บริการกับเรามีความสุขครับ
0: นอกจากงานซ่อมสร้างแล้วนักศึกษาส่วนยังเดินทางมาเป็นพี่เลี้ยงเพื่อถ่ายทอดความรู้ให้กับนักเรียนรุ่นน้องในโรงเรียนมัธยมให้หัดซ่อมเครื่องยนต์ในครัวเรือนของตนเองส่งต่อความรู้จากพี่สู่น้องเพื่อให้สามารถนำกลับไปช่วยงานในครอบครัวอีกด้วย
4: ให้ความรู้การตั้งวาล์วล้างคาบูมันได้ทำมันได้ปฏิบัติมันได้ปฏ

0: บัติได้ความรู้จุดแรกผมต้องขอขอบคุณทางวิทยาลัยการอาชีพนะครับที่เอาโครงการตรงนี้มาพอดีมันเป็นจุดที่ผมกำลังคิดอยู่ว่าทุกวันนี้จะต้องปลูกจิตสำนึกของเด็กเริ่มตั้งแต่การรักวิชาชีพแล้วทักษะจะเกิดกับตัวเขาในอนาคตจากเขาได้ฝึกได้ลองได้ทำ
1: เป็นกิจกรรมจิตสาธารณะที่สถาบันได้ปลูกฝังให้นักศึกษาทุกคนเป็นผู้ที่มีทั้งความรู้ความสามารถมีทักษะในการประกอบวิชาชีพและเนื้อสิ่งอื่นใดนักศึกษาจะต้องเป็นผู้ที่มีคุณธรรมอันจะนำมาซึ่งความเจริญก้าวหน้าในการประกอบอาชีพในอนาคตนั่นเอง
2: ก็ในส่วนของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีพศึกษาซึ่งเป็นต้นสังกัดของวิทยาลัยการอาชีพน้องหานนะครับได้มุ่งเน้นให้กับสถาบันศึกษาโดยเฉพาะสถาบันศึกษาอาชีวะให้มีเรื่องของคุณธรรมในเรื่องของจิตสาธารณะโดยออกมาในรูปแบบของวิชาชีพนะครับซึ่งวิชาชีพที่เราดำเนินการแล้วก็เป็นต้นแบบนะครับแล้วเราดำเนินการมาทุกปีในเรื่องของพิกิจเซ็นเตอร์นะครับศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชนเราจะใช้นักศึกษาส่วนนี้นะครับเป็นการบูรณาการในเรื่องของการเรียนการสอนออกไปในพื้นที่เอาไปเจอปัญหาสภาพจริงๆนะครับฝึกให้เขาเสียสละส่วนตัวเพื่อส่วนรวมจุดมุ่งหมายของการเรียนนอกจากเราเน้นถึงทักษะทางวิชาการแล้วในเรื่องของคุณธรรมที่เป็นสิ่งสำคัญซึ่งสถานประกอบการตอนนี้สำคัญให้ความสำคัญเป็นอันดับหนึ่งว่าเด็กที่มาเรียนเนี่ยอยากให้ฝึกในเรื่องของคุณธรรมจะได้ทำให้มากนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วถ้ามีทักษะที่เก่งแต่ว่าไม่มีคุณธรรมเนี่ยเขาก็ไม่อยากได้นะครับแต่คนที่ไม่เก่งแต่มีคุณธรรมมีความรับผิดชอบมีความซื่อสัตย์ตรงต่อเวลาตรงเนี้ยวิชาการเนี่ยไปฝึกได้เพราะฉะนั้นเราก็พยายามจะฝึกตัวเนี้ยนะครับเพื่อป้อนให้กับสถานประกอบการหรือและแม้แต่ชุมชนเองนะครับก็พยายามจะฝึกให้เด็กอยู่ในกฎระเบียบให้มีความจิตอาสามีความเป็นกัลยาณมิตรคือช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะครับส่วนวิชาการนะก็ควบคู่กันไปนะครับ

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: วันนี้นะครับเราจะมารีวิววิถีชุมชนที่มีเสน่ห์อีกแห่งหนึ่งของภาคเหนือซึ่งเต๋าขอบอกเลยว่าพลาดไม่ได้ที่นี่ครับชุมชนคุณธรรมวัดศรีดอนคำจังหวัดแพร่และที่เต๋ายืนอยู่นี่คือจุดท่องเที่ยวยอดฮิตของที่นี่สถานีรถไฟบ้านปิน
1: ถึงแล้วครับผมสวัสดีครับพบกับเต๋าและรายการท่องเที่ยวชุมชนยนต์วิถีนะครับผมรายการท่องเที่ยวแบบเท่ๆไปกับแอปพลิเคชันดีๆนะครับวันนี้นะฮะเปิดรายการแบบนั่งรถไฟมาเลยนะครับผมตอนนี้เราอยู่ที่ชุมชนคุณธรรมวัด

0: นี่นะครับผมเป็นจุดท่องเที่ยวยอดฮิตเลยนะครับนี่ก็คือสถานีรถไฟบ้านเป็นนั่นเองด้วยตัวอาคารนะครับผมที่มีเอกลักษณ์อันโดดเด่นนะฮะสไตล์ยุโรปนะครับผมอายุมากกว่า100ปีนะครับผมแล้วก็เป็นสถานีรถไฟหนึ่งเดียวในประเทศไทยนะครับผมที่สร้างโดยสถาปัตยกรรมนะครับผมเฟรมเฮาส์หรือว่าแบบที่เรียกกันว่าบาวาเรียนนะครับหรือว่าสร้างแบบทรงไม้นั่นเองนะครับหรือว่าที่แคว้นบาวาเรียนะครับที่ประเทศเยอรมันเขานิยมกันมากเลยครับวันนี้นะครับผมก็พร้อมออกเดินทางแล้วนะครับและสถานที่แรกที่เราจะไปนั่นก็คือวัดศรีดอนคำนั่นเองครับผมตามมาเลยครับ
1: ตลาดโบราณแบบบ้านบ้านลองกินอาหารแซ่บถึงใจอุดหนุนสินค้าภูมิปัญญาไทยสบายกระเป๋า
0: ตอนนี้นะครับเราอยู่ที่ศูนย์รวมจิตใจของพุทธศาสนิกชนชาวแพร่นะครับเราอยู่ที่วัดศรีดอนคำครับและวันนี้นะครับต่อได้นัดพี่ไก่เอาไว้นะครับเดี๋ยวเราไปเจอเขากันเลยครับสวัสดีครับ
2: สว
0: ั
2: สดีครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับผมพี่ชื่ออะไรครับ
2: ชื่อเต๋าครับ
0: อุ้ยคนชื่อเต๋าหน้าตาดีนะเนี่ยพี่เต๋าเป็นไก่ใช่ไหมครับวันนี้
2: ครับผม
0: โอเคครับ
2: สำหรับวัดศรีดอนคำนะครับ
0: ครับ
2: วัดเก่าแก่ที่มีอายุนับพันปีในสมัยพระนางจามเทวีเมื่อ 1,300 ปีได้เสด็จมาที่วัดนี้แล้วก็ได้บรรจุพระบรมสารีริกธาตุไว้ที่พระธาตุห้วยอ้อครับ
0: แสดงว่าเมื่อก่อนเนี่ยวัดแห่งนี้ชื่อวัดห้วยอ้อ
2: ครับชื่อว่าวัดพระธาตุห้วยอ้อคร
0: ับ พระธาตุห้วยอ้อ
2: แล้วก็มาเปลี่ยนชื่อที่หลังว่าเป็นวัดศรีดอนคำ
0: พระเจ้า
2: พระโต
0: ้โต
2: ครับตรงนี้เป็นพระพุทธรูปที่เป็นพระประธานเก่าของวิหารหลังนี้ของวัดเมื่อ300กว่าปีเป็นพระพุทธรูปที่แก้จากไม้ซักทั้งหมดเลยนะครับเพราะว่าในสมัยก่อนเนี่ยไม้ซักมันจะเป็นไม้ที่หาง่าย
0: พระแต่ละองค์ทำไมต้องมีตัวเลขด้วยครับ
2: ตัวเลขนี่ท่านอดีตเจ้าอาวาสท่านนับจำนวนคร
0: ับ
2: ก็เลยเขียนตัวเลขไว้ว่ามีกี่องค์นะครับเคยหันถึงเลข 3,000 กว่า
0: 3,000 กว่าองค์
2: ครับผมแต่ปัจจุบันนี่เหลือแค่ 1,000 องค์เพราะบางองค์ก็ชำรุด
0: ครับ
2: แล้วก็ถูกขโมยไปก็มีตรงนี้เป็นพระพุทธรูปโบราณที่เก็บรวบรวมมาจากวัดร่างในเมืองหลองนะครับก็ตรงนี้เป็นวัดหลวงเมืองประจำอำเภอเพราะฉะนั้นพระพุทธรูปสำคัญต่างๆนี่ก็จะถูกเก็บมาหลบรวมไว้ที่นี
0: ่
2: นะครับยังสามองค์ตรงกลางนี่ก็เป็นพระพุทธรูปในยุคสุโขทัย
0: สุโขทัยนี่เหรอ
2: ครับผมประมาณ700กว่าปี
0: นานมากสาธุ
2: อันนี้เครื่องเขิน
0: เครื่องเขินคือ
2: เครื่องเขินก็คือ
0: เครื่องอาย
2: เครื่องจักสาร
0: ไม่ใช่
2: เครื่องจักสารที่เปิ้นลงลักแล้วก็เขียนลวดลายนะครับเป็นของชาวไทยเขิน
0: ไทยเขินก็เลยเรียกเครื่องเขิน
2: ก็เลยเรียกเครื่องเขินนะครับตรงนี้เป็นระฆังระเบิดเป็นไฮไลท์สำคัญแห่งจุดหนึ่งของวัดลูกระเบิดสมัยสงครามโลกครั้งที่2นะครับเป็นลูกระเบิดตีทหารฝ่ายสัมพันธมิตรเปิ่นเอามาทิ้งทำลายสะพานรถไฟเพื่อสกัดการเดินทางของทหารญี่ปุ่นตีเดินทางมาขึ้นมาภาคเหนือดังกันครับ
0: แหมระเบิดจริง
2: ๆระเบิดจริง
0: พี่เต๋าครับ
2: ครับผม
0: ผมอยากจะถามที่เที่ยวหน่อยฮะว่าแบบมีที่ไหนน่าไปไหมครับ
2: มีแห่งตีนึงตีใกล้ๆ
0: ใกล้ๆที่นี่ใช่ไหม
2: ประมาณ200เมตรเป็นพิพิธภัณฑ์ล่าถ่ายรูปน้าเต๋าชอบถ่ายรูป
0: นี่ชอบครับผม
2: ล่าถ่ายรูปแห่งแรกของอำเภอร้องนะครับของอาจารย์โกมล
0: ได้ครับผม
2: พี่เต๋าสามารถไปหอได้เลย
0: ได้ครับผมขอบคุณพี่เต๋ามากนะครับ
2: ขอบคุณครับ
0: เจอกันนะครับ
2: ครับไป
0: เจ
2: อกัน
0: ผมว่านะครับผมยังไม่ค่อยกลมกลืนกับชาวแพร่เท่าไหร่ผมว่าไปซื้อเสื้อมาใส่ดีกว่านะเพื่อจะกลมกลืนขึ้นครับผมตามมาเลยครับสวัสดีครับครับนี่เราก็มาหาเสื้อนะฮะที่ตลาดสด100ปีวัดศรีดอนคำนะครับนี่มาดูร้านนี้ดีกว่าปีใหม่เมืองชุดนี้เปลี่ยนชุดก่อนนะฮะเดี๋ยวมา
1: ตลาดโบราณแบบบ้านบ้านลองกินอาหารแซ่บถึงใจอุดหนุนสินค้า
0: เดินมาไม่ไกลนะครับจากวัดศรีดอนคำเราก็จะมาถึงนี่เลยครับ พิพิธภัณฑ์ร้านถ่ายรูปฉลองศิลป์ครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันครับ
3: บ้านไม้2ชั้นแห่งนี้นะครับเคยเป็นสตูดิโอถ่ายภาพแห่งเดียวของชุมชนโดยเจ้าของร้าน
4: นายฉลองพาณิชพันธ์
3: อดีตครูสอนภาษาจีนที่พลิกผันตัวเองนะครับผมมาเปิดกิจการร้านถ่ายรูปชื่อร้านฉลองศิลป์ตั้งแต่ปีพุทธศักราช2499ครับปัจจุบันนะครับผมจะหาร้านถ่ายรูปที่ใช้กล้องฟิล์มเนี่ยถือว่ายากมากแล้วนะครับที่ยากกว่าคือร้านถ่ายรูปที่เลิกกิจการแล้วแต่ยังเก็บรักษากล้องโบราณไว้ในสภาพที่สมบูรณ์ต้องนับเป็นเรื่องที่น่ายินดีที่ทายาทของคุณฉลองเนี่ยเห็นคุณค่าของร้านถ่ายรูปแห่งนี้ครับโอ้โหเหมือนได้ย้อนเวลาไปสัมผัสกลิ่นอายของอดีตจากบรรดาภาพถ่ายเหล่านี้นะครับด้วยเหตุนี้นะครับที่นี่จึงเป็นอีกหนึ่งจุดเช็คอินที่ควรมาให้ได้ครับสถานที่ต่อไปผมได้นัดกับท่านปลัดกระทรวงวัฒนธรรมเอาไว้ที่ฮงซึงหลวงเราไปกันเลยครับฮงซึงหลวงเป็นสถานที่ที่รวบรวมข้อมูลและแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาดนตรีพื้นบ้านล้านนาและเป็นแหล่งผลิตเครื่องดนตรีล้านนาโดยเฉพาะซึ่งเป็นเครื่องดนตรีที่นิยมเล่นกันในภาคเหนือครับที่นี่ก่อตั้งด้วยความรักในเครื่องดนตรีพื้นเมืองของนายจิรศักดิ์ธนูมาศตั้งแต่ปีพุทธศักราช2546เพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้ดนตรีล้านนาสู่เยาวชนครับนับเป็นจุดสำคัญที่ควรค่าแก่การสืบสานอนุรักษ์ของชุมชนพื้นที่ของฮงซึงหลวงประกอบไปด้วยอาคารไม้3หลังหลังแรกใช้เป็นโรงเรียนเล่นดนตรีหลังที่2จัดแสดงเครื่องดนตรีพื้นเมืองต้นแบบและเครื่องดนตรีที่ผลิตขึ้นใหม่รวมถึงใช้บรรเลงดนตรีส่วนอาคารหลังสุดท้ายเป็นโรงผลิตเครื่องดนตรีพื้นเมืองครับตอนนี้นะครับเราก็อยู่ที่ร้านขนมเส้นน้ำย้อยบ้านครูอินสมนะครับแต่ไม่ได้ฝากท้องอย่างเดียวนะครับเต๋าจะมาเรียนรู้วิธีการทำขนมเส้นด้วยครับ
5: วันนี้จะสอนทำขนมเส้นครับขนมเส้นน้ำย้อย
0: อันนี้คือพี่อะไรครับพี่
6: พี่สงครามครับ
0: พี่สงคราม
6: ครับผม
0: พี่สงครามจะสาธิตให้ดูใช่ไหมครับ
5: ครับผมวิธีขั้นแรกก็คืออันนี้เขาร้อยด้วยใจเครื่องนะครับนะ
0: ครับ
5: ก็เครื่องก็คือร้อยในน้ำ
0: เปิดเครื่องนะฮะ
5: ครับเปิดเครื่อง
0: อุ้ย
5: อันนี้เป็นการร้อยเครื่องนะครับเดี๋ยวเขาจะมีสาธิตร้อยมือคือน้องเต๋าเป็นคนร้อยนะครับน้อง
0: พร้อมนะครับโอเคนะครับ
5: ครับ
0: กดขนมเส้นครั้งแรกในชีวิตของผมนะครับ
5: กดแรงเต๋า

0: คครับเดี๋ยวเราจะมารีวิวนะครับผมขนมเส้นน้ำย้อยบ้านครูอินสมกันนะครับมีเมนูแรกนะครับน้ำเงี้ยวนะครับผมแล้วนี่น่าจะเป็นน้ำเงี้ยวใสนะครับผมแคบหมูแคบไก่เส้นหมี่นะครับผมแล้วก็นี่ครับที่ผมชอบมากนะครับผมข้าวกันจิ้นอันนี้ผมเพิ่งเคยเห็นนะอันนี้เขาเรียกว่าข้าวส้มก็คือข้าวกับมะเขือเทศมาผัดแล้วสีก็จะเป็นแบบนี้นะครับและนี่ครับฝีมือของผมนะครับนี่นมเส้นนะครับมีน้ำพริกน้ำย้อยอันนี้แบบเผ็ดอันนี้แบบปรุงรสใหม่นะครับแบบไม่เผ็ดมากอ่ะชิมน้ำพริกก่อนเลยบอกเลยว่าเต็ม10ให้ร้อยเลยนะครับผมอร่อยทุกอย่างเลยนะครับผมเดี๋ยววันนี้ผมขออนุญาตทานก่อนนะฮะแล้วเดี๋ยวผมจะไปบ้านศิลปินคุณแม่สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับคุณแม่ครับโอ้โหยังสาวยังสวยอยู่เลยนั่นเนี่ยคุณแม่ปรนอมใช่ไหมครับ
1: ใช่ค่ะ
0: ดีใจมากๆเลยนะครับที่ได้มาเจอนะครับผมคุณแม่ศิลปะของที่นี่มีอะไรบ้างครับ
1: ที่นี่ก็จะเป็นศูนย์ของการเรียนรู้ผ้าจกของอำเภอรองจังหวัดแพร่นะคะ
0: ครับ
1: แล้วก็จะมีขั้นตอนตั้งแต่ดอกฝ้ายจนถึงการทอเป็นผืนผ้าค่ะ
0: อันนี้คือการทอผ้า
1: ใช่ค่ะ
0: ของที่นี่ใช่ไหมครับ
1: ค่ะ
0: ที่นี่นะครับผมเป็นบ้านของคุณแม่ประนอมนะครับศิลปินแห่งชาติประจำปี2553นะครับในสาขาทัศนศิลป์ประณีตศิลป์ศิลปะผ้าทอครับการทอผ้าจกผ้าจกคือยังไงครับคุณแม่
1: จกก็คือพวกล้วงให้มันเป็นลวดลายค่ะตรงนี้นะคะเป็นกระบวนการทำเส้นฝ้ายของเราค่ะเราจะทำตั้งแต่ดอกฝ้ายนะคะแยกเอาเมล็ดออกจากดอกฝ้ายค
0: ่
1: ะ
0: อ๋อพอออกมาเสร็จปุ๊บ
1: ก็ไม่มีเมล็ดละค่ะ
0: เมล็ดไม่มีพอได้อย่างงี้ปุ๊บแล้วไปไหนต่อครับคุณแม่
1: ไปตีค่ะตีให้ฟูก่อน
0: คุณแม่นี่แข็งแรงมากเลยนะครับ ฟิตจังเลยเนี่ยโอ้โห ยอดเลยอันนี้ใครครับแม
1: ่แม่เองค่ะ
0: คุณแม่เหรอฮะ
1: 20กว่าปีแล้วค่ะ
0: ตอนนั้นเนี่ยความยาวอยู่ที่เท่าไหร่
1: ตอนนั้นมันยังไม่ถึง100กว่าเมตรค่ะ
0: ตอนนี้เท่าไหร่แล้วครับ
1: 130เมตร
0: แสดงว่าผ้าผืนนี้ก็มีอายุประมาณเท่าไหร่ฮะ
1: เก็บ40ปีแล้วค่ะ
0: 40ปีเหรอครับผืนนี้
1: 30กว่าปีค่ะ
0: แล้วก็ตอนนี้ก็ยังทออยู่ไม่เสร็จ
1: ยังทออยู่ค่ะยังไม่เสร็จ
0: ยังไม่เสร็จใช่มั้ยฮะ
1: ค่ะ
0: คุณแม่ครับผมได้ข่าวมาจากทีมงานว่าคุณแม่มีผืนที่จะโชว์ด้วยผืนละแสนกว่าบาทครับแม่ห่วงหรือเปล่าเนี่ยพาไปดูหน่อยได้ไหมฮะ
1: ค่ะ
0: นี่เผื่อคนดูเขาจะซื้อไ
1: หมอันนี้เป็นจกใหม่ค่ะแล้วเป็นดิ้นจากทองเคนะคะราคาอยู่แสนห้าค่ะ
0: ก็เลยมีมูลค่าแพงนะครับแต่มันสวยงามมากๆนะฮะอันนี้คือลายอะไรครับคุณแม
1: ่ตัวนี้เขาเรียกดอกแก้วค่ะดอกแก้วหรือดอกพิกุล
0: โอ้โหวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณแม่ประนอมมากๆนะครับผมที่เสียสละเวลามาให้เต๋าได้สัมภาษณ์นะครับผมแล้วก็ทำให้เต๋าเนี่ยได้เห็นถึงความอดทนการออกแบบความคิดสร้างสรรค์นะครับที่คุณแม่ตั้งใจทำให้กับชุมชนเมืองรองแห่งนี้นะครับผมขอบคุณมากนะครับถึงแล้วครับผมตอนนี้เราอยู่ที่เกสต์โฮมบ้านริมรองนะครับก่อนที่เราจะไปวัดสแลนนะครับผมขอเอากระเป๋ามาเก็บก่อนนะครับคุณแม่สวัสดีครับ
2: สวัสดีเจ้าลูกวันนี้ดีใจจัดหน้าคนรอแม่แอลหานี่นะห้องนั่งตรงนี้ลูกพอ
0: นี่เขียนไม่เลย
2: ใจก็
0: เนี่ยห้องลูกชาย
2: ห้องลูกชาย
0: โอ้โห
2: ล
0: ู
2: กชายคนใหม่มาละ
0: โอเคครับเก็บของเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็เดินทางต่อครับต่อไปเราจะไปวัดสแลงกันครับตามมาเลยตอนนี้นะครับเราก็อยู่ที่วัดสะแล้งแล้วนะครับบรรยากาศร่มรื่นมากเลยนะครับแล้วก็วิวทิวทัศน์ด้านหน้านี่สวยงามเห็นภูเขาแบบสดชื่นแล้วก็ธรรมชาติมากๆเลยนะครับความสำคัญของวัดสะแล้งแห่งนี้ที่นี่ถือว่าเป็นวัดที่มีพิพิธภัณฑ์ในวัดแห่งแรกข้าวของที่จัดแสดงภายในศาลาการประเรียนมีหลากหลายตามแบบพิพิธภัณฑ์วัดโดยของส่วนใหญ่เป็นของเนื่องในพระพุทธศาสนาอาทิพระพุทธรูปโบราณปั๊บสารอยพระพุทธบาทสำริดวิหารจำลองบาทหินผ้าพระบทสัตตพันธ์เครื่องรางของขังผ้ายันชิ้นส่วนพระพุทธรูปแล้วก็เทวรูปครับนอกจากนี้ยังมีของใช้อาทิเช่นเครื่องเขินมีดดาบ ถ้วยชามสังฆโลกของที่อยู่ในอาคารหลังนี้ส่วนใหญ่เป็นของเก่าแก่ทางวัดจึงขอความร่วมมือไม่ให้ถ่ายภาพนะครับวันนี้นะครับเราจะมาฝากท้องกันที่ร้านลำเดลองครับผมไปลุยหิวแล้ว

อิ่มมากเลยกลับไปนอนพักกันดีกว่าครับผมไปบ๊ายบายอรุณสวัสดิ์ครับวันนี้โอ้โหเช้านี้อากาศดีมากนะครับผมราคาที่พักหลักร้อยนะฮะแต่วิวนะครับผมว่าหลักร้อยล้านน่ะจริงๆสวยมากอ่ะเดี๋ยวมาดูเมนูดีกว่าวันนี้แม่บอกว่าที่เด็ดเลยต้องชิมอร่อยบรรยากาศแบบนี้กินอะไรก็อร่อยตอนนี้นะครับเราอยู่ที่ขนมเปี๊ยะบ้านปิ่นนะครับผมที่นี่นะครับเขาบอกว่าขนมอร่อยมากที่นี่นะครับผมจะมีขนมเปี๊ยะนะครับแล้วก็มีพิซซ่าแล้วก็มีขนมเค้กไต้หวันนะครับผมที่ร้านเขาบอกว่านะครับขนมเปี๊ยะนะครับสามารถสั่งได้วันจันทร์ถึงวันพฤหัสนะครับผมถ้าจะมาเอาวันศุกร์สามารถโทรมาสั่งวันพฤหัสได้นะครับแต่ว่าวันศุกร์เสาร์เนี่ยจะทำพิซซ่านะครับผมปิดร้านนะครับผมแล้วก็ที่นี่นะครับไม่สามารถนั่งทานได้เพราะว่าเป็นโฮมเมดนะครับสามารถมาซื้อกลับได้อย่างเดียวเท่านั้น

0: ครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราซื้อของกันเลยดีกว่าป่ะสวัสดีครับสวัสดีครับผมมีพิซซ่าอะไรบ้างครับ
1: เค้กไข่ไต้หวัน
0: มีพิซซ่ากับเค้กไข่ไต้หวันใช่ไหมฮะ
1: คร
0: ับ
1: ผมอ
0: ันนี้ราคาเท่าไหร่ครับ
1: 60 บาทอ๋อ
0: 60ทุกอย่างเลย
1: คร
0: ับ
1: ผม
0: โอ้ที่นี่นะครับผมเขาไม่ใส่สารกันบูดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยกินแบบว่าซื้อปุ๊บกินปั๊บเลยจะดีกว่านะครับหรือว่าถ้าใครจะซื้อกลับบ้านก็ต้องกะเวลาให้ดีนะครับผมทีมงานครับจ่ายเงินด้วยครับและตอนนี้นะครับเราก็อยู่ที่สุดท้ายแล้วนะครับผมของจังหวัดแพร่นะครับเราอยู่ที่โกมลผ้าโบราณหรือว่าพิพิธภัณฑ์ผ้าโบราณนั่นเองครับผมต้องบอกเลยว่าอาจารย์โกมลเนี่ยเป็นบุคคลสำคัญของจังหวัดแพร่เลยนะครับเพราะว่าท่านเนี่ยมีความสามารถมากมายแล้วครับแล้วก็นี่ครับดูจากป้ายนี่เลยฮะโกมลผ้าโบราณนะครับผมคว้ารางวัลชนะเลิศนะครับผมประกวดผ้า5รางวัลอาเซียนเลยนะครับผมนี่แล้วก็ได้รับรางวัล60รางวัลระดับประเทศด้วยนะฮะนอกจากผ้าโบราณแล้วนะครับผมที่นี่ยังมีพิพิธภัณฑ์ตุ๊กตาเสมือนจริงแล้วก็ตุ๊กตาแต่งผ้าไทยด้วยครับผมตามมาเลยครับ
2: ตัวสถาปัตยกรรมของตึกอาคารนี้นะครับพิพิธภัณฑ์มีสีเหลืองสดใสโดดเด่นและเป็นที่จดจำของคนที่มาเยือนโดยมีลักษณะคล้ายๆกับสถานีรถไฟบ้านกึ่งที่เรามาเลยครับ
0: สวัสดีครับ
3: ขอครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับผมต่าวนะครับ
3: ครับยินดีครับ
0: พิพิธภัณฑ์นี้มีมานานหรือยังครับ
3: เปิดมาตั้งแต่ปี2535ครับ
0: 35โอ้ผม2ขวบตอนนั้นนี่ก็ยาวนานมาถึง33ปีแล้ว
3: 33ปีใช่ครับ
0: 33ปีแล้วนะครับผมแล้วก็โอ้ของเต็มไปหมดเลยตอนนี้มีกี่โซนครับที่นี่
3: ก็ทั้งหมดมีประมาณ6โซนฮะ
0: 6โซน
3: โซนแรกที่เราก็จะนำเสนอเรื่องภาพกิจกรรมวัดต้ามอนนะครับความสำคัญภาพกิจกรรมชุดนี้คือว่าตัวละครทั้งหมดเนี่ยนะฮะจะแต่งกายด้วยผ้าพื้นเมืองที่ลวดลายเหมือนผ้าโบราณที่เมืองรองตัวนี้จะเป็นตัวบ่งบอกเรื่องผ้าเมืองรองว่ามีอายุประมาณเท่าไหร่ครับ
0: โอ้นี่อาจารย์เป็นคนวาดเอง
3: เป็นภาพกิจกรรมโบราณอายุกว่า200ปี
0: โอ้อาจารย์ยังไม่เคยเกิดขอโทษครับก็คืออาจารย์เก็บสะสมให
3: ้ใช่ครับบังเอิญว่าศิลปินที่วาดคนนี้เป็นศิลปินล้านนาเพราะฉะนั้นภาพกิจกรรมชุดนี้ก็จะบอกว่าผ้าเมืองรองมีอายุประมาณเท่าไหร
0: ่ครับ
3: ครับ
0: เรียกว่าผ้าโบราณและของสะสมที่จัดแสดงไว้ที่นี่ประเมินมูลค่าไม่ได้เลยนะครับเยอะมากๆจริงๆอาจารย์โกมลก็เลยจัดแสดงไว้ถึง6ส่วนด้วยกันนะครับส่วนที่1ว่าด้วยเรื่องจิตรกรรมเวียงต้าเป็นงานจิตรกรรมสีฝุ่นบนแผ่นไม้ส่วนที่2ผ้าโบราณเมืองรองจัดแสดงผ้าสิ้นตีนจกของกลุ่มไทยโยนกของเมืองรองครับส่วนที่3จัดแสดงผ้าสิ้นตีนจกจากแหล่งต่างๆทั่วประเทศไทยส่วนที่4แสดงวิธีการเก็บผ้าโบราณครับส่วนที่5สื่อการเรียนรู้เยาวชนครับและส่วนสุดท้ายนะครับส่วนที่6เป็นร้านค้าซึ่งจัดจำหน่ายผ้าตีนจกลายโบราณผ้าโบราณทำใหม่พร้อมทั้งเสื้อผ้าสำเร็จรูปและผลิตภัณฑ์จากผ้าครับโอ้วันนี้ก็ขอบคุณอาจารย์มากๆนะครับ
3: ครับขอบคุณมากเลยครับ
0: ทำให้ผมได้เห็นอะไรที่แบบว่าไม่เคยเห็นมาก่อนในชีวิตแล้วก็ได้รู้วิธีการทำผ้าสิ้นตีนจกของที่นี่นะครับแล้วก็ได้เห็นประวัติศาสตร์มาเห็นถึงความสามารถของอาจารย์ด้วยนะครับของคนเมืองแพร่ด้วยขอบคุณมากที่ให้เกียรตินะครับผมต้อนรับรายการครับผมขอบค
3: ุ
0: ณมาก
3: ยินดีครับขอบคุณครับ
0: สำหรับวันนี้นะครับเวลาของการเที่ยวชุมชนยมวิถีณชุมชนวัดศรีดอนคำก็มาถึงช่วงเวลาสุดท้ายแล้วครับครบจบฟินขนาดนี้ไม่มาไม่ได้แล้วนะครับอย่าลืมนะครับผมดาวน์โหลดแอปพลิเคชันเที่ยวเท่ๆเสน่ห์เมืองไทยแล้วไปเที่ยวด้วยกันนะครับสำหรับวันนี้หมดเวลาลงแล้วนะครับผมเดี๋ยวเราจะไปรีวิวจังหวัดไหนติดตามกันให้ผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

4แยกติดกับวงแหวนรอบนอกบางปะอินบางนาค่อนข้างชะลอตัวสาเหตุสำคัญที่ทำให้การจราจรเริ่มติดขัดนะคะเพราะว่าถนนเป็นพอควรรถจาก4เลนเหลือ2เลนซึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจแจ้งเข้ามาว่าตรงจุดนี้มีปริมาณรถสะสมตั้งแต่เช้ามืดเป็นจำนวนมาก

0: สิหาไม่เจอละสิปู่อยู่นี่
1: พ่อปีขึ้นไปเก็บมะม่วงอีกแล้วเหรอผมบอกแล้วไงใช้ตะกร้อสอย
0: เอ็งอย่ามาดูถูกฝีมือการปีนต้นไม้ของพ่อนะ
2: สวัสดีครับพ่อ
3: สวัสดีค่ะคุณปู
0: ่สวัสดีจ้ะขวัญข้าวไม่เจอตั้งนานนี่จะสูงเท่าพี่เผือกแล้วนะเนี่ย
3: ใครว่าล่ะคะหนูสูงกว่าค่ะ
2: ผมขอโทษด้วยนะพ่อที่พาลูกมาฝากไว
0: ้เอ็งอย่าคิดมากนะหลานคนเดียวพ่อเลี้ยงได้อยู่แล้วแถมให้เลี้ยงเอ็งด้วยอีกคนยังสบายเลย
2: ยังไงถ้าความเป็นอยู่ผมที่กรุงเทพดีขึ้นผมจะมารับลูกกลับไปนะครับพ
0: ่อไม่ต้องเป็นห่วงหรอกเด็กเมืองกรุงอย่างขวัญข้าได้มาอยู่ต่างจังหวัดแบบนี้น่าจะชอบนะ
2: นอนไม่หลับเหรอลูกปู่กรนเสียงดังใช่ไหมล่ะ
3: พ่อกรนดังกว่าคุณปู่อีกค่ะ
2: อดทนหน่อยนะลูก

0: โหพ่อเยอะขนาดนี้ผมกินไม่หมดหรอก
1: ก็ไม่ได้ให้กินพร้อมกันนี่บางอย่างยังเก็บไว้ได้ของในชะลอมนี่อีกอาทิตย์นึงถึงจะกินได้มะนาวพวกนี้ถึงห้องแล้วเองต้องเก็บใส่ตู้เย็นนะไม่ต้องเอาหนังสือพิมพ์ออกห่อมันไว้แบบนี้แหละไข่ไก่ก็ด้วยแช่ตู้เย็นเหมือนกันแล้วอย่าลืมวางทางป้านขึ้นด้วยล่ะจะได้เก็บได้นานขึ้นอีก
2: โหคะพ่อห้ามเดินสะดุดเด็ดขาดเลยนะคะไม่งั้นเนี่ยลืมที่ปู่บอกหมดแน่ๆเลยค่ะ
1: อ้าวข้าจดมาให้แล้วอย่าลืมนี่มะพร้าวน้ำหอมของโปรดเองไงพวกนี้เก็บได้นานทั้งอร่อยทั้งประหยัดเงินคุ้ม
0: พ่อไปก่อนนะลูกแล้วพ่อจะโทรหา
2: ค่ะพ่อขับรถดีๆนะคะ
0: ดูแลตัวเองนะลูกเป็นเด็กดีนะ

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา8:30 น.ถึงเวลา

0: า 14:30 น.ช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 น.ถึง 10:40 น.
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: ขอบใจนะขวัญข้าวถ้าไม่ได้เธอเราคงไม่รู้จะเอาอะไรมาขายแน่เลย
1: ไม่เป็นไรสบายมากแล้วกล่องเงินกับสมุดบัญชีพร้อมหรือยังล่ะ
0: นี่ไง
1: ดีมากวุ้นมะพร้าวน้ำหอมค่ะมีหลายสีให้เลือกด้วยนะคะ
0: นี่ครับมะม่วงจอมกวนครับจอมกวนเองเลยนะครับ

0: ดเลยรีบกลับไปอวดพ่อดีกว่า
1: เดี๋ยวก่อนจอมต้องสรุปบัญชีก่อนจะได้รู้ไงว่าขายได้เท่าไหร่กำไรเท่าไหร
0: ่เอาไว้ก่อนได้ป่ะ
1: ไม่ได้ต้องทำเลยไม่งั้นเดี๋ยวก็ลืมกันพอดีหรอก
0: ก็แหละ

กล้วยไม้ไทยขึ้นชื่อเรื่องความสวยงามครับในประเทศไทยของเรามีพื้นที่ปลูกกล้วยไม้กว่า 20,000 ไร่และในแต่ละปีก็มีผลผลิตเกือบ 50,000 ตันครับขายทั้งในประเทศแล้วก็ส่งออกขายทั้งแบบตัดดอกขายแล้วก็ยกทั้งต้นกันไปเลย

0: ปีที่แล้วหรือปี2557ครับเกษตรกรและผู้ประกอบการประสบปัญหากล้วยไม้ล้นตลาดยอดขายนี้ลดลงหวบหวบหวบเลยทีเดียวผู้มีส่วนเกี่ยวข้องหลายฝ่ายครับจึงระดมความคิดเพื่อช่วยกันกระตุ้นตลาดกล้วยไม้ไทยให้กลับมาคึกคักกันอีกครั้งหนึ่งครับงานตลาดนัดกล้วยไม้คุณภาพจึงเกิดขึ้นโดยใช้พื้นที่บริเวณถนนเลียบคลองพดุงกรุงเกษมข้างทำเนียบรัฐบาลโดยมีนายปิติพงษ์พึ่งบุญณอยุธยารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงาน
1: เพื่อพัฒนาช่องทางการตลาดกล้วยไม้คุณภาพให้กว้างขวางมากขึ้น
0: โดยมีพนักท่านนายกรัฐมนตรีเอกประยุทธ์จันทร์โอชากล่าวเปิดงานตลาดนัดกล้วยไม้คุณภาพในครั้งนี้ด้วยล่ะครับ
2: ในแต่ละปีถ้าเราสามารถที่จะผลิตกล้วยไม้ดอกนะครับส่งออกได้เป็นจำนวนมากรายได้มากกว่าปีละ 3,000 ล้านบาทวันนี้ก็เราเป็นอันดับ2นะเรื่องกล้วยไม้ในโลกนี้แต่เป็นกล้วยไม้ในเขตร้อนนะครับขอขอบคุณเกษตรกรทุกท่านที่มีส่วนร่วมในวันนี้นะครับขอบคุณภาคเอกชนวันนี้ก็ขอเปิดงานตลาดด้านกล้วยไม้คุณภาพนะครับเพื่อเป็นการเปิดช่องทางตลาดให้กว้างขวางมากขึ้นแล้วก็ผลักดันให้วงการกล้วยไม้ของไทยเติบโตอย่างนี้ขอขอบคุณทุกคนเป็นอย่างยิ่งนะครับสวัสดีครับ
3: ขอบคุณท่านนายก
0: แล้วกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกและเลี้ยงกล้วยไม้เขาได้สร้างสรรค์สร้างจุดขายสร้างนวัตกรรมอะไรใหม่ๆให้กับวงการกล้วยไม้ไทยกันบ้างวันนี้มาตามดูเกษตรไทยไอดอลของเรากันเลยครับอย่างที่ท่านนายกบอกนะครับว่ามูลค่าการส่งออกกล้วยไม้ของไทยนั้นสร้างรายได้มากกว่า 3,000 ล้านบาทต่อปีแต่สำหรับตลาดในประเทศก็สำคัญนะครับเพราะฉะนั้นงานตลาดนัดกล้วยไม้คุณภาพจึงเป็นเสมือนจุดนัดพบของคนรักกล้วยไม้ที่ผู้ปลูกและผู้ซื้อได้มาเจอกันกล้วยไม้หลากหลายสายพันธุ์ก็มีให้เห็นกันอย่างจุใจครับไม่ว่าจะเป็นกล้วยไม้สกุลแคทริยาซึ่งถือว่าเป็นราชินีแห่งกล้วยไม้เพราะว่ามีดอกใหญ่สีสันสวยงามแล้วก็มีกลิ่นหอมครับกล้วยไม้สกุลหวายถือว่าเป็นกล้วยไม้ที่เหมาะกับสภาพอากาศของเมืองไทยอีกทั้งยังออกดอกตลอดปีสกุลรองเท้านารีชื่อนี้มีที่มาจากกลีบดอกหรือกระเป๋าที่มีลักษณะคล้ายกับรองเท้าของคุณสุภาพสตรีนั่นเองครับสกุลแวนด้าเป็นกล้วยไม้ที่มีรากอากาศจึงต้องการการรดน้ำบ่อยๆครับสกุลฟาแลนนอปซิสมีรูปทรงสีสันสวยงามกลีบดอกหนาใหญ่ก้านช่อยาวซึ่งเหมาะแก่การปักแจกันมากๆครับสกุลออนซิเดียมมีลำต้นเล็กสั้นเกสรมีปีกออกมาสองข้างจุดเด่นอยู่ที่ปลายปากขนาดใหญ่ครับสกุลม็อกคารามีสีสันที่โดดเด่นชื่นชอบแดดจัดออกดอกมากในฤดูแล้งครับกล้วยไม้สกุลช้างชื่อนี้มีที่มาจากรูปทรงของต้นใบรากและช่อดอกที่มีขนาดใหญ่โตครับจุดเด่นที่สำคัญที่สุดอยู่ที่มีกลิ่นที่หอมมากและออกดอกในช่วงฤดูหนาว

0: แต่เมื่อกล้วยไม้เกิดภาวะล้นตลาดราคาตกทางด้านเกษตรกรและผู้ประกอบการกล้วยไม้เขามองถึงปัญหาและแนวทางแก้ไขของเรื่องนี้ยังไงกันบ้างล่ะครับ
1: ที่ราคามันตกนี่นะฮะเพราะว่า1คนปลูกกันมากนะฮะเพราะว่ารายใหญ่ๆคนละ100 200ไร่เนี่ยนะฮะแต่นี่รายเล็กก็เกิดยากเหมือนกัน
2: ถ้าจะโฟกัสให้ตรงประเด็นนะครับมันขึ้นอยู่กับเกษตรกรส่วนใหญ่เนี่ยปลูกอะไรในเมื่อปลูกตรงนั้นเนี่ยปัจจุบันมีราคาที่ตกต่ำเพราะฉะนั้นเราจะต้องมุ่งเน้นไปทางด้านกล้วยไม้ตัดดอกโดยเฉพาะสีการบินไทยว่าเราจะขยายฐานการตลาดอย่างไรนะครับ

0: แล้วก็จะมีการคุยกันทำอย่างไรไม่ให้เกิดราคาตกต่ำนะครับแล้วก็ตัวอื่นๆเนี่ยก็จะดีขึ้นมาทั้งระบบนะครับ
1: ผลผลิตกล้วยไม้ตัดดอกขายนั้นมียอดส่งออกกว่า 46% ซึ่งกล้วยไม้ตัดดอกสีการบินไทยที่ว่ามานั้นก็คือกล้วยไม้สกุลหวายที่มีดอกสีม่วงแดงเป็นสีที่ได้รับความนิยมอย่างมากเลยล่ะครับและในงานนี้ก็มีกล้วยไม้ตัดดอกสียอดนิยมและกล้วยไม้สายพันธุ์ต่างๆสีสันสวยงามจัดแสดงและจำหน่ายในราคาย่อมเยาด้วยล่ะครับโอ้โหสวยๆทั้งนั้นเลยสำหรับผู้ประกอบการบางรายก็มองว่างานตลาดนัดกล้วยไม้ครั้งนี้เป็นโอกาสที่ดีที่ผู้บริโภคจะได้เห็นความหลากหลายและการพัฒนาของสายพันธุ์กล้วยไม้ชนิดต่างๆด้วยนะครับ
2: มันน่าจะนำเสนอหรือประชาสัมพันธ์หรือการออกรถโชว์กระตุ้นให้มันเกิดแรงที่ว่าคนมาเห็นกล้วยไม้ซึ่งมีความหลากหลายมีการพัฒนาไปค่อนข้างไกลและเกิดความหลงไหลกับมันจะทำให้ตลาดทั้งต้นทั้งดอกเนี่ยจะมีคนสนใจมีลูกค้าที่มาบริโภคไอ้สินค้าพวกนี้ค่อนข้างเพิ่มมากขึ้น
1: ปัจจุบันกล้วยไม้ได้ถูกพัฒนาสายพันธุ์ให้มีความสวยงามเพิ่มมากขึ้นมองดูสวยสะดุดตาทั้งนี้ก็เพื่อให้ผู้บริโภคได้มีตัวเลือกที่หลากหลายใครรักใครชอบพอสายพันธุ์ไหนก็เลือกซื้อตามใจชอบกันได้เลยนะครับ

0: งานตลาดนั้นกล้วยไม้ครับรวบรวมกล้วยไม้สารพัดชนิดที่คนปลูกคนเลี้ยงเต็มใจนำมาเสนอมองไปทางไหนก็มีแต่กล้วยไม้กล้วยไม้กล้วยไม้สวยๆทั้งนั้นเลยครับผมแหมฝีมือคนไทยเนี่ยสุดยอดจริง
1: เด่นบูธเราที่เอามาจัดวันนี้มีอะไรบ้าง
2: แน่นอนครับความภาคภูมิใจสูงสุดพันพระราชทานนาม4พระนามนะครับจากสมเด็จพระเทพพระราชทานชื่อมาว่ารักตศิรินทร์และก็ม่วงราชกุมารีนะครับกล้วยไม้แล้วก็จากพระองค์โสมนะครับชื่อว่าโสมสวรีนะครับแล้วก็ชมพูนครินทร์จากสมเด็จพระพี่นางครับผม
1: มาที่บูธแอลออคิดได้เห็นครบเลย
2: แน่นอนครับ 4,000 พระนามครับที่บูธแอลออคิดครับที่ข้างทำเนียบรัฐบาลครับ
1: ครับผม
3: ถ้าเป็นพันเด่นที่ล่าสุดจริงๆมันเป็นไม้ตัดดอกที่ตอนนี้กำลังได้รับความนิยมในทั่วโลกหลายๆประเทศเนี่ยก็จะมีช้างแดงนิวอาชิมาสีแดงเนี่ยฮะก็จะเป็นไม้ที่สวยงามมากค่อนข้างที่จะเป็นที่นิยม
1: ลุงมานี่ครับการ์ดของมานี่การ์เด้นฮะมีพันกล้วยไม้พันอะไรมาโชว์มั้ยคร
4: ับ ก็ผมจะหนัดม็อกกับแคทยา
1: ม็อกคือมอคคาร่าม
4: อคคาร่า
1: แล้วก็แคทยา
4: แคทยา
1: ครับทำไมฮะ
4: ฮะเพราะว่ามอคคาร่านี่คนปลูกน้อยนะตลาดยังต่างประเทศต้องการเยอะอายุยืนปลูกทีได้เป็น10ปี
1: ชิวชิว
0: ใครที่ได้มางานตลาดนัดกล้วยไม้คุณภาพในครั้งนี้รับรองได้เลยครับว่าวิญญาณช่างภาพต้องเข้าสิงแน่นอนเพราะทนความสวยงามของบรรดากล้วยไม้นานาพันธุ์ไม่ไหวครับที่สำคัญได้กล้วยไม้งามๆราคาถูกๆติดไม้ติดมือกลับบ้านไปกันทุกคนเลยล่ะครับ

0: อกไม้จะทำให้เราสดชื่นแล้วก็คิดอะไรเงี้ยโปร่งเวลาเครียดเวลาเนี้ยมองดอกไม้จะสวยมากแล้วก็จะมีไอเดียออกมาดีๆโล่งทุกอย่างที่แบกไว้อะเอาทิ้งหมดเลย
1: ปลูกเลี้ยงเพื่อความสุขความสุขของเราอะแบบกล้วยไม้มันแบบเหนื่อยก็เพลิดเพลินนะคะยิ่งเราเลี้ยงแล้วเขางามเนี่ยเราก็รู้มีความสุขยิ่งเมื่อไหร่ที่รู้ดูออกดอกช่วงเนี้ยสวยมากชอบช้างค่ะชอบประเภทช้างหอมด้วยแล้วก็สีสันเขาแบบน่ารักค่ะ
2: พาภรรยามาครับแล้วภรรยากับ

0: ลูกเขาชอบกล้วยไม้สวยๆครับ
1: เพราะว่าตัวเองก็มีอาชีพครูก็เลยรักกล้วยไม้ส่วนมากก็ชอบตระกูลช้างที่เป็นไม้ป่าจริงๆอะค่ะมันหอมมันสวยโดยธรรมชาติ

0: ท่านผู้ชมอย่าพลาดกันนะครับกล้วยไม้ของเรานะครับที่มาเนี่ยก็คงจะไม่มีที่ใดที่เอาไปจัดรวมแล้วครบกันอย่างนี้นะครับ
1: อลังการ
0: ก็อลังการกล้วยไม้อยู่ที่ข้างทำเนียบครับ
1: ครับผม
2: ก็เชิญชวนถ้าใครมีโอกาสนะครับฝากมาเที่ยวแล้วงานอย่างเงี้ยแล้วจะมีของดีๆออกมาสู่ตลาดสู่ผู้บริโภคกับประชาชนที่เห็นของดีๆเยอะ
3: มางานที่ทำเนียบนี่นะฮะอลังการ1บริษัทส่งออกนายกสมาคมกล้วยไม้แล้วสวนดังๆมาลงที่นี่กันหมดนะครับถ้าไม่มาจะเสียโอกาสมาดูนะครับ
1: ไม่มาเสียใจแน่นอน
3: เสียใจครับอลังการครับ

0: ำหรับงานตลาดนัดกล้วยไม้คุณภาพที่บริเวณถนนเลียบคลองพดุงกรุงเกษมนะครับข้างๆทำเนียบรัฐบาลเขาก็จัดทุกวันจนถึงสิ้นเดือนกุมภาพันธ์กันเลยทีเดียวครับ
1: ใครยังไม่มาก็รีบๆกันหน่อยนะครับผมบอกได้เลยว่าถ้าใครพลาดงานนี้บอกคำเดียวครับว่าเสียดาย

จากครอบครัวชาวสวนผู้ปลูกกล้วยไม้แบบตัดดอกขายครับเหมือนกับชาวสวนผู้ปลูกกล้วยไม้ทั่วๆไปในแถบอำเภอบางเลนจังหวัดนครปฐมครับกลายมาเป็นครอบครัวเกษตรไทยไอดอลที่ดำเนินธุรกิจปลูกกล้วยไม้แบบครบวงจรที่สำคัญครับเขามีหน้าร้านขายกล้วยไม้ที่ใหญ่มากเรียกว่าซุปเปอร์มาร์เก็ตกล้วยไม้

0: มีอะไรให้ช่วยไหมครับ
1: อ้าวพนักงานที่นี่แต่งตัวดีใช้ได
0: ้มีอะไรให้ช่วยไหมผมเจ้าของครับ
2: อ
0: ้าวบ๊อบครับ
2: อ้าวคุณบ๊อบเหรอครับ
0: ครับ
1: สวัสดีคร
0: ับ สวัสดีครับ
1: โอ้คุณป๊อบเพิ่งมาครั้งแรก
0: ครับ
1: โทษด้วยผมนึกว่าพนักงานไม่แต่งตัวซะดีเลยที่นี่นี่เขาเรียกว่าซูเปอร์มาร์เก็ตกล้วยไม
0: ้ถูกต้องครับอันนี้เขาเรียกศูนย์ดิสเพลย์เป็นซูเปอร์มาร์เก็ตนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เลยกลายเป็นแหล่งที่ว่าโชว์สินค้าให้เขารู้สึกว่าเดินเนี่ยแล้วเราปลูกเลี้ยงกล้วยไม้เนี่ยแสงแดดอย่างนี้วางบนโต๊ะอย่างนี้นะครับคุณรดน้ำอย่างนี้วันละครั้งนะอย่างมีปุ๋ยก็ฉีดให้เขาทานบ้างอาทิตย์ละครั้งเนี่ยกล้วยไม้ชอบอยู่อย่างเนี้ยคุณก็เดินดูว่าถ้าคุณเอากลับไปไว้ที่บ้านก็เอาไปไว้ในสภาพแวดล้อมประมาณอย่างเนี้ยแล้วก็คุณก็เลือกซื้อสั่งออเดอร์ได้นะครับคุณไม่เคยมาคุณก็มาสักครั้งนึงแล้วก็มาดูว่าอ๋อมันมีอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้อย่างน
2: ี้คือมีทั้งปลีกและส่ง
0: แน่นอนเราจัดเป็นส่งเนี่ยเป็นหลักนะครับแต่ลูกค้าปลีกเข้ามาซื้อได้ในราคาส่ง
3: ไม่ว่าจะซื้อต้น2ต้นหน้าร้านหรือซื้อเยอะๆเต็มรถขนาดนี้ก็ขายกันในราคาส่งครับ
1: มีกล้วยไม้ทั้งหมดเนี่ย
0: หลากหลายสายพันธุ์ครับสกุลที่ทำการตลาดได้หลักๆเนี่ยประมาณ 7-10 สายพันธุ
3: ์กล้วยไม้ที่ทางแอร์ออคิดขายอยู่ตอนนี้มากที่สุดเห็นจะเป็นกล้วยไม้สกุลไหวนี่แหละครับเพราะเป็นกล้วยไม้เมืองร้อนเหมาะอย่างยิ่งกับสภาพอากาศของบ้านเราและยังมีอีกหลายสกุลเช่นมอคคาร่าที่ชื่นชอบแดดจัดๆสกุลแคททาเลียที่มีดอกขนาดใหญ่สีสันสวยงามและมีกลิ่นหอมครับสกุลแวนด้ากล้วยไม้ที่ต้องใส่ใจเป็นพิเศษเพราะมีรากอากาศต้องคอยรดน้ำให้บ่อยๆด้วยนะครับนอกจากนี้ก็ยังมีกล้วยไม้เมืองหนาวที่พัฒนาจนสามารถเลี้ยงได้ในบ้านเรา

0: อย่างออนซิเดียมหรือจะเป็นกล้วยไม้สกุลช้างที่ออกดอกเฉพาะหน้าหนาวที่มีให้เลือกซื้อเลือกหากันด้วยนะครับ
1: มีข้อแนะนำสำหรับคนเพิ่งมาใหม่อย่างผมไหมครับว่าควรจะดูยังไงว่าเป็นต้นที่ดีดอกอย่างนี้อย่างงั้นนะอะไร
2: แน่นอนครับคนที่มาเลือกกล้วยไม้ให้ไปอยู่ได้นานเนี่ยเขาจะเลือกกล้วยไม้ที่กำลังเริ่มเพิ่งเริ่มบานต้นสวยช่อสวยไหลช่อ
1: เท่าที่ดูป้ายราคา
2: ครับ
1: ไม่แพงเลย
2: คือเราก็มีกระบวนการผลิตเนี่ยตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำเพราะฉะนั้นนะครับ
1: เดี๋ยวกำลังจะบอกว่ากล้วยไม้เนี่ยเราเพาะเองเลยเหรอ
2: คือนอกจากจะเพาะเนี่ยเรามีทั้งการพัฒนาสายพันธุ์ก่อนมีการเพาะในห้องแลบพอเลี้ยงเนื้อเยื
1: ่อ
2: นะครับแล้วก็ยังมีการทำต้นกล้าขึ้นมาก่อนที่จะมาออกดอกเนี่ยนะครับมีฟาร์มเก็บนะครับแล้วก็อันนี้คือต้นที่มีดอกแล้วแล้วก็มีฟาร์มตัดดอกที่ขายเฉพาะช่อดอกก็มีครับ
1: ขอดูได้ไหม
2: ดีไหม
1: ดีนะจะดี
2: หรือเปล่าเนี่ย
1: จะดีมากเลยครับ
2: โอเคอ่ะในเมื่อขอกันอย่างนี้ก็ต้องพาไปชมกัน
1: แต่ก่อนอื่นเดี๋ยวขอช้อปปิ้งก่อน
2: ได้ครับ

0: สวัสดีครับพ่อแอร์หรือเปล่าครับ
1: สวัสดีครับ
2: พ่อแอร์ผู้ให้กำเนิดแอร์ออร์คิดผู้ที่อยู่เบื้องหลังที่คอยทำให้แอร์ออร์คิดมีกล้วยไม้สีสันแปลกใหม่ซึ่งเป็นคุณพ่อของคุณป๊อปนั่นเองล่ะครับ
0: คุณพ่อครับ
3: ครับ
0: ถามหน่อยเคล็ดลับในการที่ว่าจะเอาดอกนี้มาผสมกันกลายเป็นดอกนี้เนี่ยเราน่าจะดูยังไงพ
1: ่อมีจินตนาการเลยว่าเราจะเอาสีนี้ผสมกับสีนี้หน้าตามันน่าจะไปทางไหน
2: อาศัยจินตนาการล้วนๆออกแนวศิลปินนะครับคุณพ่อ
1: ดูต้นดูดอกหรือดูช่อนะบานแล้วร่วงไหม
0: ดูดอกลายดอกหรือดอกเบี้ยพ
1: ่อดอกไม้ ดอกเบี้ยไม่ต้องดูมันมาเอง
2: ไม่ได้ดูแค่สีสันหรือว่าลวดลายของดอกเพียงอย่างเดียวนะครับลักษณะของต้นก็เป็นสิ่งสำคัญที่ไม่ควรมองข้าม
1: แล้วแต่เราจะดูว่าน่าจะเอาต้นไหนทำเป็นพ่อเอาต้นไหนทำเป็นแม่แล้วแต่นะเดี๋ยวผมจะเกี่ยเกตอนให้ดูว่าเท่าเกตอนนี่เราจะเรียกว่าตัวผู
0: ้ตัวผู
1: ้
0: เจ้าบ่าวพ่อ
1: เจ้าบ่าว
0: เจ้าบ่าว
1: แล้วเราก็จะเกี่ยเกสรเขา
2: ก่อนผสมพันธุ์กล้วยไม้ก็ต้องเกี่ยเกสรตัวผู้ออกจากดอกแม่พันธุ์จากนั้นก็นำเกสรตัวผู้ออกจากดอกพ่อพันธุ์ไปผสมกับเกสรตัวเมียเท่านี้ก็เป็นอันเสร็จพิธีครับ
0: คุณพ่อเหมือนคุณพ่อเป็นพ่อสื่อเนี่ย
1: ใช่เลยเพราะว่าเราเนี่ย
0: ทั้งหมดกี่ดอกละกี่คู่ละจัดแต่งงานไปกี่คู่ละประมาณ
1: ไม่ใช่เป็นร้อยละอาจจะถึงเป็นหมื่นก็ได้ต้องไปดู
0: คู่แล้วนะ
1: ใช่ใช่
0: ยอด
1: พอเราผสมเสร็จเนี่ยดอกมันก็จะผุ
0: ครับ
1: เนี่ย
2: หลังจากนี้ก็ต้องคอยดูแล้วครับว่าที่ผสมไปแล้วจะติดหรือไม่ซึ่งถ้าคอดอกยังเขียวและอวบขึ้นเป็นฝักอย่างนี้แสดงว่าผสมพันธุ์ติดไม่มีปัญหาครับ
0: ผมสังเกตว่าเนี่ยพอผสมแล้วตั้งท้องเนี่ยคุณพ่อก็จะมีเนี่ยด้วยเนาะเป็นเหมือน
1: มันต้องมีโค้ดพ่อชื่ออะไร
0: ครับ
1: แม่ชื่ออะไรลักษณะสีอะไร
0: ใน 100% เนี่ยสมหวังสักกี่เปอร์เซ็นต์พ่อ
1: จะบอกว่า50 50ก็คงไม่ถึงแต่เท่าเราเคยผสมข้อออกมาแล้วเนี่ยเท่ามีโค้ดมีประวัติของต้นนี้เนี่ยเวลาจะทำต่อไปเนี่ยมันเกิน50ละทีนี
2: ้พอฝักมีอายุได้3เดือนเมื่อผ่าออกจะเห็นว่าข้างในมีเมล็ดอยู่เต็มไปหมดเลยครับซึ่งเมล็ดจิ๋วพวกนี้จะนำไปเพาะเลี้ยงในห้องปลอดเชื้อต่อไปยังไงล่ะครับ
4: ก็เริ่มจากที่เราตั้งท้องท้องแก่เรียบร้อยก็ทำการผ่าแล้วก็เมล็ดมาใส่ในกรดอาหารวุ้นห้องนี้ก็จะเป็นห้องเริ่มกระบวนการการเพาะเมล็ด
2: และนี่ก็คือคุณเอ็กน้องชายคุณป๊อปพาเรามาดูห้องเพาะเลี้ยงและขยายพันธุ์กล้วยไม้ของแอร์ออร์คิดกันละครับ
4: บางขวดนี้ถือว่ามีความสมบูรณ์ถือว่าเมล็ดนี้
0: อย่างฟูอ่ะ
4: ใช่
0: อย
4: ่
0: างฟูอ่ะ
4: บางต้นนะครับที่เป็นพ่อแม่เนี่ยจะให้ลูกดกก็จะมาแสดงผลตรงนี
2: ้และที่แอร์อัดอยู่ในขวดก็ไม่ใช่อะไรนะครับนั่นก็คือกล้าของกล้วยไม้ที่ได้จากการผสมพันธุ์นั่นเองต้องเลี้ยงไว้อย่างนี้2ปีครับจึงจะเอาไปเลี้ยงต่อนอกห้องแลบได้ระหว่างที่อยู่ในขวดก็จะให้อาหารวุ้น6เดือนต่อครั้งเพื่อการเจริญเติบโตครับซึ่งอาหารที่ว่านี้ทางแอร์ออร์คิดเขาก็ผลิตกันขึ้นมาเองนะครับและส่วนผสมหลักก็มาจากธรรมชาติครับแม่

ครบเครื่องจริงๆหลังออกจากห้องแลบก็ต้องมาคัดสรรกันล่ะครับเพื่อหาต้นกล้าที่แข็งแรงและนำไปปลูกต่อการคัดก็ไม่มีอะไรมากนะครับพึ่งแดดรำไรเอาไว้อย่างนี้ต้นไหนไม่ตายไปซะก่อนก็แสดงว่าใช้ได้ล่ะครับ

0: ราด้วยคือถ้ามันบานเยอะกว่านี้ช่อมันจะโค้งลงอย่างกับฟาแลนอฟซิส
1: เมื่อต้นกล้วยไม้ที่ผสมพันธุ์แล้วให้ดอกออกมาที่สวยงามแปลกใหม่ก็จะต้องนำไปขยายพันธุ์ด้วยการเพาะเลี้ยงในเยื่อในห้องแลบห้องนี้ล่ะครับที่แอร์ออคิดเขาไม่ได้ขายแค่ต้นแค่ดอกเท่านั้นนะครับต้นกล้าเล็กๆในขวดนี้ถ้าใครอยากจะไปลองเลี้ยงรวมไปถึงสายพันธุ์แปลกใหม่ล่าสุดคันนี้ด้วยล่ะครับ ไม่ใช่ละ แต่ที่ครอบครัวคุ้มวิเชียรภาคภูมิใจสูงสุดก็คือกล้วยไม้ในกลุ่มนี้ครับได้แก่รักตศิรินและม่วงราชรีที่ได้รับพระราชทานชื่อจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีชมพูนครินทร์ได้รับพระราชทานชื่อจากสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์และโสมสวลีได้รับประทานชื่อจากพระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาศครับ
2: จากอดีตตอนนี้50ปีแล้วเน
3: า
2: ะ
3: ก็ครับประมาณ
2: 50ปีจากคุณรุ่น
3: คุณตาคุณยายคุณพ่อคุณแม่แล้วก็มารุ่นผมกับน้องชาย
2: ซึ่งเป็นรุ่นที่3
3: รุ่นที่3ครับ
2: อนาคตต่อไปจะเดินยังไงคร
3: ับ เราก็ต้องพยายามทำให้กล้วยไม้ที่เราผลิตขึ้นมาเนี่ยมีฐานการตลาดที่มั่นคงกระจายให้มันแพร่หลายนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเรามีฐานการตลาดที่กว้างเนี่ยนะครับเราผลิตของออกมาแน่นอนเราก็ขายได้นะครับเรามีการตลาดรองรับตลาดจริงๆก็ต้องการสีเข้มๆสีฉูดฉาดฉูดฉาดนะครับคือถ้าเป็นสีเดิมเขาก็ต้องการให้มันดอกใหญ่ขึ้นอะไรที่มันมีดีขึ้นมากขึ้นใหญ่ขึ้นยาวขึ้นทนขึ้นเลี้ยงง่ายขึ้นออกดอกบ่อยขึ้นพวกที่มันดีขึ้นเนี่ยนี่ก็คือหน้าที่ที่เราจะต้องพัฒนาพอเราพัฒนาเขาก็จะได้ติดตามว่าผลิตภัณฑ์ที่เราออกมาเนี่ยมันมีอะไรที่แหวกแนวขึ้นไป
2: แง้มได้ไหมว่ารายได้ปกติเนี่ยต่อเดือนเนี่ยประมาณสักเท่าไหร่โหพื้นที่เยอะขนาดนี
3: ้ก็ไม่แน่ใจแต่ก็รายได้ต่อปีก็หลักล้านครับ
2: คุณป๊อปครับแอร์ออคิด50ปีแล้วต้องมีสูตรลับหรือมีเทคนิควิธีการเด็ดๆอะไรบ้างครับถึงอยู่มาได
3: ้แน่นอนครับต้องซื่อตรงและมั่นคงกับลูกค้าแล้วก็รักษาคุณภาพนะครับเพราะลูกค้าเนี่ยนะครับเขาซื้อเนี่ยเขาก็ต้องมั่นใจเขาก็ต้องอยากที่จะได้ทั้งคุณภาพเวลาเราผลิตเราทำอะไรเนี่ยนะครับปัจจุบันเนี่ยเราจะดูแต่ว่าเราชอบสิ่งนั้นไม่ได้เราต้องเดินคู่ไปพร้อมกับลูกค้านะครับว่าตลาดต้องการอย่างไรนะครับทำอย่างไรให้เรากับตลาดเดินไปได้พร้อมกันครับ
2: ก็คือเรารักอย่างเดียวไม่ได้ละต้องรู้ว่าลูกค้ารักอะไรด้วย
3: เราดูว่าสวยคนเดียวลูกค้าไม่ดูว่าสวยกับเราใครจะซื้อครับ
2: ไม่มี
3: ไม่มีครับ
2: สวยคนเดียวไม่ได้
3: ไม่ได้ครับไม่ได้ครับอันนี้ประสบการณ์สอนเราครับ
2: 50ปียืนยันครับ
3: ครับ
2: ต้องอย่างนี้ต้องอย่างนี
1: ้ด้วยความคิดสร้างสรรค์มุ่งมั่นพยายามทำให้แอร์ออคิดมีกล้วยไม้มากมายหลากหลายสายพันธุ์ที่ตลาดต้องการอย่างที่เห็นอยู่นี่ล่ะครับ
4: การสร้างจุดขายที่แตกต่างด้วยการทำซุปเปอร์มาร์เก็ตกล้วยไม้การพัฒนาสายพันธุ์รวมถึงการลดต้นทุนในการผลิตด้วยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อคือจุดแข็งที่สำคัญครับที่ทำให้แอร์ออคิดครองใจผู้บริโภคมานานกว่า50ปีวันนี้เราจึงมีความภูมิใจมากครับที่จะบอกว่าคุณพันธพัฒน์คุ้มวิเชียรและครอบครัวคือเกษตรไทยไอดอลของเราในวันนี้

0: บางคนอาจจะทำมากบางคนอาจจะทำน้อยแต่ทุกคนมีส่วนร่วมในเมื่อเราเลือกที่จะมาทำงานเพื่อส่วนรวมแล้วเราจะเหนื่อยไปพร้อมกันเราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังรวมถึงเราจะไม่ปล่อยให้ใครทำงานคนเดียวด้วยค่ะ
1: คือเราจะเป็นสิ่งเล็กๆเป็นองค์กรเล็กๆในการขับเคลื่อนตรงนี้แต่กูเชื่อว่าเมื่อหลายๆองค์กรมารวมกันมันจะกลายเป็นสังคมที่ดีขึ้นในขนาดใหญ่ขึ้น
2: เราให้ความสำคัญกับกิจกรรมของสภานักเรียนเป็นอย่างมากนะครับเพราะเราเชื่อมั่นว่าจะสะท้อนไปถึงเรื่องของการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมให้กับนักเรียนได้ด้วยนะครับ
0: วัตถุประสงค์ของสภานักเรียนโรงเรียนวัดทรงธรรมของเรานะคะอย่างแรกเลยค่ะก็คือเป็นสื่อกลางให้กับนักเรียนแล้วก็ตัวคุณครูหรือว่าบุคลากรถึงคณะผู้บริหารด้วยนะคะแล้วเราก็ยังเล็งเห็นถึงการปลูกฝังจิตสำนึกให้กับนักเรียนในโรงเรียนด้วยค่ะว่าอยากจะให้เขา

0: มีจิตสาธารณะสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างดีแล้วก็มีความสุขค่ะแล้วก็เห็นถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตนด้วยค่ะสภานักเรียนโรงเรียนวัดส่งน้ำของเรานะคะก็มีกิจกรรมเยอะแยะมากมายเลยค่ะเด่นๆเลยก็จะมี3อย่างค่ะก็คือห้องเรียนประดับดาวค่ะแล้วก็เวรพัฒนาศาสนสถานแล้วสุดท้ายนะคะก็จะเป็นขวดใสทำอะไรได้บ้างค่ะ
1: กิจกรรมแรกก็คือห้องเรียนประดับดาวนะครับมีการประเมินกันมีการแข่งขันสู้กันสนุกสนานเลยนะครับเพื่อที่จะให้ห้องเรียนของตัวเองสะอาดโดยมีแกนนำก็คือกลุ่มสภานักเรียน
2: กิจกรรมพัฒนาศาสนสถานเนี่ยคุณครูแล้วก็สภานักเรียนเนี่ยเล็งเห็นว่าเราควรจะให้นักเรียนในยุคปัจจุบันเนี่ยเห็นถึงความสำคัญของการเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดี
3: กิจกรรมขวดใสทำอะไรได้บ้างนะครับกิจกรรมนี้มันเกิดจากปัญหาที่ว่าเวลาเราไปโรงเรียนหรือเราอยู่ที่โรงเรียนเรามักจะเห็นขวดน้ำที่โดนทิ้งเรี่ยราดนะครับกิจกรรมนี้นะครับจะเป็นการดำเนินการตามหลัก PDCA แล้วก็ควบด้วยโมเดลเด็กวัดด้วยครับ
4: ถ้าตีเป็นเด็กวันหนึ่งก็คือเกือบ 2,000 ขวดเขาจะเรียนรู้กระบวนการทำงานตั้งแต่เริ่มต้นเลยตั้งแต่หลักการวางแผนเลยการประชุมวางแผนเอาปัญหามาคุยกันแพลนดูเช็คแล้วก็แอค
0: เราอาจจะเป็นกำลังเล็กๆในการที่จะทำให้สังคมน่าอยู่ขึ้นแต่กำลังเล็กๆตรงนี้มันก็ถือว่ามันเป็นกำลังที่ยิ่งใหญ่ในอนาคตได้อะค่ะ
5: นุ่มพัฒนากับเด็กๆด้วยเพราะหนึ่งเนี่ยเขาจะรู้จักถึงจิตในการที่จะช่วยเหลือสังคมเขาเรียกว่าจิตอาสา
6: ผมก็คิดว่ามันเป็นเรื่องที่ดีครับเด็กๆให้ความสนใจกันมากเนี่ยคุณครูก็รู้สึกดีใจและก็ภูมิใจมากๆครับ
1: เป็นนิมิตหมายที่ดีครับที่โรงเรียนวัดสงามได้กลุ่มสภานักเรียนที่มีความเข้มแข็งขนาดนี้ครับ
7: ก็เป็นกำลังสำคัญให้กับโรงเรียนนะครับมีอะไรต่างๆเขาก็ดูแลน้องๆก่อนที่จะมาถึงฝ่ายปกครองของโรงเรียน
0: รู้สึกว่าเขาสามารถเป็นปีกทำให้สังคมเราขับเคลื่อนไปได้ค่ะผลงานทุกอย่างที่หนูทำมันทำให้กิจกรรมของโรงเรียนเราเนี่ยเป็นรูปธรรมมากมายยิ่งจากรางวัลที่หนูได้คือเครื่องการันตีที่ยิ่งใหญ่มาก
4: ถ้าเราช่วยกันขับเคลื่อนนะครับในทุกคนในทุกฝ่ายในอนาคตเชื่อว่าเรื่องพวกนี้จะเป็นเรื่องปกติที่ทำให้สังคมเกิดการพัฒนาได้อย่างสมที่สุดแล้วก็มีประสิทธิภาพที่สุดครับ
0: การทำความดีมันไม่ใช่เรื่องยากเลยค่ะแล้วมันก็ไม่ใช่เรื่องที่น่าอายด้วยอยากจะให้น้องๆทุกคนภูมิใจในการทำความดีตรงนี้ค่ะซึ่งคนดีคนที่แบบเห็นถึงประโยชน์ส่วนรวมคือมันเท่มันน่าชื่นชมแล้วมันก็น่ายกย่องมากๆเลยนะคะต้องภูมิใจในตัวเองนะแล้วก็อย่าอายที่จะทำความดีนะคะ

มนึกถึงชีวิตของผมเองน่ะเมื่อก่อนน่ะเขาก็อาจจะมีคนรวยคนมีเงินอยู่บ้างอย่างผมเนี่ยมันจนอยู่เนาะตอนนั้นอ่ะไม่รู้จะทำยังไงสมัยนั้นน่ะผมลำบากนะแต่ตอนนี้ผมมองอะไรก็เห็นคนมอญเนี่ยคือว่ามหัศจรรย์เราทำไปเราก็กินไปคือว่ามันช่วยเป็นเรื่องสุขภาพของเราด้วยนะมันช่วยเรื่องอาชีพด้วยนะอาชีพที่เราเมื่อก่อนไม่มีทำตอนนี้มันมีอยู่แล้วตรงนี้มันเป็นเรื่องที่เราภูมิใจมากนะครับ

เมื่อความรู้ในการทำเกษตรมีไม่มากทางเลือกในการทำการเกษตรแทบติดลบชัดชัยบัวแสนทำการเกษตรแบบไร่เลื่อนลอยที่ชีวิตเขามีแต่ขาดทุนและเป็นหนี้เพิ่มขึ้นทุกปี

0: ชีวิตเมื่อสมัยก่อนก็ทำแต่ไร่ปลูกข้าวอย่างเดียวอย่างอื่นเราก็ไม่รู้ว่าจะปลูกอะไรแล้วปลูกข้าวพอเลี้ยงอาชีพไปปีๆไปครับเราทำตรงนี้พอดินมันเชื่อมโฉมไปปุ๊บเราก็ไปย้ายทำที่ใหม่มันคือว่าเลื่อนลอยครับตอนนั้นไม่มีความรู้อะไรสักอย่างในด้านการเกษตรไม่มีทางเลือกเลยเพราะว่าเหมือนเราอยู่ในความมืดมองอะไรไม่เห็นอะไรอย่างเงี้ยครับก็เห็นแต่กินข้าวทุกวันก็ทำแค่นั้นครับ
1: เมื่อหลายคนที่ไม่ใช่แค่ฉัตรชัยมีความคิดเช่นนี้พื้นที่ป่าทางภาคเหนือจึงกลายเป็นไร่ข้าวข้าวโพดและขยายออกไร้ทิศทางและกลายเป็นภูเขาหัวโล้นสุดลูกหูลูกตา

0: ก่อนที่ความคิดเลื่อนลอยจะเดินทางต่อไปเรื่อยๆชัดชัยโชคดีได้รับโอกาสเข้าร่วมอบรมกับโครงการพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถในโอกาสครั้งนั้นเหมือนแสงส่องชีวิตใหม่ให้กับชัดชัยให้หยุดความเลื่อนลอยของตัวเองไว้แค่นั้น
1: มีโครงการพระราชดำริสมเด็จพระนางเจ้าเข้ามาในภูพยัคฆ์พอดีพวกผมนี่ก็ได้เข้าไปศึกษาไปเรียนรู้ด้านการเกษตรพอดีว่ามาได้เรื่องมอนเข้าปลูกเราก็ดูว่าเอ๊ะพื้นที่ตรงนี้ไม่เคยเห็นเลยเราก็อยากปลูกแล้วก็ทดลองมากินเอ๊ะมันก็อร่อยอย่างนี้เราก็เลยเอาต้นพันธุ์เนี่ยมาทดลองปลูกแค่3ต้นเพื่อว่าเราจะได้เปลี่ยนชีวิตที่ในอดีตอ่ะที่มันลำบากอ่ะอยากเปลี่ยนชีวิตใหม่อย่างนี้ครับ
0: ต้นหม่อน3ต้นที่ได้รับจากโครงการพระราชดำริภูพยัคฆ์ชัดชัยนำมาปลูกลงในแปลงโดยหวังว่าพืชตัวใหม่นี้จะทำให้เขาพบทางรอดได้ในอนาคต

ตอนนั้นปีแรกยังไม่คิดว่าจะขายได้ก็แค่อยากมาลองปลูกเราไม่รู้ว่าตลาดเป็นยังไงเราถามทางสถานีว่าเอ๊ะผลผลิตมอนที่เราไปปลูกนะมันออกไปแล้วเราจะทำยังไงก็ลองเอามาขายดูผมปลูกไปแล้วที่จริงผมไม่คิดว่าจะเป็นเงินสุดท้ายผมก็ได้เงินมาโอ้ก็ดีใจ

0: จากต้นหม่อนเพียง3ต้นถูกขยับขยายเป็นหลายร้อยต้นชัดชัยเหมือนกับตายแล้วเกิดใหม่บนที่ดินทำกินของตัวเองอีกครั้ง
1: ก็เลยขยายพันธุ์เพิ่มจาก3ต้นมาเป็น100ต้นนะพอ100ต้นก็ผลผลิตเพิ่มขึ้นอีกแล้วขยายไปอีก100ต้นเป็น200นะ200ต้นละนะจนถึงปัจจุบันนะพอเราเริ่มมองเห็นละว่าน่าจะสร้างอาชีพให้กับครอบครัวแน่นอนผมคิดไปอย่างนั้นเราไม่ต้องใช้แรงมากนะเราใช้นิดๆแล้วก็อยู่ได้พออยู่พอกินอย่างนี้ครับไม่ต้องไปเป็นหนี้เป็นสินไม่ต้องไปเดือดร้อนคนอื่นอย่างนี้

0: และนี่เป็นอีกจุดเริ่มต้นที่ชักชัยมองเห็นช่องทางในการเปลี่ยนแปลงอาชีพของตัวเองและเพื่อนบ้านที่สนใจเพื่อตัวนี
1: ้วิธีการผลิตให้มันออกนอกฤดูไม่ว่าในฤดูกาลเราก็ต้องท็อปยอดเหมือนกันถ้าเราไม่ท็อปยอดถ้าเราปล่อยไปเนี่ยมันจะลูกมันจะเล็กแต่ก็ไม่โตนะมันจะรีบอย่างเงี้ยครับนี่คือวิธีการการ
2: ชาวบ้านอยู่ใกล้เคียงหรือว่าชุมชนเราก็ได้บอกไปแล้วให้ไปปลูกพืชตัวนี้นะไม่ปลูกละปลูกก็ไม่ได้ขายเขาก็ว่าเราอย่างนี้เพราะฉะนั้นเราก็ต้องทำปุ๊บเขาเห็นน่ะเราทำแล้วเราขายได้เงินขึ้นมาเขามาขอว่าเราขอปลูกได้ไหมอย่างนี้แล้วก็วิธีการปลูกยังไงเขาจะมาถาม
3: ไอ้แต่ก่อนมันก็ทำไร่ทำสวนเนี่ยอยู่แบบลำบากอ่ะเพราะว่าเราไปหาเงินอะไรก็ไม่ค่อยได้ดิน20กว่าปีเนี่ยทำไร่ไม่ได้ละก็มาดูแปลงของพี่ชัดชัยครับเราก็ไปทดลองของเราปลูกดูเราปลูกมาหลายอย่างแล้วมันไม่ได้ผลผลิตแบบนี้ไอ้เรามาปลูกตัวนี้ไอ้รสชาติมันก็อร่อยกินแล้วก็หวานด้วยเรื่องดีที่สุดคือว่าไม่ได้ใช้ยาไม่ได้ใช้ยาฆ่าหญ้ายาทุกชนิดไม่ได้ใช
1: ้วิธีการเก็บก็ดูแบบลูกดำๆอย่างนี้ครับถ้าแดงไม่ได้เพราะว่าการตลาดลูกค้าเขาจะไม่เอานะดำแบบดำเลยนะเวลาไปส่งก็ต้องไปคัดอีกทีนึงเพื่อให้ผลผลิตตรงนี้ได้คุณภาพแนะนำเขาต่อนะใครสนใจก็มาหาบางครั้งผมก็ต้องไปบอกเขานะว่าต้องปลูกพืชตัวนี้นะ

0: เพราะฉะนั้นความรู้ตรงนี้ผมก็ต้องให้เขาต่อไป
1: มากไปกว่าการเป็นผู้รับในวันนั้นวันนี้ฉัตรชัยเป็นผู้ให้ในสิ่งที่เขาพอจะถ่ายทอดความรู้การทำกินให้แก่ชาวบ้านด้วยพืชความหวังใหม่ตัวนี้

0: หม่อนสายพันธุ์เชียงใหม่หนึ่งของที่นี่เป็นหม่อนสำหรับกินลูกหรือที่เรียกว่ามันเบอร์รี่ซึ่งถือเป็นผลไม้ตระกูลเบอร์รี่ชนิดหนึ่งที่อุดมไปด้วยคุณค่าทางอาหารสูงและไม่ใช่หม่อนสายพันธุ์ที่นำไปเลี้ยงตัวใหม่ลักษณะเด่นของสายพันธุ์นี้คือปลูกง่ายโตไวในทุกพื้นที่โดยปกติจะให้ผลผลิตปีละ1รอบแต่ด้วยประสบการณ์ลองผิดลองถูกของชัดชัยทำให้เขาค้นพบวิธีที่ทำให้หม่อนผลิตผลนอกฤดูกาลได
1: ้ก็ลองผิดลองถูกมาตลอดว่าเนื่องจากว่าเพราะว่าเราตัดปุ๊บเราแต่งกิ่งเนี่ยเราสังเกตดูว่ามันจะแตกพร้อมมันออกผลผลิตออกมาเราก็เลยคิดว่าเออกิ่งที่มันเขียวมันค่อยออกแต่ถ้ากิ่งสีน้ำตาลถ้าเราตัดมันจะเป็นลูกออกมาเราก็เลยสังเกตตรงนี้มาตลอดเพราะลองผิดลองถูกมาตลอดนะครับกว่าจะค้นพบวิธีนี้6ปีถึง7ปีนะครับกว่าจะรู้ว่าเออเวลาเราปล่อยลูกหม่อนมันจะแล้วก็รสชาติจะไม่ได้ถ้าเราตัดแต่งกิ่งเนี่ยอย่างน้อยกิ่งที่มันขึ้นมาเนี่ยเราก็ให้ดูว่าสังเกตดูที่ตาว่าห้ามเกิน5ตานะในช่วงนี้ถ้านอกฤดูกาล3ตามันจะดีกว่าลูกมันจะติดทุกตาเลยนะเพราะฉะนั้นในการปล่อยกิ่งไปยาวเกินไปมันก็ไม่ดีอีก
2: ถ้าเป็นปกติมันจะให้แค่รอบเดียวครับปีละครั้งมันจะออกดอกไปเดือนกุมภามีนามันจะเริ่มเก็บผลผลิตนะถ้านอกฤดูกาลก็ช่วงตุลาพฤศจิกาธันวาครับ

0: เรามามีการเปรียบเทียบระหว่างไม่ตัดแต่งกิ่งกับตัดแต่งกิ่งเนี่ยท็อปยอดเนี่ยลูกจะใหญ่ถ้าเราปล่อยลูกมอนเนี่ยมันจะแดงๆนะมันไม่ค่อยฉุกแล้วก็มันร่วงเพราะฉะนั้นวิธีการตัดแต่งเนี่ยเราต้องตัดทั้งหมดไปเลยไม่ให้มันเหลือนะเวลามันแตกมันจะได้แตกเต็มที่นะ
1: ชัดชัยปลูกหม่อนอย่างเข้าใจธรรมชาติโดยเขามีความเชื่อว่าพืชตัวนี้แข็งแรงและต้านทานโรคได้โดยไม่ต้องพึ่งพาสารเคมี
0: ไม่จำเป็นต้องไปดูแลมากครับเนื่องจากมันเบอร์รี่เนี่ยดูแลง่ายเราก็ไม่ต้องใช้สารเคมีเราเอาจอบแค่ไม้ได้หญ้ารอบๆโคนเพื่อให้ไม่แย่งอาหารจากต้นหม่อนนะครับใช้ปุ๋ยหมักใช้รอบโคนต้นนะครับก็ดูแลแค่นี้แต่มันปลูกได้ทุกพื้นที่แต่ผลผลิตแต่ละพื้นที่อาจจะไม่เหมือนกันบางพื้นที่อาจจะแห้งครับแห้งไม่มีน้ำลูกจะเล็กที่เราเนี่ยลูกอ้วนมีน้ำเยอะก็เราทำมาก็ไม่เคยใช้สารเคมีอะไรสักอย่างนะเมื่อเราผลิตเราก็ต้องให้ผู้บริโภคปลอดภัยนะต้องได้สุขภาพดีไม่ใช่เราทำไปเพื่อเอาเงินมันไม่ใช่ครับเราทำเพื่อทุกคนบริโภคไปแล้วได้ประโยชน์มากที่สุด
1: สรรพคุณของผลหม่อนสดมีสารต้านอนุมูลอิสระช่วยบำรุงหัวใจบำรุงสายตาบำรุงเส้นผมให้ดกดำและแก้อาการท้องผูกได้เป็นอย่างดีผลผลิตในแปลงหม่อนของฉัตรชัยจะเริ่มให้ผลผลิตตั้งแต่ช่วงเดือนมีนาคมยาวไปจนถึงเดือนพฤษภาคมและนอกฤดูกาลคือช่วงเดือนตุลาคมไปจนถึงเดือนมกราคมในพื้นที่2ไร่ถูกจัดสรรเป็นแปลงในการเก็บอย่างเป็นระบบแบบครอบครัว
0: เวลาหม่อนมันสุกเยอะๆก็จะอาศัยแรงงานญาติพี่น้องอย่างนี้ครับก็จะไปช่วยเอามือกันอย่างนี้ครับวันนี้ไปเก็บของเจ้านี้วันพรุ่งนี้ไปเก็บของเจ้านี้วันมะรืนไปเก็บของเจ้านี้มันก็จะครบรอบของเราเก็บพอดีอย่างนี้ครับถ้าเราไม่จัดการ50ต้นก็ไม่ทันลูกหม่อนที่จะเก็บขายได้กับลูกในลักษณะดำอย่างนี้ครับดำจริงๆครับถ้าเป็นสีแดงเนี่ยมันจะอมเปรี้ยวเวลาเขาไปสกัดทำแบบน้ำหม่อน 100% ไม่ได้ครับถ้าดำในรสชาติจะหวานครับวิธีการเก็บก็ต้องเก็บเบาๆเราไปกำแรงก็ไม่ได้นะค่อยๆเก็บนะทีละลูกทีละลูกเป็นผลไม้ที่บ่อช้ำง่ายแล้วก็เสียง่ายนะครับการเก็บการบรรจุถุงอะไรอย่างนี้ต้องละเอียดอ่อนครับ

ผลผลิตเฉลี่ยแล้วจะอยู่ที่ประมาณครั้งละกว่า50กิโลกรัมต่อรอบต่อวันซึ่งผลผลิตทั้งหมดจะถูกนำส่งไปยังโรงรับซื้อหม่อนของกลุ่มต่อไป

0: เมื่ออาชีพปลูกหม่อนเข้ามาในหมู่บ้านจนเกิดเป็นอาชีพที่แพร่หลายของคนในชุมชนกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกหม่อนผลสดภูพยัคฆ์จึงเกิดขึ้นเพื่อเป็นอีกแรงในการขับเคลื่อนตลาดให้แก่ผู้ปลูก
1: คือว่าทุกคนเนี่ยก็มองเห็นว่าตรงนี้มันน่าจะเป็นอาชีพที่ว่าสามารถสร้างรายได้ให้กับทุกคนอย่างกลุ่มเนี่ย ก็ต้องจัดระบบตั้งแต่แปลงระบบการเก็บนะเขาจะจัดการกันเองนะหมุนเวียนกันเก็บนะอย่างเงี้ยตรงนี้ก็ไปส่งที่โรงรับซื้อนะก็เราก็ต้องจัดพนักงานรับซื้อต้องไปคัดเกรดอีกทีนึง
2: งวดนี้ผมกำลังเก็บงวดที่2งวดแรกประมาณ50โลเมื่อก่อนก็ทำข้าวโพดข้าวโพดนี่ต้องใช้สารพิษเยอะและหม่อนนี้ไม่ต้องใช้สาร
3: แต่ก่อนเราทำไรข้าวไรไม่ได้กินเรามาทำหม่อนนี่เราก็เอาเงินนี้มาซื้อข้าวกินไรมันยังอยู่ได้ทั้งปีครับเมื่อกี้นี้60กิโลแล้วก็เพิ่งมาส่งตอนเที่ยงนี่อีก50โลต้องไปเก็บอีกประมาณถึง3โมงหมดพอดีในกลุ่มนี้แล้วก็มีหน้าที่รับผิดชอบดูแลทั้งแพ็คกิ้งอะไรทั้งก่อขั้นที่เม็ดแดงๆออกแล้วก็เอาอันที่เป็นสีดำที่ตลาดต้องการเราก็เอาไว้อันที่ตลาดไม่ต้องการเราก็คัดทิ้งแต่รูปเราบางครั้งเราอบแห้งแล้วก็ปั่นเป็นน้ำมาแล้วก็แพ็คขวดใส่ขวดบรรจุใส่ขวดเสร็จแล้วก็ส่งขาย

0: มอนสดก็มีการกระจายตลาดอย่างเช่นตลาดโครงการหลวงที่ดอยคำสองคือว่าในชวนจิตของชวนพระองค์3คือนครปฐมตลาดเดิมเนาะเขาก็รับซื้ออยู่4คือว่าเราต้องไปเจาะตลาดเพิ่มอีกคือว่าตลาดย่อยนะตอนนี
1: ้ผลผลิตเกี่ยวกับหม่อนในชุมชนกำลังเติบโตขึ้นเรื่อยๆความตั้งใจของฉัตรชัยที่อยากให้คนในชุมชนเปลี่ยนอาชีพที่เลื่อนลอยเริ่มเห็นผลแต่ในเรื่องของการตลาดยังเป็นสิ่งที่ต้องเรียนรู้อีกมาก
0: ไม่ต้องไปเบียดเบียนคนอื่นไม่ต้องไปเบียดเบียนเรื่องป่าจากเมื่อก่อนเนี่ยทำร้ายทรัพยากรมามากนะก็เรามาคิดตอนนี้พื้นที่เรามีแค่นี้เราก็สามารถเลี้ยงครอบครัวได้เราดีใจตรงนี้ชุดท้ายเราก็สามารถกระจายความรู้ตรงนี้ให้ชุมชนหรือว่าบ้านข้างเคียงถ้าเราช่วยคนอื่นได้นะเราสามารถจะช่วยธรรมชาติมากขึ้นนะถ้าเราไม่ช่วยคนอื่นเหมือนกับเราไม่ได้ช่วยธรรมชาติเลยอย่างเงี้ยครับเราเป็นมนุษย์ด้วยกันนะต้องช่วยกันอย่างเงี้ยไม่ใช่ว่าเราได้ดีคนเดียวเราไปคนเดียวไม่ได
1: ้จะมีกี่สักโอกาสที่เข้ามาท้าทายในชีวิตและจะมีสักกี่คนที่ได้รับโอกาสในการเริ่มต้นชีวิตใหม่วันนี้ฉัตรชัยพบแล้วว่าพื้นดินทำกินมีค่ามหาศาลและเขายังไม่ลืมที่จะมองกลับไปยังคนข้างหลังที่พร้อมจะ

0: อ่ะนักเรียนวันนี้ก็หมดเวลาเรียนแล้วครับกลับบ้านได้ครับผม
1: ทำดีไม่ต้องเดี๋ยว
2: ก่อนกลับบ้านต้องทำมาดีทีมก่อนห้องทีมก่อนเรียบร้อยครับผมทีมบนยาฆ่าเชื้อฆ่าเชื้อเรียบร้อยแล้วค่ะทีมเช็ดโต๊ะเช็ดโต๊ะเรียบร้อยแล้วค่ะเชิญยกเก้าอี้ทีมขนน้ำจกน้ำเรียบร้อยแล้วครับทีมถูกพูด
3: เด็กไทยรู้หน้าที่ทำดีไม่ต้องเดียวจากบตด.

0: ายเลยเนี่ยอุ้ย
1: รถติดอะไรกันนี่ไม่ใช่กรุงเทพนะ ตื่น7โมงยังทันเลยโรงเรียนอยู่แค่นี้เดินไปเดี๋ยวก็ถึง

0: ต้องไปส่งหรอกครับเดี๋ยวจอมพาขวัญข้าวไปโรงเรียนเอง
1: งั้นข้าฝากด้วยนะเจ้าจอม
0: สบายมากครับสวัสดีครับ
2: งั้นหนูไปนะคะสวัสดีค่ะคุณปู
3: ่สวัสดีค่ะคุณครู
4: สวัสดีจ้าวันนี้ครูมีเพื่อนใหม่มาแนะนำให้รู้จักนะจ๊ะจอมลองออกมาทำดูสิลูกมีใครออกมาช่วยเพื่อนได้ไหมจ๊ะ
2: หนูค่ะ

0: วันนี้เป็นอีกวันหนึ่งที่น้องๆในแผนกได้เดินทางไปรับเกสรซีเมนต์พนักงานแผนก QA ของบริษัทอุดรมาสเตอร์เทคเพื่อเข้ามาทำงานเล็กๆน้อยๆในบริษัทโดยเกสรมีอาการอัมพฤกษ์เข้าสู่ปีที่2แต่บริษัทยังจ่ายเงินเดือนตามปกติอย่างต่อเนื่องพร้อมให้เพื่อนๆและน้องๆในบริษัทผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันรับส่งดูแลเยี่ยมไข้เหมือนกับญาติในครอบครัว
1: ค่ะเส้นเลือดในสมองตีบกินยาตลอดทำกายภาพบำบัดค่ะที่นี่ก็ดูแลดีคือถึงป่วยอยู่ที่บ้านเขาก็ไปตามดู
2: ก็ถ้าเป็นสำหรับจิ๋วๆโอเคนะคะรู้สึกดีด้วยซ้ำว่าได้ดูแลคนอื่นที่เขาต้องการกำลังใจต้องการการช่วยเหลือเพราะจิ๋วมองว่าคนที่เจ็บไข้ได้ป่วยสิ่งใดคือกำลังใจคือสิ่งที่ต้องมาก่อนอยู่แล้วเป็นหลักถ้าเขากำลังใจดีสุขภาพ

0: ก็คงจะค่อยๆดีขึ้นโดยที่เราไม่ได้ปล่อยให้เขาแบบรู้สึกว่าเขาเครียดอยู่คนเดียวไปช่วยพูดให้เขามีกำลังใจนั่นคือสิ่งที่ดี
1: ก็เหมือนกันค่ะเพราะว่าอย่างที่เราพอมีการแจ้งมาว่ามีน้องได้รับอุบัติเหตุหรือมีน้องที่เกิดปัญหาอย่างนี้ค่ะทางเราแม้จะเป็นเวลานอกเวลาทำงานวันหยุดเราก็ต้องรีบไปดูน้องอะค่ะเพราะว่าเบื้องต้นแหละเขาจะพึ่งใครใช่ไหมคะนึกถึงครั้งแรกเลยนอกจากญาติแล้วก็น่าจะเป็นเจ้าหน้าที่ที่ดูแลเป็นพี่ที่ดูแลเราโดยตรงนี้ค่ะ
2: อุดรมาสเตอร์เทคใช้หลักของใจแลกใจในการดูแลสวัสดิการของพนักงานซึ่งกลั่นมาจากความเป็นตัวตนของผู้บริหารที่ถือว่าทุกคนคือเพื่อนเมื่อเพื่อนลำบากเจ็บป่วยหรือพบกับปัญหาเพื่อนก็มีหน้าที่จะต้องดูแลเข้าไปอยู่ใกล้ๆช่วยคิดช่วยรับฟังช่วยแก้ไขปัญหารวมทั้งหาทางออกร่วมกัน
3: ฉะนั้นเราก็จะมีโครงการหรือดูแลพนักงานในเชิงของสวัสดิการพนักงานไม่ว่าเรื่องการเจ็บป่วยเรื่องดูแลพนักงานท้องเรื่องคดีความเรื่องใครที่มีภาระหนี้สินนะครับเราก็ดูแลนะครับ
4: 25ปีเราเจอปัญหาอุปสรรคมามากมายในขณะที่เราเริ่มต้นเนี่ยเรามีความคิดว่าถ้าวันหนึ่งเรามีศักยภาพที่จะช่วยเหลือคนอื่นเรามีศักยภาพที่จะดูแลคนใกล้ชิดหรือลูกน้องเราคนทำงานเพื่อนร่วมงานรวมทั้งสังคมเราก็ยินดีที่จะไปช่วยเหลือจากจุดนี้เองทำให้เราเนี่ยคิดว่าพนักงานหรือว่าคนที่ทำงานร่วมกับเราไม่ใช่เป็นลูกน้องเราไม่ใช่เป็นลูกจ้างเราแต่เขาคือเพื่อนร่วมงานเราเรามองอยู่เสมอว่าขณะที่เขามีแรงขณะที่เขามีสติปัญญาขณะที่เขาแข็งแรงเขาใช้ศักยภาพเขาในตัวเขาเต็มที่ในการทำงานให้กับเรายามเขาเจ็บไข้ได้ป่วยยามเขามีความทุกข์ร้อนยามเขาที่ทุกข์ใจถ้ามาปรึกษาเราหรือเรารับรู้เราจะรีบไปดูแลเขาแนวความคิดเราก็คือว่าเราจะจับมือไปด้วยกันนะครับเรามีเค้กก้อนใหญ่เราก็แบ่งเค้กด้วยกันเรามีแจ่วเราก็กินแจ่วด้วยกันเรามีมากเราแบ่งกันมากเรามีน้อยเราแบ่งกันน้อยหรือเราไม่มีเราก็ไม่มีกินพร้อมกันสิ่งเหล่านี้เราให้ความยุติธรรมกับทุกคน
2: คุณธรรมขององค์กรภาคกิจที่ปรับเอาทัศนคติที่ดีต่อเพื่อนมนุษย์มาปรับใช้ในการดำเนินธุรกิจนั้นแสดงให้เรารู้ว่าแม้จะเป็นองค์กรที่มีขนาดใหญ่แต่ทุกคนกลับมีความใกล้ชิดกันสามารถลดระยะห่างช่องว่างในการทำงานสิ่งเหล่านี้สร้างทั้งความรักความศรัทธาให้เบ่งบานอยู่ในใจซึ่งส่งผลดีสูงสุดต่อองค์กรนั่นเอง

สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับเจ้าไรดักแจ็คไรเดอร์นี่คือรายการเฮิร์บซีเรียสมุนไพรเข้าเส้นครับเราเจอกันอีกครั้งเพราะว่ารายการนี้จะพาคุณผู้ชมเข้าไปสู่โลกของสมุนไพรที่คุณอาจคาดไม่ถึงหรือใครหลายคนอาจจะมองว่าสมุนไพรนี่เป็นเรื่องที่ไกลตัวใช่ไหมล่ะครับแต่แท้ที่จริงแล้วสมุนไพรเป็นเรื่องใกล้ตัวมากกว่าที่คุณคิดเมื่อพูดถึงโรคไหลตายคนไทยก็มักจะรู้จักกันดีว่าเป็นอาการที่เสียชีวิตในขณะนอนหลับนั่นเองครับโดยงานวิจัยในปีพุทธศักราช2537ถึง2550เราพบว่าอาการของโรคไหลตายเนี่ยจะมีความผิดปกติของคลื่นไฟฟ้าหัวใจซึ่งสัญญาณคลื่นไฟฟ้าที่ผิดปกตินี้จะมีรูปแบบเฉพาะครับที่ภายหลังเราเรียกว่าบรูเกอร์ซินโดรมและได้มีการค้นพบใหม่อีกครั้งครับว่าผู้ป่วยโรคนี้จะมีพังผืดในเนื้อเยื่อกล้ามเนื้อหัวใจห้องล่างขวาครับซึ่งขณะนี้กำลังอยู่ระหว่างการศึกษาว่าพันธุกรรมนั้นจะมีส่วนกระตุ้นที่จะทำให้เป็นโรคไหลตายได้หรือไม่เพราะฉะนั้นวันนี้ครับเพื่อไขข้อข้องใจ

0: ั้งหมดผมแจ็คไรเดอร์จะขอพาคุณผู้ชมไปพูดคุยกับนายแพทย์กุลวีเนตรมณีครับท่านเป็นผู้อำนวยการสถาบันวิจัยหัวใจเต้นผิดปกติแปซิฟิกริมในลอสแองเจลิสสหรัฐอเมริกาครับและท่านยังเป็นอายุรแพทย์โรคหัวใจและหลอดเลือดเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านสรีระวิทยาไฟฟ้าหัวใจศูนย์หัวใจเต้นผิดปกติโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์เพื่อพูดคุยกับท่านเกี่ยวกับโรคไหลตายภัยเงียบที่คุณไม่ควรมองข้ามครับในความเป็นจริงแล้วโรคไหลตายในทางการแพทย์เนี่ยครับถ้าอธิบายคร่าวๆมันคืออะไรครับหมอครับ
1: โรคไหลตายเกิดขึ้นในคนส่วนใหญ่จะเป็นผู้ชายที่เป็นอายุยังน้อยอยู่ประมาณสัก20ถึง30
0: ซึ่งดูแข็งแรงปกติ
1: ทุกอย่างปกติหมดแข็งแรงเหมือนกับคนธรรมดาไม่มีโรคหัวใจไม่มีโรคอะไรเลย
0: ครับ
1: แล้วอยู่ๆตอนกลางคืนเนี่ยเขาก็จะเสียชีวิตไปเพราะก็ถึงเรียกโรคไหลตาย
0: ครับ
1: ซึ่งอันนี้มันจะเป็นบ่อยในทาง Southeast Asia และทางญี่ปุ่นก็เป็น
0: นั่นหมายถึงถ้าหลับกลางวันมีตายไหมฮะ
1: ก็มีบ้างก็มีแต่ไม่ใช่วันอย่างเดียวคือมันไม่จำเป็นจะต้องตายตอนหลับกลางคืนอย่างเดียวแต่ว่าส่วนใหญ่แล้ว
0: คนปกติเขานอนกัน
1: ไม่แต่ส่วนใหญ่แล้วคนจะตายตอนกลางคืน
0: ทำไมคุณหมอฮะ
1: เพราะว่าคนพวกนี้เขามีไอ้คลื่นหัวใจเนี่ยมันเต้นผิดปกติในหัวใจข้างล่างเขาเรียกเวนทริเคิลนะมันจะเต้นมากกว่า300 5ถึง600แล้วก็ไม่ทำงานไอ้กล้ามเนื้อหัวใจปั๊มเลือดไม่ได้แล้วก็เขาก็เสียชีวิตเหมือนกับคล้ายๆกับคนมีฮาร์ทแอทแทคแต่ไม่เหมือนกันทีเดียวเป็นคาร์แดกอะเรสขึ้นมา
0: คุณหมอครับหมายถึงการเต้นผิดปกติของหัวใจครับหมายถึงว่าเป็นแรงทุกทีแล้วก็ปี๊บไปเลยอย่างนี้
1: ใช่
0: ไหมฮะอาการมันจะเป็นอย่างนี
1: ้
0: ทีนี้โดยทั่วไปคุณหมอบอกว่าไม่ใช่แค่คนไทยนั้นคนเอเชียส่วนใหญ่โดยเฉพาะ
1: ทั่วโลกก็เป็นโรคนี
0: ้มีหมด
1: มีหมดแต่ว่าของบ้านเราจะบ่อยมากกว่าที่อื่นหน่อย
0: โอ้โหคุณหมอครับไม่น่าเชื่อเลยนะครับว่าโรคไหลตายเนี่ยจะสามารถเกิดขึ้นได้กับคนทั่วโลกอย่างประเทศเพื่อนบ้านของเราเองเนี่ยก็พบอัตราการเสียชีวิตด้วยโรคนี้อย่างประเทศลาวฟิลิปปินส์เวียดนามหรือรวมถึงในประเทศญี่ปุ่นด้วยนะครับและอย่างประเทศไทยของเราล่ะครับโรคนี้มันจะน่ากลัวขนาดไหนยิ่งคุณหมอบอกว่าพบในผู้ชายมากกว่าผู้หญิงเฮ้ยแจ็คไรเดอร์เนี่ยอยากเปลี่ยนเพศแปลงเพศเป็นผู้หญิงเลยนะฮะแล้วในบ้านเราคุณหมอฮะส่วนใหญ่มาจากทางภาคอีสานเกี่ยวไหมฮะ
1: มันภาคจากอีสานแต่ว่าภาคอื่นก็มีแต่ว่าภาคอีสานจะเยอะหน่อยภาคอีสานทางลาวเขมร
0: นั่นสิครับคุณหมอ
1: เวียดนาม
0: ก็เลยมีความเชื่อแบบมาจากทางภาคอีสานส่วนใหญ่เรื่องผีแม่ไม้เรื่องการแต่งตัวเป็นผู้หญิงนอนเรื่องอะไรอย่างเงี้ยฮะ
1: แต่เขาแต่ทางอีสานก็มันมีแฟกเตอร์อย่างอื่นเยอะแยะด้วยร่วมด้วย
0: ครับถ้าอย่างนั้นคุณต้องถามนะครับหมอสาเหตุของการเกิดไหลตายส่วนใหญ่มาจากอะไร
1: คือเดี๋ยวนี้เราเจอแล้วว่าในคนไข้ที่เป็นคนพวกนี้ที่มีเนี่ยถึงแม้ว่าเขาจะปกติจริงๆแล้วหัวใจมันจะมี4ห้อง
0: 4ห้อง
1: มันจะมีชั้นบน2ห้อง
0: ครับผม
1: ชั้นล่าง2ห้อง
0: ครับผม
1: นะชั้นล่างห้องข้างขวาเนี่ยเราเจอว่าคนไข้ในตอนที่ในช่วงที่จะเอาส่งเลือดเข้าไปที่ปอดเนี่ยไอ้ช่วงนั้นมันจะมีถ้าภาษาไทยเขาเรียกพังผืดแล้วก็มีแต่ว่าไม่ได้เห็นง่ายๆแล้วก็ไอ้ตรงจุดเนี่ยมันจะเป็นจุดที่ทำให้วันดีคืนดีมันก็จะเกิดเรื่องขึ้นมาเ
0: รา
1: จะให้เต้นพริ้วเต้นเร็วแล้วก็ทำให้เสียชีวิต
0: กลุ่มเสี่ยงหรือว่าปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เกิดการไหลตาย
1: อันนี้มันพูดลำบากว่าทำไมพูดเป็นงี้แล้วว่าตอนนี้เรารู้ว่ามันมีพังผืดอยู่ตรงนั้นใช่ไหม
0: ใช่ฮะ
1: แต่ว่าทำไมถึงคนนี้เกิดมีพังผืด
0: ถึงเป็น
1: อันนี้เราไม่รู้แต่ว่าอีกอันนึงมันมีภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า precipitating factors ที่อย่างในอย่างอีสานเนี่ยอาหารของที่ทางอีสานเขาทานข้าวเหนียวทานอะไรหลายๆอย่างแล้วก็อาหารไอ้คอนเทนต์ของอาหารเนี่ยในทางอีสานนี่ไม่มีโพแทสเซียมเท่าไหร่เพราะคนอีสานส่วนใหญ่เนี่ยโพแทสเซียมจะน้อยนะฮะมันก็ทำให้ถ้าเกิดมีแบบนี้ขึ้นมาก็จริงทำให้เกิดพิวได้ง่ายขึ้นอันที่หนึ่งอันที่สองทางอีสานเนี่ยอากาศจะร้อน
0: ร้อน
1: แล้วก็ไอ้โรคนี้มันจะเซนซิทีฟกับไอ้เทมเปอร์เจอร์อ
0: ากาศร้อน
1: เทมเปอร์เจอร์ด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยพอถึงหน้าร้อนเนี่ยไอ้ในทางอีสาน

0: 1-40 เซนเซนเซียสถึง
1: 42มันร้อนมาก
0: ใช่อีกอันนึงก็คือแต่ว่าในเมืองไทยเราเยอะไม่เท่าไหร่มันมีจะมีเจเนติกคอมโพเนนต์ในหัวใจของคนเนี่ยมันจะเป็นเหมือนกับมีแบตเตอรี่เซลล์ของในหัวใจก็คือแบตเตอรี่ดีๆมันจะมีโซเดียมโพแทสเซียมประมาณสัก 10-20% ที่เป็นไหลตาเนี่ยจะมีแอบนอร์มอลเจเนติกมิวเทชันที่เข้าอยู่ในจีนที่เขาเรียก SCN5A ซึ่งเป็นจีนที่ encode โซเดียมชานเนลในหัวใจซึ่งถ้าเกิดขึ้นมาเนี่ยมันก็จะทำให้โอกาสที่จะเป็นมีโรคหรือมีหัวใจเต้นผิดปกติมันก็เริ่มสูงขึ้น
1: ไม่น่าเชื่อเลยนะครับว่าตัวแปรสำคัญในการเกิดโรคนี้เนี่ยจะเป็นเจ้าโพแทสเซียมที่เป็นเกลือแร่ชนิดหนึ่งครับที่คอยทำหน้าที่เกี่ยวข้องกับการยืดหดตัวของกล้ามเนื้อโดยเฉพาะกล้ามเนื้อหัวใจช่วยรักษาสมดุลของน้ำกรดด่างในร่างกายของเราครับและยังช่วยควบคุมความดันโลหิตอีกด้วยซึ่งพอขาดเจ้าโพแทสเซียมเนี่ยก็จะทำให้กล้ามเนื้อหัวใจของเราขาดเลือดไปเลี้ยงครับส่งผลให้หัวใจเต้นแรงขึ้นแรงขึ้นแรงขึ้นจนเสียชีวิตจากหัวใจวายได้โดยเฉพาะพวกที่กินข้าวเหนียวกับเหล้าเบียร์เนี่ยมีโอกาสหัวใจวายสูงเลยนะครับเพราะฉะนั้นจึงได้ยินข่าวว่าคนจากภาคอีสานเนี่ยเขาเสียชีวิตด้วยโรคไหลตายมากกว่าภาคอื่นๆยังไงนะครับ

0: ผมเป็นคนทั่วไปอ่ะสมมติดูรายการเราอยู่ตอนนี้อยากรู้ว่าตัวเองเป็นกลุ่มเสี่ยงที่เป็นโรคไหลตายไหมคุณหมอมีวิธีสังเกตง่ายๆด้วยตัวเองก่อนไหมฮะ
1: คืออันนี้มันก็พูดลำบากเพราะว่าคนส่วนใหญ่พวกนี้ก็จะเป็นคนที่เหมือนปกติเหมือนกับเราเนี่ย
0: ครับ
1: วิธีที่จะรู้ได้ที่ดีที่สุดก็คือต้องทำอิเล็กโทรคาร์ดิคาร์ดิโอแกรมซึ่งเป็นการตรวจคลื่นหัวใจ
0: ตรวจคลื่นหัวใจ
1: ตรวจคลื่นหัวใจคนที่เป็นมีโอกาสที่จะเป็นโรคไหลตายเนี่ยหรือว่ามีไอ้คลื่นหัวใจผิดปกติซึ่งเราจะสามารถจะ
0: คอยมาวินิจฉัย
1: ได้และคอกนายเราวินิจฉัยได้ขึ้นมาม
0: ัน
1: จะมีเป็นแพทเทิร์นเลย
0: แสดงว่าอาการมันไม่มีอาการก่อนลุง
1: ไม่มี
0: นอกจากการตรวจคลื่นหัวใจเท่านั้นจึงจะเจอความผิดปกติ
1: ซึ่งอาจจะเจอความผิดปกติ
0: อาจจะด้วยเหรอครับ
1: จะ
0: เพรา
1: ะ
0: ว่า
1: ไม่เพราะว่าบางคนนี่เพราะบางทีนี่บางคนก็บางวันอาจจะมีบางวันไม่มีแต่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยคนที่จะมีอาการเนี่ยมันควรจะเจอ
0: ครับ
1: นะควรจะเจอแต่ทีนี้ที่คำถามก็คือเราจะไปเอาให้คนที่เป็นอย่างเนี้ยเนี่ย
0: ใช่ใช่ใช่
1: มาอยู่ๆมาเจ็บตัวขึ้นหัวใจเขาได้ไงใช่ไหม
0: นั่นหมายถึงว่าจริงๆแล้วการตรวจสุขภาพสำคัญมากเป็นประจำอย่างที่ต้องเป็นตรวจ
1: เวลาไปหาหมอตรวจสุขภาพ
0: ก็ตรวจซะหน่อย
1: ก็ตรวจซะหน่อยแล้วก็ให้เขาทำตรวจขึ้นหัวใจ
0: ครับผม
1: แต่นี้อย่างว่าที่โอกาสที่คนอายุ20 23 25
0: ใช่
1: เขาจะไปแล้วก็อยู่ทางอีสาน
0: แล้
1: วมาเช็คไปเช็คอัพแล้วก็จะไปหาหมอแล้วให้หมอตรวจคลื่นหัวใจอันนี้มันก็เป็นปัญหาที่ไม่ใช่เป็นปัญหาประเทศไทยอย่างเดียวแต่ขนาดในอเมริกาที่มีไอ้เฮลท์แคร์ทุกทั่วแห่งไปหมดเนี่ยเขาก็ไม่ได้จำเป็นว่าจะต้องเอาคนอายุ20 25มาตรวจคลื่นหัวใจนี่ก็ใช่มั้ย
0: โอ้โหสุดยอดไปเลยนะครับคุณหมอแบบนี้ต่อไปสำหรับใครที่กังวลเรื่องวิธีการรักษาสำหรับโรคนี้ก็คลายห่วงไปได้เลยใช่ไหมล่ะครับเพราะบรรดาคุณหมอของแต่ละสถาบันเนี่ยเขาได้มีการร่วมมือกันเพื่อทำการวิจัยเกี่ยวกับโรคไหลตายและร่วมกันเพื่อพัฒนาคิดค้นวิธีรักษาโรคนี้ให้มีผลสำเร็จได้อย่างสูงสุดเลยล่ะครับตั้งแต่คุณหมอศึกษามาเนี่ยครับไอ้เขาเรียกว่าหมายถึงว่าจำนวนผู้ที่เป็นโรคไหลตายหรือมีความเสี่ยงการผิดปกติมันเพิ่มขึ้นมากขนาดไหนครับ
1: อันนี้ตอบลำบากเพราะว่าตอนแรกที่โรคนี้ describe ที่มีคนอธิบายอะไรแบบนี้คนก็ยังไอ้ incident เนี่ยมันก็จะไม่เยอะเท่าไหร่แต่ตอนนี้คนรู้มากขึ้นเพราะมันก็เริ่มเพิ่มไปเรื่อยๆเพราะว่าคนก็พอเห็นปุ๊บโอ้รู้แล้วใช่ไหมอะไรไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยแล้วก็ที่ขึ้นหัวใจเนี่ย มันถ้าตรวจแล้วมันผิดปกติถึงแม้ว่าขึ้นหัวใจผิดปกติมันก็ไม่ได้จำเป็นหมายความว่าคนคนนั้นจะเกิดขึ้น
0: จะต้องเป็น
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้เรากำลังศึกษาอยู
0: ่
1: ถ้าว่าเราถ้าเป็นภาษาอังกฤษก็เรียกว่า symptomatic and versus asymptomatic incident เพิ่มขึ้นแต่ว่ามันเพิ่มขึ้นจริงหรือเปล่าอันนี้ผมคิดว่าเราตอบไม่ได้เพราะว่าในสมัย20ปี30ปีที่แล้วเนี่ยคนยังไม่เคยรู้จักโรคนี้เท่า
0: ครับและที่จะลืมไม่ได้เลยนะครับคุณผู้ชมครับสำหรับใครที่ป่วยเป็นโรคนี้อยู่คุณหมอครับแนะนำให้พวกเราออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอแต่ไม่ควรออกกำลังกายอย่างโหมจนเกินไปเพราะอาจจะทำให้จังหวะการเต้นของหัวใจทำงานหนักและอาจจะทำให้เกิดภาวะหัวใจล้มเหลวได้เลยแหละครับคุณผู้ชม
2: มะม่วงหาวมะนาวโหเป็นชื่อที่เรียกเพี้ยนมาจากมะม่วงไม่รู้หาวมะนาวไม่รู้โหหรือที่เรียกกันสั้นๆว่ามะนาวไม่รู้โหจัดเป็นผลไม้สมุนไพรชนิดหนึ่งลักษณะของผลจะมีสีแดงเรียวเล็กผลสุกจะมีรสชาติออกหวานนุ่มลิ้นแต่ถ้ายังไม่สุกจะมีรสเปรี้ยวจี๊ดเมื่อกัดไปแล้วจะมียางเหนียวๆฝาดคอแต่อุดมไปด้วยธาตุเหล็กวิตามินซีสูงและแร่ธาตุอื่นๆอีกมากมายหลายชนิดซึ่งสารเหล่านี้ก็มีคุณสมบัติที่ดีในการช่วยลดอาการแน่นหน้าอกหายใจไม่ออกรวมไปถึงสามารถช่วยเลือดสูบฉีดไหลเวียนได้ดี

0: Ay, ay, ay, ay.
1: ไ
0: ม่ไปหิ้วซะแล้วประตูเอ้ย
1: ค่อยๆหิ้วไงคะ
0: สุดง่วงมากเลยอ่ะเห็นวัตถุดิบเมนูนี้แล้วง่วงเลยอ่ะ
1: จริงเปล่า
0: จริงอ่ะดิ
1: หนูว่ากินแล้วตื่นมากกว่านะ
0: ทำไมอ่ะ
1: เพราะว่ามันจะมีรสเปรี้ยวมาก
0: แล้วทำไมต้องชื่อมะม่วงหาวมะนาวโ
1: หจริงๆแล้วมันชื่อว่ามะม่วงไม่รู้หาวมะนาวไม่รู้โหค่ะก็คือกินแล้วตื่นไงคะมันมีรสชาติเปรี้ยวมาก
0: มันเป็นเหมือนมะม่วงที่ไม่รู้หาวเหมือนมะนาวที่ไม่รู้โหงี้
1: ใช
0: ่
1: ค่ะ
0: อ๋อก็กินแล้วตื่นงี้
1: ใช่ค่ะเพราะว่าตัวนี้จะเป็นผลไม้ที่มีวิตามินซีสูงมากจะช่วยสารมันมีสารต้านอนุมูลอิสระช่วยให้ผิวพรรณสวยด้วย
0: ค่ะแล้วก็ที่สำคัญแบบนี้เนี่ยทำให้เลือดลมในร่างกายสูบฉีดด้วยนะ
1: ใช่ค่ะ
0: โอ้เรียกว่าไม่รู้หาวไม่รู้โหกันเลยทีเดียว
1: เ
0: ฮ้ยแปลกมากเลยอ่ะมันปกติมันเอาไว้ทำอะไรฮะ
1: จริงๆแล้วมันเป็นผลไม้ทานเล่นได้ค่ะแต่ว่าถ้าเกิดว่ามันสุกปุ๊บมันจะมีรสชาติหวาน
0: อ้าวเปรี้ยวแบบนี้เราจะมาทำอาหารได้เหรอ
1: ได้ค่ะเราจะนำมาทำเป็นของว่างเพื่อเรียกน้ำย่อย
0: เราจะทำอะไรล่ะครับวันนี
1: ้เรามาเข้าเรื่องกันเลยก่อนวันนี้ชื่อเมนูของเราชื่อว่ามาห่อมะม่วงหาวมะนาวโหค่ะ
2: ส่วนผสมการทำมาห่อมะม่วงหาวมะนาวโหเนื้อหมูถั่วลิสงกระเทียมผักชีพริกชี้ฟ้าแดงมะม่วงมะนาวโหน้ำมันกะปิกุ้งสับน้ำตาลปี๊บกุ้งแห้งป่นหอมแดงพริกป่นน้ำปลารากผักชีมะพร้าวคั่วแบะแซ่พริกไทยขาวเม็ด
1: เมื่อก่อนเนี่ยมาห่อจะเป็นผลไม้ที่มีรสชาติเปรี้ยวแล้วก็อมหวานสักเล็กน้อยแล้วก็เชื้อสายมอญเขาจะนำตัวมาห่อเข้ามาเมื่อก่อนจะเรียกว่าพริกเกลือแต่เป็นพริกเกลือที่เป็นแบบเป็นพริกเกลือที่ครบเครื่องของชาวมอญ
0: อ
1: ันนี้คือประวัติของมัน
0: ลงมือทำกันเลยดีกว่าครับ
1: เรามาเริ่มจากตัวกระเทียมนะคะ
0: ครับ
1: รากผักชีนำมาซอยให้ละเอียดเพื่อช่วยในการตำของเราง่ายขึ้นเราจะโขกรากผักชีก่อนนะคะเพราะรากผักชีจะแหลกยากกว่าตัวกระเทียมพอรากผักชีละเอียดแล้วนะคะตามด้วยกระเทียมค่ะ
0: กระเทียม
1: เดี๋ยวเราซอยนิดนึงละเอียดเข้ากันดีแล้วเราก็ใส่ตัวพริกไทยเม็ดพริกไทยขาวเม็ดนะคะเดี๋ยวอันนี้เราพักไว้ก่อน
0: ครับ
1: เดี๋ยวเรามาซอยหอมแดงเพื่อสำหรับค่ะ

0: ในระหว่างที่เชฟกำลังหั่นอยู่นะครับผมก็ตั้งไฟเลยนะครับ
1: ช่วยหนูเอารากผักชีกระเทียมพริกไทยในครกนะคะ
0: ลงกระทะเหรอครับ
1: ลงกระทะค่ะกระทะเริ่มร้อนหนันควันขึ้นแล้วค่ะ
0: ควัน
1: แล้วหนูจะใส่ตัวหอมแดงลงไปหอมแดงสับนะคะเราจะผัดให้หอมสุกก่อนนะคะต่อมานะคะก็จะเป็นตัวหมูสับค่ะ
0: หมูสับนี่เราใส่หมูสับขนาดไหนครับเนี่ย
1: อันนี้จะใช้1ต่อ1เท่ากับกุ้งค่ะเราใช้หมูสับ100กรัมกุ้ง100กรัมค่ะพอหมูเริ่มสุกสักประมาณ 60% นะคะเราจะใส่กุ้งลงไปค่ะโอเคเดี๋ยวรอให้กุ้งสุกสักเล็กน้อยนะคะอย่าให้มันสุกไป
0: เอาเหรอ
1: เดี๋ยวมันจะแข็งค่ะ
0: อ๋องั้นผมว่าได้แล้วนะเชฟ
1: ถ้าได้แล้วนะคะเราก็ใส่ตัวน้ำตาลปรี๊บลงไปค่ะอันนี้ผัดให้มันเหนียวๆข้นๆก่อนนะคะตอนนี้ในกระทะของเรามีรสเผ็ดของพริกไทยแล้วก็ตัวความหวานของน้ำตาลปรี๊บเรียบร้อยแล้วต
0: ่
1: อไปนะคะเราจะเติมน้ำปลาค่ะแล้วก็ตามด้วยพริกป่น
0: ได้นะครับเชฟ
1: สุกทั่วยังคะ
0: ทั่วแล้วครับ
1: ทั่วแล้วก็ใส่กะปิลงไปได้แล้วค่ะต่อมานะคะเราก็จะใส่ตัวกุ้งแห้งค่ะกุ้งแห้งป่นนะคะจะเริ่ม
0: กลิ
1: ่
0: นหอมขึ้นมาเลย
1: ต่อมาเราก็จะใส่ตัวมะพร้าวค่ะเข้ากันเรียบร้อยแล้วก็ใส่ถั่วลิสงค่ะ
0: ถั่วลิสงเพิ่ม
1: ความคั่วป่นเดี๋ยวเราผัดให้แห้งสักเล็กน้อยแล้วใส่ตัวแบแซลงไปทีหลังค่ะพอส่วนผสมเข้ากันแล้วหรือว่าเริ่มแห้งนะคะเราก็จะท้ายเป็นตัวแบแซก่อนที่เราจะใส่นะคะปิดไฟก่อนนะคะ
0: โอเค
1: เพราะว่าแบแซมันจะมีความหวานมันจะไหม้ง่ายวิธีใช้แบแซง่ายๆเลยเราเอาแรปใส่ไว้ในถ้วยแล้วก็ตักแบบแซ่ใส่แล้วเวลาใช้รูด

0: พอเราคลุกส่วนผสมเข้ากันแล้วก็ขออนุญาตเปิดไฟอ่อนๆคลุกให้มันแห้งอีกทีนึง
1: ได้ครับ
0: พอมันเหนียวแล้วนะคะเราก็ปิดไฟค่ะเราทำได้แบบนี้แล้วนะคะหน้าตาแบบนี้รสชาติ
1: หวานนำ
0: หวานนำ
1: นะฮะแล้วก็มีความกลมกล่อมเค็มหอมของกะปินะฮะ
0: ค่ะแล้
1: วก็กลมกล่อมมาก
0: ค่ะเราจะนำมาพักใส่จานไว้แผ่ออกให้มันเย็น
1: เอาละครับตอนนี้นะฮะเราก็ได้ไส้ที่เย็นแล้วก็มีความแบบว่าเหนียวมาเลยนะฮะดีมากๆแบบจัดเลยครับแบบนี้ได้แล้วมั้ย
0: ได้แล้วค่ะ
1: ง
0: ั้นเราก็มาเริ่มปั้นตัวไส้กันเลย
1: ครับ
0: โดยการอ่ะอันนี้คือล้างมือเรียบร้อยแล้ว
1: ครับ
0: แต่ว่าเวลาปั้นไส้เงี้ยค่ะคือต้องมีน้ำอยู่ที่นิ้วมือนิดนึงเพื่อไม่ให้มันติดกัน
1: ครับ
0: เดี๋ยวเราปั้นแล้วก็พักเอาไว้ก่อนพอเราปั้นได้จำนวนที่เราต้องการแล้วนะคะเราก็จะมาดูตัวมะม่วงหาวมะนาวโหกันค่ะแล้วก็ผ่าครึ่งนะคะนำเม็ดออกค่ะค่ะพอเราเตรียมส่วนผสมของไส้ที่ปั้นเรียบร้อยแล้วกับตัวมะม่วงหาวมะนาวโหที่แคะเม็ดออกแล้วนะคะต่อมาเราจะมาเริ่มจัดจานกันเลยค่ะ

แล้วก็เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับเมนูของเราในวันนี้แม่หน้าตาน่าทานมากเลยทีเดียวนะครับผมมะฮ่อมะม่วงหาวมะนาวโห่คุณผู้ชม

0: วางไทยแบบโบราณขั้นแรกซอยรากผักชีแล้วโขลกเข้ากับกระเทียมพริกไทยแล้วพักไว้ตั้งไฟใส่น้ำมันลงไปเล็กน้อยรอจนร้อนใส่รากผักชีที่โขลกไว้ลงไปในกระทะใส่หอมแดงซอยลงไปผัดให้สุกจนมีกลิ่นหอมตามด้วยหมูสับกุ้งสับผัดจนสุกใส่น้ำตาลปี๊บน้ำปลาพริกป่นกะปิกุ้งแห้งมะพร้าวคั่วถั่วลิสงบดดับไฟแล้วให้ใส่แบะแซผัดคลุกเคล้าให้เข้ากันแล้วนำมาพักไว้ปั้นไส้เป็นก้อนกลมๆพอดีคำนำมะม่วงหาวมะนาวโหมาผ่าครึ่งนำเมล็ดออกแล้วเอาไส้ที่ปั้นไว้วางบนมะม่วงหาวมะนาวโหแล้วแต่งด้วยผักชีพริกชี้ฟ้าแดงเท่านี้แหละครับก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อย
1: และนี่แหละครับก็คือเมนูน่าทานเป็นอาหารว่างเรียกน้ำย่อยได้ดีครบรสนะฮ
2: ะ
1: เปรี้ยวหวานมันเค็มอันนี้ของแท้เลยนะครับแล้วก็เชื่อว่าเด็กๆก็ต้องชอบผู้ใหญ่ก็ต้องชอบเห็นไหมครับง่ายแบบนี้แหละครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยต้องบอกว่ามะม่วงหาวมะนาวโหเราเนี่ยเป็นผลไม้ที่ค่อยอาจจะหายากสักนิดหนึ่งอย่างที่บอกครับเพียงคุณรู้จักหยิบจับสิ่งที่อยู่รอบบ้านของคุณนะฮะและเชื่อเลยครับว่าสิ่งที่อยู่รอบบ้านของคุณนะครับไม่ว่าเป็นสมุนไพรไม่ว่าจะเป็นผลไม้ทุกอย่างครับมีข้อดีและมีสรรพคุณทางยาทั้งนั้นเพียงคุณรู้หรือเปล่าเท่านั้นเองถ้ายังไม่รู้ครับติดตามรายการ Herb Stereo สมุนไพรเข้าเส้นของเราได้เป็นประจำทางช่อง True ปลูกปัญญาแห่งนี้นี่เองครับวันนี้หมดเวลาของแจ็คไรเดอร์และเชฟวีแล้วครับลาคุณผู้ชมไปก่อนจนกว่าจะพบใหม่ในครั้งหน้าครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ

0: ทำดีเริ่มได้จากตัวเรา
1: ทำดีไม่ต้องเดี๋ยวทำดีไม่ต้องเดี๋ยวทำดีไม่ต้องเดี๋ยวทำดีไม่ต้องเดี๋ยวทำดีไม่ต้องเดี๋ยว
2: เพราะการทำความดีจะนำมาซึ่งสังคมที่ดี

0: ทำไมเราต้องมาเพาะต้นกล้าในถาดหลุมแบบนี้ด้วยล่ะครับ
1: นั่นสิคะคุณปู่เราโยนเมล็ดข้าวลงไปในนาแบบที่หนูเคยเห็นเขาทำกันไม่ได้เหรอคะ
2: ที่ปู่เอาเมล็ดข้าวมาเพาะในถาดหลุมแบบนี้แล้วเวลาเราเอาไปดำนาเราก็จะได้ต้นข้าวที่แข็งแรงแบ่งเอาไปปลูกนะสมชายแล้วปีนี้มันจะเป็นปีที่ดีของเองเชื่อข้าขวัญข้าวพ่อหนูโทรมา
1: ฮัลโหลพ่อคะจริงเหรอคะพ่อพูดจริงๆนะเย้หนูดีใจที่สุดเลยพ่อบอกว่าจะมาหาวันเสาร์หน้าค่ะ

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
1: การทำธุรกิจที่ผ่านมาเนี่ยเราก็มองพฤติกรรมของพนักงานว่าเขาทำงานไหมเขาหลบหลีกงานไหมอะไรไหมเขาตั้งใจหรือเปล่าแต่ว่าเมื่อเราหันมามองทางด้านจิตใจเนี่ยสร้างสิ่งแวดล้อมในองค์กรให้เป็นองค์กรที่มีความสุขส่งเสริมให้การทำงานพูดจากันเกื้อหนุนกันสิ่งที่พบชัดๆก็คือว่าเวลาในการประชุมก็สั้นลงความเข้าใจก็ง่ายขึ้นการประสานงานก็ง่ายขึ้นสำคัญที่สุดคือผลประกอบการธุรกิจมีดีขึ้นอย่างต่อเนื่องผมอยากจะเรียนว่าการทำองค์กรคนดีหรือทำความดีในที่ทำงานเนี่ยนะครับเวลาเราจะคิดทำอะไรแล้วก็มุ่งมองที่ประโยชน์เราผลิตสินค้าเราสร้างนวัตกรรมสินค้าเพื่ออะไรเพื่อให้ผู้บริโภคได้ประโยชน์เราทำทุกอย่างเราจะไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมและอยู่ในภายใต้สิ่งแวดล้อมที่ดีเราก็มีความสุขผมยืนยันเลยนะครับว่าทำดีกับทำงานเนี่ยคู่กันได้แล้วทำดีกับทำงานถ้าคู่กันเมื่อไหร่เนี่ยคุณจะมีความสุข
2: ร่วมขับเคลื่อนสังคมคุณธรรมด้วยการสร้างองค์กรคุณธรรมพอเพียงวินัยสุจริตจิตอาสารับผิดชอบเพื่อสังคมไทยอุดมสมบูรณ์มั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืน

0: 2สหัสวรรษที่ผ่านมาพื้นที่ของรัฐนิวเม็กซิโกเปลี่ยนผู้ครอบครองไปตามยุคสมัยหลายชาติพันธุ์ฝังรากวัฒนธรรมไว้ที่นี่ในห้วงเวลาที่ต่างกัน
1: As far as overall cultures in New Mexico there were probably so what 19 20 21 22 at least 23 different cultures here in New Mexico We've got 19 pueblos and we also have Navajo and Apache There's Native American culture on a broad scale you know the Anglo culture and the Hispanic culture
2: I am 72 years old and I am Native American and Hispanic
3: I was born in Poland
4: I was born in Chicago
3: I grew up in New York moved out west in 84 and here the last 20 years
5: para darle más sabor más caliente al platillo que Está básicamente cocinado sin nada.
6: Okay,
5: what I just said?
6: Yeah.
5: I don't know what I just said.
2: Que es el pueblo de San Juan en español a Nuevo México. Luego lo mudaron para acá para Santa Fe.
7: Can you translate into English?
2: Oh my God. That's the hardest part.
7: Yeah.

ากเหมือนในหนังเลยอ่ะเรื่องโคโค่อ่ะที่แบบสเปนสเปนเม็กซิกันอะไรประมาณนี้เนี่ยมีเพลงเปิดด้วยเจ๋งมากเลยตรงเนี้ยเฮ้ยนี่เลยใช่เลยหน้าแบบนี้เลยเป็นคุณผีใส่ชุดแต่งงานวันนี้เราก็ได้มาเห็นความผสมผสานกันระหว่างวัฒนธรรมเห็นร่องรอยของสิ่งต่างๆที่ยังอยู่บนพื้นที่อย่างตรงนี้เนี่ยเราเห็นเลยว่าโอ้โหสเปนสเปนชัดๆเหมือนเดินเข้ามาในหมู่บ้านชาวสเปนเลย

0: วัฒนธรรมสเปนยังคงอบอวลอยู่ในดินแดนที่พวกเขาเคยครองในยุคที่จักรวรรดิสเปนออกล่าอาณานิคมไปทั่วโลกดินแดนที่ยึดได้ถูกเรียกว่า New Spain หลังจากชาวสเปนตักตวงทองคำจากชนพื้นเมืองชาวแอสเท็กในอเมริกากลางไปมากจึงต้องหาพื้นที่ขุดทองแห่งใหม่และในช่วงนั้นเองที่มีข่าวลือว่าทะเลทรายตอนเหนือของ New Spain มีทองอยู่ในพื้นที่และที่นั้นได้รับการบันทึกในชื่อ New Mexico
1: The first Spanish incursion into this area, what we call now called New Mexico, came in 1538. Initially, they came for gold. Unfortunately, there's never been really any gold here in the state of New Mexico. And when they found that there was really no gold, it took another 50 years before the first conscious effort to then colonize it, in spite of the fact that there was no gold here. They still wanted the land. And as a result, they came here and they've lived here. When the Mexicans won their independence from Spain in 1821, the Emperor of Mexico, Maximilian, also abided by that same understanding of sovereignty between the Pueblos and the Mexican government. And then eventually when the United States acquired all this land, California, Arizona, New Mexico, Texas, Colorado, and Utah, in signing the Treaty of Guadalupe Hidalgo, which was signed between the United States and the country of Mexico, it authorized and it recognized that sovereignty between the tribes and another sovereign, the United States.

0: นิวเม็กซิโกกลายเป็นรัฐที่47ของสหรัฐอเมริกาในปี1912แต่ความจริงชื่อนี้เริ่มมีการใช้มาก่อนหน้าแล้วหลายร้อยปีจักรวรรดิสเปนเรียกดินแดนทางเหนือและตะวันตกของแม่น้ำริโอแกรนด์ว่านิวเม็กซิโกโดยตั้งเซนตาเฟ่เป็นเมืองหลวงในปี1609และยังคงเป็นอยู่อย่างต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันเซนตาเฟ่จึงเป็นเมืองหลวงที่เก่าแก่ที่สุดในอเมริกาเหนือซึ่งภาพจำที่โด่งดังที่สุดของเมืองนี้คงเป็นเรื่องอื่นไปไม่ได้นอกจาก
1: In the 1870s, and companies were formed to form these massive railroads just after the Civil War, train company that started in Atchison, Kansas, and the Santa Fe Railroad, which was the Atchison, Topeka, and Santa Fe, and then came across on the old Santa Fe Trail to California, to Los Angeles. So, well, the original way to get across this country, of course, was on horseback.Followed then by wagon trains, where horse-drawn wagons came across with settlers moving into the west. All very difficult, all very slow. And so now you had a train that could basically get you from the center of the country to the west coast in about 3 days, which was phenomenal. And they did stop sometimes at night. They stopped every 20 miles for either wood or water because the engines needed a lot of attention. But every year the engines got better and the stops got less frequent, so they went faster.
2: This is called the Roadrunner, and it runs from Belen, New Mexico, which is south of here, to Santa

0: Cafe. This train is mostly utilized, well, it's just utilized by the public. A lot of the people that work in Santa Fe take the train from Albuquerque or Belen to Santa Fe. People that work in Santa Fe take the train back to Albuquerque, which saves you on gas, and it's real cheap.
1: Mm-hmm. How much?
0: It's a dollar from one stop to the other. So from Belen to here is like $9. So it's nice. And on every Wednesday in the summer, it's free for senior citizens. So we can come to Santa Fe and pay zero. All we have to show is our driver's license.
2: Yeah.
0: So it's fun.
3: ทางรถไฟที่ตัดผ่านเมืองส่งผลให้ในศตวรรษที่20มีผู้คนอพยพเข้ามาที่ซานตาเฟ่เป็นจำนวนมากโดยเฉพาะศิลปินชาวแองโกลอเมริกันซึ่งเป็นชาวอเมริกันที่สืบเชื้อสายมาจากบรรพบุรุษชาวอังกฤษและจุดนี้เองที่เป็นจุดเริ่มต้นบทบาทใหม่ของซานตาเฟ
2: ่พอพูดถึงซานตาเฟ่เนี่ยอันนี้ส่วนตัวนะเดิมเนี่ยที่แพทไม่ได้มาแล้วก็ไม่ได้หาข้อมูลอะไรเกี่ยวกับมันเนี่ยแพทก็จะคิดถึงภาพของรถไฟเพียงอย่างเดียวแต่พอได้มาวันนี้เนี่ยแล้วก็ได้สัมผัสหลายแง่มุมของเมืองนี้ทำให้รู้เลยว่าอ๋อซานตาเฟ่มันไม่ได้มีแค่เรื่องราวของรถไฟเท่านั้นมันมีสิ่งต่างๆมากมายโดยเฉพาะเรื่องราวของศิลปะซานตาเฟ่เป็นแหล่งผลิตงานศิลปะมาอย่างต่อเนื่องแล้วก็มีคนมากมายที่เข้ามาคนเยอะของก็เยอะทำให้มีของเก่าจำนวนมากมายที่นำมาวางขายเราจะเห็นเลยว่าโหเป็นเวิร์กที่เป็นแอนทิคช็อปเลยสำหรับคนที่ชอบของเก่าเนี่ยเมืองนี้นี่ก็น่าจะโดนใช้ได้เลยแหละ

0: สาเหตุหนึ่งที่ทำให้ซานตาเฟ่เนี่ยมีร้านแอนทิคช็อปเยอะก็คือการที่มีประวัติศาสตร์ความเป็นมาที่ยาวนานตั้งแต่ยุคชาวเนทีฟอเมริกันเขาก็มีศิลปะของเขาใช่ไหมต่อมาในยุคสเปนในยุคที่ยุโรปเข้ามาหรือว่าในยุคที่เปลี่ยนแปลงเป็นสมัยใหม่แพทก็เลยคิดว่าอ๋อนี่แหละคงจะเป็นปัจจัยที่ทำให้ซานตาเฟ่กลายเป็นเมืองที่รุ่มรวยศิลปะขนาดนี้ทั้งของเก่าทั้งของใหม่
1: In Santa Fe, we have a Spanish community. You know, we still have the Native Americans who were originally here. We like little different things, and so we get to expand on everybody's taste. The crosses are very famous. You have to remember we had Spanish colonial and Native American. Crucifix is a symbol of death, birth, rebirth. So we have jewelry that's Native American, European. I mean, there's a nice variety, but you know, it shows. That is a very famous Native American artist.
2: What is it?
1: It is what we call a kachina, and it's made by Hopi. He's from the Hopi tribe. So you have Navajo, you have Hopi, you have the Pueblos. We have 9 northern Pueblos. So a lot of that. In every tribe, they have deities or gods. And these are symbols of these gods. Some are for rain, some are for sun, some are for fertility. Just like in every culture, we have that type. And for instance, in Thailand, you have Buddha. You Buddhas, yes. And your different gods, you know. A common Spanish piece of art that you would see, it's very

0: traditional. This dates back 600 years, and they put it in churches. And so artists continue to make them in the tradition. Is the like the retablo. Retablos were paintings of saints.
1: Each pueblo has got its own patron saint, and this represents the patron saint of each pueblo. These are called retablos. These are depictions of the saints, and these ones were actually painted by one of the most well-known santeros. That's a person who paints saints in New Mexico by the name of Charlie Carrillo, who not only is a wonderful artist, he also has a PhD in historical archaeology. So he is a fascinating guy, and to have this many works by him is pretty outstanding.
2: ศิลปะในยุคโบราณในยุคสมัยก่อนของชาวเนทีฟของตั้งแต่ยุคยุโรปต่างๆที่เป็นของโบราณแล้วเนี่ยก็ยังมีที่เป็นสมัยใหม่ไปเลยแบบโมเดิร์นอาร์ตไปเลยซานตาเฟ่เป็นหนึ่งเมืองที่มีอาร์ตแกลเลอรี่เยอะมากไปนี่โอ้โหแปลว่าคนรักศิลปะน่าจะรักเมืองนี้อ่ะท่านมีโอกาสได้เข้าไปที่แกลเลอรี่แห่งหนึ่งแล้วก็ได้ไปคุยกับเจ้าของเขาก็บอกว่าเนี่ยแหละที่ทำให้ซานตาเฟ่กลายเป็นเมืองที่เต็มไปด้วยศิลปะเพราะว่าเต็มไปด้วยผู้คนที่หลั่งไหลเข้ามาหลายเชื้อชาติหลายวัฒนธรรมและหนึ่งในคนจำพวกนั้นก็คือศิลปิน
3: ซานตาเฟ่ is definitely one of the most important markets for art in the U.S. There's a discussion if Santa Fe is the second or thirdlargest art market in the U.S. after New York City. A lot of the people here believe that Santa Fe is the second largest art market because there's a concentrated area of galleries. And we're hoping, because we're a brand new gallery, to make this even more contemporary within what's happening in this district.

0: ที่เด็ดไม่แพ้กันก็คือเรื่องของอาหารซานตาเฟ่เนี่ยเป็นเมืองหลวงของนิวเม็กซิโกดังนั้นเราก็ควรจะไปลิ้มลองรสชาติอาหารแบบพื้นเมืองของชาวเม็กซิกันกันหน่อยแพทได้เข้าไปที่ร้านอาหารร้านหนึ่งแล้วก็สั่งเอาจริงๆแล้วเนี่ยก็ยังไม่รู้เลยด้วยซ้ำว่าเรียกว่าอะไรก็เลยถามเขาว่าอันนี้เรียกว่าอะไรทำมาจากอะไรบ้าง
1: What is this one?
2: So this is a combo plate and it's a one enchilada with green sauce which is like green chili chicken wrapped up in a blue

0: corn tortilla, and then the pork adobada is pork that's already marinated in red chili.
1: แปลว่าอาหารเม็กซิกันกับอาหารไทยเนี่ยมีความคล้ายคลึงกันอย่างหนึ่งเลยแน่ๆคือความเผ็ดร้อนคือกินเข้าไปแล้วจะรู้สึกโอ้คิดถึงอาหารไทยขึ้นมาเลยนะกินแล้วก็โอ้รู้สึกสะ

ูมิทัศน์ที่งดงามของพื้นที่ดึงดูดศิลปินชาวแองโกลอเมริกันหน้าใหม่เข้ามาในขณะที่กลุ่มคนเชื้อสายสเปนและกลุ่มชนพื้นเมืองอเมริกันตั้งแต่ยุคเก่าก็ยังคงอยู่ร่วมกันช่วยกันสร้างและสืบสานวัฒนธรรมที่หลากหลายให้กับรัฐนี้นิวเม็กซิโกในวันเก่าก้าวผ่านมาสู่วันใหม่วันที่ทุกเชื้อชาติและวัฒนธรรมร่วมกันเป็นเจ้าของต่อเนื่องจากศิลปะยุคเก่าและศิลปะร่วมสมัยในเมืองซานตาเฟ่เดินทางต่อไปยังแหล่งรวบรวมศิลปะโบราณใจกลางเมืองอัลบูเคอร์คีมรดกร่วมจากฝีไม้ลายมือของมนุษย์และธรณีวิทยาของโลก

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: เช้าวันนี้นายกอบต.บ้านเหล่าได้เชิญผู้นำชุมชนข้าราชการพนักงานเจ้าหน้าที่ในสังกัดร่วมประชุมเพื่อเชิญชวนให้ทุกคนเข้าร่วมโครงการงดเหล้าเข้าพรรษาทำบุญทุกวันพระพบปะประชาชนโครงการต่อเนื่องที่ทำมาหลาย10ปีแล้ว
2: เครื่องดื่มแอลกอฮอล์เนี่ยจะทำลายสุขภาพแต่ว่าถ้าหางดเพื่อชำระล้างสิ่งบ่ดีออกจากร่างกายภายใน3เดือนก็เป็นสิ่งที่ดีนะครับสุขภาพเฮาสิดีขึ้นนะครับเยาวชนที่เขาร่วมโครงการที่งดแล้วก็การดำเนินการชีวิตของเขาการทะเลาะวิวาทการไปพบการสมาคมกันก็ลดน้อยลง
3: อยากให้ผู้นำเรานะครับพาชาวบ้านทำสิ่งดีๆเป็นตัวอย่างให้กับพี่น้องในตำบลบ้านเหล่าของเรานะครับ
4: ก็พวกที่หงุดหงิดที่ว่าไม่ได้ดื่มก็บอกเขาหันหน้าเข้าพึ่งพระทำสมาธิแผ่เมตตาเจ้ากรรมนายเวรแล้วก็จะลืมเรื่องสิ่งเสพติดไปในตัวนะ
1: โครงการงดเหล้าเข้าพรรษาส่งผลดีด้านสุขภาพและปริมาณความสุขในชุมชนโดยเฉพาะทวัชชัยพังน้อยชาวบ้านเหล่าที่ตัดสินใจเข้าร่วมโครงการด้วยการให้สัตยาบันว่าตลอดพรรษานี้จะไม่ยุ่งเกี่ยวกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิดและเอาเวลาที่เหลืออยู่มาทำงานที่รักสร้างรายได้เสริมให้กับครอบครัว
5: ก็รู้สึกขั้นดื่มกับเวลาตื่นขึ้นมาก็จะเป็นปวดหัวเนาะแล้วก็สุขภาพเขาก็บ่ว่านั่นปานใดแต่ขั้นบ่กินเนี่ยก็รู้สึกว่ามีกำลังมียังดีกว่าเก่าเถอะ
1: โครงการนี้เป็นแบบอย่างที่ดีแก่เยาวชนสร้างผลสัมฤทธิ์เชิงประจักษ์ให้ชุมชนมีสถิติการทะเลาะวิวาทและอุบัติเหตุจากเมาแล้วขับน้อยลงรวมทั้งสุขภาพร่างกายจิตใจที่ดีขึ้นอีกด้วย
6: ที่รพสตเนี่ยกลุ่มคนที่มาด้วยอุบัติเหตุเพราะเมาเหล้าเนี่ยเมาแล้วขับมันลดลงในเรื่องของทะเลาะวิวาทในชุมชนก็ลดลงด้วยนะคะ
7: ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีครับที่มีโครงการนี้เข้ามาอย่างเยาวชนอย่างเรานี่ก็มีส่วนร่วมในการที่จะทำตามในช่วงระยะเวลาเข้าพรรษาครับ3เดือนก็อยากให้ทุกคนงดเหล้าเข้าพรรษาครับ
1: จากจุดเล็กๆที่นำเอาคุณธรรมด้านการยึดมั่นในคำสัตย์ไปถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดและสม่ำเสมอนี้ทำให้ชุมชนตำบลบ้านเหล่าได้ล้อมรั้วที่แข็งแกร่งเพื่อป้องกันคนในครอบครัวด้วยคุณธรรมให้ยึดถือปฏิบัติแต่สิ่งที่ดีไม่หลงมัวเมาในอบายมุขและพร้อมเป็นต้นแบบในการขยายคุณงามความดีนี้กระจายออกสู่สังคมต่อไป
8: ถ้าเรางดเหล้าไม่ว่าจะเป็นช่วงเข้าพรรษาและออกพรรษาได้เป็นเรื่องที่ดีต่อเรื่องการเงินค่าใช้จ่ายและเป็นเรื่องที่ดีต่อปัญหาต่างๆเช่นปัญหาอุบัติเหตุปัญหาเรื่องสุขภาพต่างๆที่จะตามมาครับ

0: การมาค้นพบการทำงานศิลปะกับจากสีออร์แกนิกสีธรรมชาติเนี่ยได้ยังไงฮะ
1: เรามีวันหนึ่งทำชาอัญชันแล้วก็เอ๊ะสีมันละลายในน้ำเหมือนสีน้ำของเรามันก็น่าจะเอามาใช้ได้เหมือนกันนี่ก็เลยลอง

0: ทำงานศิลปะกับสีจากธรรมชาตินะครับพี่คิดว่าเป็นประโยชน์ต่อตัวแล้วมันมีส่วนร่วมในการช่วยในเรื่องสิ่งแวดล้อมไหม
1: มันช่วยในเรื่องเราไม่เพิ่มสาร

0: สวยใช่ไหมครับภาพที่เห็นนี้เป็นฝีมือของนักวาดภาพประกอบที่ชื่อว่าคุณต้องการนะครับหลายๆคนก็คงคุ้นเคยกับลายเส้นของเขาเป็นอย่างดีนะครับแล้วก็ผมเชื่อว่าหลายๆคนก็คงทราบเหมือนกันกับผมว่าที่มาของสีสวยๆที่นำมาวาดภาพประกอบของคุณต้องการนี้นะครับมาจากรอบๆตัวเนี่ยฮะไม่ว่าจะเป็นดอกไม้ผลไม้พืชผักสมุนไพรต่างๆนะครับเธอนำมาสกัดเป็นสีนะครับเพื่อที่จะมาทำงานศิลปะนะครับวันนี้ Greenery พามาบุกถึงบ้านคุณต้องการเลยนะครับที่อำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมานะครับเพราะว่าวันนี้เราจะมาร่วมกันทำงานศิลปะแบบออร์แกนิกกันครับต้องการสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: นี่กำลังเก็บ
1: พริกฝรั่ง
0: พริกฝรั่ง
1: ค่ะ
0: ซึ่งเป็นหนึ่งในวัตถุดิบที่จะมาใช้ในการทำสีเหมือนกันใช่ไหม
1: ใช่ใช่เป็นสีสำคัญสีหนึ่งของที่เลย
0: มันก็จะเป็นเม็ดเม็ดแดงๆอย่างนี้นะครับจริงๆแล้วเขาเอาไว้ทำอะไรครับพริกฝรั่ง
1: เป็นวัชพืชเฉยๆอะค่ะบางคนเดี๋ยวนี้เขาปลูกประดับกันด้วยเพราะมันน่ารักดี
0: อ๋อ
1: กินไม่ได้นะคะ
0: เอาเหรอครับที่ชื่อว่าพริกที่ชื่อว่าพริกนี่ไม่ได้เอามาปรุงอาหารได
1: ้พริกฝรั่งคิดว่าใบกับต้นมันเหมือนพริกเขาก็เลยเรียกพริกฝรั่งแต่จริงๆตอนเด็กๆที่เคยเล่นเป็นเลือด
0: อ๋อเพราะว่าโอ้ยอ๋อบีบปิดออกมาแล้วมันมีสีเลย
1: ใช่
0: ลอง
1: ไหม
0: ซึ่งอันนี้คือแบบว่าถูกบันทึกไว้อยู่ในความทรงจำว่าอันนี้เขาให้สีได้
1: ใช่ใช่
0: ซึ่งให้ผมเดาก็จะเป็นพืชที่ให้สีแดง
1: ใช่แต่จริงๆสีแดงอมส้ม
0: อ๋อเป็นแดงอมส้ม
1: ใช่มันไม่มีอะไรที่ให้สีแดงเหมือนสีน้ำจากหลอดเลยอะ
0: โอเคฮะอันนี้ก็เป็นหนึ่งในสีที่มาเก็บนะครับเดี๋ยวน่าจะมีสีอื่นด้วยใช่ไหมครับ
1: เดี๋ยวเราไปเก็บดอกอัญชันกับใบอัญชันแล้วก็มีกระบือ7ตัว
0: เป็นพืชใช่ไหมครับไม่ใช่สัตว์ใช่ไหมครับโอเคไปดูว่าเดี๋ยวจะเป็นพืชหน้าตาเป็นยังไงและให้สีอะไรดอกอัญชันครับซึ่งน่าจะให้สีม่วงหรือฟ้าอะไรประมาณนี้ป่ะครับ
1: ใช่ค่ะเป็นสีจำเป็นของพี่แล้วก็บีบมะนาวนิดนึงมันก็เป็นสีม่วงได้สองสีแล้วก็ที่มีประโยชน์เดี๋ยวเราเก็บไปด้วยก็คือใบอัญชัน
0: ครับ
1: เราใช้สีเป็นสีเขียวได้เลย
0: ฮะใบก็ใช้ได้เหรอครับพี่
1: ใช่ค่ะ
0: นอกจากอันนี้แล้วมีสีอะไรอีกครับมีต้นอะไรอีก
1: กระบือ7ตัว
0: กระบือ7ตัวใบเขาก็จะเป็นใบยาวๆอย่างนี้แล้วก็เป็น2สีด้านหน้าจะเป็นสีเขียวด้านหลังจะเป็นสีแดงอันนี้ให้สีอะไรครับพี
1: ่น้ำตาลแดงๆหน่อยเหมือนคล้ายๆหลังใบแต่ว่าออกน้ำตาลกว่า
0: ครับนอกจากอันนี้กระบือ7ตัวแล้วนะครับมีต้นไม้อื่นอีกมั้ยครับมีสีอื่นอีกมั้ย
1: ที่มีบีทรูทที่ซื้อมาคั้นกินก
0: ็
1: ใช้ได้ด้วย
0: ครับโอเคฮะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันเลยดีกว่าครับว่าเดี๋ยวหลังจากนี้เราได้วัตถุดิบในการทำสีมาแล้วพี่ต้องการจะเอามาทำอะไรปั๊บนี่ฮะจากในสวนนะครับเก็บวัตถุดิบแล้วนะครับตอนนี้ก็ตามพี่ต้องการเข้ามาอยู่ในครัวไม่รู้ว่าจะมาทำอาหารให้ผมกินหรือเปล่าทำอะไรครับทำอะไรครับพี่ต้องการ
1: น้ำแยกกากกินกันค่ะตั้งใจที่จะใช้บีทรูทอยากได้ทำสีด้วยเช้าขึ้นมาพี่ทำเลยดื่มน้ำผักผลไม้แยกกากอยู่แล้วทุกวัน
0: เป็นเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพที่ทำดื่มแล้วทุกวันใช่ไหมครับขออนุญาตดูหน่อยครับกากบีทรูทนะครับซึ่งเราจะเอาอันนี้ไปทำเป็นสี
1: ใช่ใช
0: ่น้ำผักผลไม้ออร์แกนิกขออนุญาตชนครับเชียร์สทำชื่นใจแล้วเกินอันนี้น่าจะให้สีอะไรครับพี่ต้องการ
1: สีแดงอมชมพู
0: แดงอมชมพูนะครับครับตอนนี้วัตถุดิบที่ทำสีก็มาเตรียมพร้อมอยู่บนโต๊ะอันนี้เป็นโต๊ะทำงานที่ต้องการเลย
1: ค่ะ
0: อย่างนึงที่ยังไม่ได้เห็นนะครับก็คือเป็นที่ให้สีเหลืองใช่ไหมครับ
1: ใช่อันนี้คือกันนิกามันบานตอนกลางคืนแล้วร่วงตอนเช้าก็เลยต้องเก็บเช้าหน่อย
0: แต่เก็บแล้วก็แช่ตู้เย็นไว
1: ้ค่ะ
0: ตอนนี้เรามีใบมีดอกมีกากมีผลมันจะออกมาเป็นสีได้ยังไงครับพี่ต้องการ
1: พวกที่เป็นดอกเด็ดส่วนกลีบแต่อย่างกันนิกาไม่ต้องดอกมันเล็กเอามาแล้วก็บด
0: ครับผม
1: แล้วก็บีบก็ได้สี
0: แค่นั้นเลย
1: แค่นั้นเลยอันที่เป็นใบต้องตำแบบใช้ครกหินแต่ถ้าเป็นลูกไม้พวกเนี้ย
0: ครับ
1: เราจะไม่ผสมอะไรเลยเราจะบดอย่างเดียวจะบดด้วยครกบดยา
0: ครับ
1: แล้วก็บีบด้วยผ้าขาวบาง
0: ครับ
1: กองออกมา
0: สีออกมาจากเจ้าพริกฝรั่งนี่นะครับยากเลยบีบบีบเฮ้ยเฮ
1: ้ตอนเด็กๆก็ทำอย่าง
0: นี้ไม่ใช่ไหมครับ
1: คุณแม
0: ่
1: เล
0: ือ
1: ด
0: แม่เลือดออกแม่บอกเล่นไรโอเคครับโอเคเริ่มครับมาวาดรูปเลยครับผสมสีเนื้อให้หน่อยครับ
1: เอากรรณิกามาใส่น้ำผสมพริกฝรั่งอีกแล้ว
0: สังเกตนะเขาจะไม่เรียกชื่อสีนะมันจะไม่เอาเหลืองมาผสมแดงเขาจะบอกว่า

0: จะเอากานิกาผสมพริกฝรั่งอะไรเงี้ยนะมาไงมึงฟังดูแบบธรรมชาติอะเริ่มบ้านเลยครับผมจะไม่บอกว่าผมจะวาดอะไรต้องการมาค้นพบการทำงานศิลปะกับจากสีออร์แกนิกสีธรรมชาติเนี่ยได้ยังไงฮะ
1: คือพี่ย้ายบ้านมาเมื่อ10ปีก่อนเพื่อใช้ชีวิตออร์แกนิกใช่ไหมก็ยังใช้สีน้ำปกติอยู่จนอยู่มาวันนึงพี่เด็ดชาสดรอบบ้านกินอะแล้วมีวันหนึ่งทำชาอัญชันแล้วก็เอ๊ะสีมันละลายในน้ำเหมือนสีน้ำของเรามันก็น่าจะเอามาใช้ได้เหมือนกันนี
0: ่
1: ก็เลยลองเริ่มจากอัญชัน
0: โอ้ครับตอนนั้นทำไมถึงเลือกหันมาใช้ชีวิตแบบออร์แกนิกครับ
1: เป็นมะเร็งก็โชคดีที่หายไม่ต้องคีโมไม่ต้องอะไรแค่ผ่าตัดตอนนั้นเพื่อนพี่มาถามว่ามีหมอธรรมชาติบำบัดจากอินเดียมาสนใจไห
0: ม
1: พี่ก็คือแบบว่าตอนนั้นแบบไม่เคยรู้เรื่องอะไรแต่รู้สึกว่าดีแฮะน่าจะถูกจริตดีก็เลยไปปรากฏก็เป็นคอร์สพลิกชีวิตนะคะเขาก็บรรยายว่าทุกวันนี้คนเราใช้ชีวิตอยู่กับสารเคมีเยอะแค่ไหนทำไมคนเราถึงป่วยพี่ก็เลยตัดสินใจว่าขายบ้านกรุงเทพย้ายมาอยู่เลย
0: แล้วการทำงานศิลปะนี่ก็จะค่อนข้างคุกคลีอยู่กับในเรื่องของสารเคมีอะไรอย่างนี้ด้วย
1: ใช่ใช่จริงๆแล้วศิลปินเนี่ยเป็นพวกที่โดนสารเคมีเยอะนะคนทำภาพพิมพ์เนี่ยสารเคมีล้วนๆจิตรกรรมฝาผนังโบราณนี่แบบว่าโลหะหนักแบบว่าวัตถุเป็นพิษเลยนะ
0: ครับแล้วการใช้งานระหว่างสีจากธรรมชาติกับสีเคมีทั่วไปอย่างเงี้ยครับการใช้งานมันมีความยากความง่ายแตกต่างกันยังไงครับ
1: พูดเลยว่าอันนี้ยากกว่าที่เราเห็นสีสดๆของวันเนี้ย
0: ครับ
1: กี่ปีต่อมาไม่รู้มันจะซีดจนกลายเป็นสีซีเปียกันหมด
0: จากน้ำเงินจากเข
1: ีย
0: ว
1: ถ่าย
0: จะกลายเป็นสีแบบน้ำตาลเหมือนกันหมดเลย
1: ใช่
0: ได้ทำงานศิลปะกับสีจากธรรมชาตินะครับพี่คิดว่าเป็นประโยชน์ต่อตัวแล้วมันมีส่วนร่วมในการช่วยในเรื่องสิ่งแวดล้อมไหมพี
1: ่มันช่วยในเรื่องเราไม่เพิ่มสารเคมีไปอีกหนึ่งสิ่งในชีวิตเราอะไม่ได้ใช้สารเคมีเพิ่มให้กับโลกนะคะอันที่จริงคนเราแบบว่าใช้ชีวิตแบบทำร้ายตัวเองกับโลกนี่ไม่รู้ตัวเยอะมากเลยนะแต่เราไม่รู้จักว่ากะหล่ำปลีเนี่ยถูกปลูกโดยใช้ยาฆ่าแมลงกี่ตัวใช้ปุ๋ยเคมีอะไรบ้างหมูเราเลี้ยงใช้ยาปฏิชีวนะเราไม่รู้เลยว่าอาหารที่เรากินเข้าไปเนี่ยมันคืออะไร
2: สารเคมีที่แฝงมากับอาหารในชีวิตประจำวันของเรามีอะไรบ้างลองยกตัวอย่างตัวเด่นๆมาให้ดูกันนะครับตัวแรกแอสปาร์แตมหรือสารให้ความหวานเทียมที่มักจะเจออยู่ในเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพซึ่งถ้าร่างกายได้รับและสะสมเป็นเวลานานๆก็จะเสี่ยงต่อการเกิดโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวได้ครับเบนโซไพรีนที่อยู่ในรอยไหม้สีดำๆตามอาหารปิ้งย่างนั่นแหละครับอันนี้ก็ส่งผลให้เป็นมะเร็งกระเพาะอาหารหรือมะเร็งปอดได้นะครับไนโตรซามีนที่จะเจอในฮอทดอกหรือไส้กรอกแบบรมควันแฮมเบคอนของโปรดของหลายๆคนซึ่งก็ทำให้เสี่ยงต่อการเป็นโรคมะเร็งระบบทางเดินอาหารด้วยนะครับและตัวสุดท้ายที่เราหลายคนอาจจะคาดไม่ถึงนั่นก็คือสารโพลีเอทิลีนที่ปนเปื้อนมากับแก้วกาแฟแบบทูโกซึ่งเมื่อเวลาผ่านไปนานๆนะครับแก้วเหล่านี้ก็จะย่อยสลายไปอยู่ในรูปของไมโครพลาสติกและถ้าสารเหล่านี้ไหลลงสู่แหล่งน้ำที่ใช้ทำการเกษตรแล้วก็แน่นอนว่าผลผลิตที่เรารับประทานเข้าไปก็จะมีสารอันตรายจากเจ้าไมโครพลาสติกนี้ปนเข้ามาอย่างแน่นอนต้องบอกเลยนะครับว่านี่เป็นแค่ตัวอย่างบางส่วนของสารเคมีที่พวกเรากลืนกินเข้าไปโดยไม่รู้ตัวยังไม่รวมที่สัมผัสกับผิวหนังและหายใจเข้าไปอีกนะครับนี่จึงน่าจะเป็นเหตุผลหลักที่หลายคนหันมาใช้ของออร์แกนิกจากธรรมชาติกันมากขึ้นนั่นเองครับ
0: พอใจกับชีวิตตอนนี้ขนาดไหนครับพี่
1: พอใจค่อนข้างมากเรียกว่าแล้วพี่แบบแฮปปี้กับชีวิตพี่แหละ
0: ครับ

0: เสร็จแล้วครับผมการลงสีออร์แกนิกนะครับของเราทั้งสองคนนี่เอาให้พี่ต้องการอธิบายก่อนว่าอันนี้ความหมายคืออะไรครับ
1: ไม่มีความหมายค่ะ อันนี้ถือว่าแบบเป็นการลองที่เพลินดีแล้วก็พี่ได้รู้เทคนิคบางอย่างเอาน้ำเปียกลงบนสีที่แห้งแล้วมันได้เป็นรอยน้ำขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยถือว่าได้ประโยชน์ค่ะวันนี้
0: ส่วนของผมครับนี่เจ้าของบ้านครับกำลังวาดรูปแล้วออกมาเป็นดอกไม้นี่เพราะว่าวันนี้ผมมาถ่ายรายการ The Green Diary นะครับจากวันนี้นะครับที่ผมได้มาวาดรูปนะครับแล้วก็มานั่งคุยกับพี่ต้องการนะครับก็ทำให้ผมได้รู้สึกว่าจริงๆแล้วประโยคที่บอกว่าชีวิตคนเราไม่ได้มีทางเลือกมากนักเนี่ยจริงๆแล้วอาจจะไม่จริงซะทีเดียวสิ่งที่เราใช้ชีวิตอยู่กับสารเคมีอยู่กับมลพิษอยู่กับสิ่งแวดล้อมที่ไม่ค่อยปลอดภัยนักเนี่ยจริงๆแล้วเราอาจจะยังไม่ได้เลือกนะครับเหมือนอย่างที่ชีวิตศิลปินคนนึงนะครับที่เมื่อก่อนก็ทำงานศิลปะใช้อุปกรณ์ใช้สีใช้สารเคมีเหมือนกับศิลปินทั่วไปนะครับแต่เมื่อวันนึงที่ร่างกายเขาส่งสัญญาณเตือนนะครับก็ตัดสินใจที่จะเลือกที่จะเปลี่ยนมาอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ปลอดภัยขึ้นซึ่งผมเชื่อว่าถ้าเราเลือกที่จะเลือกแล้วเนี่ยยังไงธรรมชาติก็จะมีทางออกให้เราเองนี่ก็คือ Green Diary โลกไม่ยากที่จะรักนะครับฝากกดไลค์กดแชร์และก็อย่าลืมนะครับกดติดตามที่ช่อง YouTube Channel Green Thailand ด้วยนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับเราจะไปเทศกาลดนตรีครับแต่ว่ายังไปไม่ได้เพราะว่าที่งานนี้เนี่ยไม่เหมือนงานอื่นๆครับจะต้องมีอุปกรณ์ไปด้วยไปงานนี้ไม่มีอุปกรณ์เหล่านี้รับรองไม่สนุกครับนั่นก็คือนี่ใช่ฮะถุงผ้ายังไม่หมดนะครับยังต้องมีนี่อีกใช่กล่องข้าวครับและกระบอกน้ำนี่ยังไม่หมดนะครับมีนี่อีกโอ้โหอุปกรณ์ในการกินครับผมโอ้โหนี่จะไปเทศกาลดนตรีหรือจะไปเข้าค่ายเนี่ยเพราะว่าเทศกาลดนตรีที่เราไปนี้นะครับเป็นเทศกาลดนตรีที่ชื่อว่า Noise Market ถ้าพร้อมแล้ว The Green Diary ไปกันเลยครับมาถึงแล้วครับ Noise Market ครับนี่เทศกาลดนตรีที่จัดขึ้นที่มิวเซียมสยามนะครับจัดขึ้นปีละครั้งครับผมปีนี้เป็นปีที่8แล้วนะครับในงานเนี่ยนะครับเข้ามาถึงก็จะเห็นเลยเป็นแลนด์มาร์คเด่นตั้งงานอยู่กลางงานนะครับที่ประดับด้วยขยะนะครับซึ่งนี่น่าจะเป็นอีกหนึ่งอย่างที่เทศกาลนี้อยากจะบอกกับทุกๆคนที่มาร่วมงานนะครับก็คือว่าเขาอยากจะเป็นอีเวนท์ที่ทำให้เกิดขยะน้อยที่สุดอย่างน้อยๆคนที่มาร่วมงานก็รู้วิธีในการจัดการกับขยะในมือของแต่ละคนนะครับที่นี่เนี่ยนอกจากจะมีการแสดงดนตรีนะครับข้างหลังผมนี่ก็เริ่มมีการเซตเวทีดนตรีแล้วนะครับแล้วก็จะมีการออกร้านต่างๆนู่นนะครับเป็นทั้งของกินนะครับมีของที่ระลึกขายมีงานศิลปะนะครับมากมายน่าสนใจใช่ไหมครับว่ามีของขายมีคนมาร่วมงานเยอะขนาดนี้ทำยังไงให้ขยะมันน้อยที่สุดฮะไปดูกันเลยครับนี่น่ารักมากครับเป็นบูธนะครับที่เอาไว้ให้บริการอย่างหนึ่งนะครับสำคัญมากในงานนี้ที่บูธนี้เอาไว้ทำอะไรครับพี
2: ่เช่าช้อนถ้วยครับแล้วก็แบบแก้วครับ
0: ช้อนนะครับภาชนะชามนะครับใส่อาหารมีให้เช่าด้วยทำไมต้องให้เช่าครับพี
2: ่ก็เราลดขยะแบบใช้และทิ้งครับมันจะมีแบบว่าถ้าเอาช้อนมาเอาแก้วมาอะไรเงี้ยครับจะถูกลงนะครับแล้วพอเขาเช่าไปเสร็จปุ๊บก็ไปล้างตรงด้านหลังครับแล้วมาคืนก็ได้เงินคืน20บาทเลยครับได้เงินคืนเท่าที่ให้มาเลยคร
0: ับ เต็มจำนวนเลย
2: เต็มจำนวนเลยครับ
0: อ๋อครับผมอย่างนี้ไม่ได้เรียกว่าเช่าแล้วเรียกมาจำเนอะ
2: ใช่ครับมาจำเฉยครับ
0: โอ้ครับผมเรามาซื้อน้ำกันเลยครับสวัสดีครับพี่ครับ
3: สว
0: ั
3: สด
0: ี
3: ค่ะ
0: นี่อันนี้เป็นร้านน้ำนะครับผมก็จะมีกาแฟโกโก้นะครับแล้วก็เครื่องดื่มโซดานะครับแต่ว่าเรามีกติกาใช่ไหมครับพี
3: ่ใช่ค่ะ
0: กติกาเป็นยังไงครับ
3: ก็คือถ้าคนที่เอาแก้วมาเองอะค่ะเราจะลดให้10บาทนะคะแล้วก็สำหรับใครที่ไม่มีแก้วมาเรามีแก้วกับหลอดบริการแต่เรามีค่ามาจำนิดนึงเพื่อที่จะเอามาคืนให้เรา40บาทค
0: ่
3: ะ
0: งั้นเดี๋ยวผมขอสั่งเอาน้ำผึ้งมะนาวโซดาแล้วกันครับ
3: ได้ค่ะ
0: โอเคผม
3: มีแก้วมาไหมคะ
0: พกกระติกมาด้วยครับ
3: นี่ก็บอกอันนี้จะลด10บาท
0: ลด10บาท
3: ใช่ค่ะ
0: พี่มาขายบ่อยไหมครับที่นาน Noise Market
3: ปีนี้เราขายเป็นปีที่3อะค่ะ
0: ครับปีอื่นๆเป็นไงบ้างครับ

0: ปีอื่นๆก็สนุกดีค่ะคนเยอะดีค่ะ
1: แล้วรู้สึกยังไงบ้างครับที่เขามีคอนเซ็ปต์มีไอเดียอย่างนี
0: ้ชอบค่ะเพราะว่าเราก็อยากลดขยะอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: มันยากเกินไปไหมพี่สำหรับทั้งคนขายและคนซื้อเลย
0: สำหรับเราในฐานะคนขายนะคะเราไม่ยากเราโอเค
1: ครับผม
0: ค่ะ
1: นี่นะฮะจะเป็นจริงหรือเปล่าไม่รู้แต่ที่นี่เกิดขึ้นจริงแล้วนะครับนี่เอากระบอกน้ำมาเองลดไปทั้ง10บาทแน่10บาทเลยนะพวกอาหารมีทั้งคาวทั้งขนมนะครับข้าวไข่เจียวก็มีสวัสดีครับโอ้โหนี่โชว์ปิ่นโตเลยเอาปิ่นโตมาเองด้วยนี่พี่สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: บาร์บีคิวน่ากินมากเลยครับ
2: ขอบคุณมากค่ะ
1: ที่นี่มีอะไรบ้าง
2: ไก่40บาทหมู50แล้วก็เหลือ70ถ้าลูกค้าเอาผัดน้ำมาเอง
1: ครับ
2: ไม่ว่าจะเป็นแบบจานหรือกล่องอะไรก็ได้พลาสติกอะไรก็ได้ที่ลูกค้านำมาทางร้านเราจะมีส่วนลดให้ต่อ1ครั้งเนี่ย
1: ครับ
2: ซื้อนะคะ
1: ครับ
2: 10บาท
1: โอ้โหตั้ง10บาทเนี่ยลดไปเลย10บาทกินหมดไม้แล้วนะครับเดินมาจะหาถังขยะทิ้งแต่ว่ามาถึงถังขยะแล้วมีความซับซ้อนเหลือเกินนะครับมีแบบกฎระเบียบมีป้ายติดมีหลายถังด้วยนะครับและที่สำคัญน่ารักมากๆคือมีคนยืนประจำจุดที่ทิ้งขยะด้วยนะครับสวัสดีครับพี่ครับ
3: สวัสดีครับ
1: ชื่ออะไรครับพี่
3: ครับผมชื่อโจครับ
1: พี่โจครับ
3: น้องปื้ม
1: น้องปื้มครับผม
3: ใช่
1: วันนี้มาทำหน้าที่ตรงจุดนี
3: ้ใช่ครับ
1: ประจำตำแหน่งตรงนี้เรียกว่าหน้าที่อะไรครับ
3: การแยกขยะครับของงาน Noise Market เราอยากให้คนที่มาร่วมงานมีจิตสำนึกในการแยกขยะก่อน
1: ครับผม
3: ถ้าเราแยกขยะได้ถูกวิธีการจัดการมันจะง่ายครับพี
1: ่ครับ
3: ส่วนใหญ่คนที่มา Noise Market เนี่ยก
1: ็
3: จะมีกระดาษนะครับ
1: ครับ
3: แล้วก็ใบตองแต่เราต้องแยกไว้ตรงนี้เพราะว่าการย่อยสลายมันคล้ายๆกันคือใช้ระยะเวลานานนิดนึงก็แยกมาไว้ด้วยกันแยกมาไว้ด้วยกันเลย
1: อันนี้เป็น paper and the rest นะครับเศษกระดาษขยะอื่นๆ
3: รวมได้ที่นี่ใช่ใช่แล้วก็อันนี้จะเป็นพลาสติกทั้งหมดทุกรูปแบบเดี๋ยวเราก็พอถึงเวลาจัดเก็บจริงๆใช่ไหม
1: ครับ
3: เราก็จะแยกขวดออก
1: ซึ่งจริงๆแล้วในอีเวนต์นี้ก็จะมีน้อยมากอยู่แล้ว
3: มีน้อยมากอยู่แล้ว
1: แต่ว่าเราก็เผื่อไว้
3: ใช่
1: อันนี้ดีกว่าครับนี่ทำงานศิลปะอะไรครับเสียบอะไรกันเล่นเนี่ยฮะ
3: อันนี้คือเป็นไม้แหลม
1: ฮะ
3: อันนี้คือขยะอันตรายนะครับพี
1: ่โอ้
3: จริง
1: เราเรียกว่าเป็นขยะอันตรายเลย
3: ขยะอันตรายสำหรับคนที
1: ่วันนี้ผมมีอันหนึ่งนะครับ กินเรียบร้อยแล้วไม่มีเศษอาหารให้ทิ้งนะผมไม่ค่อยกินคลีน เพราะฉะนั้นแยกมันทิ้งซะด้วยวิธีนี้ฮะเสียบเข้าไป
3: เสียบเข้าไปใช่
1: น่ารักมาก
3: แล้วเดี๋ยวเราไป
1: ใส่ใจมากๆเลย
3: เดี๋ยวเราไปจัดการให้มันถูกวิธี
1: ครับผม
3: ใช่ครับ
1: มาที่ถังถุงนี้ครับ
3: ตรงนี้
1: อันนี้กำลังแบบว่าเป็น Talk of the Town นะครับช่วงนี้เลยก
3: ็
1: ค
3: ือ
1: หลอดนะครับกำล
3: ัง
1: หาวิธีการลดขยะประเภทหลอดพลาสติกนะครับก็มีถุงแยกออกมาไว้เหมือนกันอันนี้นะครับอันนี้คือกระป๋อง
3: ใช่เป็นพวกกระป๋องทั้งหมดเลย
1: ครับผม
3: กระป๋องเนี่ยมันก็จะน้อยที่สุด
1: ครับ
3: ใช่เพราะว่าส่วนมากเขาจะมีภาชนะเอามาเองอยู่แล้วในงาน Noise Market นะครับผม
4: ทุกครั้งที่มีงานอีเวนต์นะครับสิ่งที่ตามมาก็คือขยะจำนวนมากเรามาดูกันนะครับว่ามีขยะประเภทไหนบ้างที่เกิดขึ้นในงานอีเวนต์ทั่วๆไปครับสิ่งแรกคือเศษอาหารต่อมาก็จะเป็นพวกพลาสติกทั้งพลาสติกสะอาดอย่างถุงพลาสติกเทปกาวเชือกฟางผ้าใยสังเคราะห์และพลาสติกสกปรกที่เลอะอาหารรวมไปถึงโฟมใส่อาหารถุงเครื่องปรุงขยะประเภทกระป๋องเศษกระดาษนอกจากนั้นก็อาจจะมีขยะอันตรายพวกเศษแก้วหรือจานชามที่แตกและขยะอิเล็กทรอนิกส์ขยะเคมีเช่นหลอดไฟถ่านอัลคาไลน์ลองคิดดูนะครับว่าถ้าทุกงานอีเวนต์ไม่มีการจำกัดปริมาณขยะจะเกิดขยะจำนวนมากมายหลากหลายประเภทขนาดไหนครับ
1: นอกจากถังขยะที่แยกไว้ตรงนั้นอย่างชัดเจนแล้วนะครับก็จะมีบูธตรงนี้ที่น่าสนใจมากนะครับเป็นแบบเหมือนกับเป็นที่ชะล้างทำความสะอาด
3: ใช่
1: เอาไว้ล้างอะไรครับพี่โจ
3: คือเอาไว้ล้างทุกอย่างของงานนี้เลยก็ได้ครับพี
1: ่
3: ไม่ว่าจะเป็นร้านค้าหรือว่าผู้ที่เข้ามาเที่ยวมาชมมากินแล้วก็มาล้าง
1: บางคนเอามาเอง
3: ใช่
1: บางคนเช่าจากร้านค้ามา
3: คร
1: ับก็เลยต้องมีที่จัดไว้เป็นที่ล้าง
3: ล้าง
1: คิดรอบคอบไหมคืออยากให้คนเปลี่ยนพฤติกรรมจริงๆก็จัดที่ล้างไว้นะครับจะได้เวลาจะซื้อขนมชิ้นใหม
3: ่
1: ก็มาล้างก่อนไปใส่ซื้อน้ำแบบใหม่ก็มาล้างกระติกก่อนแล้วก็ไปใส่นี่ใช่ไหมครับ
3: ใช่

0: โอเคแดดร่มลมตกนะครับตอนนี้ก็อยู่กับคนจัดงานนะครับพี่ป๊อกนะครับผมพี่ป๊อก
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับพี่Noise Market ปีนี้มีคอนเซ็ปต์อะไรยังไงบ้าง
1: เราต้องการเลือก

0: แปลแต่ว่าเราไม่รับผิดชอบ
1: ครับ
0: งั้นในงานนี้เราอยากให้ทุกคนรู้ตรงนี
1: ้ครับ
0: นี่คือคอนเซ็ปต์นี่คือทางที่เราเลือกคือเราเลือกฉันจะทำอย่างที่ฉันชอบแล้วแต่เราเลือกนี้สิ่งที่เราชอบมันต้องไม่เป็นภาระให้ใคร
1: ครับ
0: นี่คือคอนเซ็ปต์ผมเชื่ออย่างนึงคือมีคนที่รู้กับคนที่ไม่รู
1: ้
0: มึงว่าใช่ไหม
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นมันมีเราอย่างแรกเราต้องให้เขารู้ก่อนผมไม่ได้เชื่อว่าวันนี้ทำปุ๊บสำเร็จเลยแต่วันนี้จะมีคนจำนวนหนึ่งรู
1: ้
0: รู้ว่าแย่ไงอย่างเช่นผมประกาศรับเราต้องการอาสาสมัครมาเขาก็ไม่รู้มาเลยให้ผมมายกของครับหรือให้ผมช่วยยกขยะพอเขาได้ฟังเราถ่ายทอดเขารู้ละเราแยกไปทำไม
1: ครับ
0: เราตัดสินใจว่าให้มีจุดแยกขยะจุดเดียว
1: ครับ
0: แล้วก็นั้นทุกคนจะไปทิ้งแท้ทิ้งตามใจไม่ได้แล้วต
1: ้
0: องมาหาเรา
1: ครับ
0: เมื่อมาหาเราก็จะได้รู้เรื่องพวกนี้รู้มากรู้น้อยก็ต้องสงสัยอะไรอย่างเงี้ย
1: มีคนให้ข้อมูลอยู่ตรงนั้นด้วย
0: ครับแล้วเราก็จะพัฒนาต่อไปว่าเราจะสื่อสารกับเขาได้ยังไงเรื่องพวกนี
1: ้ครับ
0: คือหนึ่งคือเราไม่ได้บังคับเขา
1: ครับ
0: แต่เราแค่ทำว่าเราทำนี้กันอยู่นะ
1: ครับ
0: ถ้าเขารู้ไปเรื่องของเขาที่เขาจะทำต่ออ
1: ยากบอกอะไรกับคนที่จัดงานหรือจัดตลาดจัดเทศกาลในเรื่องเกี่ยวกับ
0: ต้องลงเท่านั้นนะครับ
1: ครับ
0: ถ้าคุณไม่ทำมันไม่เกิดขึ้นวันนี้ได้1คนพรุ่งนี้ได้10คนอย่างเงี้ย
1: ครับผมครับ
0: ครับ
1: หมูปลาร้านะครับต้นตำรับอีสาน

นอกจากโซนที่เป็นอาหารแล้วก็ดนตรีแล้วนะครับก็จะมีของขายด้วยนะครับผมซึ่งของนี่ก็จะมีทั้งงานศิลปะมีทั้งของใช้นะครับต่างๆแล้วก็หลายๆอย่างก็มีคอนเซ็ปต์น่าสนใจมากเลยนะครับก็จะเป็นของแฮนด์เมดของที่รักโลกนะครับทำให้เกิดขยะน้อยที่สุดนะครับแปรงสีฟันไม้ไผ่นะครับนี่จะได้ลดปริมาณแปรงสีฟันพลาสติกที่มันลอยอยู่ในทะเลนะครับเพราะว่าไม้ไผ่เนี่ยก็ย่อยสลายได้เดินที่งาน Noise Market วันนี้นะครับผมชอบอย่างหนึ่งจากคำพูดของพี่ป๊อกนะครับที่บอกว่าในสังคมเราเนี่ยมันมีคนอยู่2ประเภทก็คือคนที่รู้และคนที่ไม่รู้นะครับการที่คนคนนึงอาจจะไม่ได้ลุกขึ้นมาเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อทำให้โลกดีขึ้นเนี่ยก็ไม่ได้แปลว่าเขาไม่รักโลกแต่อาจจะเป็นเพราะว่าเขายังไม่รู้นะครับเหมือนอย่างตัวผมเนี่ยมาเดินงานในวันนี้สิ่งที่เคยคิดว่าตัวเองรู้อยู่แล้วอะแต่ก็มาพบว่าตัวเองรู้ผิดรู้ไม่หมดรู้ไม่เคลียร์นะครับหรือแม้แต่ได้รู้ว่าสิ่งเล็กๆที่เราเคยมองข้ามอย่างไม้เสียบลูกชิ้นอย่างเงี้ยมันเป็นขยะอันตรายสำหรับผู้ที่ทำการเก็บและคัดแยกขยะด้วยซ้ำนะครับเพราะฉะนั้นอีเวนต์เนี้ยผู้จัดเลยให้ความสำคัญกับการให้ความรู้เป็นหลักนะครับถึงขนาดยอมที่จะมีเจ้าหน้าที่นะครับที่จะมายืนประจำอยู่ตามจุดทิ้งขยะนะครับหรือแม้แต่ออกกติกาต่างๆให้กับทั้งผู้ขายผู้ซื้อผู้มาเดินนะครับคิดทุกอย่างรัดกุมรอบคอบนะครับแล้วก็ทำให้มันเป็นจริงนะครับเพราะเขาเชื่อว่าการที่เรามีความรู้แล้วเนี่ยวันพรุ่งนี้มันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงนะครับอย่างน้อยๆทางความคิดเราจะคิดมากขึ้นกับการซื้อกับการผลิตกับการบริโภคหรือแม้แต่กับการทิ้งสิ่งของนะครับและนี่แหละคือความคาดหวังสูงสุดนะครับว่าสิ่งที่เคยคิดว่ามันเป็นไปไม่ได้เนี่ยมันจะเป็นไปได้เหมือนอย่างที่เสียงเล็กๆที่ไม่เคยมีใครใส่ใจจะได้ยินอย่าง Noise Market เนี่ยอาจจะเป็นเสียงที่ดังขึ้นและทุกคนหันมาฟังก็เป็นได้ครับและนี่ก็คือ The Green Diary โลกไม่ยากที่จะรักนะครับใครดูแล้วมีความคิดเห็นยังไงก็ฝากคอมเมนต์กันไว้นะครับกดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดติดตามที่ช่อง Green Thailand นะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ

0: ามาเริ่มจดสูตรบนกระดานก่อนเลย
1: นี่วันนี้ให้เราไปเก็บมะพร้าวให้อีกไหม
2: เก็บเกือบอะไรเล่าเมื่อวานยังขายไม่ได้เลย
0: นอกจากน้ำหวานแล้วนะเรายังสามารถใช้น้ำผลไม้อะไรก็ได้นะจ๊ะอย่างวันนี้ครูเตรียมน้ำส้มคั้นมาให้นักเรียนได้ลองทำด้วยนะ
2: นะคุณปู่นะหนูขอยืมเงินปู่ก่อน50 บาทนะคะแล้วหนูจะเอามาคืนให้นะ
3: ปู่ให้ยืมได้อยู่แล้วแต่ปู่อยากรู้ว่าเราจะเอาไปทำอะไร
2: หนูจะเอาไปลงทุนค่ะขอบคุณนะคะคุณปู่

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: เราต้องยอมรับว่าสังคมปัจจุบันตอนนี้ทำงานทุกอย่างแข่งกับเวลาหมดเลยเพราะฉะนั้นเวลาเป็นเรื่องสำคัญ
2: เพราะว่าเวลามันคือเงินไง
1: ถูกต้องไหมไม่อยากจะปวดหัวกับผู้รับเหมาแน่ไงต้นระยะเวลาไม่มีเวลาไปเฝ้างานเองควบคุมเองได้ขุน
2: ได้ขุนเหรอก็ได้เหรอ
1: ถูกต้องได
3: ้นี่ใหญ่มากอ
2: ่
3: ะ
2: ใหญ่มากเลยนะ
1: เป็นบ้านพักอาศัยเลยค่ะ
3: คือมันประกอบกัน
2: แต่แล้วมันประกอบกันยังไงอ่ะ
1: ตามรอยแยกคือ1โมดูลค่ะ

0: เดฟ
1: ฮะ
0: คุณเดฟพาผมมาตากแดดอย่างนี้ถ้าผมเป็นลมไปที่แบบผมไหวหรือเปล่า
1: เอาหน้าวันนี้ขอแบบพาออกมากลางแจ้งหน่อยนะออกมาข้างนอกกันบ้าง
0: อ่ะ
1: นะรับแดด
0: รับฝุ่น
1: วันนี้เขาบอกพี่ว่าง
0: ง
1: จะมีจะมาส่งบ้าน
0: เซ็นส่งบ้านกัน
1: ไม่ใช่เอาบ้าน
0: อ
1: ะมาส่ง
0: ไอ้ไม่บ้าแล้ว
1: เฮ้ยยุคนี้มันต้องเร็ว
0: ใครไปส่งบ้านมาส่งไม่ใช่กระโฟงกาแฟ
1: ยุค 5G เขาบอกว่าวันนี้ยกบ้านมาส่งที่นี่ปั้งเย็นนี้อยู่ได้เลย
0: ตลกแล้วมันเร็วไปเปล่าบ้านนะพี่พูดไปเล่น
1: พี่ก็ไม่ค่อยอยากจะเชื่
0: อ
1: แต่ว่าเขาบอกว่าให้มาดู
0: มาดูมีร่มให้ยืนไหมเนี่ยไปเข้าไปดูกันไปตอนนี้เรามายืนกันใต้ร่มไม้ตอนนี้ไปทำเลที่ดีในการต่อก่อตั้งบ้านนะครับบนเนินที่เห็นนี้นะฮะเป็นที่ดินที่เราเตรียมไว้เพื่อวางบ้านหลังเล็กจังวะพี
1: ่ต้องเบรกใช่ไหม
0: หลังเล็กไปไหม
1: จะบ้าเหรอ
0: ใช่อ่ะ
1: ใครจะมาสร้างบ้านตรงนี
0: ้ก็ไม่รู้เห็นพี่พามาย
1: ืนนู่น
2: โอเค
0: หลังอ๋อก็เตรียมไว้เหรอ
1: หลังเขาเตรียมไว
0: ้เฮ้ยเดี๋ยวนะบ้านหลังขนาดนี้คือยกมาวางอยู่ได้เลยเหรอ
1: เขาบอกว่าอย่างนั้น
0: อ
1: ะเขาบอกว่าทุกวันนี้มันมีบ้านที่แบบสำเร็จรูปยกมาวางเหมือนอย่างนี้ซื้อรถอะรถมาส่งป้าเทสอะไรนิดหน่อยขับออกไปได้เลย
0: ถ้าพูดไม่รู้ก็เหมือนจะแกล้งงูจริงๆก็รู้แหละว่ามีบ้านแบบนั้นอยู่จริงแต่ว่ามันง่ายขนาดนั้นเลยเหรอพี
1: ่ก็ทุกวันนี้อาจจะง่ายนะเราต้องคุยกับคนที่เขาเป็นคนที่เอาบ้านมาส่งไหม
0: ชอบมากเลยแบบเหมือนดีลิเวอรี่อ่ะแบบฮัลโหลขอบ้านสักหลังเออวางเนี่ย
1: ก็อาจจะเป็นอย่างนั้นนะ
0: ขอคุยแล้วกันสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
4: สวัสดีครับ
3: สว
4: ั
3: สด
4: ี
3: ค่ะ
1: คือ
3: สวัสดี
1: คุณมิ้น
0: ครับ
3: ใช่
0: แล้วคุณปลาย
1: ครับ
0: นี่เป็นสามลิก
3: ใช่ค่ะถูกต้องค่ะ
1: คุณปลาย
0: เองคุณปลายเป็นคนที่เอาบ้านมาส่งเนี่ย
1: เพราะฉะนั้นผมอยากรู้ละว่าตรงนี้พอเราเห็นเนี่ยตรงนี้มันเป็นฐานปูนอย่างเงี้ยที่เราเห็นเนี่ยนะข้างล่างเนี่ยเราต้องเตรียมอะไรไว้ก่อนนะก่อนที่เราจะเอาบ้านมาวางเนี่ย
3: ก็ตอนที่มาดูหน้างานนะคะก็ตอนแรกอ่ะมันจะเป็นแบบพื้นที่ที่แบบขรุขระไปหมดเลยยังไม่มีการเตรียมพื้นที่ใดๆทั้งสิ้นทางสถาปนิกจะเข้ามาดูที่หน้างานก่อนว่าต้องเตรียมแบบปุแบบฐานรากประมาณไหนตรงเนี้ยเราก็จะเก็บข้อมูลเพื่อจะให้ทางวิศวะคำนวณและว่าเป็นฐานแพคสรค
0: ่
3: ะเพื่อเพราะว่าใต้บ้านอ่ะมันจะเรียบเป็นงานเรียบร้อยนะเพราะว่าของเราเป็นโครงสร้างเหล็ก
0: คือตัวบ้านที่ยกมาวางเนี่ยเป็นโครงสร้างเหล็กท
3: ั้
0: งหมดแต่ว่าตรงฐานรากเนี่ยเป็นปูนเพ
3: ื
0: ่อความมั่นคงแข็งแรง
3: ต่างๆ
1: เราคุยถึงความรวดเร็ว
0: จ้า
1: ถามเรื่องนี้ก่อนเลย
0: เ
1: ตรียมงานนานไหมครับตรงนี้ก่อนตรงนี้ก่อนพื้นที่นี
5: ้โอเคถ้าเฉพาะพื้นที่นี้มันจะมีการเตรียมล่วงหน้าก่อนที่บ้านจะเสร็จซึ่งเราจะส่งตารางให้รับทราบ
0: ครับ
1: กี่วัน
5: ประมาณ
0: นะ
5: 3วัน
1: สามวัน
5: สำหรับพื้นพอสรอแบบนี้นะ
1: สาม
5: วันเน
1: า
5: ะช่วงนี้ไม่ใช่หน้าฝนมันง่ายสำหรับงานปูน
1: โอเคสามวันละสามวัน
0: แดดดีแห้งไว
5: แต่ถ้าเป็นระบบอื่นที่เรามีบริการแบบครบวงจรเลยไม่ว่าจะเลือกฐานรากแบบไหนก็แล้วแต
0: ่
5: บางระบบเช่นเข็มเหล็ก1วันเสร็จ
1: นี่เราคุยเฉพาะหน้างานนะ
0: หนึ่งวันเสร็จอันนี้คือปูนที่ปูนเข็มเหล็ก1วันเสร็จ
5: ใช่ค
1: ่ะแล้วมันมีระบบของห้องน้ำเช่นถังบำบัดหรืออะไรเงี้ยอยู่ด้วยไหมครับ
5: มีค่ะเป็นงานสั่งซื้อเพิ่มเติมสมมติว่าบางพื้นที่ที่เขามีระบบเดิมอยู่แล้วแล้วก็เลเยอร์ในการจัดทำแบบตรงจุดที่เราวางห้องน้ำระยะใกล้กับถังบำบัดเดิมแบบนี้เป็นเรื่องง่ายเลย
0: สามารถปลั๊กอินได้เลย
5: ง่ายมาก
0: แล้ววางถังใหม่
5: แต่ถ้าเป็นพื้นที่โล่งๆแบบนี้ค่ะเราจะมีการสอบถามว่าอยู่กันกี่คนมีผู้ใช้อาศัยเท่าไหร่
0: เพื่อคำนวณปริมาณของเสียที่จะเกิดขึ้น
5: ใช่ถ้าใช้บริการของเราติดตั้งให้ได้เช่นเดียวกันซึ่งหลังนี้มีกัน
1: มีแล้ว
0: เพราะที่โล่งไม่ได้มีถังบัตรอื่นเป็นที่โล่งเลยต
5: ้
0: องวางใหม
5: ่
1: ระบบสุขาภิบาลแล้วระบบไฟฟ้าล่ะครับ
5: ระบบไฟฟ้าก็เช่นเดียวกันเหมือนที่คุณมิ้นแจ้งทีมสถาปนิกเขามาดูหน้างานจะมีเช็คลิสต์ของทางเราว่าที่นี่จำเป็นที่จะต้องดึงไฟจากตรงไหนเพียงพอกับบ้านหนึ่งหลังหรือเปล่าอันนี้จะเป็นเรื่องของเราที่จะช่วยคำนวณ
0: ก็คือบอกความต้องการคุณชัดเจนบอกปริมาณผู้อยู่อาศัย
5: ใช
0: ่ไหมให้ชัดเจนว่าเอ้ยกี่คนยังไงขนาดบ้านประมาณไหนเขาจะคำนวณจัดการให้คุณเรียบร้อยเฮ้ยเหมือนดีลิเวอรี่จริงเหรอพี่มาถึงปลั๊กอินติดตั้งเรียบร้อยอยู่ได้จริงๆ
5: อยู่ได้จริ งๆอ
3: ย่างที่บอกว่า 2-3 วันนี่คือกระบวนการทั้งหมดอ่ะจะเสร็จสมบูรณ์ลูกค้าสามารถเข้าอยู่ได้เลย
1: คือผมก็เลยคำนวณอยู่ว่ามันเท่ากับคอนโดแบบใช้แบบสตูดิโอแบบ1ห้อง
0: 24ตารางเมตร
1: อ่ะประมาณนั้น
3: เราย้ายคอนโดมาอยู
1: ่ทีนี้เมื่อกี้เห็นพูดว่า3เมตรนะส่วนใหญ่จะกว้าง3 เมตรอันนี้ทำไมมันข้อจำกัดอะไรครับถึงต้องเป็น3เมตรถ้าถามสถาปนิกก็ได
3: ้โอเค บ้านเราอ่ะจะมาเป็นโมดูลใช่ไหมคะเวลาที่เราขนส่งอ่ะเราต้องคำนึงถึงการขนส่งระยะข้อจำกัดของเขาคือมากสุดคือ3เมตรดังนั้นเวลดีไซน์อ่ะห้ามดีไซน์ห้ามเกิน3เมตรนี้
0: คือความกว้างรถถูกไหม
3: ถูกต้อง
0: รถที่ขนบ้านมา
3: ใช่ค่ะ
1: รถและถนนด้วย
0: ใช่
3: ค่ะถนนบ้านเรา
1: ซอกซอยต่างๆ
3: ถูกต้องถ้าแบบซอยแคบกว่า3เมตรเนี่ยเราต้องมีการดีไซน์ไม่ใช่ไม่ได้ค่ะแต
0: ่
3: เป็นการถูกต้องได้ค่ะจะเป็นการดีไซน์ให้มีขนาดเล็กลงเพื่อขนส่งให้ลูกค้าได
1: ้ครับเพราะพูดมาถึงเนี่ยเราอาจจะยังไม่เห็นภาพแต่ผมคิดว่าเราน่าจะเห็นความแตกต่างแล้วจากที่พูดมาคืออันนี้คือบ้านสำเร็จคือมาเป็นหลังมันไม่ใช่น็อกดาวน์
0: ไม่ใช่น็อกดาวน์
1: มันไม่ใช่การประกอบเพราะฉะนั้นมันเลยมีข้อจำกัดว่า
0: ไม่ประกอบหน้างานคือมาเป็นก้อนเสร็จมาเลยเป็นบ้านเลย
1: ขนาดความกว้างมันเลยต้องอยู่ภายใต้ประมาณ3เมตรที่จะขนส่งได
0: ้ครับโอเคเข้าใจแล้วอ
1: ยากเห็นไหม
0: เดี๋ยวเขาก็เอารถขนเข้ามาแล้วใช่ไหม
3: ใช่แล้วไปดูกันเลยไหมคะ
1: ไปดูไม่เขาบอกเขาจะ
0: ไม่ไป
1: เขาไม่ไปเราหยิ่ง
0: เราจะอยู่นี่
1: เราหยิ่งเรารอเลย
0: เดี๋ยวรถจะถอยบ้านเขาตรงนี
3: ้
0: โอเคเอาบ้านเข้ามาครับ

0: นี่ไม่ขายจริงเลยเหรอ
1: ก็คือไม่ถาวรเลยใช่ไหมครับผมถ้าสูงจะพื้นประมาณเท่าไหร
0: ่ตัวนี้มันสูงบวก45
1: คือมาตรฐาน
0: แล้วแต่พื้นที่

ายปกติค่ะเราก็จะเสริมโครงเหล็กที่เป็นส่วนตัวมุมของสี่ด้านเพื่อให้ตัวเครนนะคะมีจุดยึดเกาะเวลายกขึ้นรถเนี้ยบเนี่ยเขาก็จะใช้ทั้งสี่ด้านส่วนตัวที่เป็นยกก็จะเป็นผ้าใบสำหรับยกตัวโมดูลของเราโดยเฉพาะ

โมเดลหลักของหลังเนี้ยค่ะมันจะมาจากโมเดลหลักชื่อว่ารุ่นเคฟก็จะมีความ industrial loft design แล้วก็จริงๆแล้วถ้าตามแบบเนี่ยหลังนี้เขาจะมีเป็นประตูเหล็กซึ่งเราจะไปติดตั้งที่หน้างานอย่างไซซิ่งนี้จะเป็นไซส์มาตรฐานก็คือไซส์ L ไซส์ L คือไซส์3 คูณ 6.5 เมตรสั่งเพิ่มเป็นพิเศษออกแบบให้มีห้องน้ำแยกไปประกบต่างหากเพื่อที่จะได้พื้นที่ใช้สอยข้างในบ้านเต็มๆเลยเพราะว่าโดยมากถ้าพื้นที่จำกัดการวางห้องน้ำภายในจะทำให้พื้นที่ใช้สอยหายไป

0: ไปดูซิ
1: โอ้โห
2: เ
3: ชิญเลยค่ะ
2: นี่คือเมื่อกี้เป็นที่โล่งเนาะ
3: โอ้โห
2: เมื่อกี้คือเป็นตัวฐานล่างแหละ
0: เมื่อกี้ห้องเต้
2: นั่งมากระตึ๊บกระตึ๊บอยู่ตรงนี้อยู่เลย
0: วิ่งเล่นแถวนี้
2: คนละคุณเออนี่คือเสร็จแล้วอ่ะ
0: ผ่านไป2ชั่วโมง
2: ไปนั่งอยู่นั้น2ชั่วโมง
0: 2ชั่วโมงหลังนี้ตั้งตรงนี้เรียบร้อยแล้ว
2: เรียบร้อยแล้ว
0: เร็วมาก
2: ก็อย่างที่บอกว่าถ้าเกิดว่าจะมาอยู่ก็พออยู่ได้แล้วเนาะ
0: ต้องอยู่ได้
2: อยู่ได้แล้วแหละเออ
0: ได้แต่ว่าเท่าที่เห็นเนี่ยโอเคมันอาจจะยังมีความไม่เรียบร้อยอยู่บ้างอย่างเช่นพื้นเลยนะที่เราเห็นเนี่ย
2: นะ
0: พ
2: ื้นในองค์ละเอียดสายฟงสายไฟ
0: แล้วก็เมื่อกี้เราดูอยู่มันมี2ก้อนน
3: ะ
0: มีก้อนของตัวบ้านแล้วก้อนของห้องน้ำที่แยกชิ้นกันมาแต่ตอนนี้ประกบกันเรียบร้อย
2: ที่บ้านบอกว่าแยกกันมาแต่ว่าตอนนี้คือประกอบร่าง
0: ครับ
2: ประกอบร่างกันถ้าเกิดว่าเป็นก้อนอยู่ในนี
0: ้
2: ก็จะเป็นยูนิตนี้เลยแต่ว่าพอลูกค้าสามารถเลือกได
3: ้
2: ว่าถ้าเกิดว่าอยากได้ยูนิตเป็นข้างนอกแยกไป
1: โอ้ก็ต่อกันเน
3: า
1: ะ
3: ฟีลลิ่งคือบ้านหลังเดียวกันคือชิ้นเดียวกันค่ะแค่วิธีการผลิตกับการคิดราคา
0: แล้วหลังจากนี้ครับทำอะไรต่ออีกครับ
3: หลังจากนี้พื้นเดี๋ยวงานพื้นจะเข้านะคะแล้วก็งานระบบเราจะมีงานถังบำบัดเดี๋ยวช่างเขาก็จะมีรายละเอียดของเขาว่าช่างไหนจะเริ่มขุดและติดตั้งถังบำบัดก็ทำไปหลังคาทำไปเก็บงานสีเดี๋ยวเก็บมาทีหลังนะคะคือแต่ละขั้นตอนเนี้ยแต่ละทีมช่างเขาจะทราบว่าเขาจะเข้าตอนไหนเดี๋ยวจะมีการปูพื้นกระเบื้องยางนะคะค่ะแล้วพอวันเนี้ยเขาเสร็จในระดับหนึ่งแล้วเขาพร้อมสำหรับพวกไฟอะไรเงี้ยค่ะทีมไฟเขาก็จะเข้าละช่างแอร์ก็จะเข้า
2: อย่างที่บอกเลยว่าคือไม่ได้มาประกอบหน้างานเอาแต่คือมาทั้งก้อนวางเลยพร้อมฟินิชชิ่ง
0: ใช่แล้วไอ้ที่เจ๋งเนี่ยดูห้องน้ำ
3: ปูมาแล้ว
0: มีกระเบื้องแล้ว
2: ปูมาเลย
3: ปูพันแล้วเรียบร้อย
0: มีพาร์ติชันแล้วมีอ่างแล้วมีถั่วส้วมแล้วนะครับม
2: ี
0: เครื่องทำน้ำอุ่นแล้ว
3: ใช่
0: เร
3: ีย
0: บร้อยคือมันครบแล้วในห้องน้ำ
3: ใช่
2: เหลือแค่จำไฟเข้า
0: จ
2: บเลย
3: ค่ะ
2: เหลือแค่ต่อไฟเข้าเองสุดยอด
3: ฟินิชชิ่งเป็นไงคะเหมือนบ้านห้องน้ำที่
2: เหมือนบ้านเลยเหมือนบ้านเลยเมื่อกี้เนี่ยเมื่อคืนแล้วความแน่นคือไม่ได้มีความเนี่ยคือแน่นเลยอ่ะ
0: แน่นไหมแบบกระทืบพี่กระทืบ
2: แน่น
4: มันจะมีความตึบตึบอยู
2: ่เออตึบตึบใช่คือเรื่องราวเรื่องเป็นโครงเหล็กกับคุณผู้ชมนะฮะคือโครงเหล็กเนี่ยรับรองเลยว่ายังไงมันมีวาร์เรชั่นนิดหน่อยแล้วแต่ว่าพูดถึงความแน่นความอะไรเงี้ยมันแน่นมากระดับที่เรียกว่าบ้านปกติเลยเดี๋ยวก็เบื้องยางมาปุ๊บระบบพื้นลงปุ๊บคือเราว่าจบเลย
0: โอเคก็คือหลังจากนี้จะเก็บรายละเอียดรวมถึงรอยต่อต่าง
3: ๆ
0: อะไรแบบนี้นะครับเพื่อทดสอบแล้วก็ส่งมอบให้กับเจ้าของ
2: อันนี้คือ1ชั้น1ยูนิต
0: เป็นแบบที่เป็นแบบเดียวเขาบอกว่าขนาดเล็กสุดแล้วนะ
3: อันนี้เป็นไซส์ใหญ่ที่สุดของมาตรฐาน
2: ไซส์ L
3: แต่จริงๆเหมือนเลโก้เลยพี่เซฟสามารถเอา S M L เอามาต่อกันเพิ่มพื้นที่ตามลูกค้าต้องการเลย
0: งั้น
3: 2ชั้นก็ได
0: ้แสดงว่าพูดไปว่ามี2ชั้นด้วยเหรอ
3: 2ชั้น
0: 2ชั้นก็ได้นะบ้านแบบนี
2: ้ผมถามเลยสูงสุดกี่ได้กี่ชั้น
3: ตอนนี้เต็มที่ที่สุดนะคะเท่ากับที่เราคำนวณมาตรฐาน
2: ของ
3: วิศวกรรมเนาะเรารับที่2ชั้นกับอีก1ชั้นหมายถึงเด็ก
2: ชั้นลอย
3: สมมติอยากจะได้โอเพนแอร
2: ์โอเคโอเค
0: เป็น
2: ระเบีย
3: บอันนี้คือสูงสุดแม็กซิมัม
2: โอเคแต่ว่าคุณผู้ชมยังไงก็ต้องได้เห็นภาพจริงครับ

0: สบาย
1: สบายด้วย
0: สวยสวยเลย
1: เอออ
0: ันนี้คือเราอยู่ในบ้านบุญราษฎร์อ่ะ
1: ตอนเนี้ยเราอ่ะมาจากลำลูกกา
0: ใช่
1: เพื่อมาที่บางบัวทอง
0: โอ้ยข้ามฟากมาม
1: าเพื่อมาดูที่โรงงานการผลิต
0: ยังไงคุณผู้ชมก็ต้องอยากเห็นสภาพจริง
1: ๆ
0: ที่เกิดขึ้นคือเมื่อกี้คือหน้างานที่ยังไม่ได้มีการเดคอเรทอะไรเลย
1: ใช
0: ่แต่เนี้ยก็คือบรรยากาศที่ตกแต่งแล้ว
1: ครับ
0: นี่คือแบบว่าเปิดแอร์ฉ่ำแล้วด้วยนะฮะเย็นจริงนะ
1: ผมเชื่อว่าภาพที่คุณผู้ชมเห็นอยู่เนี่ยจะรู้สึกได้ว่าเฮ้ยนี่คือบ้านแบบสำเร็จรูปเหรอบ้านโมดูล่าเหรอ
0: นั่นดิ
1: มันคงจะเป็นภาพที่เหมือนกับบ้านปกติจริงๆเลย
0: นั่นสิน
1: ะฮะอยากให้เห็นอย่างนี้ครับว่าสิ่งที่ฮ่องเต้บอกว่าฟินิชชิ่งแล้วมีผนังแล้วมีพื้นแล้วที่จริงแล้วเนี่ยแบบนี้แหละก็ยกไปตั้งได้เลยเหมือนกัน
0: ถูกต้อง
1: นะ
0: ถูกต้อง
1: อย่างเมื่อเช้าเนี่ยเป็นแบบที่มันต้องไปประกอบแล้วก
0: ็
1: รอปูพื้น
0: ใช
1: ่แต่แบบนี้ก็ยกไปได้เลย
0: ยกไปได้เลยที่ได้กระเบื้องยาง
1: ได้เลย
0: ก็เป็นแบบว่าสามารถฟินิชชิ่งไปได้เลยแล้วก็ยกไปตั้งได้เลยอันนี้คือออปชั่นแบบมีเป็นหลายเรือนด้วยนะคือมีเด็กด้านนอกเชื่อมกับเรือนนั้นมีหลายก้อนมาต่อกันแบบเป็นบ้านที่เหมือนเป็นบ้านชั้นเดียวแต่ว่าแผ่
1: ครับ
0: เออก็ทำได้หมดอันนี้คัสตอมได้หมดเลยเหรอฮะ
2: ได้ค่ะหรือว่าหลังนี้ลูกค้ามีความต้องการที่อยากจะเชื่อมต่อกัน
0: ครับ
2: เอามาชิดกันเป็นตัว L ทำได้เหมือนกัน
0: อ๋อทำได้เหมือนกันก็คือบอกอย่างที่ที่คุณปายบอกว่าเป็นยูนิตเป็นโมดูลที่เอามาต่อกันได้อะไรได
2: ้ครับ
1: ปกติคนก็จะนึกถึงคำว่าบ้านน็อกดาวน์แล้วบ้านน็อกดาวน์นี่มันเหมือนแบบมันกว้างมากเลยอ่ะความหมายของคำนี้อยากให้อธิบายให้ฟังหน่อยว่าบ้านน็อกดาวน์บ้านอะไรต่างๆ
0: PFAB น็อกดาวน์ PCAP โมดูลบ้านสำเร็จรูปบ้านอะไรเนี่ยมันต่างกันยังไงฮะ
1: เอาอย่างเนี้ยอย่างที่เราทำอยู่เนี่ยเรียกว่าอะไรก่อน
0: ใช่
2: เป็นบ้านสำเร็จรูประบบโมดูล่า
0: บ้านสำเร็จรูประบบโมดูล่า
1: อืมงั้นขยายความให้ฟังหน่อยครับว่ามันแตกต่างกับบ้านอื่นๆที่เป็นแบบประกอบยังไง
2: ได้ค่ะก็ถ้าเป็นบ้านน็อกดาวน์ที่คนส่วนใหญ่ก็จะคุ้นชินกับคำว่าน็อกดาวน์คำว่าน็อกดาวน์ก็คือเอาชิ้นส่วนต่างๆเนี่ยไปประกอบกันที่หน้างาน
0: okay.
2: อย่างเช่นเฟอร์นิเจอร์สำเร็จรูปอะไรเงี้ยค่ะที่มาเป็นชิ้นๆเราต้องคันน็อตเพื่อประกอบให้มันเป็นชั้น
0: ถ้าเป็นบ้านจริงๆมันก็จะมีอะไรอ่ะพื้นผนัง
2: ประตู
0: หน้าต่างประตูหน้าต่างโน่นนี่เยอะแยะมากมาย
2: ต้องไปประกอบที่
0: หน
2: ้
0: างาน
2: แต่ว่าสำหรับโมดูล่าหรือระบบโมดูล่าของเราอะค่ะจะออกแบบเหมือนตัวต่อเลโก้เกิดฟังก์ชันต่างๆที่ลูกค้าสามารถใช้สอยได้เป็นสเปซที่ลูกค้าโอเคต้องการแหละแต่ว่าการออกแบบเนี้ยอยู่ภายใต้การพื้นฐานว่าเราจะต้องขนส่งไปที่หน้างานได
0: ้โอเคแตกต่างกันตรงที่ว่าไม่ได้ไปเป็นชิ้นผนังแยกกับพื้นไม่อันนี้คือไปประกอบเรียบร้อยแล้วแล้วก็ขนทั้งก้อนเนี้ยไปที่หน้างานแล้ววางเลยจบเลยถูกไหม
2: ถูกต้องค่ะแค่ไปเห็นภาพเลยก็คือแบบถ้าเป็นน็อกดาวน์เนี้ยค่ะต้องไปประกอบที่หน้างานลูกใช้เวลาอยู่ที่หน้างานอ่ะค่อนข้างนาน
0: ต้องนานกว่าอยู
2: ่แล้วใช่แต่ว่าเนี่ย 1-3 วัน
1: ครับ
2: ประกอบหน้างานเรียบร้อยไม่กวนใจลูกค้านาน
0: ประมาณนั้นประมาณนั้นแล้วก็พื้นที่ที่ทำได้อันนี้ดีกว่าเราสามารถไปส่งได้ที่ไหนบ้างตอนนี
2: ้โอเคข้อจำกัดของการทำบ้านระบบโมดูล่าเราจะต้องสอบถามลูกค้าก่อนว่าถ้าในพื้นที่มีอาคารหลัก
0: ครับ
2: วางด้านไหนของอาคารหลัก
0: โอเค
2: เมื่อไหร่ที่ลูกค้าบอกว่าอยากจะต่อเติมด้านหลังน่ะแต่ด้านหลังหรือด้านข้างของลูกค้าไม่มีถนน
0: ไม่มีทางเข้า
2: อันนี้คือข้อจำกัดของเราละ
0: โอเคโอเค
2: หรือถนนที่รถสวนกันไม่ได้เราก็จะประเมินเบื้องต้นว่าไม่น่าจะทำการขนส่งได
0: ้คือเมื่อกี้ที่คุยกันหลังกล้องอะไรก็ตามเขาจะมีจุดที่เขาทำไม่ได้อยู
1: ่ครับ
0: ใช่ไหมมีข้อจำกัดอยู่ซึ่งบางทีเอ้ยระบบที่เป็นพีแฟบระบบที่เป็นที่ขนวัสดุเข้าไปต่อหน้างานมันอาจจะทำได้ก็ได้แต่ว่าถ้าเป็นระบบเนี้ยที่เป็นก้อนไปอย่างเงี้ยมันก็มีข้อดีนะอย่างว่าลดระยะเวลาในการประกอบร่างหน้างานใช่มั้ยวางปึ๊บต่อเชื่อมโน่นนี่ปลั๊กอินไฟฟ้าปะปาเข้าไปปึ๊บใช้ได้เลยแต่ว่าในพื้นที่จำกัดซอยแคบโน่นนี่มีติดสายไฟผมต้องเซตเพยยกเข้าไปอะไรเงี้ยมันก็อาจจะทำไม่ได้ซึ่งเดี๋ยวเขาแจ้งเองแหละ
1: งั้นอยากจะรู้ต่อว่ากลุ่มของคนที่อยากจะใช้บ้านแบบเนี้ย
0: ลูกค้าที่มาอยากได้บ้านโมดูล่าม
1: ีคนที่ความต้องการแบบไหนบ้าง
0: นั่นเอง
2: หนึ่งเราต้องยอมรับว่าสังคมปัจจุบันตอนนี้ทำงานทุกอย่างแข่งกับเวลาหมดเลย
0: จริง
2: เพราะฉะนั้นเวลาเป็นเรื่องสำคัญ
0: จริงเพราะว่าเวลามันคือเงินไง
2: ถูกต้อง
0: ใช่ไหมจะใช้แรงงานอะไรมากขึ้นหลายวันมากขึ้นมันก็เบิ้ลไป
2: ใช่เพราะฉะนั้นบ้านระบบนี้ก็เป็นทางเลือกให้ลูกค้าที่ไม่อยากจะปวดหัวกับผู้รับเหมาหน้างานย่นระยะเวลา
0: ไม่มีเวลาลดเออร์เลอร์หน้างาน
2: ไม่มีเวลาไปเฝ้างานเองควบคุมเองหรือแม้แต่สถาปนิกวิชาชีพที่คอยคุยเรื่องแบบให้บางทีลูกค้าอาจจะ
3: ไม่ได้มีใครคอยประสานงานเรื่องนี้ให้ใช่อันนี้คือสิ่งที่ลูกค้าจะได้จากที่นี
0: ่คือจบคุยจบตรงนี้หน้าตาแบบไหนไปอยู่ตรงนั้นก็หน้าตาแบบนั้น
3: ใช่
0: นี่ครับแล้วอายุการใช้งานของมันนี่ก็คือยาวนานเลย
3: ยาวนานเพราะว่าการก่อสร้างแบบนี้ก็คือการก่อสร้างแบบสร้างเหล็ก
0: โอเค
3: เพราะฉะนั้นวัสดุต่างๆที่เราใช้อ่ะเหมือนบ้านอยู่อาศัยปกติเพราะฉะนั้นอายุการใช้งานของเขาก็จะเทียบเท่ากับการก่อสร้างบ้านโครงสร้างเหล็กซึ่งก็ได้ยาวนานถึง 15-20 ปี
0: โอเคอยากชวนไปดู2ชั้นจริงๆอ่ะ2ชั้นใหญ่อย่างที่คิดอ่ะปั้นไปดูกัน

0: ็คืออาณาจักรบ้านโมดูล่าตรงนี้นะครับมียกโค้งยกพื้น
1: เป็นใต้ถุน
0: ใต้ถุนเหรอก็ได้เหรอ
1: ถูกต้องค่ะได้
2: เฮ้ยอันนี้อันนี้เหนือความคาดคิดเลยนะ
0: นี่เฟี้ยวนะ
2: ว่าทําใต้ถุนได้ด้วย
0: เออเดี๋ยวนะอุ๊ยหลังนี้ก็ใช่เหรอ
1: ใช่ค่ะ
2: หลังนี้ใหญ่มากอ
0: ่
2: ะ
0: ใหญ่มากเลยนะ
1: เป็นบ้านพักอาศัยเลยค่ะ
2: คือมันประกอบกัน
0: เออมันเป็นเดี๋ยวแล้วมันประกอบกันยังไงอ่ะคือ
2: ด้านนี้
1: ใช่ไ
2: ม่ยากเนี่ย
1: ตามรอยแยกคือ1โมดูลค่ะ
0: ครับก็คือยกไปเป็นโมดูลโมดูลอย่างนี้ไปต่อ
1: ใช่
0: อ
1: ๋
0: อแต่คือต้องมาวางนี้ก่อนแหละเนาะข้างบนนี้จะเห็นแล้วว่ามีฉนวนนะครับ
1: ค่ะ
0: นี่มีฉนวนนะครับแล้วก็เป็นเมทัลชีท PU
2: ขึ้นมาหยิบแน่นแน่นมากนะแน่นมากนะแน่น
0: ไม่มีขยับอ่ะ
1: เราจะเห็นที่แนวฝ้าที่ยังไม่เต็มอะค่ะเป็นตัวที่แยกโมดูล
0: อ๋อนี่ใช่มั้ยรอยต่อนี้นะรอยต่อแยกนี้นะ
1: ใช่ฝ้าจะไปถูกเก็บที่หน้างาน
0: เอออย่าไปดูแผ่นพื้นนะแผ่นพื้นแล้ววางไว้เดี๋ยว
1: จะโดน
0: ทําไมต้องเออใช่มั้ยโอเค
2: อันนี้เรายังอยู่ในประเภทที่เป็นบ้านชั้นเดียวอยู
0: ่ใช
2: ่แต่เราจะต้องไปถึงจุดหมายของเรา
0: ไป
2: บ้าน2ชั้นนะผมตื่นเต้นมากอุ้ยเจอแล้ว
0: นี่ใหญ่มากเลย
2: สูงไปดู
3: ไป
1: ค่ะ
0: นี่เขาบอกว่าห้ามเขาบอกว่าห้ามแก้ผ้าตรงนี
2: ้
0: น
2: ี
0: ่ห้ามโป๊
2: โอ้
0: ทำไมห้ามโป๊อยากรู้ไม่คืออยากรู้เอง
1: ห้ามโป๊นะน้ำที่นี้ก็คือเหมือนกับว่ามันจริงยังอยู่ในกระบวนการผลิตทั้งทีมช่างอ่ะมันจะมีทั้งทีมที่ยิงผนังแล้วก็ทีมที่เก็บงาน
0: อ๋อทีมที่เข้ามาคนละทีมกันเพราะฉะนั้นถ้าทีมโป้มาเห็นป้ายนี้เขาจะยังไม่
1: โป
0: ้ถูกไหมเขาจะเข้าไปในห้องเขาแล้วค่อยโป้
1: เขาจะมิดชิดอยู
0: ่หยอกเล่นมันเป็นโปรเซสการทำงาน
2: ดูจริง
0: หยอกเล่นมองคอเอียงนี่คืออะไรวะ
2: มันดูจริง
0: เขินเนี่ยต่อหน้าผู้หญิงต้องทำอะไรอย่างนี้น่าเกลียดโอเคอันนี้คือ2ชั้น2เป็น2โมดูลกี่โมดูลฮะเนี่ย
1: 4โมดูล
0: 4โมดูลอ
1: ๋อแต่ว่าอันนี้จะเป็นโปรโตไทป์แบบใหม่ของเรา
0: อันนี
1: ้โอ้ยแต่ว่าจะเป็นแบบไหนเราต้องไปดูข้างในกัน
0: แน่ไปดูข้างในกัน
2: เฮ้ย
0: เชิญนำ
2: เฮ้ยอยู่ขออยู่อีกครึ่งวันว่ะสนุกว่ะ
0: สนุกดีว่ะ
2: อันนี้มันไม่ใช่คำว่าบ้าน2ชั้นอย่างเดียวนะมัน
0: ดับเบิ้ลสเปซด้วย
2: ดับเบิ้ลสเปซ
0: ใช
2: ่ซึ่งถ้า2ชั้นอย่างเดียวมันอาจจะอึดอัดอ่ะ
0: ถูกต้อง
2: แบบนี้คือคนข้างล่างก็เห็นคนข้างบน
0: มันคอนเนคกันสเปซมันคอนเนคกันหมดเลย
2: อ
0: ันนี้จะเป็นโซนนอน
1: ใช่
0: เป็นโซนนอนแล้วก็ลงไปเป็นลิฟวิ่ง
1: ตั
0: วนี้ซึ่งมันเป็นโอเพ่นสเปซนะเป็นดับเบิ้ลสเปซขึ้นมา
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: เท่มากเลยว่ะ
2: เอ๊ะผมยังคิดอีกอย่างนะเนี่ย
0: อะไรครับ
2: ถ้าอนาคตรวยๆนะทำไปพวกเป็นทำพวกรีสอร์ทโฮมสเตย์อะไรที่แบบยกเป็นยูนิตอะไปอยู่
0: มันจบเลยนะ
2: เออ
0: แล้วคุมงบได้ด้วยประเด็น
2: อ
0: ะว่าจริงมันเจ๋งมากคุณผู้ชมคือถ้าเราอยากจะประเมินราคาของสิ่งก่อสร้างที่มันจะทำเนี่ยถ้าเป็นโมดูลแบบนี้มันประเมินง่าย
2: ใช่
0: มันไม่หลุดจากที่เราประเมินเยอะ
2: อ
0: ย่างมากมันอาจจะมีหน้างานนิดหน่อยต้องแก้ไขเรื่องของฟุตติ้งเรื่องของอะไรอย่างนี้แต่ว่าหลักๆแล้วตัวโครงสร้างบ้านมันเสร็จแล้วอะ
2: ครับ
0: เราสามารถคาดเดาได้เลยว่ามันจะออกมาหน้าตาแบบนี
2: ้
0: บางทีทำภาพขายก่อนยังได้เลยเออนี่คือเรื่องการลงทุนนะครับ
2: เออ
0: ลดความเสี่ยงนะฮะนับว่าเป็นอีกทางเรื่องนึงนะฮะสำหรับแฟนรายการแล้วก็คุณผู้ชมนะครับที่เอ้ยอยากจะหาบ้านที่แบบว่าชอบใจเลยทั้งหมดเลยแล้วก็อยากจะมีบ้านเร็วๆอ่ะ
2: ครับ
0: คือเร็วจริงๆด้วยอ่ะ
2: แล้วก็ไว้ใจได้
0: ใช่
2: เห็นเลยว่าเป็นแบบนี้มาตั้งเป็นแบบนี้แน่นอนนะงบไม่บานปลายด้วย
0: ใช่แล้วใครอยากจะออกแบบบ้านเพิ่มเติมอะไรก็สามารถบอกสเปคทางนี้ก็ได้ทางนี้ก็จะจัดการให้นะนะฮะในราคาที่ผมว่าสมเหตุสมผลไม่น่ากลัวมากแล้วก็ไม่ได้แพงเกินไปนะครับใครที่มีข้อสงสัยหรือว่าข้อแนะนำเพิ่มเติมหรือว่าอยากจะให้ช่างประจำบ้านทำอะไรก็แนะนำเข้ามาได้ในรายการนะผ่านทางเพจ Facebook ช่างประจำบ้านนะฮะเราก็จะนำพิจารณาแน่นอนนะฮะแล้วก็เอามาทำเป็นคอนเทนต์ในรายการต่อไปครับ
2: ครับ
0: ขอบคุณพี่เซมากนะวันนี้ฮะ
2: ขอบ
0: คุณครับ
2: ขอ
0: บคุณครับ
2: ครับ
4: อมรินทร์ทีวี
5: องค์กรเราเนี่ยนะครับส่งเสริมทั้งคนเก่งและคนดีเรื่องของคุณธรรมเนี่ยนะครับเรามองว่าเป็นสิ่งสำคัญที่สุดในองค์กรเราที่ต้องคำนึงถึงนะครับนิยามความดีที่เราบอกพนักงานเราก็คือ 1. ความซื่อสัตย์นะครับ 2. มีความรับผิดชอบ 3. มีจิตอาสาเรามีกิจกรรมต่างๆที่ส่งเสริมให้พนักงานเราเนี่ยทำความดีนะครับอย่างเช่น ให้พนักงานไปบ้านเด็กอ่อนนะครับไปเลี้ยงเด็กอ่อนไปบ้านตายายไปดูแลคนชรามีกิจกรรมบริจาคโลหิตมีทำบุญตักบาตรนะครับทุกเดือนนะครับตรงนี้ก็เป็นกิจกรรมต่างๆที่เราส่งเสริมให้พนักงานเราเนี่ยเป็นคนดีนะครับดังนั้นเนี่ยก็อยากจะเชิญชวนนะครับธุรกิจนะครับอย่ามองแค่ผลประกอบการในเชิงที่เป็นตัวเลขผลกำไรอย่างเดียวแต่อยากให้มองสเตคโฮลเดอร์อย่างมีเหตุผลทุกคนต้องได้นะครับก็คือหลักวินวินแล้วรู้จักการแบ่งปันแล้วมันจะนำไปสู่องค์กรที่ยั่งยืนสังคมที่ยั่งยืนประเทศชาติเราก็จะยั่งยืนสืบต่อไป
3: ร่วมขับเคลื่อนสังคมคุณธรรมด้วยการสร้างองค์กรคุณธรรมพอเพียงวินัยสุจริตจิตอาสารับผิดชอบเพื่อสังคมไทยอุดมสมบูรณ์มั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืน

0: ืบสานศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาสืบต่อคุณค่าของแผ่นดินกลุ่มเยาวชนกลุ่มเล็กๆกลุ่มหนึ่งที่รวมตัวกันอนุรักษ์สืบสานศิลปะวัฒนธรรมล้านนาดำเนินกิจกรรมต่อเนื่องมากกว่า10ปีจากรุ่นสู่รุ่น
1: สำหรับจุดประสงค์ของศูนย์การเรียนรู้เราก็คือ1เพื่อที่จะอนุรักษ์สืบสานศิลปะวัฒนธรรมล้านนาไปสู่เด็กและเยาวชนรวมถึงผู้สนใจและทำให้เด็กและเยาวชนได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ออกห่างจากอบายมุขสิ่งเสพติดทำให้เด็กและเยาวชนมีรายได้ระหว่างเรียนเป็นทุนการศึกษาสามารถนำความรู้ไปแสดงออกในทางที่ดีงามได้สำหรับหลักการทำงานของเราก็คือศึกษาสืบสานและสืบทอดศึกษาคือศึกษาเรียนรู้ความรู้จากพ่อครูแม่ครูสืบสานคือนำมาปฏิบัติฝึกฝนให้มีความรู้จากนั้นนำไปถ่ายทอดก็คือสืบทอดต่อ
2: กิจกรรมที่ทำก็จะมีการสืบสานศิลปะการตีกลองล้านนาครับการตีกลองบุเจการตีกลองบุจากลองสะบัดชัยครับการฟ้อนเจิงฟ้อนดาบฟ้อนนกฟ้อนโตครับสืบสานดนตรีพื้นเมืองวงสล็อตซอซึงสืบสานภูมิปัญญาพื้นบ้านการตัดตุงการทำโคมล้านนาครับ
0: แนวทางปฏิบัติที่เกิดจากความสมัครใจการพัฒนาต่อยอดสิ่งต่างๆความเด็ดมักจะอยู่ไม่ไกลเกินเอื้อม
3: พวกผมมีการฝึกฝนเรียนรู้และพัฒนาด้วยตนเองครับอย่างต่อเนื่อง
0: ศูนย์การเรียนรู้เยาวชนรักศิลป์ล้านนาอำเภอเชียงแสนแห่งนี้มุ่งหวังให้เด็กและเยาวชนได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ควบคู่กับการอนุรักษ์ศิลปะล้านนาเอาไว้โดยใช้หลักพี่สอนน้อง
4: ถ้าไม่มีกิจกรรมตรงนี้ผมก็ไม่รู้จะไปทำอะไรก็คงจะไปเที่ยวตีโดยเฉพาะดนตรีทำให้ผมมีสมาธิมากขึ้นและคิดอะไรไตร่ตรองมากขึ้นครับ
0: การปลูกฝังคุณธรรมให้เกิดภายในใจนั้นถือเป็นการเพาะเมล็ดพันธุ์ชีวิตที่ยิ่งใหญ่ที่พร้อมจะสร้างประโยชน์ให้กับผู้อื่นได้อย่างมหาศาล
5: กว่าที่ผมจะเก่งและมีความรู้ความสามารถได้ต้องมีความขยันความอดทนและความรับผิดชอบต่อการฝึกซ้อมมากๆครับ
6: ทำให้ผมรู้สึกภาคภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการอนุรักษ์และสืบสานศิลปะวัฒนธรรมล้านนาครับ
7: เขามีความเสียสละสูงช่วยเตรียมงานขณะที่เด็กคนอื่นๆกลับบ้านหมดแล้วแต่เด็กกลุ่มนี้นะคะก็ยังอยู่ช่วยเหลืองานรู้สึกภูมิใจที่คุณธรรมเกิดขึ้นในตัวเขา
8: ได้เรียนรู้ทักษะการเข้าร่วมสังคมได้ความสามัคคีและได้รู้จักการทำงานร่วมกันครับ
9: ทำให้มีรายได้พิเศษเพื่อเป็นทุนการศึกษาอีกอย่างช่วยแบ่งเบาภาระของพ่อแม่ทำให้พ่อแม่สบายใจครับ
10: เพราะว่าพ่อแม่ก็มดแต่ทำมาหากินบ่มีเวลาดูเนาะแต่ว่าลูกมาอยู่ส่วนนี้คือโอเคกับแม่กับยินดีด้วย
11: จากการเป็นเด็กเกเรเด็กติดเกมและเป็นหัวโจกสู่การเปลี่ยนแปลงเป็นผู้มีใจรักทางด้านศิลปะวัฒนธรรมและการเป็นผู้มีจิตอาสาทำให้เด็กกลุ่มนี้ได้รับการยอมรับทั้งในระดับชุมชนระดับจังหวัดและระดับชาติครับ
12: เมื่อก่อนผมใช้เวลาทั้งวันอยู่แต่บ้านเล่นโทรศัพท์มือถือทั้งวันพอผมได้เข้าร่วมกิจกรรมทำให้ผมได้พัฒนาตนเองได้ทำกิจกรรมที่สร้างสรรค
13: ์พอได้เข้าร่วมกิจกรรมผมรู้สึกสนุกสนานและมีความสุขมากๆครับ
0: จากผลการดำเนินกิจกรรมในช่วง5ปีที่ผ่านมากลุ่มเยาวชนรักศิลป์ล้านนาได้ทำการแสดงด้านศิลปะวัฒนธรรมไปแล้วกว่า500ครั้งสร้างรายได้เป็นทุนการศึกษาให้เด็กและเยาวชนไปแล้วกว่า2ล้านบาทและที่สำคัญช่วยลดพฤติกรรมเสี่ยงและทำให้เด็กและเยาวชนเป็นคนดีมีคุณธรรมอนุรักษ์สืบสานศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาที่ดีงามให้คงอยู่คู่ชาติไทยตลอดไป

0: วัสดีครับเกษตรขั้นเทพเราจะพาคุณผู้ชมไปพบกับเกษตรกรผู้พลิกฟื้นที่ดินรกร้างให้กลับกลายมาเป็นพื้นที่ทำเลทองที่สามารถสร้างรายได้เป็นกอบเป็นกำโดยการปลูกพุทรานมสดเพื่อราคาดีครับที่มีคนแวะเวียนมาซื้อกันแบบไม่ขาดสายอย่างสวนพุทรานมสดเขาชะโงกบ้านไร่จูจุ๊บที่ดูแลโดยพี่สุเทพและเขาก็การันตีความกรอบหวานหอมของพุทราที่ดีได้เป็นอย่างดีเพราะเขาดูแลเองทุกกระบวนการว่าแต่จะดูแลยังไงมันถึงได้ดีขนาดนี้ล่ะครับพี่สุเทพ
1: ไหนจ๋า
2: ครับ
1: นายจ๋า
2: ว่าไงว่าไง
1: ออกมาคุยกับฉันหน่อยนะจ๊ะ
2: โอ้ได้เลยได้เลยได้เลยขออนุญาตมุดมุ้งออกหน่อยนะ
1: มุดมุ้งออกมาเลยจ้ะนายจ๋า
2: ครับ
1: เพราะฉันนี่สงสัยมากเลยจ้ะนายจ๋า
2: ครับ
1: ที่นี่คือเขาชะโงกบ้านไร่จูจุ๊บใช่ไหมจ้ะนายจ๋า
2: สวนพุทรานมสดแห่งเดียวของนครนายก
1: เฮ้ย
2: ครับ
1: ที่นี่แหละสั่งนมโคของฉันมาเยอะแยะมากมายนะจ้ะนายจ๋า
2: ครับ
1: ว่าแต่ไม่เห็นมีคนเยอะเท่ากับปริมาณนมที่สั่งฉันเลยไหนคนกินนมเหรอจ๊ะคนที่กินนมฉันเอาไปเยอะๆจ้ะ
2: นมในห้างมาไม่ได้มาให้คนกินเอามาให้พุทรากิน
1: อีนี่คนไทยต้องงงอะไรบางอย่างนะจ๊ะเอาผลไม้เอาต้นไม้มากินนมมันจะได้จ๋า
2: ครับผมสงสัยใช่สงส
1: ั
2: ย
1: จ๋าเอาเรื่องจริงกันจะได้จ๋า
2: สงสัย
1: สงสัยเพราะว่าสั่งไปเยอะแล้วอีนี่ฉันก็อยากจะรู้ว่าเฮ้ยที่นี่มีคนกินนมเยอะขนาดนั้นเลยเหรอ
2: ครับเนี่ยนมมาเท่าไหร่ที่นี่คนไม่ได้กินให้ต้นพุทรากิน
1: เฮ
2: ้ของจริง
1: พูดจริง
2: พูดจริงพาไปดู
1: โกหกขี้จุ๊บเบ๋จุ๊บจุ๊บไม่ได้นะ
2: มีที่นี่นมมาเท่าไหร่พุทรากินหมดคนไม่ได้กิน
1: จริงจะได้จ้ะ
2: เรื่องจริงเรื่องจริง
1: ต้นไม้กินนมได
2: ้อ่าฮะนี่ที่นี่แหละพุทรานมสดมันต้องให้นมมันกินเขาถึงเรียกพุทรานมสด
1: นี่โกหกหรือเปล่าพาไปดูหน่อยไปไป
2: ไปไปดูไปดูไปดูไปดูไปดู
1: อยากเห็นได้จ้ะฉันไม่เคยคิดมาก่อนเลยว่าต้นไม้เนี่ยจะกินนมของฉันได้ด้วย
2: ครับ
1: ตื่นเต้นจริงๆอ่ะจ้า งั้นต้องถามก่อนว่าไปยังไงมายังไงล่ะเจ้านายจ๋าถึงได้มาสนใจเรื่องของการปลูกพุทรา
2: อ๋อครับผมก็คืออย่างนี้นะครับโดย เรามีพื้นที่อยู่แล้ว
1: คือมีที่ของตัวเองอยู่แล้ว
2: มีที่ของครอบครัวของคุณพ่อคุณแม่ที่ก็มีเรามีที่อยู่ร้อยกว่าไร
1: ่จ้าน
2: ะครับแล้วก็ที่นี้มันก็เมื่อก่อนก็ทำนานะปลูกขนุนปลูกไผ่ตรง
1: จ้ะ
2: นะครับทีนี้พอเราไปรู้จักคนที่เขาทำปลูกพุทราเขาก็เลยมีการพูดคุยกันว่าพุทราเนี่ย
1: เดี๋ยวก่อนนะเจ้านายจ๋ายังสงสัยปลูกข้าวปลูกไผ่ตรงมันไม่ดีตรงไหนนะเจ้านายจ๋า
2: ดีครับแต่ว่าทีนี้เนี่ยด้วยแรงงานด้วยลูกๆไปทำงานรับราชการไปทำงานอยู่ต่างจังหวัดพ่อแม่ไม่มีเวลาที่ว่างเปล่าแล้วก็ทำนาต้องใช้แรงงานเยอะ
1: พ่อแม่ก็ไม่ไหวแล้วใช่ไหมจ๊ะนายจ๋า
2: ไม่ไหวแล้วครับ
1: ที่เลยถูกทิ้งร้าง
2: ถูกทิ้งร้าง
1: ครับก็เลยไปหาว่าจะปลูกอะไรดี
2: จะปลูกอะไรดีที่มันมีค่าตอบแทนสูงและเป็นพืชเศรษฐกิจ
1: จ้ะ
2: นะแล้วก็ทำยังไงนครนายกเป็นเมืองท่องเที่ยวเราปลูกอะไรถึงจะให้คนมาเที่ยวมาชมมาชิมก็ได้ข้อสรุปเนี่ยพุทรานมสดนี่แหละ
1: พุทรานมสดเลยฮะเจ้านายจ๋า
2: พุทรานมสด
1: แสดงว่าเจ้าต้นไม้พุทราที่กินนมสดได้ไม่ได้มีที่นายที่เดียว
2: โอ้โหไม่ได้เจ้าพุทราที่นี่ต้องกินนมสด
1: อ๋อพุทราที่นี่ต้องกินนมสด
2: ครับ
1: แล้วไอ้ต้นฉบับที่ว่าไปเห็นมาได้ไปเห็นที่ไหนเจ้าน
2: ายจ๋าเราไปรู้จักเจ้าของไร่จุนจันนะครับเฮียจุนถ้าพูดถึงเฮียจุนเนี่ยคนต้องรู้จักในวงการพุทรานมสดเนี่ยเขาเป็น
1: เจ้าของ
2: ต้นตำรับ
1: โอ้โห
2: เรารู้จักกันก็ไปดูที่วังน้ำเขียวไปดูที่อำเภอฝางที่ไร่จุนจันเลย
1: ไปใช้เวลาศึกษานานแค่ไหนเจ้านายจ๋า
2: ก็ 5-6 เดือนก่อนที่ตัดสินใจทำสวนพุทรานะครับไปดูว่าเขาปลูกยังไงทำยากไหมตลาดเป็นยังไงเรามาปลูกในพื้นที่บ้านเราที่นครนายกเนี่ยมันจะได้ผลไหม
1: นั่นสิจ้านายจ๋าอันนี้ฉันก็สงสัยนะจ๊ะว่าเอ๊ต้นไม้แบบนี้เนี่ยมันขึ้นได้ทุกที่จริงหรือทำไมถึงมาปลูกที่นครนายกได้ล่ะจ้านายจ๋า
2: จริงๆแล้วพุทรานมสดเนี่ยมันปลูกได้ทุกที่ในประเทศไทย
1: อุ้ย
2: นะครับแต่ว่าพุทรานมสดเนี่ยมันต้องชอบอากาศเย็นหน่อยอากาศมันเย็นหน่อย
1: ต้องได้อากาศเย็นใช่ไหมจ้านายจ๋า
2: เย็นหน่อยซึ่งนครนายกเนี่ยอากาศก็พูดถึงอากาศเย็นเนี่ยก็ถือว่าใช้ได้
1: ใช้ได้
2: ใช้ได้ไม่ร้อน นะครับเนี่ยใกล้เขานะครับกลางคืนนี่อากาศเย็นมากสบายๆครับผม
1: ก็เหมาะแก่การปลูกพุทราได้เหมือนกัน
2: ใช่ครับใช่ครับปลูกได
1: ้ไอแรงจูงใจของเราเนี่ยเขาขายยังไงได้เยอะแค่ไหน
2: ครับก็ไปดูที่วังน้ำเขียวที่อำเภอฝางในจุนจันทร
1: ์
2: โอ้โหเงินเป็นกอบเป็นกำ
1: ว้าว
2: เป็นกระสอบเป็นกระสอบ
1: ไอ้เป็นกระสอบนี่เงินหรือว่าปุ๋ย
2: เงิน
1: นี่คือข้อเด่นของเขา
2: ใช่ครับ
1: ใช่ไหมจ้าในจ๋าที่ปลูกแล้วนี่มันได้เงินเป็นกอบเป็นกำ
2: ปลูกได้ราคาดี
1: เ
2: ออปลูกแล้วเรากำหนดราคาขายเองได
1: ้เออ
2: นี่แหละคือจุดสนใจ
1: เหรอ
2: เราจะขายเท่าไหร่ตั้งราคาเอง
1: เออถ้าพุทราขายตามท้องตลาดทั่วไปมีพ่อค้าแม่ขายมารับต
2: ่
1: อส่วนใหญ่จากหน้าสวนเนี่ยเราจะขายได้ประมาณเท่าไหร่จ๊ะนาย
2: ส่ง40บาท
1: 40บาท
2: ครับขายหน้าสวน50 60บาท
1: เออ
2: ครับก็ถ้าพ่อค้ามาถึงเนี่ยมารับเราไปขายเราก็คิดเป็นราคาส่งให้แต่ถ้าเกิดลูกค้ามาเที่ยวมาชมในสวนเราอันนี้ก็ขายปีกเพราะว่าเราต้องแพ็คไงไปใส่แบบแพ็คเป็นโล
1: แล้วถ้าสวนทั่วไปที่เขาทำพุทราเจ้านายจ๋าเวลาขายส่งพ่อค้าแม่ขายมารับซื้อหน้าฟาร์มหน้าสวนเนี่ยเขาขายกันได้โลเท่าไหร่จ๊ะ
2: เขาขายกันแต่มันไม่ใช่พุทรานมสดนะเป็นพุทราทั่วๆไปลูกมันก็ใหญ่แต่รสชาติไม่ใช่พุทรานมสดเนี่ยโล20บาท
1: เฮ้ยไม่โลไม่เกิน20บาทประมาณน
2: ี้ที่25บาท
1: เฮ้ย
2: ใช่มั
1: ้ยแต่วันนี้เราขายตั้งข้างหน้านี่ขายพุทรานมสดของเราโลละ
2: 50บาท60บาท
1: ได้มากกว่าเป็นเท่า
2: แน่นอนนี่แหละนี่แหละนี่แหละคือนี่แหละพุทรานมสดที่เราทำกันอยู่นี่แหละ
1: เวลาเอาไปปลูกเนี่ยไอ้พุทราเนี่ย
2: ครับ
1: ตัวต้นมันต่างกันไหมพุทราธรรมดากับพุทรานมสด
2: ต่างกันแน่นอนนะ
1: ของเราเรียกพันธุ์อะไร
2: พันธุ์ฮันนี่จูจุ๊บ
1: ฮันนี่จูจุ๊บ
2: นำเข้ามาจากไต้หวันนั่นแหละจูจุ๊บที่นี่เขาชงออกบ้านไร่จูจุ๊บเห็นไหม
1: แต่ว่าจูจุ๊บนี่มาจากพันธ
2: ุ์มาสายพันธุ์คือสายพันธุ์ฮันนี
1: ่ฮันนี
2: ่นะครับคำว่าจูจุ๊บในภาษาอังกฤษของพุทราเขาเรียกจูจุ๊บไง
1: ผลผลิตปีนึงเนี่ย
2: ครับ
1: ได้ประมาณเท่าไหร
2: ่ปีนึง
1: กี่กิโล
2: โอ้ผมอย่าพูดเป็นกิโลต้องพูดเป็นตัน
1: เอาเฮ้ยได้เป็นตัน
2: ถ้าพูดเป็นกิโลเนี่ยนับไม่ไหว
1: งั้นเอาเรื่องผลผลิตน้ำหนักออก
2: ครับ
1: ปีนึงได้เท่าไหร่จ้ะ
2: ปีนึงสัก3ล้าน4ล้าน
1: ว้าวเฮ้ยเงินหลักล้านก็ชื่นใจแล้วจะได้จ้าน
2: ั่นแหละนี่แหละพุทรานมสดมันต้องทำเงินให้เราให้ได
1: ้น่าสนใจ อีนี้ฉันในฐานะที่ฉันเนี่ยทำฟาร์มโคนมเอาเป็นว่าวันนี้ฉันขอฟังเรื่องของการปลูกผลไม้ผลหมากรากไม้เพราะว่าฉันมีที่เหลือแล้วจะได้จ้า
2: ครับ ครับ
1: ฉันเลี้ยงวัวปุ๊บได้นมก็เอานมวัวปลูกพุทราต่อเฮ้ยสบายแล้วจะได้จ
2: ้
1: า
2: ใช่เลย ใช่เลย มีนมเท่าไหร่มาที่นี่ใช้หมดเอาให้ต้นพุทรากิน
1: ดีอย่างนี้ทำธุรกิจร่วมกัน
2: โอเคเลยเจ้าของฟาร์มนมกับเจ้าของสวนพุทราเจอกัน
0: ว้าถือเป็นการตัดสินใจที่สุดยอดมากๆเลยแหละครับที่กล้าเปลี่ยนจากพื้นที่ที่ใช้ในการทำนาและปลูกไผ่ตองให้กลายเป็นสวนพุทรานมสดแต่ก็ต้องบอกคุณผู้ชมก่อนนะครับว่าพี่สุเทพนี่แกศึกษามาเป็นอย่างดีจริงๆก่อนที่จะตัดสินใจปลูกอะไรสักอย่างไม่ใช่ว่าแค่อยากแต่ว่าต้องดูที่ราคาแล้วก็ดูตลาดด้วยนะครับช่วงหน้าครับเราจะได้รู้กันแล้วแหละครับว่าเทคนิคอะไรที่ทำให้พุทรานมสดของที่นี่เขาหวานเจี๊ยบจนเป็นที่ต้องการของตลาดมากขนาดนี้รู้หรือไม่การรับประทานพุทราช่วยลดความอ้วนได้

0: ือไม่การรับประทานพุทราช่วยลดความอ้วนได้เนื่องจากพุทราประกอบไปด้วยเส้นใยอาหารช่วยให้รู้สึกอิ่มเร็วแล้วก็ช่วยระบบขับถ่ายทำงานดีขึ้นเหมาะกับผู้ที่ต้องการควบคุมน้ำหนักโดยมีคาร์โบไฮเดรตซึ่งมีหน้าที่หลักในการให้พลังงานแก่ร่างกายเพื่อใช้ในกิจกรรมต่างๆในเนื้อพุทรา100กรัมเนี่ยมีวิตามินซี44มิลลิกรัมซึ่งวิตามินซีก็มีบทบาทสำคัญในการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันและสร้างสารต้านอนุมูลอิสระอีกด้วยแหละครับ
1: เอาค่อยๆมาค่อยๆมาค่อยๆมาค่อยๆมา
2: ไหนจ๋า
1: ครับ
2: นี่แล้วจ้าน
1: ี่แหละครับพุทรานมสดเห็นป่ะ
2: ผลไม้ที่กินนมอ่ะ
1: ลูกมันดกขนาดไหนนี่มันได้นมในห้างนะเนี่ย
2: ทำไมลูกมันถึงได้ดกขนาดนี้จ้านายจ๋าน
1: ี่แหละพุทรานมสดแหละ
2: อันนี้พุทรา ทุกพันเนี่ยลูกดกแบบนี้ไหมจ้านายจ๋า
1: ไม่ใช่เลยเนี่ยพุทราสายพันธุ์พุทรานมสดพันนี่จุดจุ๊บนะครับเนี่ยลูกมันจะโดดอย่างนี
2: ้
1: จริงๆเนี่ยพุทราเนี่ยต้นตอของมันเนี่ยมันไม่ใช่สายพันธุ์ฮันนี่จุ๊บๆนะมันเป็น
2: หมายถึงเจ้าโคนต้นของมันที่มันฝังรากอยู่เนี่ยนะ
1: ใช่ครับตอนก่อนที่เราจะเอาสายพันธุ์ฮันนี่จุ๊บๆมาเนี่ยเราจะต้องเอาพุทราไทยเนี่ยนะพุทราที่เราเจอทั่วๆไปพุทราไทยเนี่ยเอาเมล็ดพันธุ์มันมาเพาะนะครับแล้วก็เขาเรียกเอาต้นต
2: อ
1: นะคุณสมบัติของมันก็คือมันหาอาหารเก่งมีความแข็งแรงทนแรงทนฝน
2: แล้วก็มันคุ้นเคยกับบ้านเราม ัน
1: ค
2: ุ้
1: นเคยกับบ้านเราถูกต้อง
2: เพราะว่ามันเป็นพุทราของเรา
1: ใช่ครับหลังจากนั้นเราก็เอาไอ้พันธุ์ฮันนี่จุ๊บๆเนี่ยมาต่อยอด
2: ต่อยอด
1: มาต่อยอดแล้วก็หลังจากนั้นมันก็จะกลายเป็นพุทราสายพันธุ์ฮันนี่จุ๊บ
2: เดี๋ยว
1: ก็คือพุทรานมสดนี่แหละ
2: นายจ๋านี่ฉันสงสัยไปมากกว่านั้นแล้วเอ้าแล้วเราต้องเพาะต้องปลูกมันอย่างนี้แล้วเอามาต่อติดแบบนี้อ
1: ่
2: ะมันติดกันได้ด้วยเหรอจ้า
1: ใน โอ้โหเนี่ยพุทราเขาเรียกว่าการต่อกิ่งการต่อกิ่งก็คือเอาต้นตอมาแล้วก็ผ่า
2: ไอ้ต้นของพุทราไทยเนี่ยจ
1: ้
2: ะมันต้องอายุเท่าไหร่ถึงจะเริ่มต่อกิ่ง
1: ก
2: ็ให้จุ๊บๆได้
1: เอามาเลี้ยงไว้ให้ต้นโตสูงสัก30เซน
2: ต้นสูงจากดินพื้นดินเนี่ย30เซน
1: สัก30เซนให้ดูรากมันแข็งแรงพอละนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็เอากิ่งเนี่ยเอากิ่งอ่อนๆอย่างเงี้ย
2: ตัดลงไปทั้งกิ่งเลย
1: ตัดแล้วก็ไปต่อเอาไปเสียบ
2: ปักลงไปเลย
1: ปักลงไปผ่าแล้วก็พลาสติกพันนะให้แล้วก็ดูแลมันจนกระทั่งมันแบบติดแล้วก็ค่อยเอามาปลูก
2: ทีนี้อยากรู้ว่าช่วงที่มันจะต่อกันเนี่ยมันปักลงไปแล้วเนี่ย
1: ครับ
2: มันต้องดูแลอะไรเป็นพิเศษบ้าง
1: ก็ช่วงแรกเนี่ยเขาจะเอาพลาสติกหุ้มไว้ก่อนการพวกเชื้อราการความชื้น
2: หุ้มตรงรอยต่อ
1: หุ้มตรงรอยต่
2: อ
1: จนกระทั่งมันติดพอมันติดเสร็จปุ๊บมันแตกยอดแล้ว
2: มันจะเห็นว่าติดเลย
1: ยอดแล
2: ้
1: ว
2: อ๋อมันแตกยอดก็คือติดแล้วล่ะ
1: มันติดแล้วล่ะ
2: เพราะมันกินน้ำกินข้าวกันได้แล้ว
1: ใช่แล้วจากนั้นค่อยมาแก้พลาสติกออกก็ใช้เวลาสัก 2-3 เดือนช่วงแรกนะ
2: ก็จะติดแล้ว
1: ก็จะติดแล
2: ้
1: วหลังจากนั้นก็ดูแลใส่ปุ๋ยใส่น้ำนะก็ปีเดียวต้นก็ประมาณเนี้ยขนาดแค่คอละประมาณเม็ดปีเดียว
2: ได้ผลผลิตไหมปีนึง
1: ปีแรกถ้าสมมุติว่าเราปลูกพุทรานี่นะพุทรานมสดเนี่ยเราเตรียมพื้นที่เราปลูกสักเดือนกุมภาประมาณเดือนพฤศจิกายนเนี่ยต้นละ15โล20โลได้แล้ว
2: มาแล้วเหรอ
1: มาแล้วปีแรก
2: ไม่ถึงปีเลยนะ
1: ไม่ต้องถึงครับ
2: ปี
1: แรกปีแรกเนี่ยได้แล
2: ้
1: วนะ10โล20โลได้แน่นอน
2: เห็นบอกว่าใจความสำคัญของมันเนี่ยความอร่อยอยู่ที่ปุ๋ย
1: อยู่ที่ปุ๋ย
2: ที่นี่มีปุ๋ยกี่สูตรยังไงล่ะจ๊ะ
1: โอ้เรามีปุ๋ย3สูตร
2: 3สูตร
1: นะสูตร1สูตร2สูตร3
2: เรียกอย่างนี้เลยสูตร1สูตร2สูตร3
1: ใช่ครับสูตร1ก็คือสูตรช่วงที่เราบำรุงต้นหลังจากที่เราตัดแต่งกิ่งประจำปีนะครับสูตรนี้ก็จะเป็นสูตรพวกบำรุงใบ
2: บำรุงใบ
1: อันนี้เขาเรียกเป็น
2: ต้นบำรุงใบ
1: บำรุงต้นบำรุงใบอันนี้เขาเรียกว่าสูตรฮอร์โมนไข
2: ่ฮอร์โมนไข่
1: ก็เอาไข่ไก่เลยนะ
2: เฮ้ยกินไข่จริงด้วยเหรอ
1: เอาไข่ไก่เอากากน้ำตาลนะเอาลำเอาจุลินทรีย์สูตรลับเฉพาะใส่เข้าไปแล้วก็หมักไว้30วันหลังจากนั้นก็ค่อยเอามาฉีดลง ตามต้นพุทรา
2: ไอ้เจ้าพวกนี้น่ากลัวฮะกินทั้งนมกินทั้งไข่
1: กินโอ้โหเห็นไหมมันทำยากขนาดนี้นะ
2: มันปรุงอะนะ
1: ใช่ครับ
2: สูตรแรกคือฮอร์โมนไข
1: ่ฮอร์โมนไข
2: ่ใช้ไข่จริง
1: ใช้ไข่ไก่จริงไข่จริงครับ
2: ผสมลงไป
1: ครับ
2: สูตรสองเลยจ้ะ
1: สูตรสองนี่ก็จะเป็นสูตรพวกเสริมสร้างความแข็งแรงของต้น
2: เออ
1: เหมือนกับคนเรามันต้องกระดูกแข็งแรงไงทีนี้พุทราก็เหมือนกันกิ่งก้านมันต้องแข็งแรงมันก็ต้องเป็นสูตรที่เอาพวกกระดูกนะกระดูกป่นเอากระดูกป่นมาหมักนะแล้วก็ทำให้มันเป็นแคลเซียมเขาเรียกเป็นแคลเซียม
2: โอ้โหไอ้พวกนี้น่ากลัวกินทั้งนมกินทั้งไข่กินกระดูกด้วย
1: กินกระดูกด้วยทำให้ต้นมันแข็งแรงกิ่งก้านมันแบบแข็งแรงนะอันนี้คือสูตรแคลเซียมเขาเรียกสูตรแคลเซียมบำรุงความแข็งแรงของกิ่งของขั้วนะอันนี้เขาเรียกสูตรสอง
2: สูตร3แล้วจ้ะ
1: สูตร3เนี่ยนะลูกขนาดเนี้ยนะ
2: จ้ะ
1: ลูกขนาดเนี้ย
2: พอลูกมันมาลูกมันมา
1: ลูกเท่าเหรียญ5เนี่ยนะ
2: ไ
1: ส
2: ้นี
1: ้ไส้เนี้ย
2: อัน
1: เนี้ยมันต้องกินนมแล
2: ้
1: ว
2: ก็บำรุงด้วยนม
1: บำรุงด้วยนมแล้วเห็นไหมยกตัวอย่างสูตรของเรานะคือนมสดนมสดจริงๆนะกากน้ำตาลแล้วก็จุลินทรีย
2: ์นมของฉัน
1: ครับ
2: มาในสูตร3นี่เอง
1: มาในสูตร3นี่แหละจะเริ่มให้มันกินตั้งแต่เดือนตุลาพฤศจิกาธันวามกรา ตลอดฤดูกาลการเก็บผลผลิตเนี่ยมันต้องกินนมตลอด
2: เหมือนทารกกำลังเติบโต
1: แน่นอน
2: จะแข็งแรงได้ก็ต้องกินนมบำรุงดี
1: ๆใช่ครับผม
2: แบบนี้นี่เอง
1: ครับ
3: ไอการที่เรียกว่าพุทรานมสดเนี่ยก็เพราะว่าเกิดจากการเทคนิคเนี่ยมีการค้นพบโดยบังเอิญของชาวไต้หวันเนี่ยเขาเอานมเนี่ยมาใช้นะนมที่เหลือใช้เนี่ยจากที่เขาจะต้องทิ้งกันนะครับนมที่เขาขายในตามห้างนมหมดอายุแล้วเนี่ยเอามาหมักแล้วก็มาใช้กับพืชตอนนั้นเขาคาดหวังว่าน่าจะเป็นปุ๋ยอย่างหนึ่งตอนหลังเนี่ยใช้ไปใช้มารู้สึกว่ามันดีนะครับเพราะว่าในนมเนี่ยมีทั้งน้ำตาลมีทั้งโปรตีนมีทั้งแคลเซียมนะครับนะฮะก็เลยเรียกไม่รู้จะเรียกไงเพราะสินค้าเขาตายเขาเรียกว่าพุทรานมสดพุทราอะไรพุทรานมสดแต่จริงมาจากวิธีการทำครับ
2: นายจ๋าแบบนี้เนี่ยเราเป็นเจ้าพุทรานมสดที่นครนายกแล้วถ้าเกิดอยากปลูกที่อื่นบ้างก็มีปลูกกันตรงไหนบ้างจ้านายจ๋า
1: ที่เขาปลูกกันอยู่เลยนะที่แรกเลยที่อำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่ที่สองคือวังน้ำเขียว
2: นี่มันเย็นตลอดเลยนะจ้านายจ๋าน
1: ะครับแล้วก็ที่เนี่ยก็คือที่ถือว่าเป็นสวนใหญ
2: ่
1: อีกแห่งหนึ่งของจังหวัดนครนายกและเป็นที่นี่ที่เดียวนะครับ
2: เพราะฉะนั้นจริงๆก็อย่างที่บอกว่าปลูกที่ไหนก็ได
1: ้ปลูกที่ไหนก็ได
2: ้แต่คือเคล็ดลับของความอร่อยก็คือจะต้องให้อากาศเนี่ยมีอุณหภูมิต่างกัน10องศากลางวันกลางคืน
1: ใช่ครับและดินที่ปลูกพุทราเนี่ยพุทราเนี่ยไม่ชอบดินเหนียวดินเหนียวเนี่ยมันไม่สามารถควบคุมน้ำได
2: ้
1: ต้องเป็นดินร่วนหรือดินปนทราย
2: จ้านายจ๋า
1: จะเยี่ยมมากเห็นลูกอย่างนี้นะครับ
2: จ้า
1: ต้นนึงไม่ต่ำกว่า50โลแน่นอนต้นนึงนะครับ
2: ไม่ต่ำกว่า50โลจ้านายจ๋า
1: ไม่ต่ำกว่า50โลคือสิ่งที่เราต้องการนะแต่ถ้าถามว่าเราเอาลูกเก็บไว้หมดเนี่ยมันมากกว่า50โลแต่ว่ามันจะทำให้ลูกมันเล็กไงเพราะว่าการลำเลียงอาหารมันไปไม่ถึงนะครับเพราะฉะนั้นบางทีเราก็ต้องเด็ดออกนะให้จำนวนลูกเนี่ยมันเหมาะสมกับกิ่งนะครับแล้วมันก็จะได้ลูกใหญ่รสชาติดีเพราะฉะนั้นเราก็เลยบอกว่าต้นนึงเนี่ยเราเอาแค่50โลพ
2: อ
1: ครับ
2: เพื่อควบคุมคุณภาพ
1: เพื่อควบคุมคุณภาพ
2: แล้วอายุของเขาเนี่ยจะได้จ๋า
1: ครับ
2: เขาเนี่ยเติบโตไม่ถึงปีเขาก็เก็บได้แต่ว่าอร่อยขึ้นมาแค่3ปี
1: ครับ
2: เมื่อไหร่เขาหมดอายุจ๋าในจ๋า
1: 15ปีขึ้นไป
2: 15ปี
1: 15ปีขึ้นไปตอมันก็จะใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นนะครับก็จะเห็นเนี่ยตอที่เราเห็นอยู่ข้างหลังเราเห็นป่ะ
2: จ้ะนี่จ้ะ
1: เนี่ยครับตอมันเริ่มใหญ่นี่ตอปีที่3นะ
2: ตอปีที่3เอง
1: ครับต่อไปเนี่ยปีต่อไปมันก็จะใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นแต่ทุกปีเนี่ยนะพุทราเนี่ยมันต้องการอะไรอย่างหนึ่งรู้ป่
2: ะ
1: มันต้องตัดแต่งกิ่งนะ
2: ต้องมีช่วงตัดแต่งกิ่ง
1: โอ้ทุกปีเลยเดือนเนี่ยพอหมดฤดูกาลเนี่ยพอหมดฤดูกาลเนี่ยต้นเดือนมีนาถ้ามาเที่ยวที่สวนนี่ตกใจเอ๊ะทำไมสวนนี้เขาเลิกทำสวนแล้วเหรอ
2: กรน
1: กรนตัดออกหมดเลย
2: กริ่งกรน
1: กริ่งไม่มีเลย
2: เออ
1: นะครับเราตัด
2: แล้วก็ตัดถึงขนาดไหนอ่ะสมมุติว่าเจ้านี่เก็บหมดแล้วก็ต้องตัดลงไปตรงโคนเลยหรือยังไง
1: เห็นตอมั้ยเห็นตอมั้ยนั่นน่ะตัดถึงตอนู่นน่ะ
2: เฮ้ย
1: ห่างจากพื้นแค่50เซน
2: ไม่ต้องมีใบเบยอะไรเหลือเลย
1: ต้องมีใบเลย
2: ตัดกิ่งเอาไปทั้งอันเลย
1: ตัดหมดเลยเหลือแต่ตออย่างเดียวสูงจากพื้น50เซน
2: เฮ้ย
1: ตัดเลยไม่มีใบเลยหลังจากนั้นก็ เราก็จะมีสูตรแรกเลยนะผมลืมบอกไปสูตรปุ๋ยหมักก็เป็นพวกแกบดำเป็นปุ๋ยคอกนะเอามาหมักให้มันได้แล้วเสร็จปุ๊บก็พอตัดกิ่งแล้วก็เอาปุ๋ยหมักมาใส่
2: เอาปุ๋ยหมักของเราอันแรกก่อน
1: เอาปุ๋ยหมักมาใส่ก่อน
2: บำรุง
1: ก
2: ้นตอเขาก่อน
1: มาทำให้ดินมันดีมันต้องทำให้ดินมันร่วนซุยนะครับเป็นปุ๋ยหมักปุ๋ยคอกเอามาใส่ก่อนแล้วก็ให้น้ำเผื่อประมาณ2อาทิตย์นี่มันแตกกิ่งขึ้นมาใหม่แล้วแต่นี่แตกขึ้นมาเยอะเลยเราต้องมาตัดสินใจแล้วเราจะไว้กี่กิ่ง
2: นั่นนะเลือกก่อน
1: เห็นจะเห็นว่าแต่ละต้นเนี่ยเราจะไว้แค่ไม่เกิน3กิ่ง
2: จ้านายจ๋าทำไม
1: เวลาเวลามันแตกเนี่ยมันจะแตก 4-5 กิ่ง
2: จ้านายจ๋า
1: ถ้ามันหลายกิ่งเสร็จปุ๊บเนี่ยลูกมันจะเล็ก
2: เพราะมันแย่ง
1: เพราะมันแย่งอาหารกัน
2: มันก็เกินตามที่เราตั้งไว้ว่า
1: ใช่ครับ
2: ต้นนึงเราเอาแค่50โล
1: เอาแค่50โล
2: อร่อยหวานสุด
1: เอาอร่อยแน่นอน
2: อ๋อครับ

0: ทีนี้อยากรู้จะได้จ่าว่าวิธีการเลือกเก็บเนี่ย
1: มันมีวิธีการดูไหมว่าลูกนี้ได้แล้วลูกนี้ยังไม่ได
2: ้ครับต้องมีวิธีการเก็บนะครับเพราะว่าถ้าหากว่าเราไปเก็บโดยที่ว่าเราไม่ดูว่ามันแก่จัดหรือยังเนี่ยเวลาเอาไปทานมันไม่อร่อย
1: อย่างนี้อย่างนี้ไม่ได้
2: อย่างนี้ยังไม่ได
1: ้เพราะ
2: เนี่ยอย่างนี้ยังไม่ได้
1: ขนาดไม่ได้
2: ขนาดจริงๆแล้วเนี่ยให้ดูที่ขั้วของมัน
1: ขั้ว
2: นะครับขั้วมันต้องเต็
1: ม
2: นะครับเดี๋ยวผมจะเด็ดให้ดูลูกไหนใช้ได้ลูกเนี้ยใช้ได้สีใช้ได
1: ้
2: ขั้วอิ่มตูดเต็ม
1: อ
2: ย่างนี้เด็ดมาเลยครับ
1: เห็
2: นไหมเด็ดเลยอันนี้ได้นะครับลูกอย่างเงี้ย
1: เต็มยังไง
2: ได
1: ้เต็มคืออะไร
2: เต็มก็คือว่าหน้ามันเห็นไหมหน้ามันจะตึงนะตูดมันจะตึง อย่างเงี้ยถือว่าได้นะครับเดี๋ยวผมจะเก็บลูกที่มันยังไม่ได
1: ้
2: นะครับเดี๋ยวก่อนนะผมจะดูลูกลูกนี้เห็นป่ะมันยังลึกอยู
1: ่
2: มันยังลึกอยู่
1: อันนี้มันยังลึกไปข้างใน
2: ลึกไปข้างใน
1: แต่ว่ามันขึ้นมามันต้องเป็นอย่างนี้
2: ต้องขึ้นมา
1: เต็ม
2: ต้องให้เต็มแบบนี้นะตูดมันก็ต้องให้เต็มถ้าอย่างนี้เอาไปทานเนี่ยรสชาติไม่อร่อยนะมันจืดถ้าอย่างเงี้ยหวานกรอบอร่อยแน่นอนหน้ามันต้องตึงตูดมันต้องเต็
1: ม
2: นะนี่คือการดูลูกเราต้องสอนคนงานให้เข้าใจวิธีการเก็บเราถึงจะได้ผลผลิตที่ดีไปให้ลูกค้าเรากิน
0: เหมือนกันเลยจ้านายจ๋าคนกินเองก็ต้องรู้จักดูเป็นด้วยไม่ใช่สักแต่ซื้อไม่รู้เรื่องจ้านายจ๋าอยากกินของอร่อยก็ต้องดูเป็น
2: เขาเรียกว่าถ้าหน้าไม่ตึงตูดไม่เต็มเราไม่เก็บ
0: นายจ๋าฉันได้วิธีเก็บแล้วแต่ว่าย ังไม่รู้เรื่องปัญหาเลยมันมีปัญหาอะไรมันต้องมีอ่ะฉันว่าไม่ใช่แบบปลูกกันมาได้เลยจะได้จ๋า
2: เดี๋ยวต้องไปนั่งคุยกันเดี๋ยวจะเล่าให้ฟัง
0: จริง
2: โอเค
3: กว่าจะได้พุทราที่หวานกรอบหอมอร่อยขนาดนี้ไม่ง่ายเหมือนกันนะครับเนี่ยนอกจากจะต้องดูแลเป็นอย่างดีแล้วการให้ปุ๋ยให้เหมาะสมกับช่วงเวลานี้ก็ถือเป็นเรื่องสำคัญเนื่องจากแต่ละช่วงนั้นต้นพุทราเขาจะต้องการรับการบำรุง

นมสดถึงจะหวานกรอบแล้วก็อร่อยแต่ที่เห็นว่าผลผลิตดีมีคุณภาพขนาดนี้ก็ไม่ใช่ว่าการปลูกจะราบรื่นเสมอไปนะครับเนื่องจากพุทราเป็นพืชที่ถือว่าโรคเยอะพอสมควรเลยเพราะฉะนั้นช่วงหน้าครับเราจะกลับมาเจาะลึกแบบทะลุทะลวงกับพี่สุเทพ

0: รู้หรือไม่พุทราไทยถือว่าเป็นยาที่รับประทานกันมาตั้งแต่โบราณโดยสรรพคุณของพุทราพันธุ์พื้นเมืองตามตำรายาไทยก็คือใช้ผลดิบรสฝาดกินแก้ไข้ผลสุกรสหวานฝาดเปรี้ยวกินแก้ไอขับเสมหะเปลือกต้นต้มน้ำดื่มแก้อาเจียนหรือท้องร่วงได้ใบสดตำแก้หวัดคัดจมูกใช้เมล็ดแห้ง 6-12 เมล็ดบดให้เป็นผงกินแก้อ่อนเพลียแล้วก็ทำให้นอนหลับดีหรือจะใช้ใบแห้ง 20-40 กรัมต้มน้ำดื่มแก้หืดได้อีกด้วยนะครับ
1: น้าจ๋าอันนี้ลูกเล็กนะ
2: อันนี้ลูกเล็กเขาเรียกลูกนม
1: ลูกนม
2: ลูกนมก็คือลูกที่มันแบบคือมันให้ความหวานจัดกว่าใช่ไหมอันนี้ก็หวานนะหวานนะแต่ลูกมันใหญ่แต่อันนี้มันจี๊ดจ๊าดมากกว่า
1: อ
2: ันนี้ก็หวาน
1: ต่างกับพุทราไทย
2: ต่างกับพุทราไทย
1: อันนี้เนี่ยรสชาติออกไปทางแอปเปิ้ลเลยคือหวานใสแบบ
2: เนื้อดูเนื้อนี่เนื้อมันก็จะเนื้อคล้ายๆแอปเปิ้ลเข้าไปละถ้าเป็นเนื้อพุทราไทยเนี่ยเนื้อมันจะหยาบๆนะครับแต่อันนี้เนื้อมันจะคล้ายๆแอปเปิ้ลเข้าไปละ
1: อย่างที่นี่เองจ้านายจ๋ามีพื้นที่ทั้งหมดกี่ไร่จ๊ะ
2: เรามีพื้นที่ทั้งหมดเนี่ย100กว่าไร่นะครับแต่ว่าช่วงแรกเราปลูก80ไร่เลย
1: แล้วปัจจุบันจ๊ะ
2: ปัจจุบันเนี่ยเราลดเหลืออยู่20ไร่
1: ลดทำไมล่ะไม่ได้บอกผ่านโอ้ต่อกันเลยมันเสื้อผ้าตำมันทำส่งเลย
2: มันทำไม่ทันมันเอาไม่ไหวคือต้นทุนมันสูงแล้วเราเวลาผลผลิตออกพร้อมกันเนี่ยเราเก็บไม่ทันเพราะฉะนั้นเรา
1: ได้ผลดีทุกอย่างเหมือนกันหมดเพียงแต่ว่าปริมาณมันเยอะ
2: ครับ
1: แล้วเราเกณฑ์คนมาเก็บไม่ทัน
2: ไม่ทัน
1: แล้วก็เสียไป
2: เสียไปเราปีที่แล้วนี่20ไร่ทิ้งโดยที่ว่าเราไม่ได้ผลผลิตเลยเรามัวแต่เก็บเนี่ยในส่วนที่เราไล่จากหัวสวนไปถึงปลายสวนยังไม่ถึงปลายสวนเลยมันเอาไม่ทัน
1: เพราะฉะนั้นการลดขนาดของไร
2: ่การลดขนาดก็คือหนึ่งลดต้นทุนแต่ผลผลิตเราทำให้มันมากขึ้นลดต้นเราก็จะลดต้นทุนเรื่องค่าแรงงานค่าปุ๋ยเพราะฉะนั้นปริมาณการขายต่อปีเหมือนเดิม
1: เหม
2: ือ
1: นเด
2: ิ
1: ม
2: ถ้าเราจะทำ80ไร่หนึ่งเราต้องใช้คนงานสัก50คนการจัดการมันเยอะเกินไป
1: มหาศาล
2: ไป
1: แต่ถ
2: ้
1: ามีแรงทำก็ทำได้
2: ทำได
1: ้ถ้ามีปริมาณคนเยอะก็ทำได้
2: ทำได
1: ้แล้วก็หาตลาดเก่งๆก็ทำได้
2: ทำได้
1: แต่จริงๆแล้วแค่20ไร
2: ่
1: ก
2: ับ
1: ปีนึง 3-4 ล้าน
2: พอแล้วครับ
1: พอแล้วไร่หนึ่งเองแบบนี้วิธีการวางต้นเนี่ยเราจะวางได้กี่ต้น1ไร่
2: เราทำแปลงอย่างที่เราเห็นเราวางแปลงเนี่ยเราให้ระยะห่างระหว่างต้นใน5เมตร
1: 5เมตร
2: 5เมตรระยะห่างระหว่างต้นไร่นึงเราปลูกได้64
1: ต้น64
2: ต
1: ้
2: นใช่ครับ
1: ต้นนึงก็50โล
2: 50โล
1: คูณไปตามนั้น
2: คูณไปเท่าไหร่คูณไป
1: วันนี้ลดเหลือ20ไร
2: ่ครับ
1: เราลดใช้ปริมาณคนงานเราตอนนี้เหลือแค่กี่คน
2: ตอนนี้เราใช้คนงานประจำสวนเรา3คน
1: 3คน
2: 3คนจากเดิมเราใช้คนงาน12คนนะ80ไร่แล้วก็เราลดตอนนี้ลดคนงานเหลือ
1: 3คน
2: แล้วก็ใช้แรงงานท้องถิ่นเพิ่มถ้าเรามีงานเราก็จ้างไม่มีงานก็ไม่ต้องจ้างแต่3คนที่เรามีอยู่ก็มาดูแลเรื่องการให้ปุ๋ยดูแลเรื่องวัชพืชดูแลเรื่องการให้ยาให้ฮอร์โมนเพียงพอ
1: นะส่วนที่บอกว่าจ้างเพิ่มคือการเก็บหรือยังไง
2: อย่างงานตัดหญ้าใต้ต้นอย่างเงี้ยบางทีเราก็จ้าง
1: คนต้องใช้ความชำนาญเอาคนน้องถิ่นมาตัดได้
2: เอาคนท้องถิ่น
1: เอ
2: ามาเหมาแปลงกันเลยว่าไร่นึงเท่าไหร่นะเราไม่ต้องมาควบคุมเครื่องเขาน้ำมันเขา
1: แต่เห็นว่าหัวใจหลักเนี่ยคือคนเก็บ
2: คนเก็บใช่ครับ
1: คนที่เก็บลูกจากต้นเนี่ย
2: ใช่ครับ
1: คือเพราะอะไร
2: เพราะว่าหนึ่งถ้าเราเอาคนเก็บไม่ชำนาญเนี่ยเก็บไปแล้วมันยังไม่แก่จัดไม่อร่อยเราก็ต้องคัดตกเกรด
1: ทิ้งอยู่ดี
2: เพราะนั้นเราก็ต้องเอาคนงานประจำเราเนี่ยฝึกแล้วก็เรียนรู้จนเขาชำนาญเก็บทุกลูกใช้ได้ทุกลูก
1: อร่อยทุกลูก
2: อร่อยทุกลูก
1: วันนี้เอง
2: ครับ
1: คนงาน3คนเองก็เลยทำหน้าที่ได้ทุกอย่าง
2: ได้ทุกอย่าง

0: ความสามารถเยอะแยะผลงานของเรานะงานโครงสร้างงานดูแลสวนงานเนี่ยแม้แต่ขนาดเสาปูนนี่เราก็หล่อกันเองคือการลดต้นทุนนะคือเราทำสวนเราต้องคิดเราจะทำไงเราต้องลดต้นทุน
1: หัวใจหลัก
0: หัวใจหลักนะครับ
1: แต่วันนี้เองเห็นบอกว่าเริ่มกางมุ้ง
0: ครับ
1: แสดงว่าต้องกันอะไรบางอย่าง
0: ใช่ครับ
1: กันอะไรจ้ะ
0: ผลผลิตเราเสียหายกับแมลงวันทองเยอะมาก
1: แมลงวันทอง
0: แมลงวันทองที่เขาเรียกแมลงวันผลไม้ชื่อมันดีนะโอ้โหแต่มันทำความเสียหายเราเยอะมาก
1: ยังไงจ้ะนายจ๋าน
0: ะครับพอผลผลิตเริ่มจะได้อย่างนี้นะเสร็จปุ๊บ
1: ลูกเต่ง
0: ๆไอ้เจ้าแมลงวันทองมันมาแล้ว
1: มาถึง
0: มาท้องมาเกาะแล้วก็ไข่เข้าไปในลูก
1: จิ้มเข้าไปไข่เข้าไป
0: ไข่เข้าไป 2-3 วันเป็นหนอนข้างในลูกลูกดูสวยแต่พอเอาออกผ่าออกมาโอ้โหหนอนข้างในเพียบขายไม่ได้เสียหาย
1: แสดงว่ามุ้งนี่สร้างมาเพื่อกันเขาอย่างเดียว
0: กันเขาอย่างเดียวว
1: ันนี้ปีนี้เองยังกางไม่หมด
0: ยังกางไม่หมดยังมีโซนอีกโซนหนึ่งที่เรากางไม่ทัน
1: กางไม่ทันเอาง่ายๆคือกาง
0: ที่สำคัญมันต้องใช้ทุนด้วย
1: เอาทุนปีนี้รอก่อน
0: ขายพุทราก่อน
1: เอาทุนในกางมุ้งปีต่อไปได้เต็มที
0: ่ใช่ครับใช่ครับ
1: แล้วฤดูกาลของเขาล่ะ
0: ครับพุทราเนี่ยฤดูกาลของเขานี่นะ
1: จ้าไหนจ้า
0: พอสิ้นสุดการเก็บผลผลิตปีนี้ประมาณเดือนมกราคมกุมภา
1: จ้ะ
0: พักต้นประมาณสักเดือนนึงปล่อยให้มันหิวโซเลยน้ำไม่ต้องไปลดทำให้ต้นมันเหี่ยว
1: จ้ะนะจ๊ะ
0: ตัดกิ่งปุ๊บก็ใส่ปุ๋ยใส่น้ำใส่ปุ๋ยใส่ฮอร์โมนใส่ยาบำรุงไปกระทั่งเดือนพฤศจิกาต้นพฤศจิกาเราเริ่มเก็บขายแล้วพฤศจิกาธันวามกราต้นกุมภาก
1: ลับมาเหมือนเด
0: ิมสิ้นสุดฤดูกาล
1: ก็วนลูปใหม
0: ่ก็วนลูปใหม่ใช่ครับใช่ครับ
1: แล้วแสดงว่าช่วงที่เขาจะเก็บได้ก็คือช่วงหน้าหนาว
0: ช่วงหน้าหนาว
1: เขาจะออกดอกออกผลเต็มที่
0: ใช่ครับเต็มที่นะครับอากาศเย็นนะรสชาติอร่อย
2: พุทราเนี่ยปลูกได้เยอะครับในประเทศไทยเนี่ยมีปลูกทั้งภาคเหนืออุตรดิตถ์สุโขทัยแพร่เนี่ยครับดินถ้าพูดถึงดินแล้วก็เป็นดินที่อยู่ในลวดทรายล้วนเหนียวดินล้วนเนี่ยทั่วไปนะครับแล้วก็ไม่มีน้ำแฉะไม่เก็บน้ำอุ้มน้ำมากเกินไปนะครับต้องการที่จะระบายน้ำดีนะครับเพราะฉะนั้นจากแพร่อุตรดิตถ์ก็มาทั้งทอนใต้ที่มาก็ปลูกได้นะครับปลูกในแถวภาคตะวันตกนะครับก็มีสมุทรสาครนครปฐมราชบุรีนะดำเนินปลูกได้ไปทั่วนะครับแต่ไอ้ดินตรงนี้จะบอกให้ฟังว่าเป็นดินที่มีตะกอนปากน้ำหรือเรียกว่าแอลเลียมซอยซึ่งประโยชน์ต่อพืชมากนะครับเพราะนั้นปลูกในดินแดนแถวภาคตกเนี่ยเขาจะมีรสชาติหวานนะอย่างนั้นไม่พอนะเขาก็ต้องใช้พันธุ์พิเศษด้วยนะพันธุ์พิเศษเนี่ยก็คือพันธุ์ที่เรียกว่ามีเจ้ามีเจ้าคือพันธุ์น้ำผึ้งนะฮะพันธุ์น้ำผึ้งมีพันธุ์น้ำผึ้งนั้นพันธุ์นี้เป็นพันธุ์ที่หวานที่สุดของไต้หวันที่เขาค้นพบมานะครับในตรงนี้ก็ทำให้มันมีชาติรสชาติดีด้วยนะครับงั้นแต่ถ้าปลูกที่อื่นก็ใช้วิธีการ3สูตรนะสูตรเร่งให้ออกดอกก็ใช้ปุ๋ยตัวกลางสูงปุ๋ยทำให้เจริญเติบโตผลเจริญเติบโตก็ใช้ตัวหน้าสูงนะ2577นะนะหรือปุ๋ยที่ทำให้มันรสชาติดีก็ใช้ตัวท้ายสูงนะตัวท้ายสูงเนี่ยสูตรประจำที่ใช้คือ13 13 21นะหรือ10 2030นะหรือ00 60ก็ได้นะครับอันนี้ก็ทำให้มันหวานนะครับ
1: ฤดูกาลไหนที่มีผลร้ายต่อพุทราครับ
0: ผลร้ายเนี่ยผมว่าช่วงฝนชุกนะพอฝนมันชุกมากอ่ะขึ้นมันก็ไอ้พวกดอกมันก็จะเป็นเชื้อราพอเป็นเชื้อราเสร็จปุ๊บมันก็จะหล่นมันไม่ติดลูกเพราะฉะนั้นเราต้องระวังช่วงนี้คือฝนตกมันละเศร้าเลยวิธีแก้ก็คือต้องรีบจัดการเชื้อรานะส่วนใหญ่มันปัญหาพวกนี้คือความชื้นมันเยอะแล้วก็เชื้อรามันมาแล้วก็ต้องหายาที่ดูแลเรื่องเชื้อราไม่ให้มันมีครับอันนี้เป็นเรื่องสำคัญช่วงเขาเรียกช่วงฝนช่วงฝนจะเป็นช่วงที่อันตรายอันดับที่สองมาเนี่ยช่วงที่เรากำลังจะเก็บผลผลิตเนี่ยที่ลูกมันกำลังจะได้เน
1: ี่
0: ยถ้าเราไม่กางมุ้งเนี่ยแมลงวันทองมันมาม
1: าแน่นอน
0: โอ้โหเราปีที่แล้วนี่เราได้หน่วยงานราชการเข้ามาช่วยนะการเขาเรียกอะไรสร้างกับดักโดยมีขวดพลาสติกเอายาล่อนะวนรอบสวนก็เอาไม่อยู
1: ่
0: เพราะว่าพื้นที่เรามันกว้างแล้วรอบสวนเราเนี่ยเขาก็ทำพวกขนุนทำพวกกระท้อนนะ มันหลบจากเรามันก็ไปอยู่ที่นู่นพอของเราพุทธาสุกมันก็มาหาเราโอ้โหมันไร้กาดไอ้เจ้าตัวนี้
1: เพราะฉะนั้นกลางมุ้ง
0: ครับ
1: จบเลย
0: จบเลย
1: จากมุ้งเองเนี่ย
0: ครับ
1: พื้นที่1ไร่เนี่ยต้องลงทุน
0: จริงๆเนี่ยเราทำได้ถูกนะเราทำได้ถูกถ้าเราไปถามคนที่รับกลางมุ้งไร่หนึ่งเนี่ยถ้าโครงสร้างดีๆไร่หนึ่งเกือบล้านนะโครงสร้างเหล็กแต่ที่นี้เราทำอย่างนั้นไม่ไหวเราก็เลยมาคิดเองนะใช้โครงสร้างเสาไม่ต้องแพงมากแล้วก็ใช้สลิงดึงอันนี้ตกไร่หนึ่งก็ประมาณ 70,000 กลางมุ้ง
1: จากล้านหนึ่ง
0: ครับ
1: ลดเหลือแค่70,000
0: ประมาณ 70,000 นี่แรงงานเราทำเองนะแต่ถ้าไปจ้างแรงงานมันก็จะแพงกว่านั้นหน่อยครับประมาณ 70,000 เนี่ยที่ทำอยู
1: ่
0: คร
1: ับแล้วถ้าถามจริงๆว่าวันนี้ตั้งใจแล้วล่ะฉันมีพื้นที่อยู่ที่บ้านฉันอากาศฉันมีความแตกต่างกลางคืนประมาณสัก90องศา
0: ครับ
1: อยากทำบ้างอาจารย์นะจ๊ะ
0: ผมว่าตัดสินใจทำได้เลย
1: ต้องเตรียมอะไรบ้างจ๊ะนายจ๋า
0: อันแรกนะต้องดูก่อนสำรวจก่อนว่าพื้นที่ดินได้ไหม
1: สำรวจยังไงล่ะอ
0: ย่าให้เป็นดินเหนียว
1: สำรวจอ๋อดูโดยเบื้องต้นก่อน
0: ครับให้เป็นดินร่วนปนทรายนะมีการระบายน้ำดี
1: จ้ะ
0: อันที่สองก็มาวางผังนะวางผังระยะของต้น
1: ห่างกัน5เมตร
0: ห่างกัน5เมตรแล้วก็ยกแปลง
1: จ้ะ
0: นะไม่ให้น้ำมันขังมีระบบระบายน้ำดีนะครับอันที่3ก็คือวางระบบน้ำซะ
1: จ้ะ
0: นะก็คือเราจะมาถืออะไรนะ
1: สายยาง
0: สายยางมาลดทุกต้นมันคงไม่ไหว
1: ไม่ไหว
0: ไร่หนึ่งลงทุนผมว่าถ้าทำเองแรงงานเราไม่ต้องจ้างนี่นะ
1: จ้ะ
0: ต่อปีไร่หนึ่งก็อยู่ประมาณสัก40,000 บาท40,000 บาทนะรวมระบบน้ำการดูแลการยกล่องทำแปลงประมาณสัก40,000 บาทต่อไร่ต้นทุน
1: สมมติถ้าเราจะทำเองจะได้จ้ะ
0: ครับ
1: สักกี่ไร่เราถึงจะไหวในช่วงแรก
0: ผมว่าถ้าเราทำในครอบครัวนะทำในครอบครัวหมายถึงว่าในครอบครัวลูกพ่อแม่ทำเนี่ยผมว่าทำสัก3ไร่พอ
1: ทำไร่ก่อน
0: ทำไร่พอ
1: ลองก่อน
0: เรียนรู้กับมันก่อนนะแล้วก็ดูที่ว่าเราเรียนรู้กับเขาเข้าใจเขาตลาดรองรับได้แล้วค่อยๆขยายนะครับ
3: แม่การดูแลเอาใจใส่พุทราให้พ้นจากโรคและแมลงนี่ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญมากๆเลยนะครับโดยเฉพาะเจ้าแมลงวันทองเนี่ยอยากจะไปตามขุนช้างขุนแผนมาจัดการจริงๆเฮ้ยนั่นมันคนละวันทองเพราะว่าต่อให้เราจะรู้จักวิธีปรุงรสชาติพุทราของเราให้อร่อยไปแล้วแต่ถ้าไม่สามารถลดความเสี่ยงของโรคที่เกิดจากแมลงเหล่านี้ได้พุทราหอมกรอบหวานของเรามันก็ไม่มีค่าเลยนะครับช่วงหน้าครับเราจะกลับมาเจาะลึกถึงวิธีการทำตลาดที่ทำให้สวนพุทรานมสดแห่งนี้มียอดขายถึงปีละ7 หลักกันเลยทีเดียวอุ้ยฟังแล้วขนลุกช่วงหน้าห้ามพลาดนะครับรู้หรือไม่พุทราจีนสามารถบำรุงเลือดได้

0: รู้หรือไม่พุทราจีนสามารถบำรุงเลือดได้ด้วยการนำพุทราจีนแห้ง10ผลกับลำไยแห้ง30กรัมแช่ทิ้งไว้ในน้ำเดือดแล้ว5ชั่วโมงจากนั้นก็นำมาดื่มเป็นน้ำชาก็จะช่วยบำรุงเลือดและก็ระบบประสาทได้ดีเลยแหละครับแต่ก็มีข้อควรระวังอยู่นะครับก็คือสำหรับผู้ที่เป็นโรคเบาหวานควรกินแต่น้อยเพราะในพุทราจีนแห้งชนิดนี้จะมีปริมาณน้ำตาลสูงแล้วก็ยังอาจจะทำให้ฟันผุได้อีกด้วยนะครับ
1: มาตรงนี้เลยจ้ะนายจ๋าตรงนี้คือส่วนไหนของสวนเนี่ย
2: ส่วนนี้คือจุดขายหน้าสวน
1: จุดขายหน้าสวน
2: ครับผม
1: ทุกวันนี้ที่นี่ขายของทางไหนบ้างล่ะจ้ะนายจ๋า
2: ตอนนี้เราก็มีหลายทางนะเราก็หนึ่งเราขายปลีกขายส่ง
1: ผมผลิต
2: 100% ครับ
1: แบ่งการขายปลีกกี่เปอร์เซ็นต์แบ่งการขายส่งกี่เปอร์เซ็นต์ล่ะจ้ะนายจ๋า
2: ผมว่าตอนนี้เราขายปลีกเนี่ย60-70% ที่หน้าสวน
1: หน้าสวนตรงนี้นะ
2: ครับขายส่งนี่เราไม่พอเราไม่พอเพราะว่าถ้าเกิดเราไปรับออเดอร์จากขายปลีกเยอะๆแล้วหน้าสวนไม่พอขายนะครับเราก็เลยเน้นขายปลีกที่หน้าสวนเพราะว่ามันก็จะมีคนมาเที่ยวชมสวนนะคนที่ผ่านไปผ่านมาเข้ามาแวะซื้อที่หน้าสวนเรากลัวเข้ามาแล้วไม่ได้ของไม่ได้ทานนะรสชาติเราต้องอยากให้ลูกค้าเราได้กินสดๆที่หน้าสวน
1: โอ้โห

0: โอ้พูดซะดีความจริงก็คือขายหน้าสวนราคาดีกว่า
1: ราคาด
0: ี
1: กว่า
0: โอ้และโต๊ะขายสีชมพูนายคิดอะไรจ๊ะฮะ อยู่ดีนายก็ทาโต๊ะสีชมพูขึ้นมาเลยจ้านายจ๋า
2: ทุกอย่างเราต้องทำให้สีมันฉูดฉาดโดดเด่นใช่ไหมขับมานู่น1กิโลเอาโหนี่ตัวนี้ก็ทำอะไรกันต้องชะลอรถ
0: ดูสักนิดนึง
2: ดูสักนิดคืออะไรกันนะเดี๋ยวแม่ค้าคนขายก็โบกจอดก่อนจอดก่อนไม่ซื้อไม่เป็นไรชิมชิมชิมถูกใจแล้วค่อยซื
0: ้อ
2: ครับ
0: ก็เป็นการสร้างจุดเด่นของร้านขาย
2: ครับผม
0: แล้วส่วนใหญ่คนที่มาซื้อปีกหน้าสวนเราเนี่ยเขารู้จักเราได้ยังไงอา
2: จารย์ก็หลายทางนะเราก็ใช้สื่อหลายอย่างหนึ่งก็สื่อพวกโซเชียลพวกเฟซบุ๊กไลน
0: ์
2: แล้วก็สื่อทางที่เป็นข่าวทางโทรทัศน์บ้างที่เกษตรเขามาทำข่
0: า
2: วแล้วก็ทางสื่อวิทยุที่เราได้ผลดีสุดก็คือสื่อวิทยุเราก็จะใช้สื่อท้องถิ่นทุกวันก็จะมีนักจัดรายการ
0: อ่
2: านข่าวทุกเช้า6โมงเช้าสวนพุทราเขาชงโงกบ้านไร่จุดจุบพร้อมแล้วเปิดแล้วเชิญลูกค้าให้มาชิมใช่ไหมคือให้มาที่สวนส่วนใหญ่ก็จะมาที่สวนเพราะว่าสื่อวิทยุเนี่ยมัน3-4 จังหวัดแถวนี้มันได้ยินหมด
0: แสดงว่าลูกค้าเราส่วนใหญ่ก
2: ็
0: คือคนที่อยู่จังหวัด
2: อยู่จังหวัดใช่ครับ
0: ใกล้เคียงพื้นที
2: ่มันก็ยังมีพวกป้ายไวนิ้วจุดโฆษณาต่างๆตามสี่แยกที่เราให้นักท่องเที่ยวที่เข้ามาเที่ยวจังหวัดนครนายกนะครับเขาเห็นป้ายเราก็บอกว่าเนี่ยมาเที่ยวชมสวนเราสวนเราเป็นสวนพุทรากลางมุ้ง
0: จ้าในจ๋าน
2: ะครับก็จะเป็นจุดขาย
0: เป็นจุดขาย
2: เพราะว่าพุทรากลางมุ้งเนี่ยเราบอกว่าการผู้สาเราแล้วปลอดภัย
0: ทุกวันนี้คนมาถึงเนี่ยเขาจะได้ทำกิจกรรมอะไรบ้างจ๊ะ
2: ก็มาถึงก็เราก็หนึ่งทีมก่อน
0: ทีมก่อน
2: เดินไปชมสวน
0: เข้า
2: เปิดให้ชม
0: มุดเข้าไปได้เลย
2: มุดเข้าไปได้เลยไปชมไปดูที่ผู้สานมสดเขาทำยังไงลูกมันถึงใหญ่ๆโตๆแบบนี
0: ้
2: รสชาติถึงได้อร่อยแบบนี
0: ้
2: ครับไปดูไปชมพอเขาชมแล้วก็ถ่ายรูปลงเฟซบุ๊กนะแล้วก็เดี๋ยวคนก็จะรู้จักค่อยๆมาหาเรา
0: หัวใจสำคัญ
2: ครับ
0: ของนายเองนายจ๋า
2: ครับ
0: ที่จะทำการเกษตรให้ประสบความสำเร็จ
2: ครับ
0: เพราะมีคนหมู่มาก
2: ครับ
0: ทำไม่สำเร็จ
2: ครับ
0: นายจ๋าอะไรคือเส้นทางสำเร็จนายจ๋า
2: สิ่งแรกคือต้องใจรักก่อนใจรักเรื่องการเกษตร
0: อ
2: ันที่สองผมคิดว่าเรื่องทำเกษตรส่วนใหญ่เนี่ยผู้บริโภคเยอะกว่าคนทำการเกษตรเราก็เป็นเกษตรกรที่ทำผลผลิตขึ้นมาเพื่อให้ผู้บริโภคเขาได้ทานเนี่ยคนทานมากกว่าคนทำเราจะทำยังไงให้พุทราเราเนี่ยให้คนมาทานเราเยอะๆนะก็คนยกเป็นเมืองท่องเที่ยวในรีสอร์ทที่พักเยอะแยะนะจุดขายต่างๆพวกนี้เราก็เป็นช่องทางการตลาดของเราครับผม
0: นายจ้านายจ๋ามาจนถึงตรงนี
2: ้
0: นอกจากนายเองก็จะได้ทำการเกษตรที่รัก
2: ครับ
0: นอกจากนายเองจะได้เก็บเงินเป็นกระสอบเหมือนที่เคยตั้งใจไว้ตอนแรก
2: ถูกต้องครับ
0: มองซ้ายมองขวา
2: ครับ
0: มีคนพื้นที่เองได้ประโยชน์จากสวนเราด้วย
2: ครับ
0: ได้ผ่านไปผ่านมา
2: ครับ
0: ได้มาทำอาชีพกับเราด้วย
2: เกิดการจ้างงานในท้องถิ่นนะครับเกิดรายได้นะคนก็เอาเงินมาใช้ในท้องถิ่นเรานะเราก็มีเงินหมุนเวียนอยู่ในพื้นที่เราร
0: ู้สึกยังไงบ้างจ๊ะนายจ๋าที่วันนี้สวนพุทรานมสดของเรานี่เป็นตัวดึงดูดนักท่องเที่ยว
2: ก็เป็นสิ่งที่ภาคภูมิใจนะครับที่เราจะทำสวนพุทราเนี่ยให้เป็นผลไม้อีกตัวหนึ่งของจังหวัดนครนายกนอกจากมะยงชิดนะครับพุทรานมสดก็จะเป็นผลไม้อีกตัวหนึ่งที่จะทำชื่อเสียงให้จังหวัดของเราในอนาคตนะก็อย่างเรามีแผนที่คุยกับทางเกษตรอำเภอเกษตรจังหวัดว่าอนาคตเราอยากจะทำให้เป็นที่ท่องเที่ยวเชิงเกษตรนะมีการเรียนรู้ใครสนใจมานะก่อนตัดสินใจที่จะทำหรือทำอะไรมาเรายินดีให้ความรู้
0: อยู่ในช่วงการพัฒนาพื้นที
2: ่ใช่ครับ
0: ให้กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรให้ความรู้ด้วย
2: ครับใช่ครับ
0: และส่วนของสวนเองล่ะ
2: ครับ
0: จะมีการขยายหรือจะมีการเพิ่มผลผลิตยังไงหรือว่าเริ่มรับลูกไร่ลูกสวน
2: ก็อนาคตเราก็อยากจะให้คนในท้องถิ่นนะครับถ้าเห็นว่าสวนพุทรานมสดที่เราทำสร้างรายได้มีรายได้ให้กับครอบครัวให้กับหมู่บ้านสนใจถ้าอยากจะมาเรียนรู้อยากจะทำมาเรายินดีเป็นคนแนะนำให้ความรู้ให้นะครับผมอยากให้คนในท้องถิ่นเนี่ยถ้าปลูกหลายๆคนเนี่ยคนที่มาท่องเที่ยวเขาก็จะบอก โอ้โหเนี่ยไป

0: ที่ยวหมู่บ้านโคกลำดวนนี่แหละมีพุทรานมสดไปนครนายกต้องไปกินพุทรานมสดที่บ้านโคกลำดวนมากินพุทรานมสดที่เขาชะโงกบ้านไร่จูจุ๊บใช่ไหมนี่แหละคือสิ่งที่เราอยากจะให้มันเกิดขึ้นในอนาคต
1: อยากให้มันพัฒนาต่อยอดไปในจ้า
0: ใช่ครับ
1: โอ้โหดีมากมากเลยเจ้านายจ๋าว
0: ัน
1: นี้ฉันเองได้คลายข้อสงสัย
0: ครับ
1: อยู่ในใจมาตั้งนานว่าเอ๊ะทำไมตรงนี้ถึงสั่งนมโคจากฉันไปเยอะ
0: ครับรู้แล้วใช่ไหม
1: รู้แล้วที่สั่งเยอะเพราะคนไม่ได้กิน
0: ครับ
1: ผลไม้อ่ะต้นไม้กิน
0: พุทรากิน
1: พุทรากินนม
0: พุทรากินนมแล้วคนก็กินพุทรา
1: แล้วนมพุทราก็ไปอยู่ในนมคนงงไปหมดแล้วจ้าจ๋าชวนฉันงงชิจนายจ๋าช่วงนี้คำนวณยิ่งผิดยิ่งถูกอยู่
0: ครับผม
1: เอาละจ๋า
0: ครับ
1: วันนี้อีฉันรู้ทุกอย่างแล้ว
0: ครับผม
1: ต้องขอบใจนายมากครับนายจ๋าย
0: ินดีครับยินดีครับครับผม
1: ว่าแต่นี่ก็แดดลมตกก็จะได้จ๋า
0: ครับผม
1: ผลผลิตข้างหลังเยอะแยะมากมาย
0: เดี๋ยวเอาไปชิมวันนี้อภินันทนาการจากสวนของเราจัดให้เต็ม
1: ๆพูดนิดเดียวมาเป็นชุดได้เลยจ้าได้จ๋า
0: แล้วก็ช่วยเอาไปทานแล้วบอกเนี่ยที่เนี่ยมาจากเขาช่องโคกบ้านไร่จูจุ๊บนครนายกมีที่เดียว
1: เอ้ารออะไรอยู่จ้าได้จ๋าเด็กๆขนของกลับบ้าน
0: เอาเลยเอาเลยโอเคนะ
2: ถือได้ว่าสวนพุทรานมสดเขาจะโงกบ้านไร่จูจุ๊บจะเป็นสวนพุทราขนาดใหญ่ที่มีการวางแผนการตลาดเรียบง่ายแล้วก็ได้ผลดีโดยอาศัยกลุ่มลูกค้าในพื้นที่ที่เน้นการขายสดๆจากหน้าสวนพร้อมเปิดให้เข้าชมสวนเพื่อให้เกิดกิจกรรมกระตุ้นยอดขายแล้วก็สร้างรายได้อย่างมหาศาลแบบนี้โอ้ยคงต้องยกความดีความชอบไปกับพี่สุเทพสีทองเกษตรกรขั้นเทพของเราล่ะครับสัปดาห์หน้าเกษตรกรคนไหนจะมาอยู่ในทำเนียบของเกษตรขั้นเทพอีกบ้างต้องติดตามนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

สวัสดีครับพี่น้องเกษตรกรทุกท่านผมบัณฑิตเจ้าหน้าที่จากกรมส่งเสริมการเกษตรเองนะครับทุกท่านคงจะเคยประสบปัญหาต่างๆเหล่านี้ใช่ไหมครับภัยแล้งฝนไม่ตกตามฤดูไม่มีน้ำเพียงพอต่อการเพาะปลูกดินไม่ดีปัญหาโรคและศัตรูพืชต่างๆในพืชที่ปลูกผลผลิตล้นตลาดราคาผลผลิตตกต่ำและปัญหาอื่นๆอีกมากมายปัญหาที่ผมกล่าวมานี้หลายปัญหาตัวเกษตรกรเองไม่สามารถที่จะควบคุมได้ทั้งหมดเราสามารถที่จะหลีกเลี่ยงผลกระทบจากปัญหาเหล่านี้ได้ด้วยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเพาะปลูกของเราโดยทำการเกษตรอย่างยั่งยืนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งไม่เพียงแต่จะช่วยลดผลกระทบจากปัญหาเหล่านี้แต่ยังช่วยทำให้พี่น้องเกษตรกรอยู่ดีกินดีและพึ่งพาตัวเองได้อย่างยั่งยืนอีกด้วยนะครับการทำเกษตรอย่างยั่งยืนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงนั้นคืออะไรและมีข้อดีอย่างไรบ้างนั้นตามผมมาเลยครับเศรษฐกิจพอเพียงระดับเกษตรกรเป็นการทำการเกษตรที่เน้นการพึ่งพาตนเองใช้ความรู้ความสามารถในการบริหารจัดการที่ดินแหล่งน้ำและกิจกรรมการเกษตรมีความหลากหลายในไร่นามีกิจกรรมที่เกื้อกูลกันตลอดจนการผสมผสานกิจกรรมการปลูกพืชเลี้ยงสัตว์และประมงในพื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดเสริมรายได้และลดต้นทุนการผลิตการทำการเกษตรในรูปแบบนี้เมื่อเกิดสภาวะแห้งแล้งขาดแคลนน้ำพืชหลักเสียหายพืชชนิดอื่นทนแล้งในสวนก็ยังสามารถเก็บเกี่ยวได้สร้างรายได้ทดแทนพืชหลักที่เสียหายไปหรือบางครั้งมีผลผลิตออกมาเป็นจำนวนมากๆพร้อมกันก็ส่งผลให้ราคาผลผลิตตกต่ำแต่ก็ยังมีพืชชนิดอื่นที่ปลูกแซมไว้สามารถขายสร้างรายได้ทดแทนช่วยเพิ่มรายได้และกระจายรายได้อย่างสม่ำเสมอตลอดทั้งปีโดยไม่ต้องนั่งรอแต่รายได้จากพืชหลักเพียงอย่างเดียวและยิ่งกว่านั้นการเลือกปลูกพืชที่มีความเกื้อกูลกันในแปลงยังเป็นทางเลือกที่ดีในการประหยัดต้นทุนการเพาะปลูกและเพิ่มคุณภาพให้กับผลผลิตได้อีกด้วยรูปแบบระบบเกษตรกรรมยั่งยืนมีรูปแบบหลักๆที่ชัดเจนและเป็นที่เข้าใจทั่วไปได้แก่เกษตรผสมผสานเน้นกิจกรรมการผลิตมากกว่า2กิจกรรมขึ้นไปในเวลาเดียวกันและกิจกรรมเหล่านี้เกื้อกูลซึ่งกันและกันเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้มากขึ้นจากการใช้ประโยชน์ของที่ดินที่มีจำกัดให้เกิดประโยชน์สูงสุดเกษตรอินทรีย์เน้นการผลิตที่ไม่ใช้สารเคมีหรือสารสังเคราะห์มีการผลิตสารชีวไว้ใช้เองมีความปลอดภัยทั้งกับตัวเกษตรกรเองและผู้บริโภคและสามารถลดต้นทุนในการผลิตได้อีกด้วยเกษตรธรรมชาติเน้นการทำการเกษตรที่ไม่รบกวนธรรมชาติไม่ใช้สารเคมีใช้พืชคลุมดินใช้ปุ๋ยพืชสดเกษตรทฤษฎีใหม่เน้นการจัดการทรัพยากรน้ำในไร่นาให้เพียงพอเพื่อผลิตพืชอาหารเพื่อบริโภคและจำหน่ายส่วนที่เหลือเพื่อสร้างรายได้วนเกษตรหรือไร่นาป่าผสมเน้นการมีต้นไม้ใหญ่และพืชเศรษฐกิจหลายระดับที่เหมาะสมกับแต่ละพื้นที่เพื่อการใช้ประโยชน์เป็นการคงอยู่ร่วมกันของป่าและการเกษตรทั้งยังเพิ่มความหลากหลายทางชีวภาพอีกด้วยจ่าสิบเอกไพฑูรย์พ้นทาสเกษตรกรตำบลเขา30อำเภอเขาชะกันจังหวัดสระแก้วเป็นเกษตรกรที่นำเอาหลักเกษตรยั่งยืนนี้ไปปรับใช้จนประสบความสำเร็จโดยเกษตรกรท่านนี้แบ่งพื้นที่ออกเป็นส่วนๆเพื่อปลูกพืชและทำกิจกรรมทางการเกษตรที่หลากหลายมีความเกื้อกูลกันในพื้นที่พื้นที่ส่วนหนึ่งใช้ปลูกข้าวผลผลิตที่เหลือจากการบริโภคและจัดเก็บไว้เป็นเมล็ดพันธุ์แล้วจะนำไปจำหน่ายเป็นเมล็ดพันธุ์ให้กับเกษตรกรรายอื่นๆรวมทั้งนำไปสีและบรรจุถุงจำหน่ายแบ่งพื้นที่อีกส่วนปลูกผักปลอดสารพิษเช่นถั่วฝักยาวบวบน้ำเต้าฟักแฝง
มะนาวมะเขือชะอมคะน้าเป็นต้นโดยผักเหล่านี้สามารถเก็บขายสร้างรายได้ทั้งรายวันรายสัปดาห์หรือรายเดือนโดยมีคนมารับซื้อถึงสวนปลูกผักชนิดต่างๆไว้รอบขอบบ่อเพื่อใช้รากยึดหน้าดินป้องกันการกัดเซาะและยังใช้ประโยชน์ได้อีกหลายอย่างเช่นตัดขายลำต้นและหน่อใช้ใบไผ่เป็นส่วนประกอบในการทำปุ๋ยหมักมีการปลูกพริกไทยสามารถใช้ประโยชน์เป็นสารไล่แมลงและเก็บผลผลิตจำหน่ายได้สัปดาห์ละ2ครั้งปลูกต้นกล้วยซึ่งสามารถให้ผลผลิตหลายอย่างทั้งผลกล้วยหัวปลีใบตองและยังสามารถนำลำต้นมาสับทำเป็นอาหารสัตว์พื้นที่อีกส่วนขุดสระน้ำเลี้ยงปลาและยังสามารถนำน้ำไปใช้ปลูกพืชได้อีกด้วยพื้นที่อีกส่วนปลูกพืชไร่ต่างๆเช่นข้าวโพดเลี้ยงสัตว์มันเทศถั่วมันสำปะหลังโดยปลูกหมุนเวียนผลผลิตส่วนหนึ่งใช้ในการเลี้ยงสัตว์และอีกส่วนจำหน่ายเป็นรายได้มีการเลี้ยงหมูโดยใช้ผลผลิตทางการเกษตรที่เก็บเกี่ยวได้เป็นอาหารมูลของหมูก็สามารถนำกลับเป็นปุ๋ยใช้กับพืชต่างๆเมื่อหมูโตก็นำมาเป็นอาหารหรือจำหน่ายสร้างรายได้ต่อไปจะเห็นได้ว่าการทำเกษตรแบบยั่งยืนของเกษตรกรท่านนี้เป็นการผสมผสานมีความเกื้อกูลกันของกิจกรรมทางการเกษตรหลายๆอย่างทำให้เพิ่มรายได้จากผลผลิตที่มีหมุนเวียนต่อเนื่องทั้งรายวันรายสัปดาห์รายเดือนจนถึงรายปีและลดรายจ่ายจากการใช้ผลผลิตจากกิจกรรมการเกษตรต่างๆมาเกื้อหนุนกันเริ่มสนใจกันแล้วใช่ไหมครับงั้นเรามาเริ่มปรับเปลี่ยนมาทำเกษตรแบบยั่งยืนกันเถอะครับเริ่มต้นง่ายๆเพียงแค่ขอคำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรที่มีอยู่ทุกตำบลทั่วประเทศได้เลยครับ

0: วันนี้เป็นอีกวันหนึ่งซึ่งน้องๆสายช่างยนต์ช่างอิเล็กทรอนิกส์และช่างไฟฟ้าจากวิทยาลัยการอาชีพหนองหารได้ออกมาทำงานด้านจิตสาธารณะเพื่อรับใช้ชุมชนพวกเขาได้นำความรู้ที่ได้รับจากการเรียนมาลงมือปฏิบัติในสนามจริง
1: วันนี้จะมาดูแลในเรื่องส่วนของพัดลมแล้วก็ทำความสะอาดแอร์ครับผมตอนนี้เราก็มีแบบเป็นศูนย์บริการฟิกอีเซ็นเตอร์ครับออกตามหมู่บ้านนะครับตามโซนต่างๆนะครับผม
2: ติดการเอาเทียมครับติดเอาเทียมเพื่อให้น้องๆได้มีทีวีดูครับแล้วได้เรียนรู้จากโทรทัศน์ที่มีช่องการเรียนครับ
3: ซ่อมเครื่องยนต์ชุมชนแล้วก็ออกให้บริการชุมชนต่างๆครับรู้สึกดีใจครับที่ว่าประชาชนได้ที่ข้างนอกได้ใช้บริการกับเรามีความสุขครับ
0: นอกจากงานซ่อมสร้างแล้วนักศึกษาส่วนหนึ่งยังเดินทางมาเป็นพี่เลี้ยงเพื่อถ่ายทอดความรู้ให้กับนักเรียนรุ่นน้องในโรงเรียนมัธยมให้หัดซ่อมเครื่องยนต์ในครัวเรือนของตนเองส่งต่อความรู้จากพี่สู่น้องเพื่อให้สามารถนำกลับไปช่วยงานในครอบครัวอีกด้วย
4: ให้ความรู้การตั้งวาล์วล้างคาบูมันได้ทำมันได้ปฏิบัติได้ความรู้
5: จุดแรกผมต้องขอขอบคุณทางวิทยาลัยการอาชีพนะครับที่เอาโครงการตรงนี้มาพอดีมันเป็นจุดที่ผมกำลังคิดอยู่ว่าทุกวันนี้จะต้องปลูกจิตสำนึกของเด็กเริ่มตั้งแต่การรักวิชาชีพแล้วทักษะจะเกิดกับตัวเขาในอนาคตจากเขาได้ฝึกได้ลองได้ทำ
0: เป็นกิจกรรมจิตสาธารณะที่สถาบันได้ปลูกฝังให้นักศึกษาทุกคนเป็นผู้ที่มีทั้งความรู้ความสามารถมีทักษะในการประกอบวิชาชีพและเนื้อสิ่งอื่นใดนักศึกษาจะต้องเป็นผู้ที่มีคุณธรรมอันจะนำมาซึ่งความเจริญก้าวหน้าในการประกอบอาชีพในอนาคตนั่นเอง
6: ก็ในส่วนของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีพศึกษาซึ่งเป็นต้นสังกัดของวิทยาลัยอาชีพหนองหารนะครับได้มุ่งเน้นให้กับสถาบันศึกษาโดยเฉพาะสถาบันศึกษาอาชีวะให้มีเรื่องของคุณธรรมในเรื่องของจิตสาธารณะโดยออกมาในรูปแบบของวิชาชีพนะครับซึ่งวิชาชีพที่เราดำเนินการแล้วก็เป็นต้นแบบนะครับแล้วเราดำเนินการมาทุกปีในเรื่องของฟิกิสเซ็นเตอร์นะครับศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชนเราจะใช้นักศึกษาส่วนนี้นะครับเป็นการบูรณาการในเรื่องของการเรียนการสอนออกไปในพื้นที่ไปเจอปัญหาสภาพจริงๆนะครับฝึกเจตสาส่วนตัวเพื่อส่วนรวมจุดมุ่งหมายของการเรียนนอกจากเราเน้นถึงทักษะทางวิชาการแล้วในเรื่องของคุณธรรมที่เป็นสิ่งสำคัญซึ่งสถานประกอบการตอนนี้สำคัญให้ความสำคัญเป็นอันดับหนึ่งว่าเด็กที่มาเรียนเนี่ยอยากให้ฝึกในเรื่องของคุณธรรมจริยธรรมให้มากนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วถ้ามีทักษะที่เก่งแต่ว่าไม่มีคุณธรรมเนี่ยเขาก็ไม่อยากได้นะครับแต่คนที่ไม่เก่งแต่มีคุณธรรมมีความรับผิดชอบมีความซื่อสัตย์ตรงต่อเวลาตรงเนี้ยวิชาการเนี่ยไปฝึกได้เพราะฉะนั้นเราก็พยายามจะฝึกตัวเนี้ยนะครับเพื่อป้อนให้กับสถานประกอบการหรือและแม้แต่ชุมชนเองนะครับก็พยายามจะฝึกให้เด็กอยู่ในกฎระเบียบให้มีความจิตอาสามีความเป็นกัลยาณมิตรคือช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะครับส่วนวิชาการนะก็ควบคู่กันไปนะครับ

หากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ชื่อบีนะคะพัทยาเบญจวารีอาชีพเป็นโปรดิวเซอร์ให้กองถ่ายต่างประเทศที่มาถ่ายทำในเมืองไทยอย่างว่าก็ชอบปลูกผักทานเองค่ะคือตอนนี้ก็อาศัยอยู่ในคอนโดนะคะแล้วก็พื้นที่จำกัดแต่ว่าก็รู้สึกว่าอยากจะปลูกผักทานเองเพราะว่ารู้สึกว่าผักที่ตลาดมันมียาฆ่าแมลงเยอะอะไรเงี้ยแล้วมันไม่ปลอดภัยคือถ้าเราปลูกเองเนี่ยเรามั่นใจได้ที่สุดเพราะเรารู้ว่าเราเอาอะไรใส่ลงไปในกระถางต้นไม้เรา
1: เสร็จแล้วเมนูค่ะฝากให้ทุกคนที่บ้านเตยด้วยค่ะ
2: ชุมชนบ้านเตยอำเภอพิมายจังหวัดนครราชสีมาที่แขกรับเชิญของเราจะเดินทางไปในครั้งนี้ชาวบ้านที่นี่มีอาชีพหลักคืออาชีพเกษตรกรรมทำนาทำไร่มีตลาดเล็กๆในยามเช้าตั้งอยู่กลางหมู่บ้านเป็นจุดนัดพบที่มากกว่าการนำของมาขาย
3: บ้านเตยเนาะตอนเช้าเนี่ยกิจวัตรประจำวันก็คือมีตลาดชุมชนชาวบ้านมีอะไรก็เอามาขายพืชผักสวนครัวอะไรต่างๆของกินของใช้เนี่ยเขาก็จะเอามาแลกเปลี่ยนกันด้วยแล้วก็ขายด้วย
4: มีสาวเขาห้ามแบบคนอายุต่ำกว่า50ค่ะ
0: ตอนแรกตลาดมันก็ดูเล็กน้ออะไรอย่างเงี้ยแล้วพอเดินมาถึงตรงแบบอาคารไม้เล็กๆอะไรเงี้ยคือมันน่ารักมากเพราะว่ามองไปคือแบบโบราณเนาะคือนี่คือของโบราณแท้ๆ
5: อ
0: ัน
5: นี้ไงที่เมื่อวาน
6: ใบจาน
0: จ้ะใช่เมื่อวานเป็นป้าๆใหญ่ๆมาขายมันเลยคือไม่มีสาวเลยอะไรอย่างเงี้ย
5: โอ้จีเด็กเขาโอ้หนังตะกี้อ
0: ้าวยาเป็นร้านอุ้ยมันมีดอกอันนี้ด้วยอ่ะ
6: เราอยู่ในทุ่งนาอยู่ตำบาน
0: อ
6: ่ะ
0: หรอไม่เคยเห็นที่ตลาดไหนเลยจำชื่อไม่ได้เลยคือผักมันอะไรทาลามอมเออชื่อผักทาลามอมที่สวยๆเนาะที่นี่ดีเนาะมีแต่ผักแบบพื้นบ้านเก็บแถวนี้ไม่ต้องใช้ยาฆ่าแมลงอะไรอย่างเงี้ยออร์แกนิก5 บาทเนี่ยทำอะไรไม่ได้เลยน่ากินมากเลยอ่ะถ้าเราเกษียณเนี่ยเราจะย้ายมาอยู่ที่นี่โอ้ยน้ำลายไหลคือมีแต่ของน่าทานหลายอย่างมีแบบปลาโป่นที่เขาทำเองจะเป็นปลาท้องนา
6: ปลาผัดทรงเครื่อง
0: และนี่คะ
6: ปลาฉลาดกินแล้วฉลาด
7: กินแล้วฉลาด
0: มีปลาหมอแล้วก็มีปลาฉลาดนี่เราซื้อมาเพราะว่าเราอยากฉลาดอะไรอย่างเงี้ยโอ้ย
6: ค่ะ
0: แล้วก็มีไข่ไก่ไข่เป็ดซึ่งป้าเลี้ยงเองที่บ้านอันนี้ไข่ในบ้านด้วยปะคะ
8: ในบ้าน
0: เฮ้ยจริงเหรอเลี้ยงเองเหรอเอา
6: ถ
0: ัง
6: ไว้
0: โอเคถังไว้สวยไปเป็นหอมโอ้ยตลาดนี้เจี๊ยวจ้ามากเลย
6: ตลาดจอเน
0: ี่ยไม่ได้คุยกันมาทั้งคืนใช่ไหมเนี่ยมันมีแผงนึงซึ่งน่ารักมากที่นี่เขาเรียกข้าวต้มมัดแต่ว่ามันจะไม่เหมือนข้าวต้มมัดภาคอื่นเพราะว่าที่นี่เขาจะเรียกว่าข้าวต้มผัดข้าวต้มมัด
8: อันนี้
9: ยายผัดมันสวย
0: เออหนูจำคือมันต้องเอาไปผัดก่อนแต่ของที่นี่คือเป็นข้าวเหนียวเลยไม่ผสมกะทิไม่ผสมน้ำตาลแล้วก็ใส่แค่ถั่วดำลดความอ้วนเนาะไม่มีกะทิไม่มีน้ำตาลอ๋อนี่ก็ต้องไปนึ่ง
6: ธรรมชาติ
0: ก็เมื่อกี้ก็คือให้ป้าลองห่อให้ดูถ้าอยากจะรู้ว่าห่อยังไงอะไร
10: สวยมาก
0: ทำด้วย
10: ความ
0: ก็เลยให้ป้าเขา
10: สอนสวยกว่านะมันเป็นเรื่อง
0: ทำไม่เป็นป้าบอกว่าทำพัง
2: แต่กว่าจะเดินทางมาถึงวันที่ชุมชนยิ้มได้ที่นี่เคยเป็นหมู่บ้านที่มีหนี้สินหลายล้านซึ่งหมดไปกับค่าใช้จ่ายในการผลิต
0: ลูกอะไรคะผู้ใหญ
3: ่โอ้ลูกสะเดา
0: หนูไม่เคยเห็นลูกสะเดามาก่อนเลย
3: ที่ลุงเหมือนเอาไปทำน้ำหมักอ่ะอันนี้แหละ
0: ลู
3: ก
0: ไม้แมลงโหยของกินอุดมสมบูรณ์มาก
3: บะผักหวานป่ารสชาติคล้ายกันบ้านเตยเนาะก่อนเนี่ยเราจะพึ่งตนเองหมดทุกอย่างจากการที่เราใช้ปุ๋ยคอกเราลดต้นทุนจากการทำเองอะไรเองนี่ก็จะเริ่มมาใช้เคมีละลดค่าใช้จ่ายไม่เป็นละจะซื้อแต่ปุ๋ยเคมีแล้วก็ใช้สารเคมีหมดเลยปีนึง4 ล้านเกือบ5 ล้านอะ
11: ทำนาลงทุนค่ะปุ๋ยแล้วก็ค่ารถไถนั่นเด้ที่เหนือพ่อนั่นก็พายุมาก็น้ำท่วมก็ไม่ได้เข้าก็ขาดทุนไปอีกปีนึงแล้วที่นี่ปีหน้าก็ไม่ค่อยจะมีทุนลงมาแค่ไม่ละ
3: ระยะหลังนี่เริ่มทำบัญชีครัวเรือนแล้วตอนนั้นเริ่มวิเคราะห์ก่อนแล้วเรามารู้เลยว่าเออนี่ที่ออกมาแล้วอะไรมากที่สุดปุ๋ยเยอะสุดเลยอันดับ1ของหมู่บ้านเลย
7: ยินใจกันจะรู้เลยนะว่าเดือนนึงใช้ขาอะไรไปมากที่สุด
8: ทีนี้พอเรามีบัญชีครัวเรือนเนาะเราก็จดไปก่อนเลยปีนี้เท่าไหร่จากที่ 50,000 น่ะเหลือแค่ 10,000 ต้นทุนที่ต้องลงเนาะเพราะว่าปุ๋ยมันถูกเดี๋ยวนี้สำหรับลุงชำที่สลักเมื่อนี้แล้วเรามีเงินเก็บด้วยนะเพราะว่าเรารู้จักออมแล้ว
3: เราก็มาเริ่มรวมตัวกันแล้วตั้งกลุ่มขึ้นมาผลิตปุ๋ย
2: 10ปีกับการเกิดกลุ่มปุ๋ยอินทรีย์ในชุมชนจากหนี้4ล้านลดลงเหลือไม่ถึง1ล้านบาทในวันนี
3: ้ตอนแรกก็ยากนะควรจะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจากที่เขาใช้สารเคมีใช้ปุ๋ยเคมีแทนเขามาใช้เป็นประเภทอินทรีย์เนี่ยใช้เวลาก็ 2-3 ปีนะผลกำไรที่ได้จากการรวมกลุ่มเนี่ยมันสามารถที่จะไปช่วยในชุมชนได้ส่วนนึงแล้วก็กระจายรายได้ด้วยแล้วก็จะเป็นสวัสดิการในชุมชนด้วยครอบครัวก็ดีขึ้นบ้านไม่ต้องเช่าข้าวไม่ต้องซื้อก็จะพากันกลับมาอยู่รวมตัวในหมู่บ้านจนเราสามารถที่จะว่าลดต้นทุนได้ชาวบ้านก็จะลดการเป็นหนี
8: ้ดีขึ้นจากเมื่อก่อนนี้เป็นร้อยเท่าเลยนะ
12: ที่นี่ต้องกินลูกดำดำ
7: กินได้เลยเพราะว่าที่นี่อินซีหมด
12: จริงจริงอันนี้ไม่ได้ว่า

0: ปุ๋ยลุงใส่น้ำหมักใช่ไหมคะแล้วน้ำหมักก็ใส่อะไร
1: ตัวนี้ก่อนอันนี้ก็คือกากผงชูรส
0: ถ้าผงชูรสมันจะดีเหรอคะลุง
1: แล้วเรากินมันอร่อยไหม
0: ซึ่งบอกว่ามันจะทำให้ผักเราอร่อย

0: เมื่อพบว่าต้นทุนการผลิตคือปุ๋ยและเป็นสาเหตุหลักของหนี้สินปุ๋ยอินทรีย์ก็คือทางออกที่เข้ามาช่วยสร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับชุมชน
1: กลุ่มที่ผลิตปุ๋ยก็คือเราต้องส่งทีมงานของเราไปอบรมที่เขามีความรู้ความเชี่ยวชาญในเรื่องของการทำปุ๋ยชีวภาพให้เขารู้เรียนรู้ก่อนแล้วก็เอามาปรับปรุงมาสอนในชุมชนนั่นมันได้ประโยชน์สองทางนะลดต้นทุนด้วยแล้วก็ทำให้ธรรมชาติมันกลับคืนมาด้วยลดรายจ่ายได้อีกด้วย
2: อันนี้มันเป็นปุ๋ยอะไรอะคะ
3: ปุ๋ยอินทรีย
0: ์คุณบีกำลังจะได้เรียนรู้สูตรปุ๋ยของที่นี่
3: เวลาหนอนเขาลงนาก็เต็มนี่ตรงนี้ไม่ลงเลยนี่
2: จริงเหรอคะลุงปุ๋ยมันมีผลเรื่องหนอน
3: มันมีส่วนคือมีน้ำหมักสมุนไพรไง
2: ทึ่งเนาะเพราะว่าตอนแรกที่บอกว่าเป็นปุ๋ยอินทรีย์ก็คิดว่าคงจะเป็นแบบขี้วัวขี้หมูขี้อะไรผสมกันที่ลุงบอกว่าปุ๋ยลุงใส่น้ำหมักใช่ไหมคะแล้วน้ำหมักก็ใส่อะไรอีก
3: ตัวนี้ก่อนตัวปุ๋ยนี่มีหลายตัวน
2: ะ
3: ตัวนี้เป็นชีอ้อยเผาแล้วก็ขี้อ้อยเค้กขี้เค้กนี่มันติดกับน้ำตาล
2: แล้วอันนี้อะไรอะคะลุง
3: อันนี้ขี้วัวฟาร์มโคนมทีนี้อันนั้นขี้หมู
2: ค่ะ
3: ทีนี้จุลินทรีย์มีทั้งหางคือเป็นน้ำ
2: แต่ว่าเมื่อกี้คุยกับลุงรู้สึกว่าแบบใส่ของไปในปุ๋ยเยอะมากคือเมื่อกี้ถ้านับก็น่าจะเกินสัก10อย่างแล้วมันเป็นของที่แบบดีมาก
3: หลังจาก4อย่างนี้แล้วเนาะ
2: ค่ะ
3: ก็มันจะมีอามิก็คือกากผงชูรสแล้วกากสา
2: ถ้าผงชูรสมันจะดีเหรอคะลุง
3: แล้วเรากินมันอร่อยไหมล่ะ
2: คือตอนแรกได้ยินว่าปุ๋ยเนี่ยใส่กากผงชูรสคือจริงๆเราเป็นคนไม่กินผงชูรสแล้วเราก็รู้สึกว่าเอ๊ะแล้วมันจะดีเหรออะไรเงี้ยไปใส่ต้นไม้เราเขาทำผงชูรสและสิ่งที่เหลือจากการทำผงชูรสนั่นคือกากผงชูรส
3: ใช่เรียกอามิโน
2: ฝรั่งมากเลยซึ่งลุงบอกว่ามันจะทำให้ผักเราอร่อย
3: ปวกมันเป็นปวกใหญ่จุลินทรีย์ตัวเก่งๆน่ะมันจะเข้ามาอยู่ในนี้ไอ้ตัวไม่เก่งมันจะไล่ออกไปหมดเลย
2: อ๋อนี่คือสุดยอดอันนี้คือที่เสร็จแล้วใช่ไหมคะลุงที่ใส่น้ำจุลินทรีย์แล้ว
3: น้ำทุกตัวแหละทุกตัวที่เราใส่น่ะเราจะใส่รวมกันแล้วมันจะมาไหลออกตรงนี้มีหอยเชอรี่ปลาแล้วก็มีไข่มีนม
2: อ๋อแล้วผสมใส่ถังเดียวแล้วเอาถังต่อเข้าท่อ
3: เขาบอกว่ามีทั้งไข่ทั้งนมอ่ะมันจะยาวใหญ่แล้วก็ยาวยาวแล้วก็ใหญ่ยิ่ง
2: ขึ้นไปอันนี้มันฟุ้งเนาะไม่อยากจะใส่แล้วต้องรีบออกเนาะ
3: อันนี้อ่ะเขาเรียกว่าปุ๋ยอินทรีย์สมุนไพรตัวนี
2: ้ยิ่งกว่าปุ๋ยอินทรีย
0: ์นอกจากจะทำปุ๋ยไว้ขายในชุมชน
3: ทุกอย่าง
0: ชื่อเสียงของปุ๋ยที่นี่ยังได้รับการกล่าวขานไปถึงนอกหมู่บ้าน
2: ตอนที่ยืนรอลุงอยู่อะค่ะก็เห็นแบบมีคนมาซื้อปุ๋ยนะแล้วเราก็ไม่ได้ถามคือมีป้าคนหนึ่งเขาก็แบบยืนอยู่ข้างรถกระบะแล้วเขาก็บอกว่าเนี่ยคือเอาไปใช้แล้วดีก็เลยกลับมาซื้ออีกอะไรอย่างเงี้ยคือเขาพูดเองมันคืออันนั้นมันคือยิ่งดีกว่าจะกระทรวงอะไรมารับรองว่ามันดีหรือดีกว่าตามแบบที่เราอ่านโฆษณาแล้วบอกว่าปุ๋ยนั้นดีอย่างโน้นดีอย่างเนี้ยนี่มันคือผู้ใช้แล้วบอก
4: เห็นอะไรตรงนี้บ้างเมื่อกี้เห็น
2: ไม่ต้องทารองพื้นไอ้นี่มันแข็งแรงมากเลยอ่ะอันนี้กี่กิโลอะคะ
5: 50 กิโล
2: โอ้โห
6: ค่ะขายสมาชิกกับปฏิการของเราคือตังไวท่าสมาชิกนี่280 บาทถ้านอกชุมชนก็300
7: เสียงจ้ะ
8: กิโลขายอร่อยเป็นน้ำใจ
6: ผักของลูกค้าถ้าซื้อเยอะๆก็พอแถมบ้างแต่ถ้าลดราคาลดไม่ได้เห็นได้บ้างถ้าถามว่า300ขายได้ไหมได้ค่ะเราตั้งขึ้นมาเพื่อชุมชนของเราเองได้ใช้ปุ๋ยในราคาถูกแล้วก็มีคุณภาพแล้วก็ปลอดสารพิษแล้วก็ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมเป้าหมายของเราคือแค่นั้นเอง
2: จริงๆอยากจะฝากบอกทางหมู่บ้านว่าคือเรารู้สึกว่านี่มันเป็นผลิตภัณฑ์ที่ดีมากอยากมีปุ๋ยของลุงเนี่ยที่กรุงเทพคืออยากให้คนที่อยู่ในเมืองได้ใช้บ้างอะไรอย่างเงี้ยเพราะตอนนี้เหมือนกับว่าเขาขายแค่เกษตรกรรอบแถวนี้เนาะ
9: อันนี้ก็เตรียมเพื่อจะปลูกเขาเรียกผักกะน้ากวางตุ้งแปลงผักตรงนี้ก็คือเรามีแนวคิดว่าชุมชนมันไม่มีที่ที่จะเป็นส่วนรวมแล้วจะมาทำแปลงผักรวมกันเพราะว่าที่บ้านมันมีที่จำกัดใช่ไหมในหมู่บ้านแล้วเราก็มาคิดว่าถ้ามาทำตรงนี้รวมกันแบ่งปันกันปลูกคนละอย่างละอย่างนะเหลือนั้นก็เอามาขายได้เป็นแหล่งธนาคารอาหารของหมู่บ้านได้
2: แล้วก็พอดีแบบเรามีเมล็ดพันธุ์เยอะนะคะแล้วก็ทีนี้พื้นที่เราปลูกนิดเดียวยังไงก็คือปลูกไม่หมดอยู่แล้วอะไรเงี้ยก็เลยเอามาแบ่งทางนี้ดู อันนี้หนูอยากจะมาลองที่นี่เพราะว่าหนูปลูกที่กรุงเทพไม่ขึ้นอันนี้หนูซื้อมาจากเวียดนามแต่มันอร่อยจริงๆแล้วก็เมืองไทยไม่มีอันนี้ก็น่าจะประมาณ1,000กว่าต้น
1: โอ้ยมัน
2: เพราะว่าเม็ดนึงใช่เพราะว่าเม็ดนึงมันก็ต้นนึง
1: รวยให้เขาไหม
2: เออเอา
1: ลองวิธีการปลูกนะ
2: ให้สอนดีกว่าเพราะหนูก็ปลูกตามวิถีคนเมืองพอมาที่นี่มันจะสนุกมากเลยเพราะว่าแบบคือเราอิสระคือเราอยากจะเราโยนไปเต็มที่มันก็ยังอยู่ในพื้นที่ของเราอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันก็รู้สึกว่าแบบเออเราไม่เคยมีสเปซแบบนี้มาก่อนอะไรอย่างเงี้ยเออรู้สึกดี
1: สวยวันสวยคืนเด้อให้อวบขึ้นอวบขึ้น
4: แปลงผักตรงนี้ก็จะได้ไว้ทำกินไปชั่วลูกชั่วหลานนี่ก็คิดว่าจะปลูกพริกปลูกตะไคร้ด้วยค่ะ
2: แล้วก็อย่างแปลงผักนี้คือเรารู้สึกว่ามันเหมือนกับสมมติถ้าเทียบในกรุงเทพมันเหมือนคลับเฮาส์นะมันเป็นที่ที่ทุกคนได้มาเจอกันมาคุยกันมาแลกเปลี่ยนกันเราปลูกสิ่งที่เรากินแล้วเรามีเหลือเราก็แบ่งแลกกับเพื่อนบ้านจริงๆเราก็อยากให้เหมือนสังคมไทยมันกลับไปเป็นแบบนั้นอะไรเงี้ยค่ะ
1: อันนี้หอมหอมแดงคนสมัยก่อนเขาก็จะปลูกไป
7: หอมแดง
1: หอมแดง
2: ที่นี่จะคิดผลิตภัณฑ์ใหม่เรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยก็มีหมูร้าคือบางคนก็เรียกว่าหมูปลาบางคนก็เรียกว่าหมูร้าอะไรอย่างเงี้ยคือยังไม่รู้ว่าตกลงมันคืออะไรกันแน่เหมือนกัน

0: เมื่อพยายามลดหนี้จากการทำปุ๋ยใช้เองสำเร็จชุมชนยังเพิ่มรายได้อีกหลายทาง
1: ตื่นตื่นมีแขกมา
2: เฮ้ย
1: เฮ้ยเป็นไรอ่ะ
3: คือตอนแรกที่บอกว่าให้มาแล้วหมูคิดว่ามันจะต้องเหม็นพอเดินเข้ามามันไม่มีกลิ่นเลยพี่ใจเขาก็บอกว่าหมูที่นี่เนี่ยก็คือเอาไปใช้ประโยชน์หลายอย่างก็คือหมูเขาก็ขายเนาะแล้วก็ขี้หมูเอาไปทำปุ๋ยเนาะปุ๋ยลุงเหมือน
4: ใช่
3: ก็มีขี้หมูนี
4: ่ใช่ค่ะก็มีตัวนี้เป็นส่วนผสมด้วย
3: ขี้ออกมากันเยอะๆนะพวกเธอ
4: ประโยชน์อีกอย่างนึงนะคะเราก็จะเอามูลสุกรนะคะมูลหมูเนี่ยไปทำแก๊สที่ทำอาหารได้
3: ยังมีเอาไปขี้หมูไปทำก๊าซหุงต้มในครัวเรือนด้วยแล้วก็ที่เนี่ยจะคิดผลิตภัณฑ์ใหม่เรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยก็มีหมูร้าคือบางคนก็เรียกว่าหมูปลาบางคนก็เรียกว่าหมูร้าอะไรอย่างเงี้ยคือยังไม่รู้ว่าตกลงมันคืออะไรกันแน่เหมือนกัน
4: เป็นการถนอมอาหารของ
3: จะเป็นลักษณะเหมือนแหนมหรืออะไรอย่างนี้หรือเปล่าเมื่อเช้าได้ยินเขาหมูปลาหรือว่าหมูร้า
5: แล้วแต่
3: ใครเรียก
5: แล้วแต่จะเรียกแต่จริงๆเขาเรียกปลาหมู
3: ปลาหมู
5: กับปลาหมูมันทำรูปแบบเหมือนปลา
0: วันนี้คุณบีกำลังจะหัดเรียนการหมักหมูสูตรลับของที่นี
5: ่หมู5กิโลใส่เกลือประมาณ120กรัมวิธีการหมักเนี่ยเวลาทำเนี่ยมันยากนิดนึงตรงที่บางคนใจร้อนเอาไปทำเร็วต้องเค้าให้เข้ากันพวกเค้าอย่างเงี้ย
3: ตอนแรกคิดว่ามันยากเนาะเพราะว่ามันชื่อมันแปลกอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอมันเป็นอาหารโบราณคิดว่ามันต้องมีเครื่องแบบส่วนผสมเยอะอะไรอย่างเงี้ย
5: เวลาทำเสร็จ3วันเนี่ย
3: ทิ้งไว้3วัน
5: 3วันบางคนก็7วันก็มีถ้าหมักเค็มเนี่ยมันก็จะอยู่ได้นานข
3: ั้
5: นตอนต่อไปก็คือใส่ข้าวคั่วค่อยๆใส่ลงไปเรื่อยง่ายนิดเดียวเนี่ยข้าวคั่วมัน
3: ข้าวคั่วนี่หอมมากเลย
5: แต่อันนี้มันจะรสชาติมันจะอร่อยกว่าเพราะว่ามันมีกลิ่นหอมของข้าวคั่วใช่ไหม
3: อร่อยกว่าเพราะว่าเราทำน
5: ั่
3: นเอง
5: ฝีมือคุณดีด้วยมั้ยค่ะอันนี้ก็เป็นบรรจุภัณฑ์ก็คือภาชนะเราต้องมีวิธีใส่ลงไปนี่ต้องใส่อัดแน่นๆข้างล่าง
3: อ๋อเหรอคะก็เลยคิดว่าจริงๆแบบถ้ามันทำให้มันดูมีอะไรมากขึ้นอาจจะแบบมีเครื่องแนมหรืออะไรอย่างเงี้ยคิดว่าจะไปลองหาอะไรแบบมาแนมกับหูปลาร้าที่เราจะเอาไปทอด
0: ในฐานะคนชอบทำอาหารและชอบจัดจานที่เรียกฟู้ดสไตลิสต
1: ์
0: คุณบีกำลังจะลองจัดจานหมูปลาเพื่อเพิ่มมูลค่าของเมนูนี
5: ้ร้อนเยอะมันจะร้อนมาก
3: อันนี้ได้แล้วเหรอคะ
5: ได้แล้ว
3: ก็ไม่คิดเมนูใหม่สำหรับหมูปลาร้าเนาะอะไรเงี้ยเพียงแต่ว่าเมื่อกี้ผู้ใหญ่บอกว่าปกติที่นี่ทานกันก็คือจะทอดแล้วก็ทานกับข้าวสวยหรือข้าวเหนียวอะไรเงี้ยก็เลยคิดว่าสำหรับบางคนก็อาจจะแบบอาจจะรู้สึกแค่ไปอยากจะมีอะไรเปรี้ยวหรือมีอะไรมาตัดรสชาติของแบบหมูทอดหน่อยอะไรเงี้ยก็เลยเก็บมะยมมาแล้วก็มีมะนาวเผื่อถ้าเกิดว่ามันเปรี้ยวไม่พอก็แบบบีบได้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีพริกแหนมเนาะเผื่อเพิ่มความแซ่บแล้วก็มีถั่วมันก็จะคล้ายๆอารมณ์คล้ายๆกับเวลาเราทานแหนมทรงเครื่องหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็พอดีเห็นว่าที่หมู่บ้านนี้มีดอกไม้เยอะมากจริงๆมันเน้นเพื่อแบบตกแต่งอะไรเงี้ยแต่ก็ทานได้แล้วก็มีเมื่อกี้เจอตรงสวนสมุนไพรก็มีใบโบกกับใบชะพลูเพราะฉะนั้นก็คือมันก็จะคล้ายๆเมี่ยงเหมือนกันแหละมีแบบใบชะพลูมีถั่วเนาะมีมะนาวมีพริก
5: บุบันปีนึงเนี่ยเราจะคิดไว้ว่าเราต้องพัฒนาผลิตภัณฑ์ของเราทุกปีไงเราก็มาคิดกันว่าปีนี้ทำปลาหมู
3: มะนาวนะจะใส่ขิงพริกอะไรอย่างเงี้ยหรือผลไม้รับเรีย
5: กแพ็กเกจก็กำลังทำเป็นสติ๊กเกอร์เป็นอะไรที่มันให้มันดูเป็นของเราแบรนด์เราเองเนาะมันจะต่อยอดปีละอย่างละอย่างเราทำไปเนาะ
0: เมื่อมองเห็นตัวเองรู้จักตัวเองมากพอทำให้บ้านเตยมีภูมิคุ้มกันชุมชนที่แข็งแรงจากภายในสู่ภายนอกสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ต่างๆที่เป็นของดีในชุมชนออกมาอยู่สม่ำเสมอ
4: โดยการสนับสนุนของแต่ละที่ทางหน่วยราชการ
1: ออร์แกนิก
3: ก็คือว่าถ้าเราเดินไปแต่ละบ้านเนี่ยทุกบ้านมีอาหารแบบเหมือนเป็นซูเปอร์มาร์เก็ตของตัวเองเลยคือทุกคนน่ารักมากแล้วก็ใจดีมากคือไม่ว่าจะถามอะไรหรือแค่ถามแบบถ้าเราสนใจป้าก็จะถามว่าเอาไหมเดี๋ยวป้าไปเอามาให้แล้วก็ไปเด็ดมาจากที่บ้านหรืออะไรอย่างเงี้ยคือทุกคนแบบน่ารักมาก
4: ๆก็เป็นการทำถ่านค่ะคนเอาถ่านเนาะครับ
3: สิ่งหนึ่งที่เห็นเด่นชัดมากเลยของชุมชนนี้ก็คือทุกคนมีความรู้สึก ร่วมในชุมชนเนาะคือไม่ว่าจะเป็นงานส่วนรวมหรืออะไรเนี่ยทุกคนก็คือยินดีที่จะมาช่วยอย่างเต็มใจเอาของมาให้มาลงแรงอะไรอย่างเงี้ยคือเราไม่รู้เหมือนกันว่าสิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นจากอะไรแต่ว่าเราคิดว่าชุมชนที่จะเติบโตไปได้อะคนในชุมชนนั้นต้องเป็นแบบนี้คือมีความรู้สึกส่วนร่วมและรักชุมชน
5: ชุมชนบ้านเตยเนี่ยคือขั้นที่หนึ่งเราก็ถือว่าพึ่งตนเองได้แล้วเนาะขั้นที่สองก็คือแบ่งปันแล้วพอแบ่งปันก็ถือว่าเราเนี่ยพออยู่พอกินแล้วใช่ไหมสุดท้ายขั้นที่สามก็คือเราสามารถเชื่อมโยงการตลาดไปข้างนอกได้เราก็ต้องการองค์ความรู้ใหม่ๆเข้ามาเพิ่มเติมขั้นต่อไปก็คือเราต้องพัฒนาผลิตภัณฑ์ไงต่อไปในอนาคตเนี่ยวางแผนคิดว่าน่าจะไปถึงต่างประเทศได้นะแต่ทีนี้เรื่องของการตลาดนี่มันยากของเราต้องดีจริงนะถึงจะไปแข่งขันได้เราต้องพัฒนาตรงนี้ไปถ้าถึงจุดตรงนั้นได้เราจะประสบความสำเร็จ
0: ความสุขง่ายๆของชาวบ้านเตยในวันนี้อยู่บนพื้นฐานของความพอเพียงที่ค่อยๆพัฒนาบนเส้นทางของตัวเองไปอย่างมั่นคง

0: ถ้าเห็นมีเตาล่างเตาบนอันล่างเผาจริงอันบนเผาหลอก
1: ถ่าน1กิโลผลิตแก๊สได้1ชั่วโมงค่ะ
0: เกษตรกรทั่วประเทศควรจะมาดูนะถ้าเกิดต้องใช้เรื่องสูบเรื่องปั๊มเนี่ย
2: ไปไหนนั่งซื้อปุ๋ยไหมคะ

0: ้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังพิเศษด้วยนะ
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30

10นาทีถึงเวลา6นาฬิกาออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา20นาฬิกา35นาทีถึงเวลา21นาฬิกาและช่อง BLTV 10-12ออกอากาศเวลา5นาฬิกา45นาทีถึงเวลา6

0: โดยส่วนตัวเนี่ยคือจะเป็นคนใจร้อนแบบจะเอาอะไรก็เอาให้ได้แบบลูกต้องทำอย่างโน้นนะอย่างนี้นะเหมือนกับว่าเราชี้ลูกต้องทำอย่างนั้นนะ
1: รู้สึกว่าแม่พูดไม่ดีด้วยก็มีอยากทำให้ค่ะ
2: ความไม่เข้าใจการกระทบกระทั่งระหว่างแม่กับลูกสาวที่กำลังเข้าสู่วัยรุ่นเพิ่มขึ้นเมื่อลูกเรียนออนไลน์อยู่กับบ้าน
0: เขาจะเรียนออนไลน์แล้วก็ติดโทรศัพท์อยู่แต่ในห้องเรียกก็ไม่ค่อยเปิดประตูเราไม่สามารถรู้ได้เลยว่าหนูเรียนหรือว่าหนูคุยกับใคร
1: ก็เล่นโทรศัพท์บ้างวาดรูปบ้างนอนบ้างก็มีความเป็นส่วนตัวดีจะทำอะไรก็ได
0: ้ต่อต้านใช้บอกใช้ก็ยาก
1: ถ้าเกิดว่าพูดดีๆก็อยากทำให้เต็มที่ให้แต่ว่าถ้าเกิดว่าดุว่าด่าก็ไม่อยากทำให้ค่ะรู้สึกว่ามันไม่ดีค่ะรู้สึกเสียใจ
2: หลังจากเข้าร่วมเป็นแกนนำในโครงการครอบครัวพลังบวกวารินีได้เข้าค่ายเรียนรู้เรื่องพัฒนาการมนุษย์เทคนิคการสร้างวินัยเชิงบวกและการพัฒนาทักษะสมองผ่านหลักสูตร e-learning ที่ถูกออกแบบมาให้ง่ายผู้เรียนมีส่วนร่วมใกล้ตัวใกล้ใจและนำไปใช้ได้จริงที่สำคัญคือได้เปลี่ยนมุมมองและฝึกฝนทักษะใหม่ๆในการสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับลูกด้วยจิตวิทยาเชิงบวก
0: ที่ได้เรียนรู้มาก็เริ่มเอาไปปรับใช้กับครอบครัวก่อนค่ะอย่างนี้ไปถึงลูกน้องทำอะไรอยู่ว่างหรือยังจะช่วยแม่หุงข้าวได้ไหมคะ
1: รู้สึกแปลกใจมากเลยค่ะอยู่ก็เปลี่ยนไป
0: แม่เป็นห่วงนะมากินข้าวก่อนนะลูกอะไรแบบนี้ก็เขาก็จะเริ่มแบบว่าเปิดประตูออกมายิ้มคือจะไม่แบบว่านี่คือประทับใจมากเลยค่ะ
1: ก็รู้สึกว่าดีใจแม่เข้าใจแล้วมากขึ้นก็แม่คอยซัพพอร์ตมากขึ้น
2: ไม่ใช่เฉพาะแม่ที่เปลี่ยนไปพ่อเองก็ค่อยๆเปลี่ยนแปลงตัวเอง
3: ตัดยางมาเหนื่อยๆอย่างเงี้ยลูกงอแงอย่างเงี้ยบางทีก็มีอารมณ์บ้างพอตวาดเขาก็ยิ่งคึกสู้ยิ่งไม่ฟังเราเลยทีหลังก็กลายเป็นว่ากลัวไปเลยตัวเล็กนี่เพิ่งเข้ามาหาผมนี่ช่วงเข้าโครงการนี่นะ
2: หลักสูตรค่ายครอบครัวพลังบวกไม่ได้ออกแบบไว้เฉพาะแกนนำได้ฝึกฝนตนเองเท่านั้นแต่เปิดโอกาสให้ครอบครัวที่สนใจเข้าร่วมโครงการสามารถร่วมเรียนรู้ไปด้วยกัน
3: มานั่งฟังเขาอบรมแล้วก็โอ้โอเคเลยครับลองเอามาใช้ดูวันละนี่ตอนนั้นนี่ก็มันใช้ได้วันนี้ก็เริ่มเปลี่ยนแปลงโอ้เปลี่ยนไปได้เยอะ
2: ความจำเป็นจากงานอาชีพทำให้พ่อแม่ต้องออกไปกรีดยางหลังเที่ยงคืนฟิลจะตั้งนาฬิกาปลุกทุกเช้าตื่นมาหุงข้าวทำกับข้าวง่าย
1: ๆอยากจะช่วยเหลือแม่บ้างอยากช่วยพ่อบ้างอยากช่วยแบ่งเบาภาระบ้างค่ะ
2: นอกจากมีน้องคนเล็กที่ต้องดูแลยังมีพ่อแก่ที่มีโรคประจำตัวฟิลจะดูแลทั้งเรื่องกินอาหารกินยาให้ตรงเวลาและเมื่อพ่อกับแม่กลับมาพร้อมกับความเหนื่อยล้าก็มีข้าวปลาอาหารเตรียมไว้พร้อม
0: เขาเปลี่ยนแปลงหนูดีใจมากเลย
3: ก็ทำดีก็ชื่นชมก็เขาก็ดีใจ
2: เวลาอาหารเช้าของทุกวันจึงเป็นเวลาคุณภาพของครอบครัวพ่อแม่ลูกได้กินข้าวพร้อมหน้าพร้อมตาพูดคุยหยอกล้อชื่นชมกันและกัน
0: ครอบครัวก็รู้สึกว่าแบบว่ามันอบอุ่นขึ้นอะค่ะทำงานทำอะไรก็จะช่วยกันตลอด
3: เมื่อก่อนเขามีเพราะลูกเป็นอย่างนั้นถ้าลูกเป็นอย่างนี้ก็คุ้นเลยอย่างนั้นโทษกันไปโทษกันมาเขามาพูดกันว่าเราลองหันหน้าพูดกันดีๆดิแล้วก็ปรับปรุงตัวลูกเลยลูกเป็นเพราะอะไรก็นี่แหละครับก็ลูกก็พัฒนามากับเราไปเลยมีความสุขดีครับผมว่าร
1: ู้สึกรักพ่อแม่มากรู้สึกว่าเขาทำงานหนักเพื่อเราก็อยากทำเพื่อเขาบ้างค่ะ
2: เพราะสายสัมพันธ์อบอุ่นในบ้านคือภูมิคุ้มกันที่แข็งแรงที่สุดสำหรับทุกคนในครอบครัว

0: ตัดสินใจแล้วว่าไม่จะไม่ไปหารับจ้างที่อื่นแล้วเพราะว่าทำอยู่นี่มันได้อยู่กันแบบครอบครัว
1: แล้วได้เรียนรู้ว่าเราจะต้องเลี้ยงดูลูกยังไงที่จะช่วยส่งเสริมให้เขามีพลังบวก
0: นี่เข้าใจแล้วครับว่าเราทำโครงการนี้เพราะอะไร

0: ล้างหนังให้ตรง
1: ยืดขึ้นมาจับไม้ขึ้นมาอีกจับไม้อ่ะจับต่ำ
0: สูงอีกพวก
1: กายเอาไม้จับมือต่ำๆดิจับลงมายืดให้ตึง
0: บอลไม
1: ้ให้ดีต่อไปนะย่าง3กลุ่มพร้อมกัน
2: กลุ่มหนึ่งจุ่มสามจุ่มจุ่มจับจุ่มจุ่ม
1: หนังให้ดีกายให้สูงหน่อยเร็ว
3: เก่งมากเลยอะค่ะ
4: ใช่ค่ะ
5: สวัสดีค่ะวันนี้ขนมไทยอะไรเอ่ยมาพบกับเพื่อนๆกันที่จังหวัดราชบุรีค่ะเป็นจะพาน้องๆมาเรียนรู้เกี่ยวกับการเชิดหนังใหญ่ซึ่งเป็นการแสดงชั้นสูงมีผู้ใหญ่บอกไปว่าเป็นมรดกของชาติที่น่าสนใจเลยทีเดียวละค่ะ
6: สวัสดีครับตัวผมสองคนก็สนใจที่จะมาฝึกเชิดหนังใหญ่ด้วยครับ
7: ผมเตรียมตัวมาอย่างพร้อมเพรียงเลยครับ
5: นี่น้องบีมน้องออกัสครับนี่คือคุณครูหมูค่ะเป็นคุณครูที่จะสอนเชิดหนังใหญ่ให้กับพวกเราค่ะม
8: ี
5: คร
8: ู
5: ปั้มก็เหมือนกันนะคะสวัสดีค่ะ
9: สวัสดีค่ะ
0: คนไหนล่ะที่ว่าจะมาเชิดหักเชิดหนังใหญ่กับครู
10: หนูค่ะ
0: ต้องเป็นน้องสองคนนี้เพราะว่าผู้หญิงนี่เขาห้ามเชิดหนังใหญ่กัน
5: อ้าวแล้วทำไมผู้หญิงถึงเล่นไม่ได้อะคะ
0: เพราะว่าท่าทางของการเชิดหนังใหญ่เนี่ยจะดูแล้วโลดโผน
10: ยกขาย
0: กแข้งยกขาโบราณเห็นว่าผู้หญิงถ้าจะไปเชิดงั้นดูแล้วไม่งามดังนั้นจึงได้ละไว้ไม่ให้ผู้หญิงเนี่ยมาเชิดหนังใหญ่แต่เป็นเฉพาะเป็นเด็กผู้ชาย
5: ผู้หญิงก็รำได้อย่างน
0: ี้รำได้แล้วก็อาจจะไปเล่นประกอบโดยการแสดงดนตรีไทยช่วยประกอบในการแสดงได้
5: ขิม
0: ครับ
5: เฟย์เคยอ่านมานะคะว่าหนังใหญ่วัดขนอนนี่ดังมากเลยนะคะคุณหมู
0: จริงๆแล้วหนังใหญ่เนี่ยเขาดังมานานแล้วแต่ทีนี้ว่าที่วัดขนอนเนี่ยเป็นแหล่งที่มีหนังใหญ่ที่สมบูรณ์เยอะที่สุดในประเทศไทยนะครับก็มี313ตัวนะแล้วก็ยังสมบูรณ์แล้วก็ยังเป็นตอนที่แสดงใช้แสดงได้ครบหลายตอนอยู่ดังนั้นการแสดงเผยแพร่ในการแสดงของเราเนี่ยก็จะเป็นที่รู้จักต่อประชาชนหรือคนในประเทศมากกว่าครับ
5: แล้วหนังใหญ่ที่นี่แตกต่างจากที่อื่นยังไงเหรอคะ
0: หนังใหญ่วัดขนอนแตกต่างจากหนังใหญ่ที่อื่นคือเป็นหนังใหญ่คณะราษฎร
5: คณะ
0: ราษฎรเพราะหนังใหญ่สมัยก่อนจะสร้างในรั้วในวังหรือเป็นสกุลช่างหลวงนะครับพอวัดขนอนเนี่ยเป็นช่างที่ชาวบ้านเนี่ยสร้างกันขึ้นเองนะครับเป็นโครงการของหลวงปู่กล่อมก็คือพระครูสัทธาสุนทรเนี่ยเป็นผู้ที่เริ่มแล้วก็รวบรวมช่างในหมู่บ้านเนี่ยขึ้นมาสร้างหนังเป็นฝีมือชาวบ้านเป็นงานโป๊กดังนั้นก็เลยเป็นแตกต่างจากที่อื่นโดยที่ว่าเป็นราษฎรสร้างขึ้นมา
1: เคยเห็นการแสดงหนังใหญ่มาก่อนไหมครับ
11: ไม่เคย
1: แล้วเคยเห็นการแสดงหนังตะลุงไหมครับหนังตะลุงเนี่ยจะต่างแตกต่างจากหนังใหญ่ตรงไหน
5: เล็กกว่า
11: เล็กกว่าแล้วก็อันนี้คือไม้ขยับไม่ได้อะค
1: ่
11: ะ
1: ใช่ครับก็คือหนังตะลุงเนี่ยหลักๆเลยก็คือเล่นอยู่ทางด้านหลังจอแต่หนังใหญ่นะครับเล่นอยู่ทางด้านหน้าจอเห็นทั้งลีลาของผู้เชิดแล้วก็ศิลปะบนพื้นหนังที่แกะสลัก
0: งั้นเดี๋ยวเรามาทดลองกันว่าเราจะหัดเชิดหนังใหญ่ว่าท่าทางที่มีอยู่เนี่ยเราจะทำได้ไหมอะไรได้ไหมจะเชิดยังไงแล้วจะเมื่อยไหมแล้วก็เราจะทำได้ไหมต้องลองกันดูนะ
5: ใช่ค่ะไป
1: จะให้เป็นเราเรียกว่าไม้โค้งนะครับเราจะใช้ไม้โค้งก่อนที่จะมาจับหนังจริง
5: อ้าวไปเลยครับ
10: ไปพร้อมแล้ว
1: พร้อมแล้วนะครับเดี๋ยวก็จะมาฝึกกับ

0: เพื่อนๆน้อง
1: ๆ
0: นะครับอ่ะพร้อมแล้วนะครับ
1: นี่เหรอคะไมโคร
0: อันนี้เราต้องยกมือไหว้ก่อนที่เราจะจับการแสดงเหมือนเป็นครูนะครับรับไว้เดี๋ยวจะรอตั้งแถวต้องยกมือไหว้เป็นครูนะครับอันนี้คือครูเดี๋ยวมารวมตรงนี้เลยนะเอาข้างหน้าเลยครับน้องลักษณะของการจับหนังก็คือจับใช้จับอย่างนี้เอานิ้วชี้ดูแบบพี่นี่จับแบบนี้นี่คือการจับหนังที่ถูกต้องแล้วก็เวลายืนเนี่ยเราจะยืนอ่ะขาพอมานกลางไว้นะครับอ่ะเดี๋ยวจะท่าสับของหนังใหญ่เรียกว่าเหลี่ยมอัดหรือการตั้งเหลี่ยมนะครับลักษณะของการฝึกจะเป็นการยืดขึ้นแล้วก็ยุบลงเพื่อให้เกิดเหลี่ยมอ่ะพี่ปอนทำให้น้องดูนะครับนี่คือเหลี่ยมอัดหรือการตั้งเหลี่ยมมือยื่นไปตรงๆมือยื่นไปตรงๆนะครับหน้าหันไปทางซ้ายยืดมือไปข้างหน้ามือ
1: เอาย่อลงมาย่อลงมาย่อลงมาเหมือนเรานั่งเก้าอี้แต่ไม่มีเก้าอี้นั่งเก้าอี้อากาศ
2: ตั้มจับหน้าอกยืดไว้จับหลังตบหลังแอนขึ้นมา
0: เดี๋ยวลองอีกท่าหนึ่งนะครับเราเรียกว่าการสะอึกย่างสามขุมลองปอนลองทำให้ดูดีๆนะครับไม่ต้องรีบนี่สะอึกย่างซ้ายตั้งพอหยุดลองดูใหม่ดูสะอึกปึ๊บท่าต่อไปเดี๋ยวให้พี่ปอนนำนะเขาเรียกว่าการขึ้นเดี่ยวหรือเก้งนะท่านี้จะเป็นการเฉง้อมองไปข้างหน้าดูลองทำค้างไว้ครับค้างไว้ค้างให้ดีขาขึ้นมานั่นแหละยกให้ได้นะท่านี้เป็นการเหมือนกับว่าเราต้องทรงตัวเองขาน้ำหนักมาอยู่ที่ขาข้างเดียวคือขาซ้ายแล้วเราจะต้องนิ่ง
1: ทำได้แต่ขาขวา
0: ลงครับไม้ตั้งไว
1: ้ยังสามคุมไม่มี
0: ตั้งไม้ไม้ตั้งไว้ไม้ตั้งขึ้น
1: พี่ตั้ม
0: เดี๋ยว
1: หนูเอาหัวไม้มันจะหนักเกินนะ
0: มันไม่หนักหรอกครับเดี๋ยวมันเชิดไปเชิดมาเดี๋ยวมันจะหนักขึ้นเรื่อยๆ
1: หน
0: ัง
1: สั
0: ่นเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวให้ลองเชิดถ้าเชิดดูนี่คือการเชิดใช้ปลายเท้า
1: ขาสั่น
0: แบะเหลี่ยมไว
3: ้ลงเหลี่ยมอย่าทิ้งเหลี่ยม
0: แบะเหลี่ยมไว้อย่างนี้แหละลองทำดูครูเนี่ยจะให้น้อง3คนเนี่ยไปเตรียมตัวนะเดี๋ยวส่วนน้อง2คนนะครับเดี๋ยวครูจะให้พักก่อน
1: ครูตั้มขาแล้วเตรียมตัวไปไหนเหรอคะ
0: อ๋อเดี๋ยวอีกสักครู่เนี่ยที่โรงมหรสพเนี่ยจะมีการแสดงหนังใหญ่ครับ
1: เฮ้ยอยากไปดูจังเลยพวกเราอยากไปดูไหม
4: อยากครับ
0: เดี๋ยวให้น้อง2คนไปพักหาพี
1: ่เราไปดูด้วยได้ไหม
0: อันนี้มาให้ครู
1: มานี่เรามานี่
4: ด้วย
1: มานี่เป็นไงครับนั่งนั่งพักก่อนนะคะ
4: โอ้โห
1: เหงื่อตกเชียว
2: เป็นไงบ้างครับที่ไปฝึกซ้อมมาเมื่อยไหม
4: สนุกครับ
1: เมื่อยครับ
2: เมื่อยนะนี่จริงๆแล้วพี่ๆเขาที่เขาจะกว่าจะแสดงได้เขาฝึกนานอย่างนี้แล้วเขาก็จะยกตัวหนังที่เป็นตัวหนังจริงๆเลยเนี่ยใหญ่กว่านี้อีก
4: กี่วันนะคร
2: ับ โอ้ฝึกกันเป็นเดือน2เดือนนู่นฝันจะได้แสดงจริงๆได
1: ้อ๋อนี่แบบนี้ใช่ไหมอ
2: ันนี้หนังจริงๆเดี๋ยวลองให้น้องกลับดูสิลองยกดูสิลอง
1: ว่า
2: ได้ๆเลยได
0: ้ไปลอง
2: ไปก่อน
1: อยากลองจับ
4: ก่อนที่จะจับ
1: หนักมากเลยหนักแฟนว่านอกจากจะได้ความกล้าแสดงออกแล้วยังได้ความอดทนด้วยนะคะต้องอดทนมากๆเลยล่ะอดทนอย่างเดียวไม่พอต้อง
4: ทำมาจากหนังวัวไข่เปรกเลย
1: เฮ้ยจะลบเชื
2: ้อให้ลองผัดกันลองดู
1: มันใหญ่นะเนี่ย
2: ใหญ่เฟย์จะลองจับไหมลูกลองดู
1: มันตั้นขอลองด้วยค่ะ
2: ลองยกดู
1: โอ้
2: แล้วใช้เวลาเรานะเวลาถือนี่ใช้เวลานานเป็นประมาณ10นาทีนะเวลาเชิดตัวนึงอ่ะ
1: คุณถึงเอียงอ่ะน้องบ้านเรามั้ยคะวายหรือยัง
4: วายแล้ว
1: คุณปู
4: ่ไม่ค่ะน้องบ้านแล้วมีตัวที่ใหญ่กว่ามีมั้ย
2: มีครับเดี๋ยวไปดูที่การแสดงกันดีกว่าเดี๋ยวไปเปลี่ยนเสื้อผ้านะแล้วก็ไปดูที่การแสดงว่ามีหนังตัวใหญ่ๆหรือมีหนังตัวเล็กๆมีทั้งขนาดเล็กขนาดกลางขนาดใหญ่ด้วย
1: ได้ค่ะน้องๆจะได้ไปเปลี่ยน
2: ใช่เปลี่ยนเสื้อผ้าด้วย
1: เปลี่ยนชุดด้วยลองแสดงบ
2: ้างลองแสดงต้องฝึกอีกประมาณ 3-4 เดือนนะล
1: ูก3-4 เดือนเลยนะแต่วันนี้ขอบคุณครูหมูแล้วก็ครูตั้มมากๆเลยนะคะที่ทำให้พวกเรารู้ถึงคุณค่าการแสดงการเชิดหนังใหญ่มากขึ้นค่ะขอบคุณค่ะ
4: ขอบคุณนะครับ
1: ขอบคุณครับไปพวกเราเดี๋ยวเรารีบไปจังที่ข้างหน้านี่ก่อนเดี๋ยวคนแย่ไปเร็ว
4: เดี๋ยวไปไม่ทันนะ

ลั่นฟังแต้มแถลงไขจึงก้มกราบคุณพระบีด้วยดีใจจะเล่าให้ท่านฟังแต่หลังมาพยับย่ามสามกุมเข้ามาพิฆาตข้ากุมหันบันไล

0: ราจะได้ไปทำขนมอีกชนิดนึงที่ถือว่ามีที่จังหวัดราชบุรีเป็นที่เดียวเลยนะคะเหมือนกับหนังแห่งวัดขนอนนะคะ
1: ชื่อว่าอะไรหรอครับ
0: ขนมพระยาเสวยครับแค่ฟังชื่อแล้วก็อยากทำแล้วก็อยากรู้แล้วใช่ไหมล่ะว่าทำไมถึงช
2: ื่อ
0: ขนมพระยาเสวยใช่ค่ะไม่ใครฟังชื่อก็อยากทำนะพระยาเสวยได้นะ
2: ได
0: ้
2: ได้ป่ะ
0: น
2: ี่
0: ไงคะค
2: ุ
0: ณยาย
2: มันจะได้เหนียว
3: สว
2: ั
3: สด
0: ี
3: ค
0: ่
3: ะ
4: ทำขนมนะ
0: ใช่ค่ะพวกเราหนูมองว่าคุณยายทำขนมพระยาเสวยเก่งนะคะ
2: พระยาเสวย
0: ขนมพระยาเสวยเพราะฉะนั้นเนี่ยพวกเรากินไม่ได้นะคะต้องให้พระยาเสวยงั้นพวกเรากลับบ้านกันดีกว่า
2: ใช่
0: ไม
2: ่
0: ใช่ขนม
3: น่าหัวร้อนเลยน้องๆกินได้แล้ว
0: อันนี้คุณยายกำลังสานตะกร้าอยู่
2: ก็สานไปอย่างนั้นแหละ
3: แล้วนี่น้องชื่ออะไรเหรอคะ
5: น้องพิงค่ะ
0: น้องพิง
3: น้องพิงตั้งหลังของคุณยายเหรอคะ
5: ค่ะ
3: สอนพวกเราทำขนมได้ไหม
2: ได้ได้ได้ไดไดให้รวมมาสิเอารวมมา
3: ส่วนผสมบ้างเหรอคะ
2: แล้ว
3: เนี่ยต้องอยู่ส่วนผสมด้วยกันเนาะ
0: ไหนคะอยู่ตรงไหนเดี๋ยวพี่ไปช่วยไปช่วยกันหยิบมา
3: แป้ง
0: หัว
3: หัวด้วยหัวหอมครบไหมคะคุณยายคะ
2: ไหนครบ
3: อันนี้ต้องคั่วยังไงอ่ะ
2: เอาแป้งไปเอาแป้งมา
3: แป้งอะไรนี่คะคุณยายแป้งข้าวเจ้าหรือว่า
2: ข้าวเจ้า
3: แป้งข้าวเจ
2: ้
3: า
2: ใส่สิแล้วเอาห่างกะทิไหนใส่ลงไปในนี้แหละ
3: ช่วยพี่แป้งหน่อยค่ะ
2: มันจะเยอะไปกระทะมันเล็กอ่ะมันใช้กระทะลูกใ
3: หญ่ช่วยถือหน่อย
5: หมดเลยเหรอคะ
2: ใช่หมดนั่นเลยเอาตอนนี้ใครเป็นคนขยำอ่ะ
3: อาบีมขยำนะครับแล้วผมทำอะไร
2: ขยำไม่ได้เลยสองมือขยำ
3: เหมือนอะไรเลย
2: ขนมมันจะติดมือไปหมดใส่ไปเลย
3: นิ่มมาก
2: แล้วใส่กะทิลงไปเลยใส่กะทิหมดแล้ว
0: ก็รวมกันค่ะ
2: ล
0: ้
2: างมือ
3: ล
2: ้
3: าง
2: ม
3: ือ
2: เลย
0: ล้างไหมล้างไหม
2: ไอ้หนูก็ยำเลยนะ
0: ไม่ได้นะครับ
2: ต้องใส่มาก
3: อ๋อต้องให้มันใส่
2: ต้องให้ใส่
3: ถ
2: ้
3: าไม่ใส่มันจะ
2: ไม่ใส่แล้วเดี๋ยวมันคึกคักคึกคักไม่ใช่มันคอแห้งแล้วที
0: มันจะ
3: ไม
0: ่คึกคัก
3: มันจะไม่ทุ่ม
2: นี่ก็ยังข้นนะเนี่ยต้องน้ำเติมเติมไป
3: ผมไม่ทัน
2: เลย
3: มือเปื้อน
2: เลย
3: น้องน้อง
2: ล้างค่ะลาดมือแล้วลาดมือเลย
3: ใส่น้ำไปผสมแป้ง
2: ตัวใส
3: ่น้องพิงค์เราเอาม
2: ือ
3: ขยำ
2: เลยขยำแล้วให้หมดนี่แหละขยำให้เกลี้ยงเลย
3: เป็นไงคะรู้สึกยังไงบ้าง
0: เหนียวมากเลยค่ะ
3: แป้งเต็มแป
2: ้
3: ง
2: ค่อยๆกลัวจะกระชอกอ่ะ
3: กระชอกนะ
2: กระชอกกระชอกออกอ่ะให้หายเป็นลูกโลกอ่ะ
3: หมีมแล้วก็ใส่
2: ให้เป็นน้ำโจ๊ก
3: โจ๊ก
0: น้ำโจ๊ก
3: โจ๊กเป็นน้ำ
2: บางๆเดี๋ยวเปิด
3: พอ
0: เด
2: ี๋
0: ยวน้องปั้นสอนน้องเอาการทำแป้งไหมคะได้ค่ะ
2: มายาย
3: จ
2: ะบอก
3: มาแล้วน้องปั้นมาดูคุณยาย
0: โอ้หั่นให้เล็กๆก็เหรอคะ
2: หั่นให้เล็ก
3: ต้องระวังมือด้วยนะคะน้องอา
2: เนี่ยหั่นให้เล็กเลยนะให้บางนะเอาไปเอาไปนั่งหั่นน้องโน้ต
3: ยกไปค่ะไหวไหม
2: ค
3: ่
2: อยๆนะค่อยๆ
3: ค
2: ่
3: อย
2: ๆค่อย
3: ทีละอัน
2: ไฟได้เลย
3: ไฟนี่กลางๆนะคะคุณยาย
2: ถ้ามันนั่นนะเอาน้ำใส่ในนี้ล้างกะละมังใส่ลงไปเลย
0: หั่นง่ายง่ายกว่านะครับ
3: คุณนี่คุณอย่างนี้ง่ายกว่าง่ายกว่า
0: ค่ะ
3: อันนี้นะคะเราก็เปิดไฟเบาๆนะคะกะทิจะได้ไม่เหนียวนะคะ
2: ไม่เราต้องเรามันต้องค่อยๆ
3: ม
2: ัน
3: ด
2: ู
3: แล้วน้องพิงค์มันดูคุณยายค่ะ
2: นี่เนี่ยเป็นก้อนเหรอคนทักคนทักจะให้มา
3: ได้ไปดูก่อนไปดูก่อน
2: เ
3: ป็นยังไงบ้างเนี่ยฉันไม่เคย
0: คุณยายคุณยายชิมได้ปะ
3: โอ้ย
2: ยัง
3: นี่คนนี้ก็จะชิมอย่างเดียวเลย
2: ยัง
3: ต้องคนตรงกลางหน่อยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะมารวมแล้วมันจะเป็นก้อน
0: ๆช่วยกันขูดแฟงนะจะได้เสร็จเร็วๆในเอาไปใส่นู้น
3: แป้งละลายแล้วนะคะเราก็สามารถเอาส่วนผสมอย่างอื่นใส่ได้แล้วนะคะอย่างแรกก็คือถั่วลิสงใช่ไหมคะคุณยาย
2: ส่วนผสม
3: ถั่วลิสงนี่ต้องเอาไปคั่วก่อนไหมคะ
2: คั่วแล้วนี่ไง
3: ค
2: ั่
3: วแล้วค่ะ
2: คั่วแล้ว
3: อาเทเลยค่ะ
2: ครึ่งเดียวนะกะเอาประมาณแล้วเอาแกงมาใส่เลย
0: คุณยายจ๋าหนูทำแค่นี
2: ้ใส่เลย
3: อ๋อพอด้วยเหรอคะ
2: ใส่ลงไปก่อนอ่ะใส่หมดนั่นแหละ
0: มีน้องๆฝีมือน้องๆช่วยกันค่ะ
2: ก็ช่วยกันไงไอ้หนูเอาหัวใจโป๊มันใส่หน่อยเดียวไม่ต้องใส่เยอะ
3: ถ้าใช้โป๊อร่อยต้องมาที่จังหวัดราชบุรีเท่านั้น
0: ใช่ค่ะ
5: คุณยายคะใส่เลยไหมคะนี
2: ่อีกเดี๋ยวเอาไหนลองทำกันเท่านี้พอ
3: นี่นะคะใส่ใช้โป๊ลงไป มันก็จะออก
2: พอแล้ว
3: เอามาจับเลยครับจับเนื้อหมูก็มี
2: หมูก็มีเนี่ยมันแรงนักนานใช่พยายามอย่าให้ออกนอกหม้อเอานอกกระทะได้
3: ได้ค่ะแรงกว่านี้ครับกดแรงนี้
2: พอแป้งสุกแล้วเอาน้ำตาลใส่ทีนี้มันก็ใส่ไปอีกเลยไม่ต้องกลัวมากอีกทีนี้กดกดมือหน่อย
3: พอน้องปั้น
2: เหนื่อยมันก็เหนื่อย
3: นี่มันไม่เหลือง
2: เลยก็เหนื่อย
3: กดเลยนะคะน้องปั้นกดเลยนะคะมันไม่เหลืองอย่างเดียวมันดำไม่ดำยังไม่ไหม้
2: ไม่ดำแล้วแหละยายกลัวแย่เลยนะ
5: หอมบ้าหอมไหมหอมไหม
3: กดแรงกว่านี้ค
5: ่
3: ะ
5: หอมค่ะ
1: คุณยายครับ
4: คุณยาย
1: ทำไมถึงเรียกว่าขนมพญาสวยแล้วครับ
2: อ๋อจำใหม่ยายเล็กๆนะเขาบอกว่าเขาทำนี่แหละเอาไปถวายพระยา
5: ใส่เลยไหมคะคุณยาย
2: ใส่ทีละก้อน
3: ทีละก้อนนะคะเบาๆนะเบา
2: ใส่เลือดน้ำตาล
3: เดี๋ยวสักพักนึงนะน้องๆมันจะกลายเป็นสีน้ำตาล
2: จะเหลือง
3: เอามันจะสีเหลือง
5: ใส่หอมแดงตอนนี้เลยได้ไหมคะ
2: ยังไม่ได้เจียวนี่หอมอ่ะ
3: หูอย่างนี้ขนมนี่คงหอมมากๆเลยนะคะ
5: เริ่มเหลืองแล้วค่ะ
2: มันหอมที่หอมเนี่ย
3: คุณยายคะส่วนใหญ่ขนมพระยาสวยเนี่ยค่ะทำในงานอะไรเหรอ
2: ก็บางครั้งก็ทำไปวัดบางครั้งก็มีงานบวช
3: เป็นงานมงคลต่างๆงานแต่งงานหนีได้
2: งานบุญกันแล้วกันแต่มันไม่ยอมบวชนะ
3: ไม่บวช
2: ไม่บวชพรุ่งนี้หรือนี้ก็ยังอยู่ได้เพราะว่าเรากวนได้ที่อ่ะ
3: ถ้ากวนไม่ได้ที่ก็อยู่นี่ประมาณกี่วันนะคะคุณยาย
2: 3วันนะอยู่ได้นี่แบบหมูมันใส่ได้อะ
3: ใส่ลงไปได
2: ้ใส่ลงไปเลย
1: มันจะน่ากิน
3: สนุกที่สุดเลยค่ะได้ทำขนมกับคุณยาย
2: เอาสักครึ่งเดียวนะ
5: คุณยายคะเดี๋ยวหนูเอาหัวหอมแดงไปให้ป้าเจียวที่หลังบ้านนะคะ
3: ได้
2: อ
3: ้
2: าว
3: ระวังนะ
2: ค่อยๆจะหกหน้านะที่มันเล็กอ่ะ
3: พี่แป๊ะคะ
5: คะมันช่วยไหมคะ
2: ไม่ใช่
6: ในขณะที่เด็กๆกำลังกวนกันอยู่ใบตองนำประวัติขนมพระยาเสวยมาเล่าให้ฟังครับขนมพระยาเสวยเป็นขนมโบราณของชาวโพหักจังหวัดราชบุรีครับปัจจุบันมีคนที่สามารถทำได้เหลืออยู่ไม่กี่คนเท่านั้นนะครับสำนักวัฒนธรรมตำบลโพหักจึงนำมาฟื้นฟูเพื่อเป็นการสืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นไม่ให้ขนมหายไปอย่างคุณยายจิตอายุ87ปีเล่าให้ฟังด้วยสีหน้ายิ้มแย้มแจ่มใสว่าขนมพระยาเสวยเป็นขนมที่ทำให้ท่านพระยาและเจ้าเมืองต่างๆกินจึงได้เรียกชื่อกันมาว่าขนมพระยาเสวยซึ่งพระยาสมัยก่อนถือเป็นบรรดาศักดิ์ของขุนนางไทยระดับสูงเปรียบเสมือนผู้ปกครองเมืองในสมัยโบราณนั่นเองล่ะครับเอาล่ะเดี๋ยวเรากลับไปดูขนมที่น้องๆกวนกันต่อดีกว่าครับว่าใช้ได้หรือยังนะ
2: ได้แล้ว
5: นะหอมแดงเจียวมาแล้วค่ะ
3: มาพอดีเลย
2: หอมไ
3: ห
2: ม
3: หอม
2: มา
3: หอมดม
2: ไหนแล้วเอาทานเลยทานเล็กก่อน
3: กรอบมากเลยค่ะ
2: คุณยายเลยกรอบ
3: อันนี้คือได้แล้วที่แล้วคุณยายดอกเซปิ
2: ดับเลย
3: มาขอหน่อยนะคะ
2: จะได้คนถ่ายก็ได้ถ่ายอ่ะ
3: โอ้โห
5: เหนียวมาก
3: เหนียวไหมคะ
2: ยายว่าเอาไปตรงนั้นดีกว่าได้มาเร็วๆหน่อยเดี๋ยวมันจะช้าจะกระเยาไม่รีไม่ร
3: ี
2: บเกลี่ยทั่ว
1: เกลี่ยแล้วก
3: ็โอ้
2: นี่ใครทำให้เรียบก็ทำไปอ้าวยกไปยกไปสิยกไปมาทำให้เรียบอ้าววางลง
1: ค่ะ
2: เอาหนูเท
3: ทำไวไหมคะค
2: ุ
3: ณยาย
2: ไวสิต้องรีบทำหน้าให้เรียบไม่งั้นจะไม่เรียบเอาใบตองมารูดเดี๋ยวใบตองมารู
3: ด
2: ก่อน
3: อ๋อจับแล้วก็กดให้มัน
2: เรียบกดจะได้เรียบอะไรเรียบแล้วเราก็เอาหอมอ้อย
3: ใช้ใบตองก็ดีเหมือนกันนะคะมันจะได้ซับความมันของขนม
2: ความม
3: ัน ด้วยอะค่ะ
2: เอาอ้อยหอม
1: อุ้ยใส่ไปเลยเหรอมันจะเค็มก
2: ัน
1: ไหมอ๋ออ
2: ย่างนี้อ่ะ
6: ส่วนผสมขนมพระยาเสวยสำหรับ 4-6 คนแป้งข้าวเจ้า500กรัมแป้งมัน130กรัมหัวไชโป๊100กรัมน้ำตาลมะพร้าว130กรัมถั่วลิสงคั่ว300กรัมหมู3ชั้นบดละเอียด100กรัมแฟง450กรัมหัวกะทิ300กรัมหางกะทิ 500กรัมน้ำสะอาด1ลิตรหอมแดงเจียวสำหรับโรยหน้าขนม200กรัม
3: มาเดี๋ยวพี่เฟย์ตัดให้ไหมคะ
0: อ
3: ๋
0: อได้ค่ะ
1: อุ้ย
0: เหมือนตัดเค้กเลย
3: ไม่ใช่อะไรหรอกค่ะปั้นอยากกินไหนมาลองชิมดูสิ
2: หน่อยมันลูกแห้งมาหน่อยนะ
3: ถ้าไม่มีถั่วไม่มีหอมเจียวไม่มีหัวหอมแดงนี่เหมือนสั่งให้หาเลยนะคะคุณยาย
2: มันนี่ก็ไม่หอม
0: แต่หอมมากเลยนะคะ
3: รสชาติเป็นไงบ้างคะน้องพิง
0: อร่อยอร่อยเหรออ
3: ร่อยยังไงอ่ะมัน
0: รสหวาน
3: หวาน
2: แล้วก็มาตัดมาเป็นหน้าด้วย
3: แล้วน้องมีมนะคะเห็นรู้สึกชิมคนแรกเลยรสชาติเป็นไงครับ
0: เยี่ยม
3: เยี่ยมเลย
2: กินใหญ่กินใหญ่เลย
3: ค่ะวันนี้พวกเราขอบคุณคุณยายจิตมากๆเลยนะคะที่สอนพวกเราทำขนมพญาเสวยในวันนี้นะคะ
2: แล้วก็ได้เรียนเก่ง
3: ๆได้ค่ะคุณยายแล้วก็ขนมพญาเสวยเนี่ยเป็นขนมหนึ่งเดียวของจังหวัดราชบุรีด้วยนะคะพวกเราสัญญาว่าจะรักษาเอาไว้ค่ะขอบคุณค่ะ
0: ขอบคุณนะคะ
2: เป็นสุขนะเรียนให้เก่งๆนะ
3: ค่ะ
2: พอทำงานได้เลื่อนยศเรื่อง
3: ข้
2: างบ่อยๆนะ
6: กติกาง่ายๆเลยนะครับสำหรับน้องๆคนไหนที่สนใจมาร่วมสนุกกับทางรายการติดต่อมาได้เลยที่รายการขนมไทยอะไรเอ่ยไทย PBS 145ถนนวิภาวดีรังสิตแขวงตลาดบางเขนเขตหลัก4กรุงเทพมหานคร10210หรือทางอีเมลขนมไทย @thaipbs.or.th และชมรายการย้อนหลังพร้อมติดตามความเคลื่อนไหวได้ที่ www.thaipbs.or.th/ขนมไทยและทาง Facebook ของเรานะครับชื่อว่าขนมไทยไทย PBS ครับ
3: มาร่วมสุขสนุกและได้ความรู้ไปพร้อมกับพวกเราครั้งหน้าห้ามพลาดนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีทุกคนนะ

0: Western Digital คือผู้ผลิต Digital Data Storage ให้แก่ผู้ใช้งานทั่วโลกบริษัทก่อตั้งมากว่า20ปีโดยมีสำนักงานและฐานการผลิตอยู่ทั่วโลกโดยในประเทศไทยนั้นเป็นฐานการผลิตใหญ่ของ Hard Disk Drive ซึ่งมีพนักงานในประเทศไทยกว่า 27,000 คนWestel Digital มีนโยบายที่ชัดเจนในการให้ความสำคัญและรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นลูกค้าคู่ขาพนักงานและสังคม
1: เรามีหลักการอะไรในเรื่องขององค์กรคุณธรรมนะครับ10ปีที่ผ่านมาเนี่ยเราและทีมงานค่อนข้างจะมีความชัดเจนในเรื่องของเป้าหมายในองค์กรนะครับเราเชื่อว่าองค์กรเนี่ยจะต้องเริ่มรักคนในองค์กรก่อนแล้วพอคนในองค์กรได้รับความรักจากองค์กรเนี่ยคนทุกคนก็จะเริ่มมีความสุข mindset ก็จะแข็งแรงขึ้นแล้วพอคนที่มี mindset ที่แข็งแรงเนี่ยคนเหล่านี้ก็จะรักสังคมและทำเรื่องราวดีๆให้กับสังคมไทย
0: จากหลักการสำคัญของบริษัทคือคิดให้ไกลไปให้ถึงก้าวไปด้วยกันในทุกๆเรื่องรวมไปถึงด้านความรับผิดชอบต่อสังคมเราจึงใช้หลักการร่วมคิดร่วมทำมุ่งเน้นให้พนักงานมีส่วนร่วมในโครงการเพื่อสังคมต่างๆนั่นหมายถึงเริ่มต้นจากการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมในจิตใจของพนักงาน
1: พูดถึงอุปสรรคเหรอเราโจทย์แรกที่เราเจอก็คือจะเอางบประมาณจากไหนมาทำในเรื่องของกิจกรรมที่เป็น Happy Workplace นะครับทีมงานก็เลยคุยกันใน10ปีที่ผ่านมาว่าสิ่งที่เราทำมาในอดีตเนี่ยมีกิจกรรมมากมายลื่นเลงบันเทิงมีความสุขประเดี๋ยวประดาวเราทำไมไม่นำเงินตรงนั้นงบประมาณตรงนั้นเนี่ยมาจัดระเบียบใหม่ให้สอดคล้องไปกับความเป็นองค์กรที่เรียกว่า Happy Workplace เป็นกิจกรรมใหม่ๆที่เราทำกันมาเนี่ยใช้งบประมาณเท่าเดิมทำกิจกรรมใหม่ๆที่ตอบโจทย์ขององค์กรคุณธรรมมากขึ้น
0: บริษัท Western Digital ประเทศไทยจำกัดได้ผ่านมรสุมต่างๆมามากมายเป็นสถานการณ์ที่ฝึกให้คนในองค์กรพร้อมรับต่อสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ตื่นตระหนกมีการซ้อมรับวิกฤตต่างๆอยู่เสมอนอกจากนี้ผู้บริหารก็ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการเตรียมบุคลากรให้มีคุณภาพจึงได้นำเครื่องมือต่างๆเข้ามาฝึกอบรมและปลูกฝังในวัฒนธรรมองค์กรนอกจากจะช่วยพัฒนาให้บุคลากรมีประสิทธิภาพแล้วยังสร้างกระบวนการคิดที่คำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมคุณธรรมและจริยธรรมเป็นหลักสำคัญ
1: สิ่งที่เราน่าจะภูมิใจมากๆก็คือจากการที่คนของเราออกไปทำให้กับสังคมเยอะๆเรากับค้นพบว่าดัชนีตัวชี้วัดทางด้านความสุขของในองค์กรเราเนี่ยใน3ปีที่ผ่านมาเนี่ยขยับจาก 70% ไปถึง 90% และที่ภูมิใจอย่างยิ่งยวดเลยทีเดียวก็คือมีการวัดความผูกพันขององค์กรระดับโลก WD ทั้ง30กว่าประเทศปรากฏว่าของประเทศไทยมาเป็นอันดับหนึ่งของโลกการที่จะทำให้องค์กรไปต่อเป็นองค์กรแห่งคุณธรรมเนี่ยหรือองค์กรแห่งความสุขเนี่ยทีมงานก็มองว่าจะทำให้เกิดวัฒนธรรมในองค์กรได้เนี่ยกิจวัตรประจำวันทุกวันสิ่งที่เราอยู่ในองค์กรเราจะต้องทำอุปนิสัยขององค์กรอุปนิสัยขององค์กรเราก็คือเรารักคนเรารักเพื่อนพนักงานแล้วคนของเราก็จะไปรักสังคมเราใส่ระบบลงไปเราใส่กิจวัตรประจำวันแต่ละวันลงไปสิ่งเหล่านี้แหละครับทำให้เกิดวัฒนธรรมขององค์กรแห่งคุณธรรมใน WD
0: Western Digital เป็นธุรกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมดังนั้นการพัฒนาอย่างต่อเนื่องจึงเป็นหัวใจสำคัญขององค์กรและด้วยกรอบของนโยบายที่ต้องดูแลสังคมควบคู่ไปด้วยกันรวมกับระบบที่ถูกวางไว้นวัตกรรมและการพัฒนาของบริษัทย่อมถูกถ่ายทอดสู่การพัฒนาประเทศควบคู่กันไปซึ่งสิ่งที่ Western Digital ยังคงทำต่อไปคือการใช้นวัตกรรมขับเคลื่อนคุณภาพชีวิตของคนไทยให้ดีขึ้นต่อไป

0: พลาดไม่ได้ที่นี่ครับชุมชนคุณธรรมวัดศรีดอนคำจังหวัดแพร่และที่เต๋ายืนอยู่นี่คือจุดท่องเที่ยวยอดฮิตของที่นี่สถานีรถไฟบ้านปิน
1: ถึงแล้วครับผมสวัสดีครับพบกับเต๋าและรายการท่องเที่ยวชุมชนยนต์วิถีนะครับผมรายการท่องเที่ยวแบบเท่ๆไปกับแอปพลิเคชันดีๆนะครับวันนี้นะฮะเปิดรายการแบบนั่งรถไฟมาเลยนะครับผมตอนนี้เราอยู่ที่ชุมชน

0: นี่นะครับผมเป็นจุดท่องเที่ยวยอดฮิตเลยนะครับนี่ก็คือสถานีรถไฟบ้านเป็นนั่นเองด้วยตัวอาคารนะครับผมที่มีเอกลักษณ์อันโดดเด่นนะฮะสไตล์ยุโรปนะครับผมอายุมากกว่า100ปีนะครับผมแล้วก็เป็นสถานีรถไฟหนึ่งเดียวในประเทศไทยนะครับผมที่สร้างโดยสถาปัตยกรรมนะครับผมเฟรมเฮาส์หรือว่าแบบที่เรียกกันว่าบาวาเรียนนะครับหรือว่าสร้างแบบทรงไม้นั่นเองนะครับหรือว่าที่แคว้นบาวาเรียนะครับที่ประเทศเยอรมันเขานิยมกันมากเลยครับวันนี้นะครับผมก็พร้อมออกเดินทางแล้วนะครับและสถานที่แรกที่เราจะไปนั่นก็คือวัดศรีดอนคำนั่นเองครับผมตามมาเลยครับ
1: ตลาดโบราณแบบบ้านมาลองกินอาหารแซ่บถึงใจอุดหนุนสินค้าภูมิปัญญาไทยสบายกระเป๋า
0: ตอนนี้นะครับเราอยู่ที่ศูนย์รวมจิตใจของพุทธศาสนิกชนชาวแพร่นะครับเราอยู่ที่วัดศรีดอนคำครับและวันนี้นะครับต่อได้นัดพี่ไก่เอาไว้นะครับเดี๋ยวเราไปเจอเขากันเลยครับสวัสดีครับ
2: สว
0: ั
2: สดีครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับผมพี่ชื่ออะไรครับ
2: ชื่อเต๋าครับ
0: อุ้ยคนชื่อเต๋าหน้าตาดีนะเนี่ยพี่เต๋าเป็นไกด์ใช่ไหมครับวันนี
2: ้ครับผม
0: โอเคครับ
2: สำหรับวัดศรีดอนคำนะครับ
0: ครับ
2: วัดเก่าแก่ที่มีอายุนับพันปีในสมัยพระนางจามเทวีเมื่อ 1,300 ปีได้เสด็จมาที่วัดนี้แล้วก็ได้บรรจุพระบรมสารีริกธาตุไว้ที่พระธาตุห้วยอ้อครับ
0: แสดงว่าเมื่อก่อนเนี่ยวัดแห่งนี้ชื่อวัดห้วยอ้อ
2: ครับชื่อว่าวัดพระธาตุห้วยอ้อคร
0: ับ พระธาตุห้วยอ้อ
2: แล้วก็มาเปลี่ยนชื่อที่หลังว่าเป็นวัดศรีดอนคำ
0: พระเจ้า
2: พระโต
0: ้
2: ครับตรงนี้เป็นพระพุทธรูปที่เป็นพระประธานเก่าของวิหารหลังนี้ผมว่าเมื่อ300กว่าปีเป็นพระพุทธรูปที่แก้จากไม้ซักทั้งหมดเลยนะครับเพราะว่าในสมัยก่อนเนี่ยไม้ซักมันจะเป็นไม้ที่หาง่าย
0: พระแต่ละองค์ทำไมต้องมีตัวเลขด้วยครับ
2: ตัวเลขนี่ท่านอดีตเจ้าอาวาสท่านนับจำนวนคร
0: ับ
2: ก็เลยเขียนตัวเลขไว้ว่ามีกี่องค์นะครับเคยหันถึงเลข 3,000 กว่า
0: 3,000 กว่าองค์
2: ครับผมแต่ปัจจุบันนี่เหลือแค่ 1,000 องค์เพราะบางองค์ก็ชำรุด
0: ครับ
2: แล้วก็ถูกขโมยไปก็มีตรงนี้เป็นพระพุทธรูปโบราณที่เก็บรวบรวมมาจากวัดร่างในเมืองหลองนะครับก็ตรงนี้เป็นวัดหลวงประจำเมืองประจำอำเภอเพราะฉะนั้นพระพุทธรูปสำคัญต่างๆนี่ก็จะถูกเก็บมาหลบรวมไว้ที่นี
0: ่
2: นะครับอย่างสามองค์ตรงกลางนี่ก็เป็นพระพุทธรูปในยุคสุโขทัย
0: สุโขทัยนี่เหรอ
2: ครับผมประมาณ700กว่าปี
0: นานมากโอ้โหสาธุ
2: อันนี้เครื่องขืน
0: เครื่องเขินคือ
2: เครื่องเขินก็คือ
0: เครื่องอาย
2: เครื่องจักสาร
0: ไม่ใช่
2: เครื่องอายเครื่องจักสารที่เปิ้นลงลักแล้วก็เขียนลวดลายนะครับเป็นของชาวไทยขืน
0: ไทยขืนก็เลยเรียกเครื่องเขิน
2: ก็เลยเรียกเครื่องเขินนะครับตรงนี้เป็นระฆังระเบิดเป็นไฮไลท์สำคัญแห่งจุดหนึ่งของวัดลูกระเบิดสมัยสงครามโลกครั้งที่2นะครับเป็นลูกระเบิดตีทหารฝ่ายสัมพันธมิตรปืนเอามาทิ้งทำร้ายสะพานรถไฟเพื่อสกัดการเดินทางของทหารญี่ปุ่นตีเดินทางมาขึ้นมาภาคเหนือดังก็ครับ
0: แหมระเบิดจริง
2: ๆระเบิดจริง
0: พี่เต๋าครับ
2: ครับผม
0: ผมอยากจะถามที่เที่ยวหน่อยฮะว่าแบบมีที่ไหนน่าไปไหมครับ
2: มีแห่งตีนึงตีใกล้ๆ
0: ใกล้ๆที่นี่
2: ประมาณ200เมตรเป็นพิพิธภัณฑ์ล่านถ่ายรูปน้องเต๋าชอบถ่ายร
0: ู
2: ป
0: นี่ชอบครับผม
2: ล่านถ่ายรูปแห่งแรกของอำเภอหลองนะครับของอาจารย์โกมล
0: ได้ครับผม
2: พี่เต๋าสามารถไปหอได้เลย
0: ได้ครับผมขอบคุณพี่เต๋ามากนะครับ
2: ขอบคุณครับ
0: เจอกันนะครับ
2: ครับไปเจอกัน
0: ผมว่านะครับผมยังไม่ค่อยกลมกลืนกับชาวแพร่เท่าไหร่ผมว่าไปซื้อเสื้อมาใส่ดีกว่านะเพื่อจะกลมกลืนขึ้นครับผมตามมาเลยครับสวัสดีครับครับนี่เราก็มาหาเสื้อนะฮะที่ตลาดสด100ปีวัดศรีดอนคำนะครับนี่มาดูร้านนี้ดีกว่าปีใหม่เมืองชุดนี้เปลี่ยนชุดก่อนนะฮะเดี๋ยวมา
1: ตลาดโบราณแบบบ้านมาลองกินอาหารแซ่บถึงใจอุดหนุนสินค้า
0: เดินมาไม่ไกลนะครับจากวัดศรีดอนคำเราก็จะมาถึงนี่เลยครับ พิพิธภัณฑ์ร้านถ่ายรูปฉลองศิลป์ครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันครับ
3: บ้านไม้2ชั้นแห่งนี้นะครับเคยเป็นสตูดิโอถ่ายภาพแห่งเดียวของชุมชนของร้าน
4: นายฉลองพาณิชพันธ์
3: อดีตครูสอนภาษาจีนที่พลิกผันตัวเองนะครับผมมาเปิดกิจการร้านถ่ายรูปชื่อร้านฉลองศิลป์ตั้งแต่ปีพุทธศักราช2499ครับปัจจุบันนะครับผมจะหาร้านถ่ายรูปที่ใช้กล้องฟิล์มเนี่ยถือว่ายากมากแล้วนะครับที่ยากกว่าคือร้านถ่ายรูปที่เลิกกิจการแล้วแต่ยังเก็บรักษากล้องโบราณไว้ในสภาพที่สมบูรณ์ต้องนับเป็นเรื่องที่น่ายินดีที่ทายาทของคุณฉลองเนี่ยเห็นคุณค่าของร้านถ่ายรูปแห่งนี้ครับโอ้โหเหมือนได้ย้อนเวลาไปสัมผัสกลิ่นอายของอดีตจากบรรดาภาพถ่ายเหล่านี้นะครับด้วยเหตุนี้นะครับที่นี่จึงเป็นอีกหนึ่งจุดเช็คอินที่ควรมาให้ได้ครับสถานที่ต่อไปผมได้นัดกับท่านปลัดกระทรวงวัฒนธรรมเอาไว้ที่ฮงซึงหลวงเราไปกันเลยครับฮงซึงหลวงเป็นสถานที่ที่รวบรวมข้อมูลและแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาดนตรีพื้นบ้านล้านนาและเป็นแหล่งผลิตเครื่องดนตรีล้านนาโดยเฉพาะซึ่งเป็นเครื่องดนตรีที่นิยมเล่นกันในภาคเหนือครับที่นี่ก่อตั้งด้วยความรักในเครื่องดนตรีพื้นเมืองของนายจิรศักดิ์ธนูมาศตั้งแต่ปีพุทธศักราช2546เพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้ดนตรีล้านนาสู่เยาวชนครับนับเป็นจุดสำคัญที่ควรค่าแก่การสืบสานอนุรักษ์ของชุมชนพื้นที่ของโฮงซึงหลวงประกอบไปด้วยอาคารไม้3หลังหลังแรกใช้เป็นโรงเรียนเล่นดนตรีหลังที่2จัดแสดงเครื่องดนตรีพื้นเมืองต้นแบบและเครื่องดนตรีที่ผลิตขึ้นใหม่รวมถึงใช้บรรเลงดนตรีส่วนอาคารหลังสุดท้ายเป็นโรงผลิตเครื่องดนตรีพื้นเมืองครับตอนนี้นะครับเราก็อยู่ที่ร้านขนมเส้นน้ำย้อยบ้านครูอินสมนะครับแต่ไม่ได้ฝากท้องอย่างเดียวนะครับเต๋าจะมาเรียนรู้วิธีการทำขนมเส้นด้วยครับ
5: วันนี้จะสอนทำขนมเส้นครับขนมเส้นน้ำย้อย
0: อันนี้คือพี่อะไรครับพี่
6: สงครามครับ
0: พี่สงคราม
6: ครับผม
0: พี่สงครามจะสาธิตให้ดูใช่ไหมครับ
5: ครับผมวิธีขั้นแรกก็คืออันนี้เขาโรยด้วยใจเครื่องนะครับนะ
0: ครับ
5: ก็เครื่องก็คือโรยในน้ำ
0: เปิดเครื่องนะฮะ
5: ครับเปิดเครื่อง
0: อุ้ย
5: อันนี้เป็นการโรยเครื่องนะครับเดี๋ยวเขาจะมีสาธิตโรยมือที่น้องเต๋าเป็นคนรวยนะครับเนาะ
0: พร้อมนะครับโอเคนะครับ
5: ครับ
0: กดขนมเส้นครั้งแรกในชีวิตของผมนะครับ
5: กดแรงเต๋า

0: โอเคครับเดี๋ยวเราจะมารีวิวนะครับผมขนมเส้นน้ำย้อยบ้านครูอินสมกันนะครับมีเมนูแรกนะครับน้ำเงี้ยวนะครับผมแล้วอันนี้น่าจะเป็นน้ำเงี้ยวใสนะครับผมแคบหมูแคบไก่เส้นหมี่นะครับผมแล้วก็นี่ครับที่ผมชอบมากนะครับผมข้าวกันจิ้นอันนี้ผมเพิ่งเคยเห็นนะอันนี้เขาเรียกว่าข้าวส้มก็คือข้าวกับมะเขือเทศมาผัดแล้วสีก็จะเป็นแบบนี้นะครับและนี่ครับฝีมือของผมนะครับนี่นมเส้นนะครับมีน้ำพริกน้ำย้อยอันนี้แบบเผ็ดอันนี้แบบปรุงรสใหม่นะครับแบบไม่เผ็ดมากอ่ะชิมน้ำพริกก่อนเลยบอกเลยว่าเต็ม10ให้ร้อยเลยนะครับผมอร่อยทุกอย่างเลยนะครับผมเดี๋ยววันนี้ผมขออนุญาตทานก่อนนะฮะแล้วเดี๋ยวผมจะไปบ้านศิลปินคุณแม่สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับคุณแม่ครับโอ้โหยังสาวยังสวยอยู่เลยนั่นเนี่ย
1: ค
0: ุณแม่ปรนอมใช่ไหมครับ
1: ใช่ค่ะ
0: ดีใจมากๆเลยนะครับที่ได้มาเจอนะครับผมคุณแม่ศิลปะของที่นี่มีอะไรบ้างครับ
1: ที่นี่ก็จะเป็นศูนย์ของการเรียนรู้ผ้าจกของอำเภอรองจังหวัดแพร่นะคะ
0: ครับ
1: แล้วก็จะมีตั้งแต่ดอกฝ้ายจนถึงการทอเป็นผืนผ้าค่ะ
0: อันนี้คือการทอผ้า
1: ใช่ค่ะ
0: ของที่นี่ใช่ไหมครับ
1: ค่ะ
0: ที่นี่นะครับผมเป็นบ้านของคุณแม่ประนอมนะครับศิลปินแห่งชาติประจำปี2553นะครับในสาขาทัศนศิลป์ประณีตศิลป์ศิลปะผ้าทอครับการทอผ้าจกผ้าจกคือยังไงครับคุณแม่
1: จกก็คือพวกล้วงให้มันเป็นลวดลายค่ะตรงนี้นะคะเป็นกระบวนการทำเส้นฝ้ายของเราค่ะเราจะทำตั้งแต่ดอกฝ้ายนะคะแยกเอาเมล็ดของออกจากดอกฝ้ายค
0: ่
1: ะ
0: อ๋อพอออกมาเสร็จปุ๊บ
1: ก็ไม่มีเมล็ดละค่ะ
0: เมล็ดไม่มีพอได้อย่างงี้ปุ๊บแล้วไปไหนต่อครับคุณแม่
1: ไปตีค่ะตีให้ฟูก่อน
0: คุณแม่นี่แข็งแรงมากเลยนะครับ ฟิตจังเลยเนี่ยโอ้โห ยอดเลยอันนี้ใครครับแม
1: ่แม่เองค่ะ
0: คุณแม่เหรอฮะ
1: 20กว่าปีแล้วค่ะ
0: ตอนนั้นเนี่ยความยาวอยู่ที่เท่าไหร่
1: ตอนนั้นมันยังไม่ถึง100กว่าเมตรค่ะ
0: ตอนนี้เท่าไหร่แล้วครับ
1: 130เมตร
0: แสดงว่าผ้าผืนนี้ก็มีอายุประมาณเท่าไหร่ฮะ
1: เก็บ40ปีแล้วค่ะ
0: 40ปีเหรอครับผืนนี้
1: 30กว่าปีค่ะ
0: แล้วก็ตอนนี้ก็ยังทออยู่ไม่เสร็จ
1: ยังทออยู่ค่ะยังไม่เสร็จ
0: ยังไม่เสร็จใช่มั้ยฮะ
1: ค่ะ
0: คุณแม่ครับผมได้ข่าวมาครับจากทีมงานว่าคุณแม่มีผืนที่จะโชว์ด้วยผืนละแสนกว่าบาทครับแม่ห่วงหรือเปล่าเนี่ยพาไปดูหน่อยได้ไหมฮะ
1: ค่ะ
0: นี่เผื่อคนดูเขาจะซื้อนะ
1: อันนี้เป็นจกใหม่ค่ะแล้วเป็นดิ้นจากทองเคนะคะราคาอยู่แสนห้าค่ะ
0: ก็เลยมีมูลค่าแพงนะครับแต่มันสวยงามมากๆนะฮะอันนี้คือลายอะไรครับคุณแม
1: ่ตัวนี้เขาเรียกดอกแก้วค่ะดอกแก้วหรือดอกพิกุล
0: โอ้โหวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณแม่ประนอมมากๆนะครับผมที่เสียสละเวลามาให้เต๋าได้สัมภาษณ์นะครับผมแล้วก็ทำให้เต๋าเนี่ยได้เห็นถึงความอดทนการออกแบบความคิดสร้างสรรค์นะครับที่คุณแม่ตั้งใจทำให้กับชุมชนเมืองรองแห่งนี้นะครับผมขอบคุณมากนะครับถึงแล้วครับผมตอนนี้เราอยู่ที่เกสโฮมบ้านริมรองนะครับก่อนที่เราจะไปวัดสแลนนะครับผมขอเอากระเป๋ามาเก็บก่อนนะครับคุณแม่สวัสดีครับ
2: สวัสดีเจ้าลูกวันนี้ดีใจจัดหน้าคนรอแม่แอลหานี่นะห้องนั่งตรงนี้ลูกพ่อ
0: นี่เขียนไม่เลย
2: พอใจก็
0: เนี่ยห้องลูกชาย
2: ห้องลูกชาย
0: โอ้โห
2: ล
0: ู
2: กชายคนใหม่มาละ
0: โอเคครับเก็บของเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็เดินทางต่อครับต่อไปเราจะไปวัดสแลงกันครับตามมาเลยตอนนี้นะครับเราก็อยู่ที่วัดสะแล้งแล้วนะครับบรรยากาศร่มรื่นมากเลยนะครับแล้วก็วิวทิวทัศน์ด้านหน้านี่สวยงามเห็นภูเขาแบบสดชื่นแล้วก็ธรรมชาติมากๆเลยนะครับความสำคัญของวัดสะแล้งแห่งนี้ที่นี่ถือว่าเป็นวัดที่มีพิพิธภัณฑ์ในวัดแห่งแรกข้าวของที่จัดแสดงภายในศาลาการประเรียนมีหลากหลายตามแบบพิพิธภัณฑ์วัดโดยของส่วนใหญ่เป็นของเนื่องในพระพุทธศาสนาอาทิพระพุทธรูปโบราณปั๊บสารอยพระพุทธบาทสำริดวิหารจำลองบาทหินผ้าพระบทสัตตพันธ์เครื่องรางของขังผ้ายันชิ้นส่วนพระพุทธรูปแล้วก็เทวรูปครับนอกจากนี้ยังมีของใช้อาทิเช่นเครื่องเขินมีดดาบ ถ้วยชามสังฆโลกของที่อยู่ในอาคารหลังนี้ส่วนใหญ่เป็นของเก่าแก่ทางวัดจึงขอความร่วมมือไม่ให้ถ่ายภาพนะครับ

0: อิ่มมากเลยกลับไปนอนพักกันดีกว่าครับผมไปบ๊ายบายอรุณสวัสดิ์ครับวันนี้โอ้โหเช้านี้อากาศดีมากนะครับผมราคาที่พักหลักร้อยนะฮะแต่วิวนะครับผมว่าหลักร้อยล้านน่ะจริงๆสวยมากอ่ะเดี๋ยวมาดูเมนูดีกว่าวันนี้แม่บอกว่าที่เด็ดเลยต้องชิมอร่อยบรรยากาศแบบนี้กินอะไรก็อร่อยอยู่ที่ขนมเปี๊ยะบ้านปินนะครับผมที่นี่นะครับเขาบอกว่าขนมอร่อยมากที่นี่นะครับผมจะมีขนมเปี๊ยะนะครับแล้วก็มีพิซซ่าแล้วก็มีขนมเค้กไต้หวันนะครับผมที่ร้านเขาบอกว่านะครับขนมเปี๊ยะนะครับสามารถสั่งได้วันจันทร์ถึงวันพฤหัสนะครับผมถ้าจะมาเอาวันศุกร์สามารถโทรมาสั่งวันพฤหัสได้นะครับแต่ว่าวันศุกร์เสาร์เนี่ยจะทำพิซซ่านะครับผมวันอาทิตย์ปิดร้านนะครับผมแล้วก็ที่นี่นะครับไม่สามารถนั่งทานได้เพราะว่าเป็นโฮมเมดนะครับสามารถมาซื้อกลับได้อย่างเดียวเท่านั้นนะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราซื้อของกันเลยดีกว่าไปสวัสดีครับสวัสดีครับผมมีพิซซ่าอะไรบ้างครับ
1: เค้กไข่ไต้หวันครับ
0: มีพิซซ่ากับเค้กไข่ไต้หวันใช่ไหมฮะ
1: คร
0: ับ
1: ผมอ
0: ันนี้ราคาเท่าไหร่ครับ
1: 60 บาท
0: อ๋อ60ทุกอย่างเลย
1: คร
0: ับ
1: ผม
0: โอ้ที่นี่นะครับผมเขาไม่ใส่สารกันบูดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยกินแบบว่าซื้อปุ๊บกินปั๊บเลยจะดีกว่านะครับหรือว่าถ้าใครจะซื้อกลับบ้านก็ต้องกะเวลาให้ดีนะครับผมทีมงานครับจ่ายเงินด้วยครับและตอนนี้นะครับเราก็อยู่ที่สุดท้ายแล้วนะครับผมของจังหวัดแพร่นะครับเราอยู่ที่โกมลผ้าโบราณหรือว่าพิพิธภัณฑ์ผ้าโบราณนั่นเองครับผมต้องบอกเลยว่าอาจารย์โกมลเนี่ยเป็นบุคคลสำคัญของจังหวัดแพร่เลยนะครับเพราะว่าท่านเนี่ยมีความสามารถมากมายแล้วครับแล้วก็นี่ครับดูจากป้ายนี่เลยฮะโกมลผ้าโบราณนะครับผมคว้ารางวัลชนะเลิศนะครับผมประกวดผ้า5รางวัลอาเซียนเลยนะครับผมนี่แล้วก็ได้รับรางวัล60รางวัลระดับประเทศด้วยนะฮะนอกจากผ้าโบราณแล้วนะครับผมที่นี่ยังมีพิพิธภัณฑ์ตุ๊กตาเสมือนจริงแล้วก็ตุ๊กตาแต่งผ้าไทยด้วยครับผมตามมาเลยครับตัวสถาปัตยกรรมของตึกอาคารนี้นะครับพิพิธภัณฑ์มีสีเหลืองสดใสโดดเด่นและเป็นที่จดจำของคนที่มาเยือนโดยมีลักษณะคล้ายๆกับสถานีรถไฟบ้านปินที่เรามาเลยครับสวัสดีคร
2: ับ ครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับผมน้องเต๋านะครับ
2: ครับยินดีครับ
0: พิพิธภัณฑ์นี้มีมานานหรือยังครับ
2: เปิดมาตั้งแต่ปี2535ครับ
0: 35โอ้ผม2ขวบตอนนั้นนี่ก็ยาวนานมาถึง33ปีแล้ว
2: ปีใช่ครับ
0: 33ปีแล้วนะครับผมแล้วก็โอ้ของเต็มไปหมดเลยตอนนี้มีกี่โซนครับที่นี่
2: ก็ทั้งหมดมีประมาณ6โซนฮะ
0: 6โซน
2: โซนแรกนี่เราก็จะนำเสนอเรื่องภาพกิจกรรมวัดดามอนนะครับความสำคัญภาพกิจกรรมชุดนี้คือว่าตัวละครทั้งหมดเนี่ยนะฮะจะแต่งกายด้วยผ้าพื้นเมืองที่ลวดลายเหมือนผ้าโบราณที่เมืองรองตัวนี้จะเป็นตัวบ่งบอกเรื่องผ้าเมืองรองว่ามีอายุประมาณเท่าไหร่ครับ
0: โอ้นี่อาจารย์เป็นคนวาดเอง
2: เป็นภาพกิจกรรมโบราณอายุกว่า200ปี
0: โอ้อาจารย์ยังไม่เคยเกิดขอโทษครับก็คืออาจารย์เก็บสะสมให
2: ้ใช่ครับบังเอิญว่าศิลปินที่วาดคนนี้เป็นศิลปินล้านนาเพราะฉะนั้นภาพกิจกรรมชุดนี้ก็จะบอกว่าผ้าเมืองรองมีอายุประมาณเท่าไหร
0: ่ครับ
2: ครับ
0: เรียกว่าผ้าโบราณและของสะสมที่จัดแสดงไว้ที่นี่ประเมินมูลค่าไม่ได้เลยนะครับเยอะมากๆจริงๆอาจารย์โกมลก็เลยจัดแสดงไว้ถึง6ส่วนด้วยกันนะครับส่วนที่1ว่าด้วยเรื่องจิตรกรรมเวียงต้าเป็นงานจิตรกรรมสีฝุ่นบนแผ่นไม้ส่วนที่2ผ้าโบราณเมืองรองจัดแสดงผ้าสิ้นตีนจกของกลุ่มไทโยนกของเมืองรองครับส่วนที่3จัดแสดงผ้าสิ้นตีนจกจากแหล่งต่างๆทั่วประเทศไทยส่วนที่4แสดงวิธีการเก็บผ้าโบราณครับส่วนที่5สื่อการเรียนรู้เยาวชนครับและส่วนสุดท้ายนะครับส่วนที่6เป็นร้านค้าซึ่งจัดจำหน่ายผ้าตีนจกลายโบราณผ้าโบราณทำใหม่พร้อมทั้งเสื้อผ้าสำเร็จรูปและผลิตภัณฑ์จากผ้าครับ

0: ็ขอบคุณอาจารย์มากๆนะครับผมที
1: ่ขอบคุณมากเลยครับ
0: ทำให้ผมได้เห็นอะไรที่แบบว่าไม่เคยเห็นมาก่อนในชีวิตแล้วก็ได้รู้วิธีการทำผ้าสิ้นตีนจกของที่นี่นะครับแล้วก็ได้มาเห็นประวัติศาสตร
1: ์
0: ก็มาเห็นถึงความสามารถของอาจารย์ด้วยนะครับของคนเมืองแพร่ด้วยขอบคุณมากที่ให้เกียรตินะครับผมต้อนรับรายการครับผมขอบคุณ
1: ความยินดีครับขอบคุณครับ
2: สำหรับวันนี้นะครับเวลาของการเที่ยวชุมชนยมวิถีหน้าชุมชนวัดศรีดอนคำก็มาถึงช่วงเวลาสุดท้ายแล้วครับครบจบฟินขนาดนี้ไม่มาไม่ได้แล้วนะครับอย่าลืมนะครับผมดาวน์โหลดแอปพลิเคชันเที่ยวเท่ๆเสน่ห์เมืองไทยแล้วไปเที่ยวด้วยกันนะครับสำหรับวันนี้หมดเวลาลงแล้วนะครับผมเดี๋ยวเราจะไปรีวิวจังหวัดไหนติดตามกันให้ดีนะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: ลุ่มชาวบ้านนาดีหมู่8และหมู่10ผู้นำชุมชนและอาสาสมัครสาธารณสุขกลุ่มอาชีพต่างๆในชุมชนไม่ว่าจะเป็นกลุ่มจักษานกลุ่มหัตถกรรมปั้นเตากลุ่มแม่บ้านผลิตตุงอีสานกลุ่มแม่บ้านแปรรูปอาหารรวมทั้งน้องๆ นักเรียนของโรงเรียนบ้านนาดีโคกกลางเพื่อทำกิจกรรมของชุมชนภายในวัดสะอาดเรืองศรีเป็นประจำ
1: สำหรับการดำเนินงานชุมชนคุณธรรมมีปณิธานอยู่3อย่างคือ1เป็นแหล่งเรียนรู้ทางด้านศาสนาศิลปะวัฒนธรรมและประเพณีอันที่2เป็นแหล่งบ่มเพาะทางด้านภูมิปัญญาอันที่3เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมของชุมชน
2: แม่นี่ต้องการให้เด็กๆมาเรียนเรียนโดยสอนเขาฟรีเพราะว่ากลัวตรงนี้สูญหายมีเด็กนักเรียนจากมหาลัยเขาก็มาทำ2วันนี่แหละเสาร์อาทิตย์เขาก็มาแม่ก็สอนตั้งแต่เริ่มแรกจนครบขั้นตอน
3: มีเฮ็ดตุงพิสารแล้วก็เฮ็ดตะกร้าค่ะก็ที่แรกก็เห็นอยู่ในเน็ตแล้วก็ผ้าหมูเฮ็ดกระเป๋าก็เฮ็ดขายตามอินเทอร์เน็ตตีก็ทำไรทำหน้าค่ะอันนี้เป็นอาชีพเสริมค่ะทางวัดเพิ่นก็สิหาตลาดให้เวลามีคนสั่งของมาจังสั่งตุ๋มสิเพิ่นก็หาออเดอร์ให้เพิ่นก็ซอย
0: ภายใต้แนวคิดของเจ้าอาวาสที่จะทำให้วัดแห่งนี้เป็นแหล่งรวมศิลปะวัฒนธรรมสานต่อวิชาชีพสร้างรายได้และส่งต่อขุมทรัพย์แห่งคลังปัญญาเหล่านี้สู่อนุชนรุ่นหลัง
4: ดีครับเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมพื้นบ้านให้คนรุ่นหลังได้เห็นว่าแต่ก่อนมีอะไรบ้างแห่งนี้
5: ในส่วนของทางโรงเรียนที่ได้สนับสนุนกิจกรรมของทางวัดก็ได้นำลูกนักเรียนได้เข้ามาศึกษาวิถีของชาวพุทธกิจกรรมต่างๆมันไม่สามารถที่จะบอกจะสอนหลักธรรมได้โดยตรงแต่มันจะซึมซับเข้าไปในวิถีชีวิตของเขา
6: ถ้าไม่มีกิจกรรมแบบนี้ต่อไปลูกหลานอาจจะไม่รู้จักพวกจักษานถ้าหมดสมัยคนเฒ่าคนแก่รุ่นนี้ไปอาจจะสูญหายไปจากชุมชนเราก็ดีครับที่ทางวัดได้ทำกิจกรรมนี้ขึ้นลูกหลานทางนักเรียนหรือชาวบ้านก็ให้ความสนใจและให้ความร่วมมือดีมาตลอด
0: ที่ชุมชนร่วมสืบสานศาสนาศิลปะวัฒนธรรมบ่มเพาะเยาวชนรวมทั้งเป็นพลังสำคัญผลักดันการพัฒนาผู้คนในชุมชนนำพาความรุ่งเรืองก้าวหน้ามาสู่บ้านเมืองได้อย่างยั่งยืน

แรกก็สายเลยเนี่ยอุ้ย

0: ครับเดี๋ยวจอมพาขวัญข้าวไปโรงเรียนเอง
1: งั้นข้าฝากด้วยนะเจ้าจอม
0: สบายมากครับสวัสดีครับ
2: งั้นหนูไปนะคะสวัสดีค่ะคุณปู
3: ่สวัสดีค่ะคุณครู
4: สวัสดีจ้าวันนี้ครูมีเพื่อนใหม่มาแนะนำให้รู้จักนะจ๊ะจอมลองออกมาทำดูสิลูกมีใครออกมาช่วยเพื่อนได้ไหมจ๊ะ
2: หนูค่ะ

0: โรงเรียนบ้านหนองบ่อเป็นโรงเรียนขนาดเล็กติดชายขอบจังหวัดอุดรธานีและหนองคายที่ได้เข้าร่วมโครงการโรงเรียนกองทุนการศึกษาขับเคลื่อนพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมเป็นบ้านหลังที่2ให้เป็นโรงเรียนต้นแบบตามพระราชบายภายใต้การสนับสนุนอย่างเต็มกำลังของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1: โรงเรียนเราเข้าเป็นเรื่องกองทุนและเมื่อปีการศึกษา62ที่ผ่านมาเราได้รับคัดเลือกเป็นต้นแบบของการพัฒนาโรงเรียนให้เป็นบ้านหลังที่2ทางมอราชภัฏโดยท่านอาจารย์เนี่ยค่ะเข้ามาแนะนำมาดูว่าเอ๊ะปัญหาเนี่ยทำไมเด็กใช้ DLTV แล้วถึงไม่ได้ผลอย่างเงี้ยค่ะคือเขาไม่ได้ใช้ออนไลน์ไม่ได้ใช้ตามแบบจานดาวเทียมแต่เขาจะใช้แบบออฟไลน์โหลดบทเรียนจาก DLTV มาก่อนแล้วเด็กเนี่ยสามารถเข้าเรียนหรือดูกี่ครั้งซ้ำๆกี่รอบก็ได้เนี่ยค่ะ
2: ที่โรงเรียนบ้านหนองบ่อไม่มีครูที่จบเอกประถมวัยค่ะจะเป็นครู1คนดูแลเด็กทั้ง2ห้องนะคะทางคุณครูนะคะก็ได้รับเทคนิคต่างๆได้รู้จากรูปแบบการเรียนการสอนของประถมวัยที่เหมาะสมนะคะ
0: นอกจากการสร้างทักษะวิชาการแล้วมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานียังเสริมสร้างทักษะชีวิตแก่เด็กนักเรียนให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงปลูกผักเลี้ยงไก่เพื่อเข้าสู่โครงการอาหารกลางวันขยายผลดีนี้จากโรงเรียนออกสู่ชุมชนรอบข้าง
3: ได้เรียนรู้การปลูกผักไม่ใช้สารเคมี
4: มีผักบุ้งครับผลปาแล้วก็มะเขือครับมะนาวแล้วก็แก้วมังกรครับความรับผิดชอบครับเพราะว่าเวลาเป็นวันเสาร์อาทิตย์นะครับตอนเย็นก็จะได้มารดน้ำ
5: ในความรู้สึกนะครับแทนทางด้านพ่อและแม่ทุกๆคนนะครับที่สะท้อนกลับมาคือเด็กๆนะครับเวลามาโรงเรียนเนี่ยเขาจะมีความรับผิดชอบเขาจะมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยรู้จักช่วยพ่อแม่ทำงาน
6: สิ่งต่างๆที่เราได้ทำเนี่ยสามารถนะครับทำได้มากกว่านั้นคือเราค้นพบว่าพฤติกรรมเด็กๆที่ผ่านกระบวนการกิจกรรมเกษตรเพื่ออาหารกลางวันเนี่ยเขามีพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปเป็นพฤติกรรมที่มีลักษณะที่พึงประสงค์เช่นนะครับมีความรักมีความสามัคคีนะครับเด็กๆได้ช่วยเหลือกัน
0: ถึงวันนี้โรงเรียนบ้านหนองบ่อสามารถพัฒนาการเรียนการสอนให้ได้มาตรฐานมีทักษะวิชาการจนเป็นที่ยอมรับส่งผลให้ผู้ปกครองส่งบุตรหลานเข้ามาเรียนมากขึ้นขณะที่เด็กนักเรียนเองก็มีทักษะในการประกอบอาชีพมีวินัยมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่พร้อมที่จะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพต่อไป
7: สำหรับโรงเรียนกองทุนการศึกษาที่ทางมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีเราได้มีโอกาสได้เป็นเครือข่ายในการดูแลเนี่ยเป็นสิ่งที่ทางมหาวิทยาลัยภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งห่วงใยมากที่สุดก็คือการที่จะฝึกบ่มเพาะลักษณะนิสัยโดยเฉพาะทักษะอาชีพโดยเราก็เน้นไปที่โครงการอาหารกลางวันหรือเราเน้นไปที่ฟาร์มสคูลถ้าได้มีโอกาสเนี่ยก็คิดว่าอยากจะทำงานเกี่ยวกับโรงเรียนกองทุนนี้ต่อไป

0: ามอำเภอจานวันนี้พาคุณผู้ชมมาอยู่กันที่บ้านหนองมะค่าอำเภอหนองปลือจังหวัดกาญจนบุรีค่ะเช้าวันนี้นะคะมินนี่ก็นั่งรถตามพี่เพลแล้วก็ชาวบ้านเข้ามาในป่าชุมชนกันเพื่อที่จะมาหาหนึ่งวัตถุดิบที่มีให้เก็บกันครั้งเดียวในช่วงหน้าฝนนี้เท่านั้นนั่นก็คือเห็ดมันปูค่ะเดี๋ยวเราเข้าป่าตามชาวบ้านไปเก็บเห็ดมันปูกันเลยดีกว่าค่ะ
1: อย่างพี่เพลก็เป็นแฟนรายการเนาะที่ทักเข้ามาบอกว่าให้เรามาหาเห็ดมันปูกันที่นี่นะคะคือพี่เพลหาอยู่เป็นประจำอะไรอย่างนี้อยู่ไหมคะ
2: หาทุกวันค่ะถ้าหน้าฝน
1: หาทุกวันก็คือหาเห็ดเป็นอาชีพเลย
2: ค่ะ
1: อย่างป่าตรงนี้ที่เรามานี่เขาเรียกว่าป่าอะไรคะพี่เพล
2: ป่าตรงนี้มันเป็นป่าเต็งรัง
1: ก็เป็นป่าเต็งรังที่ชาวบ้านมาใช้ประโยชน
2: ์
1: เนาะหาวัตถุดิบหาเห็ดอะไรกันในป่าอย่างนี้แต่ว่าวันนี้เห็ดที่เราจะมาหากันก็คือเห็ดมันปูอย่างเห็ดมันปูนี่มันมีจุดไหมคะว่าแบบว่าตรงนี้จะขึ้นเป็นพิเศษอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
2: เขาก็จะขึ้นตามพื้นป่าที่เป็นป่าติงหลัง
1: ค่ะ
2: อย่างพวกป่าธรรมดาพวกป่าไผ่อะไรเงี้ยมันจะไม่มีเชื้อเพราะพวกนี้มันอาศัยแบบเชื้อใบเต็งใบรังที่มันผุอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะสะสมเชื้อแล้วก็เกิดเป็นเห็ดมันปูขึ้นมา
1: ซึ่ง1ปีก็คือมีครั้งเดียว
2: เฉพาะฤดูฝนนู่นไงคะนั่นน่ะ
1: นั่นน่ะนะ
2: นั่นแหละค่ะนั่นคือเห็ดมันปู
1: นั่นเห็ดมันปูค่ะเดี๋ยวมินให้ดูลักษณะกันชัดๆก่อนนี่อันนี้คือสีเขาแบบเหลืองเลยแล้วก็คือเหมือนดอกไม้เลยค่ะแต่กลิ่นเนี่ยพี่เพิ่มบอกว่ามันจะมีกลิ่นเป็นเอกลักษณ์เหรอคะ
2: มันจะมีกลิ่นอ่อน
1: ๆกลิ่นอ่อนๆคือตอนนี้มินดมแล้วมินรู้สึกว่ากลิ่นเขาอ่ะก็คือกลิ่นของเห็ดนั่นแหละแต่ว่ามันจะไม่ได้เป็นกลิ่นเห็ดแบบแรงๆขนาดนั้นมันจะมีความละมุนบาง
2: ๆบาง
1: ๆดูตรงนี้ดีกว่าเหมือนคนแบบเดินถือดอกไม้มาแล้วปุ๊บทำหล่นแต่ความจริงแล้วนี่คือเห็ดมันปูนะคะแต่นี่สังเกตนะคะว่ามันจะขึ้นเป็นกลุ่มๆเนาะ
2: กลุ่ม
1: ๆดึงไม่ยากด้วยนะคะดึงแล้วมันก็จะแบบหลุดออกมาแบบนี้เลยเนาะ
2: ส่วนมากก็ดึง
1: ได้เลย
2: แต่บางคนค่ะถ้าเกิดนั้นเราก็ตัดขาอย่างเงี้ย
1: ที่ตัดเอาไว้ที่นี่เพื่อที่มันจะได้ร่วงไปเป็นเชื้อปีหน้าด้วยป่ะคะ
2: เชื้อเขาก็จะอยู่ตามเขาเรียกตามโคนมันตอนที่ฝนตกใหม่ๆเนี่ยพอเขาขึ้นนะมันจะเป็นเหมือนจุดเรืองๆมันเท่าหัวไม้ขีดเล็กๆ
1: อ
2: ๋
1: อเหรอคะ
2: ค่ะมันไม่ได้ขึ้นมาแบบนี้เลยมันจะเป็นมันแบบค่อยๆโตขึ้นมาจนกลายมาเป็นดอกบาน
1: ค่ะเห็ดมันปูเรียกได้อีกชื่อหนึ่งว่าเห็ดขมิ้นค่ะซึ่งก็มาจากสีของเห็ดที่มีสีเหลืองไปจนถึงสีเหลืองอมส้มสามารถพบได้ทุกภาคของประเทศไทยในบริเวณพื้นดินที่มีความชื้นสูงแล้วก็มีใบไม้ปกคลุมในป่าเต็งรังหรือว่าป่าสนในช่วงหน้าฝนค่ะอุ้ยของดีมันอยู่ข้างหลังตรงนี้ค่ะปึ๊บนี่ใหญ่กว่าเหรียญ10อันนี้คือของจริงใหญ่มากเห็ดมันปูแล้วดูเหลืองอร่ามเหลืองทองสีเขาสวยจริงๆนะพี่เพิ่นนะสีสวยมากค่ะเห็ดมันปูค่ะอันนี้คืออย่างนี้แหละที่พี่เพิ่นบอกว่าคือใหญ่เลย
2: ใช่ค่ะอันนี้คือไซส์ใหญ่เลย
1: เยอะมากคือเป็นล้านเลยอ่ะ
2: ค่ะ
1: เวลาเรามองไปนะคะในป่าเนี่ยมันก็จะเป็นพื้นแบบสีน้ำตาลใบไม้ใช่ไหมคะแต่เวลาเราเจอเห็ดมันปูนะเห็นเป็นแบบเหลืองๆแล้วสีคือมันสดสีมันชัดมากแล้วดูวันนี้คือดอกใหญ่มากมันขึ้นเป็นกลุ่มเลยอะค่ะเห็ดมันปูเนี่ยค่ะมันขึ้นเฉพาะช่วงหน้าฝนอยู่แล้วคราวนี้มันมีเดือนไหมคะแล้วแบบระหว่างเดือน
2: มีค่ะฝนมันก็จะชุกตั้งแต่ประมาณสิงหาถึงตุลาคม
1: ก็คือเก็บได้ตลอดเลย
2: แบบนี้
1: ทุกปี
2: มีทุกปีนู่นเห็ดระโงกขึ้นเห็นไหม
1: ไหนคะ
2: เขาเรียกว่าระโงกเหลือง
1: แน่นอนว่าเราก็เอาเหมือนกัน
2: ค่ะ
1: เด็ดได้เลยอันนี้คือกำลังกิน
2: ค่ะ
1: กำลังกินเลยเห็ดระโงกค่ะ

0: ดอกค่ะ
1: หนูเด็ดขึ้นมาครึ่งดอก
0: ทำไมอย่างนั้นล่ะ
2: คือถ้าหยิบไม่ทับนี่เนี่ยเชื้อเห็ดนี่คือเต็มข้างล่างเลยเน
0: า
2: ะ
0: แล้วก็เห็ดมันปูในอีกอย่างนึง
2: ค่ะ
0: ถ้าดินผสมหินนะเขาจะขึ้นเยอะเขาจะชอบดินผสมหินอย่างเง
2: ี้
0: ย
2: อุ้ยอุ้ยพี่เพิ่นโอ้ยนี่ก็ดอกใหญ่เนาะอุ้ยอันนี้หอมเนาะพี่เพิ่นบอกว่าความจริงแล้วเห็ดมันปูเนี่ยนะคะเขาจะมีกลิ่นเฉพาะของเขาที่เขาบอกว่าคล้ายหอมคล้ายๆดอกไม้อันเนี้ยมินว่ายิ่งดอกใหญ่กลิ่นยิ่งชัดกลิ่นมันยิ่งแบบละมุนหอ

0: ขอแวะอันนี้ก่อนเลยใหญ่มากดูนี่เห็ดมันปูค่ะเหลืองอร่ามสีทอง
1: เห็ดมันปูที่ขึ้นในป่านะคะจะมีขึ้นเป็นแบบดอกเดียวเป็นกลุ่มกระจายอยู่ตามพื้นบริเวณไหนเนี่ยที่มีก็จะมองเห็นได้จากไกลๆเลยค่ะเพราะว่าสีของเขานี่เหลืองสดชัดมากในช่วงหน้าฝนแบบนี้นะคะชาวบ้านก็จะเข้ามาหากันเป็นประจำทุกปีเพราะว่าเห็ดจะขึ้นดีแล้วก็สามารถเก็บกันได้ทั้งวันเดี๋ยวช่วงหน้านะคะเรากลับมาเก็บเห็ดมันปูกันต่อพักสักครู่เดียวค่ะตามอำเภอจานวันนี้เรายังอยู่กันที่บ้านหนองมะค่าอำเภอหนองปลื้อจังหวัดกาญจนบุรีค่ะมินนี่ตามพี่เพลินหิ้วตะกร้าเข้าป่าชุมชนมาเก็บเห็ดมันปูกันที่มีให้เก็บกันแค่ปีละครั้งในช่วงหน้าฝนแบบนี้ค่ะซึ่งการหาเห็ดมันปูของชาวบ้านที่นี่นะคะเขาก็จะมีวิธีการสังเกตจากจุดเดิมๆที่เห็ดมันปูเคยขึ้นเป็นประจำทุกปีค่ะ
2: มันมีช่วงเวลาไหมพี่เพลินอย่างตอนเนี้ยที่เรามาเก็บกันอย่างเงี้ยมันเป็นช่วงเช้าเนาะ
3: เห็ดมันปูมันจะขึ้นไม่เหมือนเห็ดอื่น
2: ๆ
3: ถ้าเห็ดอื่นๆเราก็จะอาจจะมาหาสองรอบเช้าเย็นอะไรเงี้ยแต่ถ้าเห็ดมันปูอ่ะเราสามารถมาเก็บได้ทั้งวันเห็ดมันปูเวลามันขึ้นมันก็จะขึ้นเป็นดอกเงี้ยมันจะไม่เหมือนเห็ดอื่นถ้าเห็ดอื่นมันก็ขึ้นมาตูมพอตูมเสร็จมันบานบานแล้วก็โรยแต่เห็ดมันปูเนี่ยมันสามารถได้อยู่ได้เป็นแบบเป็นสิบวัน
1: และตอนนี้นะคะมินนี่กับพี่เพลินก็ต่างคนต่างแยกย้ายกันไปตามหาเห็ดมันปูกันค่ะเพราะว่าตรงนั้นก็มีตรงนี้ก็ขึ้นมีให้เก็บกันเยอะมากจริงๆค่ะ

0: แยกกันเดินเก็บเห็ด
1: แต่พอมาเจอกัน
0: อ้าวหนูได้เยอะกว่าเลยพี่เพิร์ลมีอีกหนึ่งวัตถุดิบนะคะที่หาได้ในช่วงนี้เหมือนกันคือนอกจากเห็ดแล้วเนี่ยก็คือเป็น
2: ใบเปราะ
0: ใบเปราะใบเปราะนี่คือมันจะขึ้นคนละที่กับเห็ดไหมคะ
2: มันก็ขึ้นรวมๆกันค่ะกระจายกระจายทั่วๆป่าเพราะว่าเปราะเนี่ยมันเขาจะมีมันรากคล้ายๆพวกกระชายพวกอะไรเงี้ยหน้าฝนนะเขาก็จะเกิดขึ้นมาใบเขาก็จะแตกออกมาแต่ถ้าหน้าแรงเขาก็จะเหมือนอยู่ในดินเฉยๆเป็นหัวเปราะเนี่ยมันมีทั้งเปราะลายแล้วก็เปราะเขียวธรรมดานะคะ
1: นี่มินให้ดูลักษณะของใบเปราะก่อนเผื่อใครยังไม่เคยเห็นนี่ก็คือจะเป็นเหมือนใบไม้เน
2: า
1: ะ
2: ตรงเหมือนใบโพแล้วก็ราบติดดินเป็นสองใบ
1: ราบติดกับดินอย่างนี้ก็คือลาย
2: ลาย
1: แล้วเราเลือกเก็บแบบไหนคะ
2: ค่ะให้เป็นใบลายแล้วก็มันจะมีกลิ่น

0: กรอบเนาะ
1: ค่ะ
0: เขาถึงเรียกว่าใบเปราะ
1: ใบเปราะ
0: อย่างอันนี้คือใบใหญ่เลย
1: ใบใหญ
0: ่มันจะเป็นลายๆค่ะลายๆอย่างนี้ก็คือเอาแต่ถ้าเป็นใบเปราะเขียวเราไม่เอาหรอคะ
1: มันไม่หอมมันก็กินได้แต่ว่ามันบางคนเขาบอกว่ามันจะเหม็นเคี้ยวอะไรเงี้ยมาตู้อันนี้ไม่ได
0: ้โอเคเดี๋ยวเราเก็บใบเปราะกันไปเพิ่มค่ะเอาไปทำกับข้าวกัน

0: ้อนเข้ามานี่เข้ามากันหลายคนนะคะแต่ว่าเดินหายกันไปหมดเลยแล้วตอนนี้กลับมารวมตัวกันแล้วที่ทางออกมาเจอกันอีกทีนี่แต่ละคนนี่คือในตะกร้านี่คือมีเห็ดมันปูกันพูนๆเลยอย่างพี่เพลินหาครั้งนึงเนี่ยได้เยอะสุดนี่ประมาณเท่าไหร่คะ
1: ประมาณสักกิโลกว่าๆ2กิโล
0: ประมาณกิโล2กิโลนี่อย่างแม่ใหญ่นี่คือมืออาชีพ
1: มืออาชีพ
0: ดูสิโอ้โหหนักๆเลยอ่ะมันเต็มไปหมดเลยอะค่ะแม่ตอนนี้เราก็ได้เห็ดมันปูกันมาเพียบเลยนะคะรวมไปถึงใบปลอกด้วยเดี๋ยวเราจะนำวัตถุดิบทั้ง2 อย่างนี้ไปทำกับข้าวกันพักสักครู่เดียวค่ะ

0: กันแล้วนะคะแล้ววันนี้คนที่จะมาทำกับข้าวให้เรากินกันก็คือพี่ป๊อปพี่ป๊อปสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีครับ
0: วัตถุดิบของเราวันนี้ก็คือจะเป็นนี่เลยเห็ดมันปูแล้วก็ใบปลอกเดี๋ยวเราจะทำด้วยกัน2เมนูนะคะเมนูแรกก็จะเป็นห่อหมกเห็ดมันปูใส่ใบปลอกกับอีกเมนูนึงก็จะเป็นลาบเห็ดมันปูห่อหมกของเราเนี่ยก็จะมีแน่นอนเห็ดมันปูอันนี้พี่ป๊อกล้างทำความสะอาดมาแล้วเรียบร้อยเลย
1: อ
0: ันนี้มินจะให้ดูว่าเห็ดมันปูเนี่ยคือถ้าเป็นเห็ดอื่นนะมินว่ามันสลดอะไรอย่างนี้ไปหมดแล้วพี่ป๊อกคือเรามีการล้างทำความสะอาดแล้วเรียบร้อยแต่มันยังดูแบบสดเด้งอยู่เลย
2: ยิ่งล้างยิ่งสีขึ้น
0: เนาะยิ่งล้างยิ่งสีสดด้วยค่ะเนี่ยสีเหลืองสดมากเดี๋ยวเรามาดูเครื่องห่อหมกกันนะคะเครื่องเยอะเลยเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องทำพริกแกงกันด้วยก็จะมีหอมแดงกระเทียมนะคะข่าตะไคร้รากผักชีเราใช้ทั้งสองพริกเลยเป็นพริกแห้งแล้วก็พริกสดด้วยมีไข่ไก่มีใบมะกรูดและนี่เราใช้ลูกมะกรูดด้วย
2: ลูกมะกรูด
0: เราใช้เป็นผิวผิวไหม
2: ใช่ผิว
0: ใช่ไหมจ
2: ๊
0: ะ
2: ใช
0: ่ค่ะแล้วก็มีใบโหระพาแล้วก็แน่นอนใบปลอกเกลือมีพริกไทยเราใช้เป็นพริกไทยเม็ดแบบนี้เลยแล้วก็จะเป็นกะปิเราใส่หัวกะทิด้วยนะคะแล้วก็จะมีน้ำปลาแล้วก็น้ำตาลปี๊บเป็นเครื่องปรุงเดี๋ยวเราจะมาเริ่มตำพริกแกงกันก่อน

0: แล้วถ้าอย่างนี้คนที่ไม่ได้ตำพริกแกงเองนี่เขาใช้เป็นพริกแกงเผ็ด
1: พริกแกงเผ็ด
0: พริกแกงเผ็ดเนาะแล้วเราต้องเติมเครื่องอะไรไหมคะ
1: ไม่ต้องเติม
0: ไม่ต้องเติมเนาะก็พริกแกงเผ็ดธรรมดา
1: พริกแกงเผ็ดธรรมดาเลย
0: อย่างเห็ดมันปูเนี่ยค่ะพี่ป๊อกปกติแล้วพี่ป๊อกทำอะไรกินกันบ้างบ้านเรา
1: ส่วนใหญ่แกงแบบอีสานทางอีสานแกงใส่ใบยะนางใส่หน่อไม้แล้วก็แกงส้มก็ได้อร่อยดี
0: แทบเหมือนเห็ดอื่นๆเป็นเมนูเห็ด
1: เลยเห็ดนางฟ้าเลย
0: อ๋อเหมือนเห็ดนางฟ้าเอาไปต้มผัดแกงได้หมดใส่พริกแห้งลงไปนะคะพริกแกงของเราเดี๋ยวจะใส่กะปิเป็นอย่างสุดท้ายแล้วก็เสร็จแล้วนะคะโอ้ยสีจัดจ้านมากแต่ว่าเดี๋ยวเราจะผสมกับเครื่องอย่างอื่นมันก็จะพอดีเพราะว่าเดี๋ยวเราจะใส่นี่เนื้อปลาที่ป๊อกกำลังทำอยู่เลยนะคะเนื้อปลาวันนี้เราใช้เป็นเนื้อปลานิ่มเนาะซึ่งอันนี้เดี๋ยวเราจะสับแบบให้มันทำเป็นเนื้อห่อหมกแล้วเดี๋ยวเราจะใส่แบบเป็นชิ้นลงไปด้วยนี่อร่อยแน่นอนอันนี้เดี๋ยวเราต้องตำอีกทีเนาะให้มันละเอียดขึ้นนะคะให้เหนียวขออนุญาตใช้ครกเดียวกันไปเลยเพราะว่าเดี๋ยวเราก็ต้องผสมพริกแกงกับปลาอยู่ดีตำให้มันฟูเหนียวนิดนึงนะคะเดี๋ยวเราจะผสมเครื่องห่อหมกกันแล้วนะคะก็จะใส่พริกแกงปรุงรสด้วยน้ำตาลปี๊บน้ำปลาแล้วก็ไข่ไก่2ฟองคนเลยจัดจ้านมากแล้วก็ใส่หัวกะทิลงไปโอ้ยมันมากเรากะปริมาณให้มันไม่เหลวไม่ข้นเกินไปใช่ไหมคะ
1: อย่าให้เหลวมากคนไปทางเดียวกัน
0: โอเค
1: เนื้อมันจะเนียน
0: ต่อไปเราจะใส่ของอร่อยและเห็ดมันปูแล้วก็สับๆหยาบๆไปทีนึงให้มันชิ้นไม่ใหญ่เกินไปเนาะมันจะได้เนียนไปกับเนื้อห่อหมกค่ะ
1: เวลากินมันก็จะกรึบกรึบหนึบหนึบ
0: ได้ความหนุบหนับของเนื้อปลาด้วยแล้วก็ความกรึบกรึบของเห็ดด้วยเราจะคนส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันนะคะโดยต้องคนไปทางเดียวกันให้เนื้อห่อหมกนั้นเหนียวจับตัวค่ะจากนั้นนะคะก็จะใส่ห่อหมกลงในกระทงซึ่งเราก็จะใส่ใบเปลาะแล้วก็ใบโหระพารองเอาไว้ด้านล่างก่อนค่ะตามด้วยเนื้อห่อหมกและเนื้อปลานิลที่หั่นเป็นชิ้นๆค่ะนำไปนึ่งประมาณครึ่งชั่วโมงนะคะพอห่อหมกสุกได้ที่ก็จะราดหน้าด้วยหัวกะทิที่คั่วไฟอ่อนๆปิดท้ายเท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะ

0: ต่อไปเดี๋ยวเราจะมาทำลาบเห็ดมันปูกันนะคะมาดูเครื่องลาบของเรากันนะคะก็จะมีหอมแดงพริกมีน้ำตาลทรายข้าวคั่วน้ำมะขามเปียกแล้วก็ใช้มะนาวด้วยใช้ทั้งสองอย่างเลยแล้วก็มีน้ำปลาแล้วก็พริกป่นผักของเรานี่ก็จะมีใบสะระแหน่นะคะมีผักชีแบบนี้แล้วก็จะมีผักชีใบเลื่อยผักชีใบยาวแล้วก็ต้นหอมนะคะแต่ลาบของที่นี่ใส่ใบมะกรูดด้วยอะคะพี่ป๊อก
1: ใช่เพราะว่าเวลากินเนี่ยกลิ่นหอมมันจะขึ้นจะมีรสขึ้นมาเลยหอมแต่งขึ้นมา
0: หอมขึ้นจมูกแบบนี้เอาให้เครื่องสมุนไพรมันจัดจ้านเข้าไว้ค่ะแบบนี้นะคะเดี๋ยวตอนนี้ต้องมาเตรียมเครื่องกันนี่พี่ป๊อกฉีกใบมะกรูดไม่รอแล้วนะคะ

0: าบนี่เราเตรียมเสร็จเรียบร้อยแล้วแต่ว่าก่อนที่เราจะเริ่มลาบกันต้องมาลวกเห็ดกันก่อน
1: แค่น้ำเป็นตาปูก็เอาเกลือใส่ได้เลย
0: ชอบสับบ้านนี้มากคือน้ำเป็นตาปูคือมันเป็นแบบเดือดเป็นเม็ดเม็ดนี้
1: ใช่
2: แล้วก็ใส่เกลือประมาณไหน
1: จ๊ะนั่นแหละพ่อ
2: โอเคมาเลยนะคะ
1: แต่งรสน้ำตาลนิด
0: อ๋อต้องใส่น้ำตาลด้วยหน่อยนึงเท่าๆกับเกลือไหมคะ
1: มากกว่าม
0: ากกว่าเกลือนิดนึง
1: รสใช่ให้เห็ดมีรส
0: แล้วเหมือนพอมันยิ่งสุกอ่ะมันเหลืองเข้มขึ้นเนาะได้มั้ยจ๊ะสุกมั้ยคะ
1: สุกแล้วใช่มั้ย
0: สุกแล้วยกขึ้นเลยเนาะ
3: เราจะปล่อยให้เห็ดมันปูเย็นตัวลงสักพักนะคะจากนั้นก็จะนำมาหั่นแล้วก็บีบน้ำออกนำไปลาบใส่พริกหอมแดงซอยข้าวคั่วปรุงรสด้วยน้ำปลามะนาวมะขามเปียกค่ะ
0: ปรุงรสด้วยน้ำปลานะคะข้าวคั่วโอเคหูยตอนนี้นะข้าวคั่วเจอพริกเจอมะนาว
1: กิน
2: ลาบนี่คือขึ้นมาก
1: และอันนี้เด็ดสุด
2: ใบมะกรูด
1: ใช
0: ่ต่อไปนี้ถ้าหนูทำลาบกินเองหนูต้องไปใส่ใบมะกรูดเพิ่มแล้วพอเราปรุงรสเสร็จเราก็ใส่ผักใบเขียวของเราเนาะแล้วก็คลุกเบาๆอันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะลาบเผ็ดมันปู

็ดมันปูแล้วก็ห่อหมกนี่มาเดี๋ยวเรามาชิมกันเลยดีกว่าค่ะน่ากินมากคือลาบเห็ดมันปูเนี่ยนะคะตัวเห็ดอะเราลวกมาแล้วแล้วมันแบบว่าคือต่อให้มันโดนความร้อนยังไงอะมันก็ยังไม่เละไม่อะไรเลยมันยังคงเด้งหนึบอยู่เลยนะคะกึบๆอยู่เลยแล้วก็คือที่ปอกลาบมาเนี่ยนะรสชาติมันแบบแซ่บปรี๊ดปราดมากแล้วก็ใส่ใบมะกรูดคือมันหอมขึ้นจมูกจริงๆค่ะมาที่ตัวห่อหมกเห็ดมันปูใส่ใบปลอกกันบ้างนะคะอันนี้พี่ป๊อกทำเป็นพริกน้ำปลามาให้ด้วยโหดูน่ากินมากนะเป็นแบบพริกน้ำปลาปรุงสำหรับกินกับห่อหมกเลยอะค่ะ

ในเนื้อห่อหมกอะค่ะเรามีเนื้อปลาที่มันนุ่มๆด้วยเนาะเราใส่ไข่ให้มันนุ่มๆนวลๆเนียนๆแล้วเวลาเราเคี้ยวเนี่ยเราก็จะได้ความแบบว่ากึบๆของเห็ดมันปูแล้วก็จะได้ความมันของใบเปาะค่ะใบเปาะที่อยู่ข้างในมันไม่ได้เหม็นเคี้ยวไม่ได้คมไม่ได้เลยรสชาติออกจะเป็นแบบมันๆอร่อยอร่อยมากรสชาติห่อหมกก็คือแซ่บมากเหมือนกันเพราะว่าเราตำพริกแกงเองเนาะเครื่องพริกแกงก็จะหอมมากค่ะแล้วก็กินกับเนี่ยพริกน้ำปลาที่พี่ป๊อกเตรียมมาให้อันนี้ปรุงรสมาแล้วโอ้โหเติมข้าวแล้วเติมข้าวอีกหนูบอกเลยอร่อยค่ะอร่อยจริงขอบคุณพี่ป๊อกด้วยที่มาทำอาหารอร่อยๆให้เรากินนะคะขอบคุณค่ะแล้วก็ขอบคุณพี่เพลินด้วยนะคะที่พามินไปเก็บเห็ดกันแล้วก็แม่ๆแล้วก็ทุกคนเลยนะสนุกสนานมากเห็ดมีเก็บเยอะมากจริงๆค่ะขอบคุณด้วยนะคะขอบคุณค่ะสำหรับคุณผู้ชมที่ชมรายการอยู่นะคะอยากจะแนะนำติชมรายการหรือว่าอยากจะแนะนำวัตถุดิบนี่บ้านเราก็มีของดีเหมือนกันนะคะสามารถแนะนำกันเข้ามาได้นะคะผ่านทาง Facebook ของตามอำเภอจานได้เลยนะคะรวมไปถึงถ้าเกิดว่าอยากชมตามอำเภอจานย้อนหลังเนี่ยเข้าไปดูได้ผ่านทาง YouTube มีให้ชมทุกตอนเลยค่ะวันนี้มินนี่พี่ป๊อกลาไปแล้วสวัสดีค่ะ

0: จริงมันต้องเงียบๆเนาะแต่นี่คือเสียงเดี๋ยวมา
1: เดี๋ยวกันเดี๋ยวตัด
2: ไ
1: ป
2: นู้นคนว่าเงียบหน่อยเรียกเขาฟังหมดแล้ว
0: ก่อนที่พี่ป๊อกจะสับเดี๋ยวมินจะชิมก่อนว่าเห็ดที่มันสุกแล้วเป็นยังไงในเมื่อพี่ป๊อกบอกว่าเดี๋ยวมันจะคับปากไปมินเอาดอกใหญ่เลยมันจะแบบว่าหอมๆมันๆเนาะอมรินทร์ทีวี

0: ที่นี่คือเทศบาลตำบลศรีดอนชัยที่มองว่ายาเสพติดเป็นภัยคุกคามและเป็นบ่อนทำลายประเทศชาติ
1: ดังนั้นเราทำไงก็คือการป้องกันโดยการสร้างรั้วสร้างครอบครัวให้เป็นครอบครัวคุณธรรมครอบครัวได้มานั่งรับประทานอาหารร่วมกันโดยเฉพาะองค์กรของเราซึ่งเป็นองค์กรคุณธรรมนั่นก็คือเอาประชาชนเป็นศูนย์กลางในการพัฒนายึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหารบริการด้วยจิตสาธารณะและสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่นเราจะต้องยึด6หลักนะครับเช่นความยุติธรรมนิติธรรมความโปร่งใสตรวจสอบได้ควบคู่กับการสร้างเยาวชนให้มีคุณธรรมและมีคุณภาพโดยการสนับสนุนปีละ 300,000 บาทเพื่อให้เด็กได้ทำกิจกรรมต่างๆและไม่ไปพึ่งยาเสพติด
2: ตอนแรกผมจะเป็นคนที่เงียบๆอยู่คนเดียวไม่ชอบคุยกับผู้อื่นแต่ว่าในเมื่อเรามาอยู่ในกิจกรรมนี้นะครับผมก็มีความกล้าแสดงออกมาขึ้น
1: ดังนั้นท่านจะเห็นว่าเทศบาลตำบลศรีชัยเนี่ยได้ทำมาตั้งแต่การสร้างทุบยุบันตั้งแต่ระดับเงินระดับทองแล้วระดับเพชรจนถึงระดับยอดเพชรโครงการนี้เป็นโครงการของทุนกระหม่อมฟ้าหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพันนวดีซึ่งท่านเป็นองค์ประธานของทุบยุบันแล้วก็พระองค์เคยเสด็จมาที่ชุมชนของเรานะครับ
3: และหนูประทับใจมากที่ได้เห็นท่านซึ่งทำให้หนูภาคภูมิใจว่าในการที่เราเข้ามาในชมรม To Be No. 1นี้มีสิ่งดีๆให้เราเรียนรู้อีกมากมายหลายอย่างค่ะ
1: และตอนนี้

0: ชุมชนของเราก็เป็นที่ศึกษาดูงานของชมรมต่างๆแล้วเราก็ไม่ได้ทำแต่เฉพาะชุมชนเราแม้แต่ที่สปลาวเราก็ไปทำความตกลงกันทำ MOU กันที่เมืองห้วยทรายแขวงบ่อแก้วสปปลาวเพื่อเป็นการป้องกันยาเสพติดไม่ให้เข้ามาถึงบ้านเรา
1: ผลจากโครงการทำให้เยาวชนมีกิจกรรมทำและเกิดจิตอาสาเพิ่มขึ้นแม้แต่เรื่องการกำจัดขยะการดูแลผู้สูงอายุผู้พิการผู้ป่วยติดเตียง
0: ท่านจะเห็นว่าโลโก้ของเทศบาลตำบลศรีต้นชัยของเราจะมีครอบคลุมถึงคนถึง5วัยนะ
1: การอยู่แบบฉันพี่น้องที่มีการพัฒนาด้านจิตใจในทุกด้านทำให้ช่วยลดความขัดแย้งในเทศบาลตำบลศรีดอนชัยได้เป็นอย่างดี
0: ปัจจุบันชุมชนของเราเป็นชุมชนโอทอปวิลเลจด้วยชุมชนท่องเที่ยวแล้วก็เป็นชุมชนคุณธรรมระดับประเทศ
1: โดยใช้หลักบวรบ้านวัดโรงเรียนรวมถึงเทศบาล
0: ซึ่งมีการประกวดประเมิน13อำเภอ17จังหวัดภาคเหนือของเราก็เป็น1ใน3ที่ได้รับการคัดเลือกณวันนี้ก็เป็นสิ่งที่ภาคภูมิใจที่เราทำมาและสามารถที่จะทำให้ชุมชนเรามีความแข็งแรงมีความเข้มแข็งมีเกาะกำบังให้แก่เยาวชน
1: การที่ผู้นำท้องถิ่นเล็งเห็นความสำคัญของเยาวชนและถือว่าเป็นกำลังที่จะพัฒนาประเทศในอนาคตโดยเกิดความร่วมมือในหลายภาคส่วนมีเทศบาลตำบลศรีดอนชัยเป็นผู้ขับเคลื่อนโครงการมุ่งหวังอยากพัฒนาชุมชนด้วยจิตอาสาด้วยหลักคุณธรรม
0: เราตั้งใจจริงบริการคน5วัยพรับบิ๊กไมล์พรับบิ๊กไมล์ก็หมายถึงว่าพนักงานทุกคนตลอดจนฝ่ายการเมืองท้องถิ่นตั้งแต่นายกเทศมนตรีลงไปจะต้องบริการประชาชนด้วยจิตสาธารณะหรือพรับบิ๊กไมล์หรือเซอร์วิสไมล์นะเราจะต้องทำควบคู่ที่จะทำต่อไปทูบีนัมเบอร์วันชุมชนศรีดอนชัยเป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติด
2: การชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 ถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200
3: ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าการทำสิ่งดีๆนั้นมันก็ไม่ยากอะไรเลย
4: เฮ้ยขยะเก็บก่อนดีไหม
5: เดี๋ยวก็มีคนมาเก็บนั่นแหละอย่าทำเป็นคนดีไปเลยป
3: ้ะแต่ทำไมหลายๆคนไม่ค่อยสนใจที่จะทำสิ่งดีๆกัน
5: เห็นไหมเดี๋ยวก็มีคนมาเก็บเธอเชื่อเราป่ะ
4: อืมใช่เก่งมากค่ะคุณนักเรียนดีเด่นเปิ้ลๆเรากลับบ้านกัน
3: เอาแต่คอยจับผิดนินทาล้อเลียนถึงผมจะโดนคนอื่นนินทาล้อเลียนต่างๆนานาผมก็จะทำต่อไป
6: ถ้าทุกคนมัวแต่เดียวและเมื่อไรสังคมเราจะน่าอยู่ขึ้นครับ

ล้วยไม้ไทยขึ้นชื่อเรื่องความสวยงามครับในประเทศไทยของเรามีพื้นที่ปลูกกล้วยไม้กว่า 20,000 ไร่และในแต่ละปีก็มีผลผลิตเกือบ 50,000 ตันครับขายทั้งในประเทศแล้วก็ส่งออกขายทั้งแบบตัดดอกขายแล้วก็ยกทั้งต้นกันไปเลย

0: ปีที่แล้วหรือปี2557ครับเกษตรกรและผู้ประกอบการประสบปัญหากล้วยไม้ล้นตลาดยอดขายนี้ลดลงหวบหวบหวบเลยทีเดียวผู้มีส่วนเกี่ยวข้องหลายฝ่ายครับจึงระดมความคิดเพื่อช่วยกันกระตุ้นตลาดกล้วยไม้ไทยให้กลับมาคึกคักกันอีกครั้งหนึ่งครับงานตลาดนัดกล้วยไม้คุณภาพจึงเกิดขึ้นโดยใช้พื้นที่บริเวณถนนเลียบคลองพดุงกรุงเกษมข้างทำเนียบรัฐบาลโดยมีนายปิติพงษ์พึ่งบุญณอยุธยารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงาน
1: เพื่อพัฒนาช่องทางการตลาดกล้วยไม้คุณภาพให้กว้างขวางมากขึ้น
0: โดยมีพนักท่านนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชากล่าวเปิดงานตลาดนัดกล้วยไม้คุณภาพได้ครั้งนี้ด้วยล่ะครับ
2: ในแต่ละปีนั้นเราสามารถที่จะผลิตกล้วยไม้ดอกนะครับส่งออกได้เป็นจำนวนมากรายได้มากกว่าปีละ 3,000 ล้านบาทวันนี้ก็เราเป็นอันดับ2นะเรื่องกล้วยไม้ในโลกนี้แต่เป็นกล้วยไม้ในเขตร้อนนะครับขอขอบคุณเกษตรกรทุกท่านที่มีส่วนร่วมในวันนี้นะครับขอบคุณภาคเอกชนวันนี้ก็ขอเปิดงานตลาดด้านกล้วยไม้คุณภาพนะครับเพื่อเป็นการเปิดช่องทางตลาดให้กว้างขวางจะมากขึ้นแล้วก็ผลักดันให้วงการกล้วยไม้ของไทยเติบโตอย่างนี้ขอขอบคุณทุกคนเป็นอย่างยิ่งนะครับสวัสดีครับ
3: ขอบคุณท่านนายกที่เป็นส่วนของที่ฉัน
0: แล้วกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกและเลี้ยงกล้วยไม้เขาได้สร้างสรรค์สร้างจุดขายสร้างนวัตกรรมอะไรใหม่ๆให้กับวงการกล้วยไม้ไทยกันบ้างวันนี้มาตามดูเกษตรไทยไอดอลของเรากันเลยครับก็อย่างที่ท่านนายกบอกนะครับว่ามูลค่าการส่งออกกล้วยไม้ของไทยนั้นสร้างรายได้มากกว่า 3,000 ล้านบาทต่อปีแต่สำหรับตลาดในประเทศก็สำคัญนะครับเพราะฉะนั้นงานตลาดนัดกล้วยไม้คุณภาพจึงเป็นเสมือนจุดนัดพบของคนรักกล้วยไม้ที่ผู้ปลูกและผู้ซื้อได้มาเจอกันกล้วยไม้หลากหลายสายพันธุ์ก็มีให้เห็นกันอย่างจุใจครับไม่ว่าจะเป็นกล้วยไม้สกุลแคทเธอรียาซึ่งถือว่าเป็นราชินีแห่งกล้วยไม้เพราะว่ามีดอกใหญ่สีสันสวยงามแล้วก็มีกลิ่นหอมครับกล้วยไม้สกุลหวายถือว่าเป็นกล้วยไม้ที่เหมาะกับสภาพอากาศของเมืองไทยอีกทั้งยังออกดอกตลอดปีสกุลรองเท้านารีชื่อนี้มีที่มาจากกลีบดอกหรือกระเป๋าที่มีลักษณะคล้ายกับรองเท้าของคุณสุภาพสตรีนั่นเองครับสกุลแวนด้าเป็นกล้วยไม้ที่มีรากอากาศจึงต้องการการรดน้ำบ่อยๆครับสกุลฟาแลนนอปซิสมีรูปทรงสีสันสวยงามกลีบดอกหนาใหญ่ก้านช่อยาวซึ่งเหมาะแก่การปักแจกันมากๆครับสกุลออนซิเดียมมีลำต้นเล็กสั้นเกสรมีปีกออกมาสองข้างจุดเด่นอยู่ที่ปลายปากขนาดใหญ่ครับสกุลม็อกคารามีสีสันที่โดดเด่นชื่นชอบแดดจัดออกดอกมากในฤดูแล้งครับกล้วยไม้สกุลช้างชื่อนี้มีที่มาจากรูปทรงของต้นใบรากและช่อดอกที่มีขนาดใหญ่โตครับจุดเด่นที่สำคัญที่สุดอยู่ที่มีกลิ่นที่หอมมากและออกดอกในช่วงฤดูหนาว

0: แต่เมื่อกล้วยไม้เกิดภาวะล้นตลาดราคาตกทางด้านเกษตรกรและผู้ประกอบการกล้วยไม้เขามองถึงปัญหาและแนวทางแก้ไขของเรื่องนี้ยังไงกันบ้างล่ะครับ
1: ที่ราคามันตกนี่นะฮะเพราะว่า1คนปลูกกันมากนะฮะเพราะว่ารายใหญ่ๆคนละ100 200ไร่เนี่ยนะฮะตอนนี้รายเล็กก็เกิดยากไง
2: ถ้าจะโฟกัสให้ตรงประเด็นนะครับมันขึ้นอยู่กับเกษตรกรส่วนใหญ่เนี่ยปลูกอะไรในเมื่อปลูกตรงนั้นเนี่ยปัจจุบันมีราคาที่ตกต่ำเพราะฉะนั้นเราจะต้องมุ่งเน้นไปทางด้านกล้วยไม้ตัดดอกโดยเฉพาะสีการบินไทยว่าเราจะขยายฐานการตลาดอย่างไรนะครับแล้วก็จะมีการคุยกันทำอย่างไรไม่ให้เกิดราคาตกต่ำนะครับแล้วก็ตัวอื่นๆเนี่ยก็จะดีขึ้นมาทั้งระบบนะครับ
0: ผลผลิตกล้วยไม้ตัดดอกขายนั้นมียอดส่งออกกว่า 46% ซึ่งกล้วยไม้ตัดดอกสีการบินไทยที่ว่ามานั้นก็คือกล้วยไม้สกุลหวายที่มีดอกสีม่วงแดงเป็นสีที่ได้รับความนิยมอย่างมากเลยล่ะครับและในงานนี้ก็มีกล้วยไม้ตัดดอกสียอดนิยมและกล้วยไม้สายพันธุ์ต่างๆสีสันสวยงามจัดแสดงและจำหน่ายในราคาย่อมเยาด้วยล่ะครับโอ้โหสวยๆทั้งนั้นเลยสำหรับผู้ประกอบการบางรายก็มองว่างานตลาดนัดกล้วยไม้ครั้งนี้เป็นโอกาสที่ดีที่ผู้บริโภคจะได้เห็นความหลากหลายและการพัฒนาของสายพันธุ์กล้วยไม้ชนิดต่างๆด้วยนะครับ
3: จะนำเสนอหรือประชาสัมพันธ์หรือการออกรถโชว์กระตุ้นให้มันเกิดแรงที่ว่าคนมาเห็นกล้วยไม้ซึ่งมีความหลากหลายมีการพัฒนาไปค่อนข้างไกลและเกิดความหลงไหลกับมันจะทำให้ตลาดทั้งต้นทั้งดอกเนี่ยจะมีคนสนใจมีลูกค้าที่มาบริโภคไอ้สินค้าพวกนี้ค่อนข้างเพิ่มมากขึ้น
0: ปัจจุบันกล้วยไม้ได้ถูกพัฒนาสายพันธุ์ให้มีความสวยงามเพิ่มมากขึ้นมองดูสวยสะดุดตาทั้งนี้ก็เพื่อให้ผู้บริโภคได้มีตัวเลือกที่หลากหลายใครรักใครชอบพอสายพันธุ์ไหนก็เลือกซื้อตามใจชอบกันได้เลยนะครับ

0: งานตลาดนั้นกล้วยไม้ครับรวบรวมกล้วยไม้สารพัดชนิดที่คนปลูกคนเลี้ยงเต็มใจนำมาเสนอมองไปทางไหนก็มีแต่กล้วยไม้กล้วยไม้กล้วยไม้สวยๆทั้งนั้นเลยครับผมแหมฝีมือคนไทยเนี่ยสุดยอดจริง
1: เด่นบูธเราที่เอามาจัดวันนี้มีอะไรบ้าง
2: แน่นอนครับความภาคภูมิใจสูงสุดพันพระราชทานนาม4พระนามนะครับจากสมเด็จพระเทพพระราชทานชื่อมาว่ารักตศิรินและก็ม่วงราชกุมารีนะครับกล้วยไม้แล้วก็จากพระองค์สมนะครับชื่อว่าสมสวรีนะครับแล้วก็ชมพูนครินทร์จากสมเด็จพระพี่นางครับผม
1: มาที่บูธแอลออคิดได้เห็นครบเลย
2: แน่นอนครับ 4,000 พระนามครับที่บูธแอลออคิดครับที่ข้างทำเนียบรัฐบาลครับ
1: ครับผม
3: ถ้าเป็นพันเด่นที่ล่าสุดจริงๆมันเป็นไม้ตัดดอกที่ตอนนี้กำลังได้รับความนิยมในทั่วโลกหลายๆประเทศเนี่ยก็จะมีช้างแดงนิวอชิมาสีแดงเนี่ยฮะก็จะเป็นไม้ที่สวยงามมากค่อนข้างที่จะเป็นที่นิยม
1: ลุงมานี่ครับการของมานี่การ์เด้นฮะมีพันกล้วยไม้พันอะไรมาโชว์มั้ยคร
4: ับ ก็ผมจะหนัดม็อกกับแคทยา
1: ม็อกคือมอคคาร่าม
4: อคคาร่า
1: แล้วก็แคทยา
4: แคทยา
1: ครับทำไมฮะ
4: เพราะว่ามอคคาร่านี่คนปลูกน้อยนะตลาดยังต่างประเทศต้องการเยอะอายุยืนปลูกทีได้เป็น10ปี
1: ชิวๆ
0: ใครที่ได้มางานตลาดนัดกล้วยไม้คุณภาพในครั้งนี้รับรองได้เลยครับว่าวิญญาณช่างภาพต้องเข้าสิงแน่นอนเพราะทนความสวยงามของบรรดากล้วยไม้นานาพันธุ์ไม่ไหวครับที่สำคัญได้กล้วยไม้งามๆราคาถูกๆติดไม้ติดมือกลับบ้านไปกันทุกคนเลยล่ะครับ

0: ดอกไม้จะทำให้เราสดชื่นแล้วก็คิดอะไรเงี้ยโปร่งเวลาเครียดเวลาเนี้ยมองดอกไม้จะสวยมากแล้วก็จะมีไอเดียออกมาดีๆโล่งทุกอย่างที่แบกไว้อ่ะเอาทิ้งหมดเลย
1: ปลูกเลี้ยงเพื่อความสุขความสุขของเราอ่ะแบบกล้วยไม้มันแบบยังไงก็เพลิดเพลินนะคะยิ่งเราเลี้ยงแล้วเขางามเนี่ยเราก็รู้มีความสุขยิ่งเมื่อไหร่ที่รู้ดูออกดอกเนี่ยช่วงเนี้ยสวยมากชอบช้างค่ะชอบประเภทช้างหอมด้วยแล้วก็สีสันเขาแบบน่ารักค่ะ
2: พาภรรยามาครับแล้วภรรยากับลูกเขาชอบกล้วยไม้สวยๆครับ
3: เพราะว่าตัวเองก็มีอาชีพครูก็เลยรักกล้วยไม้ส่วนมากก็ชอบตระกูลช้างที่เป็นไม้ป่าจริงๆอะค่ะมันหอมมันสวยโดยธรรมชาติ

0: ท่านผู้ชมอย่าพลาดกันนะครับกล้วยไม้ของเรานะครับที่มาเนี่ยก็คงจะไม่มีที่ใดที่เอาไปจัดรวมแล้วครบกันอย่างนี้นะครับ
1: อลังการ
0: ก็อลังการกล้วยไม้อยู่ที่ข้างทำเนียบครับ
1: ครับผม
2: ก็เชิญชวนถ้าใครมีโอกาสนะครับฝากมาเที่ยวแล้วงานอย่างเงี้ยแล้วจะมีของดีๆออกมาสู่ตลาดสู่ผู้บริโภคกับประชาชนที่เห็นของดีๆเยอะ
1: ครับ
3: มางานที่ทำเนียบนี่นะฮะอลังการ1บริษัทส่งออกนายกสมาคมกล้วยไม้แล้วสวนดังๆมาลงที่นี่กันหมดนะครับถ้าไม่มาจะเสียโอกาสมาดูนะครับ
1: ไม่มาเสียใจแน่นอน
3: เสียใจครับอลังการครับ

0: สำหรับงานตลาดนัดกล้วยไม้คุณภาพที่บริเวณถนนเลียบคลองพดุงกรุงเกษมนะครับข้างๆทำเนียบรัฐบาลเขาก็จัดทุกวันจนถึงสิ้นเดือนกุมภาพันธ์กันเลยทีเดียวครับ
1: ใครยังไม่มาก็รีบๆกันหน่อยนะครับผมบอกได้เลยว่าถ้าใครพลาดงานนี้บอกคำเดียวครับว่าเสียดาย

จากครอบครัวชาวสวนผู้ปลูกกล้วยไม้แบบตัดดอกขายครับเหมือนกับชาวสวนผู้ปลูกกล้วยไม้ทั่วไปในแถบอำเภอบางเลนจังหวัดนครปฐมครับกลายมาเป็นครอบครัวเกษตรไทยไอดอลที่ดำเนินธุรกิจปลูกกล้วยไม้แบบครบวงจรที่สำคัญครับเขามีหน้าร้านขายกล้วยไม้ที่ใหญ่มากเรียกว่าซุปเปอร์มาร์เก็ตกล้วยไม้

0: มีอะไรให้ช่วยไหมครับ
1: อ้าวพนักงานที่นี่แต่งตัวดีได้ใช่ไหม
0: มีอะไรให้ช่วยไหมผมเจ้าของครับ
2: อ้าว
0: ป๊อปครับ
2: อ้าวคุณป๊อปเหรอครับ
0: ครับ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
2: โอ้คุณป๊อปเพิ่งมาครั้งแรก
0: ครับ
2: ต้องขอโทษด้วยผมนึกว่าพนักงานไม่แต่งตัวซะดีเลย
1: ที่นี่นี่เขาเรียกว่าซูเปอร์มาร์เก็ตกล้วยไม
0: ้ถูกต้องครับอันนี้เขาเรียกศูนย์ดิสเพลย์เป็นซูเปอร์มาร์เก็ตนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เลยกลายเป็นแหล่งที่ว่าโชว์สินค้าให้เขารู้สึกว่าเดินเนี่ยแล้วเราปลูกเรียงกล้วยไม้เนี่ยแสงแดดอย่างนี้วางบนโต๊ะอย่างนี้นะครับคุณรดน้ำอย่างนี้วันละครั้ง

0: นะอย่างมีปุ๋ยก็ฉีดให้เขาทานบ้างอาทิตย์ละครั้งเนี่ยกล้วยไม้ชอบอยู่อย่างเนี้ยคุณก็เดินดูว่าถ้าคุณเอากลับไปไว้ที่บ้านก็เอาไปไว้ในสภาพแวดล้อมประมาณอย่างเนี้ยแล้วก็คุณก็เลือกซื้อสั่งออเดอร์ได้นะครับคุณไม่เคยมาคุณก็มาสักครั้งนึงแล้วก็มาดูว่าอ๋อมันมีอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้อย่างน
1: ี้คือมีทั้งปลีกและส่ง
0: แน่นอนเราจัดเป็นส่งเนี่ยเป็นหลักนะครับแต่ลูกค้าปลีกเข้ามาซื้อได้ในราคาส่ง
2: ไม่ว่าจะซื้อต้น2ต้นหน้าร้านหรือซื้อเยอะๆเต็มรถขนาดนี้ก็ขายกันในราคาส่งครับ
1: มีกล้วยไม้ทั้งหมดเนี่ยสายพันธ
0: ุ์หลากหลายสายพันธุ์ครับสกุลที่ทำการตลาดได้หลักๆเนี่ยประมาณ 7-10 สายพันธุ
2: ์กล้วยไม้ที่ทางแอร์ออคิดขายอยู่ตอนนี้มากที่สุดเห็นจะเป็นกล้วยไม้สกุลหวายนี่แหละครับเพราะเป็นกล้วยไม้เมืองร้อนเหมาะอย่างยิ่งกับสภาพอากาศของบ้านเราและยังมีอีกหลายสกุลเช่นมอคคาร่าที่ชื่นชอบแดดจัดๆสกุลแคททาเลียที่มีดอกขนาดใหญ่สีสันสวยงามและมีกลิ่นหอมครับสกุลแวนด้ากล้วยไม้ที่ต้องใส่ใจเป็นพิเศษเพราะมีรากอากาศต้องคอยรดน้ำให้บ่อยๆด้วยนะครับนอกจากนี้ก็ยังมีกล้วยไม้เมืองหนาวที่พัฒนาจนสามารถเลี้ยงได้ในบ้านเราอย่างออนซิเดียมหรือจะเป็นกล้วยไม้สกุลช้างที่ออกดอกเฉพาะหน้าหนาวที่มีให้เลือกซื้อเลือกหากันด้วยนะครับ
1: มีข้อแนะนำสำหรับคนเพิ่งมาใหม่อย่างผมไหมครับว่าควรจะดูยังไงว่าเป็นต้นที่ดีดอกอย่างนี้อย่างนั้นนะอะไร
0: แน่นอนครับคนที่มาเลือกกล้วยไม้ให้ไปอยู่ได้นานเนี่ยเขาจะเลือกกล้วยไม้ที่กำลังเริ่มเพิ่งเริ่มบานต้นสวยช่อสวยไหลช่อ
1: เท่าที่ดูป้ายราคา
0: ครับ
1: ไม่แพงเลย
0: คือเราก็มีกระบวนการผลิตเนี่ยตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำเพราะฉะนั้นนะคร
1: ับกำลังเดี๋ยวกำลังจะบอกว่ากล้วยไม้เนี่ยเราเพาะเองเลยเหรอ
0: คือนอกจากจะเพาะเนี่ยเรามีทั้งการพัฒนาสายพันธุ์ก่อนมีการเพาะในห้องแลบพอเลี้ยงเนื้อเยื
1: ่อ
0: นะครับแล้วก็ยังมีการทำต้นกล้าขึ้นมาก่อนที่จะมาออกดอกเนี่ยนะครับมีฟาร์มเก็บนะครับแล้วก็อันนี้คือต้นที่มีดอกแล้วแล้วก็มีฟาร์มตัดดอกที่ขายเฉพาะช่อดอกก็มีครับ
1: ขอดูได้ไหม
0: ดีไหม
1: ดีนะจะดี
0: หรือเปล่าเนี่ย
1: จะดีมากเลยครับ
0: โอเคอ่ะในเมื่อขอกันอย่างนี้ก็ต้องพาไปชมกัน
1: แต่ก่อนอื่นเดี๋ยวขอช้อปปิ้งก่อน
0: ได้ครับ

0: วัสดีครับพ่อแอร์หรือเปล่าครับ
1: สวัสดีครับ
2: พ่อแอร์ผู้ให้กำเนิดแอร์ออคิดผู้ที่อยู่เบื้องหลังที่คอยทำให้แอร์ออคิดมีกล้วยไม้สีสันแปลกใหม่ซึ่งเป็นคุณพ่อของคุณป๊อปนั่นเองล่ะครับ
3: คุณพ่อครับ
4: ครับ
3: ถามหน่อยเคล็ดลับในการที่ว่าจะเอาดอกนี้มาผสมกันกลายเป็นดอกนี้เนี่ยเราน่าจะดูยังไงพ
4: ่
3: ออ
4: ๋อมีจินตนาการเลยว่าเราจะเอาสีนี้ผสมกับสีนี้หน้าตามันน่าจะไปทางไหน
2: อาศัยจินตนาการล้วนๆออกแนวศิลปินนะครับคุณพ่อ
4: ดูต้นดูดอกหรือดูช่อนะบานแล้วร่วงไหม
3: ดูดอกลายดอกหรือดอกเบี้ยพ
4: ่อดอกไม้ดอกเบี้ยไม่ต้องดูมันมาเอง
2: ไม่ได้ดูแค่สีสันหรือว่าลวดลายของดอกเพียงอย่างเดียวนะครับลักษณะของต้นก็เป็นสิ่งสำคัญที่ไม่ควรมองข้าม
4: แล้วแต่เราจะดูว่าน่าจะเอาต้นไหนทำเป็นพ
3: ่อ
4: เอาต้นไหนทำเป็นแม่แล้วแต่นะเดี๋ยวผมจะเกี่ยเกตอนให้ดูว่าเท่าเกตอนนี่เราจะเรียกว่าตัวผู้
3: เจ้าบ่าวพ่อ
4: เจ้าบ่าวแล้วเราก็จะเกี่ยเกสรเขา
2: ก่อนผสมพันธุ์กล้วยไม้ก็ต้องเกี่ยเกสรตัวผู้ออกจากดอกแม่พันธุ์จากนั้นก็นำเกสรตัวผู้ออกจากดอกพ่อพันธุ์ไปผสมกับเกสรตัวเมียเท่านี้ก็เป็นอันเสร็จพิธีครับ
3: คุณพ่อเหมือนคุณพ่อเป็นพ่อสื่อเลยนะ
4: ใช่เลยเพราะว่าเราเนี่ย
3: ทั้งหมดกี่ดอกละกี่คู่ละจับแต่งงานไปกี่คู่ละประมาณ
4: ไม่ใช่เป็นร้อยละอาจจะถึงเป็นหมื่นก็ได้ต้องไปดู
3: คู่แล้วนะ
4: ใช่ใช่
3: ยอด
4: พอเราผสมเสร็จเนี่ยดอกมันก็จะถูก
3: ครับ
4: แน่ๆ
2: หลังจากนี้ก็ต้องคอยดูแล้วครับว่าที่ผสมไปแล้วจะติดหรือไม่ซึ่งถ้าคอดอกยังเขียวและอวบขึ้นฟักอย่างนี้แสดงว่าผสมพันธุ์ติดไม่มีปัญหาครับ
3: ผมสังเกตว่าเนี่ยพอผสมแล้วตั้งท้องเนี่ยคุณพ่อก็จะมีเนี่ยด้วยเนาะเป็นเหมือน
4: มันต้องมีโค้ดพ่อชื่ออะไร
3: ครับ
4: แม่ชื่ออะไรลักษณะสีอะไร
3: ใน 100% เนี่ยสมหวังสักกี่เปอร์เซ็นต์พ่อ
4: จะบอกว่า50 50ก็

0: คงไม่ถึงแต่เท่าเราเคยผสมเขาออกมาแล้วเนี่ยเท่ามีโค้ดมีประวัติของต้นนี้เนี่ยเวลาจะทำต่อไปเนี่ยมันเกิน50ละทีนี
1: ้พอฝักมีอายุได้3เดือนเมื่อผ่าออกจะเห็นว่าข้างในมีเมล็ดอยู่เต็มไปหมดเลยครับซึ่งเมล็ดจิ๋วพวกนี้จะนำไปเพาะเลี้ยงในห้องปลอดเชื้อต่อไปยังไงล่ะครับ
2: ก็เริ่มจากที่เราตั้งท้องท้องแก่เรียบร้อยก็ทำการผ่าแล้วก็เอาเมล็ดมาใส่ในขวดอาหารวุ้นห้องนี้ก็จะเป็นห้องเริ่มกระบวนการการเพาะเมล็ด
1: และนี่ก็คือคุณเอ็กน้องชายคุณป๊อปพาเรามาดูห้องเพาะเลี้ยงและขยายพันธุ์กล้วยไม้ของแอร์ออคิดกันละครับ
2: บางขวดนี้ถือว่ามีความสมบูรณ์ถือว่าเมล็ดนี้
3: อย่างฟูอ
2: ่
3: ะ
2: ใช่
3: ฟูอ่ะ
2: บางต้นนะครับที่เป็นพ่อแม่เนี่ยจะให้ลูกดกก็จะมาแสดงผลตรงนี
1: ้และที่แอร์อัดอยู่ในขวดก็ไม่ใช่อะไรนะครับนั่นก็คือกล้าของกล้วยไม้ที่ได้จากการผสมพันธุ์นั่นเองต้องเลี้ยงไว้อย่างนี้2ปีครับจึงจะเอาไปเลี้ยงต่อนอกห้องแลบได้ระหว่างที่อยู่ในขวดก็จะให้อาหารวุ้น6เดือนต่อครั้งเพื่อการเจริญเติบโตครับซึ่งอาหารที่ว่านี้ทางแอร์ออคิดเขาก็ผลิตกันขึ้นมาเองนะครับและส่วนผสมหลักก็มาจากธรรมชาติครับแม่ครบเครื่องจริงๆหลังออกจากห้องแลบก็ต้องมาคัดสรรกันละครับเพื่อหาต้นกล้าที่แข็งแรงและนำไปปลูกต่อการคัดก็ไม่มีอะไรมากนะครับพึ่งแดดรำไรเอาไว้อย่างนี้ต้นไหนไม่ตายไปซะก่อนก็แสดงว่าใช้ได้ละครับคราวนี้ก็ต้องรอดูกันละครับว่าต้นกล้ากล้วยไม้เหล่านี้จะโตมาให้ดอกแบบไหนเหมือนที่วาดฝันกันเอาไว้หรือเปล่าซึ่งถ้านับกันตั้งแต่ขั้นตอนแรกจนถึงช่วงเวลานี้ก็ใช้เวลาไม่นานหรอกครับแค่5ปีเท่านั้นเอง
4: คือมันต้องเทียบกับหน้าเราด้วยคือถ้ามันบานเยอะกว่านี้มันช่อมันจะโค้งลงอย่างกับฟาแลนอฟซิส
1: เมื่อต้นกล้วยไม้ที่ผสมพันธุ์แล้วให้ดอกออกมาที่สวยงามแปลกใหม่ก็จะต้องนำไปขยายพันธุ์ด้วยการเพาะเลี้ยงในเยื่อในห้องแลบห้องนี้ล่ะครับที่แอร์ออคิดเขาไม่ได้ขายแค่ต้นแค่ดอกเท่านั้นนะครับต้นกล้าเล็กๆในขวดนี้ถ้าใครอยากจะไปลองเลี้ยงดูเขาก็ขายครับผสมพันธุ์กล้วยไม้มานานจนได้กล้วยไม้ชนิดใหม่ๆหลายร้อยหลายพันชนิดรวมไปถึงสายพันธุ์แปลกใหม่ล่าสุดคันนี้ด้วยล่ะครับ ไม่ใช่ละ แต่ที่ครอบครัวคุ้มวิเชียรภาคภูมิใจสูงสุดก็คือกล้วยไม้ในกลุ่มนี้ครับได้แก่รักตศิรินและม่วงราชกุมารีที่ได้รับพระราชทานชื่อจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีชมพูนครินทร์ได้รับพระราชทานชื่อจากสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์และโสมสวลีได้รับประทานชื่อจากพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาศครับ
4: จากอดีตตอนนี้50ปีแล้วเน
5: า
4: ะ
5: ก็ครับประมาณ
4: 50ปีจากคุณรุ่น
5: คุณตาคุณยายคุณพ่อคุณแม่แล้วก็มารุ่นผมกับน้องชาย
4: ซึ่งเป็นรุ่นที่3
5: รุ่นที่3ครับ
4: อนาคตต่อไปจะเดินยังไงครับ
5: เราก็ต้องพยายามทำให้กล้วยไม้ที่เราผลิตขึ้นมาเนี่ยมีฐานการตลาดที่มั่นคงกระจายให้มันแพร่หลายนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเรามีฐานการตลาดที่กว้างเนี่ยนะครับเราผลิตของออกมาแน่นอนเราก็ขายได้นะครับเรามีการตลาดรองรับตลาดจริงๆก็ต้องการสีเข้มๆฉูดฉาดฉูดฉาดนะครับคือถ้าเป็นสีเดิมเขาก็ต้องการให้มันดอกใหญ่ขึ้นอะไรที่มันมีดีขึ้นมากขึ้นใหญ่ขึ้นยาวขึ้นทนขึ้นเลี้ยงง่ายขึ้นออกดอกบ่อยขึ้นพวกที่มันดีขึ้นเนี่ยนี่ก็คือหน้าที่ที่เราจะต้องพัฒนาพอเราพัฒนาเขาก็จะได้ติดตามว่าผลิตภัณฑ์ที่เราออกมาเนี่ยมันมีอะไรที่แหวกแนวขึ้นไป
4: แง้มได้ไหมว่ารายได้ปกติเนี่ยต่อเดือนเนี่ยประมาณสักเท่าไหร่โหพื้นที่เยอะขนาดนี
5: ้ก็ไม่แน่ใจแต่ก็รายได้ต่อปีก็หลักล้านครับ
4: คุณป๊อปครับแอร์ออคิด50ปีแล้วต้องมีสูตรลับหรือมีเทคนิควิธีการเด็ดๆอะไรบ้างครับถึงอยู่มาได
5: ้แน่นอนครับต้องซื่อตรงและมั่นคงกับลูกค้าแล้วก็รักษาคุณภาพนะครับเพราะลูกค้าเนี่ยนะครับเขาซื้อเนี่ยเขาก็ต้องมั่นใจเขาก็ต้องอยากที่จะได้ทั้งคุณภาพเวลาเราผลิตเราทำอะไรเนี่ยนะครับปัจจุบันเนี้ยเราจะดูแต่ว่าเราชอบสิ่งนั้นไม่ได้เราต้องเดินคู่ไปพร้อมกับลูกค้านะครับว่าตลาดต้องการอย่างไรนะครับทำอย่างไรให้เรากับตลาดเดินไปได้พร้อมกันครับ
4: ก็คือเรารักอย่างเดียวไม่ได้แหละต้องรู้ว่าลูกค้ารักอะไรด้วย
5: เราดูว่าสวยคนเดียวลูกค้าไม่ดูว่าสวยกับเราใครจะซื้อครับ
4: ไม่มี
5: ไม่มีครับ
4: สวยคนเดียวไม่ได้
5: ไม่ได้ครับไม่ได้ครับอันนี้ประสบการณ์สอนเราครับ
4: 50ปียืนยันครับ
5: ครับ
4: ต้องอย่างนี้ต้องอย่างนี
1: ้ด้วยความคิดสร้างสรรค์มุ่งมั่นพยายามทำให้แอร์ออคิดมีกล้วยไม้มากมาย

0: จุดแข็งที่สำคัญครับที่ทำให้แอร์ออคิดครองใจผู้บริโภคมานานกว่า50ปีวันนี้เราจึงมีความภูมิใจมากครับที่จะบอกว่าคุณพันธพัฒน์คุ้มวิเชียรและครอบครัวคือเกษตรไทยไอดอลของเราในวันนี
1: ้เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.thสมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebookจะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
2: ทำดีเริ่มได้จากตัวเรา
3: ทำดีไม่ต้องเดี๋ยวทำดีไม่ต้องเดี๋ยวทำดีไม่ต้องเดี๋ยวทำดีไม่ต้องเดี๋ยวทำดีไม่ต้องเดี๋ยว
4: เพราะการทำความดีจะนำมาซึ่งสังคมที่ดี

ผมนึกถึงชีวิตของผมเองน่ะเมื่อก่อนน่ะเขาก็อาจจะมีคนรวยคนมีเงินอยู่บ้างอย่างผมเนี่ยมันจนอยู่เนาะตอนนั้นอ่ะไม่รู้จะทำยังไงสมัยนั้นน่ะผมลำบากนะแต่ตอนนี้ผมมองอะไรก็เห็นคนมอญเนี่ยคือว่ามหัศจรรย์เราทำไปเราก็กินไปคือว่ามันช่วยเป็นเรื่องสุขภาพของเราด้วยนะมันช่วยเรื่องอาชีพด้วยนะอาชีพที่เราเมื่อก่อนไม่มีทำตอนนี้มันมีอยู่แล้วตรงนี้มันเป็นเรื่องที่เราภูมิใจมากนะครับ

เมื่อความรู้ในการทำเกษตรมีไม่มากทางเลือกในการทำการเกษตรแทบติดลบชัดชัยบัวแสนทำการเกษตรแบบไร่เลื่อนลอยที่ชีวิตเขามีแต่ขาดทุนและเป็นหนี้เพิ่มขึ้นทุกปี

0: ชีวิตเมื่อสมัยก่อนก็ทำแต่ไร่ปลูกข้าวอย่างเดียวอย่างอื่นเราก็ไม่รู้ว่าจะปลูกอะไรแล้วปลูกข้าวพอเลี้ยงอาชีพไปปีๆไปครับเราทำตรงนี้พอดินมันเชื่อมโฉมไปปุ๊บเราก็ไปย้ายทำที่ใหม่มันคือว่าเลื่อนลอยครับตอนนั้นไม่มีความรู้อะไรสักอย่างในด้านการเกษตรไม่มีทางเลือกเลยเพราะว่าเหมือนเราอยู่ในความมืดมองอะไรไม่เห็นอะอย่างเงี้ยครับก็เห็นแต่กินข้าวทุกวันก็ทำแค่นั้นครับ
1: เมื่อหลายคนที่ไม่ใช่แค่ฉัตรชัยมีความคิดเช่นนี้พื้นที่ป่าทางภาคเหนือจึงกลายเป็นไร่ข้าวข้าวโพดและขยายออกไปอย่างไร้ทิศทางและกลายเป็นภูเขาหัวโล้นสุดลูกหูลูกตา

ก่อนที่ความคิดเลื่อนลอยจะเดินทางต่อไปเรื่อยๆชัดชัยโชคดีได้รับโอกาสเข้าร่วมอบรมกับโครงการพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถในโอกาสครั้งนั้นเหมือนแสงส่องชีวิตใหม่ให้กับชัดชัย

0: ให้หยุดความเลื่อนลอยของตัวเองไว้แค่นั้น
1: มีโครงการพระราชดำริสมเด็จพระนางเจ้าเข้ามาในภูพยัคฆ์พอดีพบผมนี่ก็ได้เข้าไปศึกษาไปเรียนรู้ด้านการเกษตรพอดีว่ามาได้เรื่องหม่อนเข้าปลูกเราก็ดูว่าเอ๊ะพื้นที่ตรงนี้ไม่เคยเห็นเลยเราก็อยากปลูกแล้วก็ทดลองมากินเอ๊ะมันก็อร่อยอย่างนี้เราก็เลยเอาต้นพันธุ์เนี่ยมาทดลองปลูกแค่3ต้นเพื่อว่าเราจะได้เปลี่ยนชีวิตที่ในอดีตอะที่มันลำบากอะอยากเปลี่ยนชีวิตใหม่อย่างนี้ครับ
0: ต้นหม่อน3ต้นที่ได้รับจากโครงการพระราชดำริภูพยัคฆ์ชัดชัยนำมาปลูกลงในแปลงโดยหวังว่าพืชตัวใหม่นี้จะทำให้เขาพบทางรอดได้ในอนาคต

ตอนนั้นปีแรกยังไม่คิดว่าจะขายได้ก็แค่อยากมาลองปลูกเราไม่รู้ว่าตลาดเป็นยังไงเราถามทางสถานีว่าผลผลิตมอนที่เราไปปลูกนะมันออกไปแล้วเราจะทำยังไงก็ลองเอามาขายดูผมปลูกไปแล้วที่จริงผมไม่คิดว่าจะเป็นเงินสุดท้ายผมก็ได้เงินมาโอ้ก็ดีใจ

0: จากต้นหม่อนเพียง3ต้นถูกขยับขยายเป็นหลายร้อยต้นชัดชัยเหมือนกับตายแล้วเกิดใหม่บนที่ดินทำกินของตัวเองอีกครั้ง
1: ก็เลยขยายพันธุ์เพิ่มจาก3ต้นมาเป็น100ต้นนะพอ100ต้นก็ผลผลิตเพิ่มขึ้นอีกแล้วขยายไปอีก100ต้นเป็น200นะ200ต้นละนะจนถึงปัจจุบันนะพอเราเริ่มมองเห็นแล้วว่าน่าจะสร้างอาชีพให้กับครอบครัวแน่นอนผมคิดไปอย่างนั้นเราไม่ต้องใช้แรงมากนะเราใช้นิดๆแล้วก็อยู่ได้พออยู่พอกินอย่างนี้ครับไม่ต้องไปเป็นหนี้เป็นสินไม่ต้องไปเดือดร้อนคนอื่นอย่างนี้

0: และนี่เป็นอีกจุดเริ่มต้นที่ชักชัยมองเห็นช่องทางในการเปลี่ยนแปลงอาชีพของตัวเองและเพื่อนบ้านที่สนใจในพืชตัวนี
1: ้วิธีการผลิตให้มันออกนอกฤดูไม่ว่าในฤดูกาลเราก็ต้องท็อปยอดเหมือนกันถ้าเราไม่ท็อปยอดถ้าเราปล่อยไปเนี่ยมันจะลูกมันจะเล็กแล้วก็ไม่โตนะมันจะรีบอย่างเงี้ยครับนี่คือวิธีการการ
2: ชาวบ้านอยู่ใกล้เคียงหรือว่าชุมชนเราก็ได้บอกไปแล้วให้ไปปลูกพืชตัวนี้นะไม่ปลูกละปลูกก็ไม่ได้ขายเขาก็ว่าเราอย่างงี้เพราะฉะนั้นเราก็ต้องทำปุ๊บเขาเห็นนะเราทำแล้วเราขายได้เงินขึ้นมาเขามาขอว่าเราขอปลูกได้ไหมอย่างนี้แล้วก็วิธีการปลูกยังไงเขาจะมาถาม
3: ไอ้แต่ก่อนมันก็ทำไร่ทำสวนเนี่ยอยู่แบบลำบากอ่ะเพราะว่าเราไปหาเงินอะไรก็ไม่เคยได้ดิน20กว่าปีเนี่ยทำไร่ไม่ได้แล้วก็มาดูแปลงของพี่ชัดชัยครับเราก็ไปทดลองของเราปลูกดูเราปลูกหลายอย่างแล้วมันไม่ได้ผลผลิตแบบนี้เรามาปลูกตัวนี้รสชาติมันก็อร่อยกินแล้วก็หวานด้วยเรื่องดีที่สุดคือว่าไม่ได้ใช้ยาไม่ได้ใช้ยาฆ่าหญ้ายาทุกชนิดไม่ได้ใช
1: ้วิธีการเก็บก็ดูแบบลูกดำๆอย่างนี้ครับถ้าแดงไม่ได้เพราะว่าการตลาดลูกค้าเขาจะไม่เอานะดำแบบดำๆเลยนะเวลาไปส่งก็ต้องไปคัดอีกทีนึงเพื่อให้ผลผลิตตรงนี้ได้คุณภาพแนะนำเขาต่อใครสนใจก็มาหาบางครั้งผมก็ต้องไปบอกเขานะว่าเราต้องปลูกพืชตัวนี้นะ
2: เราต้องทำให้ได้เราคิดไปอย่างนี้ต้องเปลี่ยนให้ไ

0: เพราะฉะนั้นความรู้ตรงนี้ผมก็ต้องให้เขาต่อไป
1: มากไปกว่าการเป็นผู้รับในวันนั้นวันนี้ฉัตรชัยเป็นผู้ให้ในสิ่งที่เขาพอจะถ่ายทอดความรู้การทำกินให้แก่ชาวบ้านด้วยพืชความหวังใหม่ตัวนี้

0: หม่อนสายพันธุ์เชียงใหม่หนึ่งของที่นี่เป็นหม่อนสำหรับกินลูกหรือที่เรียกว่ามันเบอร์รี่ซึ่งถือเป็นผลไม้ตระกูลเบอร์รี่ชนิดหนึ่งที่อุดมไปด้วยคุณค่าทางอาหารสูงและไม่ใช่หม่อนสายพันธุ์ที่นำไปเลี้ยงตัวใหม่ลักษณะเด่นของสายพันธุ์นี้คือปลูกง่ายโตไวในทุกพื้นที่โดยปกติจะให้ผลผลิตปีละ1รอบแต่ด้วยประสบการณ์ลองผิดลองถูกของชัดชัยทำให้เขาค้นพบวิธีที่ทำให้หม่อนผลิตผลนอกฤดูกาลได
1: ้ก็ลองผิดลองถูกมาตลอดว่าเนื่องจากว่าเพราะว่าเราตัดปุ๊บเราแต่งกิ่งเนี่ยเราสังเกตดูว่ามันจะแตกพร้อมมันออกผลผลิตออกมาเราก็เลยคิดว่าเออกิ่งที่มันเขียวมันค่อยออกแต่ถ้ากิ่งสีน้ำตาลถ้าเราตัดมันจะเป็นลูกออกมาเราก็เลยสังเกตตรงนี้มาตลอดเพราะลองผิดลองถูกมาตลอดนะครับกว่าจะค้นพบวิธีนี้6ปีถึง7ปีนะครับกว่าจะรู้ว่าเออเวลาเราปล่อยลูกมอนมันจะลูกเล็กแล้วก็รสชาติจะไม่ได้ถ้าเราตัดแต่งกิ่งเนี่ยอย่างน้อยกิ่งที่มันขึ้นมาเนี่ยเราก็ให้ดูว่าสังเกตดูที่ตาว่าห้ามเกิน5ตานะในช่วงนี้ถ้านอกฤดูกาล3ตามันจะดีกว่าลูกมันจะติดทุกตาเลยนะเพราะฉะนั้นในการปล่อยกิ่งไปยาวเกินไปมันก็ไม่ดีอีก
2: ถ้าเป็นปกติมันจะให้แค่รอบเดียวครับปีละครั้งมันจะออกดอกไปเดือนกุมภามีนามันจะเริ่มเก็บผลผลิตนะถ้านอกฤดูกาลก็ช่วงตุลาพฤศจิกาธันวาครับ

0: เรามามีการเปรียบเทียบระหว่างไม่ตัดแต่งกิ่งกับตัดแต่งกิ่งเนี่ยท็อปยอดเนี่ยลูกจะใหญ่ถ้าเราปล่อยลูกมอนเนี่ยมันจะแดงๆนะมันไม่ค่อยฉุกแล้วก็มันร่วงเพราะฉะนั้นวิธีการตัดแต่งเนี่ยเราต้องตัดทั้งไม่ให้มันเหลือนะเวลามันแตกมันจะได้แตกเต็มที่นะ
1: ชัดชัยปลูกหม่อนอย่างเข้าใจธรรมชาติโดยเขามีความเชื่อว่าพืชตัวนี้แข็งแรงและต้านทานโรคได้โดยไม่ต้องพึ่งพาสารเคมี
0: ไม่จำเป็นต้องไปดูแลมากครับเนื่องจากมันเบอร์รี่เนี่ยดูแลง่ายเราก็ไม่ต้องใช้สารเคมีเราเอาจอบแค่ไม้หญ้ารอบๆโคนเพื่อให้ไม่แย่งอาหารจากต้นหม่อนนะครับใช้ปุ๋ยหมักใส่รอบโคนต้นนะครับก็ดูแลแค่นี้แต่มันปลูกได้ทุกพื้นที่แต่ผลผลิตแต่ละพื้นที่อาจจะไม่เหมือนกันบางพื้นที่อาจจะแห้งครับแห้งไม่มีน้ำลูกจะเล็กที่เราเนี่ยลูกอ้วนมีน้ำเยอะก็เราทำมาก็ไม่เคยใช้สารเคมีอะไรสักอย่างนะเมื่อเราผลิตเราก็ต้องให้ผู้บริโภคปลอดภัยนะต้องได้สุขภาพดีไม่ใช่เราทำไปเพื่อเอาเงินมันไม่ใช่ครับเราทำเพื่อทุกคนบริโภคไปแล้วได้ประโยชน์มากที่สุด
1: สรรพคุณของผลหม่อนสดมีสารต้านอนุมูลอิสระช่วยบำรุงหัวใจบำรุงสายตาบำรุงเส้นผมให้ดกดำและแก้อาการท้องผูกได้เป็นอย่างดีผลผลิตในแปลงหม่อนของชัดชัย

0: ไทยจะเริ่มให้ผลผลิตตั้งแต่ช่วงเดือนมีนาคมยาวไปจนถึงเดือนพฤษภาคมและนอกฤดูกาลคือช่วงเดือนตุลาคมไปจนถึงเดือนมกราคมในพื้นที่2ไร่ถูกจัดสรรเป็นแปลงในการเก็บอย่างเป็นระบบแบบครอบครัว
1: เวลามอนมันชุกเยอะๆก็จะอาศัยแรงงานญาติพี่น้องอย่างนี้ครับก็จะไปช่วยเอามือกันอย่างนี้ครับวันนี้ไปเก็บของเจ้านี้วันพรุ่งนี้ไปเก็บของเจ้านี้วันมะรืนไปเก็บของเจ้านี้มันก็จะครบรอบของเราเก็บพอดีอย่างนี้ครับถ้าเราไม่จัดการ50ตนก็ไม่ทันลูกมอนที่จะเก็บขายได้กับลูกในลักษณะดำอย่างนี้ครับดำจริงๆครับถ้าเป็นชีแดงเนี่ยมันจะอมเปรี้ยวเวลาเขาไปสกัดทำแบบน้ำมอน 100% ไม่ได้ครับถ้าดำในรสชาติจะหวานครับวิธีการเก็บก็ต้องเก็บเบาๆเราไปกำแรงก็ไม่ได้นะค่อยๆเก็บนะทีละลูกทีละลูกเป็นผลไม้ที่บ่อช้ำง่ายแล้วก็เสียง่ายนะครับการเก็บการบรรจุถุงอะไรอย่างนี้ต้องละเอียดอ่อนครับ

ผลผลิตเฉลี่ยแล้วจะอยู่ที่ประมาณครั้งละกว่า50กิโลกรัมต่อรอบต่อวันซึ่งผลผลิตทั้งหมดจะถูกนำส่งไปยังโรงรับซื้อหม่อนของกลุ่มต่อไป

0: เมื่ออาชีพปลูกหม่อนเข้ามาในหมู่บ้านจนเกิดเป็นอาชีพที่แพร่หลายของคนในชุมชนกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกหม่อนผลสดภูพยัคฆ์จึงเกิดขึ้นเพื่อเป็นอีกแรงในการขับเคลื่อนตลาดให้แก่ผู้ปลูก
1: คือว่าทุกคนเนี่ยก็มองเห็นว่าตรงนี้มันน่าจะเป็นอาชีพที่ว่าสามารถสร้างรายได้ให้กับทุกคนอย่างกลุ่มเนี่ย ก็ต้องจัดระบบตั้งแต่แปลงระบบการเก็บนะเขาจะจัดการกันเองนะหมุนเวียนกันเก็บนะอย่างเงี้ยตรงนี้ก็ไปส่งที่โรงรับซื้อนะก็เราก็ต้องจัดพนักงานรับซื้อต้องไปคัดเกรดอีกทีนึง
2: งวดนี้ผมกำลังเก็บงวดที่2งวดแรกประมาณ50โลเมื่อก่อนก็ทำข้าวโพดข้าวโพดนี่ต้องใช้สารพิษเยอะและหม่อนนี้ไม่ต้องใช้สาร
3: แต่ก่อนเราทำไรข้าวไรอะไรไม่ได้กินเนี่ยเรามาทำหม่อนเนี่ยเราก็เอาเงินนี้มาซื้อข้าวกินไรมันยังอยู่ได้ทั้งปีครับเมื่อกี้นี้60กิโลครับแล้วก็เพิ่งมาส่งตอนเที่ยงนี่อีก50โลก็ไปเก็บอีกประมาณถึง3โมงหมดพอดีในกลุ่มนี้แล้วก็มีหน้าที่รับผิดชอบดูแลทั้งแพ็คกิ้งอะไรทั้งก่อขั้นที่เม็ดแดงๆออกแล้วก็เอาอันที่เป็นสีดำที่ตลาดต้องการเราก็เอาไว้อันที่ตลาดไม่ต้องการเราก็คัดทิ้งแล้วรูปเราบางครั้งเราอบแห้งแล้วก็ปั่นเป็นน้ำมาแล้วก็แพ็คขวดใส่ขวดบรรจุใส่ขวดเสร็จแล้วก็ส่งขาย

รสดก็มีการกระจายตลาดอย่างเช่นตลาดโครงการหลวงที่ดอยคำสองคือว่าในชวนจิตของชวนพระองค์สามคือนครปฐมตลาดเดิมเนาะเขาก็รับซื้ออยู่สี่คือว่าเราต้องไปเจาะตลาดเพิ่มอีกคือว่าตลาดย่อยนะตอนนี้

0: ลผลิตเกี่ยวกับบ่อนในชุมชนกำลังเติบโตขึ้นเรื่อยๆความตั้งใจของฉัตรชัยที่อยากให้คนในชุมชนเปลี่ยนอาชีพที่เลื่อนลอยเริ่มเห็นผลแต่ในเรื่องของการตลาดยังเป็นสิ่งที่ต้องเรียนรู้อีกมาก
1: ไม่ต้องไปเบียดเบียนคนอื่นไม่ต้องไปเบียดเบียนเรื่องป่าจากเมื่อก่อนในทำร้ายทรัพยากรมามากนะก็เรามาคิดตอนนี้ว่าพื้นที่เรามีแค่นี้เราก็สามารถเลี้ยงครอบครัวได้เราดีใจตรงนี้ชุดท้ายเราก็สามารถกระจายความรู้ตรงนี้ให้ชุมชนหรือว่าบ้านข้างเคียงถ้าเราช่วยคนอื่นได้นะเราสามารถจะช่วยธรรมชาติมากขึ้นนะถ้าเราไม่ช่วยคนอื่นเหมือนกับเราไม่ได้ช่วยธรรมชาติเลยอย่างนี้ครับเราเป็นมนุษย์ด้วยกันนะต้องช่วยกันอย่างนี้ไม่ใช่ว่าเราได้ดีคนเดียวเราไปคนเดียวไม่ได
0: ้จะมีกี่สักโอกาสที่เข้ามาท้าทายในชีวิตและจะมีสักกี่คนที่ได้รับโอกาสในการเริ่มต้นชีวิตใหม่วันนี้ฉัตรชัยพบแล้วว่าพื้นดินทำกินมีค่ามหาศาลและเขายังไม่ลืมที่จะมองกลับไปยังคนข้างหลังที่พร้อมจะเดินไปกับเขาในวันข้างหน้า

0: เกิดมีการทุจริตมีการเรียกเงินเปอร์เซ็นต์เนี่ยการทำถนนหนทางก็ทำได้ไม่เต็มที่ปัญหาที่เกิดขึ้นก็จะไปอยู่ที่ประชาชนเพราะประชาชนไม่ได้รับผลประโยชน์ตรงนั้นอย่างแท้จริง
1: ยี่สิบกว่าปีนี้ตำบลท่าช้างไม่มีการร้องเรียนที่จะทัดของอบต.ท่าช้างก็คือมุ่งบูรณาการจัดบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน
0: ทางด้านผู้บริหารก็มีวิสัยทัศน์ที่จะมองในอนาคตนะคะว่าถ้าในองค์กรเรามีการทุจริตเกิดขึ้นมันไม่ใช่เสียหายแต่องค์กรอย่างเดียวมันจะเสียหายไปถึงระบบประชาชนต่างๆและอีกประการหนึ่งทางท่านนายกก็มองถึงการไกลว่าถ้าเกิดมีการทุจริตในองค์กรของเราเนี่ยมันไม่กระทบแต่ประชาชนข้าราชการนะคะผู้บริหารก็ต้องเกิดผลกระทบอย่างเช่นปลัดเนี่ยปลัดก็จะมองว่าลูกน้องเราต้องปลอดภัยเราก็ต้องปลอดภัยท่านนายกก็ต้องปลอดภัยในฐานะที่เราเป็นคนดูแลหรือว่ารู้ระเบียบกฎหมายตรงนี้นะคะก็จะต้องให้คำแนะนำกับผู้บริหารถ้าเรามีความโปร่งใสในองค์กรนะคะการทำงานของเราก็ง่ายขึ้นความสบายใจของข้าราชการที่ในทำงานในองค์กรของเราเนี่ยก็ทำงานอย่างมีความสุขผู้บริหารก็มีความสุขเราไม่ต้องกลัวว่าหน่วยงานที่จะเข้ามาตรวจสอบเราจะมีความผิดเราจะติดคุกไหมนะเราถูกเรียกเงินคืนไหมนะตรงเนี้ยเรามีความเชื่อมั่นนะคะว่าตราบใดที่เรามีความสุจริตโปร่งใสเราไม่ต้องกลัวอะไรทั้งสิ้น

ยกตัวอย่างเรื่องโครงการถนนถ้าผู้รับเหมาเขาทำไม่ถูกเราก็สั่งรื้อเลยค่ะสั่งรื้อถนนโดยที่เราไม่ต้องไปกลัวว่าเฮ้ยถ้าเรามี 10% เราก็ต้องเราไม่กล้าสั่งรื้อเพราะเราไปเรียกเงินเขามาแต่อันนี้เรามีความสบายใจเลยเราบอกอันนี้คุณทำไม่ได้ตามแบบนะคุณต้องรื้อแล้วนะผู้รับเหมาเขาก็พูดไม่ออกเขาก็ต้องทำตามที่เราบอกมาตรงนี้ในการจัดซื้อจัดจ้างของเราเนี่ยมันจะมีกระบวนการที่เราจะต้องเปิดซองประกวดราคานะคะก็จะมีคณะกรรมการเปิดซองก็จะมีประกอบไปด้วยข้าราชการของเรานะคะซึ่งมีประธานและกรรมการแล้วก็มีผู้นำชุมชนนะคะเป็นประชาคมหมู่บ้านของแต่ละหมู่ที่มีโครงสร้างพื้นฐานที่เราจะสร้างเนี่ยอยู่ในหมู่ไหนก็จะเป็นประชาชนหรือว่าผู้นำอยู่ในหมู่นั้นแหละมาเป็นกรรมการให้เราทั้งเปิดซองแล้วก็ตรวจงานจ้างนะคะตรงนี้ขั้นตอนกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างที่เราทำโดยตลอดนะคะเราจะมีภาคประชาคมนะคะเข้ามาร่วมในกระบวนการทำงานทุกขั้นตอนนะคะทั้งกระบวนการเปิดซองกระบวนการตรวจงานนะคะในแต่ละปีนะคะเราจะมีให้พนักงานเนี่ยเข้าร่วมฝึกอบรมนะคะและจะเน้นเรื่องของการจัดซื้อจัดจ้างให้เข้าไปศึกษาระเบียบและก็หนังสือสั่งการที่เข้ามาวงสายของเราเนี่ยเราก็อยากที่จะขยายนะคะลงสู่ชุมชนไปอยู่องค์กรในพื้นที่ของเราก็คือกลุ่มอสม.กลุ่มสตรีแล้วก็มีกองทุนสปสช.ที่ดำเนินการเกี่ยวกับด้านสาธารณสุขนะคะในพื้นที่ของเรานะคะ

0: ขอบใจนะขวัญข้าวถ้าไม่ได้เธอเราคงไม่รู้จะเอาอะไรมาขายแน่เลย
1: ไม่เป็นไรสบายมากแล้วกล่องเงินกับสมุดบัญชีพร้อมหรือยังล่ะ
0: นี่ไง
1: ดีมากวุ้นมะพร้าวน้ำหอมค่ะมีหลายสีให้เลือกด้วยนะคะ
0: นี่ครับมะม่วงจอมกวนครับจอมกวนเองเลยนะครับ

0: เลยรีบกลับไปอวดพ่อดีกว่า
1: เดี๋ยวก่อนจอมต้องสรุปบัญชีก่อนจะได้รู้ไงว่าขายได้เท่าไหร่กำไรเท่าไหร
0: ่เอาไว้ก่อนได้ป่ะ
1: ไม่ได้ต้องทำเลยไม่งั้นเดี๋ยวก็ลืมกันพอดีหรอก
0: ก็ได้